0: ไหนก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
1: เป็นเรื่องมนุษยธรรม
0: เราจะช่วย
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่า GIS นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหายังไงมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
0: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณไอออนเกิร์ลนะครับขอบสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหัดใหญ่นะครับจัดปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะ มีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า the energy market authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะค่าที่เราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: ค่ะนอกเหนือไปจากเขาบอกไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็ยังเพิ่มอีกมันก็ไม่ได้เพิ่มน้อย
1: แล้วก็ 3%
0: ค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้100นึงนะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.7% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ล่ะเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.7%
1: โหดมาก
0: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแต่เป็นหลังๆอยู่เดียวเลยนะเพิ่ม 102.64%
1: โอ้ยคุณพระคุณเจ
0: ้าค่าไป101คุณต้องจ่ายค่าสีเพิ่มอีก102บาท
1: โอ้
0: สวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนานเกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นนี่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่น ุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย

0: คือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวและก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
1: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อแล้วของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีจิ้นผิงจะต้องมีสุนทรพจน์นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจสิ่งนึงที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกแล้วยังต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าถ้าจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติตีแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: facebook.com/dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7:13 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
5: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ

0: ในโครงการชื่อว่า Empowering Youth Across ASEAN เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพื้นสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: 110คนนี้มาจากมีจากเมียนมาไหมครับ
0: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10คนครับ
1: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
1: ค่ะทีนี้มา
2: ถึง
1: ประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับบริษัทอินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
0: ครับ
1: ค
0: ่ะหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นนึงก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์วงเกียรติแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพคุณเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกต์เช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นจะอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุลนะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019 ในวาระที่ประเทศไทยเรา

เป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรืออาเซียนเซ็นทรัลลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1 นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไกearly warning system ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้ active นะครับอันที่2ยังคง active อยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเชนอะไลแอนซ์อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับJoint Vision Statement 2020 for the Thai-US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ US PACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือทำสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอินโดแปซิฟิกนะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เรามีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Cobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของ

0: กองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคกไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นและในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหรอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเราเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมช.กับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่าcritical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการทหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
2: อาจารย์ครับ
1: เชิญพี่ต้นก่อนค
2: ่
1: ะ
2: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forumซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM+ นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งนั้นความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
1: ดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
0: ได้เราอ่ะจะคอยเช็คข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเพราะว่าต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วเราทั้ง3คนก็
1: สีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ

0: พบกับ Good Morning อาเซียนได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมเช้าถึง 7:30 นครับสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเทลเดย์เซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครองถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
1: ครับต่อกันที่ที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลง

มติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญ

0: อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติพลัสกินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สส.ส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหันงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพผลิตชำแหละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติพลัสย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
0: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปกทีโออาร์ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรี เปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของ

0: ียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้วขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันต์ยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตรวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อายัดทรัพย์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
0: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
1: ค่ะไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครอง

0: ยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง 8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
1: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01% เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.06% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand Health Excellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC

0: คทท.เปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริกนะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC Land Bridge มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชายชนกเล่นคำรับสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยันภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของสองประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีก

0: เลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่ครับกัมพูชาขี้ตู่เคลมประสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
1: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์โดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้าย DSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์กลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
0: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคูชเนอร์และสตีฟวิคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจาข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้วพร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่อย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอเวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็สัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสต์เมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเสียของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสต์พบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาคึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดว่าหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอยู่ราชทิพย์ศรีสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนน

0: แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่ะเทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 1-5 กรกฎาคมดึงพลังคนรุ่นใหม่ทั่วอาเซียนร่วมผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับภูมิภาคร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายมีความมุ่งหมายที่จะแสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของทั้งภูมิภาคและพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศรวมพลังเยาวชนอาเซียนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน2569ระหว่างวันที่1-5กรกฎาคมณโรงแรมสุโกศลกรุงโดยระดมตัวแทนเยาวชน60คนจาก12ประเทศในอาเซียนและประเทศภาคีมาร่วมหาทางออกให้กับปัญหาที่กำลังพรากชีวิตคนรุ่นใหม่ไปอย่างเงียบๆทุกวันการประชุมครั้งนี้ตัวแทนเยาวชนจากบรูไนอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเตเวียดนามอินเดียและญี่ปุ่นจะได้ร่วมกิจกรรมที่เปิดให้เยาวชนได้ลงมือจริงทั้งเวทีเสวนาและการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้แทนระดับประเทศและสากลผลลัพธ์สำคัญที่สุดของการประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้คือการจัดทำข้อเสนอแนะของเยาวชนอาเซียนที่จะถูกส่งต่อเข้าสู่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชนเพื่อแปลเสียงของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นนโยบายระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้

0: ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนร่วมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
3: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับก็วันนี้วันพุธนะครับวันที่1กรกฎาคมนะก็เริ่มต้นวันแรกของครึ่งปีหลังกันแล้วนะครับดูจากข่าวที่เป็นประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนี่ก็วันนี้เมื่อวานนี้ก็ดูจะถูกข่าวเรื่องของแอร์สาวที่ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเนี่ยดูจะเบียดไปพอสมควรนะเบียดรูปพื้นที่ข่าวไปพอสมควรนะคุณเอกพร
3: ใช่ครับขนาดเมื่อวานนี้บิ๊กเต่าแถลงข่าวนะเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินปลัดภูเก็ตอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับแบบว่าค่อนข้างเงียบค่อนข้างเงียบ
2: คือไอ้ข่าวเรื่องของไอ้การสอบทุจริตเนี่ยไอ้การทุจริตสอบเนี่ยมันไอ้ตัวคดีหลักมันไม่มีความคืบหน้า
3: ครับ
2: แต่ว่ามันมีไอ้ประเภทคดีที่แบบแยกย่อยไปนะเรื่องที่ประเด็นที่มันแยกย่อยไปไม่ใช่เรื่องหลักนี่ก็คือเรื่องที่ปปช.บก.ปปป.เขากำลังสอบอยู่ว่าขบวนการเนี่ยมันเป็นยังไงใครมีความผิดบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่มีความคืบหน้าวันนี้ผมก็จะรอฟังว่ามหาไทยเขาขีดเส้นบอกว่าจะสอบที่ประหลัดเขาเซ็นคำสั่งสอบภายใน7 วันเข้าใจว่าจะลงล็อกวันนี้วันพุธดูซิว่าวันนี้เขาจะมีการแถลงอะไรไหมว่าสอบแล้วได้ความคืบหน้าอย่างไรบ้างแต่ว่าที่มันดูมันมีความคืบหน้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างเคียงเป็นคดีข้างเคียงเช่นที่รองเต่าเขาไปจับอดีตปลัดตอนนี้เราเรียกว่าเป็นอดีตปลัดจังหวัดของภูเก็ตอย่างเงี้ยนะมันก็เชื่อมโยงกันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหลักเลย

0: ตรงแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเสียหายคลิปรถในส้มนางสาวนางสาวส้มในกิจในมามีการพาดพิงถึงชื่อเขาโดยตรงด้วยอะไรเงี้ยนะก็ให้ทนายไปแจ้งความอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคืบหน้าอยู่ทนายก็ถึงขั้นมาเขาบอกเขารู้หมดเลยนะว่าเป็นใครนะ
1: ครับใช่นะเขาบอกทราบแล้วเรียบร้อยก็ผมว่ายิ่งถ้าสมมุติเป็นคนในมหาไทยอะนะยิ่งเป็นระดับรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยแล้วพอเห็นกล่าวมีคลิปเสียงออกมาเนี่ยก็ไม่น่าจะสืบยากหรอก
0: ครับ
1: คือคุณทรงศักดิ์เนี่ยก็ค่อนขอดไปแล้วว่าเอ้ยท่านเปิดมาเพื่อต้องการที่จะแฉเรื่องโกงแฉอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้วิธีการร้องเอาคลิปนี้มาร้องเลยโดยตรงกลับเอาคลิปนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ใครเป็นเพื่อนเปิดเผยในสุดท้ายเนี่ยมาใช้ลักษณะเปิดคลิปแบบนี้มันสร้างความเสียหายเพราะตัวคุณทรงศักดิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยถูกพาดพิงแค่ประเด็นที่ว่าสองคนนี้มันพูดถึงกลายเป็นว่ากลายเป็นจำเลยสังคมยังไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยโดนด่าไปแล้วอะไรเงี้ย
0: ครับทนายคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งเป็นรองนายกแต่ว่าก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดมาเว้นวรรคนิดเดียวก็ตอนช่วงคุณภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยถอนตัวนะแต่หลังจากนั้นก็มานั่งอยู่ตลอดตำแหน่งมท.2รองจากคุณอนุทินนะฮะเป็นตั้งแต่สมัยบิ๊กป๊อกด้วยซ้ำไปใช่ไหม
1: ครับใช่เป็นมายาวนานมาก
0: เป็นมายาวนานมาก
1: ผมลองเซิร์ชข้อมูลดูอีกที
0: นั่นนะก็เป็นตอนเป็นบิ๊กป๊อกนั่นก็ตอนพักพลังประชารัฐอ่ะก็เข้าร่วมก็เป็นมายาวเลยนะจนเลือกตั้งจนเลือกตั้ง65เลย
1: นี่แล้วก็มา62ถึง68นะ
0: นะ
1: เกือบ10เสือ6ปีแล้วก็เว้นวรรคช่วงสั้นๆช่วงที่คุณภูมิธรรมมาเป็นแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ช่วงอนุทิน1ช่วงอนุทิน1
0: ครับตอนนี้ทนายความก็คือคุณทิวาการกระสังก็ไปแจ้งความนะที่สน.ทุ่งสองห้องเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีเขาได้รับรู้รับทราบเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวเนี้ยตั้งแต่สิงหาคม68แล้วแต่ขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อของคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปช.ปปท.ปปง.ให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสอบเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่อาจมีความผิดปกติแม้จะมีคลิปเสียงแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตเรียกรับเงินหรือมีการรับเงินท้ายที่สุดก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรเป็นคดีความอะไรได้เขาบอกนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีคงมีคลิปเปิดโปงอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้ไปเรียบร้องตรวจสอบที่เพราะระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีการสอบอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจาก
1: ช่วงนั้นมีอุทธรณ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอุทธรณ์โดยราชพัฒน์สุรินทร
0: ์มันมีการประมูลกันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการดำเนินการกันไปนะแต่ต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยหมายถึงว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านบังแจ็คซึ่งมีการเอ่ยชื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีอย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าผู้สอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินอัตราละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกอย่างร้ายแรงนายทิวาทนายความของคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิจนะซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่อย่าง

0: บังแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะรวมทั้งความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะพร้อมกับนี้ก็บอกว่าการแจ้งความครั้งนี้ต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการกล่าวอ้างเช่นนั้นและมีหลักฐานใดที่เชื่อมโยงถึงนายสมศักดิ์หากข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเป็นจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินและผู้เข้าสอบซึ่งอาจจะมีจำนวนหลายหมื่นคนด้วยซ้ำดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้และจะดำเนินคดีถึงที่สุดถามว่าเรารู้หรือว่านางสาวส้มและนายกิตเนี่ยเป็นใครคุณทิวาบอกว่าทราบว่าทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็เคยไปปรากฏตัวแสดงตัวกับคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนเข้าใจว่าเขาไปพบปปช.เรียกพบนะแล้วเข้าใจว่าตอนนี้การถูกกันเป็นพยานปปช.อยู่คุณทิวาบอกเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้าให้ปากคำได้ขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม
1: ่ก็คุณทรงศักดิ์เนี่ยก็มองว่าไอ้กระบวนการที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเชื่อว่าน่าจะมีวาระซ่อนเร้นบอกว่าเทปนี้เนี่ยนะครับช่วงเวลาที่พูดคุยกันเนี่ยที่กีดคุยกับส้มอะไรพวกเนี้ยบอกว่าเกิดขึ้นก่อนจะมีการลงนามในสัญญาจ้างจัดสอบเชื่อว่าพยายามจะต้องการให้เกิดการยกเลิกการประมูลจ้างปสบนั่นแหละคุณทรงศักดิ์เชื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเราก็ทราบกันดีแหละและต้องการจะให้หันไปใช้บริการอีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่อีสานอันนี้ถ้าเกิดเราดูจากการยื่นประมูลก็ทราบว่าเป็นหมอราชภัฏสุรินทร์บอกว่าติดแล้วราคาสูงกว่าค่าการประมูลเพราะอาจมีเจตนาแอบแฝงความประสงค์สีที่อยู่ในใจคือกดดันให้ยกเลิกการประมูลของมสบและหันไปใช้หมอราชภัฏสุรินทร์อันนี้คุณองศักดิ์ตั้งข้อสังเกต
0: มองว่าเป็นเกม
1: แต่ตอนนี้แต่มันอันนี้ผมว่ามันก็ขัดแย้งกันอยู่นะเพราะว่าไอในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันก็คือในส่วนของมสวได้ประมูลไปแต่เกิดการทุจริตขึ้นเนี่ยมันขัดแย้งกับข้อมูลกับคลิปเสียงความเห็นของคุณทรงศักดิ์กับทั้งคลิปเสียงแล้วก็ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะมันก็ยังแย้งกันอยู่นิดหน่อย
0: คือถ้าเป็นอย่างที่ว่าเขาอยากจะล้มประมูลก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมสวได้เนี่ยมันจะไม่มีช่องทางทุจริตถ้าเป็นเจ้าอื่นได้เนี่ยอาจจะมีช่องทางที่เข้าทางเขาแต่เอาจริงเอาการทุจริตก็เห็นว่าก็มา
1: อยู่ในมสว
0: อยู่ในมสวก็ทำในยุคที่มสวได้ชนะนี่แหละก็รู้สึกคุณที่ว่าเขาจะขยายความเพิ่มเติมด้วยนะเขาบอกว่าคุณกิตเนี่ยเราก็มีข้อมูลหมดเป็นที่ปรึกษาของอดีตรองนายกท่านหนึ่งเป็นอดีตทีมงานของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านหนึ่งก็เป็นคนที่ก็เป็นนักคุณกิจคุณทิวาเขาบอกเนี่ยก็เขาเป็นนักการเมืองนี่แหละอยู่ภูมิลำเนาก็อยู่ขอนแก่นมีชื่อเสียงเรียงนามมีบทบาททางการเมืองชัดเจนส่วนคุณส้มอะไรเนี่ยก็มีชื่อเสียงเรียงนามชัดเจนแล้วก็มีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขาเอ่ยชื่อมานะ
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นคนแบบไม่มีที่ไม่มีทางนะก็ดูแล้วเขาก็มีตำแหน่งแห่งผลอะไรที่เวลาออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้มันก็มีอะไรที่รองรับอยู่พอสมควรว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จู่ๆจะไปเป้าขึ้นมาหรือไปปันน้ำเป็นตัวอะไรนะเพราะว่าเขามีตำแหน่งแห่งหนมีคอนเนคชันอะไรเขาอยู
1: ่
0: ถ้าฟังจากทนายของคุณทรงศักดิ์เขาให้ข้อมูลนะว่าสองคนเนี่ยเขาเป็นแบ็คกราวด์เขาเป็นอะไรยังไง
1: แต่ประเด็นคือมันดันมีบังแจ็คมาด้วยคือบังแจ็คเนี่ยวันนี้ผมพูดตามตรงแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท้องเรื่องเขาเลยแต่ปรากฏว่าตามรายงานเนี่ยเห็นว่าไอ้คลิปเสียงเนี่ยมันถูกเผยแพร่ผ่านทางบังแจ็คบางแจ็คเนี่ยก็เลย

0: จอคุณทรงศักดิ์ดำเนินคดีด้วยที่บอกมีส้มมีกิจแล้วก็มีบางแจ็คเนี่ยเพราะตามข้อมูลนะบางแจ็คเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยกับกระบวนการทุจริตเลยแต่เอาคลิปมาเผยแพร
1: ่ครับแต่บางทีว่าผมคิดว่าไปติดว่าคือตัวบางแจ็คเนี่ยผมคิดว่าบางทีก็เอาข้อมูลอะไรบางอย่างไปยัดใส่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะแบบซัดแบบเต็มเหนี่ยวใช่ไหมถ้าเป็นสื่อทั่วไปเนี่ยเขาก็จะระแวดระวัง
0: จะเช็คก่อนต้องเช็คก่อน
1: จะต้องปิดชื่อหรือว่าเช็คมาแล้วก็อาจจะต้องปิดชื่อปิดอะไรเงี้ยแต่ลีลาอย่างบางแจ็คเราก็เห็นมาแล้วในหลายๆกรณีที่เป็นเรื่องดังเรื่องใหญ่เขาก็เป็นคนหาแสงหาไอ้บทบาทเหล่านี้อยู่ครับ
0: และบางแจ็คเนี่ยเป็นสายเปิดภาพเปิดคลิปอยู่แล้วเงี้ยคือไม่รู้หรอกใครส่งข้อมูลอะไรไปอย่างบางแจ็คเนี่ยเป็นที่รู้จักจากคดีแตงโมที่ไม่รู้ไปเอาอีท่าไหนอะได้มาถือแตงโมไปอยู่ที่ตัวเอง
1: นะแกก็ปั่นเสเละเทะไปหมดข่าวสารใช่ไหม
0: ใช่ฮะคือตอนนั้นเนี่ยมือถือเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่แม่ของคุณแตงโมแล้วบางแจ็คไปเอาอีท่าไหนก็ไปมาปุ๊บแล้วก็ไปเอาภาพคุณแตงโมที่อยู่ในมือถือเนี่ยมาปั่นมาโพสต์สร้างกระแสมันก็แบบบางข้อความก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่คือที่เล่าแบ็คกราวน์เนี่ยเพราะแกก็เป็นสายเปิดคลิปเปิดภาพอะไรที่ไม่ค่อยยั้งอยู่แล้วครับ
1: คือมันก็คงจะมีคนที่ผมว่าไม่อาจจะชักใยเรื่องเหล่านี้อยู่นะผมคิดนะจึงได้ทำให้มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงขั้นว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเดินเกมเตรียมที่จะขยี้ระบอบน้ำเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมีคนพูดอยู่นะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเนี่ยมันมีเพราะว่าหลังจากนั้นมามันก็จะมีข่าวตามมาไงว่าไอ้นี่มันทำให้เกิดรอยปีราวระหว่างสองนอนอนเนกับนอนหนู
0: ก็บอกสองนอกับหนึ่งพออะไรเน
1: ี่
0: ย
1: โยงอะไรกันไปเนี่ยซึ่งถามว่ามันพอมีอะไรไหมก็ผมฟังจากคุณทรงศักดิ์เขาบอกนะเขาก็พูดเขาบอกว่าอ๋อไม่มีหรอกไอ้ประเภททะเลาะแต่ไอ้ธรรมดาของคนมันก็ต้องอาจจะมีความเห็นต่างกันได้อาจารย์ว่า
0: ไม่มีคุณพิพัฒน์พูดไหมคุณพิพัฒน
1: ์ไม่คุณทรงศักดิ์ก็พูดนะคุณทรงศักด
0: ิ์เหรอ
1: คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยผมฟังมานะเพราะว่าเขาบอกว่าผมเองก็ในฐานะที่เป็นแล้วก็นิ่งไปนิดนึงลูกพี่ลูกน้องกับคุณเนวินกับท่านเนวินนะบอกมันนี่แหละคนเราประเภทจะขัดแย้งผมยืนยันไม่มีหรอกแต่ก็แน่นอนอ่ะคนทั่วๆไปยังไงมันก็ความเห็นจะให้เหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้
0: จ้ะอันนี้มันสอดคล้องกับพิพัฒน์ด้วยครับสอดคล้องกับคุณพิพัฒน์เพราะว่านักข่าวไปถามคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าสองนอหนึ่งพอเนี่ยซึ่งก็พูดตามตรงนะเขาก็หมายถึงนอแรกก็นอเนนอสองก็นอหนูเพราะหนึ่งพอก็พิพัฒน์เนี่ยแหละก็ตามกระแสข่าวว่ามีความขัดแย้งกันก็เอาเรื่องนี้ไปถามคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ตอบว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าการทำงานมันเรื่องปกติเขาบอกยืนยันเรายังปกติการทำงานร่วมกันมันเรื่องปกติบางครั้งอาจคุยกันบางเรื่องอาจจะละเลยนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตยืนยันว่าความขัดแย้งภายในภูมิใจไทยไม่มีแต่จากการสัมภาษณ์เนี่ยและยิ่งสไตล์คุณพิพัฒน์เราก็นำเสนอหลายรอบแล้วแกเป็นคนที่ไม่ค่อยโกหกหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่แบบผ่าแบบไม่เป็นความจริงเลยก็มีร่องรอยอะไรอยู่ในการสัมภาษณ์ของแกแต่รอบนี้ก็เห็นร่องรอยบางเรื่องอาจจะละเลยนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตแสดงว่ามีอะไรด้วยสักอย่างนี่แหละครับ
1: ซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าจู่ๆมันคงไม่มีใครไปหยิบโยงอะไรกันง่ายๆนะคงจะมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงจริง
0: ครับ
1: คราวนี้
0: คุณอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อกี้ผมอ่านคำสัมภาษณ์คุณพิพัฒน์ไปฟังคำสัมภาษณ์ชัยชนกนะคนละแบบนะพอนักข่าวบอกสองนออ๋อสองนอเหรอก็น่าจะเนวินกับนอนกชัยชนก
1: ลูก
0: ไม่ถึงพ่อกับผมอ่ะก็อาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ทะเลาะกันด้วยความรักเจตนาดีทำดีเพื่อชาติส่วนหนึ่งพอละอันหนึ่งพอหนึ่งนอก็น่าจะพี่พัฒนาทีเราก็ทะเลาะกันบ้างแต่คุณดูลีลาการตอบคำถามระหว่างชัยชนกกับคุณพี่พั
1: ฒน์ก็ตอบ
0: เจนนะ
1: ตอบให้มันเป็นเรื่องไร้สาระไป ไอ้เนี้ยสไตล์เนี้ยเขาเรียกว่าทำให้เป็นเรื่องไร้สาระ

0: นะซึ่งถ้าในแง่จิตวิทยาก็มองว่าคงจะมีสาระอะไรที่สร้างความวิตกกังวลน่ะก็เลยต้องเบี่ยงไปเป็นเรื่องไร้สาระไปเป็นเรื่องมุกเป็นเรื่องปล่อยมุกไปนะฮะตีความได้ว่าอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเอาละมันจะโยงหรือไม่โยงอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามันเกิดความล่าช้ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าสักทีในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันสามารถแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ว่ามันมีการทุจริตกันอย่างเป็นขบวนการจริงไหมใครบ้างที่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องเฉพาะตัวเล็กตัวน้อยในระดับปฏิบัติการหรือมันเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่สั่งการระดับสูงๆขึ้นไปสูงแค่ไหนเรายังไม่รู้นะคือถ้าอย่างเนี้ยมันยังไม่คลี่คลายนะมันยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ในเวลาอันพอเหมาะพอควรนะครับผมคิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปโยงกับเรื่องประเด็นการเมืองว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีเรื่องปัญหาทางการเมืองทำให้เจ้าหน้าที่เองคนที่ทำคดีเองก็ไม่กล้าที่จะขยับอะไรมากเพราะไม่รู้ว่ามันอาจจะไปกระทบกับทางตรงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็คุมเชิงไว้ก่อนรอทางการเมืองเขารู้สึกว่าให้เขาคุยกันให้จบก่อนว่าจะเอาแค่ไหนแล้วก็ค่อยบอกมาว่าโอเคให้เดินไปได้แค่นั้นแค่นี้เขาก็คงจะไปบัตรตาไปต่อไปจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็คือสิ่งที่น่ากังวล นะในความล่าช้าเนี่ยมันทำให้พลอยที่จะคิดวิเคราะห์ไปในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมหลายๆคนนะผมระดับตับฟังมาเนี่ยเขาก็มองว่าสงสัยมันจะชนต่ออะไรบางอย่างนะแล้วมันยังตกลงกันไม่ได้ระดับสูงอยู่ว่าจะเอาจะเล่นได้แค่ไหนจะปล่อยให้เล่นได้แค่ไหนปล่อยให้ฟันได้ถึงระดับแค่ไหนยังไง
1: ครับคือทั้งตอนนี้มันมีหลายกระแสข่าวนะก็เนี่ยกระแสข่าวในน้ำเงินเองแต่พอเมื่อกี้ที่เมื่อกี้คุณไพศาลพูดถึงส้มกับกิจเนี่ยกิจเขาก็ไปโยงอีกค่ายนึงไงเขาไปโยงค่ายแดง
0: เขาเปิดตัวล่าสุดไว้อย่างนั้นแต่ตอนนั้นเขาแสดงว่าเขาเป็นตัวเป็นเขียวนะ
1: ครับก็คือตอนนี้มันก็เลยมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นการตีจากภายนอกหรือมาจากภายในอ่ะว่าง่ายๆมาจากต่างพรรคหรือพรรคเดียวกันครับ
0: ซับซ้อนซะไปอีกโอเคนะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: 20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: นะครับกลับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้มาที่ประเด็นร้อนเรื่องของแอร์สาวสื่อบางสำนักบอกว่าชื่อนางสาวมีนาในวงเล็บนามสมมุติผมเข้าใจไหมว่าไม่ใช่นามสมมุติหรือมั้งคงจะเป็นชื่อจริงกันใช่ไหม
2: เปิดเผยมาอย่างนั้นนะ
1: ครับฮะก็ต้องผมก็ต้องขอชมนะว่าปปส.เขาก็ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ได้รวดเร็วน่าชื่นชมมากเพราะว่าทันทีที่มันมีข่าวที่เข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็ไปที่ที่พักของแอร์สาวนี่ทันทีคือเข้าใจว่ามันมีความร่วมมือกันอยู่เดิมอยู่แล้วระหว่างทางหน่วยปราบปรามยาเสพติดออสเตรเลียกับทางปปส.ไทยเนี่ยเขาร่วมมือละทันทีที่เกิดที่นั่นว่าแล้วเป็นคนไทยปั๊บแล้วขนจากประเทศไทยออกไปเนี่ยส่งข่าวมาปั๊บทางนี้เขาขอข้อมูลมาแล้วก็ไปตามจุดต่างๆเลยก็ไปที่ห้องพักก็ปรากฏว่าก็อยู่กับแฟนหนุ่มก็เอาแฟนหนุ่มมาสอบปากคำขยายผลแล้วก็พื้นเพเป็นคนพะเยาใช่ไหม
2: คร
1: ับ ผู้การยาอะไรเนี่ยเขาก็ไปถึงบ้านถึงอะไรได้คุยกับพ่อแม่ได้คุยกับพ่อเลี้ยงอะไรต่างๆก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรมาพอสมควรนะคุณเอกพร
2: ครับก็ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อได้ว่าเธอไม่ได้เป็นแบบนักค้ายาเสพติดตัวยงอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากความเป็นอยู่นะครับของที่บ้านด้วยนี่กยศก็ยังติดอยู่อะไรเงี้ย
1: เส้นเงินเชื่อว่าบัญชีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
2: ครับก็เชื่อว่ามันก็นะน่าจะใช้ชีวิตตามปกติถ้าขายยาเสพติดเป็นปกติวิสัยเนี่ยก็น่าจะอู้ฟู่กว่านี้ก็ดูจากการใช้ชีวิตก็ไม่น่าจะอย่างนั้นทีเนี้ยมันก็เลยต้องไปตามหาปรากฏว่ามันก็ไปเจอจริงๆเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับวันที่26นะ
1: ไปถูกจับวันที่26
2: คือเธอเนี่ยนะครับบินออกจากเมืองไทย24ช่วงแบบกลางคืนนะแล้วมันไปถึงออสเตรเลียเช้าของวันที่26ตามเวลาออสเตรเลียนะครับก็โดนจับไปแต่ทีนี้ก็เลยไปไล่ย้อนดูก็เช็คข้อมูลมือถือเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราเตือนนำเสนอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่ามันมีคนมาดีลมาติดต่อให้หิ้วไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยก็สอดคล้องกับตัวแฟนหนุ่มที่อยู่ในห้องที่คอนโดเดียวกันก็ไล่เช็คจนทราบว่าไอ้กล่องพัสดุนี้เนี่ยมันมาก่อนเธอบิน2วันบิน24ก็คือพัสดุมาส่งวันที่22นะครับพัสดุเนี่ยเป็นไรเดอร์มาส่งไรเดอร์ก็เดินเข้ามาส่งแต่ตอนมาส่งเนี่ยเธอไม่อยู่ก็เลยฝากไว้ที่นิติบุคคลของคอนโดพอเธอกลับมาก็พัสดุเนี่ยขึ้นห้องไปทีนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของไรเดอร์เนี่ยก็รีบมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเห็นตัวเองให้รีบมาแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยด่วนปรากฏเมื่อคืนนี้เกือบเที่ยงคืนนะไรเดอร์ไปพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือแล้วเขาก็พูดถึงการส่งของเนี่ยนะครับเขาบอกเขาต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาบอกเขาเป็นไรเดอร์ค่ายหนึ่งนะครับเขาบอกเขาทำตามหน้าที่เลยบอกวันที่22เนี่ยวันนั้นน่ะตนมีพัสดุ100กว่าชิ้นนะแล้วพัสดุชิ้นนั้นเนี่ยก็อยู่ในเส้นทางของตนที่ต้องเป็นคนส่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ส่งพัสดุตามปกติเป็นลักษณะไปวางใต้ตึกคอนโดแล้วรปภ.เป็นคนรับเหมือนปกติที่ตนไปส่งพัสดุทั่วไปพอส่งเสร็จก็ไปส่งพัสดุชิ้นอื่นต่อไม่ได้มีรายได้พิเศษจากการส่งพัสดุได้แค่รายได้จากทางบริษัทพัสดุชิ้นนั้นเนี่ยต้องไปส่งแต่อันนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าไปส่งตั้งแต่วันที่23นะไม่รู้ว่าข้อมูลฝั่งไหนคลาดเคลื่อนเนี่ยนะชื่อผู้รับมีนาตนเห็นในข่าวเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่ตนไปส่งพัสดุชิ้นนั้น

0: ู้เห็นว่าแล้วพูดเหมือนว่าตนรู้เห็นก็เลยอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ตนรู้เพราะมีนักข่าวเข้ามาที่คลังเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นคนส่งตนยืนยันว่าเป็นพนักงานบริษัทจริงและส่งจริงทำงานที่นี่มาปี2เดือนและเส้นทางตัวนี้ก็ปกติเนี่ยจะเป็นของเพื่อนตนนะครับแต่วันนั้นเนี่ยตนมาวิ่งแทนพัสดุส่วนมากที่ตนเคยส่งน้ำหนักประมาณโลกว่าเกือบทั้งหมดแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นแค่พนักงานบริษัทพอเห็นข่าวแอร์โฮสเตสโดนจับก็ใจคอไม่ดีกลัวโดนโยงไปด้วยเลยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่เจ้าตัวเขาว่ามาอย่างนี
1: ้ก็ดีแล้ว
0: แต่เท่าที่ดูน่าจะเป็นวันอังคารนะน่าจะเป็นวันอังคารไม่ใช่วันจันทร์แต่ข่าวตอนแรกมาบอกว่าพัสดุมาส่งวันจันทร์ที่22ครับ
1: สรุปว่าน่าจะเป็นวันอังคาร
0: ครับน่าจะเป็นอังคารเพราะไรเดอร์เขาให้รายละเอียดว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นของเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยหยุดวันอังคารพอหยุดตนก็เลยวิ่งแทนนะเขาว่ามาอย่างนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ตำรวจปปส.ไปสอบข้อมูลจากแฟนหนุ่มของแอร์สาวซึ่งก็ให้ความร่วมมือดีบอกว่าหลังจากที่แกร็บมาส่งพัสดุเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นกล่องลังสีน้ำตาลขนาดใหญ่ภายในมีกระเป๋าสูง1ฟุตจำนวน12ใบแล้วก็คล้ายๆย่ามถ้าเป็นมันก็ไม่ใช่กระเป๋าเล็กๆนะก็เป็นกระเป๋าใหญ่ขึ้นมาคล้ายๆ
0: เป็นย่ามเป็นถุงผ้า
1: เป็นถุงผ้าถ้าเป็นฟุตนะก็ไม่เล็กทีเดียวก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ12ใบทั้งหมด12ใบไม่ใช่ประมาณนะทั้งหมด12ใบซึ่งบางใบก็มีการรูดซิปไว้บางใบก็มีการเปิดซิปไว้ก็เมื่อนาโมจากกล่องสัมภาระนะก็ปรากฏว่ามีข้อมูลที่ทางสำนักที่ตำรวจไอ้พิทักษ์ชายแดนของทางออสเตรเลียเนี่ยเขาแจ้งข้อมูลมาที่ปปส.เขาก็บอกว่าแอร์สาวมีนาเนี่ยได้ให้การว่าก่อนจะเอากระเป๋า12ใบเนี่ยแพ็คไว้ในกระเป๋าใหญ่เนี่ยเธอได้รูดซิปเปิดดูทุกใบนะตรวจสอบดูว่าภายในเพราะว่ามันดูว่ากระเป๋ามันมีอะไรใส่มาหรือเปล่านะซึ่งก็ไม่พบอะไรซึ่งก็คงไม่พบแหละเพราะว่ามันอยู่ในมันใส่ไว้แล้วมีซับในปิดไปทีใช่ไหมมองด้วยตาไม่เห็นอยู่ละ
0: มันเหมือนเย็บถุงเป็นสองชั้นนะแล้วก็หนีบยาเสพติดเอาไว
1: ้ใช่นะในขณะนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกว่า1ใบเนี่ยมีแน่นอนอีกใบที่2เนี่ยกำลังส่งให้ห้องแลบตรวจนะก็แสดงว่าโดยกายภาพยังตรวจไม่เจอแต่ว่าจะให้ห้องแลบเขาลองดูมันอาจจะผสมมาในตัวกระเป๋าเลยเพราะว่ามันเคยมีการขนโดยเอาเสื้อผ้ามาแต่ปรากฏว่ามันเคลือบไปในเสื้อผ้าหมดเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมันไปผ่านกระบวนการเคมีเพื่อเอาออกมาจากเสื้อผ้าทีได
0: ้มันเหมือนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนี้หรือว่ามันฝังไปเลยเพราะว่ามันเคยมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเอาเฮโรอีนเนี่ยไปละลายน้ำพอไปละลายน้ำแบบจางๆเนี่ยนะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาถุงผ้าเนี่ยไปซับน้ำเฮโรอีน
1: แล้วปล่อยให้
0: ตัวเฮโรอีนเนี่ยมันฝังอยู่ในเนื้อผ้าไม่รู้ว่ามันถึงขั้นนั้นหรือว่ามันเป็นลักษณะเย็บสองทบอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู
1: ่ครับ
0: เพราะมันมาสองกระแสข่าว
1: ก็เลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาก็ยังบอกนะแฟนหนุ่มเนี่ยยืนยันว่าแอร์สาวรับงานหิ้วของเขามีการโพสอะไรต่างๆอยู่ในกลุ่มที่เขาคือเขาคงจะมีกลุ่มเฉพาะของคนที่เขาจะมีธุรกิจหรือว่าธุรกรรมที่จะต้องส่งนู่นส่งนี่ให้คนหิ้วเงินไปนะโดยเฉพาะพวกลูกเรือเนี่ยเขาจะมีการติดต่อเฉพาะอะไรกันอยู่แล้วก็ปรากฏว่าไปติดต่อไลน์ที่เอากล่องมาส่งเนี่ยเป็นเพจอวตารใช้ชื่อว่าโรสเขาแฟนหนุ่มเนี่ยบอกว่า

0: ีแรกเลยเนี่ยก็ติดต่อมาแล้วบอกว่าจะมีของส่งพอจะมีกระเป๋าเดินทางพอจะรับน้ำหนักเพิ่มสัก20กิโลไหวไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้ทางแฟนสาวก็ของหนุ่มที่ให้บอกกับข้อมูลกับทางปปส.เนี่ยก็บอกว่าไม่ติดต่อพวกอวตารเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรไงจากนั้นก็พยายามกล่อมเลยยังไงไม่รู้ในท้ายที่สุดก็รับงานตกลงค่าจ้างกัน 8,800 บาทนะก็อันนี้มันก็ชัดเจนแล้วล่ะว่าเธอเนี่ยดูลักษณะแล้วทำเหมือนเป็นอาชีพนะแล้วจะรับงานนี้งานแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะบางข้อมูลก็บอกว่าทำมาหลายครั้งอยู่กันทั้งนั้นที่เพิ่งจะทำงานได้แค่2ปีกับการบินไทย
1: แต่ผมเชื่อว่าการหิ้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะของแอร์ของสตูดอย่างที่บอกไปแต่หิ้วแบบรับงานแบบไหนเนี่ย
0: ในบริบทที่อาจจะต่างจากที่คุณมีนาเขาทำนะส่วนทั่วไปนะที่ผมทราบนะ
1: ครับคือเห็นเพื่อนผมเห็นบางสื่อนะเขาไปสัมภาษณ์เพื่อนแอร์เพื่อนสตูดที่อยู่ในไฟล์นั้นเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีนาก็บินไปออสเตรเลียมาหลายรอบแล้วแหละก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะก็ปกติคนใครที่เคยบินด้วยนะแต่ว่าไอ้รอบเนี่ยดูมีอะไรพิรุธเพราะเหมือนกับพยายามถามว่าไอ้ขั้นตอนตรวจกระเป๋าของออสเตรเลียเขายังไงหรอซึ่งเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ยังงงเพราะก็น่าจะรู้อยู่แล้วเหมือนคล้ายๆกับพยายามสอบถามรีเช็คอีกรอบบอกก็เนี่ยก็ดอกมีอะไรดูมีพิรุธอะไรอยู่เล็กน้อยนะแต่เขาก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเนี่ยมาเห็นว่าโดนจับเนี่ยแหละก็เลยพอจะนึกออกว่าเหมือนถามบ่อยอ่ะถามอยู่ครั้งสองครั้งอยู่บนเครื่องว่าวิธีการตรวจสอบกระเป๋าเป็นยังไงและสุดท้ายเจ้าตัวก็เดินไปในช่องของไม่ต้องสำแดงแต่พอดีสุนัขดม
0: เดินเส้นเขียว
1: สีเขียวพอดีสุนัขดมกลิ่นมาดมพอดีนะครับแต่ทีนี้ผมว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเกิดเราย้อนรอยไปดูข้อมูลมันก็มีอะไรน่าตกใจอยู่ฮะว่าเอ๊ะเมืองไทยเนี่ยมันกลายเป็นฮับของการส่งยาเสพติดโดยเฉพาะไปที่ออสเตรเลียหรือเปล่าผมเห็นสื่อหลายสื่อเนี่ยนะครับเขาก็ได้นำเสนอข้อมูลนะยังอันนี้เนี่ยเป็น next new นะเขาบอกว่าเอาแค่ประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ย19มีนา67เคยเกิดเหตุสกัดจับผู้โดยสารที่สนามบินซิดนีย์ไปสุ่มตรวจค้นพัสดุชาวไต้หวันบินมาจากประเทศไทยลักษณะให้เห็นถึงการอำพรางแปลงเคมีเพื่อตบตาเครื่องเอ็กซเรย์คนร้ายแยกบรรจุของกลางปะปนมาในคราบสินค้าของฝากทั่วไปประกอบไปด้วยยาไอซ์เหลวในขวดไวน์ยาไอซ์ชนิดเกล็ดในซองชาสมุนไพรจีนและถุงเกลือสปาขัดผิวบรรจุรวมเนี่ย21กิโลซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางต่อไป7ธันวา68จนที่พรมแดนออสเตรเลียล็อกผู้โดยสารนิวซีแลนด์อายุ21คาสนามบินหลังจากลงจากเครื่องซึ่งมาจากประเทศไทยพฤติการก็คือแบกน้ำหนักยาเสพติดปริมาณสูงมากใช้วิธีซีลแยกผงเฮโรอีนบริสุทธิ์ใส่ในถุงพลาสติกสูญญากาศทึบแสงลายดอกไม้21ถุงถุงละกิโลจัดวางปะปนกับเสื้อผ้าทั่วไปในกระเป๋าเดินทางลาก2ใบใหญ่ที่เป็นมูลค่า10ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็ยังมี23เมษายนที่สนามบินซิดนีย์สุ่มเรียกตรวจชาย2คนบินมาจากประเทศไทยพฤติการก็คือลอบนำผงเฮโรอีนแยกซุกซ่อนไว้ในช่องลับที่แผ่นซับในหนาพิเศษของกระเป๋าขึ้นเครื่องแคริออนถือมาคนละ 4.5 กิโลระหว่างการตรวจสอบเคมีเบื้องต้นปรากฏวิ่งหนีอีกนะเจ้าหน้าที่ไล่กวดจับปรากฏว่านะต้องมีการขยายผลร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่นสรุป3คนจับได้ว่ามีเฮโรอีนเนี่ย14กิโลกรัม

0: แล้วก็มีรายงานอีกนะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมีผู้หญิงชาวฝรั่งเศสเธอเนี่ยโดนจับนะแล้วก็ต้นทางก็เหมือนเดิมอะต้นทางก็มาจากประเทศไทยผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเธอเนี่ยนะฮะใช้ครีมเจอสิ่งที่ต้องสงสัยนี่คือครีมทาตัวครีมทาหน้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าพอตรวจสอบไปเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่ามันเป็นสารเสพติดแล้วก็ลักษณะเดียวกันเลยนะฮะลักษณะเดียวกันก็คือพอจับได้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าก็พยายามหนีแต่ระหว่างพยายามหนีเนี่ยก็โอเคดูขัดขืนอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสุดท้ายอ้วกออกมาเป็นสเตียรอยด์40เม็ดก็เลยไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดเดียวก็ไปเช็คข่าวกันมาพฤษภาคมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับออสเตรเลียนะแต่ลักษณะเป็นอย่างนี้มันมีพัสดุเนี่ยของชิ้นหนึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยส่งมาจากเชียงคานจังหวัดเลยมาที่ถลางภูเก็ตซึ่งปลายทางเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสที่รับจ้างหิ้วสินค้าคือเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้พัสดุเป็นอะไรต้นทางมาจากไหนแต่ว่าให้หิ้วไปที่ออสเตรเลียให้ค่าจ้าง150บาทต่อถุงผ้า1ใบรวมทั้งหมด 7,200 ตรวจไปตรวจมามีถุงผ้าไหมเนี่ยมา48ใบแล้วก็พบว่ามันมีเฮโรอีน6กิโลยัดไส้อยู่ข้างในเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าเฮ้ยผมว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะเหมือนเมืองไทยเนี่ยเราจะกลายเป็นช่องทางส่งยาเข้าไปยังประเทศออสเตรเลียเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับอย่างที่บอกแหละว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเข้มงวดกวดขันมากและพบว่าหนึ่งในประเทศที่ต้องการยาเสพติดมากที่สุดคือออสเตรเลียเพราะด้วยความเข้มงวดเนี่ยแหละเห็นว่าค่ายาเสพติดที่ออสเตรเลียเนี่ยมันซื้อขายกันสูงมากคนก็เลยเสี่ยงจะเสี่ยงด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็หิ้วเข้าไปเพื่อต้องการจะไปขายที่ออสเตรเลียเนี่ยครับ
1: ครับก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ชี้ว่าตลาดโคเคนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมกันแล้วถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะรับซื้อยาเสพติดในราคาสูงและมีความต้องการใช้ยาที่สูงด้วยซึ่งมีมากถึง 4.2% โดยตัวเลขนี้สูงกว่าในสหรัฐและยุโรปมากกว่า2เท่าตัวสำหรับภาพรวมการใช้ยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกโดยเมื่อปี2024ผู้ที่มีอายุ 15-64 ปีมีมากถึง 6.2% ใช้ยาเสพติดตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากปี2014ถึง 1%ซึ่ง 1% ที่ว่านี้คือคำนวณจากประชากรทั้งโลกโดยกัญชากินส่วนแบ่งมากที่สุดตามด้วยโอปิออยด์แอมเฟตามีนโคเคนและยาอีผู้อำนวยการบริหาร UNODC คนใหม่กล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลมากอีกเรื่องคือการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดรูปแบบใหม่ๆซึ่งในหลายประเภทอันตรายมากกว่าเดิมโดยผู้ผลิตยาเสพติดคิดค้นยาสังเคราะห์ใหม่ๆเพื่อหลบหลีกระเบียบข้อบังคับและการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ขณะที่มาตรการของรัฐบาลตอลิบันที่ห้ามปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานเมื่อปี2022ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดฝิ่นและเฮโรอีนทั่วโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและการเพิ่มกำลังการผลิตฝิ่นของเมียนมาก็ไม่ช่วยเพิ่มเติมที่ขาดหายไปได้เพราะปีหนึ่งเนี่ยอัฟกานิสถานปลูกฝิ่นปริมาณหลายพันตันซึ่งข้อจำกัดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ค้ายาเปลี่ยนจากยาเสพติดที่ผลิตจากพืชหันมาจับยาเสพติดสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นเช่นเฟนทานิลปัญหาสำคัญคืออาชญากรมักปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงหรือข้อจำกัดต่างๆซึ่งตราบใดที่ยังมีผู้บริโภคและมีความต้องการใช้ยาเสพติดปัญหานี้ก็จะรุนแรงและเลื้อรังต่อไปก็ให้ดีสถิติเลยว่าในออสเตรเลียเนี่ยกลุ่มอายุ14บวกไป14

0: บวกนะคือ14ปีขึ้นไปเนี่ยเขามีการสำรวจพบว่า 10.2 ล้านคนบอกว่าเคยใช้ยาเสพติดอย่างน้อย1ครั้ง 3.9 ล้านคนใช้ในช่วง12เดือนในจำนวนเนี้ยกัญชา 11.5% โคเคน 4.5% และยา E 2.1% นะตามข้อมูลแล้วเนี่ยจุดที่มีการลำเลียงสิ่งที่มีการลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียมากที่สุดเนี่ยมาโดยกองเรือของโคลัมเบียเป็นโคเคน
1: โอ้มาเป็นกองเรือเลย
0: ใช่คือมันจะมากันแบบเยอะมากเขาบอกว่ามาเนี่ยมันต้องใช้เรือเดินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางกว่า 10,000 กิโลเมตรงั้นตอนนี้กองทัพเรือโคลัมเบียก็ต้องร่วมมือกับทางการออสเตรเลียในการสกัดการลักลอบขนยาเสพติดด้วยวิธีนี้หลังพบแผนที่และเส้นทางเดินเรือบนเรือที่ถูกสกัดในหน้าน้ำโคลัมเบียนับตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมามีเรือดำน้ำในลักษณะนี้ถูกสกัดขณะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับออสเตรเลียอย่างน้อย7ลำใช้เรือดำน้ำเลยขนมา
1: จะ
0: มันลงทุนมากแต่ว่าทางเอเชียเน
1: ี่
0: ยโดยเฉพาะประเทศไทยออสเตรเลียเนี่ยเขาเข้มงวดในการตรวจตราในเรื่องยาเสพติดมากเพราะไทยเป็นประเทศที่มันเคยมีนโยบายกัญชาเสรีและแม้ปัจจุบันจะบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรไม่ถึงขั้นเสรีเนี่ยแต่ว่าการเข้าถึงกัญชาของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็สะดวกงั้นการลักลอบนำเข้ากัญชานะจากที่มาเสพในประเทศไทยแล้วก็อาจจะมีการพกพาแล้วติดไปแล้วนำกลับไปที่ออสเตรเลียเนี่ยทำให้เขามีการคุมเข้มในเรื่องนี้ถ้ารู้ว่าผู้โดยสารมาจากเดินทางมาเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนเอเชียหรือคนไทยเขาจะตรวจคนเยอะเพราะเขากลัวเรื่องกัญชาแต่ว่าไปมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ายาเสพติดก็เลยติดล่างแหไปด้วย
1: ครับผมก็เจอแล้วเจอหนักกว่าอีกเจอ
0: จากนโยบายที่เขาระแวงเรื่องกัญชานะมีคนเขาบอกว่าไอ้ที่มันโดนแล้วที่วัดเข้มไทยมากเนี่ยไม่ใช่ว่าเขากลัวเรื่องยาเสพติดโดยตรงหรอกเขากลัวเรื่องกัญชาอย่างน้อยในกัญชาแต่พอมันมาเจอสูงกว่ากัญชาเข้าไปนี่ก็แจ็คพอต
1: ครับผมทิ้งท้ายเรื่องนี้นะนิดเดียวก่อนจะจบช่วงนี้เนี่ยตัวไอ้เรื่องเนี้ยมันดันไปพูดถึงนักการเมืองคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเลยนะมันดีแค่เพราะว่าแอร์คนเนี้ยเป็นคนพะเยาแล้วขนผงขาวแล้วเรื่องนั้นเกิดออสเตรเลีย
0: แล้วมันมีเพจอวตารไปใช้ชื่ออะไรนะแป้งก็คืออะไรแป้งอะไรนั่นแหละ
1: แป้งที่ชื่อแป้งอะไรแป้งของเขาเนี
0: ่
1: ย
0: แป้งที่ก็คือแป้งอะไรเนี่ยซึ่งเกิดพิลึก
1: ในข้อมูลนี่ซึ่งจริงๆเรื่องเคสเนี้ยนักการเมืองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะแต่โดนโยงเยอะเลยจากข้อมูลดิบจากข้อมูลดิบของแอร์โฮสเตส
0: แล้วมันออสเตรเลียได้ไง
1: ใช่ก็อย่างที่บอกนะว่าผงขาวออสเตรเลีย
0: พยา
1: แล้วก็เป็นเรื่องของเฮโรอีนพยา
0: แล้วก็มีเพจแป้งก็คือแป้งอะไรเนี่ยมันไหลกรณีอะไรยุ่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้แล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: ผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตะสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือหนึ่งและมือสองที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมือง

0: ของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้ไปติดตามผลฟุตบอลโลก2026จากคุณสารเรศลิ่มกังวานมงคลค่ะ
3: ผลฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนอร์เวย์ชนะอิวริโคส2-1มันนี่เออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงจากแมนซิตี้เป็นฮีโร่ยิงประตูชัยนาทีที่86ทำให้ฮาแลนด์ยิงแล้ว5ประตูรั้งรองดาวซัลโวในฟุตบอลโลกครั้งนี้และถือเป็นประตูที่60จาก53นัดในการลงเล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์เชื่อนอร์เวย์ผ่านรอบ2ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ไปพบบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในเกมวันที่5กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่6กรกฎาคมเวลา3นาฬิกาที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมทีมชาติการฝรั่งเศสอดีตแชมป์โลก2สมัยเอาชนะสวีเดนไปได้3-0แบบนี้เกียร์เอ็มบัปเป้ดาวยิงกับทีมยิง2ประตูทำให้เขาขึ้นนำดาวซัลโวร่วมกับเลโอเนลเมสซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินาที่6ประตูและทำสถิติยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไปแล้วถึง18ประตูตามหลังเมสซี่ดาวยิงสูงสุดตลอดการเพียง1ประตูเชื่อฝรั่งเศสเขารอดไปพบกับปารากวัยในคืนวันที่4กรกฎาคมหรือเช้ามืดวันที่5กรกฎาคมเวลา4นาฬิกาที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมส่วนเกมคู่ในช่วงเช้าวันนี้ระหว่างเม็กซิโกจะพาร่วมพบเอกวาดอร์ต้องเลื่อนการแข่งออกไปอีก1ชั่วโมงมาเตะในเวลา9นาฬิกาเนื่องจากมีฟ้าผ่าส่วนโปรแกรมคืนนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้เวลา23นาฬิกาอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา3นาฬิกาเบลเยียมพบเซเนกัลและเวลา7นาฬิกาสหรัฐจะพาร่วมพบบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาสาเรศลิ่มกังวานมงคลชนายสมทรายงาน
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น. ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา9นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพร
2: ครับ
1: มันมีบทรายงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะมีรายงานว่าอาเซียนกำลังจะก้าวขึ้นเป็นภูมิภาคที่สร้างมหาเศรษฐีเร็วที่สุดในโลกจากแรงหนุนของ AI ตลาดทุนและธุรกิจครอบครัวโดยอินโดนีเซียจะครองแชมป์การเจริญโตขณะที่เวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยก็ต่างเร่งเครื่องสร้างความมั่งคั่งโดยมีรายงานว่าแทบทุกวันนี้นับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ5คนต่อวันด้วยแรงหนุนจากเทคโนโลยี AI ตลาดทุนและธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจนทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ถูกจับตาว่าจะเป็นฮับความมั่งคั่งแห่งใหม่ของโลกรายงานความมั่งคั่งของโลกโดยนายแฟรงค์คาดการว่าในช่วง5ปีข้างหน้านะฮะคุณเอกพร
1: ครับ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยสูงมากในวงเล็บคือมีสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย30ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปที่จะเติบโตเร็วที่สุดของโลกในนี้ก็จะประกอบไปด้วยเศรษฐีของอินโดนีเซียจะครองอันดับ1ของโลกขณะที่เวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยต่างก็ติดอันดับประเทศที่มีการขยายตัวของเศรษฐีโดดเด่นเช่นกันก็คือจะวันละ5คนวันละ5คนวันละ5คนอย่างเงี้ยนะฮะเบื้องหลังตัวเลขดังกล่าวก็คือผู้ประกอบการนักธุรกิจและเจ้าของกิจการจำนวนมากที่กำลังเปลี่ยนความสำเร็จทางธุรกิจให้กลายเป็นความมั่งคั่งระดับโลกเว็บไซต์นิเกอีเอเชียรายงานว่าหนึ่งในนั้นคือเฟบบี้เธอเป็นนักธุรกิจชาวอินโดนีเซียวัย44ปีนะซึ่งนอกจากบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการค้าแล้วยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารพอร์ตการลงทุนส่วนตัวโดยจัดสรรเงินลงทุนถึง 40% ไปยังทองคำซึ่งราคาพุ่งขึ้นถึง 220% ในช่วง3ปีจนปลายเดือนมกราคม2026ก่อนที่สงครามอิหร่านจะฉุดให้มูลค่าทองคำร่วงลง 23% ส่วนเงินลงทุนที่เหลือส่วนใหญ่นำไปลงทุนในหุ้นกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงเท่านั้นเธอยังเริ่มสะสมนาฬิกาหรูอย่างโรเล็กซ์อาร์เทคฟิลิปซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงสถานะทางสังคมแต่ในสถานะสินทรัพย์ลงทุนที่สามารถรักษามูลค่าและขายต่อได้ในราคาที่สูงเรื่องราวของเธอสะท้อนภาพของชนชั้นมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ในอาเซียนที่ไม่ได้สร้างความมั่งคั่งจากรายได้เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการถือครองสินทรัพย์ธุรกิจและการลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนะรายงานของนายแฟรงค์ระบุว่าจาก10ประเทศที่คาดว่าจะมีการเติบโตของจำนวนมหาเศรษฐีเร็วที่สุดมีอยู่4ประเทศที่อยู่ในอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 82% สูงสุดของโลกนะเวียดนามเพิ่มขึ้น 59% ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 49% สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 46% ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ17ของโลกโดยคาดว่าจำนวนมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นราว 26% เมื่อรวม5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยจำนวนมหาเศรษฐีจะเพิ่มขึ้นจาก 16,999 คนในปีนี้จะเป็น 25,847 คนนะเกือบเท่าตัวในปี2574หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือจะมีผู้ที่ก้าวเข้าสู่กลุ่มสินทรัพย์พันล้านบาทเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ5คนต่อวันนายแฟรงค์ยังมองว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าศูนย์กลางความมั่งคั่งแห่งใหม่ของโลกกำลังถือกำเนิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข่าวชิ้นนี้ผมว่าก็โอเคเป็นเรื่องที่น่าฮือฮามากแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะประเทศที่ยกมาเนี่ยนะยกเว้นสิงคโปร์ประเทศเดียวล้วนแล้วแต่มีปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำสูงมาก
1: ครับก็คือมีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจนจะลดลง
0: แล้วก็คนจนก็เพิ่มมากขึ้นเอายกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยเปิดให้ลงทุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปาเข้าไป19ล้านยังไม่รู้จะตัดเหลือเท่าไหร
1: ่ครับครับก็ผมว่ามันก็เป็นช่วงนี้มันก็เป็นเทรนด์เป็นโอกาสของโลกอ่ะโดยเฉพาะเรื่อง AI เทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็มาใช้วิธีนี้เยอะนะบริหารพอร์ตแต่ก่อนเนี่ยการจะเล่นหุ้นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะเป็นคนที่โอเคอาจจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อยู่พอสมควรหรือแม้กระทั่งเป็นระดับคนที่เป็นเศรษฐีหน่อยที่จะเข้าใจในการลงทุนประเภทนี
0: ้ครับ
1: แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ลงทุนหุ้นลงทุนพอร์ตแบบนี้ฮะก็มีมาตั้งแต่สมัยเผลอๆเด็กมหาวิทยาลัยก็เริ่มลง

0: ุนกันแล้วเริ่มทำกันแล้ว
1: ครับคือเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าภาพด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มันมีความโดดเด่นในเรื่องของปัจเจกตรงนี้อยู่นะคือคนที่สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวและร่ำรวยประสบความสำเร็จเนี่ยจะเป็นภูมิภาคนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูในภาพใหญ่อีกภาพหนึ่งเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังจมปลักอยู่ความยากจนและมีจำนวนที่ไม่ลดลงซ้ำร้ายกว่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยคือจมลึกลงไปด้วยเพราะในภาพรวมกับข่าวชิ้นนี้เนี่ยข้อที่จริงมันคือไอ้ตรงกลางเนี่ยมันคือความเหลื่อมล้ำที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลในกลุ่มประเทศตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องแก้ไขให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามหรือแม้กระทั่งไทยนะยกเว้นสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าเขาโอเคเขาว่ายังไงกลุ่มคนที่เป็นกำลังที่เป็นคนส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นชนชั้นกลางไม่กลุ่มที่วันหลุดลงมาอยู่ในต่ำกว่าเส้นความยากจนรู้สึกของสิงคโปร์นี่เขาแก้ปัญหาได้หมดละเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไปละครับ
0: เอาเรื่องอยากจะพาไปคุยเรื่องเกี่ยวกับสภากทม.กันบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศคะแนนโดยกกต.อะไรกันไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอรับรองอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับมีรายงานว่าเดี๋ยวนะทางสภากทม.เขาก็จะมีการคัดเลือกประธานสภากทม.อีกทีหนึ่งซึ่งพรรคประชาชนนะฮะเขาก็เสนอตัวส่งสก.เนิร์สนะครับก็คือคุณภัทรพรกิ่งรุ่งเรืองชัยนะก็คุณพ่อก็เป็นสก.ในพื้นที
1: ่มานานสก.เก่าคุณเนิร์สเขาก็เป็นสมัยที่สองแล้วนะบางซื่อ
0: ใช่ครับก็พรรคประชาชนเนี่ยก็เสนอจะส่งคุณเนิร์สนะครับมา
1: ชิงตำแหน่งประธาน
0: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวมาครับว่าทางกลุ่มคนทำงานเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขาก็จะส่งคนแข่งด้วยก่อนหน้านี้มันมีชื่อคุณวิพุฒศรีวะอุไรซึ่งเป็นว่าที่สกที่เขตบางรักปรากฏว่าเจ้าตัวครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าหลังเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายท่านส่งข้อความถามการเลือกประธานสภากทมอย่าใช้โอกาสนี้อธิบายด้วยตัวเองหลังจากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้กลับมาทำหน้าที่สก.อีกครั้งสิ่งแรกที่ตนและทีมคุยกันคือเรื่องการทำงานหารือกันว่าการประชุมสมัยแรกจะผลักดันเรื่องงบประมาณเร่งผลักดันเป็นลำดับแรกนะครับในส่วนการเลือกประธานสภากทม.เคารพผลการเลือกตั้งและเชื่อว่าการเคารพเสียงประชาชนควรเริ่มจากการเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดได้ดำเนินการตามกระบวนการประชาธิปไตยก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเหมือนคุณวิพุฒจะหลบให้นะคุณวิพุฒจะหลบให้แต่ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมเนี่ยก็คือการเลือกตั้งสก.รอบนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนนะครับเขาได้จำนวนที่นั่งออกมาเนี่ย22ที่นั่งมันก็เลยน่าสนใจว่าไอ้22ที่นั่งนี้เนี่ยมันขาดอีก4เพื่อที่จะให้ได้เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถหาได้ไหมซึ่งจริงๆมันไม่ยากนะมันเป็นจำนวนที่หาอีกไม่เยอะแต่ก่อนหน้านี้หลายๆคนก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าจะสามารถรวบรวมได้พอได้ทันหรือเปล่าครับ
1: ก็เห็นมีสองเสียงในกลุ่มของกลุ่มอะไรอ่ะคนทำงานใช่ไหมซึ่งเขาหนุนคุณชัดชาติอยู่มีอะไรสก.ลาดกระบังดร.จรเลยนะก็ประกาศหนุนนะประกาศหนุนคุณเนิร์ส
0: เพราะตอนนี้มันมีพรรคประชาชน22ที่นั่งคนทำงาน11ที่นั่งประชาธิปัตย์8ที่นั่งเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งอิสระ3ที่นั่งเบเตอร์แบงคอกของดร.จรในอีก2ที่นั่ง
1: เบเตอร์แบงคอกเนี่ยดร.จรประกาศที่จะหนุนคุณเนิร์สพร้อมยกมือให้เขาลบในเรื่องเสียงข้างมากพอเขามาทั้ง22แล้ว
0: ครับ
1: ก็ตำแหน่งประธานก็ต้องเป็นของเขานะว่าอย่างนั้นนะแต่นี่มันถ้ามันเกิดคลิกขึ้นได้ก็หมายถึงว่ามันจะต้องมีมือประสาน10คลิกจริงๆเรียก

0: ถูกไหมโอ้โหต้องรวมทั้งฟ้า
1: ทั้งเขีย
0: วทั้งฟ้าทั้งเขียวทั้งอะไรต้องรวมกันให้หมดอ่ะอย่าแตกแถวแม้แต่นิดเดียว
1: ครับ
0: จึงจะสู้กับทางพรรคประชาชน22เสียงได
1: ้
0: ก็คงไม่ง่ายแต่ก็ยังบอกว่าพรรคประชาชนจะขึ้นตำแหน่งประธานสภาก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมมองลึกๆว่าคนกลุ่มสกที่สนับสนุนคุณชัดชาตินะเขาน่าจะเชื่อว่าให้บทบาทสภาเนี่ยอยู่ภายใต้ประธานสภาที่เป็นของพรรคประชาชนเนี่ยน่าจะทำงานกันง่ายกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างน้อยผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ก็เอาเรื่องของหลักการอะไรต่างๆมาว่ากันมากกว่าเป็นเรื่องที่ไอ้รุ่นลายครามทั้งหลายที่มันมีเรื่องถูกคอหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: มีการเล่นกงเล่นเกมมีการอย่างที่กล่าวหากันนะที่จนกระทั่งเป็นพัฒนาบานปลายมาเป็นระบบอากงในความหมายหนึ่งก็คือระบบอากงเนี่ยก็ถ้าจะอธิบายได้คือว่าคุณชาติก็ต้องแขกก็ต้องเอาเขี้ยวลากลิ้นไปคอยดูประกบพวกเหล่านี้ไปต่อเจรจาต่อรองกับพวกเหล่านี้คร
1: ับคือถ้าในภาพของพรรคประชาชนเนี่ยก็ดูมีความเป็นไปได้ว่าจะสนับสนุนการทำงานตามคันลองของคุณชัดชาติที่เขามองว่าเป็นประโยชน์แหละก็คือดูจะมีเกมการเมืองน้อยกว่ากลุ่มอื่น
0: ๆ
1: แต่ทีนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันก็จะทำให้ไอ้โมเมนตัมอะไรต่างๆนั่นเหมือนคุณชัดชาติอาจจะต้องไปพิงกับภาคประชาชนอยู่เสมอหรือเปล่าถ้าไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการหรือว่าไปดูแลได้ด้วยตัวเองมันเหมือนต้องไปพึ่งพาขั้วจากพรรคส้มเขาหมด
0: อันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้บางทีทีมคุณชัดชาติเขาอาจจะไว้วางใจไม่ได้ 100% เพราะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้คะแนนนิยมอะไรต่างด้วยใช
1: ่ไหมครับ
0: ก็แต่ว่าผมเห็นการให้สัมภาษณ์ของคุณชัดชาติอย่างหนึ่งนะคุณชัดชาติก็คงไม่เจตนาที่จะเปิดข้อมูลอะไรคงจะเป็นลักษณะการพูดอย่างเป็นธรรมชาตินะตอนที่เริ่มมีการนับคะแนนแล้วก็เสียงคุณชัดชาติเนี่ยก็ดูแล้วชนะแน่นอนเนี่ยก็ไปปรากฏตัวที่สเตเดียมวันใช่ไหมคุณชัดชาติคุณชัดชาติก็พูดตอนหนึ่งนะสื่อก็ถามว่าจะมีการนำนโยบายดีๆไหมในช่วงหาเสียงเนี่ยผู้สมัครคู่แข่งหลายๆคนเขาก็เสนอนโยบายดีๆนะคุณชัดชาติก็บอกว่าผมเพิ่งโทรศัพท์คุยกับดร.โจนี่เองดร.โจก็โทรมาแสดงความยินดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็พูดทำนองว่าก็โทรศัพท์คุยกันอยู่ตลอดนั่นแสดงว่าเขาก็มีอะไรที่คงจะเชื่อมโยงกันอยู่นะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วคุณมาริกาล่ะได้คุยอะไรกันบ้างไหม ผมไม่มีเบอร์คุณมาริกา
1: ครับ
0: ไม่ได้มีเบอร์ติดต่อคุณมาริกาไม่ได้คุย
1: คือการทำงานของสภากทมเนี่ยมันเป็นการทำงานที่หลายบทบาทหน้าที่มากมันไม่ได้แบ่งเป็นว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเหมือนสภาผู้แทนราษฎรนะ
0: ครับ
1: คือมันต้องพบจบในตัวเดียวกันน่ะก็คือทั้งต้องมีหน้าที่ผ่านงบแล้วก็ต้องตรวจสอบผู้ว่ากทม.อีก
0: ใช่
1: ซึ่งในมุมมองผมนะผมว่าโอ้โหมันบริหารจัดการยากนะหมายถึงผู้ว่าบริหารจัดการยากคุณต้องให้เขาในบทบาทเนี่ยก็ต้องให้เขาสนับสนุนคุณด้วยแต่จะสนับสนุนสุดริมทิ่มประตูก็ไม่ได้ตรวจสอบกันพอดี
0: ครับ
1: มันบทบาทหน้าที่มันค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งอยู่ครับ
0: มีความคืบหน้านะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการสื่อพาดหัวว่าปิดจ็อบม็อบค้านกฎหมาย SEC นะแล้วก็แลนด์บริดจ์ยอมถอนร่าง
1: Eastern Corridor เนี่ยนะ
0: ใช่ก็จะคล้ายๆกับEC นะ
1: South Economic Corridor ขออภัย
0: ก็ยอมถอนร่างระเบียบพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงเข้าครม.นะก็จับมือกับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ก็คนที่มวลชนที่มารวมตัวกันประท้วงก็จะเดินทางกลับพรุ่งนี้ก็เมื่อวานเนี้ยนะที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็แล้วก็คุณสิริพงษ์อังคสุขุนเกียรติเลยก็มาร่วมนะแถลงร่วมกับคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลแกนนำม็อบที่เข้ามาประท้วงเนี่ยประท้วงเรื่องของ

0: SEC แล้วก็ Landbridge เนี่ยก็ตกลงร่วมกันว่าโอเคก็ยกออกไปไม่เข้าครม.อย่าไม่เดินหน้าครับก็สรุปว่าถอยให้ม็อบนะ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งที่สภานะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเอาสภาวุฒิสภานะครับเขาก็ได้ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งอันนี้เขาใช้ชื่อว่าร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่ประธานกรรมาธิการนะครับสว.คุณพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรเนี่ยก็พิจารณาแล้วเสร็จนะครับวาระ 2-3 ก็เสียงข้างมากเนี่ยได้แก้ไขเพิ่มคำปรารภรายมาตรา4มาตรานะครับซึ่งก็นะสุดท้ายเนี่ยก็มีการเห็นพ้องผ่านฉบับนี้ซึ่งจะไม่รวมถึงเยาวชนที่เคยทำผิดคดีมาตรา112เนี่ยก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากร่างนิรโทษกรรมฉบับนี้นะครับโดยหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องส่งย้อนกลับไปที่สภาผู้แทนสภาล่างว่าจะเห็นชอบเห็นควรตามที่สว.เขาเห็นมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ผ่านฉลุย
0: 103
1: ฉลุยใช่ครับ103ไม่เห็นชอบ3งดออกเสียง22
0: ก็เขาก็ตัดจากสภาหลายประเด็นอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เรื่องผู้เยาว์อายุไม่ถึง18ที่มีคดีอะไรต่างก็จะให้นิรโทษอะไรเนี่ยเขาก็เขียนเพิ่มเติมเข้าไปว่าเฉพาะคดีทั่วไปไม่นับคดีแก้คดี112ความผิดมาตรา112ไม่ให้ไม่นิรโทษสำหรับผู้เยาว์นะอายุไม่เกิน18อย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องไปดูว่าทางกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วเขาจะเห็นคล้อยตามไหมถ้าไม่เห็นคล้อยตามเขาต้องยืนยันร่างของเขาไปมีมติยืนยันร่างเดิมของเขานะ
1: ถ้ามติยืนยันก็รอแหละ90วันหรือ120วันผมจำกรอบเวลาไม่ได้แล้วถ้าเห็นไม่พร้อมกันเนี่ยนะ
0: ครับฮะเมื่อวานนี้ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีที่มีคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะวันนี้ฝ่ายผู้ร้องก็คือปปช.ก็มีผู้ช่วยเลขาปปช.เข้าร่วมในการพิจารณาคดีครั้งแรกส่วนผู้คัดค้านคือ44 ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนนำส่วนใหญ่วันนี้จะส่งทนายความมาเป็นตัวแทนและมีส.ส.บางคนที่มาด้วยตนเองเช่นคุณธีรชัยพันธุมาศพลตุรตีสุพิสารพักดีนฤนาถอย่างนี้เป็นต้นนะศาลออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนะก็นอกจากนี้ศาลก็ยังได้มีคำสั่งในคำร้องของนายนพรุตวรชิตมุทิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ที่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาสั่งให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีไปให้สัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ององคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติร่วมกับปภ.และนายกรัฐมนตรีมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกี่ยวกับระบอบสีน้ำเงินศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าส่วนกรณีความปรากฏผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยทนายความนายณัฐพงศ์ก็ได้ชี้แจงกับศาลว่าการให้สัมภาษณ์เป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่ถูกกล่าวหาและไม่เป็นการกระทำซ้ำจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะก็ศาลก็ยกคำร้องของที่จะให้เปลี่ยนแปลงเรื่องการสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ผ่า 100.5 คืบหน้าข่าว

0: News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: Pulse of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ยุบไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 9:35

าทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตราค่ะเอาล่ะเข้าสู่วันแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะวันแรกของไตรมาส3กันแล้วนะครึ่งปีหลังนะคะปี2569นี่ก็ถือ

มากมายนะคะวันนี้เช่นเคยทุกวันพุธนะคะเราก็จะวิเคราะห์หุ้นกันนะเต็มๆช่วงชั่วโมงท้ายนะคะตั้งแต่10โมงไปจนถึงจบรายการ11โมงนะคะกับคุณสุเชษฐ์ดังนั้นคุณผู้ฟังก็ส่งคำถามเข้ามาได้ล่วงหน้าเลยนะคะกลยุทธ์ที่เราจะต้องปรับเนื้อในช่วงไตรมาส3นี้ต้องเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวสอบถามกันเข้ามาได้จะเป็นหุ้นรายตัวก็ได้นะคะใครที่ส่งเข้ามานะคะถ้าทาง SMS 4689399เนี่ยแกมก็จะดูได้ครบถ้วนนะคะอันดับต่อไปก็คือที่ LINE @mcotnews นะคะส่วนใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook mcotnews fm100.5ก็ส่งคำถามเข้ามาใต้ไลฟ์ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวจะรวมเอาไว้ถามคุณสุเชษฐ์นะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าเราดูภาพรวมถ้าย้อนของเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าตลาดหุ้นไทยเราก็สดใสอยู่นะคะตลาดหุ้นไทยเราบวกมาได้ต่อนะหลังจากที่วันก่อนหน้านี้ก็บวกไป 2% กว่าๆได้นะคะเมื่อวานนี้ก็บวกมา 0.8% นะคะ 0.85% แล้วก็มีการซื้อของต่างชาติเข้ามาต่อเนื่องอีกวันนึงด้วยนะคะคือพอเราเห็นต่างชาติซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะใจชื้นขึ้นนิดนึงนะว่าดูท่าทรงมันน่าจะดีแต่มันจะดีอย่างนี้กี่วันอันนี้เราก็ต้องรอดูนะคะความไม่ชัดเจนที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะมาเกิดช่วงท้ายๆสัปดาห์ช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงนะในช่วงนี่แหละศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นก็เทรดกันด้วยความระมัดระวังกันต่อนะคะมาดูตลาดหุ้นไทยของเมื่อวานนี้นะคะเราปิดที่ 1,591 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.85% คือ13จุดด้วยกันนะคะมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างจะแน่นอยู่นะ 91,878 ล้านบาทนะคะก็นำโดยหุ้นกลุ่มสื่อสารกลุ่มพาณิชย์นะคะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างประเทศมันก็เลยทำให้ในฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็คึกคักกลับขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เห็นทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยหุ้นเทคก็ฟื้นกลับขึ้นมานะคะสำหรับแรงซื้อที่เรียนไปว่าต่างชาติซื้อเข้ามาเนี่ยก็ซื้อเข้ามาหนักมือเหมือนกันนะหนักมืออยู่นะซื้อสุทธิ 5,745 ล้านบาทค่ะส่วนโปรแกรมเทรดนะคะก็ซื้อสุทธิเสร็จ738ล้านบาทขณะที่รายย่อยค่ะขายสุทธิ 5,979 ล้านบาทนะคะบรรดาสถาบันทั้งหลายในประเทศเรานะคะก็ขายสุทธิ504ล้านบาทนะคะเมื่อวานหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยนำโดย Advance นะคะAdvance ขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยนะไม่ได้มาอยู่อันดับ1นี่สักพักแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับ Advance บวกมา 2.8% ค่ะอันดับที่2คือ Delta นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ปรับตัวนะขึ้นมาได้ในระหว่างวันนะคะแต่ว่าตอนจบท้ายวันคือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะราคาเดิมอันดับที่3คือ SCB ค่ะบวกมา 1.02% นะคะอันดับที่4คือแบงก์กรุงไทยนะคะ KTB บวกมา 2.01% ค่ะและอันดับ5ปตท.นะคะบวกมา 0.71% นะคะก็ถือว่าแบงก์นี่ยังอยู่ใน5อันดับแรกมาอยู่เรื่อยๆในช่วงระยะนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในช่วงนี้เนื่องจากว่าเรารอในเรื่องการประกาศงบนะรวมถึงปันผลด้วยนะคะสำหรับฝั่งของสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ขยับมากนักนะเพราะว่าก็เป็นวันสุดท้ายของไตรมาส2นะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของครึ่งปีช่วงแรกใช่ไหมครึ่งแรกของปีแต่ว่าเราก็ถือว่าเขาก็ขึ้นเยอะอย่างโดดเด่นเหมือนกันนะสำหรับ Nasdaq นะคะถ้าเราไล่ดูนะคะในส่วนของช่วงทั้งปีเนี่ยเราจะเห็นว่าการขยับของดาวโจนส์นะคะขึ้นมา 8.6% นะมีแนวโน้มทำสถิติครึ่งปีแรกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี64นะซึ่งปีนั้นเนี่ยดาวโจนส์ทะยานขึ้น 12.7% นะคะครึ่งแรกสำหรับ S&P 500ดีตัวมากกว่า 8
10% นะคะส่วน NASDAQ Nasdaq นะคะให้ผลตอบแทนมากถึง 11.1% นี้ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงของวิกฤตสงครามความขัดแย้งกับตัวนออกกลางนะคะแต่ว่าก็ยังทำผลงานได้ทำได้ดีพอสมควรเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะมันก็สวิงค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะตามข่าวที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแต่ละวันนะคะคราวนี้สำหรับเมื่อ

คืนนี้นะคะดูกันว่าแต่ละดัชนีเป็นอย่างไรนะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ ปิดที่บวกมาได้ 0.26% นะคะปิดที่ 52,319 จุดนะคะ S&P 500นะคะปิดเกือบจะ 7,500 จุดละบวกมา 0.79% นะคะส่วน Nasdaq ค่ะก็บวกมาได้ 1.52% นะคะฝั่งของสหรัฐเป็นเขียวไปทั้งหมดเลยพอฝั่งของยุโรปก็เขียวกันหมดเหมือนกันนะคะ DAX Germany เนี่ยบวกมา 1.5% นะคะ FTSE 100ของอังกฤษก็บวกมา 0.12% นะคะแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกมา 0.44% นะคะเรียกว่าสำหรับเมื่อคืนนี้นี่ก็คือเขียวกันแบบสดใสเลยนะคะเรามาดูกันนะว่าเรื่องของอัปเดตสถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าพูดคุยกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะคือล่าสุดเนี่ยทางการกาตาร์ก็ยืนยันนะคะว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็นายเจเร็ดคูชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเดินทางถึงกรุงโดฮาแล้วนะแต่ว่าก็จะไม่ได้พบเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรงนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ค่ะได้กล่าวว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะเข้าพบตัวแทนจากประเทศเป็นกลางเพื่อหารือความคืบหน้าในการดำเนินการตาม MOU ที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามด้วยร่วมกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวยืนยันถึงทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดไว้ยังไม่ได้ถูกโอนไปยังอิหร่านแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นคำกล่าวจากทางฝั่งของคนกลางนะคะในขณะที่ทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านค่ะนายเอสมาอิลบักเกอีนะคะก็บอกว่าคณะผู้แทนอิหร่านจะหารือกับเจ้าหน้าที่กาตาร์นะคะในวันนี้1กรกฎาคมนะคะเกี่ยวกับการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่อยู่ในกาตาร์ภายใต้ MOU ที่ลงนามกับสหรัฐนะคะโดยนายบักเกอีค่ะก็บอกว่าการหารือที่กรุงโดฮาจะมุ่งเน้นการดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจรวมทั้ง11ข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนะคะเขากล่าวว่าอิหร่านได้เตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดแล้วและก็แสดงความหวังว่าการปลดอายัดทรัพย์สินจะเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลตามที่ต้องการนะคะสิ่งสำคัญสำหรับอิหร่านคือสามารถเข้าถึงเงินทุนของตนเองและนำเงินดังกล่าวเนี้ยไปใช้ซื้อสิ่งที่ประเทศจำเป็นต้องใช้ได้ตามดุลยพินิจของอิหร่านแล้วก็ยืนยันว่าอิหร่านไม่มีกำหนดหารือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในทุกระดับในช่วงหลายวันข้างหน้านะคะดังนั้นเนี่ย ก็เป็นในแนวที่สอดคล้องกันนะคือสหรัฐเนี่ยเขาจะไปหารือแบบอ้อมๆหารือกับทางตัวกลางมากกว่าไม่ได้ไปคุยกับทางอิหร่านโดยตรงนะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดณตอนนี้นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ว่านายบักเกอีเนี่ยก็บอกว่าการเริ่มต้นการเจรจาระดับสูงกับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นและการดำเนินการตามข้อกำหนดใน MOU ซึ่งรวมถึงการยุติสงครามในทุกแนวรบการยกเลิกปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการออกหนังสือยกเว้นจากสหรัฐเพื่อให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบและปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนะคะซึ่งการดำเนินการตามข้อกำหนดบางส่วนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับกล่าวว่าเขาก็ต้องประเมินกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจากนั้นถึงจะตัดสินใจว่าจะเริ่มการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่และอย่างไรนะคะส่วนเรื่องของฮอร์มุซนะคะในบักเกอีบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงในช่องแคบแห่งนี้เพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ย้ำว่าอิหร่านมุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิ์ในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซนะคะดังนั้นความคืบหน้าอยู่ประมาณนี้ก็ดูเป็นโทนกลางๆและอาจจะไปในทางออกไปทางบวกหน่อยนะคะหุ้นก็บวกกันไปนะฝั่งของสหรัฐของยุโรปนะคะมาดูเช้านี้กันหน่อยนะคะในโซนเอเชียเปิดมาเช้านี้ก็บวกกันทั้งฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยที่บวกมา 0.53% นะคะเซี่ยงไฮ้บวกมา 0.83% ฮั่งเส็งค่ะลบ 0.63% นะคะเกาหลีใต้ลบนะคะ 1.6% ตัวแต่ว่าไต้หวันเนี่ยบวกมา 1.82% ค่ะมาดูราคาน้ำมันกันบ้างนะคะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยก็WTI นี่มาอยู่แถวๆ69นะคะคือหลุด70ลงมาแล้วนะแต่ว่าอันนี้เช้านี้นี่คือเราเห็นว่าเขาบวกขึ้นมาได้หน่อยๆคือบวกมา 0.53% นะคะแต่ว่าราคาของ WTI งวดสิงหาคมยังอยู่ที่69ดอลลาร์87เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ

0: ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent งวดกันยายนนะคะก็มาอยู่$73.28ต่อบาร์เรลค่ะบวกมา 0.45% นะคะมาดูราคาทองกันหน่อยนะคะราคาทองนี่หลุด 4,000 นะก็ถือว่านี่เขาก็ทำโลของเขาอะนะแล้วก็ราคาทองเนี่ยย่อใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนนะคะมีแนวโน้มทำสถิติรายไตรมาสย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส2ของปี2556เลยนะคะท่ามกลางการแข่งข้าของดอลลาร์แล้วก็การคาดการว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะสำหรับราคาทองคำค่ะโคเม็กซ์งวดสิงหาคมนะคะอยู่ที่$3,998ต่อออนซ์ค่ะก็ลบมา 1% ส่วนโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่$3,984ต่อออนซ์ค่ะลบมา 0.57% นะคะราคาทองคำในประเทศนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปรับราคาไปทั้งหมด335ครั้งลบ350บาทนะคะก็มาดูเช้านี้กันนะเช้านี้เนี่ยปรับราคาครั้งที่2แล้วนะคะลบไป400บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 62,700 บาทขายออกที่บาทละ 62,900 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่$3,982นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาทที่33.31 บาทนะคะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของเอเชียคือญี่ปุ่นทางกัมพูชานะคะซึ่งเป็นการสำรวจเซอร์เวย์ของธนาคารกลาง BOJ ก็เพิ่งออกมาสำหรับไตรมาสที่2เพราะว่าเราอยู่วันแรกของเดือนที่7แล้วนะกรกฎาคมก็ไปเป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะคือเขาก็จะเน้นที่เขาเรียกอะไรครับบริษัทยักษ์นะ large manufacturer หรือว่าจะเป็นเขาจะมีบริษัทใหญ่ในลักษณะว่าเป็นผู้ผลิตหรือว่าทางด้านบริการพวก real estate อะไรแบบเนี้ยก็ไปในแนวทางที่ดีกว่าคาดนะคะดูทางด้านผลิตนะปรากฏว่าไตรมาสที่ผ่านไตรมาสที่เขาเพิ่งสำรวจเนี่ยมองอย่างบวกเพราะมินจะมองไปข้างหน้าถ้าผู้ผลิตบริษัทใหญ่เนี่ยเวลามองบวกเนี่ยบริษัทเล็กๆมันก็จะตามมาเพราะบริษัทเล็กๆเขาขายบริษัทใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าวัดออกมาแล้วเนี่ยเมื่อไตรมาสแรกที่แล้วเนี่ย large manufacturer เนี่ยมันอยู่ที่17ตอนนี้มันขึ้นไปความมั่นใจนี่อยู่ที่22วิธีการตัวเลขเขาจะเอาบริษัททั้งหมดที่สำรวจเนี่ยใครมองบวกแล้วเท่าไหร่แล้วก็เป็นตัวตั้งแล้วก็ไอ้ที่มองลบก็เป็นตัวไปลบออกนะฮะอันนี้ก็เป็นบวก22เติมมันอยู่ที่บวก17ที่สำคัญคือมากกว่าที่คาดรอยเตอร์โพลเนี่ยเขาคาดว่าไอ้ large manufacturer เนี่ยมันอยู่ที่16ที่ดูเนี่ยมันเพิ่มไปที่22ดีมากเลยนะฮะสูงสุดในรอบ6ปีนอนแมนูแฟคเชอร์คือพวก real estate พวกการก่อสร้างพวกบริษัทที่ขายของขายท่องเที่ยวเนี่ยนะก็ดีมากเหมือนกันแต่ตัวเลขมันจะสูงกว่าผู้ผลิตนะปรากฏว่า อยู่ที่37อ่ะแปลว่าพวกที่มองบวกลบกับพวกที่มองลบเนี่ยอยู่ที่37เดิมนั้นมันอยู่36มันก็ดีกว่าเก่า2แล้วก็ดีกว่าที่คาดด้วยตลาดคาดด้วยจากรอยเตอร์โซอยู่ที่35เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบวกทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเล็กๆเนี่ยแม้จะไม่ได้มองบวกเท่าบริษัทใหญ่แต่มันก็จะได้อานิสงส์จากส่วนนี้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมาดูที่คุณชนาเอกท่านนายกก็เมื่อวานนี้ก็ประกาศออกมาแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกนะคะจะยกเครื่องใหญ่เลยทางด้านอินดัสทรีทั้งหลายภาคผลิตซัพพลายไซด์เนี่ยเธอก็บอกว่าจะเป็นในแนวทาง PPP หรือ Private Public Partnership ก็คือร่วมลงทุนระหว่างทางบ้านด้านรัฐบาลด้วยรัฐบาลก็จะลงทุนส่วนหนึ่งก็จะหาเงินมาใช่ไหมคะแล้วก็เอกชนด้วยเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ยักษ์ยักษ์อันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราเพิ่งรายงานว่าจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ให้ส่งไอ้พวกแร่เอิร์ธอะไรเข้าญี่ปุ่นนะเพราะนั้นอุตสาหกรรมที่เขาจะทุ่มไว้นี่มี17อุตสาหกรรมนะในนั้นก็จะมีพวก AI พวก Critical Mineral Rare Earth อะไรทั้งหลายแล้วก็ระยะยาวต้อง14ปีซึ่งก็มีเงินเหลือจากเก็บภาษีได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะลงทุนถึง370ทริลเลียนหรือล้านเยนเทียบเป็นเงินไทยก็คือ76ล้านล้านบาทนะเท่ากับงบของเราเนี่ยเกือบ70ปีก็จะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหญ่ของญี่ปุ่นครั้งนี้เลยนะฮะซึ่งรายละเอียดก็คงจะตามมาเพราะรัฐก็จะต้องมีเงินที่จะร่วมลงทุนหรือว่าจะมีกองทุนอะไรที่เป็นดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนี่ก็จะยกเครื่องใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นซัพพลายไซด์ซึ่งจะต่างกับสมัยอาบินโนบิกซึ่งเป็นเมนเตอร์หรือเป็นสมองของคุณซานเอะตอนนั้นเขาจะเน้นทางด้านดีแมนนะที่เขาพูดถึงว่าให้ดอกเบี้ยต่ำนะแล้วก็เงินเย็นอ่อนอะไรแบบเนี้ยตรงนี้เขาจะเน้นผู้ผลิตเลย

0: อันนี้ก็เป็นซัพพลายไซด์นะครับนี่ก็คือเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ซึ่งคงกะว่าจะไม่ได้พึ่งจีนมากเท่าที่ควรเพราะจีนพยายามตัดแข้งตัดขาไม่ส่งของให้ญี่ปุ่นเหมือนกันไม่ส่งให้เนยกาเหมือนกันญี่ปุ่นก็กำลังจะลงไปในมหาสมุทรเพื่อจะไปขุดเจาะเอา Rare Earth Critical Mineral ขึ้นมาด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของเอเชียค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขาย
0: ินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะคะเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วช่วงนี้ก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเยนนะคะที่ก็กดดันตลาดอยู่นะเพราะว่าก็สุดหนักอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ40ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะก็รอดูเรื่องของการที่ทางการญี่ปุ่นอาจจะมีการแทรกแซงหรือว่าพยุงค่าเงินเยนนะคะรวมถึงว่ามีการวิเคราะห์กันไปข้างหน้าด้วยว่าเดี๋ยวมันจะทำให้กระทบกับตลาดทุนของญี่ปุ่นรวมถึงของทั่วโลกต่อจากนี้หรือเปล่านะคะมันจะไปซ้ำรอยเหมือนกับในอดีตไหมมันเคยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราก็รอดูการวิเคราะห์กันต่อไปแต่ว่าเช้านี้เนี่ยก็ยังเห็นบวกนะแล้วก็มีแรงซื้อหุ้นเทคที่เข้ามาหนุนตลาดด้วยนะคะล่าสุดในญี่ปุ่นก็เปิดเผยความเชื่อมั่นผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยโตแกร่งสุดในรอบ8ปีเลยแม้ว่าจะเจอกับวิกฤตตะวันออกกลางก็ตามนะคะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับของบ้านเรานะคะก็จะมาวิเคราะห์มาแงะดูกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะซึ่งสภาก็กำลังพิจารณาร่างพรบกันอยู่นะคะคือพิจารณากันมาตั้งแต่29มิถุนายนนะคะมาจนถึงวันนี้นะคะซึ่งในหลายๆส่วนเนี่ยที่ได้มีการวิเคราะห์กันเอาไว้อย่างเช่นเรื่องที่ว่าเรายังมีรายจ่ายประจำอยู่เยอะนะแล้วเราก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับข้าราชการหรือว่าเรื่องของบำนาญ นะคะการดูแลผู้สูงวัยก็เยอะนะในขณะที่ข้อจำกัดในเรื่องของการจะลงทุนเนี่ยก็อาจจะยังมีเนื้อที่มีงบประมาณเนี่ยไม่มากนักนะคะเรื่องของภาษีเราก็ยังติดปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บอยู่นะยังได้ไม่เยอะเนี่ยนะคะเราจะไปวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้กันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้วและท่านฟังครับ
1: ค่ะเรามาส่องดูงบกันหน่อยนะคะสำหรับงบปี70นะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะให้อาจารย์วิเคราะห์ในภาพรวมกันก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้ายิ่งโดยเฉพาะเราเห็นว่ามันมีภาระผูกพันหลายๆอย่างอยู่อย่างเงี้ยนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเนี่ยแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ประมาณนึงเลยในการที่จะกระตุ้นอะไรกันต่อเนี่ยอาจารย์มีมุมมองยังไงกันบ้างคะ
2: ก็เศรษฐกิจไทยหรือการคลังไทยก็อย่างที่มีการอภิปรายในสภานะครับหรือที่คุณแก้มสรุปเนี่ยมันชี้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเจอปัญหาความดันสูงคอเลสเตอรอลเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเจอปัญหาของไตอาจจะเริ่มมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยคืออาการสองสัญญาณจากการคลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็พยายามรักษาไว้ในทางการคลังนะครับขาดดุลไม่เกิน 4% ของ GDP ซึ่งการขาดดุลก็788นะครับก็คือ 7.88 แสนล้านบาทนั่นนะครับและที่สำคัญก็คือภาพที่เราจะเห็นคือโครงสร้างของไทยเนี่ยระบบของเงินเดือนหรือว่างบประจำเนี่ยมันสูงมากเพราะโครงสร้างมันเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถปรับโครงสร้างได้นะครับนอกจากอนาคตก็คือลดจำนวนข้าราชการลงใช้ AIIT เข้ามาและที่สำคัญก็คือว่าบำเหน็จบำนาญก็จะต้องเบาบางลงแล้วก็เน้นในเรื่องของทางด้านกองทุนบำเหน็จบำนาญแทนนะครับซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ปรับอยู่แต่มันไม่เร็วพออันที่สองเนี่ยเราก็เจอปัญหาใหม่ก็คือว่าปัญหาของสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับและถ้าผู้สูงอายุเกษียณก็จะไม่สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาสร้างให้ประเทศไทยมีรายได้เข้าไปกองทุนประกันสังคมหรือว่ากองทุนต่างๆที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวนะครับและกำลังแรงก็จะเริ่มหดหายไปจำนวนประชากรก็จะเริ่มลดลงอันนี้เป็นปัญหาที่สองนะครับปัญหาที่สามเนี่ยสิ่งไทยโตต่ำฮะก็ทำให้รองนายกเอกนิติเนี่ยต้องการให้เศรษฐไทยเนี่ยโตเกิน3ที่ผมพูดมาทั้งหมดอีกอันก็คือ growth engine ของเราเนี่ย มีเสน่ห์ไม่ชัดและคนไทยเนี่ย11ล้านคนอยู่ในระบบภาษีแต่เสียภาษีแค่4ล้านคนดังนั้นสังเกตไหมว่าถ้าเราจะหารายได้เข้ามาเพื่อลงทุนในอนาคตเนี่ยคนไทยก็จะไม่ยอมเช่นเราขึ้นภาษีแวตเป็น 10% เราจะเริ่มเห็นปัญหาทันทีว่าเอ๊ะเมาไม่พร้อมได้ไม่ควรขึ้นแวตแต่ว่าอันนี้มันต้องทำระบบที่1ก็คือเอาง่ายๆเนี่ยหนึ่งให้คนอยู่ในระบบฐานภาษีและเสียภาษีมากขึ้นสองคือต้องหารายได้จากภาษีก่อนให้มากขึ้นนะฮะสามวางแผนเรื่องกำลังคนในเรื่องของการดูแลคนหลังเกษียณตลอดจนการให้มีกำลังแรงงานนะครับแล้วก็สี่คืองบประมาณที่ใช้ไม่ควรจะเป็นเงิน

0: ก็คือควรจะเป็นเงินที่ลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้โตเกิน 5% ให้ได้ในอนาคตต้องหาวิธีให้ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้ววิเคราะห์เรื่องของภาระหนี้เรื่องของดอกเบี้ยหน่อยได้ไหมคะ
0: ก็สภาวะนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ในวินัยทางการคลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเทศทุกประเทศตอนนี้พอเจอวิกฤตซ้ำซากเนี่ยปัญหาหนี้สาธารณะมันก็บานขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นงบประมาณของปีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นงบประมาณที่วางชัดเลยว่าหนี้สาธารณะอยู่ในเพดานเดิมคือ 70% ของ GDP ไม่ขยายเพดานตัวนี้คือการรักษาวินัยทางการคลังที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณก็อยู่ในกรอบนะครับสำหรับเดซิวิตเลโชเรนตันผมคิดว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะผ่อนเรียกว่าผ่อนชำระคืนหนี้ไปเรื่อยๆและหนี้สาธารณะของเราก็น่าจะลดลงได้ในอนาคตถ้าจีนทีมใหญ่ขึ้นนะครับผมว่าวินัยทางการคลังและก็ความแข็งแกร่งทางการคลังของเรายังถือว่าสูงครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการที่จะไปลงทุนเรื่องของ growth engine ต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการต้องวางแผนให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ประเมินความคุ้มค่าของสิ่งที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยโอ้มันจะเกิดอะไรที่มันงอกเงยขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองยังไงบ้างค่ะคือเรามีงบจำกัดด้วยเนาะ
0: คือเมื่อวานเราคุยกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่จะชัดที่สุดคือรัฐมีงบจำกัดเนี่ยแต่รัฐบาลสามารถยืมมือคนอื่นมาช่วยพัฒนาได้เช่น FDI ก็คือการวางเอา Thailand Fast Pass เนี่ยนะถ้าเราตั้งเงื่อนไขดีๆเนี่ยต่างชาติจะมาลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจเช่น data center นะครับเช่นระบบเครือข่ายนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมเนี่ยเอกชนเขาทำได้อยู่แล้วทั้ง FDI แล้วก็เอกชนไทยที่ลงทุนนะครับหรือกรอบที่เป็น PPP เมื่อวานเราเพิ่งคุยกันยกเลิกนะฮะรถไฟความเร็วสูง3สถานีสนามบินนั่นหมายว่าถ้า PPP วางแผนดีๆเนี่ยเอกชนก็พร้อมลงทุนได้และที่คุณแก้มพูดก็คือว่าเอกชนที่เขาไม่ลงทุน3สนามบินเขาให้ผลว่ามันไม่คุ้มค่านั่นหมายของรัฐบาลก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเหมือนกันเพราะส่วนเขาเปลี่ยนใจเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนใจในแนวโน้มบางอย่างได้แม้กระทั่งหาเสียงไว้นะครับถ้ามันไม่คุ้มก็ไม่ต้องทำ
1: ค่ะอาจารย์มองเรื่องของฉากทัศน์การใช้งบที่จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เราก็ใช้มาพอสมควรแล้วในขณะที่ประเด็นเรื่องของพลังงานมันก็อาจจะมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
0: ก็คือเราอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำคืออะไรมันก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะเห็นการพอประกองเงินกู้ที่ออกมาเนี่ยก็จะปรับโครงสร้างพลังงานซึ่งก็ถือว่าเป็นเดอะมัสนะครับสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องเห็นนะครับว่าการวางกรอ4กรรมการเนี่ยมันมีการที่จะเราแนวเอติพูดเองนะครับต้องมีกองกลางกองการคือโครงสร้างพื้นฐานและในกองการนั้นเนี่ยต้องมีทรัพยากรมนุษย์ตอน reinventing นะครับ Thailand ของที่ BOI ทำหรือรัฐบาลพยายามทำเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาอวเนี่ยสำคัญที่ต้องพัฒนา upskill reskill ประชากรนะครับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้มันเข้ามาสู่โลกเชิงพาณิชย์ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนานะครับนอกจากโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน
1: ค่ะส่วนเรื่องของการแจกที่เมื่อวานอาจารย์พูดไปก็อาจจะพอจะลดลงได้แล้วหลังจากนี้ถูกไหมคะ
0: ก็ไม่ควรทำแล้วฮะไปทำเรื่องแหล่งน้ำดีกว่านะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเราพักกันไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์หุ้นกันนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายเสียงศักดิ์คงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ

0: กฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา10 นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากการช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวิเซกุรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าเมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา10 นาฬิกาวันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นเมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำเมสเซนเจอร์ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี2570เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนจนถึง1 กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไรสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้

0: อมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจไซเบอร์1รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงศ์หรือด็อกเตอร์นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบัวเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาวันที่30มิถุนายน2569พันตำรวจโทสมภพบัวเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asiaครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอั

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะ10:10 นะคะเข้าสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะเช่นเคยทุกวันพุธเราก็จะมาวิเคราะห์หุ้นกันแบบเต็มๆชั่วโมงนะคะแล้วก็มาดูตลาดหุ้นไทยเช้านี้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็บวก

0: ได้ต่อนะค่อยๆขึ้นมาล่าสุดมีอยู่ที่ 1,595 จุดแล้วนะคะโอ้อีกนิดเดียวนะเราจะ 1,600 กันอีกนะคะก็บวกมา4จุดนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะอันดับ1เลยเนี่ยเป็นแบงค์ KTB ค่ะบวกมา 1.32% นะคะอันดับ2 Delta ค่ะวันนี้ก็บวกไปต่อนะคะบวก 1.23% แบงค์กรุงเทพค่ะ BBL บวก 0.56% นะคะอันดับ4 SCB ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ5 AOT ลบ 0.78% ค่ะอันดับ6 Gulf นะคะไม่เปลี่ยนแปลงต่อมาเป็น KBank นะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ Advance นะคะลบ 0.27%ต่อมาเป็น Plan B โอ้บวกมา 6.9% ค่ะแล้วก็อันดับ10คือ Com7 นะคะลบ 1.8% นะคะใครที่จะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับหุ้นรายตัวนะคะส่งเข้ามาได้ทาง SMS 4689399แล้วก็ที่ LINE @mcotnews รวมถึง Facebook นะคะใครที่รับชมรายการผ่านทางไลฟ์อยู่คอมเมนต์ใต้ไลฟ์เลยนะคะทางเพจ mcotnews fm 100.5 นะคะเช้านี้ต้อนรับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเพื่อนนักทุนครับทาง ASL นั้นมองดัชนีนะครับระดับดัชนี 1,610 จุดนะ 1,610 จุดนะจุดรับนั้นอยู่ที่1590นะฮะถ้าแตะที่ 1,600 ในแง่ของตัวเซตเนี่ยขณะนี้ Moving Average ของตัวเซตเนี่ยยืนอยู่ที่1,596นะเช้านี้นะฮะแล้วก็ Slow Slow อยู่67มินิ่งของสโลว์สโตร์67เนี่ยผมให้เป็น70เพราะนั้นขึ้นไปอีกสัก10จุดนะฮะนั่นหมายถึงว่าดัชนีเนี่ยจะไปทดสอบบริเวณที่จุดไฮเดิมของดัชนีคือบริเวณ 1,609 นะหรือ 1,610 นะฮะมีโอกาสเหมือนกันว่าจะสามารถทะลุผ่าน 1,610 ขึ้นได้แต่ประเด็นคือจะไม่ผ่านระดับเอาถ้าเอายาวๆหน่อย 1,650 โอกาสผ่านยากนะคงจะต้องมีลักษณะของการปรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนของมีข่าวสารทางด้านผลการงานบริษัทจดทะเบียนเข้ามาสู่ตลาดนะแล้วก็เข้ามาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ2เรื่องนโยบายของการทำงานครึ่งปีแล้ว2นโยบายของงบดุลต่างๆที่จะใช้ในเดือนกันยาตุลาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่อง2เรื่อง3เรื่องนะผลการงานมีเรื่องเงินปันผลมีเรื่องการปรับเปลี่ยนของด้านของนโยบายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้นี่เฉพาะภายในบ้านเรานะฮะมันจะภายทำให้ตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งแต่พอไปเดือนสิงหากันยาแล้วเนี่ยผลการงานครึ่งปีออกเต็มที่นะครึ่งปีเนี่ยออกเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการปรับเพื่อไปรองรับกับปลายปีต่อไปนะกับนโยบายที่จะเข้ามากับงบประมาณที่จะเข้ามาต่อเนื่องนะฮะเพราะนั้นเดือนสิงหาเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนของการที่โดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากผลการงานออกมาแล้วเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนของการเก็บหุ้นเพื่อไปรองรับกับปลายปีละเพราะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยถ้าจะขึ้นไปเหนือกว่าระดับ 1,650 เนี่ยควรจะเป็นปลายปีมากกว่าณช่วงของ3เดือนนี้นะครับ3เดือนนี้เนี่ยอาจจะมีการทดสอบระดับ 1,650 โดยทฤษฎีทุกปีจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับในวันนี้เนี่ยทาง ASL เอาหุ้นเซเป้นะหุ้นตัวแรกเป็นหุ้นเซเป้นะฮะเซเป้เนี่ยเงียบมานานนะครับระดับราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาเล่นที่ระดับ33บาทนะ33บาทแล้วก็ราคาหุ้นของตัว33บาทเนี่ยมีจุดรับที่สำคัญของตัวเซเป้เนี่ยที่ระดับราคาอยู่ที่32บาทขณะนี้เซเป้เล่นอยู่ที่33บาท50สตางค์นะฮะมีการก้าวกระโดดมาจากระดับราคา30บาทสัก1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจาก30บาทขึ้นมา32ตอนนี้ขึ้น33 50แนวต้านราคาหุ้นที่เคยทำไฮไว้นะเคยทำไฮไว้ในระดับถ้าใครดูกราฟเนี่ยในระดับวีคเนี่ยจะพบว่ามีไฮอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับบริเวณ40บาทนะ40บาทเนี่ยเกิดขึ้นเป็น3ภูเขานะเป็นตั้งแต่เดือนตุลาเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแล้วเดือนตุลาปีที่แล้วแล้วมาเดือนนี้ในเดือนมีนาคมเมื่อปีนี้ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นการทดสอบขึ้นไปเนี่ยคงจะต้องมีการทดสอบทะลุผ่านระดับเส้น34บาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปแตะอีกทีนึงคือ40บาทนะครับเซเป้นะฮะราคาหุ้นงานรีเสิร์ชออกมาตัวที่2เนี่ยของงานรีเสิร์ชเนี่ยเขาออกงานตัวกราฟมานะฮะตัวกราฟเนี่ยระดับราคาหุ้นกราฟเนี่ยสู้ที่ระดับราคาสู้ทั้งวันนะฮะเมื่อวานทั้งวันเลย60บาท61บาท

ราคาหุ้นของกราฟเนี่ยในระดับวีคเนี่ยยังไม่สามารถไปไหนได้เพราะสโลว์สโตร์เป็นระดับการปรับตัวลงนะมาอยู่ที่ระดับ 50.76 นะถ้าจะหาจุดรับเนี่ยคงจะเป็นจุดรับในระดับเดย์ที่สโลว์สโตร์อยู่ระดับ26แต่จะผ่านเส้น Moving Average ในแง่ของตัว62วัน63วัน63บาทเนี่ยค่อนข้างยากเพราะตรงนั้นเป็นเส้นของ Moving Average ใน25วันในระดับเดย์นั้นการทดสอบณตอนนี้เนี่ยคงเป็นการทดสอบในแง่ของจุดแข็งแรงเพื่อที่จะไปผลักดันให้ผ่านระดับ62บาท63บาทให้ได้นะแนวต้านอยู่ระดับ63บาทที่แข็งแรงถ้าผ่าน63บาทขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะฮะจะมีอีกทีนึงคือ65บาทแล้วไป68บาทเลยเทรนแนวโน้มเป็นขาขึ้นฮะเป็นขาขึ้นเพราะว่าเส้น moving average 75วันเนี่ยรับอยู่ระดับ60บาท60บาทรับแน่นแล้วก็ slow store อยู่ระดับเพียงแค่26 33ในเปอร์เซ็นต์เก26ในเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยเพราะนั้นตัว26เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบตัว33จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะแค่อยู่แค่33เนี่ยใช้ระยะเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะ2อาทิตย์นะโดยส่วนใหญ่จะประมาณร่วม2อาทิตย์ถึงจะไปแตะที่บริเวณที่น่ากลัวความหมายคือราคาหุ้นจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ63และทดสอบตรงนี้จนกว่าที่จะผ่านไปได้ถ้าผ่านไปได้แล้ว68บาทเป็นเป้าหมายของกราฟครับตัวต่อไปเป็น BDMS หุ้นตัวนี้จะเป็นตัวเรียนรู้ได้นะจากการที่ระดับราคานั้นไปยืนจมอยู่ที่ระดับราคาประมาณ18บาท10 18บาท20 30 40อยู่เงี้ยเป็นระยะเวลา2เดือนร่วม2เดือนนะแล้วก็ทะลุผ่านระดับ18บาท40ขึ้นมาเป็น18บาท50 8บาท70นะแล้วก็ขึ้นไปถึงสูงสุด19บาท50เช้านี้เองเนี่ยยืนอยู่ที่19บาท30นะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมีเวลาพักตัวนานแล้วก็การขยับขึ้นมาแบบรวดเร็วเนี่ยตัวสโลว์สโตร์เนี่ยขึ้นไปถึงระดับ82แล้วข้อแนะนำนะในแง่ของสโลว์สโตร์อยู่82เนี่ยคือข้อแนะนำอันแรกก็คือถือไม่ซื้อเพิ่มนะหรือแบ่งขายไปราคาหุ้นถ้าทะลุผ่านระดับ19บาท50ขึ้นไปได้เนี่ยถือว่าเป็นไฮใหม่สำหรับรอบนี้ในระดับวีคเองเนี่ยนะครับกราฟในระดับวีคเนี่ยราคาหุ้นเป็นจุดสูงสุดของตัวราคาหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณระดับ10 20บาทนะครับ20บาทเป็นแนวในระดับวีคที่เป็นระดับทดสอบนะครับถ้าจะขึ้นจาก19บาท30ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ20บาทที่เป็นแนวต้านที่สำคัญในระดับวีคในระดับวีคนั้นสโลว์สโตร์อยู่64เพราะนั้นการเคลื่อนตัวของระดับวีคเนี่ยถ้าจะไปถึง70 80เนี่ยใช้ประมาณ3วีคนะ3วีคก็จะถึง20มากที่สุดนั้น20 50ตังค์ไม่น่าผ่านเพราะเส้น moving average ในแง่ของcandlestick จะขึ้นไปทดสอบ moving average ในแง่75วันของ75วีคนะฮะตัวต่อไปเป็นหุ้น BJC เป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มของพาณิชย์นะที่มีลักษณะของการเริ่มขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นขณะในดับวีคเนี่ยสโลว์สโตร์อยู่58การทดสอบเนี่ยอยู่ทดสอบบริเวณ14บาท80จนถึง15บาท20สตางค์นะฮะในดับเดย์เองเนี่ยเพิ่งมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นการเก็งกำไรในดับเดย์เนี่ยค่อนข้างสูงตอนนี้สโลว์สโตร์อยู่70เป้าหมายแรก15บาท50ในแง่ของตัวเบอร์ลี่ยูเกอร์นะครับตัวต่อไปคือหุ้นของตัวผลิตไฟฟ้า EGCO นะ EGCO ในแง่ของ EGCO ของตัว Echo เนี่ยในระดับเดย์นั้นสโลว์สโตร์อยู่ที่ระดับ43เพราะนั้นโอกาสการขึ้นไปทดสอบจากระดับราคา119บาทนะเช้านี้เนี่ยนะจะขึ้นไปทดสอบระดับ120บาท122บาทได้นะครับแนวต้านหนักๆเนี่ยจะอยู่ที่ไฮของระดับเดย์คือ124บาทเพราะนั้นนะฮะเพราะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้ามีอยู่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ซื้อเพิ่มในอัตราที่น้อยลงเพราะสโลว์สโตร์นั้นมีการขับเคลื่อนตัวเข้ามาระดับหนึ่งแล้วเบอร์ลี่ยูเกอร์นะครับให้เล่นรอบนะฮะไประมัดระวังที่ระดับ15บาท50สตางค์ให้มากๆนะครับ BDMS เนี่ยนะครับถ้ามีหุ้นอยู่นะครับแบ่งขายนะครับที่ระดับ19บาท50มากที่สุดนั้นอยู่ที่ระดับ20บาทส่วนกราฟนะครับระดับถ้าใครจะขาย63บาท50น่าจะได้เห็นนะครับส่วนเซเป้เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้ามานะครับระดับแนวต้านที่ระดับ36บาท40บาทเป็นเป้าหมายอยู่ครับเช้านี้เองเนี่ยตลาดในเอเชียในญี่ปุ่นในไต้หวัน

ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นก็โอเคฮะหุ้นที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในเช้านี้เนี่ยนะฮะจะเป็นหุ้นที่ตามเทคนิคเป็นลักษณะรีบาวสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งครับช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายระดับ 90,000 ล้านนะจะแตะแสนล้านละนะแล้วก็คนที่เข้ามาโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่นะหุ้นในแง่ของการขึ้นเคลื่อนตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นหุ้นของ Qualcomm หุ้น KCEหุ้นของตัวฮานาแล้วก็หุ้นของเดลต้าซึ่งเป็นแนวหลีดของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาในแง่ของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพราะนั้นหุ้นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการแกว่งแต่การแกว่งตัวเนี่ยจะเป็นการแกว่งตัวค่อนข้างที่จะเยอะมากในรอบของวันนี้จนถึงวันที่20จะเป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานในกลุ่มของแบงค์นะครับในแง่ของ K-Bank เองเนี่ยนะครับ K-Bank เองเนี่ยนะฮะมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมทำตัวเลขเมื่อคืนนี้นั่งทำตัวเลขนั่งดูราคาหุ้นของเขาเนี่ยนะ earning per share ของเขาเนี่ยถ้าแตะไปที่ระดับเขาได้ earning per share ปีเนี่ยจะได้อยู่ที่ 24.69 24.69 ในปีนึงเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ถ้า PE 10เท่า240ขณะนี้เนี่ยกรุงไทยไอ้กสิกรไทยเนี่ยยืนมา220แล้วนะใกล้จะ220แล้วนั่นหมายว่าเหลืออีกประมาณ20บาทนะฮะในแง่ของตัวกสิกรไทยนะครับในแง่กรุงไทยนะครับราคาหุ้นกรุงไทยเนี่ยระดับราคาหุ้นกรุงไทย earning per share ของเขาขยับขึ้นมานะถ้าเล่นอยู่ที่ประมาณ10เท่าเนี่ยราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ40บาทนะเพราะนั้นราคาหุ้นก็จะวิ่งเป็น2หุ้นเด่นมากนะครับ2หุ้นเด่นมากที่เป็นตัว K อีกตัวนึงคือ K อีกตัวนึงคือ KKP นะฮะที่งานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ออกงานวิเคราะห์มาค่อนข้างดีเลข3หลักก็มาแล้วนะฮะมาที่เลข3หลักแล้วนะแต่ข้อเสียของตัว KKP เนื่องจากมาเร็วนะโซโลสโตเนี่ยมาเล่นอยู่ที่ระดับ80 90ละนะเพราะนั้นตรงที่บริเวณ100กับ10บาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากนะครับขณะนี้เล่นอยู่ที่101บาทนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกด้านข้าง100กับ1บาทเนี่ย101บาทเนี่ยเล่นมาประมาณ3วันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะออกด้านข้างเพราะโซโลโซวิ่งมาแรงแต่เป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานในแง่ของผลการงานเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีนะฮะตัวไทยพาณิชย์นะระดับราคาหุ้นของทางไทยพาณิชย์เนี่ยเราทำงานกันมาโดยตลอดเราบอกว่า145บาทขนาดนี้ขึ้นมาถึง148บาทแล้วถ้าให้เกณฑ์เขาอีกนิดนึงเขาต้องเล่น PE ถึง13เท่านะจะเขาถึงจะไปที่ระดับราคา150บาทได้ PE 13เท่านะซึ่งค่อนข้างสูงมากของตัวไทยพาณิชย์ข้อแนะนำก็คือเปลี่ยนจากไทยพาณิชย์มาซื้อแบงก์กรุงเทพซะนะแบงก์กรุงเทพเนี่ยระดับราคาอยู่ที่ประมาณ180บาทเนี่ยแต่ถ้าเล่นด้วย PE คาโตรสโตอยู่ระดับ74ถ้าไปถึง80เนี่ยระดับราคาหุ้น185ถึง190น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะนั้นหุ้นแบงก์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว K ทั้งหมดเนี่ยดีหมดนะครับแล้วก็หน้าKTB เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับในขณะที่ K-Bank ยังไปได้ไกลแบงค์รองลงมาเป็นแบงค์ใหญ่ตัวหนึ่งคือแบงค์กรุงเทพที่งบออกมาค่อนข้างน่าจะมีงบออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์อีกค่อนข้างมากส่วนไทยพาณิชย์กรุงไทยและ KKP ก็เป็นการขับเคลื่อนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันหุ้นอีก2ตัวนะฮะเป็นหุ้น T-Cap นะ T-Capเป็นหุ้นแบงก์อีกตัวหนึ่งที่โดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้ลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเราเคยทำตัวเลขกันส่งให้เพื่อนนักทุนแล้วเนี่ยระดับราคาเป้าหมายเราอยู่ที่ประมาณ 70-75 บาทราคาขณะนี้เล่นอยู่ที่ 67.50 บาทนะครับเป็นราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากตัวโซโลสโตร์เนี่ยมาเล่นที่ระดับ90แล้วเพราะนั้นโอกาสที่จะผ่านระดับ70บาทขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะจะเหนื่อยหน่อยนะตัวสุดท้ายคือหุ้นของเตียวทิสโก้นะราคาหุ้นทิสโก้เนี่ยระดับของราคาหุ้นมาที่ระดับราคา118บาทแล้วจากระดับราคาที่เราเคยว่าเขาเนี่ยนะฮะอยู่ระดับราคา110บาทเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาจาก110บาทขึ้นมา113บาท116บาทตอนนี้118บาทจะไป119บาทแล้วเป้าหมาย120บาทจะเป็นเป้าหมายของเขาในแง่ของหุ้นกลุ่มแบงค์ส่วนใหญ่จะใช้ตัวทิส

0: ก้เป็นตัวรันด้วยดีวิเดนนะรันด้วยดีวิเดนนะทุกพอร์ตการลงทุนโดยส่วนใหญ่ทุกโบกโดยส่วนใหญ่ก็จะเชียร์ซื้อทิสโก้เพื่อรับดีเวเดนค่อนข้างดีประมาณ 6% กว่าๆขึ้นไปนะหุ้นเป็นหุ้นที่ดีเวเดนเด่นมากหุ้นตัวต่อมาที่ดีเวเดนเด่นอีกตัวหนึ่งคือตัว K-Bank นะ K-Bank ก็จะเป็นออกมาในแง่ของผลการงานรอบนี้เนี่ยในตัว K-Bank ดูค่อนข้างโดดเด่นมากกว่าตัวทิสโก้นะครับก็ลองพิจารณาดูครับนี่คือหุ้นแบงค์ทั้งหมดนะซึ่งจะเป็นหุ้นที่ท่านจะในรอบ1เดือนเนี่ยนะฮะใน15วันจนถึงวันที่20เนี่ยนะฮะจนถึงวันที่20วันอย่างช้าที่สุดวันที่25เนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์จะออกผลการงานมาแล้วก็จะมีข่าวอีกตัวหนึ่งที่เข้ามากระทบออกผลการงานแล้วหุ้นพวกนี้วิ่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องดิวเดนเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีข่าวอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเซลล์ออนแฟกนะราคาหุ้นไปเต็มแล้วเนี่ยก็จะมีการอ่อนตัวย่อตัวลงมาระดับหนึ่งแล้วก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเข้ามารองรับนี่คือกลุ่มของอุตสาหกรรมในแง่ของตัวตลาดนะครับผมขออนุญาตไปดูสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือขณะนี้เนี่ยราคาหุ้นของราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะฮะตัวเบนซ์เองเนี่ยขยับขึ้นมาที่ระดับ74เหรียญแล้ว73 74เหรียญแล้วมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากระดับราคาซึ่งเมื่อก่อนนี้ลงไปจุดต่ำสุดเนี่ยลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ70ประมาณ70โลนั้นอยู่ที่ประมาณ72เหรียญนะฮะแล้วขยับจาก72เหรียญขึ้นมาเนี่ยทดสอบเมื่อวาน 74.77 วันนี้อยู่ที่ 73.47 นะครับ 73.22 เนี่ยยังไม่สามารถผ่านทะลุระดับ 75.60 ได้นะครับถ้าผ่าน 75.60 ของเบนซ์เองเนี่ยนั่นหมายถึงว่าราคาน้ำมันจะเป็นในทิศทางขาขึ้นใหม่ในขณะนี้เนี่ยยังเป็นในทิศทางขาที่ออกทางด้านขวาทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันโลกโดยทั่วไปออกอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ตัวของกลุ่มน้ำมันทั้งหมดนะฮะปตท.นะครับระดับราคาที่จะขึ้นไปทดสอบเหมือนกับไฮเดิมเนี่ยที่ระดับราคา36บาทถึง37บาทเนี่ยยังคงต้องทดสอบ35บาท50ถึง35บาท75ให้ผ่านก่อนขณะนี้สโลว์สโตร์อยู่ระดับ60เหมือนกับพร้อมที่จะขึ้นแต่แม้ว่าจะพร้อมที่จะขึ้นก็ตามเนี่ยเนื่องจากสโลว์สโตร์60เนี่ยตัวปตท.เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบบริเวณที่36กับ37นะครับพี่เทพครับ PTEP นะครับระดับราคาหุ้นเคลื่อนตัวขึ้นมาใกล้บริเวณ135นะครับ135บาทนะครับแต่ตรงที่ระดับราคา135บาทเนี่ยยังมีความแข็งแรงค่อนข้างที่จะเยอะผ่านยังยากอยู่นะครับต้องรอนะครับราคาสูงสุดรอบนี้เนี่ยไม่น่าจะไปทะลุผ่านระดับ140บาทได้นะครับแม้ว่าจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งคือเส้น75วันบังคับอยู่ที่145บาทเส้น25วันบังคับอยู่ที่138บาทนะเพราะนั้นราคาหุ้นเนี่ยจะขึ้นยากหน่อยในตัวพิเทศตัวไทยออยนะครับตัวไทยออยไทยออยนั้นการขึ้นตัวของตัวไทยออยเนี่ยสโลว์สโตร์อยู่86แล้วฮะราคาหุ้นอยู่ที่48บาท75ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ49บาท50นะ49บาทถึง50บาทนะ19บาทถึง50บาทเป็นราคาใกล้เคียงแล้วกลยุทธ์ของตัวไทยออยต่างกับกลยุทธ์ของตัวปตท.กับพิเทศของไทยออยนั้นควรวางขายได้แล้วนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับขอตัวอีกตัวหนึ่งคือบางจากนะครับราคาน้ำมันบางจากตัวบางจากเนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่ระดับราคาประมาณ34บาทนะสโลว์สโตร์อยู่61ทดสอบสูงสุดของเขาเนี่ยจะยืนอยู่ที่ประมาณสัก35บาทนั่นคือจุดสูงสุดของตัวบางจากครับส่วนตัว PTGC ตัว IVL นะครับซึ่งเป็นตัวปิโตรเคมนะที่เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยนะ IVL เนี่ยกำลังรีเวิร์สกลับนะครับแล้วก็สโลว์สโตร์อยู่61เป้าหมายผมคิดว่าในแง่ของตัว75วันเนี่ยยืนอยู่ที่23บาท50สตางค์ฮะนั่นคือเป้าหมายของตัวของ IVL ส่วนตัว PTGC เป้าหมายที่ทดสอบคือ35บาทนะตอนนี้35บาทแข็งแรงมากเป็นเส้น75วันเพราะนั้น35บาทจะไม่ผ่านก็ทั้ง PTGC กับ IVL เพิ่มความระมัดระวังฮะไม่ซื้อเพิ่มนะครับผ่อนต่อไปได้บ้างครับผม
1: มีที่คุณผู้ฟังถามมาถึง PTGC พอดีนะคะก็ตามนั้นนะคะ ขายไปบ้านตอนนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับเพราะว่าแนวต้านมันเป็นเส้น75วันแล้วก็ราคาน้ำมันยังไม่สามารถทะลุผ่านได้นะครับตรงราคาขึ้นมาจาก31บาท35บาทก็โอเคฮะรับถึงแข็งแรงครับผม
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาทยอยตอบคำ

0: 3นะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PRTEN 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นต่อ

0: ดอกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังยังส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะทั้งทาง SMS 4689399ทาง LINE @mcotnews หรือว่าที่เพจ Facebook mcotnews FM 100.5 ใต้ไลฟ์ของรายการนะคะก่อนที่จะไปวิเคราะห์แล้วก็ดูคำถามกันนะคะเดี๋ยวขอไปเรื่องของค่าเงินนิดนึงนะคะคุณหนิงฝากมานะคะเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนะคะปรับตัวอยู่ที่ระดับ33.29 บาทถึง33.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้นะคะเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่33.22 บาทนะคะเงินบาทและสกุลเงินอื่นในเอเชียอ่อนค่าลงท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์จากความไม่แน่นอนของการเจรจาผ่านตัวกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะประกอบกับเงินดอลลาร์ก็มีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างดีค่ะมีตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไปที่7.59 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนแม้จะต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะคะนอกจากนี้เซนติเมนต์ของเงินบาทก็ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกด้วยสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ค่ะประเมินเบื้องต้นไว้ที่33.20 บาทถึง33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามนะคะได้แก่ทิศทางเงินเยนนะคะฟันโฟลว์ของต่างชาติสถานการณ์ในตะวันออกกลางถ้อยแถลงของประธานเฟดหาคุณเควินวอชเนอร์นะคะรวมถึงดัชนีเควินวอชสิรวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐแล้วก็ประเทศชั้นนำหลายหลายประเทศนะคะแล้วก็ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐด้วยนะคะคือประเด็นเรื่องของถ้อยแถลงเนี่ยก็จะต้องจับตากันสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาจะมีการประชุมกันแล้วก็ทางประธานเฟดนะคะรวมถึงทางฝั่ง ECB เนี่ยอาจจะมีถ้อยแถลงอะไรอย่างไรเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับนายเควินวอชนะคะเขาจะร่วมงานเสวนาในการประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรป ECB ที่โปรตุเกสในสัปดาห์นี้นะคะก็มีกำหนดขึ้นเวทีร่วมกับนางคริสตินลากาดประธาน ECB นายแอนดรูเบลลี่ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษนะคะแล้วก็นายทิฟแมคลัมผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดานะคะจะมีการเสวนาในวันนี้ค่ะช่วง20:00 น.ตามเวลาไทยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งสำคัญครั้งแรกของนายเควินวอชบนเวทีระหว่างประเทศหลังจากที่รับตำแหน่งประธานเฟดนะคะก็รอดูว่าจะมีการพูดอะไรที่ส่งสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจทางสหรัฐอย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่กำลังเป็นที่กังวลกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะล่ะมาดูคำถามกันนะคะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะ

0: มีถามถึง advance ค่ะคุณสุเชษฐ์รับตอนนี้ได้ไหม
1: โอเคเนื่องจากราคาหุ้น advance เนี่ยนะครับราคาหุ้น advance เนี่ยมันมีราคาที่เขาทำไปทำ high ไว้เนี่ยที่ระดับราคาประมาณ370นะตรงนั้นแข็งแรงมากนะฮะเป็น34 high

0: 10ไปเนี่ยมันมีระดับราคาอยู่อีกระดับราคาหนึ่งคือ385นะฮะตรงช่วงที่หายกว่า380ขึ้นไปเนี่ยขนาดนี้เนี่ยระดับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจากระดับราคา350ละนะครับระดับราคาถ้าต่ำกว่า360ลงมาเนี่ยนะครับต่ำกว่า360ลงมาจนถึงบริเวณ350เนี่ยน่าจะเป็นจุดซื้อที่แข็งแรงนะครับแต่ขนาดนี้เนี่ยขึ้นมาเล่นที่367แล้วนะครับถ้าท่านเล่นเป็นเงี้ยผมเล่าเรื่องอันหนึ่งที่อยากจะฝากเพื่อนนักทุนไปลองศึกษาดูนะฮะเข้าไปที่ Google หรือเข้าไปที่ไหนก็ได้นะฮะเปิดนโยบายโครงสร้างของการพัฒนาตลาดหุ้นไทยในอีก3ปีข้างหน้านะใน3ปีข้างหน้าเนี่ยโครงสร้างตลาดหุ้นไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือจะมีธุรกิจใหม่ๆเข้าสู่ตลาดธุรกิจไฮเทคโนโลยีธุรกิจ EA ธุรกิจสาธารณูปโภคธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวธุรกิจที่รองรับกับเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาธุรกิจนี้เนี่ยใช้โครงสร้างการหาเอาบริษัทจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นะเข้ามาสู่ในประเทศไทยมันคงหนีไม่พ้นว่าถ้าเป็นในเอเชียเนี่ยจีนไต้หวันคงจะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาก็คงจะมีหุ้นบางตัวอย่างเทสลาที่เคยบอกว่าจะเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะกลับเข้ามาในยุโรปเองเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการไปคุยกับทางฝรั่งเศสไปคุยกับในต่างประเทศจะมีบริษัทบางบริษัทอาจจะกระเด็นเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยแต่ประเด็นคือถ้าเข้ามาแล้วนั่นหมายถึงว่าตลาดในบ้านเราเนี่ยจะเปลี่ยนพลิกไปอีกด้านหนึ่งเมื่อก่อนนี้เราเป็นประเทศของเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรไปเป็นเกษตรต่อไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะเราเคยพูดถึงในแง่ของการเป็นผู้นำของตัวย่านนี้ทั้งหมดแต่ผมคิดว่านะต่อไปข้างหน้าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเทรนด์ของการที่ตลาดทรัพย์จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเป็นในเทรนด์ของในแง่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันหมายถึงว่าตลาดนั้นจะมีลักษณะการเติบโตค่อนข้างที่จะโมโหลานมากแต่จะอยู่ในช่วงของพวกหุ่นยนต์พวกเทคโนโลยีพวก IC พวกชิปพวกอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกคาวพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเยอะมากกับในประเทศเราซึ่งจริงแล้วอยู่ในกลุ่มของ ICT อยู่ในกลุ่มของตลาดใหม่ที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีลักษณะการเติบโตนะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหรียญต่างๆจะเริ่มมีการแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่การค้าธรรมดานะมันเป็นเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่จะเป็นการพัฒนาขึ้นเป็นการต่อยอดขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยเป็นคลาวด์เป็นอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีที่ระดับสูงขึ้นเนี่ยจะได้รับความนิยมเพราะนั้นหุ้นตัวถ้าจะพูดถึงแอดวานซ์ตรงนี้ถามว่าระดับราคาที่360บาทแพงไหมก็อาจจะแพงในวันนี้แต่ในอีก3ปีข้างหน้าไม่เห็นราคานี
1: ้
0: มันจะไประดับราคาซึ่งระดับราคาของแอดวานซ์เนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มเข้าตลาดเนี่ยนะครับผมเข้าตลาดหุ้นตัวแรกที่ผมให้ความสนใจคือตัวแอดวานซ์นะครับแล้วมาวันนั้นแอดวานซ์จนถึงวันนี้เนี่ยแอดวานซ์ยังคงมั่นคงถามว่าอย่างนั้นซื้อทูดีไหมก็ทูก็ได้แต่ถ้าจะเล่นในอุตสาหกรรมที่เป็นลีดของอุตสาหกรรมเนี่ยแอดวานซ์เป็นลีดนะครับเพราะนั้นระดับราคาหุ้นถามว่าท่านจะซื้อในระดับไหนล่ะถ้าท่านจะซื้อในระดับที่เล่นเป็นลักษณะของการเก็งกำไรก็350 360ลงมาค่อยซื้อแต่ถ้าท่านเล่นในระดับของการที่จะมอง3ปีข้างหน้าเข้าไปนะฮะไปในการรองรับกับ AI ของโลกที่มีการเจริญเติบโตเนี่ยที่ระดับ360ไม่ใช่เป้าหมายฮะระดับราคาที่เราทำ earning per share ของเขาทำได้เนี่ย400ถึง450บาทในตัวของ Advance นั่นหมายถึงว่ามอง earning per share ที่เติบโตไป 10% ในต่อจากนี้ไปนะเขาจะเติบโตค่อนข้างเยอะมากครับผมครับ
1: ค่ะไหนๆพูดถึง True ไปแล้วนะคะมีคำถามที่เกี่ยวกับ True ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าทุนอยู่ที่12บาท30ควรเก็บต่อหรือขายคะ
0: ก็อีกอะฮะกลับมาที่ถ้าเล่นระยะสั้นคือมันมีผู้เล่นอยู่

0: 2กลุ่มผู้เล่นนะฮะผู้เล่นที่เป็นลักษณะของการเล่นรอบเนี่ยระดับราคาหุ้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยท่านบางท่านก็กลัวฮะกลัวจนเริ่มเล่นต้องอย่างนั้นต้องกลับไปถามว่าเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มแรกที่เล่นทูเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะถ้าด้วยเหตุผลของการที่เอ้ยเราจะซื้อเพื่อลงทุนระยะกลางยาว12.30 บาทตอนนี้มันขึ้นมาแค่13 บาทราคามันเคยไป15 บาทเนี่ยโอ้ราคาเดี๋ยวอะไรนะเขาเรียกว่าขายแล้วนะขายหมูอ่ะเขาเรียกว่าขายหมูทนอีกสักเราพูดถึงผลการงานนะฮะเพราะนั้นถ้าเพื่อนนักทุนที่เป็นนักสู้หน่อยนะฮะนักลงทุนหน่อยขอเวลาเดือนครึ่งฮะผลการงานออกมาแล้วค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งนะถ้าแต่ผมเชื่อว่ายังไงไงเนี่ยอย่างที่กลับเรียนฮะขณะนี้เนี่ยจุดต่ำสุดของตัวตลาดเนี่ยมันผ่านพ้นไปนานแล้วนะอะไรที่จะมากระทบสงครามอะไรที่จะมากระทบเรื่องการเมืองมันหายไปหมดแล้วมันเพียงแต่ว่ามันกำลังเริ่มมันกำลังรอของการที่จะทะยานขึ้นนะครับทูเองเนี่ยข่าวที่เข้ามากระทบเนี่ยก็คือข่าวที่เขาบอกว่าจะต้องขายหุ้นเพื่อไปรองรับกับการตั้งบริษัทใหม่ในแง่ของตัวแบงก์มันเป็นข่าวเนี้ยฮะเดี๋ยวอีกเดือนครึ่งก็ข่าวนี้ก็จะหายไปนะระดับราคาหุ้นก็จะมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมว่าเก่งนะซื้อมา12.30 บาทได้เนี่ยนะถือว่าเก่งมากแล้วก็ใจกล้ามากนะเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยราคาหุ้นลงมาจากระดับราคา14 บาทคุณกล้าซื้อที่12.30 บาทผมยกนิ้วให้เลยแต่อย่ายกนิ้วให้อีกเลยคือคุณจะขายมันได้ที่ระดับราคาประมาณ14.50 บาทถ้าอยากจะขายนะ14.50 บาทขึ้นไปแต่ถ้าจะถือระดับปีเนี่ยนะระดับปีเนี่ยผมว่าระดับราคาเป้าหมายของเขาเนี่ยขณะนี้งานรีเสิร์ชโดยส่วนใหญ่ให้ตัวทูเนี่ยงานรีเสิร์ชไปยกสูงกว่า15 บาททุกเกือบทุกแห่งแล้วนะที่ให้งานรีเสิร์ชของตัวทูนะฮะครับผม
1: ค่ะมีคำถามถึงKBank นะคะเขาบอกว่าซื้อ218-219เนี่ยถือยาวได้ไหม1ปี
0: เมื่อกี้ทำตัวเลขเนี่ย earning per share ปีหนึ่งเนี่ยนะฮะได้24.69 บาท
1: ค่ะ
0: จำให้ดีนะฮะท่านที่ถามเนี่ยนะที่ถามเพิ่งถามมาเนี่ยนะ24.69 บาทแสดงว่าท่านไม่ได้ท่านกรุณาฟังสักนิดนะฮะ24.69 บาทเนี่ย earning per share นะฮะ
1: ค
0: ูณด้วย PE 10เท่าฮะP/E 10เท่าก็เอา10ไปคูณกับ24.69 บาทฮะราคาเป้าหมายเขาคือเป้าหมายเลยนะราคาตามงานวิเคราะห์เลยจะอยู่ที่250 บาทฮะ269 บาทฮะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามต่อไปของเขานะฮะก็คือถ้าเทียบ KBank กับแบงก์กรุงเทพอันไหน
0: ต่างกันเยอะมากฮะแบงก์กรุงเทพเนี่ยผลการงานในแบงก์กรุงเทพเอานี้ฮะเวลาเราดูหุ้นนะถ้าท่านดูต่อไปนี้ก็ได้ฮะดูไปอีกสัก20 วันอีกเดือนหนึ่งนะฮะวอลลุ่มเทรดของตัวกสิกรไทยได้รับความนิยมมากกว่าแบงก์เทพฮะแบงก์เทพเนี่ยเออร์นิ่งประชาจะขยับไปยังไงก็ตามเนี่ยเออร์นิ่งประชาจะของตัวแบงก์เทพเนี่ยจะไปยืนอยู่ที่200 บาทแบงก์เทพต่างกับตัวกสิกรอย่างหนึ่งคือการคล่องตัวกสิกรคล่องตัวได้มากกว่านะครับแล้วอาร์มของกสิกรกระจายได้ค่อนข้างเป็นแอคทีฟมากกว่าตัวแบงก์เทพนะไม่ได้บอกว่าแบงก์เทพไม่ดีแต่แบงก์เทพก็มีการเคลื่อนตัวฮะจากระดับราคานี้ผมทำตัวเลขของแบงก์เทพได้เนี่ยนะจะ อยู่ประมาณ200นะประมาณ200ผมมักจะเชียร์แบงก์เทพที่ระดับราคายังไงๆก็185อย่างเงี้ยแบงก์เทพยังไงๆก็185จำได้โดยตลอดนะแต่พอเริ่มขยับจับใหม่นะจับของ earning per share แทนที่ผมจะให้ 10% ของตัวแบงก์เทพอย่างเดิมผมขยับไปที่ 11% ได้ 10 PE 11เท่าได้แบงก์เทพก็ขยับได้200-220 บาท
1: ครับ
0: เพราะนั้นกสิกรดีกว่าแบงก์เทพ
1: ค่ะคำถามของอีกท่านหนึ่งก็คือเทียบ KBank ว่าไม่ได้เทียบสิเขาถามว่า2ตัวนี้ KBank กับ WAAP ถือต่อยาวๆได้ไหม
0: KBank WAAP ดีฮะ WAAP ดีมากคุณเก่งมากนะฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า WAAP เนี่ยเป็นหุ้นที่เก่งมากเพราะว่า WAAP เนี่ยผู้บริหารของตัว WA เก่งนะท่านผู้หญิงท่านนี้เก่งมากนะฮะเก่งมากผมยอมรับจริงนะฮะในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านฝ่าฟันกับต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะและทำให้ตัววาเนี่ยสามารถขยับในทิศทางได้เพิ่มขึ้นเพื่อนนักทุนฮะคุณแจ้มด้วยเนี่ยให้คุณแจ้มดู

0: ไหวแล้วกันวานอัพ4.50 ฮะขึ้นมา7 บาท
1: ค่ะ
0: นี่คือนิคมอุตสาหกรรมที่เขาทำโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพื่อรองรับกับวานะนี่คือแผนงานของผลการงานก็นะเก่งมากฮะเก่งมากเนี่ยเป้าหมาย7 บาทแล้วนะเพราะนั้นราคาถ้าต่อไปหน้าอีก3 ปีที่มีการขยายตัวแล้วก็บริษัทต่างๆเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยวาอัพเนี่ยไม่ผมว่า10 บาทเป็นเป้าหมายเขาอะเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงเนี้ยเขามีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างไอตัวที่4.50เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเมื่อต้นปีเองนะจากต้นปีเนี่ยที่4.50ตอนนี้ขึ้นมา7 บาทแล้วอ่ะ
1: แล้วเขาต้องควรรอจังหวะย่อสักหน่อยไหมคะสำหรับคนที่สนใจสะสมนี่ไงค่ะ
0: ว้า
1: เขาไต่ขึ้นบันไดเลื่อนมาเรื่อย
0: เขาเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานนะเขาเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนนักทุนฮะเวลาซื้อหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนมักจะซื้อหุ้นบอกว่าอยากหาหุ้นดีแต่พอหุ้นดีอย่างเงี้ยเวลาพันขึ้นแล้วท่านไม่ซื้
1: อ
0: ผมเอางี้ฮะ1/3ฮะ1/3เลยถ้าท่านอยากจะซื้อสมมติจะซื้อ100,00050,00010,000เดียวซื้อ3,000ซื้อไปเลย3,000นะ1/3ซื้อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเปื่อยมันวิ่งไปนะแล้วถ้าอ่อนตัวลงมาจากตรงนั้นนะฮะจากตรงนั้นเช่นตรงเนี้ยถ้าเขา7 บาทอ่อนตัวมา6 บาทเมื่อไหร่ค่อยซื้อเพิ่มอ่อนตัวมา5 บาทเมื่อไหร่ค่อยซื้อเพิ่
1: ม
0: นะซึ่งโอกาสการซื้อเพิ่มเนี่ยจะซื้อได้ยากมากครับผมครับ
1: คำถามวนๆกับทาง KKP ต่ออีกหน่อยนึงแล้วกันนะคะไหนๆเราไปแตะทางฝั่งแบงค์นะคะเขาบอกว่าทุน45ถือกินปันผลหรือขายไปตัวอื่นดีตัวไหนดี
0: เดี๋ยวหุ้น
1: KKP ค่ะ
0: เดี๋ยวหุ้น KKP คุณแก้มพูดเล่นนะทุน45 บาทตอนนี้ราคา110 บาทนะคุณแก้ม
1: เขาโอ้โหก็นี่ไงคะทำกำไรบ้างมันดีไหมอะไรอย่างนี้โอ้โหขนลุกดีใจด้วยนะคะ
0: เว้ยเขียนผิดป่ะฮะ45นี่เขียนผิดป่ะเยอะเย้ยเขียนผิดป่ะฮะ
1: แม่ท่าน
0: ฮะโอเคเอาแล้วก่อนต้องการใช้เงินไหมฮะถ้าไม่ต้องการใช้เงินเมื่อกี้พูดถึงดีวิเดนเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งพูดดีวิเดนแล้วดีวิเดนไปไหนแล้วนะอันนี้แคปิตอลเกนเนี่ยระดับราคาหุ้นของเขาเนี่ย110 บาท120 บาทอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งถ้าปีหน้าเนี่ยเป็นปีของคือเป็นงี้ฮะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นหุ้นหุ่นยนต์หุ้น ICT หุ้นชิปหุ้นหุ้นทางชีววิทยานะที่เข้ามาจดทะเบียนเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือต้องการโบรกเกอร์ที่ทำเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยเฉพาะ KKP เก่งทางด้าน IB ฮะผมชอบรับเขาเลยเก่งมากทีมนี้เก่งมากฮะนะเขาเป็นทีมที่เก่งมากถ้าไปดูประวัติของพวกเขาเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยเป็นพวกทำ IB ผมข้ามคำพวก L นะฮะ R&D ค่อนข้างเก่งผู้บริหารเก่งฮะผู้บริหารเก่งนะฮะKKP เนี่ยเพราะนั้นถ้ามอง KKP อย่างนี้เนี่ยใน3ปีน่าจะมีหุ้นจดทะเบียนอีก20 ตัว 30 ตัวเนี่ย KKP ต้องมีข้องเกี่ยวข้องเยอะฮะกำไรของ KKP เนี่ยมาจากตรงนี้ไม่ได้มาจากการทำปล่อยสินเชื่อรถยนต์อย่างเดียวนะตัวนี้คือรายได้หลักของเขา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เจ้าของคำถามคุณประกอบยืนยันบอกว่าเขียนถูกครับเออมีเกือบ200,000 หุ้นนะฮะ
0: คุณประกอบเดี๋ยวคุณประกอบบอกว่ามี KKP 200,000 หุ้นอย่างนั้นเนี่ยผมขอให้เปลี่ยนนะเพราะว่าเนื่องจากการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันเยอะนะมันค่อนข้างเยอะมากเนี่ยนะฮะผมว่าพอร์ตการลงทุนผิดฮะคุณประกอบต้องมีหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของเช่นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ICT แบงค์นะฮะแล้วก็หมวดของนี่เป็นไปรองรับเทคโนโลยีใหม่หมดเลยนะฮะไปเพราะมีแบงค์ต้องไปรองรับกับกลุ่ม ICT กลุ่มของตัวอะไรฮะตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วท่านควรจะต้องมีผมย่อขอเนื่องจากท่านซื้อ KKP แล้วท่านลองถามทีมงานเขาฮะไปซื้อบำรุงราษฎร์เก็บไว้เพราะ KKP เป็นคนดูแลหุ้นบำรุงราษฎร์อยู่ในโรงพยาบาลนะฮะในโรงพยาบาลสุดท้ายเลยเนี่ยท่านลองเลือกเอาฮะว่าในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยท่านจะเลือกพาณิชย์หรืออาหารขอ5 กลุ่มฮะ200,000 หุ้นท่านอาจจะมีความสุขตอนนี้นะฮะแต่ถ้ารอบที่แล้วเนี่ย200,000 หุ้นจะตกใจไหมฮะที่เขาขึ้นไปที่ระดับราคาประมาณ91 บาทแล้วลงมา85 บาทท่านคงตกใจ

0: นะเพราะนั้นก็5บาท 200,000 หุ้นเนี่ยโอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ก็คือคำถามก็เลยว่างั้นจะถือกินปันผลหรือขายไปตัวอื่นอ่ะทำกำไรไปซะหน่อยอะไรงี้ค่ะ
0: ก็นี่ฮะก็แบ่ง
1: แบ่งไว้
0: ผมก็จะบอกเนี่ยว่าแบ่งพอร์ตออกมา5พอร์ตนะฮะไม่ให้อยู่ใน KKP 200,000 หุ้นอย่างเดียว
1: อ่ะจริงๆอาจจะมีตัวอื่น
0: อ
1: ันนี้เราก็ไม่ทราบแต่เมื่อเมื่อกี้คุณสุเชษฐ์พูดถึงบำรุงราษฎร์ไปแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังที่ถามถึงนะ BH ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ฮะบำรุงBH บำรุงราษฎร์เนี่ย BH
1: เข้าตัวมันเลยว่าเป็นยังไงดีคะตอนนี
0: ้กลุ่มหุ้นเป็นหุ้นท่านอย่าไปคิดเรื่องอะไรนะที่เขาพูดกันมากๆอย่างหนึ่งก็คือเอ๊ะต่างชาติไม่
1: ม
0: าต่างชาติไม่มาแล้วก็ค่ารักษาไม่ได้เนี่ยท่านเห็นไหมฮะต่างชาติไม่มาค่ารักษาไม่ได้เนี่ยบำรุงราษฎร์จะแตะ200ละนะแต่มันต้องใช้ระยะเวลานะหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานนะหุ้นไม่ได้ดังใจเราแล้วลักษณะของเขาเนี่ยเทนของเนี่ยฮะเนี่ยคุณแก้มดูเนี่ยบำรุงราษฎร์ฮะเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเทนมันขึ้นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: มันจะต่างกับตัว BDMS มันต่างกับ BDMS เลย BDMS เนี่ยแกว่งลงแกว่งลงแล้วเวลาขึ้นอูบเร็วคนคอนโทรล BDMS เนี่ยเป็นกองทุนผมว่ากองทุนเป็นคนคอนโทรลแต่ตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยคนคอนโทรลคือ KKP ฮะนะเขาคอนโทรลแบบชนิดที่ทำราคาไม่ได้เสียนะก็เป็นหุ้นที่ดีฮะบำรุงราษฎร์เป็นหุ้นที่ดีนะในแง่ของศักยภาพในแง่การตลาดนะเวลาเมื่อกี้ผมบอกแล้วเวลาซื้อหุ้นใหญ่เนี่ยเวลาซื้อหุ้นต้องซื้อหุ้นใหญ่ซื้อแบงก์ต้องซื้อเคแบงก์ซื้อกรุงไทยซื้อกสิกรนะซื้อต้องซื้อหุ้นลีดนะฮะซื้อICT ต้องซื้อ Advance นะต้องถ้าจะซื้อถูด้วยได้ไหมก็ได้แต่จะด้อยกว่าตัว Advance นะถ้าซื้อบำรุงโรงพยาบาลหนีไม่พ้นฮะตัวบำรุงราษฎร์กับตัว BDBS เป็นหุ้นใหญ่ฮะถ้าท่านไปเล่นหุ้นเดี๋ยวนี้วิภาบางกอกเจนเนี่ยเหนื่อยฮะเพราะว่าการแข่งขันมันรุนแรงนะต้องเล่นหุ้นใหญ่นะเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ดังนั้นถ้าขอย้อนไปที่ BDMS นะตอนนี้คือมองว่ายังไงครับเพราะเขามาเพราะช่วงแรกคุณสุเชษฐ์ก็พูดไปถึงไปแล้วล่ะในส่วนของ BDMS เพราะว่ามัน
0: ระยะสั้นเนี่ยจะหยุดติดอยู่ที่ประมาณ19บาท20บาทเนี่ยแต่ earning per share ปีนี้เนี่ยของตัว BDMS เนี่ยได้บาทเดียวไม่ใช่ไตรมาสแรกเนี่ยได้บาทเดียวถ้า4ไตรมาสก็4บาท4บาทถ้าคูณด้วย PE 10เท่าก็40 20เท่าก็80นะประมาณเพราะนั้นราคาหุ้น20บาทเป็นราคาที่จะเข้าเกี่ยวข้องกับเขามากที่สุดฮะราคายังไม่ไปไหนฮะ
1: ค่ะมีที่คำถามเกี่ยวกับตัว ITC กับ EA ค่ะขอความเห็น ITC และ EA
0: หุ้นตัวที่2เนี่ยรู้จักไหมฮะ เปลี่ยนฮะ EA เนี่ยเปลี่ยน
1: แต่เวลาหุ้นซิ่ง
0: ติดแล้วแต่ติดแล้วนะติดแล้วก็ติดแล้วก็เปลี่ยนยากก็ถือไปฮะก็ทำอะไรไม่ได้
1: ไม่นะก็อาจจะไม่ติดก็ได
0: ้อะไรอ่ะราคาเท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่
0: สามบาทเจ็ดสิบ
1: เขาไม่ได้บอก
0: หรือ3บาทถ้าติดอยู่ที่3บาทขณะนี้เนี่ยจาก3บาทเจ็ดสิบเนี่ยลงมาที่ระดับ2บาท80อีกแล้วนะคือนิยามของผมนี่คือถ้าเป็นหุ้นเล็กแล้วฟันเดเมนทัลมันยังไม่ได้เนี่ยคุณไปไหนไม่ได
1: ้
0: คุณอยากเล่นก็เล่นได้ไม่เป็นไรหรอกแต่เล่นแล้วเนี่ยอย่าคาดหวังว่าอะไรมันมากนักเวลาถ้าเล่นจาก2บาท50มันขึ้นไป3บาท50ขึ้นไป4บาทแล้วเนี่ยโอ้โหมันแพงมากฟันเดเมนทัลมันมาไม่ได้เนี่ยมันจะถูกทุบลงนะตามฟันเดเมนทัลมันแต่เมื่อกี้เนี่ยไอตัวนึงไออะไรนะ
1: ITC ค
0: ่
1: ะ
0: ITC เนี่ยมันเป็นหุ้นข่าวเป็นหุ้นที่มีลักษณะของการทำกำไรราคาหุ้นตอนนี้ยืนอยู่ที่16.10 บาทฮะราคาหุ้นเนี่ยขยับมาตั้งแต่เดือนมีนานะครับที่16.10 บาทเป็นหุ้นที่เป็นคอร์ปอเรชั่นนะฮะราคาหุ้นแกว่งตัวระหว่าง16บาทกับ16.30 บาท
1: ค่ะ
0: ทั้ง2ตัวถ้าเป็นแบงค์เนี่ยไปไหนมาไหนแล้ว ถ้าเปลี่ยนได้ไหมฮะเปลี่ยนตัวเนี่ยตัวนี่ผมเปลี่ยนแบงค์ให้ได้เลยเนื่องจากตัว EA เนี่ยราคาหุ้น2บาท40เนี่ยเปลี่ยนเป็น TTB มาเป็นแบงค์เหมือนกันนะ TTB นะราคา TTB ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ2บาท40
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเป็น TTB จะได้3บาทได้3บาทกว่าด้วยนะเปลี่ยนเป็น TTB ก่อน EA แล้วไปดูแล้วคอยดูผลการงานของตัว EA

0: แล้วท่านจะเห็นอย่างเงี้ยท่านตามทุกขึ้นไปเลยแล้วก็มันจะมีคนมาบอกว่า EA ผลการงานมันดีขึ้นอย่างไรถ้ามันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2-3 ไตรมาสแล้วเนี่ยโอ้ค่อนเข้าเปลี่ยนจากแบงค์เนี่ยเข้ามา EA ท่านจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะฮะเพราะ EA ช่วงนี้ยังเหนื่อยอยู่ครับผม
1: ครับเดลต้าหน่อยละกันนะคะฮานา KCE ค่ะกลุ่มนี
0: ้ฮานา KCE ฮานาราคาเป้าหมายของฮานาเนี่ยผมทำตัวเลขได้ส่งให้เพื่อนนักทุนแล้วจะอยู่ประมาณ 45-50 บาท KCE เนี่ยราคาที่ทำได้จะอยู่ที่ประมาณ40มากที่สุดจะ50บาทเหมือนกันนะแต่45บาท KCE จะตันนะฮะส่วนเดลต้าเนี่ยราคาเป้าหมายถ้าเล่นด้วย PE ที่ถ้าเล่นด้วย PE ที่20เท่านะไม่ใช่200เท่า120เท่า120เท่าราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ370บาทนะนะถ้าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยเล่นด้วย PE ที่100เท่าราคาหุ้นจะอยู่ที่300บาทนั่นหมายถึงว่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ3บาทต่อหุ้น
1: ค่ะ
0: 100เท่า300บาทฮะ
1: คือถ้าเกิดเราเห็นช่วงนี้มันก็จะเล่นกับข่าวนี้นะคะที่มันจะกระทบกับหุ้นเท
0: ค
1: นะแล้วควรจะมีแนวทางยังไงเพราะว่าบางคนอาจจะบอกเอ้ยเดี๋ยวหรือเราไปรอรับต่ำกว่านี้หน่อยดีมั้ยอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวก่อนแรกก่อน คิดจะรับอยู่แล้วแต่กลัวราคาอันเนี้ยมีเมื่อวานนี้มีลูกค้าผมเนี่ยมาทำไงดีคะ305บาทไม่ได้ซื้อค่ะ
1: เพิ่งไม่กี่วันมานี้เองใช่
0: ไหมค่ะถามบอกทำไมไม่ซื้อแล้วคะไม่มีคนบอกให้ซื้อค่ะ
1: ดูไม่ทันหรือเปล่า
0: เนี่ยแหละนะฮะคือมันเป็นเรื่องของราคาฮะมันเป็นเรื่องของฟันเดเมนทัล
1: ค
0: ือราคานี่มันขึ้นมาสูงแล้วมันก็เสี่ยงแต่ถ้าถามว่าผมเล่าเรื่องอีก3ปีข้างหน้าให้ฟังอะฮะราคา300มองไม่เห็นมันหรอกฮะ
1: ค่ะ
0: ไปไกล
1: ๆคุณสุเชษฐ์มีปฏิทินประกาศงบของแบงค์ไหมคะ
0: ยังฮะไม่มี
1: โอเคค่ะงั้นภาพรวมแล้วเหลือเวลาครึ่งนาทีนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ควรจะยังไงดี
0: ขณะนี้ดัชนีถ้าวันนี้ปริมาณการซื้อขายที่ระดับ 80,000 ล้านอีกนะฟอร์เรนเข้าอีกหนีไม่พ้นถ้าฟอร์เรนเข้าคือกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดอีกครับแล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มหุ้นใหญ่ฮะกลุ่มหุ้นใหญ
1: ่
0: นะหนีกลุ่มของหนีกลุ่มของน้ำมันหน่อยนะน้ำมันกับปิโตรเคมครับ
1: ก็รู้นะคะว่าจะไปแตะ 1,600 ได้ไหมวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุรเชษฐ์สุขแท้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดที่มาร่วมวิเคราะห์กันขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามาลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความส

0: สำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 น.เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจินะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีย์และพันตำรวจตรีฐานันมนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 น.และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะใต้มงคลกิจลั่นเคยเตือนนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้วแฉขบวนการโกงสอบท้องถิ่นจ่อสาวถึงนักการเมืองใหญ่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์พร้อมเปิดเผยว่าภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2568ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วขออภัยค่ะภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ถือว่าการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกจากประชาชนต้นเห็นว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครและอยากให้เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเมื่อภารกิจเลือกตั้งจบสิ้นแล้วจากนี้จะเดินหน้าทำงานการเมืองอย่างเต็มรูปแบบโดยเตรียมประกาศเปิดตัวพรรคก้าวล้ำเพื่อเป็นพรรคการเมืองทางเลือกและทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรวมถึงผลักดันการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่กระทบต่อประเทศพร้อมกันนี้เปิดประเด็นถึงการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวร้ายแรงกว่าที่หลายคนคิดเพราะไม่ใช่เพียงการซื้อขายข้อสอบแต่เป็นการนำบุคคลที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการซึ่งสุดท้ายจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศจะตรวจสอบผู้ที่สอบผ่านทั้งในส่วนที่สอบได้ด้วยความสุจริตและผู้ที่สอบได้โดยมิชอบโดยจะตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง2ปีว่ามีการถอนหรือโอนเงินผิดปกติในช่วงประมาณ600,000 ถึง800,000 บาทหรือไม่สำนักงาน

0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้วและเชื่อว่าสามารถขยายผลถึงผู้มีอำนาจทางการเมืองได้ตนได้ออกมาเตือนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2568แต่ไม่ได้รับการตอบสนองแฟนบอลนอร์เวย์ฉลองชัยชนะเหนือไอวอรี่โคสต์2-1แฟนบอลทีมชาตินอร์เวย์ออกมาร่วมฉลองชัยชนะเหนือทีมชาติไอวอรี่โคสต์กันอย่างสนุกสนานที่ด้านหน้าสนามดัลลัสสเตเดียมในรัฐเท็กซัสของสหรัฐโดยร่วมกันเต้นไลน์แดนซ์สไตล์เท็กซัสและสอนกองเชียร์ชาติอื่นร้องเพลงเชียร์ไวกิ้งโรพร้อมทำท่าพายเรือซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของแฟนบอลนอร์เวย์ไปแล้วขณะที่แฟนบอลชาวเม็กซิกันก็ร่วมสร้างสีสันด้วยการโยนแฟนบอลนอร์เวย์ลอยขึ้นกลางอากาศตามธรรมเนียมการฉลองของพวกเขานอร์เวย์เฉือนเอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1จากประตูชัยของเออร์ลิงฮาลันในนาทีที่86ซึ่งนับเป็นประตูที่5ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้พาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เข้าไปพบกับทีมชาติบราซิลแชมป์โลก5สมัยที่นครนิวยอร์กในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:09 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่1 กรกฎาคม 2569เพิ่มแป๊บๆนี้เราผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีวรรณเมธางกูลค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์สรรชัยเตียวประเสริฐกุลมีนัดกับท่านผู้ฟังนะคะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ารักแท้แพ้ระยะทางรักแท้แพ้ใกล้ชิดแต่ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันกำลังเกิดกระแสรักแท้แพ้เงินเฟ้อค่ะคนเจนซีเนี่ยเขาไม่ออกเดทกันเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเวลาไปออกเดทเนี่ยนัดกันไปกินข้าวดูหนังมันต้องเสียเงินทั้งนั้นเลยต้องประหยัดเงินในกระเป๋ากันนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ออกเดทกันเท่าไหร่นักรวมถึงที่ญี่ปุ่นท่านผู้ฟังคะมีร้านขายไข่นี่แหละร้านหนึ่งที่เขาบอกโอ้โหทำราคาได้ขายได้สูงถึง880 เยนหรือประมาณเกือบ200 บาทต่อฟองโอ้โหทำไมมันเป็นไข่วิเศษขนาดไหนทำไมเขาถึงขายได้ราคาดีขนาดนี้เดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังรวมถึงถ้าเกิดว่าพูดถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะเขามีเมนูใหม่ตอนนี้ที่เป็นกระแสฮิตเลยไอศกรีมหอยนางรมค่ะฟังแล้วอาจจะดูไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะคะบ้านเราเนี่ยจะมีไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมคะเขาก็เอามะม่วงเปรี้ยวไปทำเป็นไอศกรีมแล้วก็อาจจะราดด้วยพริกเกลือบ้างน้ำปลาหวานบ้างอันนี้ว่าแปลกไหมแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นไอศกรีมหอยนางรมกันเลยนะคะจะมันจะเข้ากันหรือไม่เอ๊ะความคาวของหอยนางรมกับรสชาติที่หวานมันนัวของ

0: ไอศกรีมมันจะเข้ากันได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์สัญชัยเล่าให้ฟังนะคะรวมถึงสเปคของ iPhone 18ที่ว่ากันว่าจะใช้มาตรฐานใหม่นะคะจะใช้มาตรฐานใหม่รวมถึงราคา Apple แต่ละรุ่นที่อาจารย์สัญชัยบอกว่ามันจะมีการปรับราคาขึ้นจะขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีเรื่องนี้เล่าให้ฟังด้วยแล้วถ้าพูดถึงเครือข่ายข้ามชาติในตลาดมืดเนี่ยตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเจาะระบบฐานข้อมูลของภาครัฐและภาคเอกชนนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนกว่า9ล้านรายชื่อไปประกาศขายอย่างผิดกฎหมายในพวกเว็บมืดต่างๆนะคะเรื่องนี้นี่เป็นฐานข้อมูลของเราบางทีอยู่ดีๆก็หลุดไปโผล่ในเว็บมืดแบบนี้แนวทางจะแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐคุณด้วยนะคะและถ้าพูดถึงวันนี้อาจารย์มีหลายเรื่องจริงๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปจบที่เรื่องไหนอย่างไรนะคะก็มีในส่วนของการที่ผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยเดินหน้าท้าชนแบรนด์ผู้ผลิตหน่วยความจำระดับท็อปของโลกด้วยการยื่นฟ้องคดีกลุ่มต่อศาลในสหรัฐค่ะจะไม่ยอมทนต่อราคาหน่วยความจำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพอราคาของหน่วยความจำราคาแรมมันขึ้นแบบนี้เนี่ยทำให้วัสดุมันเป็นต้นทุนในการผลิตทั้งโทรศัพท์ต่างๆหรือว่าพวกแท็บเล็ตต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างถ้าบ้านเราเนี่ยโอ้ขึ้นก็ขึ้นไปสิอาจจะไม่ค่อยรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคเท่าไหร่นักแต่ว่าผู้บริโภคสหรัฐเขาไม่ยอมในเรื่องนี้แล้วนะคะตอนนี้อาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลอยู่ในสายแล้วนะคะจะไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับพรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าผลกระทบเนี่ยจาก AI เนี่ยที่เราใช้ฟรีกันเนี่ยแล้วก็ลงทุนกันอย่างมหาศาลเนี่ยก็จะมีการลงทุนทำ data center อะไรต่ออะไรกันเยอะแยะผลที่เกิดมาก็คือว่า DRAM กับตัวของ NAND chip ซึ่งอยู่ใน SSD เนี่ยมันขาดตลาดทั่วโลกบังเอิญเนี่ยผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกมีแค่3รายก็คือตัวของก็เรียกว่าอะไรครับตัวของไมครอนนะครับแล้วก็ SK Hynix แล้วก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับแต่ผลที่กระทบแน่ๆก็คือตอนนี้สินค้า IT อ่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ดีแท็บเล็ตมือถือทุกอย่างเนี่ยนะครับมันขึ้นราคาไปหมดแล้วตอนนี้ Apple เนี่ยนะครับก็ขึ้นราคาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ย Apple ขึ้นราคาหมดทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่รวบรวมเมื่อประมาณ2ไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับทั้งหมดที่ขึ้นราคาเนี่ยคือขึ้นทุกอย่างเลยครับมีที่ไม่ขึ้นเนี่ยอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองคือยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็จะมีiPhone 17นะครับรุ่นเก่า Apple Watch ไม่ขึ้นนะครับหูฟัง AirPods ไม่ขึ้นแล้วก็จอไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมบางส่วนนะครับเช่น Apple Pencil ที่ใช้กับ iPad เนี่ยไม่ขึ้นแต่อย่างอื่นเนี่ยขึ้นแรงมากเลยนะครับมาดูที่ MacBook ก่อนนะครับ MacBook Duo เนี่ยเดิมเนี่ยที่ตั้งขายไว้ที่ 19,900 ใช่ไหมครับขึ้นพวดเดียวเลยครับ 5,000 เลยครับขึ้นมาเป็น 24,900 พูดง่ายๆคือขึ้นประมาณ 25% นะครับแล้วก็MacBook Pro รุ่น M5 นะครับขึ้นทีเดียว 13,000 เลยนะครับจาก 56,900 เนี่ยรุ่น14นิ้วเนี่ยขึ้นไป 69,900 เลยครับขึ้นแรงมากเลยครับแรงที่สุดนะครับแล้วก็รุ่น Mac เนี่ยกลุ่ม Desktop เนี่ยก็ขึ้นทุกตัวนะครับตัวที่แรงที่สุดเนี่ยคือ Mac Studio M3 Ultra เนี่ยขึ้นพรวดเดียว 50,000 บาทเลยครับจาก 13,900 เนี่ยเป็น 15,900 iPad ขึ้นทุกรุ่นนะครับรุ่นใหม่สุดเนี่ยนะครับก็คือ iPad M5 รุ่น 11 นิ้วเนี่ยเดิมราคา 35,900 ขึ้นรวดเดียว 7,000 เลยครับก็คือขึ้นเป็น 42,900 ขึ้นราคาเนี่ยประมาณเกือบ 20% นะครับขึ้นทุกรายการครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้ว

0: Apple เนี่ยเคยเจอปัญหาพวกนี้มาแล้วแล้วก็ Apple เนี่ยก็มีการที่ว่าพยายามที่จะรักษาราคาเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางทีมคุกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นต่อไปได้แล้วเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยการขยายของพวก AI Data Center เนี่ยต้องใช้หน่วยความจำแล้วก็ตัวของ Storage SSD เนี่ยนะครับกับ RAM เนี่ยอย่างมหาศาลทำให้เกิดการขาดแคลนทั่วโลกเลยนะครับก็ไม่ใช่ Apple เพียงเจ้าเดียวนะครับอย่าง Oppo Reno 16 Series ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยประมาณ 10,000 ต้นๆตอนนี้ก็กลายเป็น 16,000 แล้วแล้วตัวท็อปสุดนี่ก็คือ 30,000 นะครับตอนนี้ทุกอย่างขึ้นราคากันหมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มกระทบเราแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นกันหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้มันก็ไปกระทบรุ่นใหม่ของ Apple ด้วยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ย Apple ก็จะออกรุ่น iPhone 18มานะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้จำเป็นที่ต้องมีการเพิ่ม RAM จากเดิมเนี่ยรุ่นธรรมดาอาจจะมีแค่8เนี่ยนะครับเขาบอกมันไม่สามารถจะใช้ Apple AIหรือ4 intelligence เนี่ยนะครับ Apple intelligence ได้เพราะนั้นทุกรุ่นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มแรมกันหมดแต่ว่าถ้าไปรุ่น iPhone 18ธรรมดาเนี่ยถ้าขึ้นจาก8เนี่ยก็ต้องขึ้นไปเป็น12ใช่ไหมครับราคามันจะแพงมากดังนั้น Apple เลยก็ตัดสินใจว่าจะขึ้นเพิ่มแรมให้กับ iPhone 18เนี่ยแค่1 GB เท่านั้นพูดง่ายจาก8เป็น9นะครับแต่รุ่น iPhone 18 Pro กับ Pro Max เนี่ยยังขึ้นราคาเนี่ยยังเพิ่มเป็น10ยังเป็น12กิกอยู่เหมือนเดิมแต่ราคาขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องดูแล้วครับว่าใครที่อยากจะใช้ iPhone นะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะเอารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยไปซื้อตอนนี้ iPhone 17ราคายังไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ารอ iPhone 18เนี่ยรับรองเจ็บตัวแน่ครับราคาขึ้นแน่นอนครับ
1: อาจารย์ประเมินว่ามันจะกระทบกับยอดขายมั้ยคะเนี่ย
0: ก็ขึ้นไปสักขนาดนี้มันกระทบแน่นอนแต่ว่าบังเอิญเนี่ยบางทีคนผู้บริโภคก็ไม่มีทางเลือกนะมันก็ไม่ใช่ว่า Apple ขึ้นคนเดียวใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็น Dell HP หรือว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอะครับอย่าง Oppo เนี่ยก็ต้องขึ้นราคากันหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกคนขึ้นกันหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็คือ Apple เนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีการเตือนนะครับที่ใครใช้ Mac อยู่นะครับตอนนี้ Mac OS 27ก็คือรุ่น Golden Gate ที่กำลังทดสอบอยู่ในตอนนี้แล้วก็จะออกให้ผู้ใช้ใช้ได้เนี่ยประมาณปลายปีนี้นะครับเดือนประมาณกันยาตุลานะครับ Mac รุ่นที่เป็น Intel อ่ะใช้ไม่ได้แล้ว ไม่สามารถลงได้นะครับและตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยจากรุ่น Intel เนี่ยเป็น Mac M1นะครับก็คือรุ่นของซิลิคอน Apple Silicon เนี่ยเขามีการที่ว่าใส่ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อ Rosetta 2ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สามารถทำให้แอปที่เขียนด้วยให้สถาปัตยกรรม Intel ซึ่งเป็นรุ่นเก่าของ Mac เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงๆแล้ว Rosetta 2เนี่ยที่อยู่ใน Mac M1 รุ่น M เนี่ยไม่ใช่เป็นรุ่นแรกนะในตอนแรกเมื่อนานมาแล้วในตอนที่คุณสตีฟจ็อบส์เนี่ยเปลี่ยนจาก Mac เนี่ยเป็น Power PC เนี่ยเป็น Intel ก็มีการออก Rosetta มาแล้วคือทำให้แอปที่เขียนอยู่ Power PC เนี่ยของ Motorola ที่ใช้ใน Mac รุ่นเก่าเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ใน Intel ได้แต่ตอนนี้ผ่านมา6ปีละ Apple เขาเริ่มออกมาเตือนละใครที่ใช้ Mac OS รุ่น26หรือรุ่นตาโหเนี่ยนะครับที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาเตือนทุกครั้งถ้าเราเปิดแอปที่เป็นแอปที่เขียนโดย Intel แล้วไม่ซัพพอร์ตตัวไม่ได้เป็นเขียนด้วยเค้าเรียกว่าไม่ได้เขียนเพื่อ Apple Silicon อย่างเดียวนะครับ แล้วปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายที่แอป Intel เนี่ยสามารถใช้ได้เพราะ Apple ยังมี Rosetta 2อยู่แต่ปลายปีประมาณกลางๆปีหน้าเนี่ยนะครับประมาณสักพฤษภาไม่ใช่กันยาตุลาปีหน้าเนี่ยปี27เนี่ยพอ Mac OS 28ออกมาเนี่ยแอปพวกนี้จะใช้ไม่ได้หมดครับเพราะว่า Apple เนี่ยถอนการติดตั้ง Rosetta 2ออกเพราะว่า7ปีผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็น่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์เนี่ยให้กับ ให้กับMac ชิปรุ่น M ได้แล้วครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้นะครับว่าชิปเนี่ยมันเกิดขึ้นรุนแรง

0: ต่ในตอนนี้เนี่ยนะครับผู้บริโภคในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมครับเขารวมตัวกันครับยื่นฟ้องนะครับบริษัทที่ผิดแรมนะครับโดยที่บอกว่าพวกบริษัทที่ผิดแรม3บริษัทใหญ่ของโลกเนี่ยคือเมื่อกี้ที่บอกว่า SK Hynix แล้วก็ตัวของไมครอนอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับจงใจที่จะขึ้นราคานะครับตัวแรมกับนานเนี่ยนะครับเพื่อเอากำไรมากขึ้นนะครับอันนี้มี Samsung SK Hynix นะครับแล้วก็ไมครอน3เจ้าคราวนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็รวมตัวกันกำลังฟ้องเป็นคดีต่อศาลผู้บริโภคในสหรัฐว่าบริษัท3บริษัทนี้และบริษัทที่ผิดแรมกับผิด SSD ชิปที่เรียกว่าNAND ชิปเนี่ยนะครับจงใจที่จะทำให้เกิดปัญหาซัพพลายของแรมแล้วก็ SSD ทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับโดยที่ว่าผู้บริโภคได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็บอกว่าผู้ผิดทั้ง3รายเนี่ยเจตนาที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะครับจ่ายราคาสินค้าที่สูงเกินจริงนะครับสำหรับหน่วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่มีหน่วยความจำดีแรมและ SSD ประกอบนะครับซึ่งเราก็ใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยก็โดนกันหมดนะครับก็ยังไม่รู้ครับว่าทางด้านศาลอเมริกาเนี่ยเขาจะจัดการกันยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีผมว่าจริงๆแล้วแรมกับ SSD เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาดตัวขาดขนาดแรงขนาดนั้นแต่เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ว่าทางผู้ผิดเนี่ยมีอยู่3เจ้าใหญ่ในโลกเนี่ยคงจะยังต้องจงใจอ่ะที่จะหาทางขึ้นราคานะสองสาวตอนนี้พรคิดยังไงครับเรื่องนี้
1: ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเหมือนรู้ว่าความต้องการมันสูงกำลังการผลิตเขาอาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอแต่ถ้ามีความจงใจทำให้การผลิตไม่เพียงพอที่จะป้อนสู่ตลาดโดยที่จริงๆแล้วอาจจะผลิตได้จริงก็อาจเป็นความจงใจที่จะทำให้ราคามันสูงขึ้นนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับผมว่าแน่นอนเลยครับแต่ว่าเราจะดูต่อไปครับว่ามันเป็นยังไงแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าบรรดาพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้พอมันขึ้นราคาแล้วเนี่ยพอแรมเนี่ย มันเรียกว่ามันเริ่มมีดีขึ้นมีดีมันไม่ขาดตลาดอีกต่อไปใช่ไหม
1: ค่ะแล้วมันจะลงไหม
0: เขาไม่ลงราคาไงครับ
1: ค่ะ
0: เขาขึ้นแล้วขึ้นเลยพูดง่ายๆเนาะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยน่ากลัวมากเลยครับว่ามันขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นไปตลอดเลยไม่มีการลงอีกแล้วนะครับก็หมายความว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องเจอผลิตภัณฑ์ไอทีเนี่ยที่มันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันกระทบแน่ๆเขาบอกว่าไอ้พวกโทรศัพท์มือถือระดับราคาถูกกับกลางเนี่ยกำลังจะเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องขึ้นราคามาใช่ไหมครับพอขึ้นราคาขึ้นไปเนี่ยคนที่มีกำลังซื้อน้อยเนี่ยก็จะซื้อน้อยลงเมื่อซื้อน้อยลงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกนี้ก็จะมีปัญหาแล้วช่องว่างราคาเนี่ยระหว่างโทรศัพท์ราคาถูกกับระดับกลางเนี่ยกับโทรศัพท์ที่ราคาของดีๆหน่อยเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงพอน้อยลงปั๊บเนี่ยหมายความว่าตอนนี้พวกโทรศัพท์ไอ้พวกราคาถูกหรือว่าระดับกลางนี่ก็จะเริ่มสูญหายไปจากตลาดแล้วก็ทุกคนก็จะหันไปทำโทรศัพท์ที่มีคุณภาพสูงและราคาแพงแต่ว่าสำหรับเราผู้บริโภคเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับไอ้การที่เราซื้อโทรศัพท์ราคาถูกแล้วไม่ทนเนี่ยก็ไม่โอเคนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเราตอนนี้เนี่ยพอราคามันขึ้นเนี่ยเราก็จำเป็นแล้วล่ะที่ว่าเราจะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือที่ว่าใช้ได้นานๆหน่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกอย่างนึงว่า Apple เนี่ยใช้นานมากครับอย่างโทรศัพท์อย่าง Mac ผมก็ใช้มา6ปีแล้วก็ยังดีอยู
1: ่
0: ค่ะโทรศัพท์มือถือเนี่ยไอ้ iPhone 13เนี่ย Pro Max เนี่ยก็ใช้มา 5-6 ปีแล้วก็ยังดีอยู่นะครับแต่ขณะที่ Android เนี่ยทุกรุ่นเลยโดยเฉพาะ Samsung เนี่ยใช้2ปีจอพังครับ
1: จริงๆ
0: พันเนี่ยเราต้องคิดมั้ยว่าเราอาจจะต้องยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เริ่มไปใช้โทรศัพท์มือถือที่มันใช้ทนทานมากกว่าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆไงและการที่เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆเนี่ยนะพอรู้ไหมว่ามันเดือดร้อนนะพอเราต้องตั้งเครื่องใหม่หมดต้องลงซอฟต์แวร์ใหม่หมดอะไรต่ออะไรต้องถ่ายเครื่องใหม่หมดแล้วก็ถ้าเกิดมีแอปเนี่ยก็ต้องแบบไปนั่งล็อกอินใหม่หมดทุกแอปเนี่ยนะมันก็ไม่ได้สนุกนะ
1: ผ
0: มว่าสนุกไหม
1: ก็ไม่สนุกค่ะแต่จริงอาจารย์พรใช้ Samsung มาก็หลายปีอยู่นะคะก็

0: อาจจะโชคดีไม่ได้ไปเจอจอเส้นเหมือนที่เขาเจอกัน
1: ใช่ใช่ใช่อยากจะบอกว่าโชคดีเพราะว่าคนที่เจอจอเส้นนี่มันเยอะมากนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆ Samsung ก็มีชื่อเสียงแหละพอใช้ไปประมาณ2ปีก็แบตบวมแล้วก็อาจจะมีการที่ว่าไอ้ตัวฝาหลังนี่อ้าออกมาหรือว่าจอเป็นเส้นอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มีปัญหาเยอะซึ่งอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยครับเพราะ Samsung เนี่ยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ใช้จอเนี่ยที่ Samsung Display เป็นคนทำเองนะแต่เขาจะไปจ้างบริษัทจีนทำครับเพราะครับบริษัทจีนเนี่ยเขาบอกว่าเสนอราคาถูกกว่าเนี่ยประมาณจอละนะครับ160-170บาทครับเพราะนั้นตอนนี้กำลังทะเลาะกันระหว่าง Samsung Display กับหน่วยทำมือถือของ Samsung ว่าจะไปใช้จอจีนไหมยังไม่พอนะหน่วยที่ทำเขาเรียกว่าโปรเซสเซอร์Exynos ของ Samsung เนี่ยก็กำลังทะเลาะกับฝ่ายมือถือด้วยว่าจะให้20เค้าเรียกว่าอะไรฮะตัว Galaxy 20ที่จะออกปีนี้ Galaxy 20Galaxy 27ปีหน้าเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะUltra เนี่ยจะให้ไปใช้ชิปของ Exynos ซึ่งทางด้านของทางด้านของผู้ผลิตมือถือก็กลัวว่าอาจจะทำให้ขายของไม่ออกเพราะว่าคนเนี่ยก็คงไม่มีความน่าเชื่อถือไม่เชื่อถือเนี่ยในทิป Exynos เท่าไหร่นักต้องดูต่อไปครับว่าจะไปกันในท่าไหนเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ฟังให้ความเห็นมาบอกว่า RAM กับ SSD เนี่ยขึ้นแล้วลงนะคะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วก็ลงค่ะอาจารย
1: ์ถูกครับไอตัว SSD กับ RAM มาขึ้นแล้วลง
0: ค่ะ
1: แต่ผู้ผิดมือถือมันจะลงกับเราด้วยหรือเปล่าล่ะ
0: หมายถึงเขาก็บวก
1: เขาขึ้นราคาไปแล้วเขาก็ไม่ลงแล้วไงเขาก็ถือโอกาสที่ว่าก็อยู่อย่างนั้นไปเลยไง
0: ค่ะ
1: เข้าใ
0: จนอกจากว่าผู้บริโภคจะลดลงเขาก็อาจจะต้องปรับลงเพื่อให้มีคนซื้อ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าจะอีท่าไหนนะครับเพราะว่ามันตอนนี้เนี่ยคือผมมันกระทบกระเทือนเนี่ยไปมากเหลือเกินแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมันแพงจริงๆเลยนะครับมันขึ้นเยอะมากเลยครับเอาละคราวนี้ใหม่เรื่องนึงครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องพูดกับรัฐบาลไทยแล้วนะในดาร์กเว็บครับผมไปเจอนะครับว่ามีเครือข่ายข้ามชาติในตลาดดาร์กเว็บเนี่ยใช้เทคโนโลยีเนี่ยเจาะ AI เนี่ยนะครับเจาะข้อระบบผ่านข้อมูลภาครัฐและเอกชนไทยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ปรากฏว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทยเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมพ่อ
0: เท่าไหร่คะอาจารย
1: ์9ล้านรายครับเอาไปประกาศขายครับอยู่บนดาร์กเว็บนะครับซึ่งอันนี้พวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะไปซื้อแล้วก็เอามาส่งอีเมลเอามาหลอกคนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยครับมันกำลังบอกอย่างหนึ่งว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยอาจจะขึ้นไปหลายพันล้านนะแล้วก็เขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยต้องรู้แล้วล่ะว่าไอ้ระบบการป้องกันภัยทางด้านของไซเบอร์เนี่ยที่เคยทำกันมาเนี่ยนะครับที่ใช้กันมาเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยต้องลงทุนเยอะแล้วการลงทุนในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะพรมันแพงมากตรงเนี้ยมันไปกระทบพวกบริษัทเอกชนด้วยเพราะบริษัทเอกชนเนี่ยถ้าก็อาจจะโดนแฮกได้แล้วข้อมูลพวกนี้ก็จะหลุดไปคนก็จะไม่เชื่อถือใช่ไหมบริษัทก็จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลเพื่อจะสร้างระบบความปลอดภัยผลก็คืออะไรต้นทุนเพิ่มขึ้นพอต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: เพิ่มค่ะ
1: อันนี้แน่นอนเลยครับเพราะนั้นหน่วยกำกับดูแลภาครัฐเนี่ยต้องผลักดันเรื่องนี้อย่างแรงนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยชื่อของผู้บริโภคเนี่ย9ล้านชื่อเนี่ยที่ไปอยู่บนดาร์กเว็บเนี่ยคงทำให้ทุกคนเดือดร้อนมากพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมมันมี SMS เข้ามาต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังมันขึ้นมาบอกว่าเราเนี่ยค้างชำระ M เขาเรียกว่าอะไรครับค่าทางด่วนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: M อะไรนะ
0: M pass ใช่ไหมคะ
1: M pass แล้วให้เราเนี่ยกดลิงก์พอกดลิงก์เข้าไปปั๊บโดนหลอกเงินเลยครับ
0: ค่ะ
1: ระวังนะครับตอนนี้พวกมิจฉาชีพในส่ง SMS มันเยอะมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ฟังคนไหนได้รับไหมเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งน่าสนใจแล้วกลับมาอีกทีดีไหมครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังถ้าอยากจะถามคำถามอาจารย์สัญชัยนะคะก็ทางไลน์@ mcotnews นะคะแล้วก็ทาง Facebook

0: MCOT News FM 100.5 พักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: 10:33 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับอาจารย์สรรชัยแล้ววันดีค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สรรชัยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบคือทำได้ทุกอย่างเลยนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่ทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวค่ะความจุนี่ก็ใหญ่สะใจเลยถึง5ลิตรนะคะโดยปกติเนี่ยบางทีหม้อที่เขาไว้ทำต้มตุ๋นแบบนี้เขาจะเป็นหม้อเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยใหญ่ได้5ลิตรกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟด้วยเวลาใส่ลงไปก็ใส่อาหารลงไปครึ่งหนึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะและท่านผู้ฟังคะบางทีเราดูบอลเชียร์บอลเชียร์ทีมโปรดแบบนี้อยากจะลุ้นสนุกด้วยนะคะก็คือทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือว่าทีมชาติที่เราชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตร MCOT Super Fan ร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลก็คือรางวัลที่1เนี่ยโอ้โหอยากได้มากๆค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพนักงานในเครืออสมททั้งหมดสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนMPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะก็คือรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลรางวัลที่3ก็คือตัวเครื่องบินบางกอกไอเวสภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็รางวัลที่4ก็คือกิฟต์การ์ดไวชัวนะคะจำนวน5รางวัล

รวมมูลค่าของแถมทั้งหมด 2.6 ล้านแสนบาทค่ะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะ cheer

0: ามันค่ะมีท่านผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมานะคะคุณวิบูลชัยบอกว่าวันนี้เฮงเฮงรวยรวยนะคะวันนี้ใครซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ลุ้นนะคะแล้วก็คุณเซวริสบอกว่าค่าทางด่วนเช็คได้จากในแอปนะคะไม่ว่าจะเป็นN4 มันก็จะมีแอปนะคะหรือว่าในส่วนของ EXAT เป็นตัวย่อของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณเทียนท่าฉลอมขอบพระคุณมากแต่งกรมาให้นะคะคุณอรุโนไทยนะคะก็ทักทายมาค่ะคุณสยามด้วยนะคะคุณสุภชัยที่ดินด้วยค่ะทาง Facebook นะคะก็สวัสดีทักทายคุณสุภชัยนะคะมีท่านผู้ฟังบอกว่า Android ที่ใช้เนี่ย3ปีทุกเครื่องนะคะแล้วก็เครื่องหนึ่งไม่แพง 8,000 9,000 บาทก็ใช้ได้ Moto กับ Zenfone นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้เนี่ยใช้งานได้ดีทนทานโดยภาพรวมนะคะคุณวรุษบอกว่าทักทายมานะคะก็เที่ยงแล้วก็ใกล้กินข้าวกันด้วยนะคะก็ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไปพูดคุยกันต่อเลยค่ะอาจารย์สัญชัยเชิญค่ะ
1: เปลี่ยนเป็นเรื่องเบาๆดีมากครับวันนี้เดี๋ยวไม่งั้นมันจะเครียดเกินไปเน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์คะ
1: เอาเรื่องแรกเลยนะครับรักแท้นะครับรักแท้เนี่ยนะครับแพ้เศรษฐกิจครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในตอนนี้เนี่ยก็มีการทำการวิจัยนะครับในกลุ่ม Gen Z ซึ่งหมายความว่าเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างยันหนุ่มสาวนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากจะมีคู่อยากจะมีแฟนอยากจะอะไรต่ออะไรกันใช่ไหมครับก็มีการที่ว่าออกเดทมีการที่ว่าพาไปกินข้าวกันอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ลดความสำคัญลงไปเยอะมากเขาบอกว่าจากการวิจัยนะครับผู้บริโภคนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับและแคนาดาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพวกเจนแซดเนี่ยนะครับขอพักเรื่องรักไว้ก่อนเพราะว่าครับวันนี้ค่าครองชีพมันพุ่งสูงมากแล้วก็เขาบอกว่าในการที่เขาเนี่ยจะมีการเดทผู้หญิงเนี่ยไปกินข้าวกันเนี่ยการลงทุนในเดทแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเนี่ยประมาณเกือบ 10,000 บาทครับ
0: mm-hmm.
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องความรักอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับอันนี้ปรากฏว่าก็มีนักแสดงอยู่คนนึงเขาไม่ได้เป็นคนที่ดังมากนะชื่อว่าแบรดเกฟนี่นะครับแบรดเกฟนี่เนี่ยนะครับอายุ26ปีอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับที่แคลิฟอร์เนียเขาก็ทำงานหลายอย่างคือว่าทำงานในร้านอาหารด้วยทำงานแสดงด้วยทำงานเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอะไรต่ออะไรหลายอย่างเนี่ยนะเพื่อจะหาเงินให้ใช้เพียงพอใช่ไหมครับแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปใช้ในการที่เดทสาวแหละแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินมันเริ่มตึงมือแล้วความรักก็ต้องรอไปก่อนไม่ใช่ว่าเขาจะไม่อยากจะออกเดทกับผู้หญิงนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเงินไม่พอใช้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องตัดทิ้งเนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการหาคู่ครับเพราะว่าเขาต้องไปหาซื้อในสิ่งที่มีความจำเป็นกิ่งชีวิตประจำวันนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับมีเพื่อนเขาเยอะมากเลยอาจจะต้องเลิกหาคู่ออกเดทเนี่ยอย่างถาวรเพราะสู้ราคาค่ากินดื่มไม่ไหวนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันอายุ18ถึง29ปีเนี่ยมีมากกว่ามีประมาณ 50% นะครับที่บอกว่าลดการออกเดทให้เหลือ0บาทต่อเดือนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามี 25% เนี่ยที่บอกว่าจะขอชะลอการพัฒนาความสัมพันธ์เรื่องของการหาคู่ไปก่อนมีแค่ 11% เท่านั้นที่บอกว่ายังเดินหน้าหาคู่อย่างจริงจังครับ
0: mm-hmm.
1: เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตลาดหาคู่ในคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ Gen Z เนี่ยพูดง่ายๆคืออายุประมาณ18ถึง20กว่า20ปลายๆเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตลาดนี้ซบเซามากและตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความสำคัญมากเลยเพราะตลาดนี้เป็นตลาดที่ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการหาคู่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันกำลังมีปัญหาละเพราะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ติดตามมาคืออะไรรู้ไหม
0: คือ
1: การแต่งงานก็จะลดลงเมื่อการแต่งงานลดลงเนี่ยจำนวนเด็กเกิดก็จะลดลง

0: ลที่ติดตามมาหนักกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าแรงงานก็จะหายไปคนในโลกกลายเป็นคนสูงวัยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้ามันเกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยในตอนนี้ผมก็ไปตามข้อมูลมานะครับในจีนก็เหมือนกันนะในตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเขาก็อยากจะถ้าจะมีการนัดเดทกันต้องเป็นแบบศูนย์บาทครับคือคำว่าศูนย์บาทคืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: คือเป็นแบบต่างคนต่างออกอ่ะแล้วก็ไปกินของที่ราคาถูกๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้ไปกินของที่หรูหราต้องไปกินภัตตาคารที่มันหรูหรามากัดเหมือนสมัยก่อนนี่คงไม่ต้องแล้วไง
1: ค่ะ
0: ต้องกลายเป็นแบบการหาคู่ศูนย์บาท
1: ค่ะอย่างพฤติกรรมของชาวอเมริกันค่ะอาจารย์เขาก็จะแชร์กันอยู่แล้วนะคะเวลาเขากินข้าวกับเพื่อนหรือว่าไปออกเดทแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะศูนย์บาทจริงๆพอมองว่าก็ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะร่วมกันอะไรแบบนี้ก็น่าจะได้นะอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้สิแต่ว่าผู้หญิงบางคนก็อาจจะยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นไงก็ยังอยากจะแบบก็เรียกอะไรฮะถ้ามีการไปกินข้าวในที่หรูๆอะไรต่ออะไรแบบนี้ยังมีกันอยู่ไงใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เรื่องเงินก็หายไปหมดแล้วอ่
1: ะ
0: เพราะนั้นการหาคู่เนี่ยก็ลำบากแล้วตอนนี้นะผ่อนสังเกตไหมว่าไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ผมว่าจริงนะอย่างผมไปเลี้ยงรุ่นนะผู้ชายหายไปเยอะเลยนะแต่ผู้หญิงอยู่เยอะเลย
1: เจ๊จันบอกผู้หญิงอายุยืนกว่าไง
0: หนังเหนียวเห็นไหมแล้วตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงในโลกเราเนี่ยมันมากกว่าผู้ชายไง
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วพอเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เวลาเรานัดเดทกันเนี่ยปกติแล้วครับแหมผู้ชายจะไปอเมริกันแชร์ในครั้งแรกเนี่ยมันคงไม่ใช่ละมั้งมันก็ต้องมีการแบบจ่ายให้ผู้หญิงก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าไอ้การเดทครั้งแรกเนี่ยอาจจะล้มเหลวก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกไงไปได้กันได้หรือไม่ได้ไงแต่ตังค์เสียไปแล้วไงเพราะฉะนั้นแบบตอนนี้ก็เลยแบบก็ต้องชะลอกันไปก่อนไปต่อไม่ได้ก็เป็นปัญหานะแล้วผมคิดว่าในเมืองไทยเราเนี่ยพอคิดว่ามีปัญหานี้ไหม
1: มีค่ะอาจารย์มีแน่นอน
0: ใช่ไหมครับ
1: คืออย่างคนเจนซีเองที่เคยมีข่าวบางทีเขาจะแม้กระทั่งไอ้จ่ายซื้อก่อนจ่ายทีหลังอะค่ะอาจารย์ที่ในแอปสั่งอาหารทั้งหลาย
0: ที่ใช่
1: ใช่ค่ะข้าวมันไก่ยังต้องผ่อน4เดือนอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: อะไรบายนาวเพเลสเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะโอ้ก็แทบจะเดือนชนเดือนเหมือนกันนะผ่อนว่า
0: ก็ผมว่าก็มีปัญหาละแล้วผมว่าเมื่อวาน2วันก่อนเนี่ยผมก็ไปตัดผมที่ร้านตัดผมนะครับแล้วก็คุปไปตัดไปเรียกว่าไปดูที่ร้านที่ทำตัดเล็บด้วยนะครับที่รู้จักกันนะครับปรากฏว่าทุกร้านเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้แย่ลงกว่าสมัยก่อนเยอะมากเขาบอกว่าอย่างร้านทำผมบางร้านเนี่ยวันหนึ่งอาจจะมีคิวประมาณ10-20คิวนะเขาบอกเมื่อ2วันก่อนนี่เริ่มมันศูนย์คิวเลยนะแปลว่าคนเนี่ยไม่มีกำลังซื้อจริงๆเลยพรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็ฝากไว้ที่วัดรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแล้วนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยผมว่าเราก็ไปต่อกันลำบากอะใช่ไหมพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้มาอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยปรากฏว่าที่เยอรมันเนี่ยนะครับมันร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้เพราะมันเกิดเขาเรียกฮีทเวฟอยู่ในยุโรปอากาศร้อนมากใช่ไหมก็บอกที่ฝรั่งเศสมีคนตายกันเยอะเลยนะแล้วก็บอกแอร์เนี่ยขายกันนะแทบจะไม่มีในร้านนะขายกันหมดแล้วว่าแอร์ของจีนเนี่ยที่ไปขายในยุโรปเมื่อก่อนก็ขายไม่ค่อยดีนะแต่ตอนนี้ขายกันทั้งเกลี้ยงสต๊อกหมดเลยนะเพราะอากาศมันร้อนคราวนี้ดราม่าเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเป็นฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์ของยาวเยอะผู้หญิงชาวเยอรมันนะครับหน้าตาก็สวยดีนะพอดูในรูปนะ
1: เห็นแล้วค่ะ
0: เขาชื่อเอดาเอลิซาฟิลนะครับเขาเนี่ยเขาบอกวันนั้นเนี่ยอากาศมันร้อนมากคือ30องศากว่าๆใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยบน YouTube เนี่ย 500,000 กว่าคนนะเขาก็บอกในวันนั้นเนี่ยเขาก็เลือกสวมชุดออกกำลังกายจะไปขึ้นเครื่องไง
1: นะ
0: เครื่องในประเทศนะของสายการบินดังของเยอรมันเขาอะนะก็ออกชื่อไม่ได้ละครับนะเขาบอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะใส่สปอร์ตบรานะครับแล้วก็เกงปั่นจักรยานรัดรูปเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางแต่ปรากฏว่าไปถึงประตูขึ้นเครื่องเนี่ยพนักงานภาคพื้นดินเนี่ยของสายการบินเนี่ยกักตัวไว้เขาบอกว่าชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดที่เหมือนแก้ผ้าอุจจาตามากเลยอะแล้วก็ยื่นคำขาดให้ไปหาเสื้อมาคลุมเพราะไม่งั้นนี่จะไม่ให้ขึ้นเครื่อง

0: ขาก็เลยเอาแจ็คเก็ตเนี่ยมาสวมทับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องรูดซิปจนมิดแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมานั่งต่อรองกันตรงเนี้ยในสายการบินเนี่ยล่าช้าซึ่งทางคุณเอด้าที่เป็นอินฟลูเนี่ยก็ได้ตอบไปบอกว่าทำไมผู้ชายที่กลับมาจากเที่ยวทะเลแล้วใส่กางเกงขาสั้นขึ้นเครื่องได้ล่ะทำไมไม่เห็นนนกดอย่างนี้บ้างล่ะปรากฏว่าพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็ไปโพสต์ลง YouTube ใช่ไหมพอโพสต์เสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าคนก็ลงไปกันนำกันเยอะเลยนี่ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิสตรีเพราะว่าใครจะขึ้นแล้วแต่งตัวยังไงไปขึ้นเครื่องมันต้องขึ้นได้ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเคารพพื้นที่สาธารณะนะเพราะมันเป็นเครื่องบินเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนเยอะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเบาะบนเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ถูกฆ่าเชื้อนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่กางเกงขาสั้นแล้วปล่อยขาอย่างนั้นเนี่ยถึงหนังเนี่ยมันจะกระทบพวกเบาะต่างๆนี่ก็อาจจะทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าชุดกีฬาเป็นชุดปกติที่ใครก็ใส่กันดังนั้นพนักงานเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่มาพูดแบบนี
1: ้
0: นะครับก็ตอนนี้บอกกฎสายการบินนั้นเนี่ยก็ออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ขอแนะนำว่าควรจะแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยขึ้นเครื่องเพราะว่ามันมีคนอื่นอยู่ในนั้นด้วยแต่การที่พนักงานเนี่ยใช้คำว่าแก้ผ้าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมากเกินไปนิดเดิ
1: ม
0: เขาจะไปเขาจะไปตรวจสอบแต่ว่าปรากฏว่ามีคนที่เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับแล้วก็แพทย์ที่อยู่ในสายการบินเนี่ยเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่สายการบินไม่อยากให้ผู้โดยสารเนี่ยนุ่งแบบนี้ขึ้นเครื่องเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องความลามกหรือว่าทันตธรรมนะแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขาบอกว่าเกิดถ้ามีเรื่องฉุกเฉินเนี่ยแล้วมันมีการปล่อยพวกบันไดยางลงมาใช่ไหมเพื่อทำให้เราเนี่ยสไลด์ตัวลงมาจากเครื่องเพื่อหลบมาจากเครื่องเวลาเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยไอผิวหนังของเราเนี่ยจะไปกระแทกไปสีเนี่ยกับทำไอกับไอบรรดาไอพวกพลาสติกที่มันเป็นบันไดเลื่อนเนี่ยบันไดที่ทำให้เราสไลด์ลงมาจากเครื่องเนี่ยน
1: ะ
0: อาจจะทำให้เกิดการก็เรียกว่าเสียดสีเนี่ยกับพลาสติกแล้วทำให้เกิดแผลไหม้ผู้ผ่องได้ง่ายมากเขาก็บอกมาแบบนี้ก็ไม่จบกันสักทีน
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นไอ้ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือก็มีการเถียงกันเรื่องอย่างนี้แต่ผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไร้สาระนะแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับสายการบินนะว่าเฮ้ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะคุณก็อาจจะต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยใช่ไหมหรือพรคิดยังไง
1: พรก็คิดเหมือนอาจารย์ค่ะคือเขาถ้าดูจากรูปอ่ะก็เหมือนว่าแทบจะใส่เป็นเสื้อไม่ใช่เสื้อกล้ามด้วยออกจะคล้ายๆชุดชั้นในค่ะ
0: บิกินี
1: ่แบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของกางเกงเนี่ยคือมันเป็นกางเกงปั่นจักรยานก็จริงแต่ว่าอย่างปั่นจักรยานถ้าคนทั่วไปอาจจะถึงเข่าเลยแต่อันเนี้ยเขาก็สั้นจุ๋เลยใช่ค่ะสั้นเกินไปแล้วทีเนี้ยแต่ว่าแอร์ก็อาจจะพูดแรงไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเขาพูดในเรื่องของความปลอดภัยว่าถ้าเกิดว่ามันใส่สั้นแบบนี้แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องลงฉุกเฉินแล้วต้องมีสไลด์ลงเนี่ยผิวหนังคุณอาจจะผุพองจากแผลไฟไหม้ได้แบบนี้ก็ชี้แจงเขาก็น่าจะเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับตอนนี้พอพูดเรื่องแอร์เนี่ยผมก็ขอพูดไปเรื่องของสายลูกน่าต้อนรับสายการบินไทยเลยไหมครับที่ไปโดนจับที่ออสเตรเลียน
1: ะ
0: ผมก็เห็นใจเธอนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ดูจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกแน่นอนวันนี้มิจฉาชีพเนี่ยมันว่างมากเลยนะพร
1: ค
0: ือมันสามารถทำได้ทุกอย่างเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พรพูดไปอ่ะว่าตอนนี้มันก็ส่งเอเจนต์มาบอกแล้วว่าเราติดเอ็มโฟใช่ไหมมันคิดมุกใหม่ๆมาตลอดเวลาแล้วเนี่ยมันก็ใช้วิธีการฝากของใช่ไห
1: ม
0: แล้วผมคิดว่าแอร์คนนี้นะครับไม่ได้รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยมันมีพวกสารเสพติดอะไรก็คาซื่อแหละ ก็ทำไปตามนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเขาทำคนเดียวนะก็มีพนักงานพวกสายการบินคนอื่นนี่ก็มีเยอะแยะเพราะเรื่องนี้ผมสังเกตมาเยอะเลยก็คือว่าพวกสินค้าต่างๆที่อยู่ตามพวกศูนย์การค้าหรืออยู่บนช้อปปี้กับลาซาด้าเนี่ยที่เป็นช้อปสินค้าต่างประเทศเนี่ยเช่นพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันเอามาขายกันเนี่ยนะผมก็เคยถามอ่ะว่าเฮ้ยพวกคุณไปเอามาจากไหนเขาบอกว่านี่เป็นสินค้าที่แบบให้แอร์เนี่ยช่วยหิ้วเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่แอร์เฉพาะเมืองการบินไทยนะ
1: ค่ะ

0: แอร์เกือบทุกสายการบินเลยถ้าเป็นคนไทยอ่ะแล้วก็มีการบินเข้าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการเอาของพวกนี้เข้ามาแต่โดยมากมันก็ไม่ได้เป็นของที่ผิดกฎหมายน
1: ะ
0: แต่ถามว่าผิดไหมพรมันก็ผิดนะเพราะสินค้าพวกนี้ไม่มีอย.นะแต่สังเกตไหมพรถ้าไปพรไปเดินตามสุขค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาบุญครองหรือว่าที่ไหนก็ตามมันจะมีแผงเล็กๆตั้งอยู่แล้วก็ขายพวกอาหารเสริมพวกบรรดาพวกเครื่องสำอางอะไรต่ออะไรเยอะๆเลยพรสังเกตไหม
1: ค่ะ
0: เออนั่นแหละพวกนี้ก็คือสินค้าที่นำเข้ามาโดยวิธีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยพรรู้ไหมว่าสตาร์บัคเนี่ยนะครับในจีนเนี่ยเขาเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมารุนแรงมากเลยเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยกาแฟสตาร์บัคมันแพงอันที่สองเมื่อก่อนคนจีนเนี่ยเข้าไปในสตาร์บัคเนี่ยก็มันเท่แต่ในวันนี้เนี่ยเรื่องของชาตินิยมจีนเนี่ยมันมาแรงมากแล้วก็มีพวกกาแฟต่างๆนี่เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยจีนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศต้นๆของโลกเลยที่มีร้านกาแฟเยอะไม่ใช่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะยังมีพวกร้านชานมพรครั้งสุดท้ายนี่ไปเมืองจีนเมื่อไหร
1: ่โอ้นานมากๆค่ะอาจารย
0: ์ถ้าไปอีกทีนะพรจะเห็นว่าไปที่ไหนก็ตามนะจะมีแต่ร้านชานมเต็มไปหมดร้านกาแฟเนี่ยเต็มไปหมดนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ขายของเหมือนกันหมดแล้วก็เกิดสงครามราคาขึ้นนะคราวนี้ตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนเช้าสตาร์บัคก็เริ่มเหนื่อยละเพราะว่าก็มีร้านกาแฟขึ้นมาเยอะแยะใช่ไหมแล้วคนเราเนี่ยกินกาแฟจะกินตอนเช้าเริ่มต้นวันก็กาแฟก็ถ้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยปรากฏว่าคนเนี่ยเริ่มจะไม่กินกาแฟละก็มีทางเลือกเยอะว่าอาจจะไปกินชานมไปดื่มชานมไปนู่นนี่นั่นอะไรแต่อะไรมากซึ่งสตาร์บัคเนี่ยเขาก็รู้ว่ายอดขายก็ตกในช่วงบ่ายใช่ไหมดังนั้นนี่เขาก็แก้เกมครับโดยการที่ว่าเขาเนี่ยพยายามหาสินค้าเนี่ยที่สามารถคนจะดื่มได้ง่ายๆจองช่วงเวลาประมาณบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเพราะในตอนนั้นเนี่ยบางทีหลายคนก็ไม่ดื่มกาแฟเพราะกลัวว่าถ้าดื่มไปแล้วนี่จะนอนไม่หลับกลางคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยทำออกมาว่ามีสินค้าที่ว่าเครื่องดื่มที่สกัดจากเม็ดกาแฟเขียวเนี่ยให้กาแฟแต่มันน้อยกว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังทำไอซ์เอนเนอร์จีครับพูดง่ายๆคือกระทิงแดงแต่ขายสดชงสดในร้านนะครับขายอยู่ตั้งแต่ปี2024แล้วความนิยมมากเลยในตอนแต่ว่าไอไอซ์เอนเนอร์จีที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็ปรุงสดแต่ว่าเอามาชงสดในร้านเนี่ยคนอายุ16-18-26 36ปีเนี่ยชอบมากแต่ปรากฏว่ามันต้องถอดออกเพราะว่ามันทำยากเกินไปแล้วก็ใช้เวลาในการทำมากเกินไปดังนั้นเนี่ยทางด้านของสตาร์บัคก็เลยไปจับมือกับเบสซี่ครับออกไอตัวไอซ์เอนเนอร์จีเนี่ยเครื่องดื่มกระทิงแดงเนี่ยแหละเครื่องดื่มบำรุงกำลังนี่แหละนะครับเป็นกระป๋องแล้วก็ไปขายผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันวันนี้เนี่ยเขาเอาสินค้าตัวนี้ไปลงในจีนครับเพราะตัวของตัวนี้เขาก็ไปวางขายอยู่ในแซมครับซึ่งเป็นร้านของจีนนะครับของอเมริกาที่ไปเปิดอยู่ในจีนนะครับคนชั้นกลางชอบไปซื้อของที่นั่นราคาของเขาเนี่ยนะครับอยู่ในระดับราคาประมาณ19บาทหรือประมาณเกือบ4หยวนนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มเหมือนกระทิงแดงนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นเหมือนกระทิงแดงทั่วไปหรือว่าเครื่องดื่มบำรุงกำลังทั่วไปในประเทศไทยเพราะของบำรุงกำลังในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีคาเฟอีนมีรสชาติแรงๆหวานจัดๆใช่ไหมครับแต่นี้เนี่ยเขาบอกว่าความหวานน้อยมากเสร็จแล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องของความสดชื่นแล้วก็ใส่โสมแดงใส่อะไรแต่ลอยลงไปด้วยแล้วก็ออกมาขายเขาบอกว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานแล้วนะไม่ใช่คนขับรถแล้วนะแต่ว่าเป็นกลุ่มออฟฟิศคนเมืองกลุ่มผู้หญิงและคนใส่ใจในสุขภาพดังนั้นแคลอรี่ต่ำน้ำตาลน้อยนะครับแล้วก็เน้นให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ง่วงนอนมากเกินไปในช่วงบ่ายๆคิดดูสิจะเป็นยังไง
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
0: ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดกาแฟก็แข่งกันแรงชานมก็แข่งกันแรงแต่พรเชื่อผมเถอะอีกไม่นานเนี่ยผมว่าชานมจะถึงจุดอวสานเหมือนกับหมาล่าเพราะคนเราเริ่มเบื่อพรเบื่อเริ่มเบื่อไหมว่าเวลาเราไปกินไอ้ชานมเนี่ยมันมีแต่น้ำตาลมันมีแต่นมมัน

0: มีแต่สารเคมีมันมีแต่เนาะไขมันเทียมมันมีแต่สารกันบูดมันมีแต่สีเนี่ยมันกินแล้วมันหาเรื่องที่ทำให้เราชีวิตเราแย่ลงหรือเปล่าพร
1: แน่นอนค่ะอาจารย์คือถ้าไปรู้สูตรของการชงเครื่องดื่มแบบนี้นะโอ้โหใส่แบบว่าไม่มีอะไรที่ดีสุขภาพเท่าไหร่เลยค่ะอาจารย
0: ์นะแล้วมันแพงไหมล่ะ
1: แพงด้วย
0: แล้วพรดื่มป่ะ
1: โอ้เมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชอบมากๆค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ไม่เลยค่ะอาจารย
0: ์ผมก็ไม่เลยเหมือนกันครับเลิกเลยโดยเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าแต่ผมก็แนะนำนะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเลิกกินชานมกันดีไหม
1: เดี๋ยวจะ
0: มีประโยชน์จริงเราจะเปลี่ยนมาไปกินเปล่ากันละกัน
1: ค่ะ
0: เอาละ
1: ตอนนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์หนึ่ง
0: นาทีสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมันมีร้านไก่ทอดในญี่ปุ่นที่เป็นร้านดังของเขานะนะครับในจังหวัดชิซูโอกะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับร้านเขาชื่อว่ากาโตรินะครับตอนนี้เปิดมาในประมาณ60 กว่าปีแล้วเขาบอกว่าความอร่อยเขาเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมจากน้ำมันที่ไม่เคยทิ้งเขาบอกน้ำมันของเขาเนี่ยใช้มา66 ปีเนี่ยเขาจะมีการเอามากรองนะครับแล้วเอามาผสมกับน้ำมันใหม่ทุกวันเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่มีน้ำมันเก่าเนี่ยมันจะทำให้รสชาติไม่อร่อยไม่ซับซ้อนแล้วบังเอิญร้านนี้นะประกวดได้รางวัลไก่ทอดยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นเลยนะคราวนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่เคยทิ้งน้ำมันเลยนะครับ60 กว่าปีที่ผ่านมาเติมน้ำมันใหม่ลงไปแล้วก็เอาน้ำมันเก่ามากรองทำความสะอาดนะคนหลายๆคนก็บอกเฮ้ยไหวเหรออย่างเมืองไทยเราเนี่ยพอรู้ไหม
1: ค่ะอ
0: ย่างร้านบางร้านที่ต้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยนะหรือว่าทำอะไรนะข้าวขาหมูเนี่ยนะเขาบอกเขาไม่เคยทิ้งน้ำเลยนะ
1: จะเป็นหัวเชื้อน้ำซุปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันนี่มันก็ค่อนข้างจะแรงนิดนึงจริงไหมพร
1: จริงค่ะ
0: แล้วพรคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพรคิดว่ามันจะส่งผลดีหรือผลร้ายกับร้านเขา
1: ผลร้ายแน่นอนค่ะอาจารย์วันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีวันศุกร์นะครับจะเอาเรื่องเบาๆแล้วก็สนุกมาเล่าให้ฟังต่อขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามพวกเรามานะครับ
1: ค่ะวันนี้วันดีค่ะอาจารย์สัญชัยลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการ

0: รรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 น.แม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนแล้วก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมาแรงงานตัวในวันนี้หลังแรงงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปแรงงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต.อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่า กังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวสุรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถและในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะโดยบอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้ในอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใคร

0: อยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดๆก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอาสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจากคนที่ชื่อส้มนายอาสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิตติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิตติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1ปี2เดือนครับแล้วก็23มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิตติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมี

0: การประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสหภาพสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งแล้วก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกลับกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์วงเกตแก้วนะครับพูดถึงคดีดีด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25ย่าง26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
1: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาและ

0: เติร์ดบรรเจิดวงหรือว่าดร.นิตในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมพศบัวเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
1: วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะท่านี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาเตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกะรนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวั

0: ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบและโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลาโกเอราซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่า10,000 คนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐ

0: วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้อยู่ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีประมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุทโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟัง

0: รายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่1กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลในกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญารู้สึกสัญญาณดร.กิฟต์จะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสือพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันทีนี้มันก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนั้นในช่วงนี้เนาะพูดถึงขอย้อนกลับไปเรื่องเก่าได้ไหมเอาเป็นเรื่องของเหตุการณ์ความคืบหน้าคดีการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยซึ่งหลายคนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงเพราะว่าตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับสทกับมสวเนี่ยโดยทางด้านของสทเนี่ยก็ผลักภาระของการอธิบายแจ้งเหตุผลเลยต่างๆเนี่ยมาทางมสวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการถือกุญแจอีกดอกนึงแล้วก็เป็นผู้รับจ้างว่างั้นเถอะนะทีนี้หลายคนก็ติดตามข่าวในช่วงนั้นก็มีการแถลงของมสวออกมา2ครั้งนะคะแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวพันกับอาจารย์แต่ว่ามีประเด็นนึงที่ดิฉันน่ะสนใจมากเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่มีข่าวพาดพิงปั๊บเนี่ยมสวมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งให้ปปช.เลยทันทีอันเนี้ยเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยสนใจมากบางกระแสก็บอกว่าก็เพราะมั่นใจในข้อมูลส่งให้ทางการหมดเลยไม่มีปัญหาแต่อีกประเด็นนึงก็บอกว่าเอ๊ะมันเวลาที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดึงกันเอาไว้ต้องมีการอธิบายต้องมีการแจ้งแล้วก็ต้องนู่นนี่นั่นกันมากมายจริงๆเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยพอที่จะเล่าได้ไหมดร.กิฟต์ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงช่วงนั้น
2: ค่ะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือมากกว่านะคะก็พูดง่ายก็คือปปช.เหมือนกับว่า request เนาะนะคะ
1: ขออะไรมา
2: ข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องของตอนช่วงนั้นที่น่าจะเป็นข่าวอยู่มันก็น่าจะเป็นพวกข้อสอบที่เป็นตัว original ใช่ไหมนะคะที่ตามข่าวก็คือจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของหลักฐานอื่นๆที่วันนั้นเองนะคะทางปปช.มองว่า อยากจะได้กับทางมหาวิทยาลัยไปนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยก็ต้องให้ความร่วมมือเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะที่เอ้ย
1: ดูมันเต็มที่อ่ะ
2: ยื้อยุด
1: ดูมันเต็มที่มากเลย
2: ใช่ๆนะคะมันก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายนะคะแต่ละสถาบันก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่กฎหมายก็ให้เราให้ความร่วมมืออยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ว่ามันจะเกิดจากสถาบันไหนหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในจุดไหนก็แล้วแต่ดังนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดง่ายคือไม่ใช่เรื่องที่เราแก้กันภายในได้ถูกไหมนะคะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดการภายในด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายภายนอกด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าคือเนี่ยน่ะเป็นคือต้องเรียนคุณสุภานต์สุภานต์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตามตรงเลยว่าเราเองเนี่ยทำงานเนาะเรามีหลายบทบาทหน้าที่ใช่ไหมคะมันก็แต่ละบทบาทหน้าที่ก็มีเวในการทำงานและแตกต่างกันไปเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เดินมองว่ามันเป็นเนื้อตัวเราจริงๆเนื้อตัวดีนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นนักวิชาการดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีเขาเรียกเซนส์ของความนักวิชาการอยู่นะคะเอาอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดได้เพราะว่ามันมีแล้วเราดันเป็นนักวิชาการกฎหมายด้วยไงคุณเดี๋ยวอันต่อมามันก็ใช่มันก็ต้องทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่พูดกันด้วยปากเปล่าเราก็คุยกันหลายครั้งใช่ไหมคะคดีอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายคดีที่โบพูดกันมาเนี่ยก็รายการนี้ก็ประมาณสัก8ปีเนาะนะก็สุดท้ายก็คลี่คลายได้หมดใช่ไหมคะมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเขาเรียกเอาหลักฐานมาคุยกันเนาะเอาความจริงมาคุยกันต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันก็คลี่คลายหมดเลยนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญในเรื่องของ การพูดง่ายก็คือพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันเรื่องหนึ่งนะแต่พอมันต้องมีบทบาทหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเราก็จะพูดเหมือนกับว่าโปรเทคปกป้องหรือว่าจะ

จะอะไรต่างๆนานามากมันก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วมันต้องยืนหยัดอยู่บนความจริงค่ะแล้วก็เวลาต่างๆที่ก็เรียกว่าต้องใช้ไปต้องใช้อย่างเป็นประโยชน์นะคะก็เรียนให้ฟังทราบแบบนี้ว่าอันนี้อธิบายในมุมของวิทยากรในรายการนี้ก่อนนะคะคืออำนาจในการสอบสวนคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คดีนี้นะ

0: ก่อนอันแรกเองเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับจะได้มีชื่อแล้วเป็นคีย์สำคัญนะคะเป็นหลักสำคัญก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงความถูกต้องหรือแล้วก็ความบกพร่องนะคะในการจัดระบบของการสอบต่างๆนะคะอันที่สองเนี่ยคงเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าพนักงานสอบสวนต่างๆการสอบในคดีอาญาแต่ปปช.เนี่ยเวลาเราเห็นอุ๊ยทำไมออกมาเทคแอคชั่นก็บอกว่าท่านมีหน้าที่เรื่องนี้นะคะในเรื่องของการไต่สวนเจ้าที่ของรัฐที่อาจจะกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบนะคะดังนั้นเองเนี่ยวันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็จะมีรายงานจากหลายฝั่งถูกไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายงานจากมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายงานสอบข้อเท็จจริงจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความคืบหน้าที่ปปช.แจ้งนะคะอันนี้ต้องบอกทุกท่านนะเตือนสติดิฉันก็ต้องเตือนสติตัวเองนะบางเรื่องเนี่ยเราต้องแยกให้ออกระหว่างความจริงข้อเท็จจริงแล้วก็ความเห็นแล้วเสริมอีกอย่างนึงคืออารมณ์นะคะอีโมชั่นต่างๆถ้าเราแยก3เรื่องออกกันได้คุณเสพข่าวได้ดูข่าวนะคะแต่ถ้าแยกไม่ได้ป้าขอแนะนำว่าปิดโซเชียลก่อนได
1: ้ปิดไปก่อน
0: โอ้ยแต่จะบอกว่าก็หลายนะคะมันต้องอาศัยความเข้าใจก่อนนะแล้วก็อันที่2นะคะต้องบอกว่าหลายคนก็ถามดิฉันบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ปปช.เป็นคนแถลงอ
1: ่
0: ะเรื่องเจ้าที่รัฐอะไรต่างๆใช่ไหมจริงๆประเด็นตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าถ้าเกิดมีกรณีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเกี่ยวข้องนะคะจะเข้าสู่อำนาจของปปช.เนี่ยตามกฎหมายปปช.ถูกไหมนะคะการเปิดเผยอะไรอะไรชื่อก่อนหน้าที่จะกระบวนการของปปช.เสร็จสิ้นลงเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะคะแล้วก็ขัดต่อหลักในเรื่อง crisis management กับ communication มากๆดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าคือเวลาเรามองเนี่ยมองในมุมที่ออกมาจากความเป็นเราอ่ะเป็นแบบอุ๊ยนี่คือเรื่องของเราปัญหาของเราพอเราขยับตัวออกมาแล้วมองมุมไกลอะค่ะเหมือนเป็นบุคคลที่สามอะเราจะอาจจะสามารถที่จะเรียกสติของเราเองได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราในบทบาทแต่ละบทบาทเนาะพอดีในรายการเนี้ยคือเดี๋ยวน่ะเราอะใช้คือพูดง่ายคือเดนเป็นวิทยากรรายการทางข่าวทางกฎหมายเนี่ยเดนก็เต็มที่ในมุมของความเป็นนักวิชาการนะคะแล้วก็อยากจะเหมือนกับพูดคล้ายๆกับให้ความรู้สังคมเหมือนกับที่รายการของเราทำมาตลอดนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆเรื่องบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกมาพูดคือทุกคนอ่ะร้อนเนื้อร้อนใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเปิดเผยออกมาก่อนเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยพอชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็กระทบต่อพยานหลักฐานแล้วก็เผลอๆเนี่ยไปสุดท้ายก็คืออาจจะทำให้กระบวนการในการไต่สวนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแบบตามที่มันควรจะเป็นได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามชัดเจนแล้วอันนี้แน่นอนนะคะว่าต้องออกมาให้เขาเรียกเคลียร์ป
1: ม
0: นะให้กับสาธารณชนแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะสุดท้ายอีกเลเวลหนึ่งก็คือเรื่องของรายงานนะรีพอร์ตต่างๆที่น่าจะต้องทุกฝ่ายนะส่งให้กับปปช.เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างจริงๆมันคือคดีที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงกับคดีคอร์รัปชันหรือทุจริตต่างๆเนี่ยรีพอร์ตต่างๆมันมักจะนะคะพูดถึงเรื่องทำลายก่อนลำดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่างๆคือปัจจุบันเนี่ยโอ้มันหลักฐานมันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเดี๋ยวนี้มันเป็นพยานหลักฐานในมุมของเขาเรียกว่าดิจิตอลโฟเรนซิกโอ้นะคะก็มีได้ด้วยแล้วก็โอ้คนถามมาเยอะใครครอบครองอะไรในเวลาต่างๆเดี๋ยวก็คิดว่าโอ้ถ้าที่ฉันรู้ฉันตอบไปละนะคะก็มีความน่าสนใจคือจริงๆอ่ะมันมีหลายๆเรื่องที่มันคล้ายคลึงกันในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาของคือต้องบอกปัญหาที่ต้องแก้ของหน่วยงานไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเนาะนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น institutional crisis นะคะก็อย่างวันสองวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายการบินใช่ไหมคะโอ้มันก็จะมีประเด็นที่เป็นเรื่องของส่วนตัวด้วยเป็นเรื่องของสถาบันด้วยนะคะตรงเนี้ยวิธีการในการจัดการเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของข้อกล่าวหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือเขาจะต้องตรวจดูในเรื่องของด็อกิวเมนต์เนาะนะคะเพราะว่าเอกสารต่างๆเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะคะมนุษย์เนี่ยคือจะไม่อยากจะบอกว่าโกหกแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความจำที่สั้นไงคุณถูกไหมคะเวลาเราพูดอะไรวันนี้ พรุ่งนี้

0: ก็บอกว่าเอ๊ะเราลืมแล้วกินข้าวกลางวันเมื่อวานกินอะไรเนาะลืมไปแล้วอย่างเงี้ยนะแต่เอกสารกับการพิสูจน์ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ในเชิงของดิจิทัลต่างๆพวกนี้มันโกหกไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะมากเวลาเราพูดถึงเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะอีกส่วนนึงก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะเรื่องของบุคคลแต่เพียงแต่บุคคลเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างเยอะนะถ้ามองในองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะว่าก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าระยะเวลานะคะในการดูแลต่างๆแล้วก็ยังมีพยานบุคคลอีกนะคะแล้วลำดับถัดไปแต่ละส่วนงานเนี่ยปปช.เออหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ต่อไปแล้วเขาจะไม่ได้ดูว่าเป็นจุดๆนะคุณเวลาเด็กๆที่บ้านเราต่อติ๊กซอเนาะมันก็จะเป็นแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันใช่ไหมคะแต่จริงอันนี้มันเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนาะว่าอุ๊ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ว่าใครทำอะไรในจุดเล็กๆนี้แต่มันเป็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่จะวิเคราะห์ถัดไปนะถัดไปที่ว่าเนี่ยคือเราจะไม่ได้ตอบแค่บางจุดนะมันจะต้องตอบในลักษณะว่าเอาล่ะแล้วใครล่ะใช้อำนาจไม่ชอบถูกไหมอันนี้ประการหนึ่งนะคะอ้าวใครปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบถูกไหมนะคะโอ้ใครทุจริตบ้างคือคำตอบเล็กๆเนี่ยมันจะขยายผลไปสู่เพื่อที่จะตอบข้อหาใหญ่ไงมันจะไม่ยืดหยุ่นอยู่ที่ตัวเล็กๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวฉันฟอร์แคสต์ต่างๆเนี่ยกระบวนการสอบสวนมันก็จะเป็นไปของมันเนาะนะคะแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านออกมาแถลงนะคะแล้วก็เรื่องของการกระทำของบุคคลเรื่องของการกระทำของความบกพร่องในเชิงระบบเนี่ยสองอันนี้จะถูกแยกออกจากกันแต่ว่าก็มีหลายส่วนงานที่ออกมาช่วยกันในการตรวจสอบนะคะในการตรวจสอบแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่องนะคะที่จะต้องไปตอบข้อหาใหญ่ๆต่างๆแต่ไม่อยากให้หยุดแค่นี้เดี๋ยวนี้อยากให้ไปถึงว่าบางคนบอกว่าโอ้ยลงโทษคืออย่าให้จบแค่นี้เพราะว่ากระบวนการที่มันจะจบเลยเนี่ยแปลว่าต้องไปถึงเรื่องของการปฏิรูปแล้วถูกไหมคะคือนั้นแหละก็ไปดูหลายเรื่องนะเพราะว่าด้วยความเราอยู่ในแวดวงของการศึกษาเนาะถ้าตัดเรื่องของแบรนดิ้งของเราออกไปเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้ว
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าเราเองเนี่ยมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆมีลูกศิษย์มีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายสิ่งที่หลายท่านก็เป็นห่วงและกังวลมากๆและอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองดูแลจริงอย่างจริงจังเนี่ยเราก็ไปดูกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับโกงข้อสอบอะเนาะนะหรือแม้กระทั่งว่าแนวโน้มเนี่ยในประเทศต่างๆเขาจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรจริงๆหลายประเทศเนี่ยจัดการแบบเข้มงวดนะคะเรื่องของระบบในการดูแลนะคะการป้องกันนะการป้องกันการโกงหรือลอกข้อสอบต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้จะไปเห็นหลายประเทศเขาก็มีความน่าสนใจมากนะโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
1: โ
0: อ้โหนะคะมันแทบจะ 0% เลยก็ได้นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องซีเรียสเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องที่แบบเวลาเราพูดถึงเรื่องชีตติ้งอะเนาะการลอกข้อสอบในห้องสอบเนี่ยเราก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วอะมันสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะตัวอย่างเช่นเรื่องที่อังกฤษละกันที่ UK นะสาธารณรัฐเนี่ยจริงๆเขามีกระบวนการนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่า integrity by design ก็คือไอ้คำว่า integrity เนี่ยมันก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละถ้าแปลงง่ายๆเป็นภาษาไทยแต่เดี๋ยวว่ามันมีความเข้มข้นในเรื่องของความหมายมากกว่านั้นนิดหนึ่งนะคะมาตรการของเขาเนี่ยมันก็คือแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลขประจำตัวจะเอามาใช้แทนชื่อผู้สอบหมดเลยนะคะคุณสมวันสมวันเวลาเราสอบในบางสนามอย่างเงี้ยอย่างสนามอย่างเช่นอะไรเงี้ยในสิบบัณฑิต
1: ดิฉัน
0: ปีที่แล้วก็ใช้แบบนี
1: ้ไม่ดิฉันเรียนธรรมศาสตร์ก็ใช้แบบนี้นะไม่มีชื
0: ่อใช่มาตั้งนานแล้ว
1: เพื่อไม่ให้อาจารย์จำได้
0: ใช่มันจะได้ไม่เกิดเขาเรียกว่าการ
1: อคติ
0: ออกนะคะแล้วก็อย่างมีออดิททุกขั้นตอนมีออดิททุกขั้นตอนถูกไหมอันนี้ก็ชัดเจนเนาะพอดีเดือนก็ได้ไปเห็นเอกสารนั่นนี่นู่นมันก็เยอะนะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีการที่ UK เนี่ยจำกัดผู้เข้าถึงฐานข้อมูลด้วยนะแล้วก็ใครจะเข้าถึงนี่ต้องบันทึกล็อกอินล็อกเอาท์หมดเลยค่ะโอ้นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีผู้สอบเขาเรียกตรวจสอบอิสระในกรณีสำคัญด้วยนะคะอีกประเทศที่เรื่องน่าสนใจแล้วใกล้บ้านเราคือสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์นี่เขาเน้นเรื่องของ zero tolerance ถ้าเกิดว่ามีท่าน

0: ที่เคยได้ยินคำนี้นะคะเขาตรวจนี่ไม่ได้ตรวจแค่ข้อสอบนะคือเขาตรวจแบ็คกราวด์
1: ตรวจแบ็คกราวด์ไม่เขาเรียกว่าเขาตรวจทั้งครอดตรวจทั้งกระดูกก็ว่าเพราะว่าดิฉันมีลูกพี่ลูกน้องตัวน้อยคนหนึ่งไปเรียนที่นู่นเฮ้ยเขาตื่นมาอ่านหนังสือก็แต่ตีสามครึ่งตีสี่เขาปลุกขึ้นมาไปดูไปอยู่กับบ้านของโฮสต์ที่เป็นย่านห่างแต่ว่าแบบอยู่ในวิถีชีวิตเขาแบบเนี้ยปรากฏว่าอยู่เมืองไทยมาเกลี้ยกิเลนะไอ้หนูเนี้ยปรากฏว่าอมวยไปอยู่ที่นู่นนะโหโดนปลุกขึ้นมาอ่านหนังสือได้เขียนนิยมระดับหนึ่ง
0: มันฮึ่มเหิมนะคุณ
1: เพราะว่า
0: ใช้คำนี้นะฮึ่มเหิม
1: มันหันไปทางไหนคนอื่นมันก็อ่านหนังสือกันหมดแล้วก็เฮ้ยมันเช็คประวัติอะมันเช็คประวัติแบบละเอียด
0: อืม
1: เชิญ
0: ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแล้วก็คิดว่าไม่ดีเหมือนนะคะแล้วก็เหมือนกัน
1: มีแต่เด็กไม่ชอบ
0: ของที่เข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็เป็น two person rule เนาะก็เหมือนกับว่าต้องมีคน cross check ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขามีการคนไว้เป็นพยานด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเรียก whistleblower ก็คือคนที่ประกาศอะเนาะว่าเอ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเขาบอกเลยนะคะแล้วก็ audit ภายในด้วยแล้วหนักกว่านั้นก็คือว่าหมดเลยนะคะยึดทรัพย์ต่างๆวินัยอาญาหมดเลยนะคะแล้วเดือนหน้าพอดีเพิ่งจะไปราชการที่ประเทศจีนก็ประเทศนี้ก็น่าสนใจอ๋อทุกอย่างนี่มีความเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปหมดเลยนะคะ
1: ดิฉันอ่านตั้งแต่เขาสอบจองหนวดน่ะสมัยโบราณตั้งแต่โกงสมัยโบราณน่ะ
0: โอ้โห
1: พันกว่าปีหลายร้อยปี
0: ก็มาจริงๆนะคะโอ้การสอบเข้าแบบมาตรการเขาเข้มงวดมากนะคะ
1: แ
0: ล้วก็โอ้คือไฟล์เดือนนั้นมันดีเลยนะคะไปถึงนู่นก็กว่าจะได้เข้าห้องพักนี่ก็ประมาณตีสามนะคะมีคืนหนึ่งที่แล้วก็ไปทำงานวันเดียวแล้วก็กลับนะคะ คือเรียนแจ้งแบบนี้ว่าเขาเป๊ะขนาดว่ารถเนี่ยไม่ให้ขับนะ รถไม่ให้ขับตีสองถึงตีสองถึงตีห้าเพราะว่ามีเหตุการณ์ว่าคนที่ขับรถช่วงเวลานั้นน่ะเขาเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็คล้ายๆกับง่วงว่าหลังจากนั้นรัฐบาลจีนก็คือไม่ให้ขับเลย
1: ไม่ขับ
0: อ๋อนะคะคือเดี๋ยวน่ะ
1: รู้สึกเหมือนไล่กลับบ้าน
0: ของเขานะ
1: เดี๋ยวจะมีความสุขเหมือนเขาไล่กลับบ้าน
0: อ่
1: ะ
0: ไล่กลับไปนอน
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ห้ามขับใช่ไหมแล้ว
0: ใช่
1: แล้วมันจะกลับบ้านยังไงนอกจากเดินจะปั่นจักรยานอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
0: ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: บังคับกลับบ้าน
0: เรียกว่า manage เวลาให้ดีนะโอ้แล้วที่นู่นเนี่ยมาตรการในการสอบข้าราชการโอ้ยเหมือนกับสอบจองหัวนะคะ AI เนี่ยตรวจจับพฤติกรรมปกติ
1: ค
0: ือบ้านเราเนี่ยยังอาศัยอาจารย์ตาอาจารย์เนาะแล้วตาอาจารย์ก็ลายบ้างไม่ลายบ้างใช่ไหมคะ อันนี้เขาใช้ AI เลยค่ะโอ้นะคะแล้วก็เวลาเข้าสอบไม่ต้องใช้อย่างอื่นใช้ AI ดูหน้าเอา facial recognition เหมือนเวลาเราทำธุรกรรมกับธนาคาร
1: เขาเรียกสแกนหน้าใช่ไหม
0: ธนาคารอ่ะโอ้สแกนหน้านะคะแล้วก็เขาใช้ไอ้ตัว detect ต่างๆที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเหมือนเข้าสนามบินนะคะ
1: ตื้อๆ
0: แล้วพูดสนามบินมันก็ไปกระทบอีกคดีนึงเนาะนะแล้วก็เป็นเรื่องของการ blocking ตัว signal ต่างๆคือพูดง่ายๆคือคุณเข้าอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตัดหมดขนาดนี้มันจะโกงกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็บล็อกเชนด้วยคือคุณอย่าลืมนะไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันคุณเข้าไปดูได้หมดเลยนะว่าใครเข้าอะไรนั่นนี่นู่นตอนไหนอย่างเงี้ยนะคะบทลงโทษหนักมากเพราะว่าประเทศนี้คืออาญาด้วยสิทธิ์เข้าสอบหลายปีด้วยนะคะดังนั้นถ้ามันกรอบไปด้วยกันแบบนี้ในอนาคตดิฉันว่าคืออย่าพูดถึงในอนาคตเลยตอนนี้ทำควบคู่กันไปเถอะว่าทำอย่างไรให้มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้มันเป็นประโยชน์อะคุณ
1: เพราะมันมีความเที่ยงไงมันมีความเที่ยงคือตรวจสอบเมื่อไหร่ก็จะได้ผลอย่างนั้นถูกไห
0: ม
1: ไม่มีหลับไม่มีง่วงไม่มีเผลอ
0: ใช่ก็เราก็ต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์อ่ะบางเรื่องที่เขาทำได้ดีกว่ามนุษย์ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะส่วนอันไหนที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าก็ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วก็เอาเรื่องนั้นไปทำอันไหนที่เราทำได้ไม่ดีขนาดเขาก็ลงทุนในจุดนั้นเดี๋ยวว่าตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะ
1: มันเหมือนมันต้องปรับหรือปฏิรูประบบตั้งแต่หนึ่งการสอบใช่ไหมการคัดเลือกแล้วก็การสอบแล้วก็วิธีการทำงานก็ต้องมีการปรับนะแล้วก็หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะ ก็มีคุณครูมีของคุณครูที่บอกสลับข้อสอบยังไม่เข้าใจว่าสลับกันยังไง

0: แล้วก็มีคดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตส
1: มันก็คล้ายกันเนาะ
0: เป็นลักษณะองค์กรใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ถูกต้องนะคะแล้วผลกระทบเยอะต่อหลายภาคส่วนนะคะแล้วจริงๆมันเป็นมันไม่ใช่ถ้าดูดีๆเนี่ยทุกเรื่องหรือทุกคดีเหล่านี้เองเนี่ยมันไปกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ท้ายที่สุดแล้วอ่
0: ะ
1: มันกระทบต่อความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วพอคนในองค์กรดังกล่าวเยอะปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทุกคนก็มีความคล้ายๆกับรู้สึกว่ามันต้องแยกให้ออกนะระหว่างเรื่องของบุคคลเรื่องของระบบกับเรื่องของสถาบันตรงนี้มันเป็นประเด็นที่หนีไม่พ้นนะคะแล้วก็นั่นน่ะดูช่วงเนี้ยเสพข่าวจนแต่เราโชคดีเราเป็นคนนอนหลับไงคุณสมานเราก็สามารถที่จะแยกได้ว่าอันนี้มันคือช่วงเวลาในการแก้ปัญหาแต่ว่าเวลาเราพักผ่อนหรือเราอยู่ครอบครัวเราก็ชีวิตของเรามันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะแต่อีกอันนึงอยากจะบอกว่าประเด็นนึงที่มีความน่าสนใจก็คืออยากให้สื่อต่างๆอะค่ะคือไม่ได้เหมารวมทุกสื่อเนาะสื่อที่ดีแล้วมีจรรยาบรรณอะมีเยอะแต่บางประเด็นเองเนี่ยการเล่นข่าวจนกระทั่งว่าไปเปิดเผยชื่อหรือของคนบางคนที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรหรือยังไม่ได้มีกระบวนการในการให้ความยุติธรรมกับเขาเลยอย่างเงี้ยคือบางชื่อบางนามสกุลอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเปิดออกมาโดยแบบโอ้แบบคือมันก็เข้าใจแหละว่าในสถานการณ์นั้นน่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เขาต้องผิดไหมอะไรเงี้ยใช่นะ
0: ดร.กิฟต์จำคดีของนักแสดงชาวเกาหลีได้ไหมที่โด่งดังมากๆ
1: โอ้ย
0: ต
1: ามได้
0: คดีนั่นแหละ
1: ดิฉันเอฟซีเลยนะคุณ
0: ดิฉันเอฟซีปรากฏว่าพอผ่านการพังทลายของชื่อเสียงการหน้าที่การงานอะไรไปแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนทำปลอมเป็น AI
1: ถูกแล้วคนจะรู
0: ้กว่าจะรู้คนมันพังแล้ว
1: เนี่ยพอมันพังแล้วมันกอบกู้อะไรไม่ได้เลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าชั่งน้ำหนักแล้วอ่ะมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรกันเลยนะคุณสวรรค์สวรรค์ที่แบบเหมือนกับคือบางเรื่องเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวสถานการณ์แต่ไอ้บางเรื่องของการโอ้โหเขาเรียกขยี้ไหมใช้คำนี้ไหม
0: ก็เขาใช้ขยี
1: ้เพราะว่าม
0: ันมีประเด็นไงซึ่งดิฉันไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาปล่อยคลิปเนี่ยไม่ได้ปล่อยในประเทศไทย
1: ถูกต้องถูกต้องแล้วก็อย่างคดีที่ของนักแสดงเกาหลีที่เราเป็นเอฟซีอะเนาะจริงๆต้องบอกว่าคุณสังเกตเห็นไหมว่าไอตอนประโคมข่าวใส่ร้ายเขาอะเต็มที่เลยนะ
0: เต็มที่โอ้โ
2: ห
1: แต่ไอตอนแก้ข่าวนี่ไม่มีใครได้ยินเลยนะคุณ
0: แล้วจำไม่ได้แล้วที่ด่าเขาเนี่ย
1: จำไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยว่ามันก็ยังไม่สิ้นสุดเลยนะคะบางทีบางเรื่องในการเปิดเผยไอเดนติตี้เนาะหรือว่าพวกข้อมูลที่มันเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะคือไม่จริงอะเนาะแต่อันไหนที่มันเป็นความจริงต่างๆเนี่ยก็เข้าใจได้อย่างกรณีบางกรณีเนี่ยเปิดเผยออกมาว่าอุ้ยอะไรนะชื่อนี้นามสกุลนี้สอบได้หรือสอบไม่ได้คือจริงๆเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงเขาสอบได้หรือไม่ได
0: ้
1: ถูกไหมนะคะคือประเด็นตรงนี้ก็ต้องมันเซนซิทีฟมาอย่างเรื่องดาราเกาหลีอย่างเงี้ยเดินก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วในส่วนที่คือมันเกิดขึ้นมาแบบนี้หลายรอบหลายครั้งหลายคราแล้วแต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้เขาเรียกแบบเดิมอ่ะ
0: ก็ทำซ้ำ
1: วิธีการเดิมทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ท้ายที่สุดเราต้องปฏิรูปอะไรบ้างอ่ะคุณเหรอว่าสำคัญเราต้องปฏิรูปอะไรบ้างเนี่ย
0: ปฏิรูปเรื่องของการใช้สื่
1: อ
0: เรื่องการใช้สื่อแล้วก็จริงๆต้องปฏิรูปทั้งหมดตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่การศึกษา
1: ถูกใช่ค่ะ
0: ทีนี
1: ้มีความสำคัญมากมาก
0: ยังมันมีประเด็นทั้งในเรื่องของรุ่นครูใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วที่เขาบอกว่าสลับข้อสอบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ไม่แน่ใจอย่างเวลาที่มีข้อบกพร่องอะไรต่างๆในเรื่องของการสอบเนี่ยนะเป็นเรื่องหนึ่งแต่อย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการหนึ่งจ้างคนอื่นทำในกรณีนี้ก็คือมสวใช่ไหมตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้มีเหมือนกับเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่า TOR เนี่ยเขียนแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของแบบฟอร์มมาตร

0: ฐานของข้าราชการที่ใช้ฉบับเดียวกันถูกไหมแต่ละอันก็จะมีวิธีการที่อาจจะมีความแตกต่างอย่างกรณีที่บอกว่าถ้ามีปัญหาทุจริตหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆมสว.ต้องรับผิดชอบ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยมันจะทำยังไงถ้าเกิดว่าประเด็นนี้มันเป็นความผิดของคนอื่นเนี่ยมสว.ยังต้องรับผิดชอบไหมเนี่ย
1: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของโครงสร้างในทีโออาร์เองเนี่ยถ้าจะบอกว่าอย่างน้อยมันต้องมีเรื่องอะไรบ้างนะคะทุกเรื่องเนี่ยทีโออาร์ก็เป็นสัญญาอย่างนึงใช่ไหมคุณสวัสดิ์สัมพันธ
0: ์
1: จบปะในเมื่อสัญญาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายจริงๆลักษณะแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องปฏิรูปนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อน
0: เออก็เห็นว่ามีก็มีจะเขาเรียกว่าปร
1: ับ
0: ระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เห็นข่าวนะ
1: โอ้โห
0: มัน
1: ต้องทำอย่างรุนแรงเลยค่ะคุณ
0: มันต้องเป็นฉบับมาตรฐานเหมือนกันเพราะว่าคนจะได้รู้ไงว่ามันมีอะไรเพราะว่าอันเนี้ยหนึ่งก็ไม่ได้โทษสทเพราะว่าเขาก็ต้องการให้เรารับผิดชอบเพราะเราเป็นคนรับจ้างใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในส่วนเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาแบบเนี้ยจะจับมือใครดมกว่าที่จะไปรู้ผลที่มันเกิดขึ้นเนี้ยทั้งสองฝ่ายก็เสียหายทั้งสองฝ่ายนะ
1: ถูกเสียหายแบบพูดง่ายก็คือ
0: มันต้องใช้เวลาอี
1: กนานนะคะโอ้เสียชื่อด้วยคนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมหัวจมท้ายก็กลายเป็นว่าต้องเสียชื่อไปด้วยแต่จริงๆอ่ะนั่นเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายอย่างนึงนะเหม
0: ือ
1: นที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าจริงๆมันมีระบบในการจัดสอบอ่
0: ะ
1: ที่มันเป็นมาตรฐานกลางแล้วก
0: ็
1: ม
0: ัน
1: โกงไม่ได้อ่ะมันมีอยู่แล้วด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นมันควรต้องเป็นค่ะ
0: แป๊บนึงขออนุญาตสังข่าวต้นชั่วโมงซิซิลูยังไม่ไปไหน
1: ได้ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้

0: ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายจี้งบกกต.ปปช.และสตง.ไม่ใช้ในภารกิจหลักทำงานค้านสายตาประชาชนการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาในระดับรับหลักการซึ่งการประชุมเข้มข้นตั้งแต่ช่วงครึ่งวันเช้าเริ่มตั้งแต่นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนอภิปรายตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณของ3องค์กรอิสระได้แก่กกต.ปปช.และสตง.วงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาทโดยชี้ว่าใช้งบไม่คุ้มค่าและกำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาจากประชาชนท่านนี้ระหว่างการอภิปรายนางสาวพนิดานำภาพโผยเลือกสว.มาแสดงพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของผลการเลือกตั้งก่อนพาดพิงการทำงานของปปช.ในกรณีไม่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งที่เคยพ้นจากตำแหน่งจากคดีซุกหุ้นทำให้นายสนองเทพอักษรนรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงหลายครั้งว่าเป็นการอภิปรายนอกประเด็นงบประมาณและพาดพิงบุคคลภายนอกนอกจากนี้นางสาวพนิดายังวิจารณ์การตั้งงบก่อสร้างอาคารของทั้ง3องค์กรรวมถึงโครงการที่ล่าช้าและอาคารที่ถูกปล่อยร้างพร้อมเสนอให้ชะลอการก่อสร้างลดงบผูกพัน

0: ปรับใช้งบไปสู่ภารกิจหลักและเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระในระยะยาวอิหร่านยังไม่คุยกับสหรัฐอิหร่านปฏิเสธเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนระดับสูงของสหรัฐส่งผลให้ความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนต้องชะงักลงโดยอิหร่านย้ำว่าต้องเคลียร์เงื่อนไขการหยุดยิงที่ลงนามไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนให้ลงตัวก่อนที่จะขยับไปเจรจาประเด็นยากๆอย่างการจำกัดโครงการนิวเคลียร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการพบหารือกับฝั่งสหรัฐในทุกระดับแม้ว่าเจเรดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงโดฮาแล้วแต่ทางการกาตาร์และอิหร่านระบุว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะได้หารือผ่านตัวกลางเท่านั้นโดยไม่ได้พบหน้ากับฝั่งอิหร่านโดยตรงแต่ทั้งสองประเทศยังคงมีกำหนดเจรจาทางเทคนิคในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์ค่ะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: มีคำถามจากทางบ้านมามากมายแล้วก็แซวก็มีด้วยนะคะเอาแซวก่อนก็แล้วกันจะได้อารมณ์ดีๆบอกโหดร.กิฟต์เนี่ยคล่องมากเลยอ่ะท่านคงเตรียมเคลียร์พูดทุกเรื่องแบบอย่างแน่นปึกหรือไม่ก็แทบไม่หายใจหรือไม่ก็ตอบทุกวันย้อนกลับมาทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เวลามีหน่วยงานราชการไปรับจ้างแบบนี้เนี่ยนะคะดร.กิฟต์สัญญาณชัดเจนนะคะ
3: ค่ะคุณตัวอ้อยตัวพันได้ยินค่ะ
1: ได้ยินนะ
2: ค
1: ะได้ยินตอนมีคนแซวเปล่าบอกจะ
3: แต่ว่าอะไรคะ
1: แซวว่าโหอาจารย์ดร.กิฟต์เนี่ยเตรียมมาดีมากแม่นปึกพูดได้แบบแทบจะไม่หายใจข้อมูลเต็มตะกะล้นล้วนอาจจะหรือว่าถูกถามทุกวันตอบจนคล่องทีนี้มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเรา
3: ความโชคดีของพวกเรานะคือ เรามีความยืดหยุ่นแล้วประการที่สองคือเนื้อหนามาดูแลเรื่องสื่อสารองค์กรแล้วเราก็เป็นนักกฎหมายมันก็เลยเหมือนกันเราก็สงวนหลายคำพูดของเราเนาะว่าเอ๊ะมันประมาณไหนเพราะเราก็รู้ว่าบางเรื่องอ่ะมันไปพลาดจริงถึงคนอื่นมันก็ไม่ดีไงนะคะแล้วก็มาเจอกับตัวเองนี่ก็ต้องขอบพระคุณจริงนะคะแม้กระทั่ง FC รายการเราก็ส่งกำลังใจมากันเยอะค่ะใช่ขอบพระคุณแบบจับใจจริงเลยค่ะ
1: เวลาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอย่างกรณีถ้าเป็นบริษัทเอกชนอย่างที่ฉันเคยทำงานบริษัทเอกชนเวลาจัดซื้อจัดจ้างมันก็จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทใช่ไหมแต่อย่างกรณีของมหาวิทยาลัยแล้วไปจัดซื้อจัดจ้างคือไปรับทำงานกับหน่วยงานอื่นแบบเนี้ยนะคะอย่างกรณีนี้คือสำนักศึกษาใช่ไหมหลายคนสงสัยว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนื่องจากมันมีหลายคณะหลายสำนักนะ1 หน่วยเนี่ยที่ออกไป

0: ทำงานข้างนอกเนี่ยแล้วก็เป็นงานมหาวิทยาลัยนั่นแหละในนามมหาวิทยาลัยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยหรือเวลาทำสัญญาอะไรต่างๆมันต้องมีหน่วยงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือว่าในสำนักนั้นหรือว่าต้องไปตามอย่างคณบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเนี่ย ที่จบด็อกเตอร์กฎหมายเนี่ยมาช่วยด้วยหรือเปล่าหรือมันยังไงต้องไปลากแบบนั้นมามาเพราะเห็นต้องไปช่วยอาจารย์ที่โรงพักทองหล่อด้วยวันนั้นในเห็นออกทีวี
1: อะไรคนสงสัยหน้าที่เนาะว่านั้นก็เป็นหน้าที่ในบทบาทของความเป็นรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรแล้วกันแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวน่ะมองแบบนี้ว่าอันนี้นักกฎหมายนะเอาบุญหลักการคือนั้นเรียนว่ามันต้องมีระเบียบอยู่แล้วภายในอ่ะเรื่องการมอบอำนาจต่างๆเนาะใช่ไหมคะถ้าศูนย์รวมเนี่ยเราอาจจะไม่มีคณะสถาบันสำนักเนี่ย10-20คณะหรือสถาบันเฮดเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าในมหาวิทยาลัยเราจะเรียกอธิการบดีเนาะนะส่วนงานอื่นๆเลยต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกอาจจะไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยเฮดเบอร์หนึ่งเนี่ยคงจะไม่ได้ไปลักษณะว่าโอ๊ยไปทำให้ทุกเรื่องเพราะว่าแต่ละส่วนงานเองเขาก็มีพันธกิจของเขาถูกไหมคะโอ้อย่างเวลาเราบอกว่าเราอยู่คณะไหนเราก็บอกว่าคณะสังคมคณะบริหารธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นหน้าที่หรือพันธกิจหลักของคณะของเขานะคะแต่พอดูภาพรวมแล้วเนี่ยระเบียบมันก็จะบอกเลยบอกว่าถ้าคณะสถาบันสำนักจะไปเองกับคนนอกมันต้องได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีอย่างเงี้ยเป็นต้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวไปนะคะดังนั้นการทำหลังจากนั้นมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่เปิดและส่วนงานเนี่ยเขาไปดำเนินการต่อไปนะคะแต่หลังจากนี้ไปเดี๋ยวคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นถึงเขาเรียกจุดช่องโหว่ตรงนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตนะคะแต่เรื่องเองเนี่ยมองแบบนี้ว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยที่มันไปในเชิง policy หรือนโยบายได้สำหรับทุกที่เลยเนี่ยคือ TOR ในการจัดจ้างหรือจัดซื้อภาครัฐถึงแม้กระทั่งการจัดสอบภาครัฐเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วไม่ควรจะเปลี่ยนแบบ TOR ที่เป็นเขาเรียกผลลัพธ์เน
0: า
1: ะใช่ไหมคะเอาพุทธเดชเนี่ยมันควรจะไปเป็นเรื่องของ TOR ที่เน้นเรื่องของความมั่นคงหรือความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสของกระบวนการได้แล้ว
0: ค
1: ือปัจจุบันอ่ะไปเน้นว่าอาจจะสอบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะ TOR มันต้องเน้นเรื่องกระบวนการและความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงความโปร่งใสของกระบวนการแล้ว
0: เพราะอันนี้มันเป็นหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐด้วยนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
1: ใช่นะคะดังนั้นการกำหนดมาตรฐานด้านการกำกับดูแลต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่เราแชร์กันว่าโอ้หลายประเทศเขาไปใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน AI หมดแล้วอะตรงนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดคุณใช้ AI แต่ถูกต้องมันมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้คนเพราะการตรวจสอบย้อนหลังมันคือเงื่อนไขบังคับของสัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นได้คือแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องผลลัพธ์ล้วนๆไม่ใช่สิมันต้องไปดูกระบวนการสิถูกไหมคะอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นถ้าประเทศไทยจะยกระดับเดินพูดไปถึงประเทศเลยนะไม่ได้พูดเฉพาะต่อจงที่ไหนนะถ้าประเทศไทยจะยกระดับเนี่ยTOR ในลักษณะแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันจะลดโอกาสการทุจริตในเชิงระบบได้เลยแล้วสุดท้ายไม่ต้องไปดูที่อะไรเลยค่ะโฟกัสที่ระบบอย่างเดียวเราจบถูกไหมนะแต่ถ้าเกิดโอ้ยเราก็ยังมีแบบอันนั้นอันนี้อันโน้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมองว่าการลงทุนอย่างนึงอ่ะมันอาศัยหลายเหมือนมันก็ต้องใช้เงินเนาะถึงแม้กระทั่งความรู้ความสามารถต่างๆแต่ประเทศเราอ่ะยังไงก็ต้องมันอย่างนี้วงจรนี้ไม่พ้นนะธรรมชาติเนี่ยมันไปยุค AI ยุคเทคโนโลยีที่มาทำแทนแล้วมาตรวจสอบได้ขนาดนี้แล้วอ่ะประเทศอื่นเขาบล็อกเชนก็ตรวจแม้กระทั่งปื๊ดทีนึงรู้เลยนะคุณอาหารที่คุณกินมาจากที่ไหนบ้าง
0: มาจากที่ไหนก็ต้องใช้หลักการแบบนี
1: ้ทั้งหลักการเดียวกันถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยจะปิดช่องโหว่ได้มากแล้วก็จะน่ะมองในมุมภาพกว้างว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศได้มากเลยสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเคสแบบนี้เกิดขึ้นน่ะความเสียหายมันทุบหย่อมย่าคุณมันเกิดขึ้นทุกที่ถูกไหมคะจะบอกว่าเยียวยาคนใดคนหนึ่งจริงๆมันไม่ได้ด้วยซ้ำน
0: ะ
1: ทุกคนก็เหมือนกับว่าเสียหายไปหมดนะแล้วก็ภาพลักษณ์ในมุมของประเทศของเราด้วยแม้กระทั่งเดินอ่ะพูดเลยไปถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบในการตรวจสอบยาเสพติดที่ออกจากประเทศก็เหมือนกัน
0: มัน
1: ทำได้มันทำได้คุณมันจะทำหรือเปล่าเนี่ย
0: จะที่ละเลยหรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: แต่อันนี้กรณีของสายการบินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาที่

0: หิ้วยาเสพติดออกไปแล้วมันต้องผ่านเครื่องแบบปกติถูกไหมไม่ได้เป็นไม่ได้ผ่านระบบปกติอันนี้มันจะอยู่ในชุดพิเศษที่เป็นพนักงานซึ่งอาจจะมีทางเข้าออกแล้วก็วิธีการที่มีความแตกต่างตรงจุดนี้อาจจะทำให้เกิดเป็นช่องว่างแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดขึ้นได้เป็นไปได้ไหม
1: ก็เป็นไปได้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีมาตรฐานของมันอยู่นะคุณเสือพันธ์เรามันก็ต้องศึกษาจากที่อื่นนะฮะมาตรฐานอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมองว่าอย่างบางประเทศเนี่ยมันเขาเรียกเข้มงวดหรือเปล่าค
0: ือ
1: ใช่คือ
0: เอาแบบออสเตรเลียเอาแบบออสเตรเลียนั่นแหละ
1: บางคนน่ะบอกว่าอุ้ยขาออกไม่เข้มหรอกคือจริงๆเรียนตามตรงนะเรียนตามตรงนะแค่ว่าประเทศจีนนะเอออย่าพูดว่าแค่ว่าหรือคือประเทศจีนนี่เข้มมากนะคุณจะออกจากประเทศเขาอ่ะคุณตรวจ3สเต็ปเลยนะโอ้โหต่อคิวกัน3รอบเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันเข้มขนาดนี
0: ้
1: ตรวจแล้วตรวจอีกใช่แต่ก็คือเขาป้องกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไงดังนั้นถ้าเราจะยกระดับมาตรฐานเราจะคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วถูกไหมคะเราจะคิดแบบเดิมบอกว่าเอ้ยขาออกไม่เป็นไรนะเครื่องตรวจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ไงถูกปะนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบประกันจัดสอบอะคุณเฉลิมพงศ์จัดผ่านเหมือนกัน
2: ไม่แต่ฟังคำให้สัมภาษณ์ของร
1: ั
2: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านบอกว่าโดยปกติเนี่ยผู้โดยสารขาออกก็จะตรวจกันอย่างเข้มข้นแต่ที่ไม่มีการตรวจกัปตันสจ๊วตหรือว่าพนักงานต้อนรับแอร์โฮสเตสเนี่ยเพราะว่าสังคมเราให้เกียรติกันนะ
0: ก็
2: จะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องยาเสพติดก็จะไม่ได้เข้มงวดกันมากนะเพราะว่าเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราให้เกียรติกันอย่างนี้ถือว่ามันหลายมาตรฐานไหมตรวจประชาชนก็ตรวจอย่างนึงตรวจพนักงานตรวจกัปตันตรวจสจ๊วตก็อีกอย่างน
1: ึ
2: งอย่างนี้มันต้องแก้ไขยังไงครับ
1: คือนั่นแหละก็คิดแบบนี้นะว่าถ้าเกิดเราพูดแบบนี้ต่อไปมันก็ไม่มีมาตรฐานเหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหมคะโอ้ก็ท้ายที่สุดประเด็นสำคัญเนี่ยลูกเรือเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้โดยสารทั่วไปเข้าใจได้มันก็มีคล้ายๆกับช่อง
0: พิเศษ
1: สำหรับนั่นแหละ
0: สตาร์ทต่างๆนะคะเพราะเขาต้องเข้าไปทำงานก่อนไปเตรียมงาน
1: ถูกต้องแต่มันก็ไม่ได้แปลว่า
0: จะไม่ต้องตรวจ
1: ละเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะดังนั้นคดีเหล่านี้เองเนี่ยเรียนคิดว่าตรวจหมดแหละแต่ว่าเกียร์เป็นครูต่างๆเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่และขั้นตอนภายในเนี่ยแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์มันต้องไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีช่องว่างในการขนยาเสพติดสิถูกไหมคือมันจะพูดแบบนั้นอ่ะถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารักษามาตรฐานตรงนี้ให้ได้เนี่ยการที่จะบางจุดให้มันง่ายขึ้นอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเข้าใจได้แต่การตรวจมันก็ต้องไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเขาเป็นลูกเรือเขาเป็นกัปตันนะโดยไม่ต้องตรวจยาเสพติดเพราะว่าคำแบบนี้มันยังไม่ได้อ่ะคุณเถรวาทพันธ์นะคะดังนั้นในการตรวจอภิสิทธิ์อะไรบางจุดเข้าใจได้แต่ว่าความเข้มข้นในเรื่องบางเรื่องที่ต้องมีมาตรฐานอ่ะมันต้องมีนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมนะคะ
3: ค
1: ือแล้วยุคนี้ปัจจุบันเนี้ยเดินคิดว่าถ้าเรารู้ว่าจุดปัญหาเราอยู่ตรงนี้คือเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำหนึ่งที่เดือนฉันติดอยู่ในใจเดือนมากแล้วไม่อยากให้ทุกคนใช้เลยอ่ะคือบอกว่าโอ้ยเขาก็ทำเรื่องแบบนี้พูดง่ายๆโกงกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
0: ธรรมนาน
1: มันเขาเรียกว่า mindset แบบนี้มันไปต่อไม่ได้นะคุณถูกไหมถ้าเราบอกว่าทำมานานแล้วนะคงต้องทำต่อไปอ่ะอันนี้เราจบแล้วนะมันก็ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วถูกไหมคะอย่างเงี้ยเหมือนการมาตรฐานในการตรวจถ้าเรารู้ว่าเราหย่อนยานตรงไหนอ่ะเราก็ต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่ใช่บอกว่าเราหย่อนยานได้ไง
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือก็มีหลายประเด็นที่เราคงต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องปฏิรูปนะหลายคนสงสัยยังอย่างกรณีของแอร์โฮสเตส
1: ค่ะ
0: นะคะที่มีขออภัยมีข้อต่อสู้ที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องคือแค่รับจ้างขนของไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดก็มีประเด็นที่นักกฎหมายออกมาให้ความรู้ว่าคำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบไงมันตอบแบบมันไม่เหมือนเวลาเราตอบแบบศรีถนนชัยในประเทศไทยอ่ะ
1: โ
3: อ้ครับ
0: ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในบางกรณีเขาอาจจะไม่รู้จริง
1: เข้าใจเลยค่ะคือประเด็นนี้เข้าใจอย่างยิ่งนะคะคือเรื่องของประเด็นที่ไม่รู้แล้ว
0: ว่าม
1: ันเป็นอะไรนะคะ ้างได้ค่ะแต่ต้องพิสูจน์คือ

0: เหมือนคดีอื่นๆที่เราเคยเห็นนะคะว่าเราก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ประมาทเนาะแต่ประมาทเลินเล่ยหรือไม่อ่ะมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและหลักฐานนะอันนี้รู้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการที่บอกว่าไม่รู้ปั๊บเนี่ยศาลต้องดูจากไหนบ้างอันนี้เดินลงในรายละเอียดนิดนึงเนาะ1ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าถูกไหมรับจากใครรู้จักคนที่ฝากไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวได้ค่าจ้างเท่าไหร
1: ่คุณใช้ความระมัดระวังเพียงพอหรือเปล่า
0: ของผิดปกติเปล่า
1: เ
0: ออค่าจ้างเท่านี้แต่ว่าของดูราคาไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะน้ำหนักแตกไหมนะเคยมีการตรวจสอบหรือเปล่าว่าเอ๊ะข้างในมันมีอะไรนะ
1: ข้
0: อความในโทรศัพท์เป็นยังไงพฤติการก่อนหลังเดินทางการโอนเงินคือพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่ารู้หรือไม
1: ่
0: คำว่ารู้หรือไม่รู้นี่คือสุจริตหรือไม่สุจริตถูกไหม
1: ถูก
0: ก็นะคะด
1: ัง
0: นั้นหลักการเนี่ยหลายประเทศใช้ว่าบุคคลเนี่ยศาลจะตั้งคำถามแบบนี้เลยค่ะคนคนนี้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการจะรับฝากของในลักษณะนี้แบบนี้ไหม
1: ประมาณวินยูชนแบบนี้ใช่ไหม
0: อ๋อถูกต้องแล้วจริงๆอ่ะคุณอย่าลืมนะว่ามาตรฐานของสายการบินอ่ะสายการบินระหว่างประเทศจำนวนมากเลยนะคะมีนโยบายชัดเจนว่า1ห้ามรับฝากสัมภาระจากบุคคลอื่นอันที่2ห้ามขนของที่ไม่ทราบแหล่งที่ม
1: า
0: และสุดท้ายคือลูกเรือต้องรับผิดชอบต่อสิ่งของในกระเป๋าของตนเองแล้วถ้าถามว่าเราแค่นี้เนี่ยมันสำคัญมากๆแล้วทุกคนก็พูดได้หมดแล้วค่ะว่าเราไม่รู้ถูกไหม
1: แต่จริงๆแล้ว
0: เราควรรู้หรือเปล่
1: าที่พูดมาเนี่ยติ๊กถูกทุกข้อใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ตะกี้บอกเนี่ยหนึ่งอะไรนะต้องรับผิดชอบอันนี้แน่นอนสองต
0: ้
1: องรู้ที่มาเ
0: ออค่ะกรณีลูกเรือต้องรับผิดชอบในของที่อยู่ในกระเป๋าตนเองด้วย
1: กรณีที่เราไปรับจ้างแบกของข้ามแดนแบบนี้นะแล้วก็รับจากใครก็ไม่รู้มันไม่ใช่เหมือนอย่างเรา3คนรู้จักกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบกขนมไปต่างประเทศแต่เป็นกรณีที่ใครก็ไม่รู้ทักแชทมาแล้วก็ฝากหรือจ้างหิ้วของไปออสเตรเลียซึ่งมี2ประเทศคือออสเตรเลียกับไต้หวันซึ่งก็เป็นประเทศที่เข้มงวดในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทราบที่มาคุณไม่เคยเห็นหน้าคนที่ฝากส่งคุณไม่รู้จักเขามาก่อนเนี่ยเฮ้ยรับจ้างได้เปล่าเนี่ย
2: รับจ้างได้ต้องยังกล้าไปรับจ้างเขาอีกนะ
0: ความลำบากมันคือตรงนี้คือเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าสุจริตใจอะเนาะรับจ้างมาต้องการหารายได้ฉันพูดตรงๆนะอันนี้คือขาดลิเท
1: เ
0: รซี่นะคุณใช่ไหมคือขาด
1: ความ
0: รู้ในมุมตรงนั้นอะ
1: แล้วมันอยู่ในงานของคุณ
0: เออใช่แล้วถ้าจริงแม้กระทั่งพวกเราไม่ได้เป็นเคเบิลครูหรือว่าไม่ได้เป็นก็เรียกว่าแอร์โฮสเตสอะเนาะเรายังไม่ทำเลยนะ
2: ใช
0: ่จริงๆนะคะแต่โอเคเข้าใจได้ว่ามันอาจจะอะไรต่อมีอะไรเราไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าการพิสูจน์เนี่ยแค่นี้สมมติคุณสุจริตจริงๆนะแค่คุณต้องไปติดคุกอยู่ที่ประเทศปลายทางอ่ะมันแค่นี้ชีวิตก็ลำบากแล้วมั้งคุณคุณสุจริตหรือทุจริตตอนนี้ไม่มีใครรู้แต่อยู่ในคุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะประเด็นตรงเนี้ยแล้วทุกคนต้องมีลิเทอเรซีนะทุกเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคิดเลยว่าท้ายที่สุดถ้ามนุษย์นะมีแค่ในตรงเนี้ยความรอบรู้ในส่วนที่ตัวเองต้องมีอยู่อ่ะจบแล้วนะคะเราก็เลยกลับมาโทษตัวเองว่าการศึกษาเรามันไปถึงไหนแล้วโหบางเรื่องมันทำไม่ออก
2: ที่ทางออสเตรเลียเขาตั้งข้อหากับแอสเซคนนี้คือนำเข้ายาเสพติดที่ควบคุมตามแนวชายแดนในปริมาณเพื่อการค้านั่นข้อหาหนึ่งนะครับโทษจำคุกเขาบอกสูงสุดเนี่ย25ปีอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหาครอบครองยาเสพติดเทียบควบคุมตามแนวชายแดนก็โทษจำคุกสูงสุด25ปีโดน2ข้อหาเนี่ยปาเข้าไป50ปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็มีกำหนดการจะขึ้นศาลในนครนิวยอร์กอีกครั้งวันที่14กันยายนด้วยคือระหว่างนี้ก็ติดคุกไปก่อนรอจะขึ้นศาล
0: คุณสวัสดิ์สำคัญจำได้ไหมว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยนะเป็นประเทศที่หนึ่งในไม่กี่ประเทศที่คุณต้องเช็คก่อนด้วยนะว่าคุณไปประเทศเขาคุณเอาอะไรใส่กระเป๋าแคริออนไปด้วยบ้างแล้วก็พอถึงตรงนั้นแล้วน้องหมาที่นู่นเก่งมากเลยนะดมไปหมดเลยแล้วก็แบบว่าโอ้เก่งมากแล้วที่เนี่ยเป็นประเทศที่เขากลัวเชื้อโรคอะเนาะแล้วพอคุณเอาแม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอะคุณยังต้องดีแคร์เลยถ้าเขาไม่ให้เอาเข้าคุณก็ต้องวางทิ้งไว้ตรงนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ความอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าจะขยายไปถึงอีกจุดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณจักรพันธ์อ่ะพูดเนี่ยถูกหมดเลยแต่รัฐบาลออสเตรเลียจะไม่จบแค่นั้นด้วยนะเขาจะขยายผลไปที่

0: ครือข่ายด้วยเพราะว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นไอตัวอะไรนะ AFP อ่ะโอ้ Australian Federal Police อย่างเงี้ยเขาจะทำงานร่วมกับคล้ายๆกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงพรมแดนนะคะแล้วเขามักจะมองว่าคนที่ถือกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดของคดีนะเขาจะสอบสวนต่อไปเลยว่าใครจ้างคุณมาใครเป็นผู้จัดหายาผู้รับปลายทางเป็นใครเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรเครือข่ายทั้งประเทศต้นทางปลายทางเป็นอย่างไรคดีเหล่านี้ไม่ได้จบอยู่แค่ลูกเรือคนนี้คนเดียวค่ะ
1: อันนี้ไม่นับความ
0: เสียชื่อเสียงของต้นทางด้วยนะ
1: ความละหลวมของการตรวจตราของท่าอากาศยานของไทยมันบกพร่องมากไหมครับเพราะว่าเขามีสถิติข้อมูลนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยคดีที่มีการนำยาเสพติดจากประเทศไทยไปเนี่ยทั้งหมด6คดีด้วยกันนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมก็มีชาววิกตอเรีย3คนถูกตั้งข้อหาพยายามลักลอบขนยาเสพติดไปก็นำมาจากเดินทางออกมาจากประเทศไทยไปถูกจับได้ที่สนามบินซิดนีย์อีกคดีนึงเมื่อ20มีนาคมปีนี้เหมือนกันที่มีชาวมาเลเซียนะครับพบยาบ้าซ่อนไปในขวดแป้งหอมก็ถูกจับที่สนามบินซิดนีย์ก็เดินทางออกมาจากประเทศไทยเหมือนกันและคดีที่3คือเมื่อวันที่23เมษายนครับก็บอกว่ามีชาย3คนถูกจับกุมเพราะเดินทางขนเฮโรอีนจากประเทศไทยไปเช่นเดียวกันนะครับและก็อีกคดีนึงซึ่งเกิดก่อนหน้านี้คือเมื่อปลายเดือนนี้เองเดือนพฤษภาที่มีหญิงชาวฝรั่งเศสนะครับถูกจับกุมที่สนามบินเพิร์ทในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดนะครับโดยซ่อนไว้ในขวดเจลอาบน้ำก็เดินทางมาจากประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็มารายล่าสุดคือแอร์โฮสเตสท่านนี้คืออย่างนี้คือเกิดจากความละหลวมของหน่วยงานราชการไทยหรือเปล่าครับที่ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เล็ดลอดออกไปจากผู้โดยสารขาออกครับ
0: อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่านะฮะประเด็นที่ว่าละหลวมหรือไม่ยังตอบไม่ได้ในทันทีตอนนี้เนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือแบบนี้ว่ามาตรฐานในการตรวจที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันมีอยู่ถูกไหมคะแต่สมมตินะตรวจแล้วตามมาตรฐานแต่ยาเนี่ยถูกซ่อนแบบแนบเนียนมากอะไรอย่างเงี้ยมันตรวจไม่พบอันนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดของสถานเขาเรียกสนามบินต้นทางแบบโดยอัตโนมัตินะนะคะดังนั้นการตรวจขาออกเนี่ยของสนามบินเนี่ยโดยหลักการเนี่ยจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตรวจยาเสพติดเป็นหลักคุณจะเห็นว่าเวลาเราไปสนามบินเวลาจะบินไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของsecurity ถูกไหมคะพวกอาวุธระเบิดวัตถุอันตรายพวกนี้อันเนี้ยชัดเจนว่าต้องมีเรื่องของความปลอดภัยการบินนะคะแต่จุดโฟกัสเขาไม่ได้อยู่ที่จุดเรื่องของการจับยาเสพติดเป็นหลักเนาะแต่สมมตินะคะถ้ามันมีสัญญาณผิดปกติแล้วดันไม่ตรวจต่ออย่างเงี้ยอันเนี้ยมีความบกพร่องต่อเช่นสมมติเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยเห็นว่าเอ้ยมีช่องที่เป็นลับอยู่แบบมันหนาผิดปกติน่าเหลืออะไรต่อมีอะไรอันนี้มีความเสี่ยงในลักษณะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือมาตรฐานที่กำหนดแล้วเจ้าที่ปล่อยผ่านไปอันนี้ต้องสอบต่อค่ะว่ามีความประมาทละเว้นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่เป็นผู้ช่วยเหลืออยู่ในกระบวนการแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นมาตรฐานสากลเนี่ยให้ตรวจได้นะคะลูกเรือเนี่ยคือจริงๆต้องตรวจนะคะไม่ได้ยกเว้นนะคะส่วนที่อย่างออสเตรเลียเองเนี่ยเขาตรวจภายใต้สกรีนนิ่งตามเรื่องของระเบียบของเขาภายในอยู่แล้วนะคะอันนี้มันอยู่ในซับของกระเป๋าอีกทีหนึ่งเนาะดังนั้นพอคนถามบอกว่าเฮ้ยแล้วไม่ทำกฎหมายการบินไม่ได้ดูแลเรื่องนี้หรอต้องบอกว่ากฎหมายการบินเนี่ยเขาเน้นเรื่องการป้องกันความไม่ปลอดภัยทางการบินเลยใช่คือ aviation security ถูกไหมคะดังนั้นมาตรฐานสากลเขามีอยู่ที่เราเคยได้ยินก็ไอ้พวกอะไรนะ Annex 17จำได้ใช่ไหมคะเรื่องของInternational Civil Aviation Organization อันนี้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและแต่ละประเทศเนี่ยเขากำหนดเลยค่ะแต่ประเทศต้องมีอะไรบ้างเขาก็1 2 3 4 5กันไว้และทีนี้กฎหมายของประเทศที่เป็นกฎหมายภายในเขาก็ต้องไปทำ compliance หรือว่าปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนะคะดังนั้นมาตรฐานขั้นต่ำที่สนามบินต้องมีเนี่ยอย่างน้อยก็คือเอ็กซเรย์สัมภาระถูกไหมคะเรื่องของไอ้ที่เครื่องตรวจจับที่เป็น walk through นะตรวจสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องอันนี้มีแน่นอนการควบคุมพื้นที่การบินหรือ air flight อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าคุณเข้าพื้นที่ห่วงห้ามคุณต้องมีใบเข้าออกบัตรผ่านถูกไหมคะการตรวจสอบประวัติบุคลากรที่เข้าพื้นที่ต่างๆสุ่มตรวจต่างๆทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่ผู้โดยสารลูกเรือด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยและสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพของระบบรักษาความปลอดภัยแบบต่อเนื่องดังนั้นถ้าตรวจยาเสพติดไม่เจอยังไม่ได้ถือว่าผิดโดยอนุมัตินะคะ พียงแต่ว่าต้องกลับไปดูในรายละเอียดด้วยว่า

0: ปฏิบัติตามมาตรฐานแล้วหรือยังถ้าเกิดเนี่ยมันคือสาเหตุของการทำสอบภายในถูกไหมคะเทสอย่างเนี้ยมันคือไม่ใช่ความผิดพลาดของเรื่องคนคนเดียวแต่ต้องถูกตรวจสอบในเชิงระบบด้วยและอันนี้ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเลย
1: ค่ะ
0: ก็ compliance ค่ะคุณสุพรต่อพันด้วยประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าระบบกำกับติดตามต่างๆเนี่ยมันสำคัญพอๆกับผลลัพธ์เลยนะ
1: ค่ะ
0: สมมติเรารู้แหละผลลัพธ์มันไปถึงตรงนู้นอ่ะแล้วมันเจอยาเสพติดถูกไหมคะแต่แค่นั้นไม่พอต้องย้อนกลับมาอีกด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเส้นทางบ้างไอ้สองสามคดีนี้มันคล้ายกันเลยเนาะ
1: ค่ะพักโฆษณาแป๊บหนึ่งสัก2นาทีสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะดร.กิฟสัญญาณอยู่ไหมคะ
6: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องนัทธิดาที่ยื่นฟ้องกกต.กรณีที่เรื่องบาร์โค้ดนะคะบนบัตรเลือกตั้งโดยบอกว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยที่นางสาวนัทธิดานิโครทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยอ้างว่าการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1นะคะและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2ที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25แล้วก็มาตรา41วงเล็บ3นะคะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง2 อย่างใดเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามมาตรา213อันนี้ก็คือตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะก็คือศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องบุคคลที่ฟ้องกกต.บอมบาโค้ดบนบัตรเลือกตั้งจบจบไหมจบไหมจบไหม

0: าชนที่อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาในรัฐธรรมนูญดีเท่ากับศาลก็เลยนำเรื่องมาร้องนะคะแล้วก็จะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็คือคลี่คลายความข้องใจอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจ
1: เข้าใจแล้วครับต้องฝากไปคือคุณรณรงค์ว่าคุณรณรงค์ก็ไปร้องไว้เหมือนกันดูซิว่า
0: เข
1: าจะมีคำชี้ขาดทำไมโอ้มีคนร้องเรื่องนี้กันเยอะ
0: หลายท่านนะหลายท่าน
1: ปัดตกไปปัดตกไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มยังเหลือคุณรณรงค์นี่ซึ่งเข้าใจว่าไปร้องน่าจะถูกที่ถูกทางกับเพื่อน
0: ค่ะก็มีก็หลายประเด็นนะหลายประเด็นที่วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ติดตามกันเนี่ยนะคะอย่างกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้องเหตุที่มีผู้ร้องกกต.พิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง อีกท่านหนึ่งก็ถามมาก็คือชี้ว่าเอกสารนั้นไม่บรรยายผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าเสรีภาพโดยตรงยังไงแล้วก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะคะคุณจักรพันธ
1: ์กลับมาเรื่องผู้ว่ากทม.กันหน่อย
0: ได้
1: ตั้งผ่านไปแล้วนี่ก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ประกาศผลการนับคะแนนค่อนข้างอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นี่ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับได้รับคะแนน 1,537,784 คะแนนอันนี้เป็นทางการแล้วนะครับตามมาด้วยคุณมาริกาคุณมิตรกูลอันดับ2นะครับได้ 304,494 คะแนนแล้วก็คนที่3ดร.โจนะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้ 188,144 คะแนนครับแล้วก็ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็อย่างที่ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเช่นเดียวกันคือผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็ได้ไปทั้งหมด22เขตนะครับกลุ่มคนทำงานได้ไป11เขตพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้รับเลือกตั้งเป็นสก.ทั้งหมด8เขตด้วยกันนะครับตามมาด้วยกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์นะครับคือพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยก็ได้ไป4เขตด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผู้สมัครอิสระที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสก.เนี่ย3คนด้วยกันอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม Better Bangkok นะครับได้ไป2คะแนนผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่สังคมจับตามองหรือแม้แต่วงการเมืองสภาเล็กก็จับตามองก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับถ้าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติกันนะครับก็คือพรรคประชาชนที่มี22ที่นั่งน่าจะได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่ายังได้คะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือมี50เขต50คนใช่ไหมฮะก็ต้องได้อย่างน้อย25คนขึ้นไปในขณะที่พรรคประชาชนได้รับการเลือกตั้งมาเพียง22คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไปหาผู้สนับสนุนอีกอย่างน้อยก็3หรือ4คนเป็นขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับการเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับทำให้พรรคอันดับ2กลุ่มอันดับ2นะครับคือกลุ่มทำงานเนี่ยเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครที่ไปแล้วคือคุณวิพุฒศรีวะอุไรนะครับซึ่งคราวนี้ก็ได้รับเลือกตั้งสกเขตบางรักนะครับและแม้กระทั่งคุณชยดาวิพัฒน์ภูมิประเทศคราวที่แล้วเธอก็เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับคราวนี้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในเขตคันนายาวก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภากันได้หากกลุ่มของพรรคประชาชนไม่สามารถที่จะรวบรวมคะแนนเสียงได้มากกว่า25คนขึ้นไปก็เป็นการประลองกำลังกันพอสมควรสำหรับการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครเที่ยวนี้นะครับแม้ว่าสภากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเขาจะทำหน้าที่แตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรคือถ้าเป็นสภาผู้แทนราษฎรนี่มันชัดเจนใช่ไหมฮะมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งฝ่ายกันให้ชัดเจนถ้าเผื่อพรรคไหนกลุ่มไหนเข้าสนับสนุนพรรครัฐบาลก็อาจจะมีตำแหน่งอะไรทำนองนี้แต่ในสภากรุงเทพมหานครไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่เพียงออกข้อบัญญัติพิจารณางบประมาณรายจ่ายแล้วก็ตรวจสอบการทำงานฝ่ายบริหารเท่านั้นรวมถึงตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาว

0: กรุงเทพมหานครก็ไม่ทราบว่าการแข่งขันในการที่จะเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครหลังจากเปิดสภาแล้วจะมีการแข่งขันกันเข้มข้นมากน้อยเพียงใดนะครับคือกลุ่มพลทำงานเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้พรรคประชาชนได้ไปรวบรวมคะแนนเสียงให้มากกว่า25คนขึ้นไปคือจะได้เป็นเสียงข้างมากสนับสนุนให้คุณที่เป็นข่าวนะครับคือคุณภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสกจากเขตบางซื่อเนี่ยน่าจะทำหน้าที่เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนด้วยครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าส่วนหนึ่งของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับคุณจุฬาภรณ์ครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีของคุณอนุทินด้วยใช่ไหมเรื่องของคุณอนุทิน
0: แต่เรื่องที่ก็กลับมาเรียนเรื่องกรุงเทพมหานคร
1: ได้ไหมนะคะใครที่ก็ทำเอาก่อน
0: ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับค
1: ุ
0: ณย
1: ัง
0: พอมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะไปยืนยันว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นั้นเพราะอะไรเขาเปิดโอกาสให้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับคุณจะต้องไปแสดงความจำนงแจ้งเหตุว่าเหตุใดถึงไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนรวมถึงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะไม่ฉะนั้นคุณจะถูกตัดสิทธิ
1: ์
0: หลายอย่างด้วยกันนะครับสิทธิ์ที่คุณจะตัดเรื่องแรกคือจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.หรือลงสมัคร
1: เพื่อ
0: ต
1: ั้
0: งเป็นสมาช
1: ิ
0: กต้องติด
1: โชคมาวาสนาส่งอ
0: ยากจะลงส.ส.อยากจะเป็นส.ส.เข้ามั่งอยากจะลงสมัครถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่28แล้วไม่ไปแสดงแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์คุณจะถูกตัดสิทธิ์นะไม
1: ่ได
0: ้ลงหรือแม้กระทั่ง
1: เพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโต
0: ห้องจีบเล็กๆจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้นะถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่สิทธิ์ที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้ในเขตกรุงเทพมหานครจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่กี่ท้องที่ก็ตามนะครับหรือข้อที่3ก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครับอันนี
1: ้
0: สิทธิ์ข้อที่4ที่3ที่จะเสียไปข้อที่4อย่างที่คุณว่าคุณชิวพรว่าหากบุญภาวาสนาส่งอยู่เฉยๆคนมาชวนว่าไปดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองหน่อยไหมไปเป็นที่ปรึกษาไหมไปเป็นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่สามารถทำได้นะครับถ้าหากคุณไม่ไปแจ้งการที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนคุณยังมีโอกาสที่จะไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้หลายช่องทางด้วยกันนะครับแจ้งไปได้ไปแจ้งด้วยตนเองที่เขตก็ได้หรือจะมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ได้หรือจะแจ้งโดยการส่งทางไปรษณียบัตรลงทะเบียนไปก็ได้หรือจะแจ้งผ่านเว็บไซต์อันนี้เป็นมือความสะดวกมากนะครับแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารทะเบียนกระทรวงมหาดไทยหรือผ่านทางแอปสมาร์ทบอร์ดก็ได้ครับถ้าหากคุณติดธุระด่วนไม่สามารถเดินทางไปได้ต้องออกเดินทางไปทำงานในพื้นที่ห่างไกลในวันนั้นนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยครับเป็นการรักษาสิทธิ์ในทางการเมืองของคุณด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ในสภาในช่วงวันก่อนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะไม่งั้นจะมีอ่าน
0: ช่วงนี้ก็เป็นการช่วงนี้ก็เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
1: กฎหมายนี้แล้วก็
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2570นะครับก
1: ็
0: มีการพูดคุยกันวันนี้วันสุดท้ายนะครับต้องพิจารณากันมา2วันแล้ววันนี้วันที่3วันสุดท้ายก็พิจารณากันนะครับว่าเขาก็ให้โอกาสนะครับได้มีการอภิปรายกันจนถึง2ทุ่มของคืนวันนี้วันสุดท้ายซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยวงเงินทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทครับ
1: ค่ะ
0: ก็วงบมาก็อภิปรายคุณสุภพรว่าเรื่องของวุฒิสภาพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมยังไงบ้างครับ
1: ก่อนที่จะไปเรื่องในสภานะส่วนใหญ่ก็รู้กันแล้วแหละกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์นะคะมีคำสั่งไม่รับคำร้องอีกเรื่องนะคะกรณีคำร้องที่นายธนวิทย์วงศ์ทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนา

0: คมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานจำได้ไหม
1: จำได้
0: เรื่องของนโยบายแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติประกอบกับผู้ร้องทั้งสองคือนายอนุทินแล้วก็นายพิพัฒน์ค่ะแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะในช่วงที่เขามีการสู้รบกันไงของสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะครับดังนั้นการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการกระทำที่ขัดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งการกระทำไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และ5และการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1วงเล็บ2และมาตรา186อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4และวงเล็บ5อันนี้คือคำที่เขาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ศาลว่าไงครับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1วรรค1นะคะประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะแล้วแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา47วรรค2ซึ่งมาตรา46วรรค3บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213
1: ไม่เนียนมากนะที่อีกแล้ว
0: สรุปไม่รับ
1: บ่อยมากเลย
0: สรุปไม่รับ
1: ไม่เนียนก็ไม่รับเรื่องนะครับมาเรื่องดีๆเรื่องแบบประเทศไทยนะครับคุณสุภพรครับ
0: มีเรื่องดีๆด้วยหรอ
1: นี่ไงเรื่องพวกกลุ่มไว้เกษียณนะครับ
0: เพราะว่ารู้แต่ทุเรียนอ่ะขายได้มาก
1: นางสาวนฤดีดา
0: เ
1: พิ่มวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักงานรัฐมนตรีก็เปิดเผยบอกว่าสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะครับด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศเขาจัดลำดับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอยู่ในอันดับที่9ของโลกนะครับและเป็นอันดับที่1ของเอเชียในฐานะเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
0: เหมาะกับคุณเกียรติชั้นสิ
1: 80เป็นใช่ใช่แต่เขาชักชวนให้คนต่างชาติมาเกษียณอายุในประเทศไทยนะแต่คนไทยด้วยกันไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่มีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่า
0: ท่
1: านบอกว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและการพบแพทย์มูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยเพื่อรองรับทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคุณชูพรคิดยังไงครับว่าชีวิตสุขภาพเราหลังเกษียณมันมีคุณภาพ แท้จริงหรือเปล่าครับ
0: เฮ้ย

0: คิดไม่ได้ดิฉันต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เช่น รายได้ใช่ไหมเพียงพอในการดำรงชีพหรือไม่สองคุณภาพชีวิตดีหรือไม
1: ่
0: สามสภาพแวดล้อม
1: ประกอบหลายอย่าง
0: เหมาะกับการอยู่อาศัยบ
1: ่อแต่ที่ดีแน่ๆคือวันนี้เงินไทยช่วยไทยพลัสอีก 1,000 บาทเข้าสู่ระบบเต๋าตังนะครับวันนี้วันแรกวันนี้ครับเก้าแล้วนะวันที่หนึ่งตาคุณสุพรเหลือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตัดทิ้งเนี่ยนะฮะเหล
0: ือ
1: 5บาท10บาทเขาไม่ให้ไม่ให้มันเสริมแบบนี้
0: เหลือ5บาทไม่ได้จริง
1: ของเงินของใครช่วยใจพลัสนะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นรับเงินใหม
0: ่
1: รับเงินใหม่นะครับ 1,000 บาทใช้ให้ครบสิ้นเดือนนะครับก็ 1,000 บาทใช
0: ้
1: เ
0: กิน
1: ไม่เป็นไรใหญ่อย่าใช้ขาดนะครับ
0: ดิฉันเขียนไปซื้อทุเรียน
1: เป็นเรื่องดีสำหรับประเทศไทยในช่วงนี้เหมือนกันครับ
0: ช่วงนี้เนาะมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นโอ้ยเรื่องทุเรียนเนี่ยที่ต่างประเทศที่เขาเป็นคู่แข่งของเราอย่างมาเลเซียกับเวียดนามอุ้ยก็เป็นช่วงที่ผลผลิตออกเยอะนะของเราก็ออกเยอะแต่กินไปหมดละเราไปขายคนอื่นเกือบจะหมดแล้วมั้งแล้วก็บางแห่งเนี่ยเริ่มขาดตลาดก็ปรากฏว่าทำให้เรียกว่าของเราเนี่ยก็รอดไปเพราะว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ของเราไปขายของไวเหลือเกินตอนนั้นถูกด่าถูกด่าตอนไลฟ์สด99บาทตอนนี้ถึงได้เห็นผลว่าประเทศอื่นๆตอนนี้โอ้โหยังมูซันคิงเขาบอกราคามันตกแต่ตอนแรกเขาตั้งเป็นแบบพรีเมียมใช่ไหมแพงสุดแสนเหลือแสนตอนหลังเหลือไม่กี่ตังค์เราต้องแจกฟรีอ่ะเข้าขั้นนั้นเลยอ่ะ
1: กลับมาโครงการไทยช่วยไทยพักอีกนี่ครับเพราะว่าตั้งแต่วันนี้นะครับที่บอกว่าเงินเข้าแล้วเนี่ยจนถึง30กันยายนเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการนี้ไปเดินทางท่องเที่ยวได้ครับใช้ในการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางใครที่ชอบไปเที่ยวทางรถไฟเลยครับสามารถที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได
0: ้แต่ขอโทษนะ
1: การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในประเทศครับยังไงครับ
0: ธรรมดาค่ารถไฟมันก็ถูกอยู่แล้วคุณยังจะเอาไปเป็นรถอีกเหรอทำไมคุณใจร้ายขนาดนี
1: ้การไม่ต้องควักเงินมากไง60 40ไปใช้ไปเที่ยวใกล้ๆไกลๆอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถคือโครงการนี้เขาให้ได้ใช้ด้วยแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ได้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถไฟนะครับรถไฟธรรมดารถไฟฟ้าไม่รู้ไปเกี่ยวนะรถไฟยังไม่ได้นะรถไฟใช้บัตรผู้สูงอายุไปก่อน
0: คุณมีทุกอย่างแบบส่วนลดหมดนะ
1: ก็ดีที่จะได้ใช้ชีวิตไว้เกษียณอย่างมีความสุขตามที่เขาบอกว่าเราให้อยู่อันดับที่9แล้วก็เราคนไทยด้วยกันอยู่ในประเทศก็ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับ
0: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราก็โลภเหมือนกันนะ
1: เราก็ต้องหาอะไรที่มีความสุข
0: อะไรที่มัน
1: จ่ายได้600บาทมาแล้วนะครับไว้เกษียณ60แล้วก็มาได้โครงการไทยช่วยไทยพลาสติก 1,000 บาทเดือนนี้ก็เรียกว่าโอ้ชีวิตมีความสุขได้มา 1,600 ชีวิตมีความสุข
0: หนึ่งพันบาทดิฉันไม่เคยนับเวลาที่ได้อะไรมาฟรีรู้สึกชีวิตมันมีความสุขลองไปดูเขาด่ากันเรื่องงบปี70สิสตุ้งตะตังหลวงไม่ค่อยจะมีอยู่อ่ะเมื่อครู่มีข่าวคุณหมอทวีสินเราออกจากราชการนะคะ
1: ทวีสินนู่นนะเดี๋ยวจะมาเรียกทวีสินโควิดนะ
0: คนละท่านคนละท่าน
1: ก็คือทวีสินในแพทย์ใหญ
0: ่เวชวิทยาใช่ไหมใช่ใช่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะคะคือพลตำรวจโทในแพทย์ทวีสินเวชวิทยาแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นใบลาออกจากการรับราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตนเองนะคะเกี่ยวกับกรณีชั้น14จำได้ไหมเพราะว่ามันจะมีทั้งคดีแพ่งแล้วก็ทวีคดีอาญาใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอก็ออกมาสู้คดีว่างั้นเถอะนะก่อนหน้านี้เข้าใจว่าจะมีข่าวมติของกตร.มกราคม2563มีนาคม15สภาใช่ไหมมิถุนายนนี่เดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหม
1: ใช่กรกฎาคมแล้วครับ
0: กรกฎาคมเพราะก่อนหน้านี้มีการถอนวาระแต่งตั้งไปรอบหนึ่งใช่ไหมเมื่อสักสองเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าการสอบคดีชั้น14เนี่ยยังไม่เสร็จแล้วก็
1: ยังไม่เสร็จครับ
0: เข้าใจว่าตอนนั้นมีคำสั่งให้ท่านไปช่วยราชการหรือเปล่า
1: ไปช่วยราชการ

0: ใช่ใช่แล้วก็ถูกแพทย์สภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ก็เลยท่านก็เลยลาออกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอายุราชการท่านจะหมดหรือยังนะฮะถ้าท่านหมดกันยายนนี้ก็แหมจริงลาออกซะก่อนก็อาจจะมีผลเล็กน้อยครับ
1: ขอปิดท้ายนิดได้ไหมคะดิฉันไม่ได้ประชาสัมพันธ์มา2 3วันแล้วนะของอสมทที่เขาจะบอลโลถูกถูกเพราะว่ามันได้รถตู้รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์อ่ะของดีมีราคาแพงต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์อสมทนะคะขอเชิญชวนผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบซึ่งถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าหลายท่านคงจะรอในช่วงใกล้ๆนั่นแหละที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะติดตามรายละเอียดร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคม1:45 PMนะคะก็เพียงลงทะเบียนเข้าระบบซื้อบัตร mcot super fan ร่วมกิจกรรมนะคะก็เวลาไม่ทันเขาไล่ละดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับและ
2: ขณะนี้เวลา14:00 นค่ะ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระฉันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยด้วยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้ 500 ล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์

0: ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดารัชชิตวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย1เหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนิกรยันร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขของภูมิใจไทยไม่ล้างผิดในคดี112และหัวสวขอสภาเห็นชอบหวังปิดฉากทางการเมืองขัดแย้งตลอด20ปีนายนิกรจำนงส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและคณะกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเมื่อวานนี้ว่าร่างนี้เป็นไปตามหลักการของร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคซึ่งมีการปรับปรุงพิจารณาถ้อยคำในชั้นกรรมาธิการรวมถึงวุฒิสภามีการปรับแก้คำโดยไม่ได้มีความขัดแย้งกันเพราะยังคงเป็นไปตามหลักการเดิมคือจะต้องไม่รวม3ความผิดคือการกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นการกระทำผิดต่อส่วนตัวหรือเป็นการกระทำผิดที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้หากบังคับใช้แล้วจะไม่รวมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมหรือการแจ้งคุณสมบัติอันเป็นเท็จในการรับสมัครเลือกตั้งส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายนี้จะให้ประโยชน์กับคดีหัวสว.นั้นย้ำว่าไม่มีและเชื่อว่าหากวุฒิสภาส่งเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้และสามารถบรรจุเข้าที่ประชุมสภาในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมคิดว่าร่างพรบฉบับนี้ไม่น่าจะมีปัญหาและจะได้นำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมต่อไปเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขฟุตบอลโลก2026สร้างประวัติศาสตร์มีผู้ชมในสนามถึง5ล้านคนฟุตบอลโลก2026สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยการต้อนรับแฟนบอลคนที่5ล้านที่เข้ามาชมการแข่งขันซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของทัวร์นาเมนต์นี้โดยแฟนบอลรายนี้เข้าชมเกมที่ทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะสวีเดน 3-0 ในรอบ32ทีมสุดท้ายที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ฟีฟ่าได้ให้เกียรติแก่ราฟาเอลนูเฟเล่แฟนบอลของทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นแฟนบอลลำดับที่5ล้านโดยเขาได้ลงไปปรากฏตัวในสนามร่วมกับตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเบลส์มาตูดีและยูริจอร์เกฟ

0: ร้อมได้รับมอบเสื้อแข่งของเดซิเร่ดูเอนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสจากมือของดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันวันที่1กรกฎาคม2569ครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องอุ้มนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเบรกแรกนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่มีการแชร์กันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนที่ของคดีไปไกลพอสมควรแต่ว่าในคำว่าไกลนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่สอดแทรกกันอยู่ที่เราจะต้องแยกให้ออกนะคะนั่นก็คือคดีสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะคะที่ส่งเขาเรียกแหละลักลอบ
1: ขนเฮโรอีนไป
2: เฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยที่ตอนนี้มันต้องแยกระหว่างบทบาทของอาชญากรกับบทบาทของเหยื่อว่าเธอเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะพี่บอล
1: ใช่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามตั้งแต่เกิดข่าวนี้ขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับก็พยายามที่จะหลายๆท่านก็มีการแสดงความเห็นกันไปหลากหลายนานาแต่ในทางคดีความก็จำเป็นจะต้องยึดพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดนะครับแต่ที่แน่ๆคือก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีนะฮะโอ้โหก็พอได้ทราบข่าวนี้แน่นอนนะฮะว่ามันกระทบกับเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศสั่งด่วนเลยจากที่ฝรั่งเศสเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นอกจากแอร์โฮสเตสที่ตกเป็นข่าวเรื่องของมีเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วเนี่ยมันยังมีอีกกรณีหนึ่งไงที
2: ่
1: พบชาวต่างชาติเอายาเสียสาวใช่ไหม
2: ก่อนหน้านั้น
1: ใช่เข้าไปออสเตรเลียเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะครับซึ่งมันเลยกลายเป็นเรื่องของการไปกระทบภาพลักษณ์ของประเทศตรงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินด้วยนี่ไง
2: แต่ทีนี้ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะวันนี้ข้อมูลที่เรามีโอกาสที่จะได้คุยกับโฆษกสำนักงานปปส.เนี่ยคือกรณีของแอร์โฮสเตสเนี่ยเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะคะ
1: ใช่
2: มีเคสที่ถูกจับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันแต่ว่าณวันนี้ค่ะสิ่งที่คืบหน้าไปก็คือเขาไปสืบสาวคืออย่างนี้ค่ะคดีเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียในขณะที่โอเคอาจจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นญาติหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องสามารถพูดชื่อได้นะคะเพราะว่าชื่อก็ปรากฏอยู่ในข่าวแล้วนั่นก็คือน้องมีนาเนี่ยตกลงว่าเธอเป็นอาชญากรจริงๆเป็นหนึ่งในขบวนการจริงๆหรือว่าเธอเป็นเหยื่อกันแน่ก็ต้องดูในพฤติการของเธอฝั่งของออสเตรเลียเขาก็มีขั้นตอนวิธีในการทำงานของเขาในขณะเดียวกันฝั่งของไทยที่นำทีมโดยปปส.เนี่ยตอนนี้ก็ต้องสืบค้นในทุกๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของคนใกล้ชิดที่สุดก็คือแฟนของเธอที่อยู่ที่คอนโดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปตามสืบถึงที่บ้านนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่ตรวจเจอแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเส้นเงินพี่บอลถ้าเป็นเส้นเงินในเบื้องต้นนะส่วนของน้องมีนาเองเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ได้พบความผิดปกติว่ามีเส้นเงินที่มันเยอะผิดปกติแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหลักฐานนี้หรือว่าข้อสันนิษฐานนี้ออกไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปการไปสืบอีกในเส้นที่มันใกล้เคียงกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของการขยายผลว่ากล่องพัสดุ

0: ที่รับมาจากใครอ่ะสเต็ปแรกแน่นอนวงหนึ่งก็ต้องเป็นไรเดอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่าก็มีไรเดอร์เนี่ยมาแสดงตัวแล้วหนึ่งท่าน
1: ไปที่โรงพักเลย
0: อ่ะซึ่งแต่ต้องแยกก่อนว่าไรเดอร์ที่มาแสดงตัวเนี่ยเป็นคนละคนกับคนที่มาส่งของที่เป็นเหตุผลในการโดนจับนะคือมันมีไรเดอร์มาส่งของวันที่22มิถุนายนคนหนึ่งแล้วก็วันที่23มิถุนายนคนหนึ่งคนที่มาแสดงตัวเนี่ยคือคนที่มาส่งวันที่23แต่ของที่มันเป็นปัญหาคือของที่มาส่งวันที่22ณวันนี้มีความคืบหน้าของคดียังไงแล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าจุดเอ๊ะของคดีนี้เนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถแยกได้ว่าตกลงน้องมีนาเป็นเหยื่อหรือเป็นอาชญากรกันแน่วันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานปปส.ด้วยนะคะคุณอารีพักเงินบำรุงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสว
1: ั
2: สดีค่ะคุณอุ้มคุณบอลค่ะ
0: ค่ะตอนนี้สามารถที่จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ว่าตกลงแล้วน้องมีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเป็นอาชญากรได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะคุณอารีพักค่ะ
2: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเราทำเต็มที่นะคะแต่ว่าเราต้องพิสูจน์อีกหลายข้อค่ะมันก็ยัง50-50นะคะว่าเราจะเอ็นเอียงมาทางไหนจะขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อที่1เราเอ๊ะก่อนว่าไรเดอร์มาส่งเนี่ยไม่มี
0: ผู้ส่ง
2: ชื่อผู้ส่ง
1: ค่ะ
2: อันนี้คือข้อสำคัญเลยว่าเราจะไว้ใจได้ยังไงคนที่เราไม่รู้จักเลยแล้วมาส่งในสภาพที่ไม่ได้ผ่านบริษัทไรเดอร์จริงๆหรือเปล่าใช่ไหม
0: คะ
2: เราไม่แน่ใจเลยอันที่สองอาชีพลูกเรือเนี่ยกฎเรียกว่ากฎเหล็กข้อที่หนึ่งเลยคือการไม่รับหิ้วไม่รับฝากแล้วน้องเป็นลูกเรือมาในระยะเวลา2 ปีเนี่ยก็ประสบการณ์ก็ต้องมีละเริ่มบินต่างประเทศแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยในหมู่ลูกเรือด้วยกันหรือแม้กระทั่งเดินทางด้วยกันจะรู้เลยว่าเข้มมากเข้มสุดๆนะนี่คือเอที่สองนะเอที่สามน้ำหนักของถุงที่มาเนี่ยไอตัวผ้าเนี่ยมัน900 กรัมนะแต่1 ถุงเนี่ยที่มาที่ปกติเนี่ย มี2 ถุงที่ผิดปกติน้ำหนักมันต่างในขนาดนี้จะเปิดทั้ง11 ถุง12 ถุงตามที่ว่าเนี่ยทำไมถึงไม่ทราบถึงเรื่องน้ำหนักที่มันเปลี่ยนพวกนี้ต้องหาข้อมูลมาหักล้างให้ได้หมดก่อนถึงจะตอบได้ว่าถูกวางงานหรือตั้งใจ
0: ค่ะทีนี้ในเบื้องต้นถ้าเกิดสืบเนี่ยมันเป็นการแบ่งกันสืบสวนอยู่ถูกไหมคะคุณอาริพักคือฝั่งออสเตรเลียเนี่ยก็ไปถามเอาจากตัวคีย์แมนสำคัญก็คือน้องมีนาส่วนฝั่งของเราเองเราก็ถามจากพยานแวดล้อมใกล้เคียงซึ่งที่อุ้มสงสัยคือไรเดอร์อะค่ะตอนนี้ที่เรายังตามไม่เจอสำหรับคนที่มาส่งของที่เป็นต้นเหตุคือของวันที่22มิถุนายนนะคะตอนนี้มันมีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานอะไรคืบหน้าเบื้องต้นเพิ่มขึ้นไหมคะไม่น่าจะยากหรือเปล่าคะสำหรับปปส.
2: อ๋อคือเดี๋ยวต้องบอกว่าเราเที่ยวเห็นเนี่ยเราเห็นคนที่ใส่ฮู้ดมาวางกล่องที่เป็นหลักฐานอยู่ในห้องของน้องลูกเรือเนี่ยนะคะก็ทางแฟนเขาก็บอกว่ากล่องคือกล่องเนี่ยที่บรรจุมาคือคนเนี้ยเราเห็นแค่ตรงด้านหน้าเพราะเขาไม่ได้เข้ามาข้างในคอนโดใช
0: ่
2: ไหมคะเขาวางที่โต๊ะส่วนรถมันก็จะมีทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ช่วงเดียวกันก
0: ็
2: อยู่ในช่วงห่วงเวลาทีนี้เวลามันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าคำพูดของลูกเรือที่ถูกจับอยู่เนี่ยบอกว่าวันที่23ของมาส่งแต่ในเรคคอร์ดนะของทางนิติบุคคลของเขาเนี่ยเป็นวันที่22นะทั้งสองอันนี้เราต้องมาตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบแล้วก็ต้องหาว่าเป็นใครแต่ถึงประกาศนะครับว่าให้คนที่ทำหน้าที่ส่งของนี้ให้มาแสดงตนซึ่งน้องไรเดอร์ที่เขามาแสดงตนวันนี้เขาก็จะได้กลับไปทำงานตามปกติ
0: เ
2: นี่ยออกไหมฮะ
0: จะได้จบไม่ได้ทำอะไรเคลียร์ตัวเอง
2: คือเคลียร์เพราะว่าภาพเขาออกไปตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอ้ยเขาไม่ได้ทำเขาก็ส่งตามหน้าที่ซึ่งเขาสังกัดบริษัทเพราะนั้นถ้าสังกัดบริษัทเนี่ยมันต้องมีชื่อต้นทางแต่ไม่งั้นสังกัดบริษัทก็จะต้องผิดด้วยเพราะว่าเราเคยบอกแล้วว่าเวลาที่คุณรับของอย่างเงี้ยต้องมีชื่อต้นทางและต้องรับบัตรประชาชนมาเพื่อเราได้ลงเรคคอร์ดเพราะว่ากลุ่มผู้ค้าใช้ไรเดอร์เนี่ยเป็นเหยื่ออยู่สม่ำเสมอค่ะ
1: ครับและทีนี้การทำงานของระหว่างทางปปส.ของไทยเรากับทาง AFP ออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องประสานกันในมิติไหนบ้างยังไงฮะ
2: คือตามปกติแล้วนะคะเราทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานานกับทั้ง AFP แล้วก็ ABS เนี่ยค่ะเพราะว่าทั้ง2หน่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยสุรากรกับหน่วยหรือตำรวจเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยที่เขารู้อยู่แล้วว่าประเทศปลายทางเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ยาเสพติดต้นทางก็คือมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็ใช้เส้นทางของประเทศไทยเนี่ยผ่านไปประเทศเขา

0: ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นปลายทางตัวเขาเองเขาต้องระมัดระวังมากวันการข่าวต่างๆเราประสานงานกันกับปปส.เนี่ยมาโดยตลอดนะ
1: คะ
0: อย่างเช่นครั้งเนี้ยเขาจับได้ปุ๊บเขาก็แจ้งเราแล้วก็ไปค้นบ้านแฟนเขาคือการทำงานเนี่ยมันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วมันก็ไม่ได้มีเคสนี้เป็นเคสแรกมันมีเคสแบบนี้มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอย่างอังกฤษก็มีนะคะจากไต้หวันฮ่องกงจีนมีหมดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าไม่ได้เป็นลูกเรือของประเทศไทยนั่นเองแต่ถ้าพวกนี้การข่าวเจอส่วนใหญ่แล้วน่ะเราจะเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารบางเคสเนี่ยทางเขานะคะทางเขาเราขอว่าให้เขาปล่อยจากฝั่งเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับที่ฝั่งเราเราแจ้งกันหรือทางฝั่งบางทีเราเนี่ยปล่อยคนของเขาที่เป็นเป้าหมายเขาเนี่ยให้ออกจากประเทศเราไปให้เขาจับที่ประเทศเขา
1: ค
0: ือการทำงานในลักษณะนี้มีอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยทำไมปล่อยคนออกไปแบบนี้ถูกจับไม่อายเหรอจริงๆแล้วบางทีมันเป็นการข่าวที่เราขอแลกเปรียบกันนะ
1: คะ
0: จากเคสนี้ต้องเรียนตรงตามตรงเลยว่าไม่มีอยู่ในลิสต์เลยเพราะว่าเขาไม่มีอยู่ในบัญชีที่จะแจ้งให้เราจับตาดูไม่มีชื่อน้องเขาไม่มีชื่อแฟนเขาดังนั้นอาจจะเป็นหน้าใหม่ก็ได้หรืออาจจะถูกล่อลวงมาก็ได้ก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันแ
2: ต่ก็แปลว่าหน้างานของเคสนี้คือเห็นความผิดปกติของจากการที่สุนัขดมกลิ่นของฝั่งนู้นตรวจพิสูจน์ทราบว่ามีกลิ่นผิดปกติของสัมภาระ
0: คืออย่างนี้นะคะความแตกต่างระหว่างสนามบินทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็คือขาออกจะตรวจสอบเรื่องของวัตถุระเบิ
1: ด
0: เรื่องของการต่ออะก่อนและกำหนดการเตรียมอันนี้คือเป็นหลักการทั่วโลกเหมือนมาตรฐานเดียวกันแต่จะเข้มเรื่องขาเข้าว่าขาเข้าเนี่ยของประเทศไทยเราก็มีสุนัขตำรวจดมนะคะขาเข้าเรื่องยาเสพติดเรามีการลงไอออนสแกนในเรื่องของสิ่งปกติสารเคมีต่างๆแล้วก็มีแล้วก็จับกุมได้อยู่สม่ำเสมอแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยไปถึงประเทศปลายทางซึ่งเข้มข้นมากสุนัขตำรวจดมกลิ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกกระเป๋ามาแล้วก็ถามน้องลูกเรือว่าคุณมีอะไรที่มันต้องดีแคลร์ไหมเขาก็บอกว่ามีอยู่ข้างในก็เขาก็ไม่คิดว่ามันอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเขาก็เปิดดูเนี่ยก็มีผิดปกติอยู่สองใบเขาก็มีการกรีดดูก็ถึงพบว่ามันมียาเสพติดอยู่ในช่องว่างระหว่างตัวประกอบข้างนอกกับไอซับในข้างใน
2: ครับ
1: ทีนี้ในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยโอเคเราจะละเอาไว้ในกรณีของน้องลูกเรือเพราะว่าตอนนี้มันต้องหาหลักฐานหรือว่าคำต่างๆที่น้องจะให้การอีกเยอะแต่ว่าอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังคุณอริภักดิ์ให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธเมื่อเช้านี้ว่าจริงๆแล้วเคสของแอร์โฮสเตสเนี่ยมันมีเคยเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ได้รับโทษอยู่ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: มันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่แอร์โฮสเตสเป็นแค่หนึ่งเป้าหมายของแก๊งที่จะส่งยาข้ามชาติเนี่ยค่ะ
0: อันนี้เรียนเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของการส่งยาข้ามชาติเขามองหาสิ่งที่เขาจะหาช่องทางให้หิ้วข้ามไปให้ได
1: ้
0: นะช่วงนึงเนี่ยลูกเรือแย่ลงดรอปลงเพราะว่ามีโควิดนะมันก็หายไปช่วงนึงอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนเกิดโควิดก็ลักษณะเดียวกันคือเป็นการขนผ้าผมเช็ดเท้านะผมเช็ดเท้าไปก็ไม่เป็นข่าวนะแล้วก็ดำเนินการก็จับกลุ่มก่อนที่จะออกนอกประเทศไทยไปนะนี่มีการข่าวมีการข่าวแลกเปลี่ยนข่าวสารกันเราก็เอามาประกอบว่ามันเป็นวิธีการใกล้เคียงแล้ววิธีการใกล้เคียงก็ต้องเอามาประกอบว่ามันใช่ไห
1: ม
0: เป็นลักษณะนี้เหมือนกันไหมอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ในการสืบหาข่าวสารต้องทำค่ะต้องทำเอาเคสใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบดูเอาคดีต่างๆเก่าๆมาเปรียบเทียบดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมกับประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของตัวสินค้ามาจากที่ไหน
1: ค่ะ
0: สินค้ามาจากที่ไหนตัวสินค้านี่หมายความว่าตัวถุงผ้ากับตัวยาเสพติดมาจากแหล่งไหนแล้วเส้นทางมันจะมาจากทางไหนมันถึงจะทราบว่ามันเป็นกลุ่มไหนนี่คือฝั่งไทยนะคะฝั่งไทยดำเนินการโดยเราก็ต้องให้ทางออสเตรเลียเนี่ยส่งผลแล็บในการตรวจยาเสพติดมายาเสพติดเบื้องต้นที่เราจับได้ทุกประเทศเป็นมาตรฐานในการทำงานยาเสพติดเนี่ยเราจะตรวจเรียกว่าตรวจเบื้องต้นว่ามันใช่ยาเสพติดไห
1: ม
0: พอตรวจเบื้องต้นว่าใช่เนี่ยเราถึงจะเอาไปเข้าแล็บการที่จะเอาองค์ประกอบให้ดูว่ายาเสพติดไม่ใช่ทั้งก้อนเนี่ย900กรัมเนี่ยเป็นยาเสพติดทั้งหมดมันอาจจะมีส่วนผสมอื่นๆเขาจะดูแค่ว่าไอ้ตัวสารเคมีที่ผิดกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยเอาขึ้นศาลแล้วมันเหลือกี่กรัมก็ว่ากันไปแต่โทษตามน้ำหนักไปเหมือนเราจับยาบ้าเนี่ย
2: ค่
0: ะยาบ้า100เม็ดเนี่ย จริงๆตัวสารเมทแอมเฟตามีนอาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันก็ต้องเอามาดูเพื่อเอาขึ้นสารเช่นเดียวกันเขาก็ต้องไปตรวจ

0: เราก็ต้องรอประเทศไทยเราต้องรอผลตรวจอันนั้นกลับเข้ามาเพื่อจะเปรียบเทียบเส้นทางต่างๆ
1: คือ
0: มันมีขั้นตอนของมันในการทำงานค่ะ
1: โอ้เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะคุณอาริภาคือเดี๋ยวไอตัวสารเสพติดตัวนี้ที่ถูกจับได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสามารถไปแยกที่มาได้ว่ามันมาจากที่ไหนแล้วตรงนั้นแหละมันถึงจะเป็นต้นเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่จะทำไปโยงกันได้กับเคสก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: เข้าใจถูกต้องเลยค่ะเข้าใจถูกต้องเลยเพราะว่าตัวมันเหมือนมันมี
1: สารตั้งต้น
0: ซิกเนเจอร์ของยาเสพติดมันจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นยาบ้าตัวปั๊มหัวปั๊มนะเป็นรอยบาดตัวการเขาเรียกน้ำหนักยาหรือว่าตัวเปอร์เซ็นต์ของเมทแอมเฟตามีนเช่นเดียวกันเฮโรอีนก็จะมีซิกเนเจอร์ของมันว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างมีความบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนมันก็จะบอกเรียกว่าเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษแล้วกันนะดักโปรไฟลิ่งก็มันจะมีดักโปรไฟลิ่งของมันว่ามันจะเป็นเส้นทางไหนเราถึงจะย้อนกลับไปได้ว่าอ๋อกลุ่มแก๊งนี้อยู่ในกระบวนการนี
2: ้
0: มันมีการทำงานมันมีวิธีการทำงานของมันค่ะ
2: คือแต่ละแก๊งเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเอกลักษณ์ของแต่ละแก๊งเพราะฉะนั้นพอมันตรวจพวกเกี่ยวกับพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าต้นทางมันน่าจะมาจากแก๊งไหนอย่างไร
0: ใช
2: ่
0: ค่ะก็เหมือนกันทางฝั่งรับก็เหมือนกันทางฝั่งออสเตรเลียเขาก็ต้องไปดูว่าไอ้เส้นทางอย่างเงี้ยปลายทางก็คือปลายน้ำของเขาเนี่ยเป็นผู้รับเนี่ยกลุ่มแก๊งไหนที่มักจะใช้ระบบวิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วซึ่งไอ้จิ๊กซอว์สองอันนี้มันถึงจะมาเชื่อมกันได้ในการทำงาน
2: ครับและข้อมูลจากฝั่งเขาตอนนี้ที่รายงานกลับเข้ามาหาเราเนี่ยมีอะไรคืบหน้าไปบ้างเพิ่มเติมหรือยังฮะ
0: ยังเลยค่ะยังเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเขาก็เนี่ยวันนี้ถึงได้เป็นวันที่ทางบกส.
2: จะประชุมใช่ไหม
0: ร่วมหารือกันกับทาง AFP เพื่อที่จะดูถึงแนวทางในการปฏิบัตินะว่าอันไหนที่เขาให้เราได้อันไหนที่เขาต้องไปสืบต่ออันไหนที่เราต้องไปสืบต่ออ
1: ืมแล้วนี่มันสาวไปเจอปลายทางที่น้องเขาต้องเอาของไปส่งหรือยังคะบุคคลที่อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ
0: ยังค่ะยังเพราะว่ามันมีแค่ชื่อเดียวนี่นะคะมันไม่ได้บอกที่อยู่ไม่ได้บอกอะไรเลย
2: แต่พอเราดูจากลักษณะของพฤติกรรมที่เราเอ๊ะกันตั้งแต่แรก 3-4 ข้อเมื่อสักครู่อ่ะแต่ว่าพอไปถึงตรงปลายทางที่จะต้องมีการสิ่งของต้องสำแดงเนี่ยมันก็เป็นเอ๊ะอีกแบบนึงเหมือนกันนะฮะท่านรองเพราะว่ามันก็ดูเหมือนทำไมเขาดูเหมือนไม่เอ๊ะใจตั้งแต่แรกของเอ๊ะที่เราคิดแต่พอไปถึงปลายทางปั๊บก็เหมือนกับว่าดูเหมือนกับยอมให้ตรวจโดยปกตินึกออกไหมฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอาตอนแรกเหมือนจะรู้แต่พอไปถึงปลายทางเหมือนจะไม่รู้ตัวมันมีความ
0: ม
2: ี
0: พฤติกรรม
2: นั่นสิ
1: มันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะฟันธงไปได้เนาะว่าตกลงแล้วเขาคือเหยื่อหรือเขาคืออาชญากรแน่
2: เคสแบบนี้เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้ไหม
0: อ๋อก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคนที่ไปอยู่ในกระบวนการหรือว่าทำอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้พิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าคำพูดบางทีถึงบอกว่าเรื่องนี้คนที่รู้ดีที่สุดคือตัวน้องลูกเรือเนี่ยมันต้องให้ความจริงเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันก็คือขอให้ทางกงสุลของทางเมลเบิร์นเนี่ยไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของน้องเขาก็อยากให้เขาพูดความจริงมาอะไรมาเพราะว่าความจริงอยู่ที่เขาคนเดียวตอนนี
2: ้โอ้
1: โหคือตอนเนี้ยหลายคนอาจจะสมมติอุ้มถามถึงญาติแล้วกันสมมติว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนของน้องลูกเรือคนนี้ค่ะมันจะมีโอกาสที่จะทำให้ได้มีโอกาสกลับมาสอบสวนที่ไทยไหมคะหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ดีแคลร์ตัวเองให้ได้ที่ออสเตรเลียนั่นแหละ
0: คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของการที่จะพามาในเมืองไทยไหมเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซ
1: ึ่
0: งต้องดูว่าทางศาลทางอัยการท่านของฝั่งเราเนี่ยจะพูดคุยกันได้ไหมหรือทางงานนี้จะทำอย่างไรกันเพราะว่าความผิดมันไม่ใช่ผิดนอกราชผิดตั้งแต่ในราชจนถึงนอกราชมันก็ไปควบคู่กันไปเพราะนั้นเนี่ยจะต้องดูกระบวนการว่าทางเราจะหารือหรือชี้แจงกันยังไงแล้วก็จะช่วยเหลือกันได้ยังไงเรื่องโอกาสที่ต้องดูคดีทิศทางของคดีด้วยค่ะ
2: นั่นจะเป็นหน่วยงานอัยการสูงสุดนะฮะเพราะว่ามันมีคดีที่เกี่ยวโยงกับราชอาณาจักรข้างนอกด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ปปส.ก็สามารถที่จะเหมือนกับให้ข้อมูลกลับไปทางฝั่งเขาอย่างนี้ถูกไหมฮ
0: ะ
2: เพื่อเป็นข้อมูลในการซัพพอร์ตกัน
0: ถูกต้องค่ะ
2: ครับครับและนายกรัฐมนตรีสั่งการอะไรกลับมาอย่างปปส.เพิ่มเติมบ้างไหมฮะเห็นบอกว่ามีความ
0: ก็ให้เร่งหาข้อเท็จจริงอย่างเร็วค่ะท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าไม่อยากให้เสียชื่อภาพลักษณ์ประเทศ
1: ค่ะเพราะว่าพอมีข่าวนี้ปุ๊บมีข่าวย้อนหลังกลับไปอีกปรากฏอ้าวของไทยนี่คือถือว่าเป็นแหล่งส่งออกอย่างดีคนก็เลยมองว่าแบบไม่ดีซะแล้วถ้ามาจากไทยแลนด์ถือพาสปอร์ตไทยแลนด์ก็ไม่ออสเตรเลีย
2: ท่านเข้าใจนิดนึงเรื่องนี้
0: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราอย่าเพิ่งตระหนกในเรื่องนี
1: ้
0: เพราะว่าประเทศปลายทางเนี่ยเขาทราบดีอยู่แล้วว่าแหล่งผลิตมันได้อยู่ในประเทศไทยเขาทราบดีเพราะว่าการทำงานของปปส.ไทยกับปปส.ทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่ทำงาน

0: กันเรามีทั้งระดับอาเซียนนะฮะทวิภาคีพหุภาคีเพราะว่าเราทำหมดนะฮะแล้วมีการประชุมนานาชาติที่เวียนนาเป็นประจำทุกปีเขาจะทราบเลยว่าแหล่งผลิตเนี่ยมันอยู่นอกประเทศไทยก็คือแหล่งผลิตอยู่ทางภาคเหนือคือทางสันดิมทองคำและการลำเลียงเนี่ยออกจากตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีทางไปที่อื่นเลยค่ะเพราะว่าเส้นอื่นเนี่ยมันไปลำบาก
1: ก็ไทยแลนด์
0: มันต้องมีไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์เราเป็นโลจิสติกที่ดีมาก
2: นะครับ
0: เรื่องเรียนแอร์พอร์ตซีพอร์ตเรายอดเยี่ยมได้รับการยอมรับในทั่วโลกนะครับมันก็จะมีคนมาทางเรือเนี่ยแล้วก็มีการท่าอากาศยานคือประเทศไทยเราทำทัสฟอร์สตอมคือทำงานร่วมกันเป็นหน่วยงานภาคีที่ร่วมกันทั้งปปส.ตำรวจศูนย์กักกันนะฮะแล้วก็การท่าเรือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยทำงานร่วมกันทีเนี้ยส่วนใหญ่ทั้งท่าเรือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตใหญ่ๆมาเป็นคอนเทนเนอร์เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะสารตั้งต้นเป็นสารเคมีแล้วก็จับกลุ่มได้ตลอดเวลาซึ่งมันมาเป็นพอร์ตใหญ
1: ่
0: ๆแต่ในสายของแอร์พอร์ตเนี่ยเรามี AAITS ที่ทำด้วยกันเนี่ยกับหน่วยงานเนี่ยอันนี้เราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความเข้มข้นกับไม่ว่าจะเป็นตัวสนามบินเองก็ต้องมีการเรียนรู้มีการฝึกอบรมในการตรวจสอบต่างๆเราจะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าInternational Airport ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่นักค้ายาเนี่ยตามมันวาวในการที่จะใช้เครื่องมือเนี้ยในการส่งของออกไป
1: โลเคชั่นมันให
0: ้ซึ่งมันมี2 อย่างคือ1ในการที่โหลดลงไปท้องเครื่องกับ2ก็คือ carry on ขึ้นเครื่องนั่น carry on เนี่ยคือคนต้องรับผิดชอบหนักกว่าถ้าโหลดไปเนี่ยอาจจะมั่วๆไปได้แต่ว่าพาผ่านเอ็กซเรย์เนี่ยถ้ามันเป็นภาพแล้วก็จะสอนว่าพอเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยโดยประสบการณ์โดยความสามารถก็คือภาพที่เป็นก้อนภาพที่เป็นแผ่นเป็นอะไรที่มันดูแปลกปลอมเขาก็สามารถที่จะเปิดขอเรียกดูได
1: ้
0: อันนี้ชัดเจนนะแต่ถ้ามันเป็นแบบแทรกมาแบบนี้ต้องเข้าใจว่ามันยากมันยากในเรื่องของการออกจากพื้นออกจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นการเสียภาพลักษณ์ไหมถามว่าเสียค่ะเสียใช่เพราะว่าภาพเนี่ยจะมองว่าเมืองไทยเนี่ยเราโอ้มีผ่านนะแต่ถามว่าในวงการในวงการของผมทำงานจะทราบดีว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน
2: ครับ
0: ช่วยกันคือทำประเทศไทยประเทศเดียวทงทำไม่ได
1: ้ค่ะก็จริงๆติดตามข่าวไปก็ส่งใจให้กับปปส.ไปอะค่ะเพราะว่าการดำเนินการของปปส.มันก็เป็นเหมือนกับหน้าตาของประเทศด้วยเหมือนกันในการที่จะไปยืนยันหรือว่าให้ความร่วมมือก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ
2: คร
0: ับ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าสงสัยลุงเชื่อว่าชาวเน็ตก็สงสัยปปส.สงสัยไหมคะว่าชื่อเพจที่มีการติดต่อค่ะมันจะมีเพจ TikTok ไม่ใช่บัญชีติ๊กต็อกอ่ะทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้ง
2: แล้วก็โรสด้วย
1: มีสงสัยไหมคะเพราะว่าสามีสงสัย
0: ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทำแบบอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นพูดตลกเล่นแบบมุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาก็ตั้งขึ้นมาให้มัน
2: ดูน่าไว้ใจ
0: น่าไว้ใจ
1: ค่ะ
0: โอเคนั้น
2: ครับแต่ตรงนี้เราก็ยังกำลังสืบอยู่เนาะสำหรับต้นทางบัญชีนี้เนาะ
0: ครับ
2: คร
0: ับ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากมากเลยครับท่านรองครับ
0: ขอบคุณคุณบอลคุณอุ้งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอริพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกของปปส.ด้วยก็เป็นชื่อที่เมื่อวานเราก็สับสนนะตกลงจะใช้แป้งที่แปลว่าแป้งหรือเปล่า
1: แป้งที่แปลว่าแป้งหรือแป้งไม่ใช่แป้งหรือแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่แป้งไงแล้วตอนนี้มันก็เป็นข่าวมาแล้วว่ามันคือแป้งอย่างเงี้ยคือถ้าใครที่ติดตามข่าวมันก็จะทราบที่มาที่ไปก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะปปส.เขาจะเอ๊ะกับจุดนี้หรือเปล่านะ
2: ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันนะฮะเรามีไอเทมตัวใหม่มาแล้วเป็นหม้อหุงข้าวมาอีกรุ่นนึงน้องอุ้ม
1: ค
2: ือก่อนหน้านี้ของเราคาชิว่าเนี่ยเป็นแบบแยกน้ำใช่ไหมฮะแต่รอบนี้เป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822 ครับเพราะว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเหมือนกับก่อนหน้านี้แต่อันนี้คือเป็น 5-in-1 นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูความจุ5ลิตรนะฮะโอ้โหใหญ่สะใจมากเพราะว่าใช้พลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงอันนี้ช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาไปได้แบบเกินครึ่งเลยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยนะครับมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าปกติก็ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เพราะฉะนั้นโทรเข้าไปเลยครับ02-114-3990 นะฮะเอาใหม่นะฮะ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากMCOT นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเพราะว่ามีเรื่องราวให้แชร์ให้เล่ากันอีกเพียบเลยสักครู่เดียว
2: สักครู่ครับ

0: าวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราสรุปไว้2ประเด็นใหญ่ๆถ้าเกิดยังไม่นับเรื่องของในทางการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าตอนนี้ทางปปส.ของเรากับทางฝั่งหน่วยงานของออสเตรเลียกำลังทำงานกันแล้วก็คุยกันอย่างหนักหน่วงอยู่
6: นะอันนี้คือคดียาเสพติดเน
5: า
6: ะ
5: ตัวคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสที่กำลังตกเป็นข่าวใหญ่นะปัจจุบันแต่ทีนี้มันมีคำถามใหญ่โตเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านดูจากความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราอยู่หลายท่านเหมือนกันนะฮะแน่นอนว่าโดยภาพรวมของการติดตามเรื่องของยาเสพติดเนี่ยประเทศต้นทางย่อมมีความเสียหายทางภาพลักษณ์อยู่แล้วอันนั้นคือการติดตามข่าวสารของคนทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือคนต่างชาติแต่ว่าในวงการของการทำงานถ้าเกิดเราฟังจากการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ของท่านรองเลขาธิการปปส.นะฮะคือหน่วยงานยาเสพติดทั่วโลกเนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด
6: เขาคอนเนคกันตลอดเวลา
5: ใช
6: ่แล้วเขาก็มีการตกลงกันว่าเธอปล่อยมาก่อนรู้แล้วว่าคนเนี้ยมีของที่เป็นของต้องห้าม
5: เธ
6: อปล่อยมาก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจับปลายทางเอง
5: จับปลายทางเองใช่หรือในบางกรณีก็มีจับตั้งแต่ต้นทางเลย
6: ค
5: ือมันต้องดูว่าเป็นกลุ่มแก๊งหรือผู้ต้องหาที่ฝั่งไหนเนี่ยกำลังติดตามและต้องการตัวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการทำงานด้านยาเสพติดของเรามันหลัดหลวมเพราะถ้าเกิดสมมติเอาในแง่วงการคือมีการประชุมมีการประสานงานมีข้อมูลการข่าวอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ที่ออกไปของคนทั่วไปที่ไม่ใช่แค่คณะทำงานย่อมเสียภาพลักษณ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือมิติที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าคนก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าเอ้าอย่างนี้มันเป็นการหละหลวมในเรื่องของการปล่อยให้มันออกไปสู่นอกประเทศหรือเปล่ามันก็เลยย้อนกลับมาสู่ภาพลักษณ์ของประเทศของเราก็จะต้องอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของการบินทั่วโลกนะครับว่าเวลาที่กำลังจะออกนอกประเทศนั่นหมายความว่าสินค้าหรือบุคคลนั้นๆกำลังจะอยู่บนอากาศยานอยู่บนเครื่องบินพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยระหว่างอยู่ในการบินเป็นหลักเช่นวัตถุระเบิดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดวินาศกรรมบนอากาศยานได้แต่ทีนี้พอไปถึงปลายทางเนี่ยหมายความว่ามันจะไม่ได้อยู่บนเครื่องบินแล้วถูกไหมฮะแต่มันจะลงไปสู่แผ่นดินละแผ่นดินก็คือการเอาสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการวินาศกรรมเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของประเทศปลายทางอันนั้นมันก็จะมีการตรวจอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง

แยกปลายทางของ2ช่วงของ2สเตจนี้คือปลายทางแรกคือเข้าไปอยู่บนเครื่องบินบินอยู่บนอากาศกับปลายทางที่2คือลงไปยังแผ่นดินนะฮะมันก็จะเป็นมิติของการทำงานเพื่อความปลอดภัยคนละรูปแบบกันก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของคดีความและการสืบสวนสอบสวนที่มาที่ไปข้อเท็จจริงอันนี้บ่ายเนี้ยทางปปส.กับ

0: คนที่มาส่งของด้วยนะคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาต้องรู้ว่าเขาเอามาจากใครเพราะว่าไม่มีต้นเขาเรียกอะไรไม่มีชื่อคนส่ง
1: ของคนส่งแล้วก็รวมถึงบัญชีที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยนั่นแหละจะแป้งจะโลสจะอะไรก็ตามแต่เนี
0: ่
1: ย
0: ไรเดอร์ที่มาแสดงตัวมันคนละคนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คนละคนกับที่เขามาส่งของต้องห้ามเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นคนละวันที่ค่ะกล่องที่มาส่งอันนั้นอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถที่จะสงสัยได้อย่างที่ท่านเลขาบอกไป
1: ครับ
0: คือมันอย่างนี้มุมเออะอันนี้เราเป็นคนกลางนะเราไม่ได้จะเทคไซส์ไปฝั่งไหนว่าตกลงแล้วน้องแอร์ผิดหรือถูกหรือยังไงนะคะ
1: คร
0: ับ คือมันมีมุมเอแรกก็คือ1คือน้องไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นแอร์ปีแรกน้องเป็นแอร์มาไม่ใช่สายการบินนี้สายการบินแรกด้วยนะน้องเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินอื่นมาก่อนแล้วก็มาทำงานที่สายการบินนี้แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนเขาก็มีกฎต้องห้ามอยู่แล้วว่าห้ามรับหิ้วของถึงแม้ว่ามันจะมีการเล็ดรอดของคนที่เขารับหิ้วมาคือรับหิ้วมันมี2แบบพี่บอลคือหิ้วจากที่ต้นทางประเทศไทยเนี่ยแล้วก็หิ้วไปต่างประเทศอย่างเช่นญาติฝากไปให้คนนั่นคนนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือว่าเอาไปจำหน่ายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าหิ้วจากต้นทางคือไทยกับหิ้วจากต้นทางคือต่างประเทศแล้วปลายทางมาเป็นประเทศไทยก็อย่างเมื่อก่อนเวลาที่เขามีขายสินค้าต่างๆที่แบบอุ๊ยถูกกว่าปกติที่เราซื้อกัน
1: ฝากแอร์
0: หิ้วมาบางคนก็หิ้วกันหลังแอนเลยนะคะก็เอามาเพื่อที่จำหน่ายกันหรือว่าอะไรกันว่าไปแต่ทีนี้มันก็มีความเอ๊ะว่าตัวของน้องเองเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาว่าน้องไม่ได้รับหิ้วครั้งแรกแล้วก็เป็นคนเสนอยกมือบอกเองด้วยว่ารับหิ้วถูกไห
1: ม
0: ซึ่งแต่ละครั้งที่รับเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรจากครั้งนี้หร
1: อ
0: คือแปลว่ามันต้องมีตัวเองอ่ะต้องมีความเอ๊ะในเบื้องต้นแล้วอ่ะเพราะว่าจากเท่าที่ไปอ่านดูค่ะเขากับแฟนอ่ะก็เปิดกระเป๋าดูนะพี่บอลว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยพอไปดูพฤติกรรมอ่ะเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าคือ900กรัมมันไม่ใช่น้ำหนักเบาๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่แรกไงว่ากระเป๋าไอ้ผ้าซิวิเนียลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หนักมาก
0: แต่อุ้มสงสัยอย่างนึงพี่บอลว่าพอมันเป็น12ใบใช่ไหม
1: ครับ
0: จำนวนที่เขาส่งไป12ใบอ่ะพอมันมารวมน้ำหนักกันอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาเปิดแค่ไม่กี่ใบแต่มันไม่ได้เป็นใบ
1: ดันแจ็คพอตไม่ใช่ใบที่
0: ด
1: ัน
0: ไม่ใช่ใบที่มันมีเฮโรอีนอยู่อ่ะ
1: ก็เป็นไปได้ก็ถ้าถาม
0: อาจจะไม่ได้สแกนทุกใบแต่พอบอกว่าเขารับหิ้วมาหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วตัวของเขาเองอ่ะตอนแรกเขาก็ไม่ได้ตอบรับตั้งแต่แรกด้วยนะหลังจากที่มีบัญชีอวตารนี้ติดต่อมา
1: ครับ
0: เหมือนเขามีการรีเช็คแล้วรีเช็คอีกด้วยนะก็คือเนี่ยพอบอกว่ามีการรีเช็คแล้วรีเช็คอีกอ่ะมันก็พิสูจน์ได้ไปว่าเธอก็มีการระมัดระวังตัวแล้วนะแปลว่าเธอไม่ได้อยู่ในขบวนการนี้นะแต่มันก็มีพฤติกรรมระหว่างทางอย่างที่บอกว่าไม่รู้จริงๆหร
1: อ
0: แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ไปสัมแดงที่ไปพูดกับเจ้าหน้าที่ตรงปลายทางด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: คือมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนที่น้องอุ้มและอีกหลายๆท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดดูของตอนก่อนออกจะไปเนี่ยมัน
0: อาจจะผิดใบ
1: คุ้มแค่ไหนผิดใบไหมหรือว่าไอ้น้ำหนักที่มันแปลกกว่าปกติเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในกล่องไงพอมันรวมกันปั๊บการเกินมา1กิโล2กิโลอาจจะไม่ทันให้รู้สึกว่าทั้งกล่องเนี้ยเป็นน้ำหนักที่ผิดปกติโดยภาพรวม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพอมันรวมกันแล้วแล้วทีนี้การเปิดอาจจะเปิดจากในกล่องก็ได้นะคือไม่ได้ยกถุงขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ถุงที่หนักกว่าถุงอื่นเนี่ยน้ำหนักมันผิดปกติเพราะมันเปิดปุ๊บมันไม่เห็นอะไรเพราะมันถูกซ่อนอยู่ในระหว่างซับในกับผ้า
0: แต่เขาบอกว่าเขาได้เปิดดูเปิดซิปดูแล้วแล้วก็เลยอย่างที่ผมบอกไงคะว่ามันอาจจะไม่ใช่ใบนั้น
1: ใบหรือเปล่า
0: หรือเปล่า
1: ก็เป็นไปได้แต่ในกรณีนี้คือถ้าไปถามเรื่องของกฎของสายการบินหรือในอาชีพอ
0: ัน
1: นี้มันห้ามอยู่แล้วในกรณีนี้ไม่ว่า
0: สรุปก็คือความผิดสำเร็จแล้ว
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือใดๆถูกไหมเพราะมันเป็นกฎแล้วในรอบนั้นส่วนว่าจะรู้เห็นเป็นใจไหมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันก็เอะสองขยักว่าตอนแรกดูเหมือนว่าแปลกใจเราคนติดตามข่าวก็จะแปลกใจว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับของที่จะส่งออกไปเลยเหรอกับ2แต่พอไปอยู่ที่สำแดงที่นู่นซึ่งช่องลูกเรือกับคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเข้าคนละพื้นที่กันถูกไหมฮะน้องก็ต้องรู้ว่าไปที่นั่นเนี่ยความเข้มงวดมันขนาดไหน
0: เสียบินยังไม่ได้เลยออสเตรเลีย
1: โอ้แต่มันก็มีเหมือนกันที่เขาบอกว่าด้วยความที่เป็นลูกเรือมันมีเรื่องของอะไรนะฮะเราไม่น่าจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะให้เกียรติอ่ะคำให้เกียรติแต่ว่าในออสเตรเลียเราไม่รู้ว่าวิธีการปฏิบัติของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คือมันชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้สนนะว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่เป็นอะไร

0: ใช่เพราะฉะนั้นน้องก็อาจจะต้องรู้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาก็ยังสามารถที่จะเบิดเหมือนกับถ้าเกิดรู้ก็เหมือนใจดีสู้เสือปล่อยใหทางฝั่งนู้นตรวจได้ตามปกติซึ่งแน่นอนว่ามันไม่พ้นสุนัขดมกลิ่นก็เลยอ้าวเอ๊ะแรกเหมือนจะรู้แต่พอไปเอ๊ะที่สองยอมให้ตรวจปกติเสมือนว่าตัวเองไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติมันก็เลยกลายเป็นงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ตอนนี้มันยังมีไม่ชัดคือรับของจากใครทำไมคนที่ส่งของมาไม่ระบุชื่อแล้วเวลาติดต่อกันทางไหนเพจอวตารที่เอามาส่งเนี่ยมีตัวตนจริงๆไหมแล้วเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้โลกออนไลน์เริ่มแชร์แล้วว่าแป้งเดียวกันหมดแป้งเดียวกันหมดกับที่ติดต่อแอร์แต่ละคนแล้วก็รวมไปถึงเคสอื่นๆเพราะว่าเนี่ยมีอุ้มเห็นใน TikTok อ่ะก็มีแชร์เหมือนกันว่าฉันก็ได้เหมือนกันจ้าได้รับการติดต่อทับทามเหมือนกันโชคดีมากขนลุกไปหมดที่แบบไม่ได้ไปดิวไม่ได้ไปคุยกับเขาอะไรเงี้ย
0: จากบัญชีนี้ด้วยถูกป่ะ
1: ใช่
0: ใช่
1: แล้วก็แต่ว่าฝั่งของแฟนของน้องเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะเท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่อ่ะ
0: ใช่ครับใช่
1: ก็เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าคีย์แมนเดียวเลยก็คือน้องนั่นแหละคือเขามีการนับอายุเลยนะว่าคดีความอ่ะอายุความอ่ะมันโทษสูงสุดมันเท่าไหร่นะพี่บอล50ปีเหรอ
0: คือถ้าเกิด
1: 50หรือ20
0: เป็น2ข้อหาเนี่ยข้อหาเท่าที่เรารับทราบตอนนี้ในเบื้องต้นมันข้อหาละ25ปี
1: แต่การนับเขาไม่รวมนะ
0: ใช่คือ
1: เขานับแค่คดีเดียว
0: มันเหมือนกับว่าเป็น1กรรม1กรรม1การกระทําอ่ะนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันอาจจะนับแค่25ปีไม่ใช่ว่าข้อหาละ25หรือเปล่า
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการแชร์กันว่าถ้าข้อหาละ25บวกกันเป็น50แล้วตอนนี้น้อง26กว่าน้องก็ได้กลับมาเมืองไทยก็70
0: กว่า
1: แต่ว่าอุ้มฟังคนที่เขารู้กฎหมายอ่ะเหมือนเขาจะบอกว่าเขาแค่นับแค่1
0: อันที่สูงที่สุดอ่ะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามีนักกฎหมายหรือมีโอกาสที่จะได้พูดคุยเพิ่มเติมที่เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะฟันธงได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกัน
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราได้ไปคุยเกี่ยวกับเจาะลึกการเมืองกันละเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสัญญาณรอยร้าวเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบก็ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณรอยร้าว2นกับ1พอเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ฟังกับสิ่งที่คุณชัยชนกตอบแต่เชื่อไหมว่าอุ้มฟังรู้สึกว่าอุ้ยเขาอัพเวลอ่ะเขาพัฒนาในการตอบคำถามนักข่าวอ่ะ
0: ทำไมรู้สึกเหมือนกันแล้ว
1: คือคนอ่ะเขาไปถามถึง2นคือนหนูกับนเนวินใช่ไหมแต่เขาดันไปตอบเนวินกับใครนะกับนกอ่ะก็คือตัวเขาเองคือกลายเป็นว่าเบี่ยงไปที่ความสัมพันธ์
0: พ่อล
1: ู
0: ก
1: แล้วพอพานอ่ะพอพานก็มีทะเลาะกันเหมือนว่าคุยกันแล้วก็ไม่เข้าหูกันก็คือกลายเป็นว่าคุณพิพัฒน์กับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยพอมันเปลี่ยนมูดแบบนั้นนักข่าวก็อาจจะมองบนนิดๆเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันกับอาจารย์จ้าแต่ว่าวันนี้มันมีข่าวใหญ่ที่มาตอนช่วงบ่ายๆพี่บอลเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
0: อ๋อครับ
1: ค่ะล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์นะคะไม่รับคำร้องกรณีที่มีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบกกต.เรื่องของการพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอะค่ะสสเกี่ยวกับเรื่องของสสบัญชีรายชื่อเนาะตอนนั้นที่เราไปเลือกกันสาเหตุเนี่ยเพราะว่าผู้ร้องอ่ะยังอธิบายไม่ได้ค่ะว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงยังไงหรือเสียหายจากเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าบาร์โค้ดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับจริงไห
0: ม
1: ดังนั้นศาลก็เลยไม่รับเรื่องไว้พิจารณาคือข่าวเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกก่อนว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าบาร์โค้ดถูกหรือผิดนะคนละเรื่องกันนะแต่กำลังจะบอกว่าคำร้องนี้มันไม่ได้ผ่านด่านแรกของการตัดสินของศาลทางกฎหมายอ่ะมันเป็นแค่ข้อกังวลเข้าใจใช่ไหม
0: เข้าใจก็คือแปลว่าเหมือนกับประมาณว่าตัวฝั่งผู้ร้องเนี่ยไม่ได้เหมือนเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยตรงหรือได้รับความเดือดร้อนโดยตรงกรณีที่สองก็คือว่าเหมือนกับเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีผลกับการไม่เป็นความลับในการเลือกตั้งอย่างไร
1: นี่คือถอดมาเป็นคำพูดปกติแล้วนะ
0: ใช
1: ่ถ้าไปอ่านภาษากฎหมายก็จะมีความแบบงงๆว่าอ่านแค่พาดหัวด้วยนะอ
0: ่
1: านแค่พาดหัวกับอ่านเองพิสูจน์เองตอนแรกที่ยังไม่ได้มีความรู้อะไรก็จะอ้าวไม่ผิดไปเลยหร
0: ออ
1: ุ้ยนี่ไงเป่าแล้ว จริงยังคนละเรื่องกันอันนี้เป็นแค่
0: เป็นสเต็ปแรกกัน
1: สเต็ปแรกของการตัดสินก่อนว่าเอ้ยมันยังไม่ชัดเจนว่าบาร์โค้ดมันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับยังไง
0: เอาง่ายๆก็คือว่าถ้ามีคนร้องมาพิสูจน์ทราบได้ว่าตัวเองเดือดร้อนยังไงและไอกระบวนการบาร์โค้ดเนี่ยมันเข้าข่ายการทุจริตหรือว่าทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับด้วยวิธีการประการใดขั้นตอน1 2 3 4 5ศาลก็จะพิจารณา

0: ในเรื่องนั้นไป
1: พยายามแปลไทยเป็นไทย
0: ครับ
1: ค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงส่งกำลังใจให้ชาวภูเก็ตได้ไหมพี่บอล
0: โอ้โหน้ำท่วมนะครับผู้ว่าก็ลงพื้นที่เลยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ปริมาณฝนของที่ภูเก็ตเมื่อคืนเนี่ย134 มิลลิเมตรก็ถือว่าตกหนักมากนะฮะเกินร้อยนี่ก็เรียบร้อยละถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับ3อำเภอของภูเก็ตนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่คือคลองบางใหญ่ที่เป็นคลองสายหลักแล้วก็รองรับน้ำมาจากหลายพื้นที่ก่อนที่จะต้องระบายออกสู่ทะเลปริมาณน้ำมันเยอะมากๆแล้วเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนพอดีนะครับท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปเมืองเก่าภูเก็ตคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วบางตำแหน่งเนี่ยสูงประมาณสักเกินตะตุ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยนะฮะแล้วสภาพเมืองภูเก็ตเมืองเก่าก็โหเป็นเหมือนกับเวนิสโอ้เป็นคลองแบบนั้นไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยแล้วภาวะน้ำทะเลไม่ได้หนุนเพิ่มเติมเดี๋ยวประมาณ5 โมงเย็นวันนี้น่าจะเริ่มลดระดับลงแล้วก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็คลี่คลายลงแต่ว่าในช่วงนี้ฝนมันจะตกลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สถานีสูบน้ำของเทศบาลนครภูเก็ต5 สถานีใช้งานได้จากข้อมูลปกติใช้งานได้ปกติ4 สถานีมีอีก1 สถานีอยู่ที่เดี๋ยวนะกรมารพัฒนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคลองบางใหญ่ปริมาณน้ำไหลผ่านก็มีจำนวนมากมีข้อจำกัดเรื่องของลำน้ำที่บางช่วงแคบคดเคี้ยวไม่มีพื้นที่ไม่มีแนวตลิ่งป้องกันอ๋อโอเคส่วนตรงนั้นก็จะมีปริมาณน้ำที่อาจจะระบายช้าลงหน่อยนะคร
1: ับ โอ้ยเป็นห่วงเลยอ่ะถ้าเกิดเข้าไปดูในภาพข่าวอ่ะพี่บอลท่วมแบบท่วมหนักเลยนะการสัญจรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเทศบาลนครภูเก็ตเขาแจ้งเตือนรหัสแดงเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วมันปริมาณมันระบายไม่ทันนะคะแล้วแถมยังมีอันนี้ด้วยพี่บอลน้ำทะเลหนุน
0: น้ำทะเลหนุนใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวภาวะน้ำทะเลหนุนภายในวันนี้กับวันนี้ช่วงบ่ายไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะระบายได้เร็วมากขึ้นนะครับหลัง5 โมงเย็นแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงเย็นฝนจะตกหรือว่ากลางคืนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยการระบายมันก็จะช้าลงเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่ามันมีภาวะน้ำทะเลแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรเส้นทางการระบายน้ำมันมีความคับแคบคดเคี้ยวก็จะช้าเพราะปริมาณน้ำที่มาจากคลองบางใหญ่มันสูงไง
1: คือ1คือฝนตกหนัก2คือ
0: น้ำทะเลหนุน
1: น้ำในคลองด้วยน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำในคลองพอ3อันมันมาเจอกันพร้อมๆกันนะคะเมืองภูเก็ตอ่ะพื้นที่ตรงนั้นที่มันท่วมอ่ะมันต่ำมันก็เลยทำให้ระบายน้ำช้าแล้วก็น้ำมันก็ขังแล้วก็ท่วมเร็วมากเลยคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มีคนย้ายรถออกไปจากพื้นที่ได้ทันหรือเปล่านะคะ
0: คิดถึงสภาพของเมืองเก่าภูเก็ตนะที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรความแออัดความหนาแน่นนะครับมันก็มีผลในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็ทางน้ำด้วย
1: โอ้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของรัฐบาลอีกด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ถ้าพูดถึงตรงๆเขาก็ไปเจาะภูเก็ตอยู่
0: ใช่
1: ถูกไหมถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนไปทำคะแนนทำแต้มหน่อยอ่ะพี่บอลใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เขาก็ส่งผู้ว่าลงไปนะ
1: คือส่งผู้ว่าไม่เท่าไหร่มท2มท3อะไรเขาก็เดินทางกันไปฉ่ำปอดฉ่ำอุราเลย คือลงไปแล้วแบบให้ประชาชนได้เห็นนะคะว่าตอนนี้เรามาช่วยดูแลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเราได้คุยกันแบบเต็มๆแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีกระแสข่าวออกมาพอสมควรแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่มีการโยกย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแชทช่วยน้ำเงินด้วยหรือจะเป็นการยกย้ายต่างๆหรือออกมาแชร์กันแม้กระทั่งวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของปมโกงสอบท้องถิ่นน่ะมันก็จะมีเส้นใยบางๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่เหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกับมหาดไทยไงพี่บอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าสัญญาณรอยร้าวทั้งหมดของในมุ้งน้ำเงินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆมันมีสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ลืมน้องอุ้มคุณผู้ฟังช่วยเตือนด้วยว่าเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่ไม่แน่ใจว่ามันกลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดกระแสข่าวรอยร้าว
1: ใน
0: ใช่ใช่ในภูมิใจไทยเกี่ยวไหมนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะ
1: ของคุณพี่หนึ่งพอพานก็คือคุณพี่พัชใช่ไหมเขาพูดถึงพลังงานแต่ว่าของสองนอเขาพูดถึงเขากระโดงนะไม่รู้ว่า

0: ริงเท็จยังไงอันนี้เขาว่ากันว่านะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกที
1: ม
0: ี
1: ก
0: ี่
1: รอยมีกี่ร้าว
0: ค่ะ
1: ปมไหนบ้างนะคร
0: ับ แต่ว่าวันนี้ที่ผมเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมพี่บอลคือเรื่องของปมโกงสอบท้องถิ่นอะ
1: ครับ
0: วันนี้มันคือเป็นวันที่มันครบกำหนดอะไรนะที่ข้าราชการเขาต้องไปรายงานตัวพี่บอลวันนี้1 กรกฎาคมันเป็นวันที่ข้าราชการท้องถิ่นอ่ะเขาต้องเข้าไปรายงานตัวแต่ว่าคดีมันยังไม่จบเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือข่าวของการจับผิดอ่ะมันยังไม่แล้วเลยอ่ะภาษาวัยรุ่นมากเลยยังไม่แล้ว มีคนฟังรายการอุ้มเป็นคนดังของประเทศด้วยนะ บอกว่าแกชอบใช้คำศัพท์ที่แบบรู้กันเฉพาะทางเหมือนแบบ
1: เช่น
0: ชาวบ้านหนึ่งอย่างเงี้ยใครก็จะไม่เข้าใจกับแกคือเวลาในวงการบันเทิงอ่ะคุณผู้ชมชาวบ้านหนึ่งเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ไม่มีบทพูดไม่ต้องอยู่ในกล้องเห็นหน้าชัดเจนก็ได้เห็นเป็นวุ้นๆไกลๆอ่ะเขาเรียกว่าชาวบ้านหนึ่งแล้วเวลาเราถามอะไรที่แบบหนูถามอยู่ในวงนอกเลยค่ะท่านขาแต่หนูอยากรู้หนูก็แค่ชะเง้อชะแง้รอดูว่าเอ๊ะเขาว่ายังไงนะก็เป็นชาวบ้านหนึ่งเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าแกชอบใช้คำพูดที่คนอยู่นอกวงการบันเทิงเราไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวพี่บันทวนไอ้นิดหนึ่งเมื่อกี้เมื่อสักครู่ปมขยายความนิดหนึ่งคือมันมีกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ที่สั่งไม่รับคำร้องกรณีขอให้วินิจฉัยสถานะรัฐมนตรีของทั้งคุณอนุทินและก็คุณพิพัฒน์นะฮะเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยกล่าวอ้างถึงการแต่งตั้งให้กำกับดูแลนโยบายพลังงานที่มันอาจจะไปเอื้อต่อประโยชน์ธุรกิจของกลุ่มเครือญาติอะไรแบบนี้ไงซึ่งศาลชี้เหตุผลว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ก็คล้ายๆกับคดีนาโค
1: คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าในภายในพักเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่เห็นไม่รู้หรือเปล่านะครับถึงกลายเป็นกระแสข่าวของการขัดแย้งกันภายในพักสองนอหนึ่งพอ
0: ใช
1: ่ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้จริงๆก็พูดไม่ได้เจาะแล้วเพราะว่าเจาะเรื่องของข้าราชการเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่อนข้างยาวสมควรแต่ว่ามันมีหนึ่งเรื่องที่น่าจะเกี่ยวกับเราในอนาคตอันใกล้แล้วล่ะพี่บอล
1: อะไร
0: คือเรื่องของการจัดอันดับของประเทศไทยที่ล่าสุดประเทศไทยเนี่ยขึ้นแท่นเป็นสวรรค์ของวัยเกษียณอันดับหนึ่งของเอเชียนะแล้วก็เป็นอันดับ9ของโลกด้วยทำไมอุ้งถึงได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพราะว่าการที่ประเทศไทยได้จัดอันดับจาก Global Retirement Index 2026เนี่ย
1: ค
0: ือถ้าเกิดคนต่างชาติโดยเฉพาะวัยเกษียณเขากำลังมองหาประเทศสักประเทศหนึ่งอ่ะพี่บอลเพื่อที่จะใช้ชีวิตหลังเลิกทำงานแล้วอ่ะเอามาใช้ชีวิตแบบสบายๆชิวๆเลยเนี่ย ประเทศไทยคืออันดับหนึ่งในเอเชียนะคะถามว่าจุดแข็งของเราคืออะไรก็คือค่าครองชีพมันคุ้มค่ากับเขาแล้วระบบสุขภาพอย่างที่เมื่อวานนี้บอกว่าททเขาก็ดันใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ medical hub ต่างๆนานาอากาศเหมาะกับการใช้ชีวิตอากาศในที่นี้คือไม่นับ PM 2.5 นะคะหมายถึงเรื่องของความบาลานซ์หนาวร้อนอ่ะเพราะตอนนี้อย่างยุโรปเห็นว่าโหร้อนจน
1: ร้อนจนมีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,000 คนแล้ว
0: ใช่หรือบางที่ก็หนาวซะจนหนาวจนเสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีวีซ่าระยะยาวสำหรับคนที่เกษียณนะคะพี่บอลคือมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์แล้วนะแต่ถ้ามองลึกลงไปมันคือโอกาสของเศรษฐกิจระยะยาวนะ
1: ครับ
0: สุขภาพ wellness อสังหาริมทรัพย์การบริการผู้สูงวัยแล้วก็รายได้ในเมืองท่องเที่ยว
1: มันก็สอดคล้องกับที่เราคุยก
0: ับ
1: คุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์เมื่อวานนี้เนาะว
0: ่
1: าถ้าสมมุติไหนก็จะต้องแยกเรื่องของการท่องเที่ยวกับการกีฬาออกไปอยู่คนละกระทรวงเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในกระทรวงของการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้มองมิติของคนที่เข้ามาเพื่อจะเที่ยวละแต่มันมองในมิติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะ
0: แต่
1: ว่าทางไม่ได้แปลว่าท่องเที่ยวอย่างเดียวนะ
0: ใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีจุดเอะอยู่สำหรับข่าวนี
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เรื่องบวกอย่างเดียวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเรามาคุยกันแต่เตรียมตัวเอาไว้เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาว่ากันด้วยรอยร้าวของ2นอและ1พอ
1: ครับอยากรู้อะไรเดี๋ยวส่งคำถามมาเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่

หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ี้เวลา 15:00 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัท Payment Gateway รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์ปลอมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานผลข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด

0: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจุลพันธ์แจงงบประมาณปี70เพิ่ม 5% ลุยเคลียร์หนี้ประกันสังคม 4.2 หมื่นล้านในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วันสุดท้ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าข้อเสนอทั้งหมดทางกระทรวงจะบันทึกไว้และจะนำไปปรับปรุงในส่วนที่สามารถดำเนินการได้งบประมาณที่ตั้งในปีนี้งบกระทรวงแรงงานได้เพิ่มมากขึ้น 5% เทียบกับหน่วยงานที่ถูกปรับลดเกือบทั้งหน้ากระดานงบในส่วนของการทำภารกิจของกระทรวงบางส่วนถูกตัดลดเพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณขณะนี้ไม่ได้ขยายกรอบเรื่องการขาดดุลเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องการขับเคลื่อนภาครัฐภายใต้วินัยการเงินการคลังให้มีความเหมาะสมจึงมีการปรับงบประมาณในหลายกระทรวงลงกระทรวงแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นมาจากเงินสมทบจากผู้ประกันตนในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจริงๆสิ้นเดือนกันยายนจะมีเงินคงค้างอยู่ประมาณกว่า 42,000 ล้านบาทแต่หากมองย้อนกลับไป10ปีจะเห็นว่างบประมาณคงค้างในส่วนนี้คงค้างประมาณ 1,000 ล้านบาทหลังมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี2561ก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ภาครัฐถูกกำกับโดยจำเป็นต้องชำระหนี้สินอย่างเป็นสัดส่วนนักวิชาการมท.ชงมาตรการสกัดผู้รับเหมาที่งานรัฐชี้แก้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอดร.สุรศักดิ์บุญญานุกุลกิจคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเดินหน้าแก้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดในการแก้ไขแต่จากวัตถุประสงค์ที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยออกมาโดยเฉพาะการคุมเข้มการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐจากเดิมที่ใช้การยึดเกณฑ์ราคาต่ำที่สุดเปลี่ยนเป็นพิจารณาจากประโยชน์ของราชการความสามารถการปฏิบัติงานรวมถึงผลงานในอดีตซึ่งหากทำให้เกณฑ์นี้มีความชัดเจนขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาผู้รับเหมาที่งานและการก่อสร้างล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้ทั้งนี้เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นโครงสร้างที่เป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงที่มักจะเจอปัญหาผู้รับเหมาที่งานและการก่อสร้างล่าช้านั้นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเกิดจากกระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาที่ยังไม่รัดกุมหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอและการขาดสภาพคล่องเพราะรัฐจ่ายเงินไปงวดผู้รับเหมาเลยต้องสำรองจ่ายไปก่อนบางส่วนและต้องมีศักยภาพทางการเงินพอสมควรซึ่งผู้รับเหมารายแก้ไขปัญหาด้วยการวิ่งรับงานหลายโครงการทั้งของรัฐและของเอกชนเพื่อหมุนเวียนเงินแต่หากหมุนไม่ทันก็ทำให้งานไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้อย่างไรก็ตามหากรัฐจะแก้ปัญหาพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างเพียงอย่างเดียวจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ไม่มากนักดังนั้นต้องแก้ไขระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลังด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เสียง

0: นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำ

0: แยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ดอกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้คุยเรื่องการเมืองเลยนะครับปมที่เป็นกระแสข่าวร้อยร้าวในภูมิใจไทย2 น1พอแหมอาจารย์จะมาเร็ว
2: อยากรู้เหลือเกินว่ามันเป็นแค่ข่าวลือหรือว่ามันกำลังสะท้อนการเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิใจไทยนะ
1: มันจริงหรือมั่วแล้วถ้ามันจริงมันคือเรื่องอะไรเน
2: า
1: ะ
2: ฟังจากท่านแรกกันนะคะผอ. สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบอลคุณอุ้มไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ฝนตกแล้วเย็นหมดแล้วเย็นหมดแล้วชุ่มฉ่ำช
2: ุ่
3: มฉ่ำ
2: มันเย็นก่อนเมื่อวานหรือเปล่าอาจารย์เพราะเมื่อวานมันก็เอ๊ะทำไมออกมาพูดพร้อมกันเลยทั้งคุณชัยชนกทั้งคุณพิพัฒน
3: ์เอาอย่างนี้เราเริ่มจากข่าวที่ออกมาก่อนนะครับ
1: ค่ะ
3: คือข่าวที่ออกมาเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยนะครับทั้งคุณบอลคุณอุ้มก็ทราบดีว่าทางการเมืองเนี่ยข่าวลือคือความจริงที่มีร่องรอย หรือคือความจริงที่ปิดไม่มิดข่าวตรงนี้ก่อนนะครับข้อที่สองก็คือว่าแล้วอะไรคือความจริงที่มีร่องรอยหรือปิดไม่มิดก็คือเนี่ยนะครับไอเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตเรื่องสอบท้องถิ่นสอบอะไรต่างๆนะครับรวมถึงอีกหลายๆเรื่องนะครับเรียนตรงๆว่าพวกลูกเด็กเล็กแดงนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของผู้มากบารมีในข่ายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ออกมาตบตีกันนะครับถ้าคุณอุ้มเคยดูละครคุณบอลเคยดูละครใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับสำนวนที่ว่านะครับลูกน้องตีกันเนี่ยเดี๋ยวนายก็ตีกันก็ดูจากละครแหมไม่อยากใช้คำว่าละครน้ำเน่าละครแบบไทยๆก็แล้วกันนะครับคือพอลูกน้องมันเริ่มตีกันเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเจ้านายก็จะเริ่มตีกันนะครับประเด็นที่3เนี่ยนะครับเรามีเหตุการณ์ที่อ้างอิงได้ก็ไม่ต้องไกลมากเราคุณบอลคุณอุ้มก็ดูยุค2ลุงนี่แหละชัดเจน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับตอนที่เข้าสู่อำนาจพร้อมกันตอนปี57จำได้ไหมครับโอ้โหตอนนั้นนี่2ลุงเนี่ยว่าไงก็ว่าตามกัน
2: ค่ะ
3: นะครับอยู่ไปอยู่มาลูกน้องก็เริ่มแซะกันอยู่ไปอยู่มาลูกน้องก็เริ่มหักเหลี่ยมกันนะครับและอยู่ไปในที่สุดลูกน้องก็ไม่มองหน้ากันพอลูกน้องไม่มองหน้ากันก็เกิดตามสำนวนไทยแล้วครับบางช่างยุนะครับไอ้บางพวกนี้ก็ไปยุใครก็ไปยุเจ้านายมันนั่นแหละนะครับแล้วสุดท้ายนะครับคนที่กอดคอร่วมรบกันมาก็ต้องไปอยู่กันคนละพรรคนะครับอันนี้คือสตอรี่ที่เราเห็นมาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะผมก็จะเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เอามาเป็นข่าวอะไรกันอยู่เนี่ยก็เดินตามรอยเช่นว่านั้น
2: มันมีร่องรอย
3: ใช่ก็คือว่าแต่ละคนในพรรคสีน้ำเงินเนี่ยก็มีลูกน้องเป็นของตัวเอง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ลูกน้องตัวเองนะครับคุมพื้นที่อยู่เพื่อซัพพอร์ตทางการเมืองกัน
2: ค่ะ
3: นะครับคราวนี้นะครับพอมันมี

0: มันมีลูกน้องอีกปีกหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ในพรรคเดียวกันนั่นแหละได้เข้าไปครอบครองพื้นที
1: ่
0: นะครับมันก็เหมือนกับไปไล่นะครับลูกน้องอีกปีกหนึ่งให้ได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจที่เคยมีบารมีที่เคยได้หรือแม้แต่กระทั่งผลประโยชน์ต่างๆนะครับพูดง่ายๆว่ามีการมาขอเปลี่ยนเจ้ามือนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความบันไลมันก็เลยเกิดนะครับไอ้ความบันไลที่ผมว่าก็คือข่าวคราวที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอด1เดือนนี่แหละนะฮะข้อต่อไปก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ยุคลุงตู่ตั้งแต่ปี62
2: คร
0: ับนะครับผมมั่นใจว่าท่านเห็นเหตุการณ์ยุคของลุงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับขึ้นมาลูกน้องมาตีกันเนี่ยคุณอนุทินก็จะไม่ยอมเสด็จขาดนะครับที่จะให้ไปเข้าทางกับฝ่ายตรงข้ามหรือปล่อยให้เหตุการณ์เนี่ยนะครับมันกลายเป็นขยายวงกว้างขึ้นนะครับจนกลายเป็นว่ามาเกิดการซ้อกร่อนบ่นทำลายนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจกันในพรรคนะครับคุณอนุทินก็เลยต้องออกมาจัดแถวนะครับโดยการใช้หลักเกณฑ์เนี่ยนะครับเอาใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกก็ใช้หลักฐานนะครับก็ใช้การดำเนินคดีบ้างใช้การสอบสวนบ้างนะครับใช้การแต่งตั้งโยกย้ายบ้างเป็นเครื่องมือเพราะไม่งั้นแล้วนะคุณบอลคุณอุ้มไอ้พวกบางพวกนี้เนี่ยเอามันไม่อยู่หรอกนะครับมันต้องทำให้เห็นว่าใครที่ว่าแน่วันนี้ก็ต้องแพ้หนูมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมเรียนมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะสรุปว่าเรื่องที่เกิดการมาบอกกันว่าเอสองนอหนึ่งพอเขาตีกันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นตีกันนะครับ
1: แต่มีรอย
0: แต่ว่าเราก็เห็นใช่ไหมฮะไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับก็ตอบตรงกันว่ามีบางเรื่องซึ่งอาจจะมีช่องว่างในการสื่อสารระหว่างกัน
2: เห็นไม่ตรงกัน
0: เราเห็นแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดไอพวกลูกน้องไอพวกริ้วล้อพวกนี้ไปทำตัวเป็นบ่างช่างยุอีกเดี๋ยวมันก็จะเดินซ้ำรอยสองลุงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนวันนี้ก่อนนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าระดับบิ๊กเนี่ยเขายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ไอ้พวกลูกเด็กเล็กแดงนี่แหละถ้าไม่ดับไฟตรงนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปถึงจุดนั้นนะครับ
1: คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดับไฟอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องนะคุณอุ้มนะครับอันนี้คือผมจะบอกว่าถ้าไม่ดับไฟไอ้พวกลูกเด็กเล็กแดงนะเดี๋ยวมันก็ไปยุนายมันเดี๋ยวมันก็ไปฟ้องนายมันจากเดิมที่มีช่องว่างทางการสื่อสารเรื่องเดียวก็อาจจะเพิ่มเป็นหลายเรื่อง
1: ค่ะ
0: นะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกน้องนะครับต่างฝ่ายก็ต่างไม่คุยกันนะครับไอ้ลูกน้องแต่ละฝ่ายก็ไปขิงกันไปเบ่งกล้ามใส่กันไอ้แบบนี้ก็ไปกันใหญ
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าคุณอนุทินนะครับหรือแม้กระทั่งครูใหญ่หรือแม้กระทั่งคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะก็ผ่านเหตุการณ์ในยุคสองลุงมา
1: ค่ะ
0: นะครับก็รู้เห็นกันมาโดยตลอดว่าเวลาพวกบางช่างยุนะครับพวกลูกน้องนะครับไปเป่าหูบ้างไปทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วถ้าไม่ดับเพลิงกันก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวได้เพลิงไหม้จริงๆถูกต้อง
1: อาจารย์ขออนุญาตถามถึงชุดข้อมูลอีกชุดนึงขออนุญาตอ้างชื่อในกรุงเทพไทยเขามีการโพสต์ข้อความแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆรอยร้าวของภูมิใจไทยที่มันสะเทือนอยู่ตอนนี้มันมาจากการจัดสรรอำนาจในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รวมไปถึงที่ดินเขากระโดงอันนี้แหละเป็นตัวแปรสำคัญอาจารย์มองยังไงคะ
0: ผมไม่ได้มองยังไงล่ะฮะเพราะว่าอย่างเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ากระบวนการที่ดินเขากระโดงตรงนี้มันอยู่ในชั้นศาลหมดแล้วนะครับนั่นก็คือการรถไฟเขาก็ไปฟ้องศาลนะครับซึ่งคำพิพากษาศาลออกมาเมื่อไหร่นะครับจะเป็นใครก็ต้องปฏิบัติตามนะครับแต่ในส่วนไอเหตุการณ์ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าลูกน้องเนี่ยนะครับก็มีเรื่องมีราวกันนะครับชิงดีชิงเด่นกันชิงพื้นที่กันนะครับอาจจะด้วยเจตนาดีว่าต้องการที่จะยึดพื้นที่ตรงนั้นเพื่อทำผลงานให้กับเจ้านายของตัวเองนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะเลยเถิดไงนะครับพอมันเลยเถิดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เกิดระเบิดลงนะครับในรูปแบบต่างๆเช่นกรณีจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับม
2: ี
0: ไปกลุ่มไปหาผลประโยชน์เรื่องที่สาธารณะนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเกาะพังงานนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องไอ้สอบท้อง

0: ผงท้องถิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอนุทินท่านทำถูกแล้วนะครับที่ตอนนี้นะครับออกมาจัดระเบียบเอาให้อยู่ในแถวในแนวให้หมดนะครับแล้วลูกน้องคนไหนมันซ่ามากเนี่ยนะครับก็ต้องเอามันออกไป
1: อาจารย์
0: นะครับ
1: แต่พอเป็นเรื่องของลูกน้องกับเจ้านายเนี่ยคือสั่งสองนอหนึ่งพออะไรเนี่ยมันก็จะมีระดับบารมีของสีน้ำเงินที่มันแตกต่างชั้นกันอยู่เนี่ยแล้วเด็กๆของแต่ละลูกน้องของแต่ละเจ้านายเนี่ยม
2: ัน
1: จะง
2: ั
1: ดกันยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับบางทีเด็กๆเนี่ยนะครับมันไม่รู้เรื่องมันก็นึกว่าลูกพี่มันแต่ละคนเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างมี power นะครับสามารถที่จะเสกสรรดลบันดาลความต้องการของพวกริ้วล้อเหล่านี้ได
2: ้
0: นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะผมอยากจะเรียนว่าต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงนะครับก็คือว่าคุณอนุทินเป็นนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับลูกน้องก็ต้องปฏิบัติตามนะครับการสั่งการของคุณอนุทินนะครับใครแล้มเส้นมาก็ต้องโดนนะครับส่วนลูกพี่นะครับถึงอาจจะเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้นะครับและความจริงในข้อนี้นี่เองก็ทำให้พรรคภูมิใจไทยยิ่งใหญ่มาจนถึงวันนี
2: ้
0: นะครับเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับในพรรคภูมิใจไทยยังไม่มีใครมาแทนที่คุณอนุทินได
2: ้
0: นะครับเพราะคุณอนุทินเนี่ยนะครับมีของนะครับแล้วก็สะสมบารมีในหลายๆเรื่อง
2: ค่ะ
0: นะครับที่บ้านใหญ่ทุกหลังในพรรคภูมิใจไทยไม่มีเทียบเท่านะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเลยง่ายๆนะครับคุณอนุทินเป็นแกนนำระดับสูงพรรคภูมิใจไทยคนเดียวนะครับที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับเดินเจอหน้านี่นะครับสวัสดีทักทายและให้ความร่วมมือ แต่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ผมบอกเลยนะครับเจอเมื่อไหร่เผลอๆสะบัดหน้าหนีนะครับเพราะนั้นเอาแค่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วนะครับนี่คือคุณสมบัติส่วนตัวของคุณอนุทินล้วนๆเลย
1: งั้นแค่หน่อยสิอาจารย์อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดคุณสมบัตินี้ในตัวคุณอนุทินได้ที่แตกต่างจากคน
0: ก็ชัดเจนฮะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับคอนเนคชั่นในคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเครือข่ายอื่นลูกน้องคนอื่นเนี่ยไม่มีเท่าคุณอนุทินนะครับเอาผมพูดง่ายๆเลยนะครับที่พูดเป็นปรากฏการณ์จริงๆคุณอนุทินเป็นคนเดียวในผู้นำพรรคภูมิใจไทยที่ได้เข้าเรียนวป
2: อ
0: นะครับแล้ววปอนี่แหละพวกเราก็รู้ดีว่านะครับมันทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันในขุมข่ายอำนาจทางการเมืองข้ามวงการนะครับแล้วเราปฏิเสธไหมครับว่าพลังอำนาจทางการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่แต่ในสภาอย่างเดียวไม่ใช่ครับ
1: อ
0: นอกสภาเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งเอาแค่หนึ่งคอนเนคชันตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับก็มีท่าทีในทางบวกต่อคุณอนุทินมากกว่าผู้นำการเมืองคนอื่นในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าในจุดเด่นนะครับความเป็นนักรบในสนามเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีความชำนาญความเก่งกาจที่แตกต่างกันแต่เราก็ต้องยอมรับว่านะครับการยอมรับในการเป็นผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยในพรรคภูมิใจไทยยังไม่มีใครที่จะโดดเด่นเทียบเท่าคุณอนุทินได้นะครับ
2: แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็แม้กระทั่งฝ่ายค้านเองอย่างคุณวิโรจน์ลักษณดิศรเนี่ยทุ่มสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้อาจารย์เขายังบอกเลยว่าก็แอบเห็นใจคุณอนุทินเหมือนกันที่ต้องอยู่ท่ามกลางสมรภูมินี้เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปะทะจากตัวท่านโดยตรงอะค่ะแต่มันมาจากรายรอบอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์รู้สึกยังไง
0: ผมไม่รู้สึกยังไงฮะคนเป็นนายกรัฐมนตรีเขารับเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้ว
2: เป็นเรื่องปกติ
0: ลุงตู่ก็รับเรื่องแบบนี้นะครับเอาป๋าเปรมก็รับเรื่องแบบนี้คุณชวนคุณอภิสิทธิ์รับเรื่องแบบนี้กันมาทุกคนรวมถึงนายกนายน้อยคุณเศรษฐานายกปูด้วยแต่ที่มันต่างกันคือวิธีบริหารจัดการ
2: ค่ะ
0: นะครับนายกบางท่านก็ใช้วิธีเลือกข้างเลือกข้างเช่นว่ากูจะโอเฉพาะลูกน้องกูไอ้อย่างนี้พักแตกนะครับแต่คุณอนุทินใช้วิธีว่าจัดการด้วยกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานก็จะมาจากอะไรครับเนี่ยข่าวเรื่องการกระทำความผิดต่างๆ นะครับพูดกันง่ายๆว่า

0: นะครับไอ้พวกน้ำมันหล่อลื่นอะไรเหล่านี้ถ้ามันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มันเทาๆเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็ต้องใช้เส้นกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่านะครับเร
1: ีย
0: นสรุปว่าเรื่องที่ถามกันมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ข่าวมั่วนะครับเป็นข่าวที่มีข้อเท็จจริงรองรับแต่ว่ายังไม่ถึงจะขนาดว่าแหมสองนอกันหนึ่งพอก็จะขอโทษนะครับจะแยกทางกันเดินนะครับจะคอนเวิร์ตทางใครทางมันไอ้นั่นเนี่ยต้องบอกว่าเอาเวลาคิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปดูแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้จะดีกว่า
1: อาจารย์แต่ทีเนี้ยระหว่างที่เขากำลังปรับกำลังเขย่ากำลังเกลี่ยกันอยู่เนี่ยข้าราชการเนี่ยอาจารย์ตอนนี้ข้าราชการใช้ชีวิตไม่ถูกแล้วค่ะอาจารย์ถามว่าตรงจะต้องอยู่ฝั่งไหนกันแน่ไม่เลือกก็โดนเลือกก็โดนหรือเปล่าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ครับผมถ้าผมแนะนำนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็ใครเป็นนายกก็เลือกทางนั้นแหละครับ เพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย นะครับคือพูดถึงความเสี่ยงก่อนนะคุณไปปฏิบัติตามคนที่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งแห่งที่นะครับที่กฎหมายเขารองรับเนี่ยแค่คิดเนี่ยมันก็เสียเปรียบแล้วนะครับแต่ถ้าเดินตามนโยบายรัฐบาลนะครับเดินตามที่นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเขาเป็นผู้นำที่มาโดยความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและประเพณีทางการเมืองการปกครองเนี่ยคือยังไงนะครับคุณก็อยู่รอดนะครับส่วนจะเจริญก้าวหน้าจะมากจะน้อยนะครับก็ผมพูดตรงๆนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาทางต่อยอดเอานะครับถ้าคิดไปออกก็โทรมาถามผมเดี๋ยวผมจะบอกให้จะต่อยอดยังไง
1: อาจารย์งั้นถ้ายังไม่มีเบอร์โทรอาจารย์ตอนนี้ถ้าให้จับสัญญาณสถานการณ์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เกิดถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้รอยร้าวมันเริ่มแยกมากขึ้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดว่าจะประสานให้ได้เนี่ยอะไรที่มันจะเป็นตัวที่จะมาเป็นดัชนีชี้วัดอาจารย์การปรับคณะรัฐมนตรีหรือว่าอะไรอาจารย
0: ์ก็ถูกต้องฮะเพราะว่าคุณอนุทินท่านพูดเองว่าเดี๋ยว1ปีก็จะมีการประเมินผลรัฐมนตรีถูกไหมครับและไม่ใช่แค่รัฐมนตรีนะคนน่ะไปเล็งแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีคุณบอลคุณอุ้มแต่ภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขาประเมินตำแหน่งข้าราชการการเมืองทุกตำแหน่งนะครับจะเป็นที่ปรึกษาเลขาผู้ช่วยประธานกรรมธิการอะไรทั้งหลายทั้งหมดเขาประเมินทุกตำแหน่งก็เท่ากับส่งสัญญาณว่าตำแหน่งเหล่านี้ถ้ามีลูกน้องก็ไปจัดการลูกน้องตัวเองให้อยู่ในแถว
1: ค่ะ
0: นะครับล้ำเส้นมาเมื่อไหร่นะครับก็บรรดาผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในครม.เป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาหรืออยู่ในกรรมาธิการในสภาเนี่ยคุณอนุทินก็ต้องจัดการนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับพวกลูกน้องเนี่ยก็เจียวจ้ายก็ขิงกันไป
2: ขิ
0: งกันมานะฮะแล้วการขิงมันไม่ได้ขิงแค่การไปโพสเฟซไงใช่ไหมครับหรือว่าไปอัพอินสตาแกรมแต่เวลามันขิงกันเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้กูเคยใหญ่พื้นมึงใหญ่มาจากไหนคราวนี้ก็เป็นเรื่องแหละนะครับพอมันเป็นเรื่องปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเซาะกร่อนบอลทำลายภาพรวมทางการเมืองนะครับซึ่งคุณอนุทินตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็รับภาระแบบที่เราเห็นน่ะนะครับสารพัดเรื่องก็หนักอยู่แล้วนะครับถ้าจะต้องมาปวดหัวนะครับเพราะว่าลูกน้องนะครับอันเจียวเจ้าเนี่ยมาตบตีกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยใช้ความเด็ดขาดในการจัดการง่ายกว่านะครับ
2: อย่างนี้ฟังดูผมเผินเนี่ยเหมือนจะเป็นการจัดระเบียบภายในพรรคและภาพลักษณ์ทางการเมืองแต่พอใช้กฎหมายมาเป็นแกนอย่างที่อาจารย์ได้ว่าคุณอนุทินจำเป็นจะต้องใช้วิธีนี้เนี่ยมันก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีว่าไอ้ปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นเรื่องของการทุจริตเรื่องของสอบเรื่องของในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันน่าจะได้รับการแก้ไขจริงๆใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือความหวังของคนที่อยากจะรู้เลยว่ามันจะจบปัญหาจริงได้หรือเปล่า
0: คือผมเรียนเลยนะฮะว่าถ้านายกออกตัวแรงขนาดนี้แล้วมันออกมากลายเป็นปลาซิวปลาส้อยเนี่ยความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ตัวท่านนายกเองนั่นแหละถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างเช่นกรณีที่ดินภูเก็ตใช่ไหมครับถ้าเกิดขับไล่กันไม่ได้นะครับที่พวกที่มาบุกรุกเนี่ยรวมถึงเรื่องสอบท้องถิ่นนะครับถ้าไม่ถึงตัวระดับตัวพ่อตัวแม่เนี่ยนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับสภาพนะครับซึ่งเจอแบบนี้บ่อยๆมันไม่ดีกับตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนายกอนุทินก็มีทางเดียวแล้วครับก็ต้องลุยเรื่องนี้ให้สุดซอยนะครับส่วนพวกถ้าทาสบริวารจะสังกัดบ้านใหญ่หลังไหนนะฮะก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าใครไปอุ้มคนทำผิดกฎหมายนะครับคุณอนุทินก็เอาไว้ไม่ได้นะครับยิ่ง

0: ยิ่งเป็นพวกเดียวกันยิ่งเป็นเครือข่ายในพรรคเดียวกันยิ่งเอาไว้ไม่ได้นะครับและยิ่งไม่เอาไว้ก็จะยิ่งเป็นบวกกับคุณอนุทินเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่านะครับอันนี้ก็ต้องท้าทายนะครับว่าทีมงานพรรคภูมิใจไทยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้สามารถพลิกเกมกลับง่ายนิดเดียวนะครับคือข่าวลือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับโดยมีร่องรอยแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ข่าวลือเรื่องนี้เนี่ยมันหยุดสนิทก็คือเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับและเอาตัวใหญ่ลากคอมาลงโทษให้ได
1: ้
0: นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกลูกเด็กเล็กแดงมันหยุดเองนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เอาจริงนะเดี๋ยวลูกเด็กเล็กแดงก็ออกมาเจียวจ้ายก็ออกไปปั่นเจ้านายตัวเองเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะนายกเองก็พยายามดับไฟตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ดูระยะเวลาที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะดับได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาไฟมันคิดว่าดับไหมมันคิดว่าดับได้ใช่ไหมครับถ้าเจอลมมาเป่าอีกมันอาจจะลุกขึ้นมาอีกก็ได้เพราะนั้นก็ต้องไปดับให้ถึงเชื้อไฟนะครับ
1: เอาละครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ฮะเห็นภาพ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ร่วม
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ ค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บหนึ่งนะพี่บอลแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับน้องอุ้มมีเรื่องอะไรอยากต่อก่อนไหม
2: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศไทยกับวงการบันเทิงไทยมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันมีประกาศเตือนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยพี่บอลถึงเจ้าของเรือประมงแพปลาท่าเทียบเรือชาวประมงแล้วก็ธุรกิจต่อเนื่องของประมงทั่วจังหวัดชายทะเลเลยบอกว่าให้ระมัดระวังการให้เช่าเรือประมงหรือสถานที่เกี่ยวกับประมงเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์คือสมาคมประมงอ่ะเขากำลังบอกว่าถ้ามีทีมหนังทีมละครหรือว่าทีมถ่ายทำมาขอเช่าเรือประมงแพปลาหรือท่าเรือเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะถ่ายทำนะคือเขากังวลว่าภาพยนตร์หรือคอนเทนต์บางจุดบางประเด็นนะคะมันจะไปนำเสนอสิ่งที่กระทบภาพลักษณ์กับอาชีพประมงไทยอย่างเช่นแรงงานผิดกฎหมายยาเสพติดการหลบหนีไปทำงานบนเรือภาพลบของแพปลาท่าเทียบเรือเขากลัวว่าเรือประมงไทยมันจะถูกใช้เป็นฉากที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าอาชีพประมงไทยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายนี่รู้เลยว่ามันเป็นความดังของเรื่องทนายปีศาจเพราะว่ามันจะมีอยู่ฉากนึงที่อยู่ท้ายๆเรื่องแล้วอันนี้อุ้มไม่สปอยนะแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยแหละแล้วก็มีฉากสำคัญที่สามารถที่จะเข้าใจไปในความส่งสัญญาณความกังวลด้านภาพลักษณ์อุตสาหกรรมประมงไทยได้อะเพราะจริงอาชีพประมงไทยอันนี้ต้องยอมรับนะพี่บอลว่ามันถูกจับตาเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายอยู่แล้วการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยมาตรฐานแรงงานอย่างเงี้ยมันติดเทียงที่บอลบอกอยู่แล้วอะแล้วพอมันมีการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ไปแตะเรื่องนี้เข้าอะค่ะสมาคมประมงเขาก็เลยออกมาเตือนสมาชิกว่า

0: หรือสถานที่ของตัวเองเนี่ยถูกใช้เป็นการไปสร้างภาพที่กระทบทั้งอาชีพแล้วก็กระทบทั้งภาพลักษณ์ของประเทศนะแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นมุมที่ต้องระวังนะเพราะว่างานภาพยนตร์หรือว่างานข่าวเชิงสังคมมันก็อาจจะมีหน้าที่ในการสะท้อนความจริงของสังคมอ่ะพี่บอล
1: คือมันได้ทั้งสองมุมมองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใช่คือเวลาที่นำเสนอภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ว่าเวลาที่เราดูภาพยนตร์ของต่างประเทศมันก็จะมีมุมดาร์กของประเทศที่เป็นท้องเรื่องที่เขานำเสนอถูกไหมมันก็ต้องพิจารณาไปว่าเฮ้ยประเทศนั้นเนี่ยเขาสะท้อนปัญหาของสังคมในบ้านเมืองเขาออกมาในแง่ไหนเพราะบางทีคนนอกมองภาพลักษณ์ภาพรวมอาจจะดูเหมือนเป็นประเทศที่ดูสีวิไลสวยหรูแต่ในความเป็นจริงมุมมองของคนในประเทศเขาเองเนี่ยเขาสะท้อนออกมาซึ่งสังคมอื่นอาจจะไม่เคยมองเห็นเลยก็ได้
0: แต่เข้าใจได้นะอย่างคนจีนที่เขาดูซีรีส์ของเขาแล้วมันมีเรื่องราวที่นำเสนอว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณ์ว่าคุณอาจจะโดนหลอกไปอย่างประเทศที่3แล้วมันก็มีข่าวที่มาซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็ไปบวกกับเหตุการณ์จริงดาราของฝั่งเข้ามาแล้วก็ต้องไล่ล่าตามหากันนึกออกไหมทุกอย่างคือพอมันมีมูลปุ๊บอ่ะแล้วพอนำเสนออ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวฉันไม่กล้าไปประเทศนี้น่ากลัวแต่มันต้องบาลานซ์ดีๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าอีกมุมนึงคืออ้าวในเมื่อถ้าเกิดมันเป็นการสะท้อนอ่ะมันจะสะท้อนในเส้นได้แค่ไหนความเป็นเหมือนกับว่าอ่ะถ้าพูดถึงในมุมอ่ะเขาก็จะมีความคิดเห็นอีกชุดนึงว่าแล้วยังไงถ้ามันเป็นความเป็นจริงเราก็ต้องปกปิดไว้หรอ
1: ใช่ใช่มันก็จะคิดอย่างนั้นมันก็ได้ทั้งสองแบบนะมันก็อยู่ที่ว่าเราเน้นหนักหรือว่าอยากจะตีแผ่ด้วยวัตถุประสงค์อะไร
0: อีกมุมนึงก็บอกว่าเอาแล้วถ้าจะเสนอไปให้ประเทศเขาต้องเสื่อมเสียทำไมล่ะตอนนี้คนก็ไม่อยากมาอยู่แล้วการท่องเที่ยวก็เสื่อมเสียอะไรนี่หรอมันก็เถียงกันไป
1: เออนะครับเออแต่พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศนะมันมีคนจับเอาไปโยงเพราะว่ามันจะมีอย่างไต้หวันอย่างเงี้ยมันมีข่าวออกมาว่าเดี๋ยวจะถูกยกเลิกฟรีวีซ่าให้กับคนไทยหลังวันที่31กรกฎาคมแล้วนะคืออันเนี้ยโยงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับระบบขึ้นมานิดนึงน้องอุ้มเพราะว่าถ้าจะบอกว่าณตอนนี้เนี่ยจะยกเลิกเลยไหมยังตอบแบบนั้นไม่ได้ 100% ต้องใช้คำว่าต้องรอลุ้นเพราะว่าระยะเวลาของโครงการมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยมันมีผลบังคับใช้ไปจนถึง31กรกฎาคม2569อันนี้เป็นจริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพอหลังจากนี้เข้าเดือนสิงหาคมปั๊บจะกลับไปใช้วีซ่าในรูปแบบเดิมนะฮะมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดแบบนั้นเพราะว่าไอ้วิธีการของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการทดลองวีซ่าฟรีโปรแกรมก็คือเป็นเหมือน trial วีซ่าฟรีโปรแกรมเนี่ยซึ่งเขาจะพิจารณาอยู่2แนวทางหลังจากนี้ที่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือ1ก็คือประกาศต่ออายุฟรีวีซ่าเพิ่มอีก1ปีนะฮะเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะคือมาตรการมันมาเป็นปีต่อปีนึกออกไหมพอมันจะจบปีนี้ก็ไม่ได้แปลว่าโอ๊ยเอาละหมดปุ๊บไม่ยกเลิกฟรีวีซ่าแล้วไม่ใช่เขาจะมีพิจารณาต่อนะครับเป็นปีต่อปีไปก็เดี๋ยวเขาประชุมของเขาด้วยทางกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันหรืออะไรเขาก็จะว่ากันไปเราก็แค่รอประกาศติดตามกับในทางที่2ก็โอเคมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไอ้ทดลองฟรีวีซ่ามันจะสิ้นสุดแล้วก็กลับไปใช้วิซิเตอร์วีซ่าแทนในการกรอกเอกสารช่องทางออนไลน์อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องตื่นตระหนกแต่คนที่มีแพลนว่าจะไปอย่างในกรณีนี้คือไต้หวันเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็ต้องติดตามประกาศดีๆเลยว่าตกลงแล้วเรื่องของโครงการ trial visa free program ของเขาเนี่ยมันจะต่ออายุหรือเปล่านะฮะอันนี้แหละก็มาพูดถึงกันเพราะว่ามันมีคนแชร์แบบออกมาแบบฟันธงเลยว่าจะยกเลิกแล้วจะยกเลิกแล้วโอ้อันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้ถูก 100% ไง
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของการเดินทางตอนนี้พอถือพาสปอร์ตไทยอ่ะเอาจริงไม่ได้ทำความผิดนะบางทีอย่างอ้วนจะไปยุโรปบ่อยใช่ไหมพี่บอลแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่จะมีอันแก๊งผีน้อยต่างๆไปยุโรปอะไรเงี้ยค่ะคือยอมรับนะโดนเพ่งเล็งหนักมากอ
1: ่
0: ะจะรอดก็ต่อเมื่อเรานั่งบิซิเนสพี่บอลแต่ถ้าเรานั่งแบบไฟแบบว่าเอคโนมี่อ
1: ่
0: ะ
1: เป็นไง
0: เหนื่อยล้ามากคือเรียกถามทุกตม.ถามเยอะมาก
1: ต้อนรับอย่างดีใช่ไหม
0: ต้อนรับอย่างดีรายละเอียด

0: เด็ดฉ่ำมากแล้วคือภาษาอังกฤษเราก็แข็งแรงมาก
1: จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยรายละเอียดมันยากมากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งอู้เคยโดนถึงขั้นให้เปิดกระเป๋าอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วกระเป๋าที่เราใส่ไปอะคือ

0: นะมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวที่แล้วหรือบอลสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ากำลังรวบตึงจากเบรกแรกที่เราคุยกันอะไรเงี้ยคือกำลังจะบอกว่าผลกระทบอ่ะมันโดนกันไปหมดจริงๆคือแค่แบบโอเคถึงแม้ว่าในระดับหน่วยงานเขาจะมีการคุยกันก็ตามอ่ะแล้วใครจะไปรู้พี่บอลว่าเธอจะไม่เกี่ยวข้องอ่ะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่พี่บอลก็เห็นน้องๆศิลปินดาราออกมาบนโซเชียลของตัวเองก็ถึงแบบว่าตอนนี้จะไม่ต้องคิดถึงจะไปเที่ยวไหนแล้วรู้สึกว่าแบบจะเข้ายากเหลือเกินเพราะมันมีปัญหาแบบระดับที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศอ่ะเยอะมากแล้วไหนจะชายแดนภาคใต
0: ้
1: ที่ไม่ได้เอาแค่ว่าเราเดินทางออกไปประเทศเขาน
0: ะ
1: แต่นักท่องเที่ยวที่จะมาอย่างสงขลาอย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยก็มันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยเขาจะรู้สึกปลอดภัยไหมไม่ใช่แค่ของพี่จีนถูกไห
0: ม
1: แล้วไหนจะเหตุการณ์ที่มันมีคนร้ายนะครับกลุ่มก่อความไม่สงบเอาระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ใต้ท่อที่มันลอดใต้ถนนนะที่นราธิวาสปรากฏว่าระเบิดแต่ดันไปโดนรถของนักท่องเที่ยว
0: โอ้
1: กลายเป็นว่าเขาก็เลยได้รับความเดือดร้อนไปแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเขายืนยันว่าเขายังอยากกลับมาเมืองไทยเขาชอบ
0: เขาก็เข้าใจ
1: เขาก็เข้าใจอ
0: ันนี้ถือว่าดีนะ
1: แต่แบบถ้ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปนึกออกป่ะนี่แหละนี่แหละ
0: พี่บอลวันนี้มีข่าวใหญ่อีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับชั้น14อ่ะจำได้ป่ะ
1: ครับ
0: จำชื่อคุณหมอทวีสินได้ไหม
1: ฮะ
0: ล่าสุดมีกระแสข่าวพาดหัวมาเลยว่าหมอทวีสินลาออกจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจสู่การสู้กลับคดีชั้น14ลืมไปแล้วยังคดีคือข่าวนี้มันเริ่มมาจากการโพสต์ของดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะท
1: ่
0: านใช้ข้อความแรงเลยว่าหมอไม่ทนแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้จะดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญาปมทั้งหมดมันโยงกับกรณีการรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณที่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจโดนตรวจสอบกันจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มีบางส่วนก็ถูกย้ายไปช่วยราชการแล้วก็ถูกจับตาในเส้นทางตำแหน่งของราชการตำรวจอะค่ะโอ้เรื่องนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิทากรท่านเป็นอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคือมีรายงานออกมาค่ะว่าตอนนี้ท่านยื่นใบลาออกจากราชการละแล้วก็ต้องการที่จะเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตัวเองดร.ธนกฤตก็โพสต์แรงอยู่นะหมอไม่ทน
1: โอ้ยน่าติดตามน่าติดตาม
0: แล้วบอกว่าคือมันมีข่าวสดอะค่ะรายงานว่าเป็นการลาออกเพื่อลุยฟ้องกลับแล้วก็ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นหลังจากที่คดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกรณีที่คุณทักษิณไปรักษาตัวมันก็เป็นคดีที่คำถามของสังคมดังก้องอยู่นานเหมือนกันนะพี่บอลว่ากระบวนการรักษากระบวนการส่งตัวแล้วก็เอกสารทางการแพทย์มันเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วไปหรือเปล่าใช่ไหมตอนนั้นที่มีการเถียงกันนะคะ
1: สิ่งสำคัญเมื่อมันมีความคืบหน้าในกรณีแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่พอมันเข้าสู่การสู้ทางคดีความปั๊บความจริงหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเปิดเผยออกมา
0: คือสำคัญตอนนี้ที่อยากจะจับตาดูก็คือว่าท่านจะเปิดเกมสู้กลับยังไงท่านจะฟ้องใครแล้วมันจะมีข้อมูลชุดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14ถูกเปิดเผยออกมาอีกหรือเปล่า
1: ใช่ๆเราเห็นวิธีการในการที่บางครั้งเนี่ยการตกเป็นคดีความเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่จะสู้แล้วก็ได้เอาชุดข้อมูลออกมาเผยแพร่ได
0: ้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนจากเกมตั้งรับไปเป็นเกมรุก
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหมอท่านก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกตรวจสอบถูกย้ายถูกจับตาแต่พอการลาออกเกิดขึ้นน่ะมันก็เลยทำให้อาจจะทำให้ท่านมีอิสระมากขึ้นในการต่อสู้ทางกฎหมายเนาะโอ้โหเขาเรียกว่าเปิดกล่องดำชั้น14อีกครั้ง
1: โอ้โหก็เป็นทางแท็กติกได้เลยนะถ้าจะพูดในลักษณะแบบนั้น
0: คือก็เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันจะมีการฟ้องทั้งแพ่งและอาญาใช่ไหมพี่บอล
1: ครับ
0: ถ้ามันจะมีฟ้องแพ่งอาญาจริงๆเอกสารคำสั่งพยานบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะถูกกลับมาสู่กระบวนการอีกครั้งอ่ะแล้วอาจจะมากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับใช่พอพูดถึงเรื่องนี้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับคดีความของทนายตั้มเพราะว่าศาลมีคำสั่งเรื่องไม่เพิกถอนประกันเราก็จะงงคำว่าไม่เพิกถอนประกันในที่นี้มันคืออะไรพูดง่ายๆก็ภาษากฎหมายซึ่งเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่มันก็เหมือนกับว่าก็ไม่ต้องติดคุกต่ออ่ะไม่ต้องติดคุกต่อนะครับแล้วก็เลยมีเรื่องของความเห็นจากทางอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็ ็คือคุณวัดติ่งสมิธนั่นเอง

0: ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านกฎหมายณขณะนี้นะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสทั้งในศาลฎีกาแล้วก็อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยท่านก็เลยโพสต์ใน Facebook ข้อความของท่านบอกว่ากรณีศาลยังไม่สั่งถอนประกันนายสิทธาหรือว่านายตั้มเนี่ยในคดีที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงคุณจตุพรอุบลเลิศหรือว่ามาดามอ้อยนะฮะแม้ว่าศาลไม่ถอนประกันแต่เดินเกมดัดหลังด้วยเงื่อนไขเหล็กอันนี้ในมุมมองของนักกฎหมายเขาถือว่ามันเป็นคล้ายๆกับกรณีศึกษาชั้นดีในการพิจารณาความอาญานะครับโดยคุณวัดบอกว่าศาลแม้จะยกคำร้องขอเพิกถอนประกันนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ฝั่งโจทก์ร่วมก็คือคุณจตุพรบุญเลิศหรือว่านายอ้อยเนี่ยได้ยื่นร้องไว้แต่ทว่าศาลทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าอ่อนข้อนะ
1: ค่ะ
0: คือไม่ได้ปล่อยผ่านนะฮะเพราะได้ทำการบีบวงล้อมโดยการเพิ่มเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ตามคำขอของฝั่งโจทก์ร่วมอย่างเข้มงวดคือปัดปากเสียงของจำเลยให้ไปเล่นเกมในสื่อโดยปริยายไปนั่นเองก็คือ เวลาออกไปข้างนอกเดือนจำแล้วเนี่ยคุณจะไปพูดจะไปเอาหลักฐานหรือว่าจะไปแสดงอะไรที่มันกลายเป็นเหมือนกับไปวุ่นวายกับเรื่องของการพิจารณาหรือพยานหลักฐานขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าตัวเนี่ยมัน
1: ใช้คำพูดยากเหมือนกัน
0: แต่มันทำไม่ได
1: ้คือถ้าให้ฟังเป็นแบบภาษาชาวบ้านคือออกมาได้อิสระออกมาแล้วอยู่เฉยๆนะจ๊ะอยู่เฉยๆนะอย่าพูดอะไรเยอะแยะที่มันจะไปกระทบนู่นนั่นนี่ใช่ปะ
0: ใช่ใช่แบบนั้นก็ได้คือฟังเผลอๆน่ะแบบเอ้าขัดใจอ่ะเอาแล้วทำไมแบบให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ได้อยู่ในคุกอ่ะสมมติถ้าเกิดเป็นคนที่แบบติดตามแล้วก็เห็นไปในแบบนั้นแต่ในทางกฎหมายคือมันมีเงื่อนไขไงว่าอย่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนำพยานหลักฐานในคดีออกมาวิจารณ์ไปลดทอนความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานเพื่อให้สาธารณชนรับทราบเนี่ยไม่ได้นะฮะมันปิดช่องตรงนั้นไว้เพราะถ้าเกิดแบบที่น้องอุ้มบอกแบบภาษาบ้านๆแบบอยู่เฉยๆนะปิดปากไว้นะอะไรเงี้ย
1: ถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อุ้มจำได้ว่าทนายตั้มเคยพูดว่าเนี่ยขนาดอยู่ข้างในยังต่อสู้ได้ขนาดเนี้ยแล้วเดี๋ยวคอยดูพอออกมามันจะขนาดไหนอะไรประมาณนี้
0: ใช่ใช่ ก็เลยต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของทนายตั้มด้วยถ้าสมมุติว่าเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ดูการต่อสู้ทางคดีความกันไปเนี่ยก็ต้องดูว่าเมื่อศาลมีคำสั่งแบบนี้ออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็มีเงื่อนไขออกมาล็อกแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะเดินการต่อสู้ของเขาไปในทิศทางแบบไหนเพราะเกิดฝ่าฝืนคำสั่งศาลปุ๊บก็โดนทันทีก็โดนเพิกถอนประกันทันที
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็เลย
1: น่าสนใจแล้วเขาเป็นทนายด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ครับก็เลยเอามาอธิบายให้ฟังเพราะว่ามีมุมมองของทางอดีตผู้พิพากษาอาวุโสคุณวัดติ่งสมิธที่เอามาให้คนที่สนใจในเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ได้ติดตามกัน
1: ค่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปแล้วในเบรกแรกที่เราคุยกันว่ามันคือวันที่ผู้สอบแข่งขันที
0: ่
1: ราชการเขาต้องไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งตามกำหนดใช่ไหมก็จริงๆตอนแรกก็ยึกยักอยู่ว่าจะยังไงแคนเซิลหรือคอนเฟิร์มหรือจะยังไงสุดก็คือยังไปตามหลูกอยู่เหมือนเดิมถูกไหมแต่ปัญหาคือผลตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมันยังไม่มีคำตอบสุดท้ายอ่ะมันได้รวมว่าคนที่ได้รับผลกระทบทันทีคือมันรวมหมดเลยนะพี่บอลมันทั้งคนที่ถูกสงสัยว่าคุณโกงกับคนที่สอบได้โดยสุจริต
0: ครับ
1: อะไรมันจะมาเป็นเครื่องบ่งบอกว่าคนนี้สุจริตคนนี้โกงมาเข้าใจปะ
0: มัน
1: แยกไม่ออกอ่ะ แต่ทีนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าแต่ละคนเขาก็โอ้โหเดินทางแล้วลาออกจากที่เดิมแล้วย้ายที่พักแล้วมันเหมือนต้องร่วมงานโกออนไปแล้วอะค่ะทีนี้คนที่สอบไม่ผ่านก็ได้รับผลกระทบนะพี่บอล
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้ามันมีการแก้คะแนนจริงๆอะค่ะคนที่ควรจะสอบได้อะมันอาจจะถูกเบียดออกจากรายชื่อก็ได้ถูกปะถูกไหมคือโดนคนที่จ่ายตังค์อะมาเบียดที่เขาอะ
0: ใช่
1: แล้วจากที่ฉันควรที่จะได้กลับกลายเป็นฉันไม่ผ่านอะไรก็มันก็มาพิสูจน์ก็ไม่ได้อีกไงมันต้องกี่ไรชื่อเหรอคะอันนี้ต้องรอคำตอบจากรัฐบาลนะว่าเขาจะปกป้องคนสุจริตยังไงอะเนาะอันนี้มันแอบเป็นห่วงเหมือนกันนะ
0: นั่นสินี่เป็นคำถามแรกเลยนะตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีออกมาใช้แนวทางผลไม้พิษใช่ไหม
1: แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยนักข่าว
0: ใช่ไปโพสไปเขาเรียกนะไปพาดหัวข่าวผิด
1: เลยทั้งประเทศ
0: ใช่คือไม่ได้หมายความว่าคนที่สุจริตก็จะโดนหางเลขไปด้วยหรือโดนผลกระทบไปด้วยแต่มันต้องแยก

0: คือเนี่ยถ้าไม่ตามข่าวงงนะอันนี้ถ้าดูจากข่าวที่ยืนยันได้จากแหล่งนะคือวันที่24อะค่ะมันมีสถ.เนี่ยออกหนังสือด่วนที่สุดเลยบอกว่าให้ชะลอการบรรจุแล้วก็การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันวันเนี้ยวันที่1กรกฎาคมเนี่ยชะลอไว้ก่อนคือเหมือนกับว่ากันความเสียหายเอาไว้ก่อนคือหยุดบรรจุเอาไว้ก่อนแต่หลังจากนั้นวันที่25มิถุนาเนี่ยข่าวก็พลิกเลยสถ.ก็ออกหนังสือเร่งด่วนที่สุดอีกฉบับนึงยกเลิกคำสั่งชะลอแล้วก็ยืนยันว่าให้ผู้สอบแข่งขันเนี่ยมารายงานตัวได้ตามเดิมเลยนะก็คือวันนี้ค่ะ1กรกฎาคมเฟรมข่าวเปลี่ยนนะจากกันโกงก่อนเป็นคุ้มครองผู้สุจริตก่อน แล้วหลังจากนั้นวันที่ทั้ง25และ26อะค่ะฝั่งมหาดไทยเขาก็ให้เหตุผลว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถระบุตัวของผู้ทุจริตแบบเจาะจงได้ไง มันก็ไม่ควรไปกระทบกับสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้เป็นจำนวนมากสิก็ต้องแยกคนสอบได้ออกจากคนโกงให้ได้เนี่ยตอนนี้สงสัยว่าจะใช้ขั้นตอนเนี่ยทำยังไง
1: จะใช้วิธียังไง
0: ค่ะทีนี้28 29มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็ย้ำว่าอ่ะถ้าใครไม่มารายงานตัววันที่1กรกฎาคมวันนี้ถือว่าคุณสละสิทธินะแล้วนายกท่านก็สั่งคุมเข้มห้องเก็บผลสอบแล้วด้วยมีอส.เฝ้า24ชั่วโมงเลยคือจริงอ่ะมีสื่อทุ่มอ่านเจอทั้งจากเนชั่นแล้วก็เดลี่นิวส์ก็เสนอประเด็นอีกไม่นานจะได้รู้ผลของคนโกงแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดผิดนะเจอแน่ทั้งอาญาทั้งวินัยแต่ข่าวมันก็ขยับไปที่เรื่องของผู้สอบอะว่าจากผู้สอบว่าตกลงใครได้ไม่ได้สุจริตทุจริตไปเป็นความน่าเชื่อถือของกระทรวงแล้วไงแล้วหลังจากนั้นจำได้ใช่ไหมที่มันมีการสอบกันว่าเอาหน่วยงานนั้นมีหลักฐานอะไรใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบอะไรเงี้ยพี่บอล
1: ใช่
0: จนวันนี้เคลื่อนที่มาถึงวันที่รายงานตัวแล้วอะค่ะนี่คือวันที่ผู้สอบต้องไปรายงานตัวตามกำหนดเดิมนะ
1: อืมซึ่งมันก็จะต้อง
0: เขายังทะเลาะกันเรื่องสิทธิ์เสียงอยู่เลยอะ
1: ถูกป่ะ
0: ใช่อะสมมติพี่บอลเป็นคนที
1: ่ทุจริต
0: ไปยัดเงินมาถ้าพี่บอลไม่ไปจะไม่ไปด้วยเหตุผลอะไร
1: ใช่ก็แต่ว่าถ้าไม่ไปฉันก็เหมือนก็บอกตัวเองสิว่าฉันทุจริตถูกป่ะ
0: ก็ต้องหน้านิ่งไปก่อน
1: แล้วก็ใจดีสู้เสือไปอย่างนั้นอ่ะ
0: แล้วก็ acting ว่าตัวเองสุจริต
1: ว่าฉันสุจริตฉันมาด้วยความภาคภูมิใจ
0: อะไรฉันไม่ได้ยัดเงิน
1: พอดีฉันมารายงานตัว
0: นี่แต่น่าสงสารที่สุดคือใครรู้ป่ะ
1: ครับ
0: ยัดเงินไปแล้วแล้วก็สอบได
1: ้อ่ะอ๋อหมายความว่าสอบได้ด้วยตัวเอง
0: ไปถึงคะแนนถึงแล้วก็ยัดเงินไปแล้ว
1: ก็เสียเงินด้วย
0: โถ่ฉันต้องยังไง
1: ก็นี่ไงเขาถึงบอกว่าไอ้เรื่องนี้โอเคเรื่องการทุจริตก็ว่ากันไปถูกป่ะในเรื่องของระบบหรือว่ามีคนเอื้อมีคนหนุนมีอะไรคอร์รัปชันแต่ในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยคือคุณกำลังดูถูกตัวเองอย่างร้ายแรงมากนะไม่บอกว่า
0: ใช่แต่พูดถึงมันก็เป็นคุณสมบัติของข้าราชการที่ไม่ควรมีปะล่ะ
1: ใช่
0: จะเริ่มด้วยการไม่สุจริตแล้วอ่ะ
1: คุณจะเก่ง
0: เ
1: พราะมันก็จะกลับมาที่คำถามเดิมเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วที่เราเถียงกันจนกลายเป็นประเด็นเลยว่าระหว่างการเลือกคนดีกับคนเก่งคุณจะเลือกใครนั่นแหละ
0: หายากกว่าคนเก่งก็คือคนดีนี่เอง
1: นะ
0: ก็สำหรับวันนี้นะมีหลายสำนักข่าวแหละเขาก็แบบพูดถึงในมุมของการโยงคลิปเสียงการฟ้องกลับคดีปลัดภูเก็ตไปโยงเป็นพลวันเขาเรียกอะไรเป็นปมที่มันแกะไม่ออกเลยอะค่ะตัวละครต่างๆที่อยู่ในข่าวการเมืองเนี่ยเขาเริ่มฟ้องกันเองแล้วไง มันไม่ใช่เรื่องของการสอบหรือว่าพิสูจน์หาคนผิดในการทุจริตการโกงสอบในครั้งนี้แล้วนะแต่มันลามไปสึกอำนาจแล้วอะ
1: ก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกับอาจารย์จ้าเมื่อสักคร
0: ู่เนี่ยถ้าใครที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วอย่างที่อุ้มถามอาจารย์จ๊ะให้อ่ะเพราะว่าคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยแหละแล้วท่านก็บอกว่าท่านเห็นใจข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอ่ะโอ้โหป้านายก็ยังตีกันอยู่เลยอ่ะแล้วฉันจะต้องไปอยู่ทีมไหนอ่ะอยู่เฉยๆฉันก็ลำบาก
1: ใช่
0: แต่ว่าอาจารย์จ๊ะก็บอกว่ายังไงนะก็ต้องทนก็เลือกคนที
1: ่มีอำนาจคือต้องเลือกคนที่มีอำนาจในทางกฎหมายอันนั้นก็จะอยู่รอดปลอดภัย
0: แต่นี่คือข้าราชการที่เป็นข้าราชการแล้วไงแต่น้องใหม่นี่ไงน้องใหม่ไอ้บริสุทธิ์เนี่ย
1: โอ้ใช้คำที่น่าสนใจเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นผลกระทบแบบนี้ฮะคือแทนที่โฟกัสกับเรื่องงานถูกป่
0: ะ
1: เมื่อต้องคอยมานั่งเนี่ยกำลังจะอยู่เข้าฤดูการตำแหน่งโยกย้ายประจำปีแล้วเนี่ยแล้วแบบฉันจะต้องยังไงดีแล้วทั้งที่ฉันก็ควรจะต้องโฟกัสงานเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปที่บริบททางการเมืองตั้งแต่ต้นว่าแบบก็ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจทั้งนั้นเลยก็เลยทำให้การขับเคลื่อนงานทั้งหลายแหล่เนี่ยแทนที่มันจะโฟล์
0: อ
1: ่ะ
0: สะดุดอยู่อย่างนี้
1: มันก็อยู่
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องของการบังคับเลือกของผู้สอบคือผู้สอบ

0: บสุจริตวิชาบังคับเลือกผู้สอบสุจริตต้องไปรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ
1: ์
0: แต่การรายงานตัววันนี้เงาของคดีก็ไม่ได้หายไปและไม่ได้มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องสแกนให้ได้เห็นว่าคุณคือไฟเขียวหรือคุณคือไฟเหลืองหรือคุณคือไฟแดง
1: ใช่
0: คนสอบได้โดยสุจริตก็ต้องเริ่มงานภายใต้แรงกดดันนะอันนี้ก็คือเริ่มงานไปก่อนนะและเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเขาตรวจสอบแล้วเจอว่าใครทุจริตก็ค่อยไปลงโทษกัน
1: นะ
0: เออแรงกดดันแรกที่เขาต้องเจอคืออะไรรู้ไหมพี่บอล
1: ครับ
0: สังคมที่ต้องสงสัยทั้งรุ่นถูกไหมฉันเป็นรุ่นนี้อ่ะ
1: ใช่
0: เธอฉันสุจริต
1: จริงเน
0: า
1: ะ
0: ใครจะเชื่อเธอ
1: สมมติว่าพี่บอลกับน้องอุ้มอยู่ในล็อตนี้น
0: ้
1: องอุ้มสุจริตพี่บอลทุจริตเข้าไปทำงานในองค์กร
0: แล้วพี่บอลก็ปังอุ้มเก่งเลย
1: เออแล้วก็คนก็จะแบบไอ้สองคนนี้ต้องเป็นทั้งสองคนไหมทุจริตเข้ามาหรือหนึ่งในสองคนนี
0: ้เผื่อบางทีอุ้มโดนหาว่าทุจริต
1: ใช่อาจจะสลับตัวก็ได้เราอาจจะเล่นละครเก่งว่าฉันเป็นคนสุจริตก็ได
0: ้แล้วไหนจะต้องเจอแรงกดดันจากกระบวนการตรวจสอบที่ยังไม่จบอีกอ่ะมันก็ต้องลุ้นเนอะไห
1: ม
0: สักทีเถอะแล้วหรือยัง
1: นั่นแหละคร
0: ับ แล้วให้ฉันได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ได้แล้วหรือยังแล้วในขณะที่ก็ต้องเจอแรงกดดันในอนาคตที่อาจจะต้องมีการเพิกถอนบางรายย้อนหลังซึ่งเอ็มจะเกี่ยวกับฉันไหมนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเธอแต่ว่าจริงๆฉันสอบได้นะถึงแม้ว่าฉันจะยัดเงิน
1: เออแล้วมันจะต้องยังไงอ่ะสมมติว่าในคะแนนมันได้แต่ว่าในรายชื่อ
0: มีรายชื่อที่จ่ายตังค์ด้วย
1: ก็ต่ายด้วย
0: ต้องไง
1: จะเอาผลจากอันไหนดี
0: นั่นน่ะสิ
1: น่าสนใจเนาะ เอาเป็นว่าขั้นตอนตามปกติของการระบบการเข้าและการรายงานตัวทุกอย่างก็เดินไปก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวการแยกแยะคนผิดคนถูกก็จะต้องเป็นไปตามเวลาในแต่ละสเต็ปก็เอาเป็นแบบนี้ละกันไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเสียสิทธิ์ทุกคนมันไม่ได้ไง
0: ค่ะนี่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครฝนตกหรือยังนะตอนนี
1: ้ตอนนี้เราจะมองไม่เห็นเนาะเด
0: ี๋
1: ยวออกไปปุ๊บเราจะรู้เลยเพราะว่าวันนี้แดดก็ไม่ค่อยมี
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับเพจอวตารอันนี้พูดถึงคดีของแอร์สาวที่โดนจับเฮโรอีนนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตอนนี้ใครที่เคยคุยกับเพจนี้ให้ช่วยแจ้งตำรวจด้วยเพราะอย่างน้อยๆมันก็เป็นการบอกเบาะแสตอนนี้สิ่งที่ต้องตามเจอคือตัวคีย์แมนสำคัญที่อยู่ที่ไทยตอนนี้ก็คือเจ้าของเพจอวตารเนี่ยแหละแล้วก็ไรเดอร์คนนั้น
1: ที่จะหาเบาะแสต้นตอใกล้เคียงที่สุด
0: ใช่
1: แต่ว่ามันก็มีอดีตของพนักงานลูกเรือเนี่ยที่เขาก็ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เนี่ยว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรฮะมันเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำได้กับทำไม่ได้ในบริบทของการเป็นลูกเรือมันคืออะไรมันไม่ได้แค่ระบุว่าของนั้นมันจะผิดกฎหมายหรือมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันคือระเบียบในการที่จะรับฝากของต่าง
0: ๆ
1: เนาะโอ้เป็นอุทาหรณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยอะสำหรับกรณีแบบนี้ทั้งคนที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมการบินและคนที่อาจจะไม่ใช่ด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้น้องอุ้มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆก็สำหรับใครที่มีประสบการณ์แล้วส่งเข้ามาเราก็ได้อ่านนะคะแต่บางอันก็อ่านออกอากาศไม่ได้จริง
1: ๆใช่ๆๆ มีหลายอันนะครับที่เราอ่านจริงๆทุกอันเนี่ยได้ติดตาม
0: ได้เห็น
1: ได้ความคิดเห็นแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
0: ลาไปก
1: ่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกฤษเปิดเต้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกฤษส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤษผู้อยู่ในคลิปเสียงและบางแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤษอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบทรัพย์ปมโกงข้อสอบกฤษส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกฤษส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤษชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องนายกฤษแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤษออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบในกฤษได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่ในกฤษออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกฤษก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้ให้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังการคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและเมื่อดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงท่วนหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิตอลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณ

0: องเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเลขาธิการสภาพัฒน์เผยคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์นัดประชุมวันศุกร์นี้ตรวจสอบสมมติฐานด้านพาณิชย์นายดฤชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในวันศุกร์นี้ว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าอีกครั้งเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยต่อยอดจากการประชุมครั้งก่อนที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนสมมติฐานของโครงการเนื่องจากมีหลายประเด็นที่คณะอนุกรรมการขอให้ผู้ศึกษาปรับปรุงข้อมูลและสมมติฐานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการประชุมวันศุกร์คณะอนุกรรมการจะพิจารณาข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงเพิ่มเติมรวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งระหว่าง2ฝั่งโครงการสมมติฐานที่กำหนดไว้สามารถดำเนินการได้จริงเพียงใดในทางปฏิบัติโดยคณะอนุกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจากสายการเดินเรือรายใหญ่เข้าร่วมให้ข้อมูลและร่วมพิจารณาเพื่อให้การประเมินมีความรอบด้านประเด็นที่คณะอนุกรรมการให้ความสำคัญในการประเมินความคุ้มค่ามี3เรื่องหลักได้แก่ด้านพาณิชย์โดยจะพิจารณาว่าสมมติฐานด้านปริมาณสินค้าและความต้องการใช้บริการมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดประเด็นที่2คือความเป็นไปได้ในการดึงสายการเดินเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือของโครงการประเด็นที่3ด้านการดำเนินงานโดยจะประเมินการขนส่งสินค้าจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งทั้งในด้านต้นทุนระยะเวลาและการบริหารจัดการว่าสมมติฐานที่กำหนดไว้สามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่เงินเยนต่ำสุดในรอบ40ปีค่าเงินเยนของญี่ปุ่นลดลงอย่างหนักจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ40ปีนับตั้งแต่ปี1986เป็นต้นมาในช่วงการซื้อขายที่ตลาดเอเชียในวันนี้โดยอัตราแลกเปลี่ยนดิ่งลงไปแตะระดับต่ำสุดใหม่ที่ 162.84 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยหลักมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้ประกอบกับการรอคอยรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐการที่ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงอย่างรุนแรงทำให้เกิดกระแสการคาดการณ์ในกลุ่มนักลงทุนว่าทางการญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงตลาดเงินโดยตรงอีกครั้งเร็วๆนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันพุธที่1กรกฎาคม2569ค่ะก็พบกันนะคะในวันนี้กับวันหวยออกวันนั้นนะคะมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องแจ้งกันนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยเลขออกอะไรกันบ้างก็สำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะ2569นะคะคุณผู้ฟังคะก็รางวัลที่1ค่ะ751495 751495นะคะเลขหน้า3ตัว001กับ980ค่ะแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะคะ304กับ531แล้วก็เลขท้าย2ตัว62ค่ะนี่เลขประจำงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะส่วนประเด็นข่าวผู้ฟังคะความเคลื่อนไหวนะในเรื่องที่สืบเนื่องมาจากกรณีของแอร์โฮสเตสสาวการบินไทยเนี่ยนะคะที่หิ้วเอายาเสพติดเนี่ยเข้าไปที่ออสเตรเลียจนกระทั่งโดนจับกลุ่มตัวเนี่ยโอ้เรื่องนี้ล่ะค่ะทำเอาท่านนายกรัฐมนตรีนั้นดูเหมือนว่าจะลมออกหูเนี่ยนะคะสั่งการมาจากฝรั่งเศสเลยล่ะค่ะกับปมประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่าเดี๋ยวจะเรียกประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะก็เรียกว่าสั่งกันข้ามประเทศเลยนะคะเพื่อเรียกประชุมบรรดาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งตามรายงานเนี่ยนะคะกับการสั่งการด่วนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานทางด้านยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะประชุมกันในช่วงบ่ายค่ะของวันที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเนี่ยนะคะเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยนะคะทั้ง2เหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์อะไรก็คือเหตุการณ์เรื่องของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนี่แหละที่ถูกตำรวจนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียเนี่ยจับกุมในขณะที่ยังมีอีกเคสหนึ่งก็คือชาวต่างชาตินะคะที่เป็นคนฝรั่งเศสนี่แหละที่ขนยาเสพติดเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าต้นทางเนี่ยนะคะที่เธอเนี่ยก่อนที่จะไปที่ออสเตรเลียเนี่ยคือต้นทางของเธอคือมาจากประเทศไทยแล้วค่ะนี่แหละค่ะเป็น2เหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีมองว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศมากเพราะฉะนั้นนะคะนายกก็เลยมีการเรียกประชุมด่วนในวันที่3นี้ก็เพื่อต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการบินค่ะแล้วก็ตั้งเป้านะคะให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ในปี2571ให้ได้พอมีเรื่องกระทบแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะส่งผลอย่างมากค่ะเพราะนั้นเนี่ยนายกก็เลยมีการเรียกประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้ในขณะที่ทางความเคลื่อนไหวเมื่อวานคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะที่ทางปปส.เนี่ยเขามีการเรียกตัวไรเดอร์เนี่ยนะคะที่เป็นคนส่งพัสดุเนี่ยไปให้กับแอร์โฮสเตสนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่ออสเตรเลียก็จะมีกล่องพัสดุเนี่ยมาถึงที่คอนโดเนี่ยนะคะของแอร์โฮสเตสสาวรายนี้ปรากฏว่าวันนี้ไรเดอร์ค่ะที่ส่งพัสดุเนี่ยนะคะเขาก็โผล่ไปพบตำรวจที่สภ.สำโรงเหนือโดยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะและไปมาเนี่ยคนนี้ไม่ใช่คนส่งของตัวจริงค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเนี่ยนะเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณอาริพักเงินบำรุงค่ะรองเลขาปปส.ในฐานะที่เป็นโฆษกเนี่ยนะคะของปปส.ค่ะก็ออกมาพูดนะคะถึงความคืบหน้านะคะในการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสสาวการบินไทยเนี่ยนะคะว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะคะวันนี้ตอนช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าทางปปส.เนี่ยนะคะได้มีการประชุมนะคะเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียเนี่ยนะคะเข้ามาหารือพูดคุยกันก็เพื่อที่จะขยายผลทางคดีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะคะการให้ปากคำของแอร์ข้อมูลการเดินทางเนี่ยนะคะในวันนั้นแล้วก็รายชื่อนะคะผู้รับพัสดุปลายทางแล้วค่ะคือก่อนที่แอร์เนี่ยจะถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนประสานงานทางด้านข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับขบวนการลักลอบขายยาเสพติดข้ามชาติในทุกมิติด้วยซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะในการเดินทางไปส่งสินค้าของแอร์โฮสเตสสาวรายนี้เนี่ยนะคะวันเกิดเหตุเนี่ยถือว่าเป็นไฟบินการ

งานของเธอค่ะที่จะต้องเดินทางเนี่ยนะคะไปยังท่าอากาศยานเมลเบิร์นคือเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเธอไม่ได้มีการแลกไฟบินกับเพื่อนนะคะหรือที่ในวงการเขาเรียกว่า on duty นั่นแหละนะคะก็อยู่ในภารกิจของเธอนั่นแหละซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะแอร์คนนี้ก็มักจะมีไฟบินเนี่ยไปที่เมลเบิร์นบ่อยๆแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ได้นะคะว่าเธอเนี่ยอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ปักใจเชื่อสักทีเดียวซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยทางการออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของยาเสพติดแต่เพราะอะไรเนี่ยนะคะแอร์คนนี้เขาถึงรับฝากหิ้วของไปยังประเทศปลายทางคือถ้าก็ดูจากแอร์โฮสเตสส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ฟังคะไม่มีใครหรอกเขารับฝากหิ้วของเนี่ยนะคะจากคนคนนี้หลายคนเนี่ยจะระมัดระวังอย่างมากนะคะแต่ว่าทำไมแอร์คนนี้ถึงไปรับฝากหิ้วของไปยังประเทศปลายทางอย่างออสเตรเลียซึ่งค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงเลยทีเดียวและแถมราคาที่เธอรับเนี่ยนะคะก็อยู่ในเรทราคาต่ำด้วยคือเพียง 8,800 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าสงสัยนะคะว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคะกับการที่ทำไมเธอถึงรับในราคานี้แล้วก็ที่พักอาศัยของครอบครัวเธอเนี่ยก็ดูได้ว่าน้องไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหราอะไรเลยเพราะนั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขายังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรออกมาได้แบบชัดเจนนะคะตอนนี้ก็ต้องรอข้อมูลทุกด้านนะคะให้รอบด้านซะก่อนและก็ขณะเดียวกันทางโฆษกปปส.เนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเนี่ยวันนี้ปปส.เขาจะหารือกับตำรวจนะคะทางการออสเตรเลียค่ะเพราะว่าทางปปส.เองเนี่ยเขาอยากรู้มากเลยว่าคนที่จะเป็นผู้รับพัสดุปลายทางอ่ะจากแอร์โฮสเตสนะคะเมื่อไปถึงที่เมลเบิร์นแล้วจะไปส่งให้กับใครและจะต้องรับกันกี่โมงแล้วจะต้องเดินทางไปส่งที่จุดหมายปลายทางไหนเนี่ยล่ะค่ะเป็นประเด็นที่ทางปปส.ไทยเนี่ยก็อยากรู้เนี่ยนะคะซึ่งพัสดุเนี้ยมีการระบุชื่อผู้รับปลายทางด้วยนะคะก็ทราบว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษค่ะแต่ไม่สามารถจะยืนยันได้เนี่ยนะคะว่าจริงเท็จหรือไม่ยังไงนะคะแล้วชื่อนั้นเนี่ยก็มีการแอบอ้างเป็นคนไทยหรือจะเป็นชาวต่างชาติและสัญชาติอะไรแต่ว่าไงก็ตามสำหรับaccount นะคะ Facebook ที่ชื่อว่า Lost เนี่ยที่มีการทักแชทข้อความเนี่ยนะคะใน Messenger Facebook เนี่ยเพื่อหา Air Hostess รายนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่ 18-19 มิถุนายนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างเข้มข้นนะคะว่าตกลงแล้วใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังการใช้งานบัญชีนี้เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมานะคะบัญชี account เนี่ยได้มีการปิดตัวลงทันทีค่ะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ของปปส.เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบประวัตินะคะการใช้งานของบัญชีนี้และก็ยังพบว่าบัญชีนี้เนี่ยนะคะได้มีการทักแชทหวานแหแล้วค่ะไปยังลูกเรือหลายคนไม่ใช่เฉพาะ Air Hostess นะคะที่ถูกจับเท่านั้นนะคะและกรณีที่มีบัญชี account ใน TikTok เนี่ยที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยที่ได้เที่ยวตระเวนนะคะทักแชทหาลูกเรือเพื่อขอฝากหิ้วของเนี่ยไปยังประเทศออสเตรเลียก็ต้องมาสืบสอบกันต่อไปว่าเอ๊ะจะเป็นบุคคลเดียวกันกับโลสที่ทักแชทนะคะใน Facebook มาหาเนี่ยนะคะแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกจับกุมหรือเปล่าโอ้โหนี่ก็มีรายละเอียดเยอะเลยค่ะที่ปปส.เขากำลังหาข้อมูลกันอยู่นะคะและทางโฆษกปปส.ยังบอกอีกคุณผู้ฟังว่าสำหรับนะคะกรณีที่ทางไรเดอร์เนี่ยนะคะได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับตำรวจสภ.สำโรงเหนือเนี่ยเพื่อยืนยันว่าตัวเองนั้นมีหน้าที่ส่งพัสดุเพียงเท่านั้นแล้วก็เป็นการเข้าเวรแทนเพื่อนนะคะที่หยุดบันทึกเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้วิ่งส่งพัสดุนะคะในเส้นทางนี้ก็ยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับไรเดอร์คนนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ส่งพัสดุให้กับแอร์การบินไทยที่คอนโดเมื่อช่วงวันที่22มิถุนายนเนื่องจากว่าไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะคะเขาได้เข้าส่งพัสดุที่คอนโดวันที่23ค่ะเพราะนั้นก็เป็นคนละคนกันแต่ไงก็ตามเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่าที่ไรเดอร์คนนี้เขาเข้าไปรายงานตัวเข้าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่าไปมีคลิปวิดีโอปรากฏออกตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยนะเป็นหน้าของเขาค่ะก็เลยทำให้เนี่ยนะตัวเขาเองเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกิดปัญหาก็เลยรีบไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลยเพื่อปฏิเสธว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะอ่ะนี่แหละค่ะก็รอนะคะรอติดตามกันดูค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเรื่องมันจะมีความคืบหน้ากันออกมาอย่างไรในขณะที่ทางคุณศิริศักดิ์นะคะพวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดเอาไว้เนี่ยนะคะว่าก็ทราบนะคะทราบว่าในส่วนของทางสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียเนี่ยได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือค่ะซึ่งเขาเองก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเรื่องคดีอยู่ตอนนี้ก็กำลังติดตามนะคะคดีนี้อยู่อย่างใกล้ชิดพอถามถึงกรณีที่ออสเตรเลียนะคะดำเนินการตรวจสอบทางการไทยเนี่ยมีความคืบหน้ามากกว่าที่เป็นข่าวหรือเปล่าคุณศิริศักดิ์ก็

บอกว่าคงต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะเพราะว่าเราต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยพอถามถึงการควบคุมตัวนะคะแอลโฮสเตดเนี่ยผู้เสียสักก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่ให้ออกนอกประเทศและยังอยู่ภายใต้การควบคุมพอถามว่าเรื่องนี้นะคะมันจะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยไหมคุณศรีศักดิ์บอกว่าของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้และไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นยังไงก็ตามนะคะทางสายการบินของเราก็ต้องพยายามกำชับแหละค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเพราะถามว่าในส่วนของการบินไทยนะคะที่จะเดินทางไปยังออสเตรเลียเนี่ยมีการบอยคอตหรือไม่คุณศรีศักดิ์ก็บอกว่าเขาคงจะต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นนะคะอย่างแน่นอนแต่ว่าตนก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาที่มีข้อมูลแล้วก็มีแหล่งข่าวด้วยซึ่งเขาก็คงมีพิรุธอะไรบางอย่างแหละเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะในขณะที่ค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหข้อมูลนะคะข้อมูลหนึ่งที่น่าตกใจไม่น้อยเลยนะคะนั่นก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการบินนะคะเรื่องของการบินจากไทยเนี่ยไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะอันนี้นะก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงกันไม่น้อยเนี่ยนะคะเพราะว่าไปมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะไปพบข้อมูลนะคะที่น่าตกใจว่าครึ่งปีแรกเนี่ยคุณผู้ฟังของปีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนที่เดินทางเนี่ยมาจากไทยแล้วก็ไปถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำยาเสพติดเนี่ยเข้าออสเตรเลียเนี่ยคือแค่ครึ่งปีเนี่ยก็ปาเข้าไป6คดีละนั่นหมายความว่าเนี่ยนะคะเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยตก1คดีด้วยกันแล้วก็มีผู้ถูกตั้งข้อหาแล้วเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ย10รายและสามารถยึดเฮโรอีนเม็ดแอมเฟตามีนแล้วก็ยาเสพติดประเภทต่างๆได้รวมกันกว่า82กิโลกรัมอันนี้คือยาเสพติดที่มาจากประเทศไทยทั้งสิ้นนะคะเอาละจากเรื่องนี้นะมาต่อกันกับในอีกประเด็นนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคุณผู้ฟังวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็มีมติเป็นเอกฉันท์เลยค่ะตีตกคำร้องในประเด็นที่เป็นคดีที่ทางคุณธนวิทย์นะคะวงศ์ทันทิพย์ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ร้องเนี่ยบอกว่าการกระทำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกเนี่ยมีคำสั่งแต่งตั้งคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะคะให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในธุรกิจพลังงานและมันอาจจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและก็เครือญาติประกอบกับนะคะผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยคือคุณพิพัฒน์เนี่ยมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนทำให้ผู้ร้องเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมเนี่ยนะคะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองนะคะตามรัฐธรรมนูญปรากฏว่าวันนี้ศาลนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะคะตีตกคำร้องที่ว่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงโดยช่องทางเนี่ยนะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสิทธิ์เฉพาะค่ะของส.ส.ส.ว.และกกต.เท่านั้นนั่นหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าจะส่งเรื่องเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าปัญหาด้านจริยธรรมเนี่ยนะคะกับตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณพิพัฒน์เนี่ยก็จะต้องเป็นส.ส.ส.ว.และกกต.เท่านั้นค่ะที่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเอาล่ะแล้วก็ยังมีนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นปรากฏว่าวันนี้ครบกำหนดนะคะ7วันที่มีการตั้งเอาไว้ว่าจะต้องสอบแล้วก็มีผลออกมานะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือผู้กระทำผิดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าหลังตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะก็ปรากฏว่าค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่ายังรอผลนะคะยังรอผลอยู่ค่ะก็บอกว่าคุณสันติธรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลเนี่ยนะเรื่องของการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการสรุปค่ะอยู่ระหว่างการสรุปข้อเท็จจริง
ก่อนที่จะนำข้อ

ุปเนี่ยในวันนี้ที่รองปลัดแล้วก็คณะกรรมการได้ตรวจสอบเนี่ยมารายงานที่ตัวปลัดอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบค่ะถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมันก็จะเป็นการตรวจสอบนะคะที่จะมีผู้ที่บกพร่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องดำเนินการแต่ในอีกส่วนหนึ่งตำรวจเนี่ยจะมีการสอบสวนคดีอาญาด้วยอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเช่นกันและขณะเดียวกันนะคะทางปปช.ค่ะก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์นะคะก็จะมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบในประมาณ 3-6 เดือนซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลนะคะเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องชี้ให้ได้ค่ะว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดยังไงและใครเนี่ยอยู่ในกระบวนการนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีข้าราชการระดับไหนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องรอนะคะรายละเอียดจากรองปลัดอีกทีนึงนะคะที่เป็นประธานการตรวจสอบค่ะแต่ว่าก็ยืนยันนะคะว่าถ้าหากว่าผลสอบแล้วเสร็จเนี่ยจะต้องแถลงต่อสาธารณชนรับรองว่าไม่มีการปกปิดอย่างแน่นอนเพราะถามว่าผลสอบทั้งหมดเนี่ยจะส่งต่อไปที่ปปช.ไหมคุณอาสิทธิ์ก็บอกว่ามีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดนะคะและปปช.เองก็มีการตรวจสอบก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาชนกันแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบนะคะถึงรายละเอียดจริงและยังไงก็ตามค่ะทางด้านของน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยเหมือนกันว่าการสรุปข้อมูลนะคะจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยจะครบกำหนดภายในช่วงวันที่2แล้วก็3กรกฎาคมนี้ก็พรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะก่อนที่จะรายงานผลต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยกันต่อไปค่ะซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็เห็นพฤติการกันอยู่เพราะฉะนั้นการสรุปข้อเท็จจริงนะคะจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการค่ะภายในวัน2วันนี้และสำหรับภาพรวมทั้งหมดนะคะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างโดยเฉพาะบุคคลภายนอกนะคะที่มีเยอะพอสมควรก็เป็นหน้าที่ของปปช.ค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะดำเนินการแต่ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะโฟกัสเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้นะคะก็มีหลายคนนะคะบอกว่าวันก่อนเนี่ยก็ไปเจอแล้วจับแล้วจนตอนนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคะน้ำตรีบอกไม่ใช่แบบนั้นเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่มีอย่างกระจัดกระจายมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากก็อยากจะขอเวลาให้คณะกรรมการเนี่ยสอบข้อเท็จจริงได้ทำงานเพราะว่าสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าเนี่ยมันก็คือการวินิจฉัยผิดถ้าเกิดคณะกรรมการไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือว่าไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนแล้ววินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยมีความผิดพลาดมันจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็ขอให้สบายใจในเรื่องของขั้นตอนการตรวจสอบเพราะว่าทุกอย่างนะคะทุกหน่วยงานเนี่ยมันมีความตั้งใจทำในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะสรุปแล้วเนี่ยนะคะทางน้ำตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าภายในวันสองวันนี้นะได้รู้แน่ค่ะนะคะจะมีการแถลงเปิดผลสอบในประเด็นการทุจริตออกมานั่นนะคะก็จะมีการเปิดเผยกันออกมาก็ตอนนี้ก็ยังอุบกันอยู่นั่นนะคะว่ามันจะสาวลงไปถึงต้นตอของเรื่องหรือไม่นั่นนะคะตอนนี้ทางน้ำตรีบอกว่าที่ยังไม่เปิดเนี่ยคือเป็นเพราะว่าหวั่นว่าคนผิดเนี่ยจะไหวตัวทันเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาในการทำข้อมูลให้ชัวร์ซะก่อนนี่แหละค่ะก็รอติดตามกันวันสองวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าให้ได้ทราบกันนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะของกฤตพงศกรด้วยคุณผู้ฟังคงจะรู้นะที่เขาเป็นคลิปนะคะเสียงกันออกมานี่แหละที่คุยกันกับเจ๊ส้มเนี่ยเป็นคนในคลิปเลยค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ปรากฏว่าตัวในกฤตคนนี้ไปพบกับตำรวจทุ่งสองห้องหลังจากที่ถูกเนี่ยนะคะคุณทรงศักดิ์เนี่ยไปแจ้งความค่ะก็โดยในวันนี้ที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่ถูกคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะคะแจ้งความดำเนินคดีก็ชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนกันไปว่าตัวเองเนี่ยนะคะถูกพาดพิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เปิดใจเลยว่าสิ่งแรกเลยนะคะก็ต้องออกมากราบขออภัยต่อคุณทรงศักดิ์ทองศรีด้วยที่ตัวเองนำชื่อไปพาดพิงในคลิปเสียงสนทนาจนทำให้ต้องเดือดร้อนแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงและจากนั้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยคุณกฤตเนี่ยเขาก็ชี้แจงประเด็นสำคัญก็คือเขาบอกว่าทั้งตัวเขาเองแล้วก็รองนายกเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นตามที่ถูกกล่าวหาเลยเรื่องราวการทุจริตต่างๆที่พูดกันในคลิปหลุดยืนยันว่าไม่มีมูลความจริงมีเพียงแค่เสียงเท่านั้นเองก็ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะและให้การกับพนักงานสอบสวนแบบตรงไปตรงมาพอสื่อซักถามถึงที่มาของคลิปเสียงคุณพงศกรก็บอกว่าเป็นคลิปการสนทนาระหว่างตัวเขาเองกับบุคคลที่ชื่อว่าส้มซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่นะคะสู่สาธารณะในลักษณะที่ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยได้รับ

0: ความเสียหายซึ่งข้อเท็จจริงไม่มีอะไรเลยยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองมีแค่เสียงแค่นั้นเองไม่ได้มีการต่อรองหรือว่าไปหาผลประโยชน์ใดๆส่วนในคลิปเนี่ยที่ดูเหมือนสนิทกันแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขเพราะตนเป็นคนพูดจาเข้ากับคนง่ายน้ำเสียงดูอบอุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่งรู้จักกันตอนที่เป็นประเด็นนั่นแหละไม่ได้สนิทกันและไม่ทราบสถานะที่ชัดเจนของคุณส้มด้วยแต่ยืนยันว่าคุณส้มเนี่ยมีตัวตนจริงส่วนสาเหตุลึกๆนะคะที่ต้องพูดจาในลักษณะแบบนั้นในคลิปเนี่ยตัวในพงศกรเองก็อ้างว่ามีจุดประสงค์บางอย่างนะคะเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะเนื่องจากอยู่ในสำนวนการสอบสวนอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อในกิจว่าแบบนี้คุณสงสารเองวันนี้ออกมาพูดถึงกรณีของในกิจด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันต้องพักกันแล้วคุณผู้ฟังพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ขัน16นาฬิกา32นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะมาช่วงนี้นะคะก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตนะคะข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะมากันที่คุณภูนสุขค่ะอ่ะวันนี้คุณภูนสุขส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะยังหมุนติ้วอยู่เลยคุณผู้ฟังวันนี้เน็ตต้องไม่ดีแน่ๆเลยเนี่ยหมุนติ้วยังไม่เลิกเลยอ่ะอ่านข้อความเฉพาะที่อ่ะมาแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้วอ้าวพูดถึง6อาหารต้องระวังเนี่ยนะคะฟันอาจจะพังแบบไม่รู้ตัวอ่ะมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานแล้วก็มีอาหารที่มันแข็งๆโดยเฉพาะกับน้ำแข็งน้ำแข็งก็ทำให้มีปัญหาเรื่องฟันได้นะแล้วก็ผลไม้อบแห้งค่ะแล้วก็ผลไม้รสเปรี้ยวจัดแล้วก็ชากาแฟชากาแฟด้วยเนาะแล้วก็ไอศกรีมกับขนมหวานนะคะนี่แหละค่ะนะคะก็ฟันมันอาจจะพังทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมันหวานนะเนาะมันอาจจะเนี่ยชากาแฟก็เหมือนกับว่าจะทำให้เกิดคราบฟันหลงฟันเหลืองเนี่ยแหละค่ะแต่ละอย่างเนี่ยเอาเป็นว่าระวังกันเอาไว้แล้วกันมันมีน้ำตรงน้ำตาลด้วยเนาะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีส่งแฮปปี้เนี่ย have a happy Wednesday นะคะมีความสุขวันพุธคุณวิชานตะลิงชันคุณวิชานตะลิงชันหายไปนานนะเนี่ยคุณวิชันตะลิงชันวันนี้ส่งภาพดอกไม้มานะคะแล้วก็ส่งสวัสดีวันพุธมาด้วยดอกไม้ที่ส่งมาก็จะเป็นดอกพุธกับดอกรักนะแล้วก็มาต่อที่คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่เขาเข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะก็พูดถึงเรื่องของแอร์ที่รับหิ้วของไปออสเตรเลียว่าทำกันมานานแล้วครับโดยเฉพาะ2เส้นทางเนี้ยซิดนีย์กับเมลเบิร์นยอดฮิตเลยน้องสาวเพื่อนทิมมี่เนี่ยเป็นแอร์สายอื่นเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าลูกเรือของเราก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันมากเลยเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยได้เงินเยอะอยู่แต่ได้เงิน 8,000 เนี่ยไม่คุ้มเลยนะเสี่ยงอ่ะคุณกี้นานาค่ะนะคะก็เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีจ้านะคะแล้วก็มีคุณสราวุธค่ะคุณสราวุธนะก็ลงเอาไว้บอกว่าความบังเอิญของสมการพะเยาบวกออสเตรเลียเท่ากับแป้งอ่ะ คุณอ๋อย54คุณน้อย54ก็ส่งรางวัลที่1รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัว

ิทายสองตัวมาให้ได้ดูกันเนาะแล้วก็คุณอ่อน59ค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนั่นนะคะนี่ก็เป็นคุณผู้ฟังเท่านี้แล้วเนาะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะคุณอ่อนยังส่งข้อมูลเข้ามาต่ออีกอะไรเนี่ยพี่เด้งคะเห็นมีหมอยื่นใบลาออกอ๋อใช่ค่ะใช่เรื่องชั้น14นั่นแหละเดี๋ยวตามกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่ามาว่าด้วยเรื่องของคุณทรงศักดิ์ทองศรีกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้นะคะเพราะว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของคุณพงศกรนะคะหรือว่าคุณกฤตนี่แหละที่ออกมาบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อของคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าเท่าที่ทราบในกฤตเนี่ยได้ให้ข้อมูลนี้นะคะกับทางปปช.ไปแล้วก็เป็นไปตามคลิปนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวช่องนึงผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าทราบหรือเปล่าว่าที่ตัวในกฤตเนี่ยออกมาขอโทษและปฏิเสธว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าเขาก็พูดไปอ่ะตามทำนองแบบนั้นอ่ะแต่ว่าตนก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่าคนที่พูดไปทำให้ผมเนี่ยเสียหายแล้วมากลับคำพูดในขณะที่สังคมเองก็ยังติดตามอยู่ว่าคนเนี่ยจะเชื่อหรือไม่ตนคิดว่าสังคมยังคลางแคลงใจในตัวของตนอยู่จึงพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองว่าถูกเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยมันทำให้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมจากสิ่งเหล่านี้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาแล้วค่ะที่ทำให้ทางคุณทรงศักดิ์เนี่ยไปยื่นนะคะไปยื่นแจ้งความดำเนินคดีคือก่อนหน้านี้ก็ยังคงเดินหน้ากันต่อนะคะกับการขอใช้สิทธิ์นี่แหละในการยื่นแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่ามีคนนำชื่อของตัวเองเนี่ยไปอ้างให้เสียหายแล้วก็ความเสียหายที่ว่านี้มันก็คือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดค่ะและก็เชื่อได้ว่าเวลามีข่าวแบบนี้ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านเขาจะมีความเชื่อว่าใช่อันนี้เป็นความรู้สึกที่มันกระทบกระเทือนจิตใจตนไปเกี่ยวข้องตรงไหนเมื่อเกิดความเสียหายแค่คำขอโทษเท่านั้นใช่ไหมแต่สังคมและประชาชนที่รับรู้ว่ามีชื่อตนเนี่ยเขาจะไปหักล้างได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตอนข่าวเนี่ยที่มันไม่ดีไม่ดีคนมันจะรู้เยอะนะคะตอนข่าวดีเนี่ยคนจะรู้น้อยมากค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางคุณทรงศักดิ์เนี่ยยังคงยืนกรานที่จะต้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ออกมาเอ่ยชื่อคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะคะในคลิปเสียงในทางเสียหายแล้วค่ะเอาล่ะแล้ววันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของศาลรัฐธรรมนูญในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการสั่งไม่รับคำร้องในการยื่นฟ้องกกต.ค่ะกับปมประเด็นมีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่สั่งไม่รับเนี่ยนะคะก็เป็นมติเอกฉันท์ด้วยคุณผู้ฟังกับคำสั่งที่ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ร้องคือคุณณัฐธิดาเนี่ยนะคะนิโคทรางกูลนะคะที่โคทางกูลเนี่ยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา213โดยบอกว่าการกระทำเนี่ยนะคะการกระทำของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรและก็งบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเนี่ยก็เห็นได้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิเลือกตั้งขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองนะคะก็พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วค่ะก็เห็นว่าข้อที่จริงนะคะตามคำร้องและก็เอกสารประกอบไม่ได้บรรยายค่ะว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเนี่ยยังไงคือเป็นแค่เพียงการแสดงความเห็นของผู้ร้องเท่านั้นเองประกอบกับผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งนะคะว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับยังไงกรณีนี้ก็เลยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา46วรรค1แล้วก็วรรค2ค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะผู้ร้องก็ไม่อาจจะยื่นคำร้องนี้ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา213ได้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะสั่งไม่รับคำร้องในการยื่นฟ้องกกต.กับปมประเด็นที่มีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็ระบุเอาไว้ว่ามันไม่ได้ทำลายความลับและการละเมิดสิทธิ์นะคะก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดความเห็นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโต้แย้งเลยนะคะก็เป็นที่มาที่วันนี้ก็เลยมีคำสั่งไม่รับคำร้องแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหนอด59เนี่ยถามมานั่นแหละโอ้โหวันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะกับข่าวคราวของคุณหมอทวีสินเนี่ยนะคะอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะก็ได้ลาออกจากราชการแล้ววันนี้ตัดสินใจนะคะยื่นใบลาออกจาก

รับราชการค่ะก็ว่ากันว่าการยื่นลาออกครั้งนี้ของคุณหมอเนี่ยก็เพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองโดยบอกว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนค่ะโดยทางพลตำรวจโทในแพทย์

ณทักษิณนั่นแหละตอนนี้ก็เตรียมลาออกจากราชการเพื่อลุยฟ้องกลับและสู้คดีชั้น14นั่นเองค่ะมาต่อกันกับความเคลื่อนไหวเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมปรากฏว่าเนี่ยนะคะวันนี้มีท่าทีออกมาจากทางด้านของพรรคภูมิใจไทยค่ะโดยวันนี้นะคะคุณนิกรจำนงค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาแถลงนะคะถึงกรณีที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินะคะส่งเสริมสังคมสันติสุขว่าจะมีการส่งร่างเนี่ยกลับมาที่ประชุมสภาว่าตนเนี่ยขอยืนยันหลักการนะคะตามที่สว.มีการแก้ไขซึ่งก็เป็นไปตามร่างของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ได้เสนอไปรวมถึงอีก2ร่างด้วยโดยยืนยันเนี่ยนะคะตามหลักการ3ข้อค่ะของร่างที่เสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรและผ่านไปยังวุฒิสภาซึ่งเป็นการนิรโทษกรรมทางการเมืองโดยไม่รวมการกระทำความผิดทุจริตมิชอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112และการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายซึ่งคุณนิกรบอกเลยว่าส่วนในเรื่องที่เป็นประเด็นนะคะพูดถึงกันมากเลยก็คือการกล่าวหาว่าจะมีการพ้นความผิดให้กับประเด็นการหัวสว.เนี่ยอันนี้คุณนิกรก็ชี้แจงเลยค่ะว่าการพ้นจากการกระทำความผิดและพ้นจากการรับผิดตามกฎหมายที่ว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วก็การได้มาซึ่งวุฒิสภาที่ได้ให้นิรโทษกรรมเนี่ยเป็นการนิรโทษที่ต้องไม่เกี่ยวกันกับความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตค่ะหรือว่าการเลือกตั้งที่มันไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นที่มีการพูดถึงกันว่าจะมีการยกเอากรณีการหัวสว.เนี่ยอันนี้คุณนิกรก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีค่ะและคุณนิกรเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในฐานะรองประธานวิฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหลังจากที่วุฒิสภาได้พิจารณาแล้วเสร็จหากส่งกลับมาทันนะคะก็สามารถที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาได้แล้วก็จะเสนอให้ที่ประชุมวิปเนี่ยพิจารณาในวันที่6กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็มองว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรด้วยไม่มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมก็จะเห็นชอบตามวุฒิสภานั่นเองพอพูดถึงประเด็นข้อกฎหมายนี้นะคะผู้ฟังคะวันนี้ก็มีท่าทีกันออกมาค่ะจากทางด้านของพรรคประชาชนโดยนะคะทางคุณภริษฐ์ค่ะคุณภริษฐ์วัชรศิษย์นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมนี่แหละโดยคุณภริษฐ์เนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านนะคะตอนนี้ก็เล็งๆเอาไว้ว่าจะหารือกับบรรดาวิปฝ่ายค้านทั้งหมดนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องของจุดยืนเกี่ยวกับร่างพรบนิรโทษกรรมโดยเนี่ยนะคะยังเป็นฉบับที่ทางคุณภริษฐ์เองก็มองว่าดูจะเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัตินั่นนะคะก็จะต้องไม่เหมารวมคดีทุจริตแล้วก็หัวสว.เข้าไปด้วยโดยนะคะคุณภริษฐ์บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องนี้จะมีการหารืออย่างเป็นทางการค่ะในที่ประชุมพรรคฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าซึ่งพรรคประชาชนนะคะได้ตั้งคำถามแล้วก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยค่ะกับเงื่อนไขบางข้อของร่างพรบนิรโทษกรรมที่ผ่านสภาไปว่าเป็นร่างที่เลือกปฏิบัติก็คือไม่ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองที่ผ่านมาก็เข้าใจว่านะคะที่สว.แก้ไขเนี่ยอาจทำให้เป็นการเลือกปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะด้วยซ้ำหรือว่าเปิดกว้างน้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกันกับฉบับส.ส.เพราะฉะนั้นนะคะคุณภริษฐ์บอกว่าก็ต้องหารือละค่ะต้องหารือกันว่ามันจะแสดงออกยังไงแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยจุดยืนเชิงหลักการเนี่ยก็ชัดเจนมาตลอดและยังคงเป็นเหมือนเดิมเพียงแค่พอมีการส่งกลับมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะลงมติยังไงอันนี้ต้องหารือกันภายในพรรคด้วยส่วนที่พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างกลับไปนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณภริษฐ์ก็บอกเลยเนี่ยนะคะว่าความจริงเนี่ยจุดยืนก็ชัดเจนมาตลอดนะคะตั้งแต่ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรเลยว่าต้องไม่รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งก็แน่นอนว่าการหัวสว.เนี่ยก็เป็นประเภทหนึ่งของการทุจริตนะคะถ้าย้อนไปดูตอนที่ทางพรรคประชาชนเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมของพรรคประชาชนก็ไม่ได้ใช้วิธีการที่มีบัญชีแนบท้ายแต่ว่าใช้วิธีการพิจารณาเป็นรายกรณีว่าเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองหรือไม่แล้วเราก็เขียนข้อยกเว้นเอาไว้ชัดเจนว่าจะต้องไม่รวมการนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งการใช้กลไกบัญชีแนบท้ายความจริงเนี่ยมันเป็นข้อเสนอของพรรคการเมืองอื่นหรือว่ากรรมธิการเสียงข้างมากในสภาซึ่งคุณภริษฐ์ก็เข้าใจว่าการเขียนบัญชีแนบท้ายนะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้รวมกรณีการนิรโทษกรรมการหัวสว.ด้วยแต่มันรัดกุมไหมซึ่งอย่างก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องถามกรรมธิการเสียงข้างมากล่ะค่ะที่ตัดสินใจใช้วิธีการแบบนี้นะคะซึ่งคุณภริษฐ์บอกเลยบอกว่าขอย้ำเลยนะแล้วก็ขีดเส้นใต้ร้อยครั้งเลยล่ะว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยยืนยันมาตลอดค่ะว่าการนิรโทษกรรมนั้นต้องไม่รวมถึงคดีทุจริตซึ่งก็รวมไปถึงจะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมคดีหัวสว

0: ึ่งความจริงก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางพรรคประชาชนนั้นตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องนะคะและทั้งในส่วนของกกต.ด้วยตอนนี้ก็กำลังพิจารณาคดีรวมไปถึงการทำงานของ DSI นะคะว่าคดีในฝั่งของ DSI เนี่ยจะเดินหน้าคู่ขนานกันไปไหมนะคะกับการพิจารณาของกกต.ค่ะจากประเด็นเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะก็มีความเคลื่อนไหวของคุณภาวุฒิมีข่าวออกมาคุณผู้ฟังว่าจะเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนของ DSI ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับปมประเด็นที่ถูกโยงในคดี Forex ค่ะโอ้โหประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเลยรอตามกันในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ไปคุยกันกับคุณเล็กวาสนาดีกว่านะคะเข้ามาแล้วค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแหมนายกไม่อยู่ก็ดูเงียบๆนะแต่หมายถึงว่าเงียบแทนเรื่องคดีอะไรนะเรื่องการเมืองเรื่องพรบ.อะไรของพี่แดงเนี่ยนี่เราโทษกรรมหรือแม้แต่เรื่องการสอบหัวสว.เรื่องการสอบท้องถิ่นอะไรเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของการทหารเนี่ยวันนี้เนี่ยอันนึงที่เกี่ยวข้องกับนายกแล้วก็กำลังจะมองว่าทำไมนายกถึงให้ความสำคัญคือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าจะเป็นวันพุธนะ8กรกฎาคมเนี่ยคือกระทรวงกลาโหมเนี่ยโดยสำนักปลัดเนี่ยเขาจะจัดงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ว่าเป็นของไทยครั้งแรกนะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงกลาโหมจัดDefense Security เนี่ยจัด2ปีครั้งเนี่ยมาน่าจะเป็น 20-30 ปีละแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นการจัดคือเอาเฉพาะอาวุธของไทยยุทโธปกรณ์เครื่องมืออะไรที่เป็นของผู้ผลิตไทยเนี่ยมาจัดแสดงค่ะที่กลาโหมที่ศรีสมานแต่ว่าเดิมเนี่ยเป็นแค่รัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานนะตามกำหนดการเดิมแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางสำนักปลัดเนี่ยได้แจ้งสื่อว่าคนที่มาเป็นประธานเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินจะมาเองแล้วไม่ได้มาแค่นายกคนเดียวพี่แดงโอ้ยงานใหญ่เลยคืออะไรวะเอารองนายกสุภจีเชิญอาจารย์เชิญคุณท็อปวราวุธเชิญแบบเอาเป็นว่าเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนับสนุนเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรส่งออกก็คืออย่างคุณสุภจีเนี่ยก็เรื่องมันก็เกี่ยวข้องอาจารย์เชนเนี่ยมีคิวที่จะขึ้นเรียกว่าปาฐกถาเลยว่าถ้าก็เหมือนแนะนำว่าถ้าจะส่งออกพวกอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรพิเศษที่คนไทยเราเนี่ยจะผลิตเองเนี่ยจะไปช่องทางไหนอะไรยังไงแนะนำอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงคุณสุภตีเนี่ยก็จะมาร่วมงานนี้ด้วยก็คือเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นงานใหญ่เลยอะนะแต่เล็กมองว่าการที่นายกจะมาเองหรือว่าเชิญรัฐมนตรีอะไรพวกนี้มาร่วมแล้วมาปาฐกถาด้วยเล็กมองว่าอันนี้หนึ่งแม่งานเนี่ยก็คือกลาโหมก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญใช่ไห
0: ม
2: โดยปลัดกระทรวงกลาโหมกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและมันเป็นเรื่องของอาวุธไทยพอเป็นอาวุธไทยเนี่ยพี่ต้องบอกนะว่าในโซเชียลมีเดียบ้านเราหรือกระแสสังคมบ้านเราเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทยอย่างเช่นของมาดามรถถังของก็คือไทยเสรีแล้วก็อีกจริงๆมีอีกหลายบริษัทแต่เขาอาจจะยังไม่ดังแต่ว่าเขาส่งออกหรือแม้แต่ขายในประเทศแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พวกอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายจริงๆมันก็เป็นนโยบายต่อเนื่องมานะแต่ว่ามายุค ของพลโทอดุลแล้วก็นายกอนุทินเนี่ยคือต้องการสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยเน้นเรื่องของอาวุธไทยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกพี่แดงคือจริงๆมันก็เกิดคำถามว่าถ้าไออุตสาหกรรมในประเทศเราเนี่ยจะโตได้คือกองทัพก็ต้องเป็นลูกค้าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพมักจะไปซื้อของต่างประเทศแต่ในห่วง10ปีหลังเนี่ยกองทัพเริ่มมีการเขาเรียกว่าเปิดช่องให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศแล้วก็อาจจะเป็นเพราะด้วยว่าเครื่องพวกยุทโธปกรณ์ที่คนไทยผลิตเองเนี่ยมาตรฐานก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นกองทัพก็เริ่มจัดซื้อจากที่เป็นยุทโธปกรณ์ภายในประเทศบ้างเช่นรถเกราะรถจิ๊บรถอะไรประมาณนี้นะแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบโอ้โหแบบผลิตรถถังอะไรเรายังไม่ได้ขนาดนั้นปืนใหญ่อะไรเรายังไม่ได้ขนาดนั้นแต่นโยบายของรัฐบาลเนี้ยก็คือพยายามจะให้เป็นแบบคือผลิตให้ได้ใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้นะก็เล็กมองว่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นายกและร

0: รัฐมนตรีเนี่ยต้องมางานนี้เองแล้วที่สำคัญคือแน่นอนมันก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมเพราะว่าเรื่องความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรประมาณนี้เพราะว่าผบ.เหล่าทัพก็ต้องมาด้วยก็จะเป็นอีกงานนึงที่เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็มันก็จะอันนี้เดาเอาเดี๋ยวก็จะต้องมีภาพนายกถือปืนเวลาเดินมันก็จะมีบูธปืนใช่ไหมหรือพวกโดรนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแอคชั่นของนายกให้เห็นในเรื่องของสายงานป้องกันประเทศหรือสายทหารเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยคุณกังฟูส.ส.อุบลเนี่ยเขาก็เหมือนสะกิดนายกอนุทินว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังไม่เห็นค่อยลงพื้นที่เลยนะไม่เหมือนตอนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม้ว่าจะมีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงมาตอบโต้อะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่มาในเรื่องของงานกองทัพแล้วก็เป็นงานในลักษณะนี้เรียกว่าก็ทำให้ภาพของคุณอนุทินเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงหรือเรื่องของชายแดนมากขึ้นด้วยนะเลยเป็นงานใหญ่อีกอันนึงถ้านายกไม่เผลอไปติดหรือว่าปรับมีงานอะไรอื่นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่ทางกลาโหมเขาแจ้งสื่อมานะพี่เด้งส่วนที่อีกอันนึงนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญนะซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเสปูด้วงแหมช่วงนี้เสปูด้วงดังนะพี่ คนเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดคือจนมีคนแซวแล้วว่าเอ๊ะตกลงผบ.ทบ.ยุคนี้เป็นใครเพราะว่าท่านบิ๊กปูคนเอกพนาครับก่อนทุกอ่ะท่านไม่ชอบออกสื่
1: อ
0: เป็นคนเงียบๆทำงานเบื้องหลังอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาอ่ะแต่ผบ.ทบ.เนี่ยมอบหมายให้คนเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดหรือว่าเสปูด้วงเนี่ยที่เรียกว่าเสปูด้วงเพราะว่าชื่อเล่นชื่อปูและนามสกุลตัวแรกก็คือด้วงประพัดก็เลยเรียกว่าปูด้วงเพราะมันจะไปพร้อมกับผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ชื่อเล่นชื่อปูเหมือนกันรุ่นเดียวกันเตรียมทหารรุ่น26บางทีพอเรียกปูปุ๊บหันสองคนอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็เลยเป็นจริงๆเนี่ยพลเอกพนาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าปูใหญ่หรือว่าจะเรียกว่าปูนาเพราะว่าพนาใช่ไหมแต่ว่าเสปูด้วงเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าปูด้วงมันจะได้แยกกันให้ถูกแต่ว่าวันนี้อันสำคัญก็คือว่ามันเป็นการระดมนายทหารฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายเสนาธิการคือพวกสายบุญน่ะพี่เด้ง มากันที่โรงเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกแล้วก็มาฝึกคือเขาเรียกว่าเป็นการฝึกของพวกสายบุญก็คือการวางแผนเรื่องก็คือเรื่องชายแดนนั่นแหละพี่เด้งก็คือเรื่องเขมรว่าในโจทย์ในปัจจุบันเนี้ยที่จากงานการข่าวจากอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนการรบอย่างไรให้ชนะและสูญเสียน้อยที่สุดและอาจจะจบให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการบ้านของทีมทหารที่เรียกว่าพวกหัวเสเนี่ยแหละนะคิดเรื่องของการวางแผนแล้วก็ต้องพร้อมกับการคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีการออกคำสั่งหรือด้านกฎหมายมีระเบียบอะไรมารองรับหรือไม่ก็เรียกได้ว่าเป็นการฝึกที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่ครั้งแรกนะปกตินะเขาก็จะแบบเป็นเล็กๆ เป็นอะไรแค่บางจุดนะแต่ว่าอันนี้เป็นในระดับผบ.แต่ว่ามาใช้สถานที่ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกแล้วก็ใช้โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีกองทัพบกมีอะไรแต่คนที่สั่งการในเชิงยุทธการเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพราะฉะนั้นเวลาสั่งการรบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะสั่งในนามของผู้ผบ.สปกทบ.ด้วยนะซึ่งมีเสนาธิการทหารบกเนี่ยเป็นเสเขาก็จะมีสปกทบ.แล้วก็จะสั่งการกับสปกทัพภาคก็คือมันก็เป็นสายโครงสร้างการบัญชาในห่วงการรบของทางฝ่ายทหารด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการฝึกที่เรียกว่าฝึกครั้งใหญ่เลยพี่แดงก็คือฝึกของพวกฝ่ายเสเราถึงจะเห็นนะว่าในช่วงเนี้ยคนเอกชัยพฤกษ์เนี่ยพี่แดงรู้ว่า มีชื่อนะมีชื่อไปชิงเป็นเลขาสมช.ด้วย
1: อ้าวเหรอ
0: คือไม่มันเป็นกระแสข่าวแต่อะไรว่าพี่เพราะเลขาสมช.คุณฉัตรชัยเขายังไม่เกษียณเขาเกษียณตุลายกเว้นว่าจะให้เขาไปเป็นปลัดสำนักนายกซึ่งปีนี้ตุลาเนี้ยปลัดสำนักนายกเนี่ยเกษียณพอดีใช่ไหมแต่ถ้านายกคิดว่าเฮ้ยในสถานการณ์แบบนี้สมช.จำเป็นต้องเป็นทหารก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นชื่อของเสเอี่ยวนะพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วคนนั้นก็เตรียมทหารรุ่น26เหมือนกันแต่ก็เหมือนมีข่าวว่าตัวท่านเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมาอยากอยู่กองทัพมากกว่าเช่นเดียวกันเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยก ก็ไม่ค่อยอยากไปไหนคือใครกำเนิดในเหล่าทัพไหนอ่ะเขาก็อยากอยู่เหล่าทัพนั้นแหละแต่พอดีว่า

0: คือมันก็มีเหมือนกับว่าเอ้ยอยากได้คนที่แบบเป็นทหารแล้วก็ด้านงานความมั่นคงเพราะว่าเรามีปัญหากับเรื่องกัมพูชาแล้วก็ความมั่นคงเยอะมันก็เลยมีกระแสไงว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเอาทหารมาเป็นเลขาสมช.ซึ่งจริงๆแล้วก็น่าเห็นใจคุณท่านฉัตรชัยนะเพราะว่าเออคุณฉัตรชัยเนี่ยเป็นลูกม่อสมช.ที่เติบโตมาทุกตำแหน่งแล้วก็ทำงานสายความมั่นคงมาตลอดแต่ว่าพออาจจะขึ้นมาเล็กเป็นเลขาสมช.เนี่ยบทบาทอาจจะไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะแล้วคุณอนุทินก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรสนิทสนมกับฝ่ายทหารไงเพราะนั้นมันก็เลยเป็นกระแสว่าเฮ้ยทหารเนี่ยอาจจะส่งคนมาชิงถ้านายกต้องการเปลี่ยนเลขาสมช.นะก็อาจจะส่งทหารเนี่ยมาชิงซึ่งก่อนหน้านี้เป็นชื่อพลเอกณัฐพงษ์ต่อมาเนี่ยก็มีชื่อของเสปูด้วงด้วยคือมันเป็นแค่กระแสเฉยๆนะไม่ใช่ว่าจะมาจริงๆก็เหมือนกับว่าถ้าถึงเวลาหนึ่งนายกก็ต้องคิดก่อนแหละว่าจะเปลี่ยนจริงหรอมีตำแหน่งมีที่ไปรองรับให้ท่านชัดชัยจริงหรือเปล่าอันที่สองคือคนที่จะมาเนี่ยเขาอยากมาไหมเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาก็อยากเกษียณในเหล่าทัพเขานะแต่ว่าโอเคที่มันมีปัญหาเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายในส่วนของทบเนี่ยห้าเสือมันอาจจะไม่ลงตัวมันจะมีตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นอาจจะเกินต้องเอาคนนั้นคนนี้ออกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเสปูด้วงจริงๆเนี่ยเขามีชื่อชิงปลัดกลาโหมด้วยนะโอ้ยคือมีตำแหน่งชิงหลายตำแหน่งเหลือเกินฮะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วงเนี้ยช่วงระยะหลังในเฉพาะในห่วงของการสู้รบกับเขมรเนี่ยการเป็นเสนาธิการทหารบกอ่ะก็คือมีบทบาทรองสำคัญจากผบ.ทบ.เลยนะเพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านายกเนี่ยเวลาลงพื้นที่หรือเวลามีเรื่องจะพูดจะคุยจะถามเนี่ยก็จะถามกับเสปูด้วงนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เสปูด้วงพลเอกเนี่ยแหละอะไรนะชัยพฤกษ์เนี่ยนะถูกจับตามองคือเอาเป็นว่ามีตำแหน่งไหนว่างเนี่ยก็มีชื่อคนนี้ชิงหมดเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเตรียมฐานรุ่น26รุ่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมรุ่นเดียวกับผบ.ทบ.ผบ.ทอ.และก็แกนนำของกองทัพนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกคนนึงที่น่าจับตามองแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องรอดูนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตัดสินใจยังไงตั้งแต่เลขาสมช.แล้วก็เรื่องของการตัดโผช่วงนี้เนี่ยเป็นห่วงใกล้ฤดูเป็นเข้าฤดูแต่งตั้งโยกย้ายทหารแล้วนะพี่เป็นห่วงการจัดทำแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข่าวประมาณนี้เนี่ยออกมาด้วยนะเด้งนี่แหละก็ไว้ติดตามบทบาทกันต่อไปทั้งปูใหญ่และปูด้วงนะพี่เด้งถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสำคัญในส่วนของกองทัพนะฮะ
1: ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทอง

0: ปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่มรับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสาพันออสเตรเลียและ ABF สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกลุ่มจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวมีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรวมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรบด. 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวนายรอมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซ้ำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเขื่อนหินริมเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองซุดตัวยาวกว่า300เมตรเกิดเหตุเขื่อนเวียงหินป้องกันตลิ่งพัง

0: และป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเกิดการทรุดตัวและสไลด์ลงสู่แม่น้ำอย่างกระทันหันเป็นระยะทางยาวกว่า300เมตรและทรุดลึกกว่า4เมตรชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวและเคลื่อนย้ายแพท่องเที่ยวออกจากจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่าดินจะทรุดตัวซ้ำสองคาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือโครงสร้างชั้นใต้ดินเกิดการสไลด์ตัวประกอบกับเขื่อนจุดนี้ก่อสร้างมานานหลายสิบปีนายกอบต.บ้านแหลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการกั้นพื้นที่อันตรายห้ามประชาชนเข้าใกล้เด็ดขาดเนื่องจากดินยังไม่เสถียรเตรียมประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าซ่อมแซมเป็นการด่วนแฟนบอลชาวเม็กซิกันส่งอิหร่านกลับบ้านอบอุ่นแฟนบอลชาวเม็กซิกันมารวมตัวกันที่เมืองติฮัวนาเพื่อส่งนักฟุตบอลทีมชาติอิหร่านกลับบ้านหลังตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026บรรดานักเตะและทีมงานผู้ฝึกสอนของอิหร่านได้ทักทายแฟนบอลแจกลายเซ็นและถ่ายภาพร่วมกันใกล้ๆกับรถบัสของทีมโดยแฟนบอลชาวเม็กซิกันต่างกล่าวรู้สึกประทับใจที่ทีมชาติอิหร่านมาเยือนติฮัวนาและชื่นชมทัศนคติของนักเตะตลอดช่วงเวลาที่มาพักอยู่ที่นี่อามีกาเลโนอีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิหร่านกล่าวขอบคุณประเทศเม็กซิโกและประชาชนชาวเม็กซิกันสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นพร้อมระบุว่าอิหร่านและเม็กซิโกได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ร่วมกันแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โ
2: อยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราพบกันช่วงเย็นวัน

0: ที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเบ่งนะกรกฎาคม
1: หนึ่งกรกฎาคมอะไรเนี่ยฮะ
0: มงมึนมึน
1: กลางปีแล้วเนี่ยกลางปีครึ่งปี
0: ครึ่งปีนะครับวันนี้มีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยมึนหัวมันหวยออกครับเบ่งนะ
1: มันหวยออกพี่สุพิชก็หวยออกเหมือนกัน
0: อย่าบอกเลยว่าหวยออกอะไรนี่นะเออครับอย่างนั้นก็ตามนะครับเรื่องของหวยออกที่ว่านี้ก็มีคนโชคดีเหมือนกันนะเด้งนะโดยเฉพาะบอกว่าคนถูกหวยใบเดียวนะครับคนเดียวนี่นะตั้ง23ใบเด้งอ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะอ้าวเดี๋ยวรายละเอียดนะครับไปฟังนะเด้งนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมขออนุญาตนะครับคือไม่ได้นั่งฟังเด้งครับเนื่องจากว่าผมมีภารกิจอยู่ข้างล่างนี่นะนะครับที่เด้งบอกว่าผมถูกหวยพอดีคุยกับประกันรถยนต์อยู่รถมาเฉี่ยวชนกันที่สมทนี่เองครับภายในสมทนี่ครับแล้วรถผมเฉี่ยวกับใครครับไม่น่าเชื่อนะช่างแต่งหน้าผมเองครับเด้งแต่งหน้ารายการผมโอ้ยไม่รู้ผมเกิดเหตุปั๊บผมก็ลงจากรถมาเอาคู่กรณีเปิดรถออกมาเอาตายหาเอาตายวะโอ้ยยังไงอ่ะโอ้ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดีก็คือไม่ได้มากมายอะไรนี่นะแต่จะเป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าพี่เขาก็ยกมือไหว้ผมบอกขอโทษป๋าด้วยว่าอย่างนั้นนะหนูก้มดูโทรศัพท์นิดเดียวว่างั้นโอ้ผมเลยว่าไม่ได้พี่ก้มนิดเดียวมันก็มันแฉมาแล้วครับคือมันกินเลนมาแล้วมันก็เลยต้องชนกับผมก็เบรกแล้วนะครับไม่รู้จะทำไงเลยแล้วเป็นอุทาหรณ์นะครับบอกว่าขับรถก็ขับรถครับอย่าทำอย่างอื่นครับ
1: แต่ว่าเด้งอยากพูดเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเด้งก็ได้ข่าวว่าลิซ่าค่ะจะมาเมืองไทยนี่จะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์งานของชิเซโด
0: เ
1: พราะนั้นตอนนี้คือเขาก็คือคักมากว่าใครอยากจะเห็นลิซ่านะตัวเป็นๆเนี่ยนะนี่เขาเริ่มวางกฎกันแล้วนะคือจะแจกบัตรร้อยกว่าใบหรือไงเนี่ยเพื่อที่จะร่วมงานเนี่ยรับรองคนเหยียบกันตายแน่เลยแย่งบัตรเนี่ยก็งานวันที่3นี้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าลิซ่าเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่
0: า
1: เธอกลับมางวดนี้เธออยากกินไก่ทอด
0: ไก่ทอดไก่อะไรอ่ะเด้งไก่ทอดมันอะไรนะ
1: ไม่อะไรนะข้าวเหนียวไก่ทอดไม่ข้าวเหนียวไก่ทอดเขาเรียกอะไรอ่ะไก่ทางใต้อ่ะ
0: โอ้ไก่เบตงไก่เบตงก็มีไก่หัดใหญ
1: ่ไก่อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไก่ทอดหัดใหญ
0: ่ไก่ทอดหัดใหญ่เ
1: พราะว่าเนี่ยข้าวเหนียวไก่ทอดโดยเฉพาะก็ไก่ทอดหัดใหญ่ซึ่งก็เลยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหลองไม่คุณพูดแบบนี้นะรับรองเนี่ยไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆ
0: เหนียวไก่เหนียวไก่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นข่าวใหญ่แม่เด้งนะนะครับเขาดังอยู่แล้วไก่ย่างเนี่ยครับรู้ไม่รู้ว่าเด้งนะดังไปหมดแล้วครับแต่ไก่ย่างมันอยู่ต้นตำรับนะครับไม่รู้จากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ว่าไปมันจะเป็นหาดใหญ่นะครับหรือวิเชียรบุรีอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
1: ด้วยนะเนี่ยที่ลิซ่าไปงานเนี่ยโอ้โหรับรองรถติดแน่เลย
0: ครับโ
1: อ้ประสงค์เนี
0: ่ยแต่ไม่รู้นะครับพูดถึงลิซ่านี่ผมจ้องแต่ดูภาพข่าวของเธอนะครับที่เธอปรากฏออกมานะครับโอ้โห
1: ใส่ชุดแต่เด้ง
0: เราไอ้ผมเมื่อวานนี่นะครับเปิดดูให้ผมบางส่วนบางตอนของรูปแต่เด้งนะโอ้แต่ปรากฏว่าวันนี้ผมไปเปิดดูเพื่อรูปภาพดีไซน์นะครับผมคิดว่าผมดูทุกรูปแต่เด้งนะ
1: เ
0: พื่อดูว่าเออนะครับ
1: อย่าเลยพยายามจะแหวกดูเลยสิแต่ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่หุ่นเป๊ะมาก
0: ครับ
1: หุ่นเป๊ะจริง
0: ๆครับใส่ชุดนะครับที่ยืนอยู่กับธรรมชาติแต่เด้งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูหรือแม้กระทั่งหินด้านหลังโอ้แต่ที่น่าสนใจต่อไปนะครับเธอใส่ชุดขี่ม้าด้วยเด้งนะโอ้ขี่ชุดขี่ม้าแบบคาวบอยนะครับแต่คาวบอยที่แต่งตัวแบบเรียบร้อยนะครับก็คือว่าโชว์ที่บริเวณบันเอวนะครับนิดหน่อยแต่เด้งนะแล้วแต่งตัวเท่ครับดำหมดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งนะครับหมวกทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับม้าก็สีดำด้วยเด้งนะรวมทั้งนะครับภาพข่าวที่ปรากฏที่เด้งให้ผมดูเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าต้องบอกว่าเธอนี่หุ่นสวยจริงๆนะภาคภูมิใจภาคภูมิใจแทนเพราะเป็นคนไทยด้วยกันนะเด้ง
1: ส่วนเรื่องนะเรื่องของสาวแอร์เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่เพราะว่าคือวันนี้ทางปปส.เนี่ยเขานัดหารือกับทางตำรวจของออสเตรเลียนี่ปรากฏว่าผลการหารือเนี่ยมีกันออกมาแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาหารือกันเมื่อช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็โหเขาเตรียมพร้อมกันมากเลยในประเด็นเรื่องของการหารือเพราะว่าทางปปส.เนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลอะไรแบบหลายเรื่องเลยนะคะก็การพูดคุยเนี่ยเขามีการวางกรอบเป็นประเด็นเลยค่ะในเรื่องของการขยายผลความคืบหน้าทางด้านคดีกับผลการสอบปากคำคือทางปปส.เนี่ยอยากได้ผลการสอบปากคำเนี่ยตัวของแอร์โฮสเตสนี่แหละค่ะ

0: แต่ว่าไอ้พัสดุที่นำพาติดตัวไปด้วยเนี่ยมีปลายทางผู้รับเนี่ยคือใคร
1: คือใคร
0: สถานที่นัดรับปลายทางเนี่ยคือที่ไหนก่อนที่จะถูกทางการออสเตรเลียเนี่ยจับกุมตัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของคดีอาญาที่ผ่านมาด้วยโดยเฉพาะกับกรณีที่พบว่าไทยเนี่ยนะคะมักจะเป็นทางผ่านของยาเสพติดแล้วก็นำไปส่งยังประเทศปลายทางที่3
1: นั่นแหละ
0: ซึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยคือออสเตรเลียเพราะว่านี่ครับที่เขาบอกไงเมื่อกี้ก็รายการแนวนี้ก็แจ้งของผู้ฟังกันไปเนี่ยคือแค่เพียงครึ่งปีเนี่ยเราล่อไป6คดีแล้วอะ
1: ไทยน่าเห็นมาก
0: หกคดีแล้วที่ทางออสเตรเลียเขาจับได้
1: อ
0: ะแล้วต้องไม่รู้กี่คนเป็น10คนแล้วมันที่ถูกจับได้อะก็เรื่องนี้เนี่ยนะก็จะมีการหารือถึงมาตรการที่มันจะต้องเข้มข้นแล้วล่ะทางด้านความปลอดภัยแล้วก็การสกัดกั้นนะคะการนำเข้าแล้วก็ส่งออกยาเสพติดระหว่างไทยกับออสเตรเลียค่ะยังไงก็ตามนะพอผู้แทนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียเนี่ยเขามาถึงที่สำนักงานนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะพยายามจะถามว่าวันนี้มีหัวข้อพูดคุยกันอะไรยังไงบ้างปรากฏว่ายิ้มอย่างเดียวไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนห้องประชุมเลยนะคะก็ทางเลขาปปส.เนี่ยลงมารับเองเลยยังไงก็ตามนะผู้สื่อข่าวเขาสังเกตเห็นเลยนะว่าผู้แทนนะจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยของออสเตรเลียเนี่ยเขาเอาแฟ้มเป็นแฟ้มเอกสารปกสีดำค่ะซึ่งระบุข้อความว่าAFP AFP เนี่ยคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของทางออสเตรเลียเขาเนี่ยแล้วก็ยังมีผู้ชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตระบุข้อความด้านหลังเสื้อ นะคะคือเป็นตัวย่อก็คือหน่วยงานรักษาความมั่นคงชายแดนของประเทศออสเตรเลียคือ ABF
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานนี้นะคะมันจะมีหน้าที่คล้ายๆกับกรมศุลกากรแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ความมั่นคงชายแดนรวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกันเลยก็คือ ABF เนี่ยนะคะก็เนี่ยแหละเป็นประเด็นหารือนะคะที่ตอนนี้คือทราบแค่เพียงคร่าว
1: ๆ
0: ยังไม่มีรายละเอียดตอนแรกนึกว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการหารือแล้วก็เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองค่ะ
1: ผมว่าดีนะครับเด้งนั้นก็เป็นแอคชั่นนะครับมาอย่างนั้นคนไทยทำไงอ่ะโอ้โหพอเห็นหน้าคนไทยจะไปต่างประเทศทีนึงเหรอ
0: เนี่ยจะมีปัญหาแน่ๆ
1: เห็นไหมนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าวันนี้ฟิวขาดมาที่มาตั้งแต่เช้าแล้วครับที่ประเทศฝรั่งเศสนี่นะเดี๋ยวจะบินกลับมานะครับวันศุกร์นี้เรียกทุกหน่วยประชุมหมดเลยเพราะว่ามันเสียภาพลักษณ์มากนะครับภาพลักษณ์คืออะไรครับก็คือว่าภาพลักษณ์ที่ประเทศไทยนะครับประกาศนะครับจะสร้างประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับแห่งการบินนะเด้งนะเป็นศูนย์การบินของโลกนะครับเห็นไหมสนามบินก็สวยอยู่แล้วไต่มาอันดับที่4อันดับที่5แล้วเด้งนะแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงครับความหละหลวมที่ว่านี้อันดับที่2ครับเราจะเป็นประเทศสมาชิกนะครับที่ OECD อะไรนะเด้ง
0: OECD
1: อยู่แล้วครับเนี่ยเป็นประเทศที่บอกว่าร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนานะครับแต่พอเป็นอย่างนี้คนเขาจะชี้หน้าเราประเทศนี้ยาเสพติดอ่ะประเทศนี้เนี่ยเอายังไงอ่ะอ้าวเสียภาพพจน์ไปหมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือประเทศไทยต้องมีเรื่องของรู้ร้อนรู้หนาวเรื่องของเคสกรณีศึกษาหาทางป้องกันบูรณาการกันยังไงเด้งนะเอาแอคชั่นกันทุกฝ่ายแม้กระทั่งนะครับว่าคนที่ทำงานการบินไทยเด้งน
0: ะ
1: โอ้โหตอนนี้เขาก็ผวาเหมือนกันนะคนที่บริสุทธิ์นะประเภทที่ว่าแอร์เด้ง
0: ใช่พอทีเนี้ยพอจะเข้าประเทศอะไรปุ๊บเนี่ยรับรองต้องโดนตรวจเข้มแน่ๆ
1: ไม่ใช่เฉพาะแอร์นะเด้งนะคนทั่วๆไปคนไทยเนี่ยครับไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะถ้าเขาเห็นหน้าคนไทยแล้วโอ้ยสงสัยไว้ก่อนแหละจะไม่เด้งแล้วตำรวจต่างประเทศเขามีวิธีการนะครับก็คือสังเกตคนภาษากายนะเด้งนะเขาเรียนรู้ดีครับเด้งหมาก็ตัวช่วย
0: ไม่แต่ว่าไปอ่ะคือคนที่ไปคนเดียวเนี่ยจะมีปัญหาที่สุดเพราะเด้งไปคนเดียวบ่
1: อ
0: ยเด้งจะรู้เลยคือจะโดนตรวจเข้มคือเป็นปกติอยู่แล้วอย่างญี่ปุ่นเนี้ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีไม่ต้องพูดเลยญี่ปุ่นเนี่ยพอพักหลังๆมาเนี่ยคือเขาเริ่มกีดกันต่างชาตินะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้มหน่
1: อ
0: ยแล้วไปที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคือเวลาที่เราเดี๋ยวนี้ต่างประเทศอะเวลาไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะผ่านตม.ก่อนใช่ไหมตม.เสร็จแล้วเอากระเป๋าคือเอากระเป๋าแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่ารอดพ้นแล้วไม่ค่ะเขาจะตรวจอีกทีนึงคือจะตรวจว่าคุณจะสำแดงของไหมไม่สำแดงสำแดงไม่สำแดงยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกคุณโดนตรวจเข้มอยู่แล้ว
1: นี่นะอย่างกรณีของพี่อ้อยนะครับที่เป็นแฟนรายการเรายังแจ้งมาเลยเด้งนะบอกว่าที่ออสเตรเลียนี่ก็ตรวจเข้มจริงๆนะเคยมีรองเท้ากอล์ฟไปด้วยพี่เขาไปด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ามีเศษดินติดรองเท้าเด้งนะตกใจมากนะครับข้ารองเท้านี่ไปเลยแต่จริงๆแล้วนะครับเอาไปล้างให้นะไม่ให้แม้กระทั่งดินเนี่ยจากที่อื่นเข้าประเทศเขาอะคิดดูกันละกันนะครับเขาละเอียดขนาดไหนเด้งนะ
0: ใช่ใช่พูดต่างชาติไม่ได้เลย
1: ไม่ต้องห่วงนะครับผมก็จำได้ครั้งหนึ่งกับเด้งนะโอ้ผมไปประเทศ

0: อเมริกาเนี่ยเขาไปคนเดียวเด้งน
1: ะ
0: กระเป๋าผมก็ตั้งใจนะครับจะเอาไปญาติพี่น้องด้วยคือเอามะม่วงไปด้วยโอ้โหแล้วน้ำพริกปลาไปด้วยโอ้โหฝรั่งมันเปิดออกมามันไม่ถามเลยเด้งนะ
1: มันจับโยนทิ้งเลย
0: จับโยนทิ้งต่อหน้าเลยผมก็ตายแล้วผมก็ไม่เคยไปคนเดียวด้วยแบบนี้
1: ห้ามไอ้พวกไอ้นี่พวกอหงอาหารเนี่ยเขาห้ามเลย
0: เห็นไหมเข้มงวดมากนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทำไงครับปลาตัวเดียวจะเน่าทั้งคลองเลยนะโอ้เสียดายอนาคตเด็กด้วยครับแล้วก็เสียดายอนาคตประเทศไทยที่ถูกมองอย่างนี้ด้วยเด้งนะจะทำยังไงครับจะกู้หน้ากันอย่างไรบ้างโดยเฉพาะดูนะครับหน้าตาของน้องอายุ26ปีมีนาเด้งนะหน้าตาสวยสวยน่ารักก็เรียนเก่งด้วยภาษาผสมเลยนะแต่สุดท้ายเป็นไงครับหมดอนาคตเลยนี่นะเพราะเงินแค่ 8,800 อย่างนั้นเหร
1: อลองคิดดูนะคือเจอโทษไป50ปีนั่นหมายความว่ากว่าเธอจะพ้นโทษเนี่ยก็ป่าไป70กว่าอายุอ่ะ
0: เด้ง
1: แล้วหูพ่อแม่จะไปเยี่ยมก็ลำบากเนาะ
0: ใช่นะครับไปไม่รู้จะยังไงบ้าง
1: ไม่เหมือนบ้านเราเนอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอโทษ50ปีเนี่ยเพราะยังไงก็คือเต็มลิมิตแล้ว50ปีเนี
0: ่
1: ยเดี๋ยวก็ได้ประมาณอยู่ไม่ถึง10ปีก็ออกมาแล้ว
0: ถูกจับนะครับเรื่องของยาเสพติดปรากฏว่าเขาไปในเรือนจำก็ไปค้ายาเสพติดต่อบ้านเราได้นะโอ้ขาบอยเป็นขาบอยอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเด็ก
0: โอ้ครับเราต่างประเทศสินี่นะรับรองว่ากระเทือนสางกระเทือนสางนี่นะครับ
1: นี่วันนี้นะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงนะที่เป็นข่าวออกมาบอกว่าโอ้กำลังเป็นกระแสที่แบบฮือฮาแล้วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยในโลกออนไลน์ก็คือทางคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอกระดูกและข้อประจำโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว
0: คุณ
1: หมอเนี่ยมาโพสต์เกี่ยวกับประสบการณ์ในห้องผ่าตัดที่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ
0: ยังไงอะเด้ง
1: อยู่ดีๆเนี่ยพอผ่าตัดเนี่ยมันเจอไอ้พวกสิ่งแปลกปลอมขนาดมหึมาลักษณะคล้ายๆกับก้อนหิน
0: อ
1: ะคุณหมอต้องผ่าออกมาจากช่องคลอดอะของผู้ป่วยผู้หญิงคนหน
0: ึ่
1: ง
0: แล้วเป็นอะไรเด้งออกมาแล้ว
1: คือก็มองกันว่ามันเหมือนกับโดนคุณใสหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: เ
1: หมือนแบบเจอพิธีกรรมทำของอะไรอ่ะเห็นบอกว่าเจอทำของทั้งฝ่ายอินโดอ่ะคือผู้ป่วยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะอายุประมาณสัก47ปีค่ะ
0: ครับ
1: เดินทางเนี่ยเข้ามารับการรักษาด้วยอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังแล้วก็ปวดท้องเนี่ยมานานกว่า3ปีแล้วแล้วก็มีอาการเวลาที่จะเข้าห้องน้ำอ่ะปัสสาวะก
0: ็
1: จะหน่วงท้องน้อยอย่างรุนแรงแล้วก็มีตกขาผิดปกติแล้วก่อนหน้านี้นะเธอก็ไปพบคุณหมอ นะคะที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนเนี่ยนะก็ผลการตรวจเนี่ยก็ทำเอาคณะหมอเนี่ยต้องตกตะลึงเลยเพราะว่าไปพบไอ้สิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่อยู่ในช่องคลอดมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ10ถึง12ซมหรือคิดดูเท่ากับไม้บรรทัดอ่ะรูปร่างก็คือคล้ายๆกับเกือกม้าเลยอ่ะโรงพยาบาลต้นทางก็เลยตัดสินใจส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยมาที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีความพร้อมมากกว่าพอเปิดแผนผ่าตัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหผ่าเข้าไปคือเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะเหมือนเป็นพังผืดแล้วอะคือเกาะแน่นนะกับก้อนๆนั่นนะคือพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคือทีมคุณหมอนะก็บอกว่าไอ้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันมีความแข็งตัวเหมือนกับก้อนหินขนาดใหญ่มากก็ต้องหาวิธีไอ้สกัดหินเนี้ยออกมาให้ได้แล้วเขาก็มีการปรับผงปรับแผนอะไรอ่ะคือคุณหมอยอมรับเลยนะว่าไอ้การผ่าตัดเนี้ยเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็สิ่งอันตรายสูงมากค่ะเนื่องจากว่าทีมสุตินรีแพทย์เนี่ยต้องตัดมดลูกออกอ่ะแล้วก็เปิดช่องคลอดบางส่วนแล้วก็เลาะเอาเนื้อเยื่อผังผืดอ่ะที่เกาะแน่นผ่านทั้งช่องคลอดเนี่ยแล้วก็ผนังอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยโอ้แล้วไอ้ตรงนั้นน่ะนะมันจะเป็นจุดที่ติดกันกับอวัยวะสำคัญคือลำไส้ใหญ่แล้วก็ท่อไตโอ้คือคุณหมอก็อธิบายแบบละเอียดมากเลยคือดูแล้วเนี่ยคือรู้เลยมันยากมากซึ่งช่วงนาทีที่กำลังจะล้อไอ้ก้อนหินเนี่ยหลุดออกมานะเขาบอกว่าคือบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดเนี่ย
0: คือ
1: คุณหมอต้องขอแบบคือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอ่ะแล้วก็สวดมนต์กันเลยอ
0: ่
1: ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยขอบุญบารมีอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็สำเร็จได
0: ้โอ้นี่นะครับเป็นเรื่องของคุณหมอนะครับประสบการณ์ที่ไม่ได้เองนะ
1: เนี่ยวัตถุที่ว่าเนี้ยเหมือนก้อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: ว้าครับเหมือนกับชิ้นส่วนมนุษย์หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เหมือนกระดูกใหญ่ๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: น่ากลัวนะไปอยู่ในท้องเราได้ยังไงครับ
1: น่ากลัวมาก
0: พูดถึงคุณหมอนะครับปรากฏว่าคุณหมอวันนี้เป็นข่าวดังคือทันตแพทย์หญิงสิริพรเพชรย้อย
1: ทำไมเหรอ
0: หรือหมอโบ๊ท
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้ยท่านประสบอุบัติเหตุนะครับทางถนนนั่นเองนะเสียชีวิตเลย
1: เสียชีวิตใช่ไหม
0: เออเป็นนางฟ้าสวยมากเลยน่ารักมากนะครับนี่เรียน

0: จบทันตะมศวนี่เองเนี่ยนะศิริเคลนทวีโรจน์นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับก็แสดงความเสียใจตั้งแต่ชาเราเด้งนะโอ้ยท่านถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขาชัยสนครับที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เสียชีวิตกระทันหันเลยเด้งนะเพื่อนร่วมงานครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับนี่นะโอ้ยเศร้ามากครับผมเห็นภาพคุณหมอเราเด้งนะครับที่สถานที่เกิดเหตุนี่นะปรากฏว่านะครับสะพานนี่มันแคบกว่าถนนว่าอย่างนั้นนะเด้งนะสุดท้ายคลินิกหมอฟันแห่งเดียวในอำเภอเขาชัยสนกับต้องพรากคุณหมอโบ๊ทหมอฟันที่อายุก็ยังน้อยอยู่ครับไม่ถึง30เด้งนะใจดีแล้วก็น่ารักอนาคตไกลด้วยครับจากไปจากดวงใจที่รักคุณหมอทุกคนเลยครับครอบครัวแล้วก็คนที่รู้จักคุณหมอด้วยปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนฝูงบอกว่าโอ้ยเห็นกันอยู่หลัดเด้งต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเมื่อวานนะครับเหตุการณ์นี้นะเมื่อเช้านะครับยังเห็นกันหลัดอยู่เด้งนะแต่พอตอนบ่ายนะครับไม่เจอแล้วแล้วบอกว่าเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณหมอทำงานนะครับช่วงเช้าเด้งนะแต่พอพักเที่ยงครับท่านอยากจะกลับไปทานข้าวพักผ่อนเพื่อกลับมาทำมันให้กับคนไข้ต่อนะครับเนื่องจากว่านัดกันไปตอนบ่ายอยู่แล้วครับคุณหมอกับถูกนะครับเนี่ยถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเขาชัยสนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานนั่นเองครับแล้วก็ขับรถออกไปไม่กี่นาทีทุกคนในห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็เพื่อนพี่น้องร่วมงานของคุณหมอพยายามสุดความสามารถนะครับเพื่อยื้อชีวิตของคุณหมอแต่สุดท้ายคุณหมอก็จากไปด้วยความสงบต่อหม้อนะครับที่อยู่สะพานนะเด้งนะถนนก็คือว่ามันเห็นภาพนะครับมันแคบจริงๆครับไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณหมอท่านจะยังไงไม่ทราบได้นะก็คือว่าชนตรงบริเวณนะครับต่อหม้อสะพานนะครับเข้าไปลึกเกือบถึงโน่นเลยเด้งนะทะลุไปหมดเลยครับเครื่องยนต์บริเวณด้านหน้าฝากระโปรงเลยเด้งนะก็ทำให้คุณหมอจากไปเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวสารที่ออกมาเด้งนะก็ขอให้คุณหมอนั้นกลับไปเป็นนางฟ้าหมอฟันบนสวรรค์สูญเสียมากในการที่หมอสร้างความดีในเบื้องต้นในการชีวิตใช้ราชการแต่ไม่เคยคิดนะครับบอกว่าสะพานนี้จะเป็นอันตรายมากไฟข้างถนนก็ไม่
1: ม
0: ีขออย่าให้มีเกิดเคสต่อไปอีกนะหนึ่งเด้งนะ
1: นี่พอพูดถึงความสูญเสียนะนี่ก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นที่เวเนซุเอลาไงจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยปรากฏว่ามีนางงามคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุนี่แหละแผ่นดินไหวนี่แหละค่ะโดยการสูญเสียครั้งนี้นะคะในวงการนางงามเนี่ยเธอเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ออเรนโดเธอเสียชีวิตเนี่ยจากเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลาเนี่ยโดยเธอเนี่ยถูกพบเสียชีวิตอยู่ใต้ซากตัวอาคารน่ะซึ่งสำหรับเธอนะก็ได้รับการยกย่องเลยนะคะว่าเป็นเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบเปลี่ยนไปด้วยความสง่างามความเมตตาความเข้มแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยพลังบวกอ่ะ
0: ก็นางงามอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ยก็ต้องพร้อมทุกอย่างครับ
1: แต่ว่าเธอก็ต้องมาเสียชีวิตเนี่ยจากเหตุเนี่ยแผ่นดินไหวใหญ่อ่ะซึ่งกองประกวดเองเนี่ยก็บอกเลยนะบอกว่าโอ้โหคือสำหรับเธอเนี่ยถือว่าเธอเนี่ยมีเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสจิตใจที่แบบอบอุ่นของเธอเนี่ยเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั้งบนเวทีแล้วก็นอกเวทีเนี่ยนะคะทางกองประกวดเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยเธอจะยังคงอยู่ในความทรงจำของบรรดาเหล่านางงาม กรรมการแล้วก็ผู้จัดการกองประกวดและสมาชิกทุกคนเนี่ยนะคะในครอบครัวของกองประกวดนี่แหละค่ะก็ออกมาแสดงความเสียใจเนี่ยนะคะอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวเพื่อนและผู้ที่เป็นที่รักเนี่ยนะคะของเธอด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือแม้กระทั่งที่เราประสบเองนะครับเด้งนะผมเป็นเหลืองหนีความคาดฝันทั้งนั้นแหละครับไม่สามารถที่จะกำหนดได้คาดการได้นะครับระวังครับนะครับถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: แล้วก็พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบ

0: Herb O หรือไออย่าลืม I Herb OTC No Sugar Added
1: I Herb จากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะต้องย้ำกันนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำจากไอเฮิร์บสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดค่ะถ้าใครอยากจะชุ่มคอนะดูแลคอกินได้ทุกวันแนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมก็เพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้ดีขึ้นต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดด้วยกันสรุปง่ายๆเนี่ยนะคะชุ่มคอทุกวันเนี่ยเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะเลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายมากจะอมตอนไหนก็สะดวกนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะคือสามารถที่จะซื้อที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปใกล้ที่ไหนก็แวะไปซื้อกันได้เลยค่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ก็จะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาเยอะเลยนะเนี่ย
8: ครับ
7: คุณปุ้ยคุณปุ้ยใช่ไหมอะไรเนี่ยที่ว่ามีของอุ๊ยทำไมข้อความมันไม่มาล่ะเนี่ยอ่ะนี่ที่ว่ามีของแปลกปลอมตรงนั้นถ้าสืบเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ
8: คือของเฮโรอีนใช่ไหมครับ
7: ไม่คือเขามองว่ามันอาจจะเป็นผลพวงมาจากเซ็กทอยอะไรหรือเปล่าที่แบบทิ้งเอาไว้นานอะไรอย่างเงี้ยเพราะอายโอ้ยถ้าเกิดใช่เนี่ยว่าไปหมอเขาต้องสันนิษฐานได้อยู่แล้วเขาผ่านมาทุกรูปแบบเนี่ยหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะ
8: ครับโอ้อยู่ในท้องอะนะ
7: คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าผลเสียให้เพลียใจเสียจริตผิดใจในตัณหาผูกพันยาค้าไม่ค้าหน้าหวาดเสียวจะถูกหลอกออกตัวชัวผู้เดียวยากรั้งเหนี่ยวเยียวยาค่าเสียไปหากอีกด้านผ่านงานการขอขนต้องจำนนมนอาญาหาแก้ไขอยู่ที่ตัวชั่วดีรู้อยู่ที่ใจที่เสียหายไทยเสียชื่อคือเวรกรรมค่ะ
8: ครับดีดีครับเราได้หลายเรื่องเลยนะเวรกรรมที่ว่านี่ครับเอา
7: อุ้ยตายแล้วนี่คุณติ๊งติ๊กก็บอกว่าวันนี้เขาซื้อทองมาฝากเราสองคน
8: เอาเหรอครับโอ้กี่ท็อกกี่ปี๊บครับ
7: ไม่เขาบอกว่ามีทั้งหยิบทั้งหยอดทั้งม้วนทั้งพับ
8: ว่าแล้วผมว่าดีปี๊บหนึ่งนะขอบคุณมากเลยนะครับแม้ชัดใจถึงกันนี่ก็โอเคแล้วครับ
7: ซื้อไอเทมมาฝากก็ได
8: ้เ
7: ออมาคุณออดคุณออด59เนี่ยคุณออด59เขาบอกว่าพี่เด้งคะวันนี้ฟังอาจารย์ปรเมศในรายการโหนกระแสเขาบอกว่านับเป็นกรรมเดียวก็คือหมายถึงโทษ

0: ก็คือแค่25ปีที่จะติดคุกเดี๋ยวรอวันที่14กันยา
1: ห
0: ูศาลจะตัดสินเนาะ
1: ใช่ใช่ไม่มีลดโทษที่ไม่เด้ง
0: เพราะว่ากฎหมาย
1: ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีอ่ะกฎหมายเรากฎหมายเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอดูเอาชัวร์วันที่14กันยาเลยค่ะมาคุณอเบอร์ดีนบอกว่าเสียดายแล้วก็สงสารน้องเขา
1: ครับ
0: เนาะคุณชนิวัฒน์ใหม่ค่ะอะไรเนี่ยในที่สุดวันนี้ก็มาถึง
1: อ
0: ะไร
1: วันนี้
0: ไทยพลัสใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ช่วยไทยพลัส
0: อ๋อไม่ใช่
1: เดือนที่สองเหรอวันนี้
0: สลากกินแบ่งได้เนี่ย
1: มันออกทั้งสองอย่างแล้วเนี่ย
0: 495ค่ะ
1: เลยครับถูกไปแล้วครับ
0: 3ตัวตรงรับเงินรางวัล 1,650 บาทอะไรเงี้ย
1: โอ้ได้ค่าขนมนะ
0: ดีใจด้วยโอ้ดีใจด้วยคุณชนิวัฒน์ใหม่เราอยากมีอารมณ์แบบนี้บ้างอ่ะไม่เห็นมีบ้างเลยเนี่ยมาคุณคริสนะคะ King of Palo ค่ะไม่ต้องตื่นเต้นมากครับถึงไม่มีเรื่องแอร์เรื่องนี้เมืองไทยก็เป็นหนึ่งในแอร์ลิสที่เขาต้องระวังเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วการตรวจค้นแบบเข้มงวดเที่ยวบินจากไทยมันก็มีเป็นระยะอยู่ตลอดทั้งปีอยู่แล้วคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีสุขสันต์วันพุธเข้ามาคุณเคสคุณเคสบอกว่าอะไรเนี่ยวันนี้มาขับรถหรูของเจ้านายหรูจนไม่รู้ว่าเปิดวิทยุยังไงแล้วก็ไม่กล้าลองกลัวทำของนายพังเลยมาดูผ่าน Facebook แต่ก็มาคอมเมนต์ผ่าน LINEเพราะคุณเด้งอ่านได้ยินเสียงคุณเด้งก็หายเหนื่อยแล้ว
1: โอ้ยหวานเจี๊ยบ
0: ได้เห็นหน้าชื่นใจ
1: ครับ
0: โอ้ยคุณเค
1: ต้องมาให้เจอหน้าจริงๆนะ
0: อิ่มกันไปเลยเนี่ยบุรดมก็อิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวกินปลาแล้วเนี่ยคุณกี้นานาค่ะก็เข้ามาสวัสดีหนุ่มล้อสาวสวยมาอีกคนนึงละไม่ต้องกินข้าวเย็นกันแล้วเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่เด้งเนี่ย
0: คุณลือชัยค่ะน้องแอร์โฮสเตสอยู่จังหวัดเดียวกันกับใครกับใคร
1: ครับกับใครอ่ะ
0: ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ
1: เข้าใจกันทั้งประเทศอยู่แล้วครับ
0: คุณสุภชัยที่ดินคุณสุภชัยที่ดินนะก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะ
1: ครับ
0: แล้วมีใครอีกเนี่ยไม่มีละ
1: โอ้นะครับที่บ้านนาจังหวัดนครนายกตัวนี้ฝนตกเยอะมากเลยกันน
0: ะ
1: พี่สมใจนะครับส่งข่าวมาเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองครับพูดถึงเรื่องของแอร์การบินไทยอายุ26ปีนะครับที่หลายคนมาบ่นเสียดายเสียดายหน้าตาก็ดีดีความรู้ก็ดีดีนะเด้งน
0: ะ
1: ท่านอยากรู้ไหมครับบอกว่าเรื่องของเส้นทางการทำงานของเธอนี่เป็นยังไงบ้างครับฟังนะครับจากคุณจันทิรกาโชติกเสถียรครับประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคลของบริษัทการบินไทยนี่ครับท่านบอกว่าลูกเรือคนนี้มาปฏิบัติงานในบริษัทเข้าปีที่2ครับโดยเริ่มงานในช่วงปี66แล้วก็67นี้มีเงินเดือนพื้นฐานประมาณสัก 15,000 ถึง 20,000 นะครับต่อเดือน
0: อ๋อเขาเงินนิดเดียวเนาะ
1: ก็พึ่งเริ่มแต่ได้นะ
0: แต่
1: รวมค่าบินแล้วก็ค่าตอบแทนอื่นแล้ว
0: ได้เท่าไหร่
1: จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 5,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือน
0: ห้า
1: ถึงหกหมื่น
0: ห้าถึงหกหมื่นว่าไปคือเขาเองเขาก็คงคิดว่ามันน้อยมั้งห้าถึงหกหมื่นไงเพราะว่าแอร์เนี่ยพี่สวิตงานมันหนักนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วต้องคอยบริการตลอดเวลาแล้วบินอะไรเงี้ยเวลาก็ผิดกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนด้วย
1: ใช่ไหมแต่นะครับรายได้อาจจะแตกต่างกันตามจำนวนชั่วโมงบินแล้วก็เส้นทางการบินเส้นทางการปฏิบัติงานครับซึ่งพอมันเกิดเรื่องราวแบบนี
0: ้
1: ส่วนของการดำเนินการทางวินัยนะครับท่านบอกว่าบริษัทนะครับทราบครับตั้งแต่เกิดเรื่องเลยตรวจสอบครับพนักงานนี่จะถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเลยพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงตามกระบวนการอันนี้เป็นหลักการอยู่แล้วครับเหมือนกับข้าราชการแต่ทั้งนี้ติดคุกอยู่โน่นทำไงครับแต่ทั้งนี้ท่านบอกว่าบริษัทขอยืนยันว่าไม่ยอมรับความผิดวินัยในทุกกรณีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกเรือคนอื่นจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันนะครับพร้อมบอกว่ายังคงเชื่อมั่นและก็ภาคภูมิใจในพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นถามว่านะครับเด้งเรื่องของผู้บริหารนะครับในการบินไทยขณะนี้นะครับนอกจากผู้บริหารใหญ่แล้วนะครับการบินไทยมีลูกเรืออยู่เท่าไหร่ครับ 5,000 คนครับแล้วก็มีนักบินราว1,200คนโดยผู้บริหารย

ว่าบุคลากรทั้งหมดกว่า 6,000 นี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพรักในวิชาชีพแล้วก็ทำงานอย่างเต็มความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริษัทรู้ปุ๊บดำเนินการปั๊บเลยเด้งนะพร้อมที่จะเดินหน้าทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและก็รักษามาตรฐานขององค์กรต่อไปครับ

0: ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างทางใต้เนี่ยหนักเลยนะ
1: ครับเห็นภูเก็ตใช่ไหมได้
0: ใช่ใช่ที่ภูเก็ต
1: นะตึกเก่าสวยๆนะครับน้ำท่วมตอนนี้
0: น้ำท่วมหมดเลยแล้วก็ที่ภูเก็ตเขามีคำเตือนด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่าให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะเพราะว่ามีฝนตกหนักกูแล้วก็น้ำในคลองเนี่ยมันล้นก็เลยให้ยกของไว้ที่สูงนะคะเพราะฝนมันตกลงมาอย่างหนักจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องด้วยแล้วพื้นที่หลายจุดเนี่ยก็เกิดน้ำหลากเข้าท่วมแล้วก็น้ำในคลองบางแห่งก็ล้นตลิ่งด้วยแต่ทีเนี้ยไปไปมาเนี่ยมาดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะที่จะหนักเนี่ยคือวันพรุ่งนี้นะคะฝนจะถล่มหนักมากค่ะ
1: อ
0: ีสานด้วยแล้วก็ใต้ 80% ค่ะ
1: ครับ80%
0: เลยใช่เนี่ยเป็นประกาศเตือนออกมานะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกไว้อย่างนี้นะบอกว่าในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะกับบริเวณภาคอีสานนะคะตอนบนนะแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็เนื่องมาจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ยังมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็เรียกว่ามีกำลังค่อนข้างแรงแหละเพราะฉะนั้นนะคะทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็ขอให้ประชาชนในบริเวณที่กล่าวมาเนี่ยระวังด้วยนะคะกับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะนะคะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็รวมไปถึงนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็มีคลื่นสูงเนี่ยประมาณ 2-3 เมตรเขาบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยคืออย่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นเนี่ยจะสูงมากกว่า3เมตรเลย
1: โอ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาบอกเลยเขาบอกเอาไว้เลยนะบอกว่าคือดีไม่ดีเนี่ยพวกฝนที่มันตกลงมาเนี่ยจะทวีกำลังแรงขึ้นเนี่ยเป็นพายุโซนร้อนด้วยในระยะต่อไปคือในช่วง 4-6 กรกฎาคมแล้วก็จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งที่จีนตอนใต้ก็เรียกว่าพายุเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงในลักษณะอากาศของไทยแต่เวลาเขาบอกแบบนี้นะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงเนี่ยแต่เราเจอนิดเจอหน่อยเนี่ยเป็นเรื่องทุกที
1: ใช่ใช่เด้งนะพับพี่ดุลเป็นเรื่องหรือเปล่าไม่รู้เย็นนี้จะกลับบ้านนะเด้งเนี่ยตอนนี้ยังไม่แจ้งนะครับว่าฝนตกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะแต่เป็นห่วงเหลือเกินนะครับเพราะว่าวันที่3 4 5นี้คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: FM 100.5 นะครับจะพาแฟนรายการ
0: ไปเที่ยว
1: ไปที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเที่ยวด้วยไปทัวร์ประวัติศาสตร์นะครับไปเข้าวัดด้วยไปสารพัดเด้งนะเพลิดเพลินนะครับไม่รู้ห่วงนะครับความรู
0: ้
1: แล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ขออนุญาตนะครับท่านที่จะไปกับเราผมว่าจะเตรียมเสื้อผ้าหรือเตรียมเป็นเสื้อกันฝนไปก็จะดีนะครับนี่นะ
0: ป่านนี้ตื่นเต้นนะเก็บกระป๋องกระเป๋ากันแล้ว
1: จะเก็บกระเป๋านะครับต้องเรียนนะครับว่าวันเสาร์เช้าเจอกันเลยนะครับหกโมง
0: ต้องใส่ต้องเตรียมร่มกันไปด้วยนะเนี่ย
1: เออใช่ใช่ครับเตรียมร่มไปร่มเล็กๆอะไรนี่ไงเด้งนะก็เตรียมไปด้วยนะครับวันศุกร์นี้มาเจอกันนะครับหกโมงแล้วก็จะเดินทางพร้อมกันนะครับในช่วงเจ็ดโมงไม่เกินจิตโมงครึ่งนะครับไปพร้อมกันทั้งรถบัสสองคันจำนวน75คนครับ
0: ตื่นเต้นค่ะไม่ได้ไปกับเขาก็ตื่นเต้นกับเราไปด้วยแล้วเนี่ย
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะรายงานบรรยากาศให้ฟังในช่วงวันศุกร์ตอนเย็นๆนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าจะรายการอยู่ที่พิษณุโลกเล่าบรรยากาศนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยนี่นะครับ
0: นี่คุณมายุรีเนี่ยก็ส่งนี้มาเลย
1: ส่งอะไรครับ
0: ส่งไอเฮิร์บมาให้ดู
1: ท่านได้อุดหนุนแล้วนี่นะ
0: เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมส่งไอเฮิร์บนะวันดีใช่ไหมเน
1: ี่ยมีคนถามผมกันนะครับมาบอกว่าวันนี้เห็นผมรายงานทางทีวี
0: ว่า
1: พูดถึงเรื่องของทุเรียนป่าละอูแล้วก็เขาเจ้าที่ปราจีนบุรีประจวบคีรีขันธ์เป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดเนี่ยนะปันหมอนทองอันนี้นะโอ้โหปรากฏว่านะครับคนอยากจะซื้อว่าอย่างนั้นอยากจะกินทุเรียนที่ว่าอร่อยที่สุดนะครับผมขออยากแจ้งเลยไม่รู้ว่าท่านสะดวกหรือเปล่านะครับที่จะจดเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้นี่ครับเนี่ยนะพี่บรรจงนะครับไลน์มาบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยคุณสุวิทย์ว่าอย่างนั้นชื่อคุณโอนะครับ
0: ค
1: ุณโอเบอร์โทรศัพท์0819782421เอาไว้อีกครั้งครับ0819782421เป็นทุเรียนป่าละอูจากนะครับบ้านไร่ชัยวัฒน
0: ์
1: อยู่ที่ปราณบุรีนะครับเด้งนะแต่ตอนนี้นะครับท่านเอามาให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ไปซื้อหาได้นะครับที่ชัยวัฒน์กลการมหาชัยติดโรงพยาบาลมหาชัยเพราะฉะนั้นฟังอยู่นะครับท่านเปิด Google หรือไปดูได้เลยรับรองเด้งนะใครไม่เคยกินทุเรียนที่อร่อยที่สุดที่ไหนนะครับเขาก็ตรงนี้เด้งนะอร่อยจริง

0: ครับผมไม่ได้โม้นะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้ชิมมาแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
1: อ
0: ร่อยจริงๆเพราะว่าอะไรครับดินปลูกภูเขาลมแสงแดดมันเอื้ออำนวยทุกอย่างต
1: ้
0: องบอกว่าแรงที่สุดตอนนี้คือป่าละอูกับเขาเจ้าครับ
1: อ่ะนี่วันนี้ยังมีข่าวดีอยู่ข่าวหนึ่งนั่นก็คือลูกสาวของคุณพลดอนศรีชาพันธ์น่ะไปคว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนที่สหรัฐอเมริกา
0: เลยครับ
1: ยังเด็กอยู่เลยนี่ก็ดูซีเก่งมากอ่ะไม่เอาดีเหมือนพ่อนะไม่ได้เป็นแบบนักเทนนิสนะแต่ว่าเป็นนักกอล์ฟแล้วล่ะเขาคงรู้แล้วไงเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหเล่นกอล์ฟเนี่ยได้รางวัลทีนะไม่ได้ธรรมดาเลยนะก็สำหรับนะคะการแข่งขันกอล์ฟนะคะระดับเยาวชนค่ะรายการนะ FCG International เนี่ยค่ะ Championshipก็แข่งกันที่สหรัฐอเมริกาในช่วง 29-30 มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าลูกสาวชื่อว่าคุณพันนรินทร์ศรีชาพันธ์นะคะลูกสาวของบอนพรดอนเนี่ยแหละค่ะก็น้องเชอร์ลีนเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะก็สามารถคว้าแชมป์ในรุ่นอายุ 7-8 ปีผู้หญิงนี่แหละด้วยสกอร์รวมนะคะ2วันเนี่ย3อันเดอร์พาร์ค่ะคุณพ่อก็โอ้โหแชร์ภาพลูกสาวชูถ้วยรางวัลแบบมีความสุขมาก
0: เออนะครับเนี่ยนะลูกคนเก่งนะลูกคนต่างพ่อ
1: เก
0: ่
1: งมากอ่ะซึ่งสำหรับรายการนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นรายการนึงในรายการกอล์ฟเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะของฟิวเจอร์แชมเปี้ยนกอล์ฟเนี่ยนะคะเรียกว่า FCG ที่มีนักกอล์ฟอายุ4ปีถึง18ปีเนี่ยจากกว่า40ประเทศเลยนะและกว่า40รัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันค่ะและยังถือว่าเป็นเวทีสำคัญด้วยที่โค้ชจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐเนี่ยใช้ในการติดตามและก็คัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนค่ะเพ
0: ื่
1: อมอบทุนการศึกษาแล้วก็ต่อยอดไปสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตเพราะฉะนั้นแววมาแล้ว
0: แต่เรื่องของธุรกิจสิครับตระกูลพี่รมพักดีเริ่มรายการข่าวไปยังโอ้นี่เขาประกาศตั้งสภาครอบครัวเลยนะ
1: เ
0: พื่อจะดูแลคดีให้กับสายสกอตครับได้เกิดความเป็นธรรมว่าอย่างนั้นนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับตระกูลเขาว่ากันเองครับได้มีการออกคำแถลงการอย่างเป็นทางการเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณสุนิตสกอตหรือพายแล้วก็คุณศิรนัทสกอตหรือสายพี่น้องเนี่ยครับระบุว่าตระกูลพี่รมพักดีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณสุนิตสกอตแล้วก็คุณศิรนัทสกอตแล้วก็ขอยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็แน่วแน่ในการไม่ยอมรับการกระทำอันเป็นการละเมิดการคุกคามหรือความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการใช้วาจารุนแรงการข่มขู่การบีบบังคับการกระทำใดๆที่บั่นทอนสิทธิความปลอดภัยศักดิ์ศรีแล้วก็ความอยู่ที่ดีของบุคคลอื่นครับทางนี้ตระกูลก็ตระหนักดีครับกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อนความเห็นอกเห็นใจความรับผิดชอบและก็ความเคารพต่อบุคคลทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยตระกูลรับทราบถึงความกังวลของสาธารณะต่อกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบแล้วก็เป็นธรรมครับนะครับเห็นว่าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ยังเป็นข้อพิพาทครับตลอดจนการพิจารณาความผิดตามกฎหมายควรเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นอิสระเพื่อเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายดังนั้นเพื่อการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็ปราศจากข้อกังขารวมถึงเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมคุณสุนิตสกอตจึงได้ลาออกโดยมีผลทันทีจากตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งกรรมการบทบาทในการดำเนินการและหน้าที่ในการเป็นผู้แทนในกิจการทั้งหมดของตระกูลทั้งนี้จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การดำเนินการของตระกูลนะครับก็จะร่วมที่ปรึกษาอิสระของสภาครอบครัวจะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและก็เป็นกลางนี่นะเอาเป็นสรุปประมาณนี้ครับ
1: นี่มาเรื่องนี้กันนิดนึงนะมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาออกมาแชร์ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่เธอเนี่ยเคยให้คนแปลกหน้าเนี่ยขอแชร์น้ำหนักในกระเป๋าและสุดท้ายเนี่ยก็โดนจับที่ฮ่องกงค
0: ือ
1: มิจฉาชีพรายนี้คือมาตีซีไงมาตีสนิทด้วยแล้วก็พูดแบบทำนองว่าน้ำหนักกระเป๋าเขาเนี่ยมันหนักเกินอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ช่วยอะไรเงี้ยพอให้ช่วยเสร็จเนี่ยปรากฏคือเขาไปทำนั่นเลยอ่ะไอ้ใบคือใบบอดดิ้งพาสอ่ะก็เป็นเหมือนว่าเธอเนี่ยรับผิดชอบกับไอ้กระเป๋าใบเนี้ยก็เลยทำให้เนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาทันทีในเมื่อเธอเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับผิดชอบอะสำหรับกระเป๋าใบนี้หลังจากที่พอถึงฮ่องกง

0: เนี่ยเขาตรวจพบนะว่าข้างในเนี่ยมันมีกัญชาอยู่และกัญชาเนี่ยก็หนักประมาณ2กิโลกรัมซ่อนอยู่แบบโอ้โหมิดชิดเลยภายในกระป๋องโกโก้ในกระเป๋าของคนที่แชร์กระเป๋ามาให้กับเธอเนี่ยแล้วเธอโอ้โหมันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยคือในบอดดิ้งพาสซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนั้นเลยเนี่ยเธอก็แบบตกใจมากทำอะไรไม่ถูกโอ้โหแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาอีกอย่างนึงคือรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเนี่ยไม่ตรงกับเอกสารทางราชการอีกคือคำนำหน้านามตามกฎระเบียบเนี่ยของเรือนจำเธอก็เลยต้องถูกสั่งขังเดี่ยวค่ะเธอโดนเข้าคุกด้วยนะคือแยกจากนักโทษคนอื่นๆเลยอยู่ในแดนจิตเวชไม่มีโอกาสได้เจอคนไทยเลยเธอบอกเธอร้องไห้ทุกวันเพราะว่าไปมาเนี่ยเธออาจจะต้องเจอแบบจำคุกยาวถึงแบบ10ถึง25ปีก็โชคดีอ่ะเธอบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆและญาติๆเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจไงรวบรวมหลักฐานแบบสุดความสามารถเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงประสานงานตลอดเพื่อส่งเอกสารยืนยันความบริสุทธิ์เนี่ยไปที่สถานกงสุลไทยในฮ่องกงและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ดูแลตามข้อจำกัดของกฎหมายแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงกระบวนการของศาลได้เธอก็รออย่างเดียวรอให้การสืบสวนเนี่ยมันเสร็จสิ้นหลังจากที่เธอเนี่ยต่อสู้คดีนะแล้วก็ถูกคุมขังเนี่ยยาวถึง13เดือนคือปีอีก1เดือนน่ะที่สุดแล้วเนี่ยทนายความได้แจ้งข่าวดีว่าอัยการฝ่ายโจทก์ของฮ่องกงขอถอนฟ้องค่ะและศาลก็เลยมีคำสั่งยกฟ้องเธออย่างเป็นทางการเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงกล้องวงจรปิดเนี่ยที่สนามบินเนี่ยชี้เลยว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดจริงแต่เนี่ยโหสำหรับแอร์คนนี้สิลำบากเนาะ
1: แอร์คนนี้ก็มีความคืบหน้าสิเด้งนะตอนนี้ความคืบหน้าจากปปส.นะครับได้เปิดเผยออกมาบอกว่าทราบกลุ่มคนปลายทางออสเตรเลียรอรับเฮโรอีนจากแอร์สาวคนนี้แล้ว
0: อ
1: ีก2วันจะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายร่วมขบวนการในไทยครับแต่มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ออกมาบอกว่าแอร์สาวคนนี้ครับแสดงเจตจำนงที่จะแสดงสิ่งของเองคือเห็นภาพประเด็นนะที่เจ้าที่นะครับคือปกติแล้วนะคร
0: ับ คือร่วมกระบวนการด้วยเหรอ
1: คือปกติแล้วนะครับถ้าสิ่งของมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมเด้งนะเหมือนกับคนที่ออสเตรเลียนะครับที่ถูกจับไปล่าสุดที่ฝรั่งเศสเนี่ยคนฝรั่งเศสนะครับที่ถูกจับอายุ31ปีนี่นะแต่งตัวนี้ดีนะเด้งนะแต่ปรากฏว่าเจ้าที่ของออสเตรเลียนะครับเขาสังเกตได้ว่ากระเป๋าเนี่ยจะให้เปิดเองหรือจะให้เจ้าหน้าที่เปิด มันเป็นภาษากายแสดงออกนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าของมันผิดปกติใช่ไห
0: ม
1: เขาก็ต้องบอกว่าก็ไม่เปิดหรือตัวเองจะเปิด
0: พี่
1: ซ
0: ื
1: ้อแค่แต
0: ่พี่ซื้อกำลังจะบอกว่าคือแอร์เนี่ยเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีท่าทีผิดปกติเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไม่รู้ว่าของข้างในมันคือยาเสพติด
1: ครับพี่นะเขาแสดงเจตจำนงนะครับจะสำแดงสิ่งของเองคือเปิดเองอะเด้งนะอันนี้เป็นประเด็นที่บอกว่าก็น่าคิดต่อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเปิดเผยออกมานะครับจากการสอบแอร์สาวมาแล้ว
0: เพราะฉะนั้นโอกาสรอดก็สูงนะ
1: ไม่รู้สิเด้งนะ
0: เนี่ยจุดเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่แสดงได้ไงว่าเธอไม่รู้จริงๆอ่ะ
1: อ๋อก็ไม่กลัวเองนะจากไรก็ตามนะครับข่าวดีครับผู้เลี้ยงกุ้งของประเทศไทยเตรียมเฮครับเพราะว่าตอนนี้มีการเร่งตรวจสุขอนามัยสำหรับกุ้งเรียบร้อยเด้งนะคาดว่าส่งออก5สายพันธุ์ได้ปกติในอีก30วันข้างหน้านี
0: ้
1: โดยภาพที่ปรากฏก็คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับได้เดินทางไปหารือกับทางด้านดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีเกษตรนะครับของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียโน่นครับหารือถึงเรื่องที่มาเลเซียเขาประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวอย่างที่เป็นข่าวใหญ่โตใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองฝ่ายได้การหารือแล้วก็ตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยครับสุขอนามัยนี่ครับเพื่อเกิดความสามารถนะครับว่านำเข้าแล้วส่งออกได้ตามปกติครับทางนี้ท่านรัฐมนตรีสุริยะบอกว่าคาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันครับนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วครับส่วนสาเหตุที่มาเลเซียเขาได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียเขาเหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกในสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียแล้วก็ได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วเดี๋ยวเราตามครับจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออก

0: กุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติรออีก30วันว่างั้นเด้งนะ
1: ค่ะได้แล้ววันนี้มีภาพนะคือปกติเนี่ยเวลาประชุมสภาเนี่ยเขาจะมีภาพว่าสสเนี่ยเขาจะแอบทำอะไรกันบ้างใช่ไหมก็ด้วยความที่มันประชุมยาวอ่ะ
0: โ
1: อ้ถึงสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยในโทรศัพท์เนี่ยคุณดูอะไรกันบ้างก่อนหน้านี้มันก็จะมีเลยนะดูภาพโป้ก็มีใช่ไห
0: ม
1: ดูภาพโป้ก็มีดูอะไรแบบอะไรมีมันจะมีอะไรบ้างอ่ะคือสารพัดอ่ะ
0: เออก็เหมือนเรานี่แหละ
1: แต่วันนี้เขาดูอะไรรู้ม
0: ั้ยดูอะไรอ่ะ
1: บอลโลกไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ช่วงนี้เออนี่มันก็เลยเป็นภาพเก็บตกค่ะกับบรรยากาศของบรรดาสสเนี่ยผ่อนคลายหลังจากประชุมงบประมาณมาวันนี้ก็วันสุดท้ายเลยนะวันที่3เนี่ยก็นั่งชมบอลโลกเฉยเลยในการประชุมสภาผู้พิจารณาเนี่ยอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะคะก็จะมีภาพให้เห็นเลยค่ะกำลังนั่งดูบอลโลกแบบสนุกสนานมาก
0: ดูเฉยๆไม่ว่าอะไรละครับเพราะว่ามันก็ดูได้ถ้าเวลาว่างนะเด้งนะแต
1: ่
0: สงสัยเหลือเกินนะครับบอกว่านักการเมืองผู้ทรงเกียรติสสผู้ทรงเกียรติเนี่ยติดไปนวมด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปเล่นการพนัน
1: ก็เลยต้องดูตลอดเวลาใช่ไหมจะได้ลุ้นจะได้ลุ้นมันลุ้นสนุก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เด้งนี่นะ
1: แต่ถ้าให้ดีไงคือไปดูข้างนอกก็ได้ห้องส่วนตัวก็มีคิดถูกดีสอสอเขามีห้องส่วนตัวกันอ่ะ
0: มันอดไม่ได้เด้งเราคงสงสัยนะครับมันอดไม่ได้เหมือนกับดูคลิปโป้งเงี้ยถ้าใครส่งให้ต้องรีบดูเลยต้องรีบดูเลยอย่างเงี้ย
1: พี่สุวิทย์ทำประจำเหรอ
0: เ
1: ดี๋
0: ยวเ
1: นี่ยยังดีไม่ได้ดูภาพโป้อ่ะปะ
0: ครับไ
1: อ้คุณผู้ฟังถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะค่ะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: พี่สายช้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนันครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับเห็นภาพแล้วด้วยครับ
3: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บหนึ่งนะคะ
2: ครับครับนะฮะก็พบกันช่วงเย็นวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับก
3: ็ไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางนี่เลยเดี๋ยวที่ขอปรับเสียงนิดหนึ่งที่เหลือนะ
2: ก็วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
3: แล้วถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงอันนี้ไม่มีเลย
2: ครับ
3: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะ
2: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัลใครถูกอะไรบ้างก็แจ้งกันมานะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งนะฮะก็ว่าเข้าใจอยู่ฮะเป็น
3: ค่ะพร้อมค่ะ
2: เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้ว
3: พู
2: ดถ
3: ึ
2: งเรื่องวันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังเราแต่ว่าถ้าไม่ถูก
3: วันนี้วันที่หนึ่งเนี่ยฮะ
2: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่อยู่แล้วพอเข้าใจได
3: ้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮะที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนัก9ขีดนะหรือว่า900กรัมนะในถุงผ้า
3: ย่าม
2: ในถุงย่ามที่
3: เอาเข้าไป12ใบหรือว่า1โหล
2: ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเขาใช
3: ้ซูเนียร์
2: ทอขึ้นนะเป็นการทอขึ้น
3: ค่ะ
2: ก็ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องแรกนี่ที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายแล้วล่ะสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุขนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยรอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บ้างก็บอกว่านายกกริ้วบ้างก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละอายุอารมณ์ไม่ดีมากเราก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้

0: เออมันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่ด้วยนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยก็คือไรเดอร์
1: จิตคน
0: ซึ่งปรากฏว่าแต่ภาพโชว์ละว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็เลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคนคนเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่องเนี้ยมันมีคนเอามาส่งวันที่22มันก็แต่ว่าโอเคละมันเป็นของที่มาส่งถึงคุณมีนาด้วยกันทั้ง2ราย
1: คือทั้งตัววันเวลาก็ผิดและตัวลักษณะกล่องก็ผิดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆผมดู
1: ในภาพ
0: จริงมันก็น่าเห็นแล้วเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันยิ้วมาเล็กๆ
1: ถุงดำ
0: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไปตามดูนะว่าตกลงใครคือคนที่เอากล่องนี้มามอบให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสืบเรื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
1: ออสเตรเลีย
0: นะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะแล้วก็มีบอกว่ามีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าเขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
1: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้ง Australian Border Force ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็
1: 2 หน่วยงาน
0: ที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: ก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABF Australian Border Force
1: ค่ะ
0: นะครับ ABF ซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
1: สุรากร
0: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะแล้วก็ดูในหน้าที่สุรากรด้วยดูเรื่องสัมภาระดูเรื่องการนำเข้าของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของอ่ะเขาดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อเลยสื่อพยายามจะเซฮัลโหลอะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบอะไรสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
1: เขาไม่ทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะ
0: ครับ
1: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
0: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุธในกระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ
1: ้ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
0: จับแต่เป็นเพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
1: ค่ะ
0: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มีสิ่ง
1: ให้ไม่ต้องโดนเปิดกระเป๋า
0: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะรับฝากของจากใครไหมหรือไม่
1: ค่ะของหนูค่ะ
0: แต่มีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวของคุณไหมไม่มีค่ะ อะไรประมาณนี้เขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ย

0: โอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรก็จริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมเธอบอกว่ามีกระเป๋าย่างอยู่12ใบคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จู่ๆแล้วคนทั่วไปมักจะไม่ตอบเขาจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปอันนี้ตอบว่ามีมีเพราะเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋านั่นแหละเขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีนาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
1: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะฮะ
0: ครับ
1: อุ๊ยเดี๋ยวนี้เขาเขียน
0: นักข่าวเขาไปทำงานปปส.กันเยอะ
1: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อยเลย
0: ไม่ใช่
1: เขา
0: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
1: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารชื่อโรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำบลเลขาพร้อมด้วยนายคริศรภาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปรามของปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
0: ใช่ออสเตรเลียนเฟดเดอรัลโพลิส
1: เขาใช้คำง่ายๆเลยตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะ
0: ครับ
1: ไอ้กล่องที่ส่งกระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใบ
0: ครับ
1: ในโหลนึงที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบนึงน่ะมีประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
0: สรุปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อมูลล่าสุด
1: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาด1ใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบนึงยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้ง2ใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยาบ้าไม่ได้มีแหล่งผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาลในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DM

0: SI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วม Task Force Storm ค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
1: อันนั้น
0: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
0: ออสเตรเลียนั่ง
1: ออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
0: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติด2กิโลไม่ใช่กิโลเดียว
1: ครับ
0: นี่คือประเด็นสำคัญนะคะปริมาณยาเสพติด
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เร็จร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนาจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสัก2คู่มีเครื่องสำอางมาสัก 2-3 ชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจอะค่ะมันบางคนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว่ามีกระเป๋า12ใบอย่างเงี้ย
5: ก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
6: เออพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
5: มันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเข้ามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.ยังเป็นทางการ
6: แล้วก็ต่อหน้า
5: เขาบอก
6: ออสเตรเลียด้วย
5: ใช่
6: มันจะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
5: มันบอกเขาคือเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมันมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นต

0: ต่อสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่เหรอคุณต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามคุณทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยอันนี้คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนถ้าเจอเนี่ยเป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นก็แล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
1: ทั้งบริสุทธิ์ใจที่ไม่รู้ไม่เห็น
0: ด้วยข้อมูลตรงนี
1: ้โดนหลอกจากเยลโลสอะไรอย่างเงี้ยสารพัดตลอด
0: ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์ยาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
1: ไม่ได้คิดว่ามัน
0: เข้าใจว่าเขาเก็บภาพไว้หมดอ่ะก็เธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกนี้เขากลัวอาจจะกลัวหรือไม่ก็เดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วนี่เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าจะอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอถูกจับกุม
1: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำนี
0: ้มองเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
1: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด
0: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งมาเป็นสุภาพสตรีได้สัมภาษณ์รายการของช่อง3เป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
1: เป็นออนไลน
0: ์เป็นออนไลน์เป็นไอทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธเขาจะถามว่าเคสของคุณมีนาเนี่ยถือเป็นเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
1: ไม่ใช่
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งรายไม่นานมานี้เกิดขึ้นหนึ่งรายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือที่จะบิน
1: ไป
0: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียเหมือนกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงไหมคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
1: คือดูความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดดจับบ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการพวกนี้รับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่มาอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูมันจะมีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เตือนในเรื่องไ

0: ต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปรอบนึงหรือยังเมื่อวานนี้ก็มีเตือนค่ะ
1: คือของเราเนี่ยผมคิดว่าที่นายกเขารีบแจ้งมาเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การท่าอะไรต่างๆเนี่ยให้เตรียมประชุมกันวันศุกร์ท่านนายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยนะเพียงแต่ว่าเคสที่สองที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้าออสเตรเลียกันแล้วก็บรรจุยาเสพติดอยู่ในไอ้หลอดครีมอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
1: นะ
0: ล่าสุดนี้นะคะ Foreign Commonwealth and Development Office ค่ะForeign Commonwealth and Development Office #Thailand Read our last travel advice for updated information about cannabis ถ้าคุณ
1: ไอ้กัญชา
0: ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว่านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบินเดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลคะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาและทั้งหมดที่เขากองตะข่ายกลางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีนจากประเทศไทยโดนจับไปด้วยค่ะก็ข่าวนี้ก็ออกมาต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวฮิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
1: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนแล้วก็ควบคุมยังไงต่างๆก็ยังปล่อยกันไปอย่างนั้น
0: แล้วพวกเรารวย
1: คือเราก็บอกว่า
0: ไม่ได้เสรีกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวย
1: ไม่ได้เสรีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางความจริงเราก็เห็นอยู่ร้านไอ้กัญชาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ทุกหัวและแหงของประเทศไทยโดยเพราะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
0: แฮปปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
1: อะไรก็ไม่รู้แล้วเรียกกันนะ
0: แต่มันยังมี
1: อยู่หมดแล้วก็มันก็
0: ทำให้ภาพประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะกลางตะข่ายดักกัญชาก็เลยได้เห็นอีก
1: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ถูกปกติดี
0: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะ

0: พอหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีเดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
1: พูดกันเยอะอาจารย์เดชาก็จะโกรธ
0: คนที่เขาข้างใครก็เยอะอยู่
1: ที่เขาเชื่อถึงเขาผลักดันเขาอยู
0: ่แล้วก็ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
1: ไม่ถึง 10% ของการใช้ประโยชน์
0: แล้วที่คุยกับหมอจริงหมอก็ไม่ใช้หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช้เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
1: 80-90% เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
0: ไม่เชื่อไปถามเสี่ยไหมดูสิถามนางงามนั่นก็ได้โรสนะ
1: ใช
0: ่ถามเสี่ยไหมกับนางงามนั่นก็ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรกันเหรอ
1: สายเขียวโดยตรงอยู่แล้ว
0: เขาป่วยเป็นโรคอะไรกันนะฮะเขานั่ง
1: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับนะครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีนะครับมาคุยต่อนะครับคุณแอนครับ
6: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า
5: ม
6: ันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4 ต้น6 ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได
5: ้อ๋อตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
6: ก็อยากจะทราบ
5: ปลูกกันบ้านละ10 ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
6: อยากจะทราบว่ามีงานมีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะค่ะ
5: หรือตอนพูดก็ดูมันยิ่งใหญ่
6: เราจะรวยใช่ไหมที่จำไม่ผิดใช่ไหมพี่พิสารเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คล้ายๆตรงนั้นแต่
6: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรอย่างเง
5: ี้
6: ยอ
5: าจจะมีงั้นนะแต่ไอ้ตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
6: รวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
5: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วด้วยจากกัญชาแล้วมารวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
6: ค่ะ
5: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของ

0: ยาเสพติดลับที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในกระบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกุมต่อไป
1: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทางรู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
0: ใช
1: ่ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
0: ครับ
1: ฮะโอเคจากคำแถลงก็เป็นอีกทาง
0: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแซมเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFP และเจ้าหน้าที่ ABF นานกว่า1ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABF ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Storm ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกุมและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตุตีสุยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนาต้องเรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตุรตีสุวิยาบอกว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสิ่งของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตุตีสุยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัมภาระสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเรื่องข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสมวนรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลียและทราบว่าทางออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกต่อบุคคลใดเพราะเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนอยู่ส่วนจำนวนตัวละครที่

0: เกี่ยวข้องยังประมาณไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทางด้านข้อมูลให้มากที่สุด
1: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละคร

0: รู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะ
1: ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
0: เคยอ่านบทสัมภาษณ์คุณสาไหมคะพี่ไพศาล
1: คุณสาเลยฮะ
0: ใช่ค่ะสื่อมวลชน
1: โอเพียมวอลล็อก
0: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์คุณสาหลายรอบนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงขุนสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมยาเสพติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาก็ถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงและนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดเขามาทางไหนแล้วคุณคิดว่าใครอ่ะที่ขึ้นฮอลงฮอได
1: ้ขุนสานี่เป็น CIA เขาอุปถัมภ์อยู่นะ
0: นี่คือบทสัมภาษณ์ขุนสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเขาก็ถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่จะทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งลามา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีฮอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงฮอได้เป็นใคร
1: แบบ
0: ค่ะ
1: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็คนที่เกี่ยวข้องก็โอเคนะผมก็ต้อง
0: ไม่ใช่เงินอย่างเดียว
1: คุ้มกับคุ้มค่ากับตัวเงินที่ที่เขาเกี่ยวข้องกันนะ
0: ค่ะโอเคมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง
1: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้นี่นะการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนเนี่ยคนหนึ่งชื่อกิจคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ในแจ้งความนี่ก็ระบุตัวจริงทั้งสองคนไปก็จะให้ตำรวจเรียกมาสอบสวนดูปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่ชื่อกฤษก็ออกมาเปิดตัวนะ
0: ด็อกเตอร์นะพี่
1: เห็นบอกว่าไปแจ้งความเช่นกันนะ
0: ด็อกเตอร์กฤษนะฮะ
1: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพอมางานก็แถลงข่าวกับสื่อด้วยเป็น
0: ด็อกเตอร์กันหมดเลยฮะ
1: ชื่อเล่นเขาชื่อกฤษใช่ไหมกฤษ
0: จำได้ตามคุณเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็ออกเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวส์แล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ปลกเลยนะขอโทษท่าน
0: ใหญ่ทั้งหมด
1: ยกท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโทษครับ
0: พงศกรเสาทนหรือกฤษ
1: พงศกรเสาทน
0: เสาทน
1: ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
0: เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
1: เนี่ยสื่อ

0: แนวหน้าเขาบอกกริชเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์ไม่มีเกี่ยวโกงสอบเจ้าตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
1: ่
0: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
1: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกริชบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆอ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกริชเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
0: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนเอาชื่อไป
1: อ้าง
0: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรอยู
1: ่ค่ะ
0: ตอนนี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป็นคีย์แมคคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
1: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไร
0: อยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆมา
1: แต่ดูท่าทางตัวเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะมีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
0: ก็ผมก็รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวผมเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
1: เหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่าถ้าให้เรียนฟังนะ
0: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
1: ตกลงท่านคือท่านอะไรตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเดี๋ยวเป็นคนล่อซื้อมากกว่านะ
0: อันนี้กริชนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่ออย่างนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทำให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลนี้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในขบวนการการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยคุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
1: success นะ
0: กรบเขาว่าอย่างนั้นตักกะเขาว่าอย่างจริงไหมแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
1: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
0: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลกันสองคนอย่างเงี้ยคลิปครับมาออกเนี่ยนะมันตกลงมันมีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
1: ไม่โดนเลย
0: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยมันเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นแหละซึ่งไม่เคยละแค่ละคายเลยจู่ๆเนี่ยโดนไปแล้วสองสามเรื่องแล้วตุ๊บมาละแต่ว่ากริชกับส้มเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
1: ไม่โดนเรียก
0: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
1: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
0: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับทางปปช.และตำรวจปปป.ไปแล้วแล้วก็ถูกกันเป็นพยานไปแล้วมันผมคิดว่ามันมีกรณีได้กรณีเดียวอะเป็นอย่างนี้

0: แล้วไอ้คลิปหลุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกที่สื่อจะอยู่แล้วจะไปได้มาเองอ่ะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนต่อแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งก็ปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันเรื่องมันซัดกันรัวเนี่ย
1: ใครชนนะตำรวจนะฮะอ๋อหมายพี่
0: ต้องพักกันก่อนนะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ในเวลา53นาทีฮะคุณอาน
3: ค่ะพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยคลิปของกฤตกับส้มออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทำงานของตำรวจที่ทำคดีสีกากอล์ฟคือเรียกบอกว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปเนี่ยมีคลิปเยอะเลยใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปให้สึกซะปรากฏก็เงียบพอเงียบปุ๊บก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
2: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
3: ก็เลยปล่อย
2: หัวหน้าก็ไม่ส่งลูกน้องมาถ้าในทํานองพระเนี่ยคือผู้แห่พระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาเพราะนั้นที่ท่านสั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยทั้งนั้นเขาแฉเลยเปิด
3: แล้วทีนี้ถ้าเทียบกับกรณีนี้ล่ะคะเขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาหรอ
2: ผมก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างนี้มันก็เรียกวงแตกกันเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทำกันแบบแอบซ่อนๆทำกันไม่กี่คน
3: 4,000 ล้านอ่ะจะหลบดักซ่อนได้ไง
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างนี้มันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่าสองคนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
3: แต่ไม่มีคดีติดตัว
2: แต่ไม่มีคดีติดตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าออกสองคนนี่ถูกกันเป็นพยานหมดแล
3: ้
2: ว
3: แต่ว่าที่นักข่าวคุยกันน่ะเปิดบันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กๆน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
2: หมายถึงว่าส้มจะไม่แฉไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึง
3: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กเคลียร์กับส้มแล้วและพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยเลี้ยงก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกฤตของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กฤตก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบเลยเพราะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนนี้ร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
2: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
3: ก็คนนึงก็ออกมาพูดนี่ไงผมไม่เล่าซื้อนี่ปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กแล้วแล้วจบไปตำรวจก็เหวอๆไปทำอะไรไม่ได
2: ้ครับครับ
3: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าแล้วตำรวจจะไปกล้าอะไรเงินตั้ง 4,500 ล้านใครก็รู้ไม่ได้อยู่ในระดับ พิชิตหรอก
2: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็วันที่ช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียมประสิทธิ์อ่ะก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่าตั้งคณะกรรมการของมหาไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะปลัดบอกว่ารออีกสัก 2-3 วันกำลังสรุปสอบเสร็จแล้วล่ะกำลังสรุปอย่าเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่างั้นนะบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอสรุป
3: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ค่ะที่ไปศาลเราดูจากวงเงินของการของกวนนี้เนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่อยู่แค่ร้านทองของพิชิตหรอกวงเงินมันไกลมากมันเยอะมากและความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
2: ก็คือขายบ้านใหญ่หมด
3: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากให้ลูกไปรับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้าลื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วยเพราะการเข้ารับราชการประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสำนักงานเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยสถ.อะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นผู้ว่าอะไรไหนที
2: ่อยู่กรมการปกครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
3: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งไม่ได้เยอะแยะที 6,000 7,000 แบบนี้นะนี่สอบกัน 6,600 ตำแหน่ง
2: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
3: สอบกันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลย
2: อ
3: ยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งค่ะพี่เงินก็เยอะและแถมมันจะไปส่งผลกระทบถึงลูกหลานพวกเขาอีกคิดแค่นี้ก็มองออกแล้วมันจะจบแบบไหน
2: ครับ
3: ค่ะ
2: พักกันอีกรอบนึงครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: คือเคสเนี้ยแทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีที่ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดรู้จริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบเนี้ยนะ
1: ครับ
2: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
1: มันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็ก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่เป็นทราบว่าคุณนันได้เห็นไหม
2: ค่ะ
1: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรมมี262จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวินกันพึ่งอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยานะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆก็บอกว่าประหลัดเอก็หมดเรื่องไปนะปอติเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริตมีการเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา27ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา18ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเขี่ยตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบนำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
2: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นมาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ในตอนนั้นม.เกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบ

0: ไม่มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ยอดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรครับพี่วิชาผู้ทรง
1: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
0: เป็นผู้ทรงอะฮะ
1: กอทอและกอจอว่าง
0: ปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
1: ครับ
0: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเน็กชันใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
1: A คือ A เย็น
0: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
1: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
0: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
1: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล้ว
0: ใครอะคะ
1: ปลัดชูเนี่ยปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแหละ
0: อันนี้พี่ผู้ใหญ่ไม่รู้จักในการส่วนตัวใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้จักแต่ดูจากในผังเขาอะครับ
0: ปอถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเย่นสายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่พิสารคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนเนี่ยยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะคะมีแต่พวกระดับ
1: ยังเป็นราชการอยู่
0: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลย
1: ก็มันจะเกี่ยวข้องก็มี
0: สายการ
1: ในส่วนของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
0: มอธัญบุรี
1: อะไรเทคโนโลยีอะไรเยอะสักอย่าง
0: เขาเป็นตำแหน่งอะไรคะส้มเนี่ย
1: เออที่เขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
0: เป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรเลย
1: ไม่ได้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าเขาคงจะมีกฎบาทมีอะไรต่าง
0: ๆแล้วทำไมอธิการบดีต้องไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
1: ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกราชการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบว่ามีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้าราชการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให
0: ้
1: ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะสำหรับการประสานสภาวะการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
0: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
1: เจษดา
0: น่ะโอเคเขาเอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่สันพี่สันคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้มากที่สุด
1: นึกไม่ออกนะ
0: มหิดลค่ะ
1: ม
0: หิดลมีรายได้มากกว่าจุฬานะคะ
1: ด้วยเหตุผลว่าเขาไปทำ
0: อาจจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้

0: ลัยอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวเลขออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกยอดจากปีแล้วเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจก็จะชี้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่วัน 1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง 62,300 ล้านมช.หาเอง 16,000 ล้านเกษตร 10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระราม4ชนกับอะไรนะคะพระราม1เลยใช่มั้ยคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่ 20,600 ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอ่ะหาเงินได้ตั้ง 16,000 ล้านขอนแก่น 14,000 สงขลา 11,000 ค่ะอันนี้ที่ฉันพูดแค่ผู้ที่หาเงินได้เป็น 10,000 ล้านนะคะ
1: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
0: ไม่โดน 62,000 ล้าน
1: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียด
0: ไม่โดน 62,000 ล้านค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: นึกไม่ออกกันว่าเขาจะเป็นมีรายได้
0: นึกไม่ออกหาเงิน 60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หายเองค่ะ
1: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบแทนอยู่แล้วเขาลือสร้างใหม่อะไรเยอะใช่ไหม
0: แต่ที่ฉันเห็นลางๆก็มีนะคะเดินไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์กเลย
1: มีเอกชนรับไปหมดอ่ะ
0: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต้นไปหมดเลย
1: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปทำไม่จะทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงเศรษฐกิจย่อมแย่มากนะก็พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอัน
4: ค่ะพี่สารคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออกปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คือหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ก็รู้นะหน่วยงานก็ไปไม่ได้แล้ว
4: ค่ะ
3: ถ้าโดนเบรกขนาดนี
4: ้
3: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้ารักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยที่ทางศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วก็
4: จะมีคดีตามมาด้วย
3: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่

0: 2ท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก
1: ็พักใบอนุญาต
0: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยใช่ไหม
1: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรมันก็เป็น
0: มลทินนะ
1: เป็นมลทิน
0: จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งแห่งหนอีกก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
1: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
0: อ
1: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยื่นใบลาออก
0: จะมาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองกันนะว่าไปคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์ไหมผมดูว่ามีเรื่องของ CP นะ
1: ใช่ค่ะ
0: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
1: คุณประสิทธิชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอคะ
0: แกทำหลายอย่าง
1: แกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่เหรอแกทำอะไรอยู่ฮะ
0: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อต้าน
1: ใช่เหรอคะดีเข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะคะเขาชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
0: ใช่
1: นามสกุลหนูนวลคุ้นๆว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
0: ทำหลายอย่างเป็นนักกิจกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่า SEC Watch นะก็
1: นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากับเข้าบัญชียาเสพติดยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
0: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่ล่ะ
1: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดู South East อะไรนะ
0: South East Corridor
1: อ๋อระเบียงเศรษฐกิจ
0: ระเบียงเศรษฐกิจ
1: ภาคใต้อะไรเงี้ย
0: ที่เขาจะทำคล้ายๆ EEC ฮะ
1: ทำอะไรหลายอย่าง
0: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นะได้5ข้อ
1: ค่ะ
0: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้1รัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย2จะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนด์บริดจ์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกวิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน3เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ 5. เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EEC ด้วยไม่ทราบฉะนั้นนี่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
1: ก็ดิฉันเข้าใจว่าก็มีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพา

0: ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะ
1: อืม
0: เรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะท่านไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
1: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
0: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่าวิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
0: เดนก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะคะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณนัทธมนต์บอกว่า มหาวิทยาลัยไม่โดนดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
1: แต่รถทรงวิญญาณจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
0: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณอดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
1: ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ
0: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีค่ะแล้วที่ฉันนะที่คิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยะมหาราชการุณเดินที่เดินลาไปตอนเย็นในเดินไปโรงพยาบาลชอบมากเลยค่ะพี่เวสัน
1: ครับ
0: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมาก
1: ไม่แพ้โรงไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน
0: ดีกว่าด้วยค่ะดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่ไพศาลค
1: ุ
0: ณหมอก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะค
1: ่
0: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
1: เอ๊ะวันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลาส60 40นะ
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า25ล้านคนกว่าเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12ล้านกว่าที่ใช้ครบเลยนะ 1,000
0: ดิฉัน46บาทไม่ครบนะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ 300,000 กว่าคน
0: พี่ไพศาลครบไหมฮะ
1: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300 400
0: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนี่ก็คือขี่โมโหมากเลยเหมือนไปใช้ครบเหลือตั้ง200
1: มันอย่างนี้มัน
0: สร้างความแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกรธากันหลายบ้านเลยค่ะ
1: ก็ของร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้รับโครงการที่เราไปซื้อของข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องจะต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นตลาดไอ้แบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะ
0: ตลาดนัด
1: ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี้นะ
0: พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้นี่ค่ะ
1: ผมเนี่ยไม่
0: ชอบไปอย่างนั้น
1: ไม่มีพฤติกรรม

0: จะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
1: ต้องสั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได
0: ้ก็เนี่ยที่ใช้ก็เพราะว่าสั่งสั่งแก๊ปสั่งอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่ว่าใช้บ้างก็คือได้สั่งเนี่ยนะก็แต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามตลาดนัดตามอะไรต่างๆอย่างนั้นมันก็จะมีเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องหาทางไปซื้อตามนั้น
1: ขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยมหาราชกับปิยการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
0: ก็คือส่วนที่มาทางปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยนะ
1: เดินคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละเราก็ข้ามฟากจาก
0: ธรรมศาสตร์
1: มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
0: ก็ข้ามตรงท่าพระอาทิตย์
1: ค่ะค่ะ
0: ถ
1: ูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ 70% 30% ค่ะ 30% ถูกกว่า 30% ค่ะ
0: ก็สรุปก็สะพัด 4.3 หมื่นล้านบาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะฮะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย43,218ล้าน
1: ค่ะ
0: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้า 1.03 ล้านร้านค้านะฮะแต่ว่าเนี่ยก็มีอย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
1: ถูกตัดเลยค่ะก็ดีไปก็ดีก็ประหยัดประมาณ
0: 3,000,000กว่าคน
1: ค่ะ
0: ไม่ทราบด้วยผลเรื่องกันที่ไม่ได้ใช
1: ้ก็ประเภทแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปแค่นั้นเลยพี่สายคะเมื่อกี้ไหนคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทำท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแสงแล้วเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่พอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนเตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่าต้องพัฒนาแพทย์รองรับระบบปฐมภูมิด้วยคณะแพทย์แล้วก็พยาบาลเปิดใหม่เนี่ยบางทีก็ถูกมองว่าต้องการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยอะไรด้วยนะคะแต่มีการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วคุณภาพเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าควรที่จะผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะหรือว่าสำเร็จการศึกษาออกมาแล้วยังไหลไปเป็นแบบที่เป็นอยู่ก็คืออยู่ในเมืองแล้วก็ไปอยู่กับเอกชนค่ะ
0: ไม่รู้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะใกล้ที่จะได้จัดตั้งคณะแพทย์กันแล้วหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องผ่านการอนุมัติของหน่วยงานใดองค์กรใดหรือเปล่า
1: การตั้งสถาบันผลิตแพทย์ใหม่อ่ะส่วนตัวเนี่ยมองว่าหลักสูตรไม่มีจุดต่างค่ะเช่นไม่ได้เน้นผลิตแพทย์เพื่อระบบปฐมภูมิโดยเฉพาะเปิดเฉพาะที่คิดว่ามีลูกค้าจากคนที่สอบเข้าในสถาบันแพทย์เดิมไม่ได้การเปิดคณะแพทย์ใหม่สิ่งต้องระวังคือหลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่อาจารย์แพทย์เพียงพอหรือไม่ต้องไม่ใช่แค่พยายามเปิดแต่เมื่อนักศึกษาเรียนไป3 ปีหลักสูตรกลับประเมินไม่ผ่านเพราะมีปัญหาที่ใดจะเปิดต้องมั่นใจ

0: เรื่องคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ต้องดูด้วยว่าอาจารย์แพทย์เนี่ยมีเพียงพอหรือไม่ท่านที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะก็คือนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์ค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือที่เรียกว่าสวรสค่ะ
1: ตอนนี้เอกชนที่เปิดได้มีรายเดียวใช่ไหมก็คือหมอรังสิตใช่ไหมที่เปิดแพทย์ได้
0: ไม่ใช่ค่ะมีนั่นด้วยมออะไรธนบุรีนะคะของคุณชันชัยเขานะคะ
1: คุณชันชัยที่เสียไปแล้วนะใช่
0: ใช่ค่ะนอตอะไรนั่นนะคะนอตกรุงเทพอะค่ะ
1: มาไม่เขาชื่อมาวิไลกรุงเทพอะไรสักอย่าง
0: ค่ะนั่นก็เปิดได้ค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวพ
0: ักก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นวันนี้กันนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวแต่ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างฝันให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.com/darknet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ครับคุณนันครับ
4: ช่วงนี้ขอนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้ที่พูดค้างไว้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนนะคะมีมรังสิตมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นค่ะ
3: 4มหาวิทยาลัย
4: ถ้าถาม AI AI จะบอกมีมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลด้วยที่อยู่โคราช
3: โอ้ที่มีคณะแพทย์นะ
4: ใช่ค่ะคณะแพทย์รังสิตสยามกรุงเทพธนเวสเทิร์นค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวไปดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้หลักทรัพย์ ASL นะครับสวัสดีครับ
5: ดีครับคุณชลิพรสวัสดีพี่เว
4: สันครับสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องตัวผมวันนี้ดัชนีตลาดทรัพย์เล่นแคบนะครับ
3: จุดสูงสุดอยู่ที่เช้าผม
5: เช้าดีครับ1,600ฮะมาลงในช่วงบ่ายมาเนี่ยลงมาต่ำสุด1587ฮะปิดไปอยู่ที่1588ลบ3จุดปริมาณการซื้อขายวันนี้ 65,000 ล้านหุ้นแกว่งแคบมากฮะเดลต้านั้นระดับราคาแกว่งตัวแคบอันดับ1ฮะปริมาณการซื้อขายอันดับ1ก็แต่ปิดอยู่ที
3: ่ไม่เปลี่ยนแปลง
5: 325ไม่เปลี่ยนแปลงฮะกรุงไทยขึ้นไป38บาทกว่ามาปิด38บาทถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไทยพาณิชย์ลง50สตางค์แบงก์เทพบวก50สตางค์แล้วก็ LT บวก50สตางค์ครับวันนี้กลุ่มการเทรดนั้นฟอร์เรนขาย 1,592 ล้านฮะไปแบบบลอซื้อ6257ฮะในตัวสถาบันขาย

0: 1,231แล้วก็รายย่อยซื้อ 2,565 ขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยในดัคเองเนี่ยบวกมา3จุดนะครับในฝรั่งเศสลบ78ในลอนดอนลบ63ในอิตาลีลบไป166 ECB แนวโน้มของ ECB นั้นน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยตามข่าวนะฮะเป็นเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นอ่อนตัวไม่ได้เติบโตนะฮะขณะเดียวกันขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยลบไป152จุดนะครับใน Nasdaq ลบไป145จุดในตัวของ S&P ลบไป11จุดครับแล้วราคาน้ำมันขณะนี้เนี่ยในตัวของ WTI เองลงมาเล่นที่68เหรียญอ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็เบนซ์เองยืนอยู่ที่72เหรียญอ่อนตัวลงมาเช่นเดียวกันครับราคาทองขณะนี้อยู่ที่4028นะครับบวกมา20เหรียญตัวบิตคอยนั้นหลุด 60,000 ลงมาเล่นที่ 58,000
1: แล้ว
0: หลุดลงมาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนลงทุนที่ลงในบิตคอยอยู่นะช่วงนี้บิตคอยมีลักษณะการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องนะในขณะที่ราคาทองเนี่ยพยายามทดสอบระดับที่ 4,000 ตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะบางวันหลุด 4,000 ลงไปก็สามารถดึงขึ้นมาได้ในขณะที่ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ำมันพยายามจะเบรกขึ้นมานะฮะแต่วันนี้ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวและขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าอ่อนตัวค่อนข้างเยอะ141ครับในแง่ของตัวเนื้อข่าวเนี่ยนะครับในเนื้อข่าวในแง่ของตัวน้ำมันเนี่ยร่วงนะขณะนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยดาวโจนส์ร่วงกว่า100จุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นการพักฐานนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นลักษณะการเติบโตในกลุ่มของคริปโตอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขของภาวะการเติบโตของทางยูโรโซนนะครับค่าไอ้ตัวสภาพในแง่ของเงินเฟ้อมีลักษณะของการลดลงนะครับก็เลยคาดการณ์ว่าตัว ECB นั้นจะเป็นการลดอัตราดอกคงอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มนะครับส่วนข่าวอื่นนั้นยังไม่มีอะไรนะครับในแง่ของตัวตลาดเป็นลักษณะของการเปลี่ยนตัวตลาดหุ้นไทยทาง SL มองจุดต้านที่ระดับเนี่ยฮะระดับที่1,610วันนี้ขึ้นไม่ถึงนะขึ้นได้1,600เท่านั้นเองนะในขณะที่จุดรับเนี่ย 1,580 ยังคงเป็นจุดรับได้อยู่เพราะลงไปแค่1,587เท่านั้นเองตัวหุ้นวันนี้หุ้นในแต่ละตัวนั้นเป็นลักษณะแคบหมดนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ลงมาค่อนข้างลึกนะฮะเป็นหุ้นของตัวลงมาถึงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็น MYD นะฮะที่มาขาย MRDIYT เนี่ยนะลงไป 18% ลงไป2บาท20สตางค์นะครับลงไป 18.03 นอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะลงไม่แทบในแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะหุ้นแบงก์ส่วนใหญ่ KKP ลงไปบาท50ตังค์ลงไป 1% นะครับ KBank ยืนทรงตัวราคา218แบงก์กรุงเทพ180บวก50ตังค์ไทยพาณิชย์ลบไป50ตังค์ในแง่ของ KKP ลบไปบาท50นะครับแล้วก็ตัวของกรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงราคาในขณะที่กลุ่มจิตตัวเล็กนิดฮานาและ KCE นั้นลบบาทหนึ่งในขณะที่เดลต้าทรงตัวในกลุ่มไฟฟ้านั้นกับทรงตัวนะครับ GPSC นั้นเป็นลักษณะทรงตัวเช่นเดียวกันนะครับ44บาทไม่เปลี่ยนแปลงราคา PTTGC ทรงตัวครับ IVL ก็บวกมา40ตังค์แคบมากฮะวันนี้ตลาดอึดอัดมากตั้งแต่ช่วงบ่ายลงมาเนี่ยนะฮะลงไปเล่นในช่วงบ่ายแต่เสร็จก็เอาขึ้นมาราคาปิดที่1588เนี่ยมาใช้1นาทีสุดท้ายทำราคาปิดนะทุบทำราคาปิดไปแล้วเองนะครับ
1: ดูแนวโน้มพรุ่งนี้ล่ะครับจะเป็นยังไงฮะ
0: ดูตลาดแคบมากครับพี่สายสัญญาณถ้าดูจากต่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยทั้งในเอเชียในยุโรปเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยตลาดน่าจะเป็นในเล่นที่1,600พรุ่งนี้ไม่น่าแตะได้นะฮะน่าจะแตะลงมาข้างล่างเล่นข้างล่างซะมากกว่าแล้วก็หุ้นเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนในแง่ของกลุ่มเลยนะฮะเป็นเพราะว่าในแต่ละตัวหุ้นเนี่ยแบงก์ก็ไม่ได้เคลื่อนบวกลบก็ไม่ได้ลบนะฮะในกลุ่มน้ำมันเนี่ยผมว่ากลัวในกลุ่มน้ำมันที่ในกลุ่มน้ำมันกับกลุ่มปิโตรเคมจะเป็นตัวอ่อนตัวลงมานะเพราะว่าราคาน้ำมันโลกเป็นลักษณะการเทรนไม่สามารถขึ้นได้นะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยตัวตลาดที่ระดับ1,580เนี่ยนะครับคงจะเป็น

จุดลับที่ต้องทดสอบว่าจะเอายืนอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้วันพฤหัสนะฮะวันศุกร์นะโอกาสจะสุดตัวแรงเป็นวันศุกร์นะวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแคบระหว่าง1580กับ1600ยังเป็นตัวทดสอบแต่ไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังระมัดระวังอย่างนึงฮะหุ้นเดลต้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะบวกแต่พอสายเนี่ยถูกทุบลงมานะมายืน

0: ไปแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่
1: ขอบคุณครับคุณสุเชษฐ์
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับส่วนทองคำก็วันนี้ก็ขยับในกรอบแคบก็พยายามสู้กันว่าจะยืนได้อยู่เหนือ 4,000 เหรียญได้หรือไม่นะก็มีลักษณะย่อลงมาแล้วก็พยายามมีแรงซื้อกลับดันขึ้นไปนะก็ตลอดทั้งวันก็เลยขยับเปลี่ยนแปลงราคาโดยสมาคมค้าทองคำเพียง15ครั้งนะถ้า10ครั้ง15ครั้งเนี่ยถ้าในยุคหลังๆเนี่ยถือว่าความเปลี่ยนแปลงไม่มากนะเพราะปกติเราจะ20 30 40อะไรประมาณนั้นนะก็รวมเป็นเสร็จแล้ววันนี้ทองก็ลงมาลบ250บาท
2: ลงแล้วลงอีกจะลงไปถึง
1: โดยที่อ้างอิงราคาโกลสปอร์ตก็หลุด 4,000 นะครั้งสุดท้ายเนี่ย 3,988 แต่ผมดูล่าสุดที่ซื้อขายกันกลับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 4,000 เหรียญได้ครั้งนะตอนนี้อยู่ที่ 4,026 ก็แสดงว่า มีแรงซื้อที่พยายามจะดันกลับขึ้นไปอยู่พอสมควรนะครับก็ลบมา250นะวันนี้สำหรับราคาของสมาคมค้าทองคำก็ราคาทองคำแท่งก็ขายออกก็อยู่ที่ 63,050 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 63,850 บาทครับ
2: อืมค่ะวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กันนะคะทั้งของการรถไฟทั้งของ 4P ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเนี่ยค่ะว่ามันจะไปยังไงต่อก็ปรากฏว่าเขาไม่ใช้คำว่าจบหรือว่ายกเลิกนะคะเขาใช้คำว่าสิ้นสุดสัญญาค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่คำว่ายกเลิกค่ะใช้คำว่าสิ้นสุดสัญญาเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ไปต่อไม่ได้ก็เป็นความเห็นร่วมกันที่
1: เราสิ้นสุดสัญญาก็หมายถึงว่าไม่ฟ้องร้องเอาเรียกค่าเสียหายซึ่งกันและกัน
2: นี่คือจุดที่เขาเน้นเลยนะคะใช้คำว่าสิ้นสุดสัญญาค่ะ
1: ในความหมายทางกฎหมายน่าจะหมายถึงอย่างนั้น
2: แล้วจะไปยังไงต่อทั้งสองฝ่ายมีข้อมีความเสียหายหมดนะคะพี่ไพศาลทางการรถไฟเองเนี่ยเขาก็เสียเรื่องการเคลียร์พื้นที่ที่ว่าส่งมอบพื้นที่เนี่ยถึงส่งมอบหมดหรือไม่หมดก็ตามแต่เขาหมดไปหลายพันล้านค่ะ CP เองวันนี้เขาก็พูดว่าเขาเนี่ยลงทุนไปแล้ว 12,000 ล้านคุณสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์บอกว่าเขาก็มุ่งมั่นในการพัฒนารถไฟความเร็วสูง3สนามบินเพราะว่าเห็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในโครงการไปแล้ว 1,200 ล้านแล้วก็พร้อมเดินหน้าหารือร่วมกับภาครัฐเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศภายใต้หลักการของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเขาก็จะกลับไปก็คือว่าจะยอมให้เขาทยอยสร้างแล้วก็แบ่งจ่ายไหมอะค่ะพี่ไพศาลแต่ถ้าไม่เห็นชอบตามนั้นก็ยุติกัน
1: คงไม่เห็นชอบอะเพราะว่าเขาไอ้เรื่องการแก้ไขสัญญามันผ่านไปแล้วมีข้อตกลงเรียบร้อยถ้าเอกชนรับไม่ได้ก็จบแล้วจะไปขายยื่นอะไรเพิ่มเติมก็คงไม่ได้แล้ว
2: เขาบอกว่าหากเขาไม่มีความเชื่อมั่นในโครงการ
1: สิ้นสุดสัญญากันไป
2: ใช่ค่ะสิ้นสุดสัญญาบริษัทก็คงไม่เข้าร่วมประมูลไม่ลงนามในสัญญาร่วมทุนและไม่ลงทุนในโครงการไปแล้ว 12,000 ล้านเขาต้องเผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัยทั้งการแพร่ระบาดของโควิดและการผันผวนของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงการลงทุนทั้งหมดแต่ทีเนี้ยมันก็จะไปกระทบกับเมืองการบินที่กำลังลงทุน 6,000 กว่าไร่อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะ
1: ถ้าจบกับกรณีเคสของ CP ก็โอเคไม่ว่าจะจบลงรูปแบบไหนก็ต้องทาง EC ก็ต้องกับรัฐบาลก็ต้องมาดูว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอยู่ไหมหรือว่าจะมีการปรับแผนระบบรางเป็นอะไรยังไงก็ต้องมาดูนะ
2: ค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นนะคะข่าวนี้น่าสนใจมากเลยมีรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นราคา5เท่าสำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีค่ะขึ้น5เท่าเลย ดยค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ

0: ทศครั้งเดียว single entry visa เพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนกี่บาทนะคะพี่ประสาน 15,000 เยนแต่ถ้า multiple เนี่ยก็เพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนค่ะรัฐบาลก็คาดว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐลาว 120,000 ล้านเยนในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบหลายปีทั้งหมดก็เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นญี่ปุ่นที่ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ต้องการกระตุ้นให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นค่ะ
1: ผมคิดเร็วๆคิดไม่ออกเหมือนกันหมื่นเยนเท่าไหร่
0: เดี๋ยวถามให
1: ้
0: 3,000 เยนไม่ใช่ 15,000 เยนเป็นกี่บาทนะคะ
1: อ
0: ย่าถาม AI ถาม AI
1: ครับ
0: ค่ะคิดเดนไม่ทราบด้วยว่าตอนหลังเนี่ยเงินเขา
1: 10,000 เยนก็200กว่าบาท205บาท
0: หนึ่งเอ้าตายแล้วกลายเป็น 10,000 US ดอลลาร์หน่วย400,000 10,000
1: 10,000 เยนก็ประมาณ 2,000 ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะเท่ากับกี่บาทนะคะแต่ประเด็นคือประเด็นคือมันเพิ่มขึ้น5เท่า
1: 1,000 เยนเนี่ยมันเท่ากับ200อ่ะ 1,000 เยนก็200ถ้า 10,000 เยนก็ 2,000 บาทครับ
0: 3,000 ค่ะยี่สิบ
1: รวมเป็นเสร็จก็ประมาณ 3,000
0: 3,078 บาท
1: ครับ
0: โอ้เมื่อก่อนจ่ายแค่500เองเหรออ
1: ันนี้หมายถึงว่าค่าเหยียบแผ่นดินเข้า
0: ใช่วีซ่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีวีซ่านะคะเราเหมือนกับเป็นวีซ่า on arrival ใช่ไหมคะเดี๋ยวกันนะคะถ้าพวกเราไม่ต้องจ่ายวีซ่าอยู่แล้วเราก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศเขายังต้องใช้วีซ่าอยู่ค่ะ
1: ที
0: ่อิสราเอล
1: ของเราฟรีวีซ่าอยู่
0: ใช่
1: แต่ได้แค่15วันนะ
0: ค่ะเช่นมีนักเดินทางกว่า120ประเทศและดินแดนรวมถึงจีนและฟิลิปปินส์ที่ยังต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นค่ะและปีนึงญี่ปุ่นเนี่ยออกวีซ่า 7.8 ล้านฉบับและ 73% เป็นวีซ่าให้ออกให้กับนักท่องเที่ยวจีนให้คนจีนจ่ายเพิ่ม5เท่าสรุป
1: เขากำลังนั่นกันอยู่ด้วยเนี่ย
0: ฮะ
1: เขากำลังทะเลาะกันอยู่ด้วยนะประท้วงกันอยู
0: ่ก็เวลาที่นักท่องเที่ยวเยอะเกินไปมันก็ทำให้ญี่ปุ่นขาดเสน่ห์นะฮะขาดเสน่ห์จริงเดินไปเที่ยวจีนอะปีนี้สองรอบแล้วจริงๆไปจีนสนุกกว่าแล้วเวลาไปเจอญี่ปุ่นแน่นๆแบบนั้นไม่เอาแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเอ็มมินออนไลน์เตรียมเยือนลาวเป็นประเดิมชาติแรกในอาเซียนนะหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเพราะมันจะเป็นประเพณีเลยผู้นำชาติสมาชิกของอาเซียนเนี่ยถ้าใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาจะ
0: ทยอย
1: ตัวมิตรประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอันนี้ทางมินดองไลเขาก็เลือกลาวเป็นประเทศแรกนะก็ตามคำเชิญของนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศลาวนับเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมารายงานว่ามินดองไลจะเดินทางพร้อมภริยาคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลแต่ยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการเดินทางก็เป็นการเยือนหลังจากที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งได้ราว4เดือนในอาเซียนจะไม่รับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านหลักไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพว่าชัยอย่างถล่มทลายแต่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มกลับมาเปิดช่องทางหาลือกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นหลังการเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้โมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไท

0: ได้เดินทางมาเยือนกรุงเนปิดอร์นะก็มีท่าทีที่เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเขายังสามารถไปเยือนประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนได้นอกเหนือจากลาวก็น่าจะมีอะไรที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงนโยบายที่มีต่อเมียนมานะสำหรับอาเซียนครับ
1: ค่ะวันนี้มีข่าวนี้นะคะว่าไทยเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เศรษฐกิจโลกหลังได้รับอานิสงส์2เมกะเทรนด์ค่ะก่อนหน้านี้ The Financial Times ได้เสนอบทวิเคราะห์ขนานนามให้ประเทศไทยเป็นผู้ป่วยแห่งเอเชียจากเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องและเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนทั้งการบริโภคการผลิตและการท่องเที่ยวอ่อนแรงขณะเดียวกันต้องเผชิญกับปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงสังคมสูงวัยเร่งตัวและการเมืองยังไร้เสถียรภาพเดี๋ยวนะเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนบริโภคการผลิตการท่องเที่ยวอ่อนแรงเรายังเป็นอยู่ป่ะฮะก็ยังเป็นอยู่นะ
0: ก
1: ็ยังเป็นอยู่นะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นหนี้ครัวเรือนก็หนักนะเมื่อกี้พี่วิสารยังบอกเลยว่าร้านจะไปกันไปรอสังคมสูงวัยนั่นก็หนักมากนะการเมืองไร้เสถียรภาพก็คิดว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพแต่ก็เจอแต่เรื่องแต่
0: ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
1: ดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นครับ
1: แต่เมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวบูมเบิร์กได้เผยแพร่บทวิเคราะห์2ฉบับซ้อนยกให้ไทยเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ Rising Star ของเศรษฐกิจโลกจากการเป็นหมุดหมายสำคัญที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก2เมกะเทรนด์ใหญ่อย่างกระแสปัญญาประดิษฐ์และการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ห่วงโซ่อุปทานโลก Global Supply Chainนะคะที่ทุนข้ามชาติพากันโยกย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์บทวิเคราะห์แรกดิฉันอ่านจาก positioning นะคะบทวิเคราะห์แรกมีหัวข้อว่า Thailand emerge as Southeast Asia surprise AI stock winner ซึ่งทางบูมเบิร์กระบุว่าตลาดหุ้นไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและกลายเป็นผู้ชนะที่สร้างความประหลาดใจให้กับภูมิภาคโดยในปี26เนี่ยดัชนีเซตปรับตัวเพิ่มขึ้น 20% ครองแชมป์ตลาดหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนอันนี้จริงป่ะคะพี
0: ่เราก่อนหน้านี้เรามันลงไปต่ำ
1: แย่จริงค่ะ
0: ก็เลยได้ขึ้นมาเยอะหน่อยครับ
1: ปัจจัยหลักมาจากหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบพลังงานและศูนย์ข้อมูลมีหัวหอกสำคัญก็คือเดลต้านั่นแหละนะคะหรือเดลต้าเนี่ยเป็นผู้ผลิตระบบจ่ายไฟล์และอุปกรณ์สำหรับ AI Data Center ราคาหุ้นพุ่งทะยานไปแล้ว 80% พี่สารถ้าเรียนดูไม่ผิดนะดิฉันว่าเรากำลังมี Data Center อยู่ตรง RCA เลยนะพี่สารเห็นหรือยังคะน่าจะเคยเป็นสถานบริการของคุณชูวิทย์เขาอะเดี๋ยวเข้าใจว่าก่อนนี้ขึ้นเป็น Data Center ละดูจากรูปทรงนะฮะคิดว่าใช
0: ่
1: กลางเมืองเลยค่ะแม้ไทยจะไม่มีโรงงานผลิตชิปชั้นสูงขนาดใหญ่เหมือนไต้หวันเกาหลีใต้แต่ก็สามารถปักหมุดในซัพพลายเชนของ AI ได้อย่างเหนียวแน่นผ่านจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบพลังงานที่มั่นคงทำให้นักลงทุนสถาบันทั่วโลกเริ่มปรับมุมมองและหันมาสะสมหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและบูชิปของไทยเพิ่มขึ้น Advanced Graph PTT และ AOT ขณะที่บทวิเคราะห์ที่2ของ Bloomberg นะคะอะไรอ่ะ Thailand Argentina Prime S Next Supply Chain Rising Star โดย Bloomberg จัดให้อาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์เป็นกลุ่มประเทศเนื้อหอมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นฐานการผลิตใหม่แทนจีนค่ะ Thailand Argentina แล้วก
0: ็กลุ่มจะมีการเคลื่อนย้ายพวกการลงทุนต่างๆจากจีนเข้ามาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่เขาเคยไปลงที่จีนเขาจะออกมาจากจีน
1: เขาบอกเป็นผลจากความพร้อมด้านโลจิสติกของเราที่แข็งแกร่งแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยผนวกกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Data Center ทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตยุคใหม่ที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงในสายตานักลงทุนข้ามชาติเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันค่ะนี่คือความพร้อมของไทย
0: ก็มองในมุมของเรื่องของการเข้ามาลงทุนนะแต่ประเภทของไอ้สิ่งที่มาลงทุนมันจะให้ประโยชน์อะไรบ้างกับเศรษฐกิจไทยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังตกเถียงกันอยู่นะโดยเฉพาะเรื่อง Data Center
1: ก็ยังสงสัยอยู่เรื่องความร้อนเรื่องพลังงานเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วยังก็ยังสงสัยอยู่เลยนะ

0: จาะอยู่กลาง
1: เ
0: ม
1: ือง
0: เ
1: ลยเขาก็มองในมิติของการลงทุนไงการเคลื่อนย้ายทุนมาลงก็มากันคึกคักแหละโดยเพราะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยโดยเพราะไอ้พวก data center ทั้งหลายนะ
0: เราได้ประมาณ 25% จริงๆครับพี่วิสารวันก่อนคุยกับคนสร้างกระบอก 20,000 ล้านเนี่ยไทยได้จริงประมาณ 5,000 ล้านนอกนั้นนำเข้าหมดเลยแล้วยิ่งสร้างกันขยันสร้างเนี่ยคนงานนี่เอามาจากจีนเลยนะฮะเพราะเขมรเข้ามาไม่ได้พม่าก็ไม่มีเอามาพร้อม
1: ไม่มีรถไฟฟ้า
0: เอามาพร้อมทุกอย่างครบหมดทุกอย่างเหลือไม้ม็อบอะค่ะที่มาซื้อแถวนี
1: ้
0: ก็ไม่แน่อีกเดี๋ยวนี้ทิชชู่หยิบมาก็ make in China หมดนะฮะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาปิดท้ายข่าวดีนะฮะสินหัวรายงานว่าตกลงคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านก็เริ่มเปิดฉากการเจรจาในระดับเทคนิคกันแล้วนะที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก็มีกาตาร์และก็ปากีสถานทำหน้าที่เป็นคนกลางเพราะว่ายังเป็นการเจรจาแบบทางอ้อมอยู่นะก็คือเจรจาผ่านทางคนกลางรับฟังข้อเสนออะไรต่างๆกันแล้วก็มีกาตาร์กับปากีสถานทำหน้าที่ง่ายครับก็หวังว่าจะมีข่าวดีนะ
0: ค่ะ
1: รอติดตามกันวันพรุ่งนี้มะรืนนี้กันไปนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับคุณอานพบกันสัปดาห์หน้านะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ลา 20:00 นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกำลังสามฝ่ายบุกรวบผู้ต้องสงสัยเอี่ยวเบิ้มรถยนต์อสพลาดเป้าถูกนักท่องเที่ยวชาวมาเลบาดเจ็บ2คนพันตำรวจเอกภควัฒน์วันสนุกผู้กำกับการสภ.ตากใบนาวาเอกพรนุรัตน์อุ่นญาติรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์และฝ่ายปกครองได้สนที่กำลัง3ฝ่ายพร้อมชุด EOD นาวิกโยธินและชุดสุนัขสงครามได้เชิญผู้นำท้องถิ่นร่วมใช้กฎอัยการศึกในการตรวจสอบบุคคลที่บ้านพักเล็กที่8บ้านสะปอมหมู่8ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นบ้านพักของนายมะรอฮีมบินแวสุหลงอายุ40ปีหลังได้ตรวจสอบพบมีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับเหตุการณ์คนร้ายลอบจุดชนวนระเบิดเพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลกในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแต่พลาดเป้าไปถูกรถจนเก๋งที่นายอับดุลเลาะซายาปีบินอับดุลรามานและนายมูฮัมหมัดยูสรีบินอูดินชาวมาเลเซียที่ร่วมกันนั่งโดยสารมาทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณท่อลอดถนนบนถนนสายสะปอมตากใบช่วงบริเวณบ้านไพรวันหมู่7ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาทันนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวกับนายมะรอฮิมนายมะรอฮิมได้ให้ความร่วมมือนำตรวจค้นบ้านพักแต่โดยดีในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นพบนาฬิกาข้อมือจำนวนกว่า10เรือนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบน้ำตาลที่ตั้งไว้หัวมุมภายในห้องนอนรวมไปถึงเครื่องมือช่างส่วนที่บริเวณห้องครัวเจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์และกระสอบชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวไปเข้าสู่กระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามกองบังคับการกรมทหารพลานที่46อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากนายมะรอฮีมครอบครองนาฬิกาและอื่นๆเป็นจำนวนมากผิดวิสัยของชาวบ้านปกติหากตรวจสอบพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเจ้าหน้าที่จะทำประวัติไว้พร้อมปล่อยตัวเป็นอิสระในโอกาสต่อไปสุริยะประกาศเปิดใช้ด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นจุดส่งออกและนำเข้าผลไม้สดระหว่างไทยและจีนอย่างเป็นทางการผ่านเส้นทางอาสามบีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายสามารถใช้เป็นจุดส่งออกและนำเข้าผลไม้สดระหว่างไทยและจีนภายใต้พิธีสารไทยจีนว่าด้วยการส่งออกและนำเข้าผลไม้สดผ่านประเทศที่3ผ่านเส้นทาง A3B แม่สายท่าขี้เหล็กเมืองลาตาลั่วได้อย่างเป็นทางการถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคเกษตรของไทยความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ในฐานะหน่วยประสานงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของไทยประสานงานอย่างต่อเนื่องกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันให้ด่านแม่สายได้รับการรับรองสำหรับการส่งออกผลไม้สดไปจีนพร้อมทั้งประสานกับกระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทานของเมียนมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้สดผ่านเมียนมาเนื่องจากเป็นการใช้เส้นทางดังกล่าวส่งออกผลไม้สดไปจีนเป็นครั้งแรกทั้งนี้ปัจจุบันจีนยังคงเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดที่สำคัญที่สุดของไทยโดยในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกผลไม้สดไปจีนคิดเป็นมูลค่ากว่า 160,000 ล้านบาทและสามารถส่งออกผลไม้สดได้22ชนิดโดยผลไม้ส่งออกสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุด

0: ุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Code Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพุธนะคะ1กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุตานพี่พิสมัยพิมพิศาสตร์กุลละอ้อมยุทธากรสุนทรญาสวัสดีค่ะคุณดำรง
2: สวัสดีครับคุณ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคุณพิสมัยก็ยังอยู่ในเรื่องของโลกของฟุตบอลโลกนะครับ
1: ค่ะ
2: คือมีแข่งกันแค่3คู่แพ้กับบ้านนะฮะแพ้ก็ตกรอบเลยเพราะฉะนั้นใครจะแพ้ไม่ได้ใครแพ้ก็เฮิร์ตมากนะฮะอย่างเมื่อวันก่อนก็เมื่อวานก็เล่าให้ฟังก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกันก็มีนักกีฬาชายเราเนี่ยตอนนี้คืนนี้เนี่ยอังกฤษทีมชาติอังกฤษจะลงสนามเวลา5 ทุ่มแข่งกับคองโกนะครับแล้วก็3 ทุ่มเบลเยียมกับประเทศเซเนกัลหมดแล้วคืนนี้หมดแล้วมาแข่งกันอีกทีหนึ่งตอนเช้าสหรัฐอเมริกากับบอสเนียคราวนี้ก็จะชวนคุณอ้อมคุยอย่างนี้นะครับก็คือคนไทยเราเนี่ยคนไทยเราทั้งประเทศเนี่ยพอเวลาถึงบอลโลกเนี่ยเขาก็จะแห่กันเชียร์ทีมชาติอังกฤษก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเชียร์ทีมชาติอังกฤษก็มีเหตุผลนี้อย่างนี้ครับก็คือว่าเพราะคนไทยดูกีฬาฟุตบอลจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เนี่ยดูแต่กีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้ไปดูของเยอรมันบุนเดสลีก้าหรือว่าของอิตาลีหรือลาลิก้าสเปนคือดูแต่ของอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อดูแต่ทีมอังกฤษนักคนไทยที่เป็นคอฟุตบอลเนี่ยก็จะรู้จักนักฟุตบอลอังกฤษแต่ละคนเป็นอย่างดีรู้จักชื่อเสียงเรียงนามรู้ว่าคนนี้เล่นอยู่สโมสรใดนะฮะแล้วก็เก่งแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพอถึงเวลา

0: ฟุตบอลโลกเนี่ยอังกฤษจะเจอกับใครอย่างเจอเลยวันนี้เจอกับคองโกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้จักทีมคองโกเราก็จะแห่กันมาเชียร์อังกฤษนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ผมกังวลอยู่ตามติดตามข่าวมาเนี่ยก็คือว่าคนไทยอย่าผิดหวังนะครับเพราะว่าทีมชาติของอังกฤษที่จะลงในคืนวันนี้ตอน 5:00 น.เนี่ยเขาก็มีปัญหาคืออะไรครับคือนักฟุตบอลเนี่ยบาดเจ็บตั้ง3คนตอนนี้กลับกันวุ่นวายเลยนะครับคือส่วนที่บาดเจ็บนี่เป็นส่วนกองหลังนะครับอย่างกองหน้านี่ก็ไม่ต้องห่วงแฮร์รี่เคนเนี่ยก็มีความเด็ดขาดในการยิงประตูก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาแต่ที่เป็นห่วงก็คือห่วงกองหลังที่กลัวประเทศดีอาร์คองโกเนี่ยจะไปยิงประตูเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนนะครับว่าอังกฤษคืนนี้เนี่ยเจ็บอื้อซ่าเลยเผลอๆอาจจะตกรอบก็ได
1: ้ค่ะไปอ่านข้อมูลมาคุณดำรงเขาบอกว่าที่ไทยชอบอังกฤษเนี่ยเพราะว่าฟุตบอลอังกฤษถูกยกให้เป็นต้นตำรับของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่อันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ก็สำหรับผมว่าไม่ใช่นะเพราะเราดูบอลอังกฤษกันมาตลอดนะฮะ
1: ค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันทำให้กลายเป็นขวัญใจคนไทยมายาวนานและต่อเนื่องด้วยนะคะ
0: ครับผมครับสำหรับคนที่ชอบดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะ
1: ค่ะอ
0: ยากจะชวนคุยอย่างนี้อีกครับในการแข่งขันบอลโลกปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันก็มีกติกามีอะไรออกมาใหม่ๆเช่นมีช่วงปกติฟุตบอลเนี่ยมันจะแข่งกัน2ครึ่งนะฮะครึ่งแรกครึ่งละ5ครึ่งละ45นาทีแล้วก็พัก15นาทีสรุปแล้วก็อยู่ในสนามเนี่ย90นาทีวิ่งกันเต็มที่เลย90นาทีตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่45ถึงนาทีที่45ก็หมดครึ่งแรกก็ให้นักฟุตบอลทั้ง2ทีมพักเข้าไปในห้องพักไปดื่มน้ำไปให้โค้ชแก้เกมหรือว่าแนะนำว่าควรจะทำอะไรยังไงแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขามีอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะไฮเดรตเบรกไฮเดรชั่นเบรกไม่ใช่นี่นะครับก
1: ็
0: คือแข่งไปได้22นาทีแล้วเขาให้หยุด3นาทีให้ดื่มน้ำคนที่ภาคก็ภาคฟุตบอลก็ไม่ได้พูดก็เลยจะเรียกไฮเดรชั่นเบรกแต่ผมว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆดีกว่าอ้าวได้เวลาพักให้น้ำแล้วคือมันให้น้ำจริงๆดีกว่านะผมว่าพักให้สองสามนาทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ฟีฟ่าวิจารณ์ทีวีอเมริกาว่าไอการที่ได้พักครึ่งแรกได้พักสามนาทีครึ่งหลังก็ได้พักอีกสามนาทีทำให้สถานีโทรทัศน์เนี่ยคือพอพักนี่มันไม่มีการเตะฟุตบอลใช่ไหมครับสถานีโทรทัศน์ก็เลยจะถ่ายภาพนักกีฬาบอลดื่มน้ำหรือว่าถ่ายภาพคนดูที่นั่งอยู่ในอัศจรรย์แต่สำหรับโทรทัศน์แล้วเอามาโฆษณาหาเงินดีครับฟีฟ่าก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำหนีติเตียนว่าเนี่ยได้เงินอีกตั้งเยอะสถานีโทรทัศน์อเมริกาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าก็โฆษณาอีก3นาทีนาทีนึงนี่มันเป็นล้านล้านนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นอีกแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับซึ่งมันก็เชิงตลกนะฮะคือกติกาใหม่เอี่ยมของฟีฟ่าเนี่ยนักฟุตบอลที่แข่งกันเนี่ยสมมติทีมผมแข่งกับทีมคุณอ้อมนะครับนักฟุตบอลเวลาคุยกันเนี่ยก็คุยกันได
1: ้
0: จะคุยจะถามสารทุกข์สุขดิบกันหรือว่าต่อว่าต่อขานอะไรกันได้แต่ถ้าจะ

0: พูดกันห้ามเอามือป้องปากปิดปาก
1: อ๋อทำไมคะมันเป็นมารยาทเนี่ยคะเอามือปิดปากป้องปากอะไรเงี้ย
0: ได้ใบแดงเลยครับเม
1: ื่
0: อเช้านี้ไปหนึ่งเม็กซิโกแข่งกับเอกวาดอร์นะฮะตอนปลายครึ่งหลังเนี่ยก็มีนักฟุตบอลของเอกวาดอร์เนี่ยตอนกำลังจะทุ่มลูกกันเนี่ยก็ไปพูดกับนักฟุตบอลของเม็กซิโกคู่แข่งแต่ว่าเอกวาดอร์เอามือป้องปากตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีนักบอลของอันนี้ไม่รู้ของผมดูจำไม่ได้บอกกรรมการบอกนั่นเอามือป้องปากคุยกันกรรมการก็ดูเทป
1: ใบแดงเลย
0: ก็แจกใบแดง
1: ค่ะ
0: เหตุผลเป็นอย่างนี้ครับคือนักฟุตบอลบางคนเนี่ยอารมณ์เสียง่ายเพราะอารมณ์เสียแล้วไอ้ฝีไม้ลายมือในการเลี้ยงลูกในการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันด้อยลงไปเพราะว่าอารมณ์ไม่มีสติสัมปชัญญะทั้งก่อนๆเนี่ยก็มีคนเขารู้รักฟุตบอลด้วยกันรู้ว่าคนเนี้ยจะไปพูดอะไรให้มันโมโหแล้วมันก็จะฝีมือตกไปเลยคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: เหมือนจะเป็นการพูดกลัวจะไปพูดเยอะยุ
0: คำหยาบเช่นไปพูดบอกว่าเขาเนี่ยอ้วเนี่ยได้น้องสาวรู้แล้วได้เสียกับน้องสาวรู้แล้วไอ้นักฟุตบอลนั่นก็โกรธเลยโกรธก็อารมณ์ก็เสียก็ฝีไม้ลายมือในการเตะฟุตบอลก็เสียไปด้วย
1: อ๋อตัวเป็นการยั่วยุกันเนาะคุณดำรงประมาณนั้น
0: ยั่วยุกันครับยั่วยุกันนี่ก็คือได้ใบแดงครับ
1: ค่ะห้ามเป่าปากเลยนะ
0: ผมมีอีกเรื่องนึงที่ความจริงเนี่ยเรื่องนี้น่าจะมอบให้คุณพิสมัยเพราะคุณพิสมัยเธอรู้เข้าใจและติดตามกีฬาเทนนิสมากนี่เดี๋ยวเธอก็ตั้งหลักดูวิมเบิลดันแล้วนะครับทุกครั้งที่มีการแข่งเทนนิสในระดับที่เรียกว่าแกรนด์สแลมคือระดับใหญ่ของโลกเนี่ยเช่นFrench Openก็ดี US Open ที่อเมริกาก็ดีหรือFrench Open นี่ก็ที่ปารีสฝรั่งเศสหรือกำลังจะแข่งWimbledon ซึ่งเป็นเทนนิสแกรนด์สแลมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับคืออย่างนี้นะคุณอ้อมผมเนี่ยนะทุกครั้งผมก็ชอบดูเทนนิสทุกครั้งที่มีการแข่งขันในระดับนี้เนี่ยมันจะมีนักเทนนิสหน้าใหม่โดยเฉพาะนักเทนนิสหญิงหน้าใหม่ๆนี่อายุยังน้อยหน้าตาน่ารักแต่ว่าโอ้โหฝีไม้ลายมือฉกาจฉกรรจ์ส่วนใหญ่นี่มาจากทางประเทศนู่นคอมมิวนิสต์นู่นรัสเซียนี่มีเยอะเลยนะครับรัสเซียมีเยอะแล้วก็ตีไม่ใช่เล่นผมว่าคุณพิสมัยค่อยมาเล่าดีกว่าแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่ามี2นักเทนนิสหญิงทีมชาตินะฮะชื่อมนัญชยาสว่างแก้วอีกคนหนึ่งรวงข้าวละลนาธาราฤดีได้สร้างผลงานสุดยอดคือผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดันปีนี้ที่ประเทศอังกฤษเธอได้เข้าไปสำเร็จเข้าสำเร็จคือได้เข้าไปอยู่ในรอบนี้สำเร็จโดยในประเภทหญิงเดียวเนี่ยรอบแรกคุณมนัญชยาเธออยู่เป็นมือ164ของโลกเธอได้เอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกเธอมือ164เอาชนะมือ21ของโลกและมือวาง20ของรายการคนนี้มาจากโปแลนด์นะครับที่ชื่อที่ผมอ่านไปนี่มาจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยว French Open นะฮะได้ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คจากอเมริกามือ81ของโลกในขณะที่อีกคนหนึ่งคือรวงข้าวลานาเธอเป็นมือ99ของโลกเอาชนะลิลลี่แท็กเกอร์ลิลลี่แท็กเกอร์นี่เป็นนักเทนนิสชาวออสเตรียเป็นมือวางที่เป็นมือ82ของโลกเธอชนะ2เซตเลยนะครับผ่านเข้ารอบ2จะไปพบกับอเล็กซานโดรวานี่เห็นไหมฮะอเล็กซานโดรวาลงว่าเนี่ย

0: ก็จะเป็นพวกสายรัสเซียนั่นนะครับคนนี้นามสกุลเอคาเทรีนาเป็นมือ19ของโลก
1: ค่ะ
0: เป็นมือที่18ของรายการคราวนี้จากผลงานในครั้งนี้นับเป็นชัยชนะในรอบแกรนด์แสลมครั้งแรกของลาลานาและมนัญชยาที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแคมารีนธนสุการและลักษิกาคำขำนะครับก็ขอแสดงความยินดีและเราก็จะติดตามเอาใจช่วยเราผมเนี่ยดูเทนนิสก็เอาใจช่วยคนโน้นคนนี้เอาใจช่วยนักเทนนิสญี่ปุ่นผมลืมชื่อไปแล้วโอซากะนะครับเธอก็ตีแบบผีเข้าผีออกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีคราวนี้ขอให้ได้เชียร์คนชาติเราบ้านเรามันก็คงจะทำให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเอาละคืนนี้สองยามใครติดตามรายการผมก็ดูได้อังกฤษกับคองโกครับ
1: ค่ะ
0: แพ้ตกรอบกลับลอนดอน
1: แพ้ตกรอบค่ะได้เลยค่ะคุณลำลองดูเผื่อด้วยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยิ้มแป้นมารออยู่แล้วค่ะคุณอ้อมสวัสดีคุณอ้อมและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณดำรงบอกให้พี่ใหม่เล่าต่อเรื่องเทนนิสพี่ใหม่นิดนึง
2: ก็เมื่อ5โมงเย็นนี้เองอะนะคะคุณอ้อมใหม่เองก็ไปหวดไม้เทนนิสเหมือนกันแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยเขาไม่ได้ถ่ายทอดหรอกคุณอ้อมแต่เรามีผลเรียลไทม์ไหมก็ดูไปโอ้เซตแรกนี่เรา40แล้วเดี๋ยวเราได้ละแป๊บเดียวเซตแรกใช้เวลาไม่นานไม่กี่10นาทีอ่ะหมายว่าทั้ง2เซตเนี่ยสรุปน้องชนะไป2เซตในเซตแรกเนี่ย 7-5 ก็คือต้องเล่นกันแบบเล่นกันสุดๆไปเลยนะคะชนะแค่นิดเดียวพอเซตที่2นี่สิคุณอ้อม60น่ะโอ้ดีใจไหมล่ะ60นะคะแล้วคนที่เราชนะเนี่ยเขาเป็นอเมริกันดำเลยนะเก่งแต่ดูเหมือนว่าจะด้อยฝีมือไปกับน้องเราน้องเราเนี่ยชื่อน้องใหม
1: ่น้องใหม่ด้วย
2: น้องใหม่มนัญชยาแต่น้องแบบท่าทางออกสาวแบบทอมๆหน่อยน่ารักพูดจาดีน้องหมาอันนี้ห้าโมงสำเร็จไปละตอนนี้ได้ไปละอันนี้แน่ๆนะเข้ารอบนี้ก็ต้องมี8ล้านอ่ะ8หรือ9ล้านละอย่างน้อยๆเป็นกำลังใจว่าน้องโอ้โหกว่าจะมาถึงขั้นนี้นะคุณอ้อมนะลำบากลำบนคุณอ้อมเป็นคุณแม่นักกีฬารู้ดีว่าการฝึกฝนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอีกคนหนึ่งเดี๋ยว3ทุ่มครึ่งคุณอ้อมไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายทอดหรือเปล่าในคอร์ด18นะคอร์ดสุดท้ายน่าจะเป็นรายการสุดท้ายน้องใหม่นี่ในรายการแรกนะคะของการแข่งวันนี้วันที่1วันพุธที่1กรกฎาคมเดี๋ยวเนี่ยค่ะเรามาเชียร์น้องรวงกันน้องรวงข้าวน้องข้าวนะลลนาธาราฤดีนะคะก็อย่างคุณดำรงบอกอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นน่ะเรากี่ปีแล้วเราคุณอ้อมเราไม่เคยเข้าวิมเบิลดันเลยอ่ะล่าสุดก็น้องพี่มะขามอ่ะพี่ธรรมรีนอ่ะพี่สุดหัวใจของเราคนหนึ่งอ่ะนะแล้วตอนนั้นก็ไม่มีเลยผู้หญิงอ่ะไม่มีเลยคุณอ้อมมีผู้ชายก็คุณมีคุณพารดอนนะคะมีดนายดนายเข้าป่ะนะจำไม่ได้แล้วนี่แหละค่ะมาเชียร์กันท่านผู้ฟังนะคะแล้ววันนี้พี่สมัยคงไม่ได้นอนหรอกขวัญใจแข่งเดี๋ยว4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 20จักร
1: ู
2: แข่งไม่ทำไมต้องนอนกันละวันนี้พี่สมัยกินนอนอยู่หน้าทีวีนี่แหละค่ะคุณอ้อมตอนนี้ก็เปิดอยู่นะคะแต่ปิดเสียงเอาไว้ค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ
1: 2 ทุ่ม 26 นาทีนะคะค่ะ
2: ไม่มีความคิดค่ะคุณอ้อมเชิญกันค่ะเชิญกันค่ะ
1: ก็วันนี้พี่ใหม่มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอาหรับเนาะถ้าจำไม่ผิดเปิดดูก่อน
2: ใช่ค่ะใช่คุณอ้อมเพราะใหม่มีความคิดว่าช่องแคบฮอร์มุซที่มันเป็นปัญหาของโลกที่เราจะต้องเติมน้ำมันแพงๆนี่โชคดีนะคุณอ้อมดีเซลของใหม่เนี่ยปกติ40 กว่าบาทเนี่ยตอนแรกโอ้ยจะไป50ตอนนี้เหลือ37 บาท 37 บาทคอยยังช่วยหายใจค่อย
1: ทำก็ยังผีเข้าผีออกเหมือนเดิมเป็นว่า3 วันดี 4 วันไข้อยู่กันนะพี่ใหม่เจ็บไปหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็จะโมโหอีกนะ
2: เป็นผู้ใหญ่ที่อารมณ์แปรปรวนใช่ไหมอายุ70
1: ผู้นำแล้วที่อารมณ์แปรปรวนนะ

0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เนี่ยนะคะมันทำให้ช่องแคบฮอร์มุสของเราเนี่ยของไหมซึ่งบินไปบ่อยๆเนี่ยที่จริงช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยไหมมาดูอ๋อมันใกล้ๆกับเทือกเขาฮอร์มุสกันเนี่ยนะคะของอิหร่านเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนเหนือมาถึงตอนชายทะเลเลยเนี่ยอิหร่านถ้าเรามองเข้าไปในแผนที่โลกเนี่ยอิหร่านอยู่ทางขวามือแล้วช่องแคบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นจะงอยปากอะคุณอ้อมมันจะงอยปากแล้วมันก็หักเข้าไปข้างในแล้วประเทศที่ไหมไปบ่อยๆอย่างกาตาร์บาฮาเรนยูไนเต็ดอาหรับเอเมิเรตหรือดูไบหรือชาร์จาหรือโอมานเนี่ยนะคุณอ้อมมันก็เป็นประเทศในแถบนี้ทั้งสิ้นคูเวตนี่ก็ไปบ่อยๆไหมก็มานึกในใจก็เรารู้เรามีข้อมูลเหล่านี้เขียนลงคู่สร้างคู่สมเขียนลงแล้วก็เล่าสู่กันฟังเป็นเล่มเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเราไม่มาเล่าออกในรายการของเราเองนะคะคุณสร้างคุณสมทางวิทยุเนี่ยเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประเทศเหล่านี้ซึ่งเราระยะหนึ่งเราก็ไปบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนายก็จะทยอยเล่าตามโอกาสที่มีนะคะคุณอ้อมอย่างตอนเนี้ยช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อมเราจะมีปัญหาสมมติบินออกจากเมืองไทยแล้วจะไปยุโรปเนี่ยถ้าใครใช้สายการบินกาตาร์ก็ตามใครใช้สายการบินเอมิเรตส์ก็ตามนะคะจะมีปัญหาเพราะมันต้องไปลงข้างในของช่องแคบแต่ถ้าเราใช้สายการบินโอมานเนี่ยมันอยู่ด้านนอกคุณอ้อมไม่จำเป็นต้องบินผ่านอย่างนี้แหละค่ะไหมก็เลยได้เข้าใจอ๋อโอมานนี่ซึ่งเราก็ไปบ่อยมันอยู่ด้านนอกด้านนอกเขาติดทะเลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหากับเรือเดินสมุทรของเขาอะไรแบบนี้คุณอ้อมเพราะฉะนั้นพอเราพูดอย่างนี้แล้วมันเห็นภาพเพราะเราไปมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะเล่าในพื้นที่ภูมิประเทศส่วนนี้ของโลกเนี่ยเล่าสู่กันฟังค่ะว่ามันมีอะไรวันนี้ก็เลยเริ่มต้นของประเทศยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตเล่าเรื่องเมืองอัลเอนเมืองนี้พิเศษยังไงเป็นเมืองโอเอซิสค่ะเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าเรื่องรายละเอียดกันค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ได้ค่ะนะถ้ามีเวลาตอนท้ายก็จะมาคุยเรื่องของเมื่อวานพี่ไหมเตือนแล้วเรื่องเวลาไปไหนอย่ารับหิ้วของไม่ใช่แค่แอร์โฮสเตสนะคะเพียงแต่แอร์โฮสเตสที่รับไม่ได้อยู่แล้วเพราะผิดกฎของเขาเนา
0: ะ
1: ที่ทำกันอยู่นี่แอบทำแต่ว่าคนที่จะไปเที่ยวเนี่ยคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ไปเองก็อย่าไปฝากเขาหิ้วเลยเขาลำบากใจเนาะ ก็อย่าไปฝากนะคะกระทรวงการต่างประเทศออกมาเตือนแล้วอย่ารับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมายเจอโทษหนักนะคะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่จะเล่าให้ฟังด้วยถ้ามีเวลาเหลือช่วงท้ายนะคะพี่ไหมเดี๋ยวไปฟังเรื่องอาหรับของพี่ไหมก่อนนะคะ
0: แต่ตอนนี้พักกลางรายการก่อนดีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 20:30แล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายใน5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ

0: กันต่อ20:00กับอีก32 นาทีอยู่เพื่อนเป็นเพื่อนกันคุณผู้ฟังคุณเทสุยะจากญี่ปุ่นพี่สมบัตินะคะพี่ดัทชาพี่อัญชลีพี่ขวัญรัตน์สวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะแฟนประจำแฟนเก่าแต่ไม่แก่ของเรา มาคุยกันเรื่องในคอลัมน์ของคู่สร้างคู่สมนะคะที่เป็นหนังสือก็คื อชื่อคอลัมน์ว่าเล่มละเมืองเล่มละเมืองมันแปลว่าอย่างไรคุณอ้อมก็คือใน1ฉบับที่เรานำเสนอวางแผงไปเนี่ยจะต้องมีเมืองแปลกๆใหม่ๆซึ่งอยากจะแนะนำให้คนไทยอ่านกันนะคะให้รู้จักเมืองนั้นๆเช่นเมืองอะไรล่ะเมืองในโมร็อกโกเมืองในประเทศในยุโรปเมืองในอเมริกาเมืองอะไรที่เราไม่ค่อยรู้จักหรือรู้จักอยู่แล้วให้รู้จักละเอียดยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะคุณอ้อมเนื่องจากเราเดินทางไปบ่อยๆนะเราได้เห็นเรามีเอกสารสมัยก่อนนะมันไม่มี Google ไงคุณอ้อมเพราะฉะนั้นคู่สร้างคู่สมที่เป็นเล่มก็ต้องเป็น Google ให้ท่านผู้อ่านนะคะก็เล่มนี้ก็เช่นเดียวกันในคอลัมน์เล่มละเมืองเนี่ยเราแนะนำเมืองอเลนอันเลนต้องรอเสียอย่างนี้อันเอ็นอันเอ็นมันสะกดอย่างนี้ถ้าภาษาไทยเอเออ่างไม่เห็นอากาศลอลิงอันเนี่ยหรือภาษาอังกฤษที่เขียนว่าตัว A ตัวใหญ่แล้วก็ตัว L มันก็เหมือนคำว่า the ในภาษาอังกฤษนั่นเองคำว่า on นะหรืออันอ้อมก็เป็น the อ้อมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยละอันอ้อมอันนี้อันเอ็นนะเมืองอันเอ็น A L วักแล้วก็N S N จะกดยังไง A I N Alain อย่างเงี้ยนะคะเมืองเนี้ยมันเป็น1ใน7รัฐ1ใน7เมืองที่ประกอบกันเป็นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คือมีเมืองหลวงอาบูดาบีนะคะเมืองท่าก็คือเมืองชาร์จาเมืองที่เรารู้จักกันเป็นเมืองพาณิชย์เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจก็คือเมืองดูไบและก็เมืองอัชมานรัชเอารัชเอาไคมาแล้วก็เอาฟูเจรานะคะแล้วก็อมันคาเวนนะคะแต่เมืองอเลนนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งนะคะเมืองนี้มันเป็นเมืองโอเอซิสคำว่าโอเอซิสเนี่ยต้องเล่าก่อนถ้าเราดูหนังทะเลทรายเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหเราหลงไปในทะเลทรายแต่ในที่สุดเราก็เจอเมืองสวรรค์ในทะเลทรายเพราะมันมีทั้งน้ำจืดที่เรากินได้มีผลไม้ก็คือต้นอินทผลัมที่ให้หวานหอมมีสัตว์ต่างๆมีโน่นนี่นั่นเราประทังชีวิตไปได้เราสามารถอยู่ที่นี่ได้เลยมีร่มเงามีน้ำจืดในทะเลทรายอย่างเงี้ยเราเรียกว่าโอเอซิสO A แล้วก็ S I S ไงคุณอ้อมเมืองอเลนก็เป็นลักษณะนั้นนะคะก็เป็นเมืองที่ทุกเมืองในประเทศเนี้ยมันก็มีแต่ทะเลทรายผืนทรายแต่ทรายเขามี7 สีนะคุณอ้อมแล้วของที่นั่นเนี่ยนะเวลาเราไปแล้วจะซื้อของกลับมาเป็นที่ระลึกเนี่ยเขามีทรายเจ็ดสีขายทรายเจ็ดสีนี่ก็คือมันเป็นกรอบรูปอะคุณอ้อมแล้วเอากระจกมากั้นประมาณ6 ชั้นแล้วแต่ละชั้นก็จะมีทรายใส่ไว้ระดับไม่เท่ากันเพราะแล้วเขาเหย่ามันก็จะกลายเป็นรูปภูเขารูปนู่นรูปนี่แล้วเขาก็จะเขียนรูปอูดรูปนู่นรูปนี่เอาไว้ด้วยก็สวยดีนะคะประเทศนี้มี7 รัฐก็มีทรายเจ็ดสีจริงๆนะคะอย่างเมืองอัลเอนเนี่ยก็ไม่จำไม่ได้ว่าจะทรายเขาจะสีเขียวหรือสีอะไรไม่แน่ใจแต่มันเป็นเมืองโอเอซิสก็น่าจะทรายไม่เขียวก็น้ำตาลแล้วนะนะคะไม่ได้ไปนานแล้วอ้อแล้วเดี๋ยวขอแก้ข่าวอีกนิดที่คุณอ้อมเคยถามว่าถ้าไป UAE หรือดูไบเนี่ยเราต้องเก่งแต่งกายยังไงแล้วเยพิสมัยนี่ก็ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าต้องใส่เสื้อปิดคอแค่แขนยาวโอ้โหพอมาเห็นข้อมูลเดี๋ยวนี้คุณอ้อมต้องถอนคำพูดทั้งสิ้น
0: ไม่ต้องแล้ว
1: นะใช่แล้ว
0: ต้องแล้ว
1: คนต่างชาตินี่นะคะคุณอ้อมบางทีสาวไทยนี่ที่เห็นเนี่ยใส่เสื้อเปิดหน้าอกมาครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นร่องอกที่สลักเอาไว้แล้วตามแขนใส่เสื้อนี่ไม่มีแขนใส่กางเกงขาสั้นสั้นจู๋เลยแล้วก็อวดสวดทรงถ้าเดินตามถนนตำรวจไม่จับเสียแล้วสมัยก่อนสมัยที่พี่สมัยไปใหม่ๆเนี่ยนะใส่เสื้อแขนสั้นยังไม่ได้เลยต
0: ้
1: องใส่แขนยาวขายาวคลุมหิยาบเดี๋ยวนี้ไม่แล้วอาจจะตามฝรั่งหรือยังไงก็ไม่ทราบคุณอ้อมแต่เดี๋ยวนี้ดูไบเปลี่ยนไปค่ะนะคะแต่หมายไม่แน่ใจในรัฐอื่นๆที่เขาเคร่งอย่างอาบูดาบีหรือชาร์จาหรืออาร์เรนหรือรัชอังไคมาอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่อนุญาตก็ได้นะคะคุณอ้อมนะคะอันนี้ก็ขอแก้ข่าวอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องมาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะคือเราเลี่ยงเราไม่อยากจะบอกว่าเราพูดผิด

0: ันมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่ได้อัปเดตอ่ะนะพี่ใหม่เนาะแล้วก็แต่ว่ายังไงก่อนไปต้องเช็คก่อนนะแต่เขาเรียกแต่ละรัฐใช่ไหมพี่ใหม่เรียกรัฐ
1: แต่ละรัฐ
0: ไหมแต่ละรัฐเน
1: า
0: ะ
1: แต่ละรัฐเขาก็มีกฎหมายของเขาเองนะคุณอ้อมไม่เหมือนกันนะคะในหนังสือคุณสังคุสมเนี่ยเราพูดเต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่าเราเนี่ยเป็นสื่อไทยสื่อแรกเลยนะคะคุณอ้อมที่เราแนะนำให้คนไทยได้รู้จักเมืองดูไบและก็ประเทศ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในสมัยนั้นเนี่ยเราเริ่มเปิดประเทศนี้ตั้งแต่2538เลยนะคะคุณดำรงเนี่ยไปกับนักเขียนมือทองก็คืออาจารย์พจน์อินทริศเดี๋ยวนี้ในกองบก.เนี่ยคนอายุเยอะๆอายุมากกว่าคุณดำรงไม่เหลือแล้วค่ะคุณอ้อมอาจารย์อุตราศาสตร์ที่ดูดวงเก่งๆท่านก็เพิ่งสิ้นไปนะคะอาจารย์พจน์แปลหนังสือเก่งๆสุดยอดคนหนึ่งเนี่ยก็สิ้นไปแล้วนะคะอาจารย์ที่ทำโอ้ยอีกหลายๆท่าน 3-4 ท่านเนี่ยก็ยังเหลือคุณดำรงยังเหลือแหลมยะคายังเหลือคนที่อายุน้อยๆอยู่เนี่ยนะคะยังอยู่แต่อาจารย์พจน์ที่เขียนเรื่องเนี้ยปรากฏว่าท่านก็จากไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีคุณประจนอาจารย์แหลมยะคาหรือดร.ชัยชนะโพธิวาระและคุณดำรงพุทธาเนี่ยนะคะก็ไปประเทศนี้ตอนนั้นได้รับคำเชิญของสายการบินเอมิเรตส์ผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดส่วนใหญ่เขาจะเป็นบริษัททัวร์นำเที่ยวที่เขามีทัวร์มาก่อนเนี่ยแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งทัวร์เลยพี่สมัยยังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะยังไม่ได้มาอยู่ในวงการยังไม่รู้เรื่องทัวร์เลยนะคะแต่ก็ช่วยหนังสือบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะตอนนั้นเนี่ยเมื่อได้รับเชิญไปพอกลับมาถึงประเทศไทยนะคะคุณดำรงก็ใช้สื่อทั้งหมดของคุณดำรงก็คือหนังสือคู่สร้างคู่สมเป็นหลักแล้วรายการตอนนั้นเราทำรายการนี่ไม่ใช่รายการวิทยุรายการแรกที่เราจัดนะคะสมัยก่อนเราจัด 103.5 คุณอ้อม
0: ชื่อรายการอะไรคะ
1: คุยได้ทุกเรื่องรู้สึกจะจับตอนเย็นๆนะคะคุณอ้อมที่ตรงไหนก็จำไม่ได้ละวิภาวดีอ่ะคลื่นนั้นนะคะ 103.5 FM และรายการโทรทัศน์ตอนนั้นคุณวงก็ทุกอย่างในสื่อที่มีตอนนั้นเลยไม่มีสื่อออนไลน์โซเชียลนี่ยังไม่มีนะยังไม่มีปรากฏอยู่ในบรรพิภพโลกก็เราทุ่มเทโปรโมทโฆษณานำเสนอเอเมเรตแล้วก็ดูไบให้คนรู้จักนะคะเสร็จแล้วเราก็ขายทัวร์ก็เริ่มตั้งบริษัทเลยออสการ์โนวาแล้วก็ไปดูไบอาบูดาบีชาร์จาสหรัฐอาหรับเอเมเรตนั้นเนี่ยปกครองแบบราชาธิปไตยคุณอ้อมนะโดยใช้วิธีเลือกเชคหรือเจ้าผู้ครองนครแต่ละรัฐขึ้นเป็นประธานาธิบดีประกอบด้วยรัฐ7รัฐที่ไม่เล่าไปนะคะตอนนั้นทัวร์ที่เราจะไปก็ไปอยู่3เมืองไปนอนที่เมืองดูไบไปอาบูดาบีไม่ได้นอนแล้วก็ไปชาร์จาก็ได้ไปเที่ยวแต่ไม่ได้นอนนะคะเมืองชาร์จาเนี่ยเป็นเมืองที่เคร่งครัดมากๆเพราะว่าเจ้าผู้ครองนคร7รัฐนี่เขาก็มีกษัตริย์7องค์ว่างั้นเถอะนะคะเป็นเจ้าผู้ครองนครแต่คนไทยส่วนใหญ่ตอนนั้นไปชาร์จาทำอะไรรู้ไหมคุณอ้อมซื้อทองแหมทองดูไบทองชาร์จาเนี่ยพอกันก็คือเปอร์เซ็นต์สูงทองดูไบก็คือเหมือนทองชาร์จาทุกวันนี้ถ้าเอามายังขายได้ไหมขายได้ค่ะขายได้มันก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ทองสูงแบบเรานะคะทีนี้อีกเมืองหนึ่งที่เราส่วนใหญ่ตอนนั้นเราก็เที่ยวกัน4วัน3คืน3วัน2คืนสมัยนั้นค่าทัวร์ก็1กว่าบาท 20,000 แต่เดี๋ยวนี้ 7-80,000 แล้วนะคะยุคนั้นเนี่ยนะคะเราไปที่เนี่ยยังกับบ้านที่2เลยเพราะว่าผู้คนนิสัยดีเมืองก็ไม่จอกแจ๊กจอแจ๋ทีนี้พอเราไปเมืองดูไบบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องหาที่เที่ยวใหม่ๆเราก็ไปเจอเมืองนี้ค่ะเมืองโอเอซิสนี่แหละค่ะคุณอ้อมก็คือเมืองเอาเอ็นเอแล้วก็วักเอไอเอ็นเมืองเอาเอ็นนะคะคุณดำรงไปแล้วก็มาเขียนลงเอาเอ็นเนี่ยอยู่ห่างจากดูไบประมาณสักชั่วโมงครึ่งค่ะคุณอ้อมแล้วการขับรถก็ใช้เวลาไม่นานเพราะถนนหนทางที่เนี่ยมันดีมากแล้วก็เมืองเอาเอ็นเนี่ยเป็นเมืองชายแดนของเอเมเรตอยู่ติดกับโอมานอยู่ติดกับโอมานแปลว่าอยู่ติดกับทางใต้ค่ะถ้าเลยประเทศโอมานติดกับโอมานก็เป็นเยเมนถ้าเลยจากโอมานมาก็เป็นทะเลอินเดียแล้วคุณอ้อมถ้ามาตอนล่างนี่ก็เป็นอินเดียถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนก็จะผ่านอินเดียแล้วก็เลยมาหน่อยก็พม่าแล้วก็ไทยเรียกว่าไม่ไกลเราบินจากกรุงเทพไปถึงโอมานหรือไปถึงรัชชาจาหรืออเลนเนี่ยก็ประมาณสัก5ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะคุณอ้อมไม่ไกลนะคะแล้วก็ตอนนั้นน่ะเป็นคุณดำรงเขียนไว้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เหยียบโอเอซิสก็คือโอเอซิสที่อยู่ในเมืองอันเอนนะคะโอเอซิสเนี่ยมันมีสัตว์มีน้ำมีภูเขามีต้นไม้เขียวๆในทะเลทรายปกติแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยคุณอ้อมที่นี่เนี่ยมีต้นไม้เขียวๆมีน้ำจืดให้เรากินอาบอาศัยอยู่ด้วยอาศัยอยู่ได้นะคะที่จริงคนไทยเรารู้จักโอเอซิสก็ตอนเรียนในหนังสือตอนเรียนหนังสืออ่ะเราจะรู้จักโอเอซิสเราได้ยินคำนี้อ๋อโอเอซิสคือแหล่งน้ำจืดในทะเลทรายซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากโอเอซิสก็คือแหล่งน้ำและบริเวณที่มี

ค่ะคุณออมแล้วก็แถบนั้นเนี่ยเราก็จะได้ชมทิวทัศน์รอบเมืองเอาเอ็นด้วยเพราะมันอยู่ในที่สูงนะคะอยู่ในที่สูงแล้วไอ้ความที่มันเป็นเมืองที่UAE เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กมันเป็นเมืองไม่ใหญ่ความเจริญเข้าไปถึงหมดเขาก็เลยไปสร้างรีสอร์ทสวยๆแถบโอเอซิสในเมืองเอาเอ็นด้วยนะคะแล้วก็มีสวนใหญ่ๆชื่อสวนกรีนมูบาซาร่าสวน

0: ซิตด้วยแล้วเขาก็มีระบบชนประทานเดิมนะคะชนประทานเดิมตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเขาขุดเป็นร่องน้ำคุณอ้อมแล้วก็แปลกที่ทรายเนี่ยนะคะเขาขุดเป็นร่องน้ำแต่ทรายเนี่ยนะมันไม่ซึมลงไปในทะเลทรายเลยมันก็จะขังอยู่อย่างนั้นและไอ้ผลไม้สองข้างทางก็คือจะมีแต่ลูกอินทผลัมแล้วมันก็ให้ร่มเงาแล้วก็แปลกมากที่มันมีความชื้นมากๆเลยนะคะเข้าไปแล้วรู้สึกร่มเย็นแล้วก็น้ำโบราณก็คือน้ำที่มันผุดขึ้นเป็นตาน้ำแล้วกลายเป็นโอเอซิสเนี่ยก็ใหญ่มากนะคะถ้าเกิดเราพักค้างคืนในอาเอ็นนี่ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีโรงแรมและมีภัตตาคารด้วยเพราะมันห่างจากเมืองหลวงแล้วก็ห่างจากเมืองธุรกิจอย่างดูไบเนี่ยมันแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะมีทั้งอาหารอาหรับอาหารเลบานอนแล้วมีอย่างนี้ด้วยมีฮิลตันไปตั้งด้วยนะคะช่วงที่ไปนะคะอินเตอร์คอนติเนนตัลก็มีนะคะมีอาหารหลากหลายแต่ยังไม่มีอาหารไทยแต่คิดว่าในอนาคตมันต้องมีอย่างนี้แน่เลยก็คือต้องมีอาหารไทยอาหารเอเชียอาหารจีนอะไรพวกนี้อีกอย่างที่หมายอยากจะเล่าคืออย่างนี้คุณอ้อมมันมีอย่างนี้ด้วยชิชามันก็เหมือนบรกูนะคะมันเป็นสายควันนะคุณอ้อมเอาไว้สูบอาหรับนี่เขาก็ต้องมีเครื่องยาสูบเขาก็ไม่สูบบุหรี่อย่างเราบนเล็กๆเนี่ยเขาไม่สูบเขาสูบแบบสูบเอชิชาเนี่ยเป็นเครื่องสูบที่สูบแล้วก็มึนเหมือนกันแต่เขาก็จะมีกลิ่นสารพัดกลิ่นเนี่ยสกัดออกมาเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นผลไม้กลิ่นนู่นนี่นั่นนะคุณอ้อมนะเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้ก็ละหมายจะมาเล่าเรื่องชิชาสายควันเนี่ยนะคะเล่าไว้โดยคุณมาโนพุทธาเนี่ยหมายจะเล่าว่าเคยไปสูบที่ไหนจำได้ว่ารู้สึกจะเคยไปลองสูบครั้งแรกก็ที่ดูไบโอเมาโอหน้าดูเลยครั้งที่สองไปจอร์แดนเดี๋ยวเราไปสูบในทะเลทรายด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: มีอะไรที่เราจะต้องเปิดโลกเยอะแยะเลยเนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากเปิดไปให้เราเยอะมากเลย
0: อยากเปิดให้ท่านผู้ฟังอ่ะไอ้ท่านผู้ฟังรับฟังค่ะ
1: ค่ะนะคะเรามาติดตามสถานการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุด Facebook ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็โพสต์ย้ำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดโดยบอกว่ากรมการกงสุลขอเตือนว่าห้ามรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระหรือพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะชักชวนได้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนที่รู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนของสิ่งผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีก็โดนเหมือนกันนะพี่ไหมถ้าถูกจับดำเนินคดีแน่นอนนะคะผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะนะการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศนะคะรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า TSC เกินกว่า 0.2% เพราะฉะนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าถ้าใครอยากจะรู้อย่างละเอียดเนี่ยนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการกงสุลนะคะหมายเลขนี้ค่ะ025728442นะคะ
0: สมัยที่หมายยังเดินทางดูไบอยู่บ่อยๆแล้วก
1: ็
0: ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีคนโอ้ฝากซื้อทองหน่อยสินู่นนี่นั่นถ้าชิ้นเดียวเนี่ยนะถ้าฝากสตังค์ไปด้วยเนี่ยจะซื้อให้เพราะว่าคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็จะทราบว่าเขาต้องการลวดลายที่มันสวยที่มันไม่เหมือนใครมาใส่แล้วมันก็เอาไว้โชว์อะไรเงี้ยหมายก็รับซื้อให้สักเส้นเดียวแต่ต้องฝากสตังค์ไปด้วยนะถ้าไม่ฝากสตังค์ฝากลมก็ได้ลมหมายก็ซื้อมาให้แต่สิ่งหนึ่งที่หมายเช็คแล้วต้องถามตม.ด้วยถามพี่ตม.ด้วยว่าถ้าหนูเอาทองมาเส้นเดียวหนูใส่มาเลยแบบซื้อใส่เองเนี่ยได้ไหมคะเขาบอกได้ครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาถ้ามันไม่เกินงบที่กำหนดไว้เนี่ยได้แต่ห้ามเอาทองแท่งมานะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เลยค่ะคุณอ้อมผิดกฎหมายแน่นอนค่ะค่ะ
1: พี่หมายอย่างของดิวตี้ฟรีเนี่ยกำหนดยังไงอะคะ
0: รู้สึกจะไม่เกิน15,000 บาทมั้งนะคะถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่ได
1: ้ค่ะต้องระวังต้องดูดีๆนะคะไปเที่ยวก็เพื่อนก็อย่าฝากเพื่อนซื้อเยอะนะคะเกรงใจเขาบ้างเนาะเกรงใจเขาบ้างนะก็รู้แหละบางคนไปญี่ปุ่นฝากซื้อชอบฝากซื้อเนี่ยชอบฝากซื้อไอ้ที่มาร์กหน้าค่ะพี่ใหม่
0: อ๋อหมายถึงว่าขนม
1: แต่ตอนนี้ไม่ต้องฝากซื้อเข้ามาในเมืองไทยเต็มเลย
0: เยอะแยะ
1: เยอะแยะ
0: ใช่ค่ะ

0: ซื้อได้เลยนะคะมีร้านแบรนด์ญี่ปุ่นมาเปิดในเมืองไทยเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็นำเข้ามาแล้วก็ซื้อได้เหมือนกันราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วพี่ใหม่เนาะ
1: แบรนด์ไทยก็ดีคุณอ้อ
0: ใช่ใช่เป็นสมุนไพรอะไรก็ดีนะคะไปที่เวียดนามกันสักนิดนึงค่ะพี่ใหม่เวียดนามเนี่ยตอนนี้กฎหมายเวียดนามเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้แรงและใช้จริงนะอย่างเช่นเมาไม่ขับเนี่ยเขาเอาจริงนะพี่ใหม่ไม่ใช่เป็นบ้านเรามันก็ตำรวจเขาไม่อารมณ์อร่วยหรอกแต่ว่ามันก็มีบางกรณีเนาะพี่ไหมอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงมีบางกรณีเหมือนกันที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เวียดนามนี่เมาแล้วขับนี่เขาเอาจริงนะพี่ไหมแล้วปรับแรงด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มใช้กฎหมายใหม่ค่ะปรับคนโพสต์ข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียสูงเกือบ 65,000 บาทนะคะ
1: กว่าจะ
0: ได้เงินเดือนมาแล้วต้องมาถูกปรับเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มบังคับใช้กฤษฎีกาฉบับใหม่ที่กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่เผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลอันเป็นเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเป้าหมายควบคุมข่าวปลอมและเนื้อหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เพียงแต่ถูกสังคมประณามเนาะแต่อาจจะยังไม่โดนอะไรแบบต้องมีคู่กรณีแล้วฟ้องอ่ะอันนั้นแหละถึงจะเป็นคดีเป็นคดีความอะไรขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถูกลงโทษทางสังคมแต่ว่าถ้าจะเอาให้หนักนะพวกนักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยมันต้องเสียเป็นตังค์เนาะพี่ใหม่
1: อืมค่ะ
0: เสียเป็นตังค
1: ์เลย
0: ใช่นะคะเขาบอกว่าผู้ที่เผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลบิดเบือนข้อมูลหมิ่นประมาทหรือข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงานองค์กรหรือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของบุคคลจะถูกปรับนะคะ 20-30 ล้านดองเวียดนามค่ะหรือประมาณ 25,000-38,000 นะคะประมาณนั้นนะคะบทลงโทษอัตราเดียวกันยังครอบคลุมถึงการเผยแพร่ภาพรุนแรงเช่นภาพการฆาตกรรมอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญในบ้านเรานี่เต็มไปหมดเลยคลิปต่างๆนะคะการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรมที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตการโฆษณาสินค้าหรือบริการต้องห้ามการเผยแพร่แผนที่เวียดนามที่บิดเบือนอธิปไตยของประเทศเขาก็มีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้อยู่ไงมันก็เคยมีก่อนหน้านี้นะพี่ไหมแล้วก็รวมถึงการแชร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่กฎหมายเวียดนามสั่งห้ามด้วยส่วนผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์นี่ก็โดนเหมือนกันนะปฏิเสธผลงานของการปฏิวัติบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติดูหมิ่นศาสนาก็ไม่ได้ยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือเชื้อชาติโดยยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดทางอาญาก็ถูกปรับนะคะ 38,000-64,000 เลยพี่ไหม
1: เป็นล้านดอง
0: 30-50 ล้านดองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังรวมถึงการเปิดเผยความลับของรัฐข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับอื่นๆที่ยังไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญารวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดความตระหนกในสังคมนะคะกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมขัดขวางการทำงานของหน่วยงานรัฐหรือสร้างความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายขององค์กรและประชาชนโดยมาตรการทั้งหมดนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกฤษฎีกาฉบับใหม่ของรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
1: เอาจริงจริงจริง
0: เอาจริงนะ
1: บ้านเราก็เอาจริงบ้านเราก็มีกฎหมายแบบเนี้ยแต่ก็มีหลายคนที่เขามีความรู้เขาก็บอกบ้านเราไม่บังคับใช้ไม่บังคับใช้
0: ต้องปรับให้หนักแล้วปรับจริงอ่ะพี่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ดูดีนักเรียนคีย์บอร์ดจะเอาสตังค์ที่ไหนมาให้นักหนานะ 30,000
1: บางคนเค้าบอกกระเช้าไม่รับแต่สตังค์
0: ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่เพื่อนบ้านเราประกาศใช้ไปแล้วนะคะบ้านเรานี่ยังมีเยอะเลยสำหรับเมื่อกี้ที่อ่านมาข้อมูลเท็จคลิปสะเทือนขวัญอะไรเงี้ยยังมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่ใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: น่าจะดูแลบ้างในเรื่องนี้นะคะค่ะอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องในโคราชในบ้านเราเนี่ยพี่ใหม่อุ้ยปรากฏว่ามีคนเอาหัวหมูไปทิ้ง200หัวพี่ใหม่ดูดิ
1: ใช่แล้วมันจะเหม็นแค่ไหนคะ
0: เอาไปทิ้งในแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาด้วยนะคะ
1: แล้วเขาบอกว่ามือดีเอาไปทิ้งกับ
0: มือดี
1: หมายบอกมันไม่ใช่มือดีอย่างเงี้ยมือร้าย
0: มือ
1: ก็ร้ายใจก็ร้ายความคิดก็ร้าย
0: แบ่งเป็นที่บึงน้ำภายในสวนเฉลิมพระเกียรตินะเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวแล้วก็ที่ฝ่ายน้ำตะโกนะคะอำเภอคงอีก60หัวค่ะชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าน้ำมันกลิ่นเหม็นไงเพราะหมูมันเน่าอะค่ะแล้วก็มีผลต่อคุณภาพน้ำประปาที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ตำรวจเขาก็ลงไปดูนะคะว่าใครเป็นมือดีนี้เอามาทิ้งนะคะจับ

0: ู้ต้องหาได้1คนได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.บัวใหญ่แล้วก็รับสารภาพว่าตัวเองพร้อมกับพวก4คนเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ชื่อดังแห่งหนึ่งเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่ปรากฏว่ามันเน่าก่อนค่ะทางบริษัทก็เลยแจ้งให้ผมแล้วก็พรรคพวกเนี่ยเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการของผมและเพื่อนเอาละเอาหัวหมูไปทิ้งน้ำนี่เหรอวะนะหวังจะให้เป็นอาหารปลาไงเดี๋ยวปลาก็มากินหมดพี่ไหมจนมีคนไปเห็นนะคะว่าโอ้โหทำไมมันเหม็นแบบนี้แล้วก็อ่างเนี่ยตรงบ่อน้ำเนี่ยเขาไปทำน้ำประปาด้วยนะคะซึ่งเขาก็กราบขอโทษประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำด้วยส่วนอีก3คนก็จะเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะแล้วก็จะรอแยกสอบสวนผู้ต้องหาอีก3คนที่จะมาพบกับพนักงานสอบสวนในวันพรุ่งนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่แล้วหัวหมูมาจากไหนแล้วก็เป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ดังกล่าวตามที่อ้างจริงหรือเปล่าก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่มันไม่เล็กนะแล้ว
1: ทำไมต้องปิดชื่อบริษัทก็บอกไปเลยสิถ้าทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดอ่ะ
0: ค่ะแล้วน้ำอ่ะถ้ามันเน่าไปแล้วอ่ะถึงจะเอาหัวหมูที่เน่าออกเถอะพี่ไหมอีกเมื่อไหร่ที่มันจะกลับมาสภาพเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: นะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเรื่องความมักง่ายนะคะปิดท้ายเมื่อกี้ว่าจะคุยกับคุณดำรงไม่ทันนะคุณดำรงรีบไปนอนนะพรุ่งนี้ต้องดูบอลต่อเนี่ยพี่ไหมไอ้ทีมชาติเกาหลีใต้อ่ะเขาตกรอบไปพร้อมกับบ้านแล้วปรากฏว่าโค้ชอะค่ะอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนคือตอนนี้เขาประกาศลาออกไปแล้วอะค่ะถูกขู่ฆ่าบอกว่ามาถึงสนามบินเมื่อไหร่ฉันจะปิดเด็ดหัวเธอทันทีอะไรประมาณเนี้ยตำรวจก็เข้าไปดูแล180นายค่ะคุมเข้มที่สนามบินอินชอนนะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดหลังจากแฟนบอลเกาหลีใต้เดือดจัดค่ะขู่ที่จะฆ่าเขาชื่อนี้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะถ้าไม่ได้ออกสำเนียงเกาหลีเนาะฮองมยองโบนะคะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เพิ่งประกาศลาออกเส้นผลงานตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026นี้นะคะก็ชนวนเหตุก็คือความไม่พอใจที่พาทีมเกาหลีใต้ให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะคะทั้งที่ในนัดแรกก็โชว์ฟอร์มพลิกแซงเช็คมาได้แต่ก็มาแพ้นะคะในช่วงหลังนี้นะคะก็เลยต้องกลับบ้านนะคะไม่เพียงแต่กระแสวิจารณ์ในแง่ฟุตบอลค่ะแต่สถานการณ์ลุกลามไปถึงความปลอดภัยในชีวิตค่ะ มีคนไปโพสต์ข้อความจะขู่ฆ่านะคะโค้ชคนนี้บนโลกออนไลน์โดยอ้างว่าเป็นพลเมืองอเมริกันวัย41ปีนะคะเขาบอกว่าผมจะรับผิดชอบเองผมจะไปที่สนามบินอินชอนบอกอย่างนั้นเลยแล้วผมจะฆ่าฮงมยองโบในวันที่เขาเดินทางกลับค่ะ
1: สงสัยเสียพนันป่ะเนี่ย
0: โอ้อะไรจะโกรธขนาดนั้นนะคะตำรวจก็เลยแกะรอยผู้โพสต์ข้อความนี้นะคะแล้วก็ยังมีกระแสต่อต้านขยายวงกว้างไปสู่ภาคธุรกิจด้วยร้านค้าหลายแห่งในเกาหลีใต้อย่างบาร์ในเมืองอันยางร้านปิ้งย่างในเมืองกิมเจขึ้นป้ายประกาศหน้าร้านชัดเจนว่าห้ามฮองมยองโบเข้าใช้บริการโอ้ตายแล้วอ้อมว่ามันดูแรงไปนะพี่ใหม่เน
1: า
0: ะ
1: มันไม่ใช่ประเทศเดียวนะคุณอ้อมบางประเทศนี่พวกนักกีฬาเหรอแพ้เหรอกลับกันเองเครื่องบินฉันเอากลับแล้วเธอไปซื้อตั๋วกลับกันเอาเองแล้วพวกนี้มันดีไม่มีตังค์อ่ะ
0: มันก็คือสารมันก็คือกีฬามันก็คือฟุตบอลลูกกลมๆเนาะมันก็เอาแน่เลยไม่ได้ใช่ไหมพี่ไหมไม่ใช่โอแพ้แล้วก็มาทำกับเขาแบบนี้นะคะเขาประท้วงเลยนะคะโหเขาบอกว่าเป็นการวางแท็กติกแล้วก็ผลงานไร้ประสิทธิภาพในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องผลงานในสนามแล้วเนี่ยฮองมยองโบและสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ยังต้องเจอกับการตรวจสอบทางกฎหมายค่ะตำรวจบอกว่าได้รับการร้องเรียนถึง8กรณีเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและพฤติกรรมมิชอบในการแต่งตั้งเขาเข้ามารับตำแหน่งนะคะเอาเรื่องนี้อีกนะคะโอ้มันก็หลายเรื่องเลยนะพี่ใหม่เนาะแต่ว่าสำหรับเราไม่มีหรอกเนาะมาเจอแบบเนี้ย
1: เราก็ไม่ได้เข้ารอบ
0: ใช่ไปแล้วถ้าเกิดเราเข้ารอบแล้วเราเป็นแบบนี้ไม่มีใครที่จะแบบโอ้โหจะมาเอาจริงเอาจัง
1: ขนาดนั้นไม่แต่หมายเชื่อว่าคนไทยใจกว้างกว่าค
0: ุ
1: ณน้องแพ้ก็คือแพ
0: ้ถูกต้องก็ต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นให้กำลังใจกันนะคะ
1: บอลแพ้ก็คือแพ้เขาก็ไปทำหน้าที่แล้ว
0: ใช่นะคะ
1: แพ้ก็ต้องเห็นใจ
0: ค่ะพี่แอปเปิลนะคะสวัสดีคุณอ้อมคุณดำรงคุณพิสมัยนะคะดีเจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเจท็อปป ปิยนัทสายนี้ไม่ค่อย

0: นิยมสายควันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรอ่ะอ๋อ
1: ที่ชา
0: ติด
1: ที่ชาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยให้ฟังค่ะสายควันเนี่ยหอมยวนใจแต่หอมยวนใจเนี่ยบางทีมันก็เป็นมันก็ถึงตายได้เหมือนกันนะคะใครบอกว่าอาหรับไม่มีพวกยาสูบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยให้ฟังค่ะ
0: ค่ะสวัสดีพี่ศักรินทร์พี่ละพัฒน์พงษ์ด้วยนะคะโอเคขอบพระคุณทุกท่านค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ
1: พบกันอีกค่ะพรุ่งนี้คุณอ้อมยังอยู่พรุ่งนี้เน
0: า
1: ะ
0: อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเตรียมตัวเดินทางอาจจะขอซูมมาเนาะแต่วันศุกร์เดินทางน้องขวัญอยู่แทนนะคะ
1: คุณได้ช้าน่าสนุก
0: เดี๋ยวเราเจอกัน
1: วันอาทิตย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 23 นาฬิกามียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทันทีโครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกัน

0: กลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการที่ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายสุงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: Epcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Epcot News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดทิว FM 100.5 MCOT News นั่นเองนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ในขณะนี้นะครับที่หน้าแฟนเพจเข้ามาชมแชร์ชมแล้วก็หรือว่ารับฟังแล้วก็กดแชร์กดไลค์ได้ที่หน้าแฟนเพจของเราได้เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ตลอดรายการของไขปมคนในข่าวนะครับที่ MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ฝากข้อความพูดคุยกันมาได้กับอีก1ช่องทางLINE Official ครับ @MCOT News นะครับหรือว่าจะไปฟังผ่านแอปพลิเคชันอย่างแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้เช่นกันนะครับ MCOT Connect ก็จะมีทุกคลื่นของอสทรวมถึงคลื่นของ FM 100.5 MCOT News ของเราอยู่งั้นด้วยนะครับกดไปที่เมนูวิทยุนะครับก็จะขึ้นมาให้เลือกได้เลยนะครับว่า อยากฟังคลื่นไหนหรือจะฟังไขปมคนในข่าวผ่าน FM 100.5 ที่คลื่นของที่ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569นะครับวันที่1กรกฎาคมก็วันนี้หลายๆท่านก็ได้ตัวเลขที่สมปรารถนากันไปนะครับเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็มีโชคมีชัยกันไปหลายๆท่านก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังต้องตามล่าตามรางวัลกันอยู่นะฮะวันนี้อยู่กับผมครับสื่อโอชุสนะตันตยานนท์นะครับประเด็นที่เราจะมาไขปมกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสดังในช่วงนี้จริงๆครับเป็นข่าวดังข่าวใหญ่ของระดับชาติเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ถูกเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเกี่ยวกับคดีที่เรียกว่ามีแอร์โฮสเตสนะครับเรียกว่ามีการหิ้วสินค้าเนี่ยบางอย่างนะครับเข้าไปในประเทศออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าสินค้าชนิดนั้นน่ะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ถูกหิ้วไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นยาเสพติดนั่นเองครับกับประเด็นนี้เลยครับนางฟ้าตกสวรรค์ลงกลหรือว่าโลภนะครับรับหิ้วแก๊งค้ายาข้ามชาติคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เลยนะระดับระหว่างประเทศเลยนะอาจารย์เรื่องแบบนี
2: ้ใช่ใช่เพลินตอนนี้ก็เป็นกระแสก็เรียกว่ามาแรงมากแรงถึงขนาดกลบเรื่องเกี่ยวกับโกงสอบเข้านะส่งเป็นข้าราชการนะในก็กำลังมาแรงก็ปรากฏมาเจอกรณีของแอร์มีนาเนี่ยนะนะฮะน้องแอร์มีนาเนี่ยก็ปรากฏว่ามาแรงมากเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคือพอพูดถึงเรื่องของการหิ้วยาเสพติดข้ามประเทศหรือเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันก็ทุกคนนึกภาพออกแหละนะฮะแล้วไปเกิดขึ้นกับออสเตรเลียนี่คนนึกคุ้นๆเลยนะเราคงเข้าใจ
1: อ่ะคุ้นเลยฮะ
2: ไอ้คำว่ามันคือแป้งเนี่ยนะมันเนี้ยมันอยู่ในความทรงจำเลยมันภาพจดจำมาได้แม่นเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็มีคนที่เจอปัญหาลักษณะอย่างเนี้ยนะครับจะปฏิเสธอะไรก็ลำบากแหละถูกไหมครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องยาเสพติดพอความจริงพอพูดถึงเรื่องออสเตรเลียเนี่ยนะ ผมก็มีประสบการณ์ไปออสเตรเลียบ่อยมากเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนสมัยทำงานแล้วก็มีภารกิจที่อยากจะต้องเดินทางไปที่ออสเตรเลียไปเทรนบ้างไปเทรนนิ่งอะไปสอนหนังสือนะไปสอนอบรมในระหว่างที่ทำงานบริษัทนี้ผมว่าตัวผมไปออสเตรเลียมาเป็น10ครั้งนะพูดถึงว่านะ
1: คร
2: ับ แล้วบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจอย่างยิ่งนะ
1: คร
2: ับ แล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะทำแบบหละหลวมไม่เคยเจอการหละหลวมของที่ออสเตรเลียเลยนะฮะหมายความว่าเขาเอาจริงแล้วก็เป็นมาตรการถ้าใครไปออสเตรเลียจะนึกภาพออกนะครับแล้วเมืองหลักๆที่คนไทยจะไปนี่ก็จะมีอยู่สองเมืองนี่แหละก็คือซิดนีย์หรือไม่ก็เมลเบิร์นนะครับ
1: ครับ
2: นะบางทีเครื่องก็ตรงไปลงที่ซิดนีย์หรือบางครั้งก็ไปถึงเมลเบิร์นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเมืองท่องเที่ยวบ้างไปเที่ยวอะไรบริสเบนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปกติจริงตัวผมก็ไปมาหมดแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่รู้เลยว่าเวลาไปออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่รับรู้เลยไอ้เรื่องเขาเรียกว่าการสำแดงอะนะฮะเขาใช้ภาษาไทยคื

0: คำว่าสำแดงภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า declare นะฮะ
1: ครับ
0: คือต้องมีการ declaration หมายความว่าเวลาจะเข้าประเทศเขาเนี่ยนะครับต้องแสดงชัดเจนว่าเรามีอะไรอยู่บ้างและที่เป็นข้อห้ามอย่างยิ่งเลยก็คือพวกผักผลไม้อาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับเขาเคร่งครัดมากขนาดว่าซ่อนแอปเปิลไปสักลูกหนึ่งสมมติว่าเราไปกินยังไม่ได้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: คือแล้วเขาจะบอกไปตลอดทางเลยสมมติว่าเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้าเราติ๊กลงไปว่ามีหรือไม่มีบอกเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเตือนเราอีกเขาก็จะเดินไปตลอดทางว่าคุณมีไหมถ้ามีคุณก็หยิบออกมาจับโยนลงไปในกล่องนั้นซะคือพูดง่ายว่าอย่าให้ไปถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจนะครับถ้าไปถึงที่จุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วเจอขึ้นมานี่คุณเดือดร้อนแล้วนะเขามีบทปรับอะนะไอตัวผักผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญก็คือเขามีสุนัขไอสุนัขที่เราคุ้นเคยกันว่าเคนายอะไรอย่างนะ
1: เคนาย
0: แล้วสุนัขของเขาเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันชัดๆแล้วเรียกกันง่ายๆก็คือหมาตำรวจนี่แหละนะเขาโอ้แล้วพวกนี้มืออาชีพจริงๆเขาเข้ามาตรวจละเอียดแล้วก็ผมไปมาหลายหัวเนี่ยก็จะเจอบางเขาเรียกบางไฟล์บางสายบางเที่ยวบินที่เขาตรวจเป็นพิเศษครับพูนกคำว่าตรวจพิเศษแสดงว่ามันต้องมีการข่าวอะไรสักอย่างถูกไหมฮะ
1: มีความว่าต้องสงสัยเป็นพิเศษ
0: พวกนี้ในหลักการพวกนี้มันจะมีการข่าวนะฮะมันจะมีการข่าวคือหมายถึงว่าเช่นไอ้ไฟนี่อาจจะมีการขนอะไรไปไฟนี่อาจจะมีอะไรพิเศษไปนี่ครบเพราะฉะนั้นเขาจะตรวจละเอียดเลยนะครับละเอียดนี่ก็คือจากเดิมนี่ก็ละเอียดอยู่แล้วก็จะละเอียดมากขึ้นผมเจอถึงขนาดว่าเขาตรวจเปิดกระเป๋านะครับตรวจเอกสารทุกใบที่อยู่ในกระเป๋าเราคิดดูนะเขาดูอ่านละเอียดว่าคุณเอาอะไรมานะฮะอยู่ในนั้นแล้วก็เปิดเข้าไปในช่องนะฮะแต่ละช่องของกระเป๋าหมดอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะนี่ก็เรียกว่ากันละเอียดแล้วก็มีเอ็กซเรย์ซ้ำเข้าไปอีกนะจนกระทั่งเป็นที่พอใจเขาในการตรวจเขาถึงจะปล่อยเราผ่านออกไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เวลาเข้าออสเตรเลียเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยผมตอนที่ผมทำงานเนี่ยเนื่องจากว่าผมจะมีขอวีซ่าที่เขาเรียกว่าเป็นเอเปกนี่ก็คือถือว่าเป็นวีซ่าที่มันเป็นความร่วมมือของกกร.อ่ะนะฮะสามฝ่ายนะเหมือนกับแบบว่าเราไปติดต่อเพราะนั้นประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกที่เป็นข้อตกลงเนี่ยนะก็สามารถทำวีซ่าแล้วก็ได้รับความสะดวกในการเข้าไปโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเป็นครั้งเราสามารถมีระยะเวลาอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีรวมหลายประเทศนะฮะไปอะไรออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปประเทศตามประเทศนี้ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นของสมาชิกของเอเปกเนี่ยนะ
1: คร
0: ับซึ่งมันก็ขนาดได้รับความสะดวกก็ยังถูกตรวจนะคุณโอ๊คมันไม่ได้แปลว่าพอเราได้วีซ่าพิเศษอย่างนี้แล้วเราไม่ถูกตรวจก็ยังถูกตรวจอย่างเข้มข้นเหมือนกันเพราะนั้นไม่ละเลยทีนี้กรณีเนี้ยที่มาเกิดขึ้นกับแอร์โฮสเตสนะแอร์โฮสเตสหรือว่าบางคนเราภาษาไทยเราก็มักจะเรียกว่าลูกเรือถูกไหมครับ
1: ลูกเรือ
0: ถ้าเกิดเดินทางอยู่นะครับถ้าพวกเราเป็นผู้โดยสารทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าช่องของการตรวจในฐานะที่เป็นอะไรเป็นนักท่องเที่ยวเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องผ่านก็ไปตรวจก็เรียกว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองถูกไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเขาก็จะมีช่องพิเศษให้สำหรับคนที่เป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าเป็นพนักงานที่เป็นลูกเรือทั้งขาเข้าและก็ขาออกเพราะว่าบางทีต้องได้รับเขาเรียกว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าต้องได้รับ priority นะได้รับความสำคัญระดับแรกเพราะว่าถ้าพวกนี้มาเนี่ยเขาก็ต้องให้ตรวจก่อนให้ตรวจก่อนเพราะว่ามันอาจจะต้องเร่งเตรียมเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่เขาต้องตรวจแบบจริงจังด้วยไม่ใช่ว่าผ่านไปเฉยๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าการปฏิบัติแบบนี้เขาทำจริงจังจริงๆนะในจุดนั้นแล้วก็เนื่องจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะเป
1: ็
0: นเกาะขนาดใหญ่หมายความว่าพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มันมีบทเรียนก็คือว่าถ้ามันมีอะไรสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักผลไม้มันเคยเกิดไอ้โรคระบาดติดต่อเข้าไปในสัตว์ของเขาเนี่ยนะโอ้โหมันเรื่องยุ่งเลย
1: มันจัดยากเลยนะเรื่องนี้อาจารย
0: ์เขาเคร่งครัดมากนะครับเขาเคร่งครัดมากเพราะนั้นเขาไม่ยอมจริงยังไงก็ไม่ยอมนะครับนะ ของเราบ้านเราก็มีนะก็เราจะเห็นว่าที่ของเราก็มีด่านกักกันสัตว์มีการตรวจอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ยังไม่ได้มากมายไอ้พวกพืช

0: ันทั้งหลายเนี่ยบางคนอย่างต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้เลยนะฮะหรือว่าขอโทษนะอย่างรองเท้าเนี่ยคุณโอ๊ครองเท้าที่เป็นรองเท้าวิ่งบางทีเราไปวิ่งบนฝุ่นบนอะไรพวกนี้นะมันไปเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ยอมนะเพราะว่าคุณเอาฝุ่นเอาอะไรเข้าไปที่แบบผิดทำให้มันอาจจะไปมีผลกระทบของเขาเนี่ยนะนี่คือความจริงประเทศที่เป็นเกาะก็จะเดือดร้อนอย่างนี้อีกประเทศหนึ่งก็คล้ายๆกันก็เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันก็คือนิวซีแลนด์ใครที่ไปนิวซีแลนด์เนี่ยนะมันจะถัดไปอีกประมาณสัก4ชั่วโมงจากออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เคร่งครัดแบบเดียวกันเป๊ะเลยเพราะเป็นประเทศที่เป็นเกาะนะฮะนิวซีแลนด์นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเลยอ่ะถูกไหมเขาจะไม่ยอมให้พวกเชื้อโรคอะไรภายนอกนี่เข้าไปเลยไม่งั้นเขาเดือดร้อน
1: แน่ปศุสัตว์เขาอย่างเยอะเลยนะอาจารย์เขามีฟาร์มปศุสัตว์ค่อนข้างใหญ่แล้วก
0: ็
1: เชื้อโรคพวกนี้ไปปุ๊บเนี่ยม
0: ัน
1: ระบาดเนี่ยมันกระทบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเขาเลย
0: ใช่แล้วก็นิวซีแลนด์นี่คุณโอ๊คไม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นประเทศที่มีอยู่ไม่กี่ประเทศแต่เป็นประเทศที่กล้าพูดว่าทั้งประเทศไม่มีงูนะเป
1: ็
0: นประเทศโนสเนคคันทรีนะฮะเป็นประเทศที่ไม่มีงูสุดยอดนะในขณะที่ออสเตรเลียนี่งูเต็มเลยนะ
1: ใช่งูแล้วพิษรุนแรงด้วย
0: ใช่แต่นิวซีแลนด์นี่ไม่มีเลยเพราะว่าคืองูไม่มีความสามารถจะอะไรว่ายข้ามน้ำในถ้ำทะเลไปถึงนิวซีแลนด์ได้ไปไม่ถึงเพราะนั้นของเขานี่เขาพูดได้ชัดเจนประเทศเขาไม่มีงูเลยนะอย่างนั้นเลยนะเขาก็ดูแลทีย้อนกลับเข้ามาที่ออสเตรเลียไอ้นี่คือสิ่งที่ห้ามนำเข้าแต่ที่รุนแรงไปกว่านั้นคือเรื่องของยาเสพติดซึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเขายังเรียกว่าดรักส์เนี่ยเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงแต่คุณโอ๊คเชื่อไหมโดยพฤติกรรมของฝรั่งเนี่ยพูดง่ายเราจะเรียกว่าออสเตรเลียเป็นฝรั่งก็ได้นะบางคนก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกเอเชียโอชิเนียก็คืออยู่ติดกับเอเชียแต่ก็มีความเป็นฝรั่งเพราะว่าระบบปกครองเขาเนี่ยนะเขาก็มีควีนร่วมกันกับทางประเทศอังกฤษนะครับบริติชนะฮะแบบชุดเดียวกันอะพูดง่ายๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นโคโลเนียลเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมีฝรั่งหลายชาติมากอยู่ที่นั่นนะฮะมีทั้งคนเอเชียมีไทยก็มีเยอะมีไทยมีเวียดนามมีอะไรต่อมีอะไรนะฮะมากมายนะครับอยู่ที่นั่น
1: หลายเชื้อชาติอยู่ที่นั่นที่ออสเตรเลีย
0: แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนนิจามากหมายความว่าทุกคนก็มีสิทธิพอเข้าไปอยู่ในเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆที่แบบปฏิบัติอย่างเนี้ยเป๊ะเลยแบบของเขาเนี่ยนะฮะระบบของเขาเนี่ยถือว่าเด็ดขาดมากแต่ขณะเดียวกันถ้าจะถามกับคุณโอ๊คว่าคิดว่าฝรั่งเหล่านี้มีเรื่องของยาเสพติดไหมผมยืนยันเลยว่ามีแต่ถามว่ามีแล้วมันเข้าไปได้ยังไงถูกไหมครับนี่คือคำถามถูกไหมก็แสดงว่ามันมีการมันยังไงก็ตามแต่มันก็ต้องมีกระบวนการที่พวกยาเสพติดเข้าไปประเทศเหล่านี้นะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยมันจะมีไปทางไหนได้มันก็มาทางอากาศนะครับถูกไหมฮะถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านเราเนี่ยคุณโอ๊คลองนึกดูถ้าบ้านเราเนี่ยเรามียาเสพติดรอบบ้านนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการจะไปจับอะไรอะตามสายการบินตามอะไรทั้งหลายตัวนี้มันไม่ค่อยเจอหรอกถูกไหมครับเพราะว่ามันเข้ามาทางชายแดนนะแล้วเราขนกันมาเป็นแบบประเภทโอ้โหเป็นกิจลักษณะเลยขนมาขายอะพูดง่ายๆหรือว่าขนผ่านชายแดนเราไปที่อื่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของประเทศเราเนี่ยกับออสเตรเลียนี่คนละอย่างกันเลยของเขานี่เป็นเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจับตัวได้แน่นอนไอ้ที่มาทางเครื่องบินเนี่ยนะครับ
1: เส้นทางเข้าประเทศเขาก็จะมีจำกัดในการเข้ามาเส้นทางใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่แล้วก็อาจจะมีทางเรือที่เป็นแบบอะไรเรือสำราญเรืออะไรพวกนั้นนะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเขาเนี่ยเขาคุมเข้มการเดินทางทางเครื่องบินแน่นอนถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เขาทำอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นประตูที่ว่าคุณหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องตรวจแต่ถามว่ามันมีโอกาสเล็ดรอดไหมมันก็มีฮะมันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยวิธีที่มันสามารถจะเล็ดรอดเข้าไปทีนี้เผอิญกรณีของแอร์โฮสเตสเนี่ยเราก็เคยได้ยินเรื่องลักษณะอย่างนี้อยู่บ้างถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: เราก็ไม่ได้ว่าไปใส่ความของคนที่เป็นแอร์นะแต่ถ้าถามว่าคุณโอ๊คเคยได้ยินไหมว่าแอร์รับหิ้วของเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: ก็เคย
0: ได้ยินเคยรู้สึกว่ามันมีไหม
1: อะไรนะอาจารย์
0: อ้าวเคยได้ยินว่าแอร์เนี่ยรับหิ้วของได้เนี่ยเคยคิดว่ามีไหม
1: ผมว่าผมก็เคยได้ยินนะ

0: คือรับหิ้วของฝากจากต่างประเทศอันเนี้ย
1: มันมีมัน
0: ก็พอจะเห็นแวดวงอยู่นะ
1: เอางี้ดีกว่าเอาเครื่องน้ำหงน้ำหอมหรือว่าของ
0: มัน
1: น้ำแ
0: พร่
1: แพงเนี่ยก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็น่าจะรู้นะอยู่แถวดอนเมืองเนี่ยนะจนกระทั่งเขาโอ้โหมาขายจะไม่ขายบางคนอยากได้น้ำหอมต่างประเทศเนี่ยนะไปที่นั่นไม่ต้องถูกชื่อเข้ามาเพื่อไม่ต้องเสียภาษีนะธรรมดาของพวกนี้เอาเข้ามามันจะต้องเสียภาษีต้องผ่านด่านศุลกากรถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ด้วยการหิ้วของไม่รู้แหละใครจะหิ้วเข้ามาล่ะถูกไหมฮะมันก็ต้องเหมาะที่สุดก็ต้องกลุ่มนี้แหละไม่แอร์ก็สะจวดอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รับรู้อยู่แต่มันก็จะยังไงก็แล้วแต่เมื่อก่อนนี่คงใช้กันเยอะแหละนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนสมัยนี้มันก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกดิวตี้ฟรีมีอะไรพวกนี้นะมันก็อาจจะยังมีช่วยยกเว้นกันไปแต่ว่าถามว่าเราเคยได้ยินหรือไม่เขาคงได้ยินแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของความผิดแต่ว่าไม่ได้เสียภาษีถูกไหมครับแต่ไอ้เรื่องของการหิ้วยาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายมากครั้งเนี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยคนก็อย่างที่เรานะคุณโอ๊กโจหัวไปบอกว่าเนี่ยเป็นการหลงกลหรือว่าโลภ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นคำถามที่จะต้องดูกันแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยออสเตรเลียเขาเข้มข้นมากเขาจับปั๊บนี่เขาเตรียมดำเนินคดีเลยก็เรียกว่าเข้า
2: ไม่มีการปล่อยเลย
1: ออกมาเข้าเลยแล้วก็
2: ควบคุมตัวเลย
1: ควบคุมตัวเลยทีนี้ทางด้านเราสิต้องเต้นเพราะว่าเราเป็นต้นทางที่มาที่แอร์ออกไปอ่ะถูกไหมครับออกจากประเทศไทยไป
0: คร
1: ับ มันก็มีคำถามว่าอ้าวเราออกไปจากประเทศไทยทำไมตรวจไม่เจอล่ะถูกไหมครับนี่ก็รับรู้กันว่าอ้าวออกจากสนามบินแล้วอ่ะถูกไหมครับแล้วทำไมตรวจไม่เจอเราก็อธิบายขยายความว่าตอนขาออกไปนี้เราก็เน้นความปลอดภัยนะฮะดูเรื่องอาวุธเรื่องอะไรตรงนี้เป็นหลักเรื่องยาเสพติดก็ตรวจในระดับหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนใหญ่ก็ไปปล่อยให้มีความเข้มงวดทางปลายทางพูดง่าย
0: ครับ
1: มันก็ไปจ้าเอไปเจอเขาที่ออสเตรเลียมันกลายเป็นอย่างนั้นไปฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลทำไมมันไม่เข้มข้นตั้งแต่ต้นทางที่นี่ถูกไหมครับนะไอ้ระบบการตรวจไอ้พวกยาเสพติดทำไมมันปล่อยออกไปได้ยังไงประเดี๋ยวผมจะมีกรณีให้ฟังนะคุณนกนี่ไม่ใช่เรื่องแรกนะของไทยเรานี่ส่งไอ้พวกยาเสพติดยาไอซ์ยาอะไรไปเนี่ยไปไต้หวันไปเกาหลีไปฮ่องกงเนี่ยเยอะแยะมากนะครับปู่โนคะเดี๋ยวผมจะเอากรณีมาให้ฟัง
0: เข้าญี่ปุ่นนี้ก็มีล่าสุดเมื่อสักต้นปีก็มีนะจากข่าว
1: มีเพราะฉะนั้นไอ้ที่เจอ1กิโลที่เป็นเฮโรอีนเนี่ยเดี๋ยวเปิดตัวเลขออกมาให้ฟังแล้วจะตกใจนะฮะมันมีแล้วออกไปจากประเทศเราได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่ามันก็เป็นบทเรียนแล้วก็เรื่องนี้ผมทราบว่านายกจะนั่งหัวโต๊ะวันศุกร์เนี้ยใช่ไหมฮะบอกกลับมาเดี๋ยวกลับมาจากฝรั่งเศสนี่ก็จะเอาเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเลยบอกว่ายอมไม่ได้เพราะเสียหายชื่อเสียงประเทศไทยต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็เอาจริงเอาจังทำได้แค่ไหนเพราะเราเคยพูดแล้วว่ายาเสพติดบ้านเราเนี่ยมันโอ้โหมันปราบกันมาเท่าไหร่นะทำกันไปเท่าไหร่แล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วนี่ไอ้เฮโรอีนนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นของมีราคาสำหรับฝรั่งคนไทยเราไม่พวกอะไรของยาเสพติดแบบนี้ไทยเราไม่เอาเราจะเน้นไปทางพวกอะไรยาตระกูลยาอียาไอซ์ยาอะไรยาเคนะแล้วก็ไอ้ยาบ้าพูดง่าย
0: ยาบ้า
1: เอฟเฟตามีนแต่เฮโรอีนในของเราสมัยก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เราส่วนใหญ่เฮโรอีนส่งเขาเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผงขาวเนี่ยนะ มันจะถูกเอาไปส่งไปต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับ
0: เมื่อก่อนคือถ้าจะหนังสมัยละครสมัยก่อนนี้ก็คือเรื่องน้ำพุแม่อาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่ครูนั่นแหละครับแต่นั่นคือคนที่ติดเองอ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
0: ครับ
1: คนที่ติดเองนี่กำลังจะบอกว่าเราก็เป็นแหล่งผ่านแล้วก็ถูกส่งออกไปแล้วก็หลายอันเนี่ยมันก็ผ่านไปจากไอ้ตรงสนามบินของเราส่วนน้องแอร์มีนาเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันจะมีรายได้แต่ฟังแล้วก็ก็ยังงงๆนิดว่าทุกอย่างก็มีสตอรี่ว่าเป็นคนพะเยาใช่ไหมฮะแล้วก
0: ็
1: ดูเหมือนก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรทั้งเรื่องรายได้ของครอบครัวด้วยถูกไหมครับไม่ได้เป็น คนที่มีฐานะอะไรที่ดีแล้วก็ต้องดูแลแม่ด้วยเพราะสืบสาวเราเรื่องกันแล้วก็ยังต้องส่งเงินให้กับแม่ในทุกเดือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ

0: ที่จอง
1: แบบพาร่ามันก็มีอะนะ
0: เหมือนแบบ
1: เ
0: งินได้
1: คนเป็นแอร์ก็มีเพราะว่าก็เท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นแอร์มาได้2ปีแล้วก็รู้สึกว่าน้องก็สู้ชีวิตพอสมควรเหมือนกันนะนอกจากเรียนจบมาจากมช.แล้วมาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยนะที่สำคัญก็คือว่าเคยเขาเรียกอะไรประกวดด้วยนะร่วมประกวดอะไรมิสแกรนด์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็คงเป็นอะไรอ่ะหน้าตาดีคนหนึ่งแหละก็คงจะตรงคุณสมบัติในการที่จะเป็นแอร์โฮสเตสได้แหละนะครับนะฮะแล้วก็ทำงานแอร์มา2ปีแล้วก็น่าจะรู้แล้วก็คงจะได้รับการอบรมมาอย่างดีแล้วว่าการเป็นแอร์เนี่ยต้องปฏิบัติอะไรบ้างแล้วข้อหนึ่งในเรื่องการอบรมเนี่ยผมคิดว่าการบินไทยเนี่ยเขาเข้มเรื่องนี้มากก็คือเรื่องการห้ามหิ้วของให้คนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะแอร์อย่างเดียวผู้โดยสารทุกคนเลยทุกคนก็ถูกเตือนเรื่องนี้ถูกไหมครับ
0: ครับอันตราย
1: หน
0: ึ่
1: งก
0: ็
1: คืออย
0: ่
1: าไปหิ้ว
0: มีอะไรอยู่อย่างน
1: ั้
0: น
1: ถูกต้องมันต้องรู้ตัวเองตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่รับให้คนอื่นมาฝากของเราอ่ะทุกคนเตือนหมดเลยไม่มีใครไปได้ถูกไหมครับแล้วบางทีน้ำหนักน้ำหนักเราบอกว่าเราน้ำหนักเราไม่เกินแล้วมีคนมามันก็ชอบมีนะตามสนามบินเนี่ยฝากหน่อยได้ไหมพอดีน้ำหนักเขาเกินเขาไม่อยากเสียเงินเนี่ยนะบางคนก็ใจดีรับเข้ามาเนี่ยอันตรายมากไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ที่ใส่เข้ามาให้เราถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กระเป๋าของเราไปมันก็ควรจะต้องล็อกนะอันนี้ก็ถูกอบรมถูกก็เรียกว่าถูกไถ่ทอดกันมาตลอดต้องล็อกเพราะไม่ล็อกเนี่ยใครไปเปิดแล้วเอาอะไรยัดเข้าไปเนี่ยนะมันก็ไปจ้าเอตรงปลายทางตรงนี้ออกมาปั๊บนี่เราก็เดือดร้อนเลยเพราะเราต้องเป็นเจ้าของกระเป๋านั้นถูกไหมครับ
0: คร
1: ับก็อย่างนั้นเรื่องเนี้ยผมว่ามันก็ถูกเตือนแล้วแอร์จะไหนเลยแอร์จะไม่รู้เรื่องนี้คำตอบคือก็ต้องรู้ครับเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอไปสืบสาวเราเรื่องก็พบว่าดูเหมือนว่านะครับน้องแอมีนาเนี่ยจะรับงานมาในเรื่องเขาเรียกว่ารับยุ่งของอ่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าไปตรวจมารู้สึกว่ามันจะมีกลุ่มรับยุ่งของขึ้นมาแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในสินค้าที่รับเข้ามานะฮะมันก็เป็นอะไรกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งก็จำนวน12ใบถูกไหมครับ
0: 12ใบครับ
1: แต่โดยหลักการก็คือก็คงจะเปิดดูแล้วเข้าใจว่าอย่างนี้นะเพราะว่าน้องแอมีนาก็คงจะเปิดดูแล้วก็คงเห็นกระเป๋าดูไปดูมาก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะเขาบอกว่าเขาเย็บไว้เนียนมากค่อยๆเขาเรียกว่าทำเข้าไปแล้วของมันหนักประมาณเกือบ1กิโลถูกไหมครับเพราะนั่นกระจายไป2ใบเพราะเขาบอกว่าที่เจอเนี่ยมัน2ใบจาก12ใบก็คือมันน่าจะมีน้ำหนักที่แตกต่างจากคนอื่นหน่อยแต่ไม่ได้สังเกตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรื่องนี้นะ
0: คร
1: ับ แล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเก่งอ่ะเขาไปถึงปั๊บก็ตรวจปั๊บแล้วหมามันคงจะหรือว่าการตรวจสอบก็คงจะรู้แล้วก็จัดการกรีดเลยถูกไหมครับแล้วก็เจอโป๊ะเลยไอ้เรื่องเนี้ยไม่รู้คุณนกเคยเห็นคลิปไหมผมก็เคยเห็นคลิปที่เวลาเขาตรวจการซ่อนของไปเนี่ยบางคนนี่โอ้โหมันพันเข้าไปแบบเขาเรียกอะไรมีวิธีการอ่ะ
0: ใช่ใช่ครับมันจะโอ้หลากหลายวิธีการมากเทปไปเอายัดเข้าไปในช่องนู่นนี่นั่นที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาแล้วนะอาจารย์กระเป๋าบ้างหนังสือบ้าง
1: ร
0: ู
1: ปแบบแล้ว
0: บ้าง
1: ก็ได้คนตรวจนี่เขาเก่งเขากรีดจนเจอพูดง่ายๆกรีดเปิดเข้าจนกระทั่งถึงจุดไหนสุดก็เจอจนได้ถูกไหมครับ
0: ผมเคยดูสารคดีอาจารย์ที่แบบถึงขั้นแบบเขาเอาไปแบบส่วนที่มันละลายได้หรือว่าอะไรได้นะเอาไปแปลรูปเป็นบางอย่างก่อนอ่ะแล้วค่อยไปถึงปลายทางแล้วแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับตรวจจับอ่ะก็มีถึงขั้นนั้นเหมือนกันนะ
1: เติมก็ไปเลยก็มีนะฮะ
0: ใช่ใช่คร
1: ับ แล้วก็อะไรบางอย่างที่มันเขาเรียกว่าเติมก็ไปแล้วถ่ายออกมาได้ก็เป่าอย่างนั้นเลยนะถูกไหมที่มันแบบว่ามันไม่ใช่อาหารไม่อะไรนะมันแบบเป็นของที่แบบเติมก็ไปปั๊บแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บก็ถ่ายออกมาก็ดึงมันออกมาได้เนี่ยเขาก็เอานะทำมาอย่างนั้นคือแ
0: ค่
1: ว่านั่นวิธีการซ่อนซึ่งอันนี้มันก็ทำกันอยู่นะแล้วเขาก็ต้องตามให้ทันแหละไอ้คนที่เป็นนะฮะผู้ที่ตรวจทั้งหลายเนี่ยงานนี้ก็ไปเจอเขาพอเจอเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วก็คดีนี่มันเรื่องใหญ่เพราะว่าของที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเขามีมันก็มีโดนเข้าไป2คดีใหญ่ๆนะแบ่งเป็น2กระทงแห่งความผิดก็คือข้อหานำเข้ายาเสพติดภายใต้การควบคุมพรมแดนในปริมาณเพื่อการค้านะครับนะฮะโทษสูงสุดก็คือจำคุก25ปีอาตะกี้นี่นำเข้าข้อต่อมาก็คือครอบครองยาเสพติดนะฮะภายใต้การควบคุมผมแดนในปริมาณเพื่อการค้าเนี่ยนะโทษสูงสุดก็จำคุก25ปีเช่นกันรวมโทษจำคุกสูงสุด2

0: ดีนี้ก็คือ50ปีครับ
1: ก็คือเรียกว่า2กระทง
0: เออ2กระทงอันเนี้ยโอกาสจะเรียกอะไรรอดยากแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่รู้แหละเพราะว่าตรงนี้คุณจะได้ยามายังไงมายังไงไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ไปทางนี้ไปเจอที่นั่นก็ต้องโดนดำเนินคดีไปตามนี้ส่วนต้นทางเราก็ต้องประเทศไทยก็ต้องสืบสาวเราเรื่องกันเองปปส.ก็กำลังเต้นอยู่เรื่องนี้ถูกไหมครับนะฮะอันนี้ก็ต้องไปหาต้นเหตุว่ามันมีขบวนการมีอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดอย่างนี้เพราะมันเป็นความเสียหายของประเทศอย่างยิ่งแต่น้องนี่ก็คงจะอยู่ในภาวะลำบากแล้วแหละถูกไหมครับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าพอไปเจอการดำเนินคดีนี่ก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็จะอธิบายว่าไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยยังไงเขาก็ไม่รับทราบอยู่แล้วถูกไหมครับนะฮะคงไม่มีใครยอมหรอกครับว่าไม่รู้เนี่ยนะฮะแล้วก็บางคนก็ยังมีคำถามว่าไอ้มูลค่าของเฮโรอีนเนี่ยมันเท่าไหร่นะประมาณสัก11ล้านเอ๊แต่ค่าจ้างในการหิ้วแค่ 8,800 บาทนี่มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ
1: อันนี้
0: ก็ต้องพิจารณากันต่อไปนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆเรื่องนี้นะครับอ่า
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องเนี้ยมันมีตัวอย่างนี้ในการนำไอ้พวกยาเสพติดออกไปเนี่ยนะครับลองดูถึงเหตุการณ์ที่น่าจะจดจำมาได้ก็คือเมื่อเดือนธันวาคมปี2564มีคดีลักลอบส่งยาเสพติดล็อตใหญ่จากไทยไปไต้หวันนะเป็นข่าวใหญ่ระดับชาติเลยคดีที่ศุลกากรไต้หวันและไทยร่วมมือกันสกัดยาไอซ์น้ำหนักมากถึง897กิโลกรัมครับ897กิโลกรัมน้อยที่ไหนฮะคุณตรงน
1: ี้นี่ยาไอซ์นะครับว่าเป็นล็อตใหญ่มากๆเลย
0: เออซุกซ่อนมาในแผ่นซิลิโคนปูพื้นฮะ
1: นี่แหละ
0: ต้นทางนี่เริ่มจากที่แหลมฉบังเนี่ยนะมูลค่าปลายทางไปถึงที่ไต้หวันมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ใหญ่มากแล้วผมจำได้กรณีเนี้ยรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นน่ะนะฮะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะตอนนี้ไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีเจ้าประจำอยู่เนี่ยนะคราวนี้ยอดปรากฏว่าประกาศเลยนี่มันมีนะเราก็จะไปบุกเข้าไปถึงโกดังอะไรต่างๆเนี่ยนะเราคงจะจับได้และสุดท้ายว่าตรวจไปตรวจมาแล้วก็ไม่เจอไอ้ยาไออยู่ดีก็ไปอ้างว่าเป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะฮะพูดง่ายว่าเนี่ยยาไออย่างเงี้ยส่งไปนี่เป็นความร่วมมือกับไต้หวันแล้วก็มันมีนำส่งมาอยู่แล้วถูกไหมครับมีการยึดเฮโรอีน447กิโลกรัมซุกท่อนไม้มูลค่า 6,000 ล้านบาทนี่ก็อะไรอ่ะเอาจากไทยไปนะครับไปที่ไต้หวันนะครับนะเมื่อ24พฤศจิกายนนะครับอันนี้เสร็จแล้วพอไปถึงที่นั่นปั๊บเนี่ยนะครับผู้ต้องหาก็หลบไปที่อื่นนะโดยซ่อนไปกับท่อนไม้มูลค่าจำนวน 2,500 ท่อนโอ้โหเห็นไหมนี่447กิโลกรัมมากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวเลยนะครับต่อไปวันที่31พฤษภานี่เกาหลีใต้ก็จับคนไทยลักลอบขนยาไอซ์4กิโลกรัม
1: ครับ
0: ไปจากไทยอีกวันที่18พฤศจิกาออสเตรเลียจับชาย2คนเตรียมนำเข้าเฮโรอีน314กิโลกรัมจากประเทศไทยจะส่งไปที่รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียโดยซุกไปกระถังสี135ถังครับ
1: ครับ
0: ไอ้ที่เอาไปเล่าให้ฟังว่าไม่เรื่องคดีที่ขนยาเสพติดออกไปจากอะไรของเราแล้วก็ไปประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเราเนี่ยมาดูเหมือนมันเป็นทางผ่านของเรื่องยาเสพติดแล้วเราก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วถูกไหมครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีทางผ่านเพราะมันมีประตูทางเข้าของยาเสพติดเข้ามาบ้านเราเนี่ยเยอะมากถูกไหมครับ
1: เรียกว่ามีหลากหลายช่องทางเลย
0: ทาง
1: ธรรมชาตินี่ก็เยอะแยะ
0: ใช่เลยคือของเรานอกจากเอาไว้เสพเองแล้วก็ยังส่งออกนอกได้ด้วยถูกไหมฮะยาไอเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการจริงๆแล้วเราเนี่ยมีหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องเป็นราวปปส.เอาจริงเอาจังมากทั้งป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะทำมากี่ปีแล้วทำไมยาเสพติดมันกลับมากขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นคำถามนะใช้งบประมาณมากมายนะเสร็จแล้วมันผลที่ออกมามันเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมครับ
1: มัน
0: มัน

0: ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเลยทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ได้แล้วนอกจากการที่เราส่งไปต่างประเทศแล้วคนของเราก็ยังติดยาด้วยแต่ละคนก็สร้างความเดือดร้อนทั้งนั้นเวลาบ้ายาหลอนยากันขึ้นมาถูกไหมครับนะฮะ
1: ถูกครับ
0: ล้วนแล้วเดือดร้อนหมดเลยบางทีเยาวชนคนทั้งหลายก็เสียอนาคตหมดอนาคตไปกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยทั้งเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยแล้วมันจบที่เรื่องยาเสพติดทั้งสิ้นแล้วทีนี้มันลุกลามเข้าไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นว่าเป็นอาชีพหรือเป็นคนที่มีหน้าที่ที่ดูแล้วน่าจะอะไรอ่ะมีความเสี่ยงเรื่องของการปฏิบัติผิดกฎหมายเนี่ยน้อยที่สุดก็ยังทำซะเองเลยถูกไหมครับตรงนี้แหละที่มันทำให้รู้สึกว่าเสียหายมากเสียหายมากๆเลยแล้วความน่าเชื่อถือบางคนก็บอกว่ามันกระทบเข้าไปเลยต่อไปนี้ออสเตรเลียเขาก็จะไม่ไว้ใจไทยแล้วใช่ไหมต่อไปนี้ใครเดินทางไปที่ออสเตรเลียนี่คงจะต้องเครียดเลยล่ะต่อไปนี้ถูกไหมครับ
1: ความเข้มข้นในการตรวจเข้าก่อนเข้าประเทศเขาก็จะยิ่งเป็นเป้าหมายใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แน่นอนแล้วจริงๆคนไทยอยู่ในออสเตรเลียเยอะนะ
1: ใช่คร
0: ับ ไอ้พวกอะไรร้านค้าร้านอาหารไทยนี่โอ้ยดังๆเยอะเลยทำบางคนนี่เข้านอกออกในไปมาระหว่างไทยออสเตรเลียบ่อยครั้งมากเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่งานนี้ก็น่าจะมีผลกระทบแหละ
1: ครับ
0: เอาอย่างเข้มข้นแล้วหลายคนเขาก็จะจ้องไปยังประเทศที่มันเป็นกลุ่มเป้าหมายและสุดท้ายเขาพบแล้วว่าประเทศไทยนี่กลายเป็นอะไรศูนย์เป็นทางผ่านของพวกยาเสพติดอย่างดีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเสียหายครับพจน์เรื่องนี้มากแล้วผมก็อยากเห็นรัฐบาลจัดการเรื่องนี้แบบประเภทจริงจังนะครับแล้วก็ผมว่ามาตรการอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นขาออกอ่ะถูกไหมฮะจะปฏิเสธว่าขาออกเน้นความปลอดภัยเน้นในเรื่องของอาวุธเรื่องอะไรพวกนี้แต่มันก็ต้องทำแต่ขณะเดียวกันเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆที่ออกไปก็ต้องเข้มข้นอย่างยิ่งอย่าให้ออกไปแล้วไปป้าอย่างนี้แล้วก็เสียหายชื่อเสียงประเทศเรานะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่มาเป็นบทเรียนครั้งนี้นะครับแล้วก็
1: อาจารย
0: ์ไม่มีอะไรอาชีพอะไรที่ไว้ใจได้สักอันหนึ่งนะครับ
1: อาจารย
0: ์
1: บ้านเราอ่ะผมเคยตั้งคำถามไว้สักนิดหนึ่งบ้านเราอ่ะเราพยายามที่จะแบบปราบยาเสพติดเราจะเห็นนะปราบทีไรล็อตใหญ่ๆ ในประเทศก็จะเอามาตั้งโต๊ะแถลงแล้วแต่สุดท้ายอ่ะคืออย่างที่อาจารย์บอกเลยเส้นทางมันรู้ว่ามันทางเข้ามันตรงไหนบ้างมันผุดเป็นเห็ดเลยแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะสกัดกั้นอะไรแบบนี้ได้แบบไม่ต้อง 100% หรอก 50% จากสิ่งที่มันมีอ่ะผมว่าก็ยังสกัดไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: มันน้อยมากอ่ะในเปอร์เซ็นต์ในการที่จะจัดการอาจารย
0: ์ใช่แล้วส่วนใหญ่ยาเสพติดที่จับได้เพราะมันมีสายมันมีข้อมูลเข้ามาถูกไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยยาเสพติดหนึ่งอันเนี้ยที่มันก็ต้องสูบส่งไป1 กิโลกรัมงวดเนี้ยถ้าเอายีมันต้องมีสายมาแล้ววันเนี้ยกำลังถูกมาเนี้ยกำลังเข้าไปอยู่ที่ตรงไหนสักที่ถูกไหมฮะถ้าตรวจเข้มข้นเนี้ยมันอาจจะเจอตั้งแต่ต้นทางแล้วถูกไหมครับนะฮะ
1: และไม่ใช่ผมอาจารย์ว่ามันจะมีแค่1 กิโลกรัมหมายถึงว่า
0: โอ้ไม่แล้วผมว่ามันต้องมีมากกว่านี้
1: กระบวนการ
0: ใช่
1: มันน่าจะ
0: เป็นยังไงทำกระบวนการนี่ถ้าตรวจมาพบว่าเป็นกระบวนการไม่ใช่แค่นี้แหละนะฮะมันอาจจะผ่านไปที่คนอื่นได้บ้างก็ได้ถูกไหมครับนะฮะที่อื่นบ้างก็ได
1: ้
0: ตรงนี้แหละครับที่น่าเป็นห่วงครับนะฮะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะที่มันใหญ่โตมากแล้วก็เป็นประเด็นปลายเปิดให้กับในการตามถึงว่าวิธีการไทยเนี่ยจะทำอย่างไรให้คำว่าโอ้โหศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทางยาเสพติดเนี่ยมันลดลงจากเดิมให้ได้ซึ่งถ้ามันลดลงไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคแม่อาจารย์คือเราจะกลายเป็นตัวที่แบบเราจะกลายเป็นประเทศที่แบบถูกจับจ้องไปทุกครั้งที่ก้าวไปในประเทศไหนๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: มันก็ความจริงก็ถูกจับจ้องอยู่แล้วล่ะเรามีหน่วยงานยาเสพติดเนี่ยผมอยากจะปิดท้ายเนี่ยคุณโอ๊คสมมติว่านะเรามีมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยนะแล้วถ้าสมมติเราปราบจนทั้งยาเสพติดเป็นศูนย์เลยเนี่ยคุณโอ๊คคิดว่าหน่วยงานเหล่านี้ตกงานไหมฮะ
1: ตกงานดิอาจารย
0: ์ตกไหม
1: แน่นอน
0: แล้วทำยังไงที่หน่วยงานเหล่านี้จะไม่ตกงานฮะตอบง่ายสุดก็คือต้องมียาเสพติดต่อไปครับแค่นี้เองจบข่าวครับ

จบข่าวอาจารย์อ่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องนะที่ยังไงก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศต่อไปแล้วก็หวังว่าจะมีการหาวิธีการ

0: แต่มันไม่มีใครทำอะไรได้จริงๆอ่ะอาจารย
1: ์ไม่รู้คนรู้หมดว่ายาเสพติดขายที่ไหนแต่ตำรวจไม่รู้เนี่ย
0: นั่นน่ะสิอาจารย์ทำยังไงดีล่ะครับได้แต่บ่นตอนนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวจะพยายามหาทางต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับก็เป็นถึงเรื่องนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบทั้งคนในประเทศคนหรือว่าสร้างผลกระทบต่อประเทศต่อไปนะฮะก็พยายามที่จะยกระดับให้มันสู่วงจรที่เรียกว่าปราบปรามอย่างจริงจังแล้วกันผมเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะเจ้าที่หลายท่านปปส.เองก็ทำงานหนักนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องทันรู้เท่าทันกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ให้ได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำครัวนะครับคาชิว่ารุ่นนะครับ RC1822 หม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรครับเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นหม้อหุงข้าวตัวใหม่เลยนะครับที่เรียกว่าซื้อชิ้นเดียวจบเลยทำได้ทุกอย่างนะครับคาชิว่ารุ่น RC1822 นะครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่ว่ายังเป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1 fry in 1นะครับที่1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูนะครับได้ในหม้อเดียวจุถึง5ลิตรครับกินได้ทั้งครอบครัวนะครับพลังงานความร้อนให้ไอ้น้ำสูงและก็ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะครับเวลาในการทำอาหารก็ลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจากแค่พันจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord นะครับพักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: กลับมาแล้วนะครับสำหรับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้อยู่กับครูติ๋วครับครูติ๋วนันทนาวงบุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับครูติ๋วครับ
4: สวัสดีคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะครูติ๋วนันทนาเซเว่นไลท์รายงานตัวค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครูติ๋วครับก็อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะที่แบบเรียกว่าโอเคแหละมันไม่ใช่อาชีพที่เราผมหรือว่าครูติ๋วทำอาชีพนี้อยู่นะคือไม่ได้เป็นแอร์ไม่ได้เป็นลูกเรือสงสัยการบินแต่เราสองคนเคยบินแบบต้องขึ้นเครื่องบินข้ามประเทศไปประเทศต่างๆเรื่องนี้กระทบนะครูติ๋ว
4: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งปลายทางที่เราไปเที่ยวหรือว่าเราเดินทางไปทำธุระปากปางเนี่ยเกิดเข้มข้นในการตรวจตาหรือว่าเข้มข้นในการเข้าประเทศเขามากขึ้นก็เรียกว่าลำบากเราเหมือนกันนะครูติ๋ว
4: ค่ะ
0: นะครับเรื่องนี้ต้องถามครูติ๋วในมุมมองด้านจิตวิทยากรณีเนี้ยมันมีการคุยกันในแวดวงของชาวเน็ตแล้วกันนะเรียกว่าชาวเน็ตแล้วกันชาวเน็ตเนี่ยกรณีเนี้ยเขาตั้งคำถามอย่างนี้ครับผู้ติ๋วเป็นเหยื่อจริง

0: หรือว่าตั้งใจเรื่องแบบนี้มันจิตวิทยาสามารถบอกได้ไหมหรือว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตในเชิงจิตวิทยาได้ไหมครับ
1: คืออย่างนี้หัวข้อนี้ในเรื่องที่เรามาไขปมกันวันนี้นะคะต้องเรียนว่าเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากๆหัวข้อหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ยังมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็กระบวนการยุติธรรมและอย่างที่เรียนนะคะคำว่าข้อเท็จจริงก็คือมีทั้งข้อเท็จแล้วก็จริงข้อเท็จจริงซึ่งมันยังไม่ใช่ความจริงที่พิสูจน์แล้วโดยกระบวนการทั้งหมดมันยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่เลยชวนคิดชวนคุยในเชิงจิตวิทยาอย่างนี้ค่ะว่าโดยส่วนตัวและในศาลแหละก็คงยังไม่ตัดสินบุคคลหรือชี้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกผิดอย่างชัดเจนนะคะ
0: ครับ
1: คืออย่างนี้ในทุกวิกฤตของสังคมอะค่ะมันคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของโลกมนุษย์อย่างดีทีเดียวก่อนที่จะเริ่มนะอาจจะต้องชวนคุณผู้ฟังอะค่ะคุณโอ๊กด้วยชวนคิดก่อนอย่างน้อยๆเนี่ย2คำถามเลยว่า1เราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้กับ2เราจะรับผิดชอบอย่างไรกับสิ่งนี้ในทุกมิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกเรือระบบองค์กรหรือแม้แต่เราที่อยู่ในสังคมเดียวกันน่ะทุกคนสามารถที่จะรับผิดชอบกับสิ่งนี้ได้ด้วยถามว่าเป็นเหยื่อหรือตั้งใจเนี่ยจิตวิทยาบอกได้ไหมหรือบอกได้อย่างไรคงต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราคงไม่สรุปเหตุการณ์เพียงด้านเดียวก่อนเนาะเราไม่ด่วนสรุปอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมความกดดันผลประโยชน์ความกลัวอารมณ์ในขณะนั้นก็สำคัญมากทีเดียวการตัดสินใจเพียงชั่วขณะการจะบอกว่าใครเป็นเหยื่อหรือว่าตั้งใจเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงหลักฐานแล้วกระบวนการยุติธรรมมากๆทีเดียวคือถ้าตอบเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาเนี่ยมันไม่มีใครรู้ใจมนุษย์ได้ขณะนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีเพียงแค่ต้องบอกว่าแค่ไม่กี่คนเนี่ยที่มันจะรู้ความจริงจริงๆแล้วมันก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยคราวนี้ในฐานะประชาชนอย่างเราอะค่ะสิ่งที่ทำได้อย่างแรกเลยนะเราคงต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ด้วยแม้แต่เราที่เป็นผู้เสพข่าวอะพิจารณาให้ดีว่าเรากำลังเสพข่าวในอารมณ์ไหนอยู่ด้วยนะเรายังไม่ได้สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงพิสูจน์ความจริงได้ในตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเราคงต้องเสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณเพราะอารมณ์อะค่ะทำให้คนเราอะตัดสินคนได้เหมือนกันฟังดีนะอารมณ์ก็ทำให้คนเราเนี่ยตัดสินคนได
0: ้
1: แต่สติปัญญาของเราอะจะทำให้เราอะเรียนรู้ที่จะเข้าใจมนุษย์เรียนรู้ที่จะเข้าใจเหตุการณ์ได้มากขึ้นตรงนี้ที่อยากจะฝากไว้ด้วยค่ะคุณโอ๊ก
0: ก็จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนาะคุณติ๋วแต่บางครั้งอ่ะบางครั้งที่เราเห็นตามหน้าโซเชียลอ่ะช่องโซเชียลมีเดียกันนะกันน
1: ะ
0: มักจะเห็นแบบคนแบบตัดสินไปส่วนหนึ่งคืออาจจะไม่ตัดสินหรอกผมว่าแค่เหมือนกับว่าพิมพ์สนุกมืออยากวิจารณ์อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้อยากแสดงความเห็นอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมันยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิด 100% เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องชั่งใจไปสักหน่อยเพราะว่ามันมีพลิกได้ไงจริงๆเราไม่หลายๆครั้งที่เราเจอแบบการตัดสินด่วนตัดสินใจไปในการคอมเมนต์อะไรบางอย่างสุดท้ายมันกลายเป็นแบบเราเนี่ยแหละผิดไม่ใช่เขาที่ผิดอันเนี้ยเป็นข้อคิดเห็นที่ดีเลย
1: ก็อย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าหลังจากพิจารณาคดีแล้วหลังจากที่ตรวจสอบทุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรอ่ะสิ่งสำคัญคือเราทุกคนรวมถึงคนในข่าวด้วยนะคะได้เรียนรู้อะไรโดยเฉพาะพวกเราอะค่ะที่อยู่กันนอกข่าวแล้วกำลังช่วยกันไข

0: ปมอ่ะเราก็ยิ่งต้องถามตัวเองค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะรับมือกับสิ่งนี้อย่างไรถ้าเป็นเราที่ได้รับการฝากเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในฐานะลูกเรือนะมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ในกรณีการขนส่งข้ามประเทศด้วยแม้แต่เราที่ใช้ชีวิตปกติในประจำวันนี่แหละถูกไหมคะมันก็สามารถเป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเนี่ยกลับมาดูได้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไงเราจะหาทางออกแบบไหนแล้วคราวนี้ถ้าถามว่ามันมีในกรณีลูกเรือเนี่ยนะในกรณีของข่าวที่เป็นอยู่อะค่ะมันมีสิทธิพิเศษแต่ใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าเราจะอธิบายสิ่งนี้ยังไงถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ในทางจิตวิทยาค่ะพอมนุษย์ได้รับอำนาจหรือสิทธิพิเศษในหน้าที่อะเนาะในหน้าที่อะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งอะเราจะเรียกมันว่า power effect ด้วย
1: power effect
0: power effect ซึ่งมันก็มีอำนาจหน้าที่มันเป็นเรื่องของระบบด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยได้เซตกติกาตั้งระบบไว้ทั้งหมดถูกต้องครูชื่อครูก็ไม่ได้มีส่วนในรายละเอียดไม่ได้รู้จักระบบหรอกนะแต่มาตรฐานของการทำงานในทุกๆมิติทุกๆองค์กรทุกๆระบบอ่ะครูเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่าเขาได้ออกกฎระเบียบอะไรไว้ทุกอย่างแล้วแต่ในกฎระเบียบนั่นแหละที่มีมนุษย์เข้าไปร่วมด้วยอ่ะมนุษย์ต่างหากที่ปฏิบัติต่อกฎระเบียบนั้นอย่างไรอำนาจเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของคนเสมอไปนะคะแต่สิ่งที่ทำให้สิ่งที่อยู่ภายในนั้นน่ะปรากฏชัดเจนขึ้นตรงเนี้ยที่สำคัญถ้าภายในมีวินัยอำนาจจะสร้างประโยชน์ได้ก็จริงแต่ถ้าภายในยังขาดการกำกับตัวเองอำนาจก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของการกระทำบางอย่างที่จะต้องมารับผลในภายหลังซึ่งตรงนี้ครูกำลังจะชวนให้คุณผู้ฟังและคุณโอ๊กอ่ะกลับเข้ามาถึงอารมณ์แล้วก็ความเป็นมนุษย์ในตัวเราว่าบางครั้งอ่ะมนุษย์อาจจะตัดสินใจตามอารมณ์ตามบริบทนั้นๆตามอำนาจตามสิ่งที่เขาเองอาจจะไม่ได้ตัดสินแบบนั้นถ้าไม่มีอารมณ์แบบนั้นเพราะเราคุยกันในมุมจิตวิทยาเนาะที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือด้วยความรู้สึกชั่วคราวชั่วคู
1: ่
0: สิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่แต่มันคือการใช้อำนาจโดยขาดการรู้เท่าทันตัวเองค่ะมันจะต้องกลับมารู้เท่าทันตัวเองอีกคุณโอ๊
1: คครับ
0: ถูกไหมคะ
1: ซึ่งต้องรู้เท่าทันตัวเองก่อน
0: ใช่
1: มันจะถึงจะใช้อำนาจได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ผิดพลาด
0: ใช่แล้วก็ใช้อำนาจควบคู่ไปกับกฎกติการะเบียบวินัยที่องค์กรเนี่ยได้วางไว้แล้วครูเชื่อเหลือเกินว่าองค์กรระดับเนี่ยโดยเฉพาะเขาเรียกว่าแหมต้องบอกว่าเป็นองค์กรระดับชาตินะครูเชื่อครูก็ไม่ได้เข้าไปหรอกแต่ครูเชื่อว่ากฎระเบียบมีแน่นอนคุณ
1: ครับครับ
0: มันเลยต้องกลับมาที่ตัวเองตัวเฉพาะบุคคลเลยว่าตัวบุคคลนั้นๆและรวมถึงเราที่กำลังเรียนรู้และไขปมร่วมกันนะว่าเรามีวิธีคิดมีวิธีการเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเราอย่างไรสิ่งที่สังคมควรเรียนรู้ค่ะทุกองค์กรควรสร้างระบบการตรวจสอบระบบการโปร่งใสแล้วก็ระบบการสร้างความรับผิดชอบค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเอาจริงนะคุณโอ๊คมนุษย์ทุกคนเนี่ยรวมถึงเราด้วยมนุษย์ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่ดีจึงไม่ควรพึ่งแค่ความดีของคนเพียงอย่างเดียวแต่มันจะต้องพึ่งความรู้สึกเท่าทันตัวเองในทุกๆมิติของอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงถูกไหมตลอดที่แม้แต่ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบไม่ได้อยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูชวนคิดคือมันจะต้องรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะ

0: ครับก็ชัดเจนนะครับขอบพระคุณครูติ๋วมากเลยครับเวลาหมดพอดีเลยครับ
1: โอเคฝากนิดเดียวว่าทุกเหตุการณ์มาเพื่อสะท้อนให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะคุณโอ๊คคุณฟัง
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับครูติ๋วครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับก็ไขปมคนในข่าวก็ได้อีกมุมมองของด้านจิตวิทยานะครับกับครูติ๋วครับครูติ๋วคุณนันทนาวงศ์บุญชูนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความขอบคุณยูฟันที่ติดตามกันมานะครับเสือโอ๊คชุสนะตันตัญญานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 ถึง 10:00 ทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
7: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่1
6: กรกฎาคม
7: ค่ะ

0: นะครับ2569ก็เข้าสู่เดือนที่7ของปี2569แล้วเพิ่มแป๊บเดียวจริงๆนะครับ
1: วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะ
0: ครับผมก็ในเช้าวันนี้เราสองคนก็มาเสิร์ฟข่าวข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงบนโลกใบนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างและในช่วง6:40 นครับวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับขวัญใจของคุณผู้ฟังจากบรูไนดารุสซาลามคุณแฟรกี้ชานะครับจะพาเราไปดูเรื่องของ Visit Brunei Year 2027 Campaigns Launchedโอ้โหปีหน้าเขาจะเป็นปีเที่ยวบรูไนเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแล้วเราจะได้ไปดูงานก่อนไหมพี
1: ่มันต้องมีบ้างนะคะ
0: มันต้องมีมันต้องมีนะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณฟรังกี้กับซาร่าเนี่ย
1: ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7:10 นค่ะใครที่เป็นแฟนของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์ประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับบน TikTok แล้วก็บน Facebook ของเรานะครับทั้งเพจของ Good Morning ASEAN และเพจของ FM 100.5 รวมทั้งบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเราก็มีคือคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกช่องทางเลยครับที่เจเจไปเริ่มก่อนเลยไหม
1: ขอไปเริ่ม
0: มีอะไรเรื่องร้อน
1: ข่าวร้อนร้อนเลยนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะที่โรงเรียนกวดวิชาในประเทศปากีสถานค่ะที่เมืองลาฮอร์นะคะมีรายงานจากหลายสื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำนักข่าวใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น BBC ค่ะก็รายงานแบบนี้นะคะว่า Roof collapsedKills 14 children at Pakistan Tuition Center ค่ะนะคะก็คือหลังคาอาคารของโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยมันพังถล่มลงมานะคะทำให้มีเด็กๆเสียชีวิต14คนแล้วนะคะตอนนี้นะคะนับตัวเลขได้นะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังเร่งค้นหานะคะผู้ที่อาจจะติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็ทำให้เด็กนะที่ไปเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนนี้นะคะเสียชีวิตไปแล้วและที่น่าสลดใจก็คือเด็กที่เสียชีวิตนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วอายุไม่ถึง10 ขวบค่ะตอนนี้ทางการกำลังเร่งตรวจสอบนะคะต้นเหตุที่ทำให้อาคารหลังคาของอาคารโรงเรียนเนี่ยพังถล่มลงมานะคะแล้วก็จับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงแรกนะคะไปสอบปากคำนะคะทางด้านโฆษกของหน่วยงานกู้ภัยฉุกเฉิน1122นะคะฟารูกอาเมดนะคะได้เปิดเผยกับ BBC นะคะบอกว่าได้รับโทรศัพท์นะคะแจ้งเหตุค่ะเมื่อเวลา 16:45 ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เร่งรีบค่ะจัดหน่วยกู้ภัยนะคะไปยังพื้นที่นะคะภายในเวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะแล้วก็พบร่างนะคะของผู้เสียชีวิตนะคะอายุระหว่าง7 ขวบถึง 11 ขวบค่ะและก็ยังนอกจากจำนวนผู้เสียชีวิต14 คนแล้วที่เป็นเด็กล้วนๆนะคะก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5 คนค่ะนี่ก็เป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วประเทศแถบนี้เนี่ยเราก็มักจะได้เห็นข่าวอาคารถล่มบ้างหลังคาถล่มบ้างนะคะก็ชี้ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยนะคะของสิ่งปลูกสร้างค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะด้านนายรัฐมนตรีก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจนะคะไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมทั้งสั่งการนะคะให้เร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยเร็วค่ะ
0: ก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับที่เป็นภัยที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่าเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์นี่แหละบางทีอาจจะไม่ได้รอบคอบในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าไม่ได้ดูแลแล้วอะไรที่มันอยู่นานบางทีมันก็เสื่อมถอยไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตทุกท่านแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับผมมีเรื่องนี้ที่กำลังจะนำเสนอเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทิศทางนะครับลมเปลี่ยนทิศในอเมริกาอย่างชนิดที่เรียกว่ากำลังจะกลายเป็นพายุทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลไปซะแล้วนะครับนิวยอร์กไทม์เนี่ยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่า Israel see their friendship with the US slipping away ก็คือความเป็นมิตรสัมพันธภาพต่อกันเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกากำลัง ถดถอยแล้วก็ลอยออกห่างจากกันนะครับค่อยๆเลื่อนลอยไปจากกันนอกจากการที่ท่าน

ประธานรองประธานาธิบดี JD Vance เนี่ยเคยออกมาพูดบอกว่าเอ๊ะอิสราเอลเนี่ยควรจะรู้จักบุญคุณของเราบ้างนะเราเป็นประเทศที่แบบว่าช่วยปกป้องยูนะใช้เงินทางทหารเนี่ยแล้วก็กำลังพักกำลังอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยปกป้องประเทศยูมากกว่าเงินที่ยูใช้ปกป้องประเทศตัวเองซะอีกหลายเท่าตัวถ้าฉันเป็นอิสราเอลฉันจะไม่มาพูดแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นหัวเราแบบนี้เลยนะทุกครั้งที่อเมริกาบอกให้มีการหยุดยิงแต่อิสราเอลก็เหมือนกับว่าชูนิ้วกลางใส่เรานะไม่เคยปฏิบัติตามเหล่าสิ่งเหล่านี้เลยนะซึ่งอันนี้ประธานาธิบดีแวนซ์เป็นผู้ที่พูดออกมาเลยนะบอกว่ามันก็จงรู้ไว้ด้วยว่าเราเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังอยู่เคียงข้างกับอิสราเอลอยู่นอกนั้นน่ะทุกคนเขาเกลียดกันหมด รวมทั้งท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดแบบโพสต์ในสื่อของท่านนะครับก็ใช้คำว่า F word เลย F word กับเนทันยาฮูนะครับแล้วก็พูดอย่างนี้เลยว่าทุกประเทศเขาเกลียดอิสราเอลนะครับแล้วก็ชัดแล้วก็ทุกคนก็เกลียดเธอนะเนทันยาฮูตรงรู้ไว้ด้วยแล้วทีนี้มันมีอย่างนี้ครับกระแสการเมืองและกระแสความคิดนะครับ perception ของผู้คนในอเมริกาเนี่ยตอนนี้นะ 60% ของผู้คนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยอยู่ที่60% เนี่ยตอนนี้คือไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนอิสราเอลอีกต่อไปนะเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับอย่างสมมติว่าเราเคยดูว่าเราลองย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับไม่มีใครเคยคิดเลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าเมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ก่อตั้งมาแล้ว420กว่าปีเนี่ยจะมีนายกเทศมนตรีคนแรกเป็นอิสลามนับถือศาสนาอิสลามที่เป็นมุสลิมแล้วก็อายุน้อยด้วยอายุเพียงแค่34ปีเท่านั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์แล้วคะแนนเสียงที่นายกเทศมนตรีคนนี้ได้มาอย่างท่วมท้นก็มาจากคนยิวที่อยู่นับถือเป็นคนคนยิวเนี่ยนะครับที่อยู่ในนิวยอร์กเพราะนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่คนยิวนอกประเทศอิสราเอลอยู่มากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้เขากำลังมีการเขาเรียกว่า preliminary ในแต่ละพรรคการเมืองทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของเขาคือในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยเขาจะต้องส่งตัวแทนของพรรคว่าให้ใครเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพรรคไปชิงตำแหน่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่ชอรัมแนมดานี่เนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนเนี่ยนะครับถึง3คนด้วยกันคือเป็นคนที่มาใหม่เลยไม่ได้เคยมีตำแหน่งอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคเดโมแครตเนี่ยก็คือแบรนด์แลนเดอร์ดาริเอเซียล่าอัลวิล่าชาเวเรียนะครับชาเวเรอร์แล้วก็แอนนาลิเลียเมอร์จานะครับทั้ง3คนนี้อยู่ในพรรคเดโมแครตเป็นคนใหม่แล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อต้านอิสราเอลไม่รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือในเรื่องของการหาเสียงอะไรต่างๆนานาจาก APEC แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลอย่างแบบถึงพริกถึงขิงแล้วก็กล่าวหาว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ทำการเจเนอไซส์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นอัปพาร์ทไทด์สเตทก็คือเป็นประเทศที่แบ่งแยกสีผิวแล้วก็ปฏิบัติต่อพลเมืองไม่เท่าเทียมกันนะครับทำให้3คนเนี่ยชนะคนที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ซึ่งมาจากพรรคเดโมแครตนะครับก็คือแดนโกลแมนจากนิวยอร์กแล้วก็เอเดียโนเอสปิเลตนะครับผู้ดำเนินตำแหน่งเป็นผู้แทนของพรรคเดโมแครตที่ยังดำรงตำแหน่งนั่งอยู่ในสภาอยู่ที่วอชิงตันนะ3คนนี้3คนนี้นะครับจะไม่ได้เป็นตัวแทนในการลงชิงตำแหน่งสสคราวต่อไปนะครับแล้วก็กระแสลมนี้ก็กำลังพัดไปถึงโคโลราโดด้วยเช่นกันนะครับเนลัดครีรอสนะครับซึ่งเป็นผู้ท้าชิงกับไดอาน่าดีแกตซึ่งเป็นสสของพรรคเดโมแครตในเนลัดโคโลราโดเนี่ยก็กำลังจะท้าชิงดูซิว่าอันนี้นะฮะไดอาน่าซึ่งอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนี้นะครับยังเป็นสสนั่งอยู่ในสภาเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยสมัยต่อไปหรือไม่แล้วก็กระแสนี้มันกำลังไปทั่วสหรัฐอเมริกานะครับส่วนในด้านของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีกรณีนี้ขึ้นมาเพราะว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยเขาจะมีความเหนียวแน่นกับ APEC

0: มากแต่สมาชิกแล้วก็ผู้คนที่เป็นผู้ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยแล้วลงตัวเองว่าเป็นคนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันเนี่ยจำนวนมากก็ไม่เอาเอแพคไม่เอาอิสราเอลกันแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้ากระแสการเมืองนี้เปลี่ยนปั๊บเนี่ยอิสราเอลจะโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบแน่นอน
1: ค่ะเอาละค่ะน่าติดตามอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะกับสถานการณ์โลกนะคะที่พี่ต้นนำมาเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก่อนที่จะไปสถานการณ์โลกกันต่อนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะสำหรับแฟนบอลนะคะที่ลุ้นนะผลการแข่งขันนะคะระหว่างฟุตบอลโลกนะคะระหว่างคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะว่าบัปเป้เนี่ยช่วยทำให้ฝรั่งเศสเข้าใกล้ความเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้อีกขั้นหนึ่งนะคะเมื่อล่าสุดนี่ค่ะทีมชาติฝรั่งเศสนะคะเอาชนะสวีเดนไปได้3-0นะคะก็ถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะคือบัปเป้นะคะนักเตะดาวซันโมชื่อดังนะคะของทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินหลายๆสื่อนะคะเรียกเขาว่าเอ็มบัปเป้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าลองไปฟังคนฝรั่งเศสออกเสียงชื่อของนักเตะคนนี้นะคะก็จะทราบได้นะคะว่าชื่อของเขาเนี่ยอ่านว่าคิเลียนบัปเป้นะคะคิเลียนบัปเป้เนี่ยเป็นดาวยิงคือตัวเขาเองเนี่ยก็ขยับเข้าใกล้สถิติการเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในศึกฟุตบอลโลกด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะเขาสามารถยิงประตูนะคนเดียวได้ถึง2 ประตูค่ะทำให้ยอดรวมการทำประตูเฉพาะในรอบน็อกเอาท์นะคะก็คือรอบน็อกเอาท์ของ World Cup เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเจอกันแล้วใครแพ้ตกรอบเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ยอดรวมการทำประตูของบัปเป้เนี่ยนะเพิ่มขึ้นเป็น10 ประตูซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่านัดหน้าเนี่ยนะคะทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะจะไปเจอกับปารากวัยในวันที่4 กรกฎาคมนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกค่ะ
0: ก็เลยเป็นเรื่องที่ก็สำหรับแฟนบอลนะก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วขอกลับมาจากเรื่องตื่นเต้นนะคะในสนามบอลโลกนะคะมาที่เรื่องอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเมืองของสหรัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาลฎีกาของสหรัฐเนี่ยพลิกคำตัดสินนะทำให้ทรัมป์เนี่ยประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีรายงานจากสื่อระดับโลกนะคะหลายแห่งค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะศาลได้มีมติเสียงข้างมากเป็นศาลฎีกาด้วยนะคะด้วยคะแนนฉิวเฉียดค่ะ5-0นะคะปฏิเสธความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่จะยุติสิทธิ์การได้สัญชาติโดยกำเนิดของลูกผู้ที่เป็นผู้พำนักชั่วคราวนะคะและผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารนะคะโดยมีตุลาการเพียง5 คนจาก 9 คนเท่านั้นค่ะที่เห็นชอบว่าสิ่งนี้เนี่ยได้รับการคุ้มครองทางรัฐธรรมนูญนะคะคือถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลฎีกาก็มีมติที่เด็ดขาดนะคะ6-3นะรวมถึงความเห็นของ2 ตุลาการที่ทรัมป์เนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นเองนะคะคว่ำความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะในการที่จะใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหม่ในวงกว้างกับประเทศคู่ค้าของอเมริกาอันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าผู้นำของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีนโยบายอะไรหรือว่ามีความคิดอะไรแล้วทุกอย่างจะเฮโลโลกันเข้าข้างไปซะทั้งหมดนะคะดูอย่างเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแม้กระทั่งผู้พิพากษาที่ทรัมป์แต่งตั้งขึ้นมากับมือเนี่ยนะคะยังมีมติไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดหรือว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึง อะไรนะคะการบาลานซ์การสร้างสมดุลทางอำนาจนะคะระหว่างอำนาจตุลาการกับอำนาจบริหารนะของผู้นำประเทศค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องเวียดนามนะคะที่พลเมืองของเขานะคะบางคนนะคะไปเกี่ยวข้องกับวงการและเครือข่ายค้ายาเสพติดในออสเตรเลียค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning

0: 茶诗人。
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะได้จั่วเอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะถึงเรื่องเวียดนามนะคะกับการเข้าไปพัวพันนะคะกับแก๊งค้ายาเสพติดในออสเตรเลียนะคะมีรายงานที่น่าตื่นตกใจมากค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือนอกเหนือไปจากการรายงานของ UNODC นะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่ว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดนะฮะและการทำอาชญากรรมการทำอาชญากรรมนะฮะของสหประชาชาติเขาเคยเสนอรายงานนะฉบับล่าสุดนะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้นะคะมันก็จะส่งผลนะให้ปัญหายาเสพติดนะคะยิ่งเบ่งบานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันคือแหล่งรายได้หลักของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะคะและเมื่อสืบค้นเจาะข้อมูลเข้าไปนะคะก็จะพบได้นะคะอันนี้ไปหาข้อมูลจาก AFP นะซึ่งเป็นตัวย่อของหน่วยงานทางการตำรวจออสเตรเลียนะคะย่อมาจาก Australian Federalนะฮะเขารายงานค่ะบอกว่าเวียดนามนะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและฐานปฏิบัติการหลักของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะในการลักลอบขนส่งยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าไปยังประเทศออสเตรเลียนะโดยอาศัยห่วงโซ่อุปทานนะฮะในภูมิภาคค่ะจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหลักนะคะโดยยาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีแหล่งผลิตอยู่ที่เมียนมาใช่ไหมคะจากเมียนมาแล้วก็ส่งผ่านเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งผ่านในสปป.ลาวส่งผ่านในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่อไปยังเวียดนามเวียดนามเนี่ยค่ะกลายเป็นฮับนะฮะที่เรียกกันว่า illicit drug hub เนี่ยนะฮะที่สำคัญของออสเตรเลียค่ะเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งยาเสพติดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะเข้าไปยังออสเตรเลียเหมือนอย่างที่เราได้เห็นข่าวเห็นคราวกันนะคะการจับกลุ่มคนไทยนะคะที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปในประเทศออสเตรเลียเป็นแบบนั้นเลยนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการกลุ่มนักอาเซียนผ่านทาง TikTok นะฮะหรือว่าสื่อที่เห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาเราทั้งสองคนนะฮะว่าการจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะหรือไม่ว่าที่ไหนก็ตามเถอะอย่ารับของฝากจากใครเป็นอันขาดนะเพราะว่าเราไม่ทราบได้เลยว่าของที่เขาฝากไปเนี่ยมันเป็นอะไรมีรายงานนะคะจากเพจของอดีตลูกเรือนะสายการบินชื่อดังของประเทศไทยเนี่ยเคยเล่าให้เคยโพสต์นะฮะใน Facebook ของเขาด้วยซ้ำนะคะว่าเขาได้รับการอบรมนะฮะจากหน่วยงานของสายการบินนั่นแหละค่ะว่ากระทั่งกระเป๋านะฮะที่จะออกเดินทางเนี่ยไปในแต่ละไฟลท์แต่ละเที่ยวบินเนี่ยยังให้ใครจัดไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่าไม่สามารถจะไว้ใจใครได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวแม้กระทั่งคนใกล้ชิดอย่างเช่นสามีภรรยาอะไรแบบนี้นะทีนี้กลับมาที่เรื่องเส้นทางการลักลอบขนส่งยาเสพติดนะเขาบอกว่าแหล่งที่มาสำคัญก็คือสามเหลี่ยมทองคำค่ะสารเสพติดผิดกฎหมายนะส่วนใหญ่แล้วถูกส่งผ่านเวียดนามเนี่ยมาจากบริเวณชายแดนของเมียนมาสปป.ลาวแล้วก็ไทยนะส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่จะส่งกันมาเนี่ยก็คือเฮโรอีนเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็เม็ดแอมเฟตามีนนะคะชนิดเกรดหรือที่เรียกกันว่ายาไอซ์นั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นยาเสพติดหลักค่ะที่ลำเลียงผ่านท่อลำเลียงนี้นะคะและกลุ่มแก๊งอาชญากรรมในออสเตรเลียเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีสมาชิกแก๊งนะคะเป็นออสเตรเลียเชื้อสายเวียดนามก็จะร่วมมือนะคะกับผู้ผลิตผู้จัดหารายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละนะแล้วก็กลายเป็นกระบวนการอย่างทุกวันนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางของออสเตรเลียนะคะแล้วก็กระทรวงความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐของเวียดนามก็พยายามนะคะที่จะร่วมมือช่วยกันนะคะในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะไร้พรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะฮะโดย AFP หรือว่าตำรวจสอบสวนกลางของออสเตรเลียเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งสำนักงานนะคะอย่างเป็นทางการที่เวียดนามนะคะที่กรุงฮานอยนะคะมาตั้งแต่ปี1999หรือพ.ศ. 2542นะคะแล้วก็เข้าร่วมมือกันมาตั้งแต่2542ค่ะแล้วก็ไปเปิดสำนักงานแห่งแรกที่โฮจิมินห์ขออภัยไม่ใช่ฮานอยที่โฮจิมินห์นะคะในปี2003นะคะบวก543ไปก็คือ2546โดยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างชาติแห่งแรกค่ะที่มีตัวแทนทางการทูตในนครโฮจิมินห์

0: เราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ก็เรื่องของการเสพติดนี่นะครับผมก็คือก็ได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านอะไรกันมาตั้งแต่อาจารย์ปัญญาประดิษฐ์ธรรมคนที่แต่งเพลงใจรักอ่ะเป็นคนที่สอนเรานะครับตั้งแต่2519นะจนกระทั่งแบบนี้ก็ยังต้องรณรงค์กันต่อไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราจะต้องไปพึ่งยาเสพติดถ้าเกิดว่าชีวิตมันก็ลำบากอยู่แล้วนะฮะในช่วงนี้ครับคุณแฟรงที่นะครับพร้อมแล้วที่จะพาเราไปชมแล้วก็ไปรับทราบข้อมูลว่าVisit Brunei Years ในปีหน้านี้เป็นอย่างไรตอนนี้จะต่อมาครับ
2: Good Morning World
0: Good Morning Selamat pagi
1: Good Morning Selamat pagi สวัสดีครับ
3: อารุณสวัสดิ์สวัสดีครับติดต่อและพี่เจเจเป็นไงบ้างครับ
0: สบายดีค่ะ
1: สบายดี
3: โอ้โหดีมาก
0: แล้วแฟรงกี้ล่ะคะสบายดีไหม
1: สบายเรา
3: สบายดีครับ What's the weather like in Bangkok?
1: Bangkok this morning is kind of like bright and bright and clear.
0: It's nice today. Now it's around 27 degree.
3: Oh, not bad now. It's also the same for Brunei for me. It's also Dima at about
1: 27,
3: 28.
1: Oh. Alright. Is it humid? Is it humid?
3: No, it's been funtok lately, so it's been raining lately. But I like the rain because it's nice and cold.
1: Right.โอเค so you วันนี้บอกว่าจะชวนเราไปเที่ยวบรูไนใช่ไหม
3: ใช่ไม่เที่ยวบรูไน2027
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
3: so this is an invitation also especially for Piton and PJJ to visit Martel Brunei นะ next year Brunei recently unveiled the official branding for visit Brunei year 2027 visit Brunei year 2027 or we call it for short VBY 2027 it's introducing its logo its mascots and campaign identity during a pre-launch ceremony which took place recently at the Jurano Park Garden I'm sure youIf I look at some of the pictures that I sent to the both of you already, event took place on the 20th of June. It was graced by His Royal Highness Prince Abdul Mateen, our Minister of Foreign Affairs now, and also Her Royal Highness Anisha Rosna. The significance of this initiative as a whole of nation effort to strengthen tourism sector, support economic diversification, and showcase Brunei's unique identity to the entire world. Now, the importance of collaboration among government agencies, industry players, local communities, and strategic partners in ensuring that the campaign's success is crucial while encouraging stakeholders to play an active role in creating memorable visitor experiences and promoting our nation to regional and international audiences. Now, a key highlight of the evening was the officiating ceremony by His Royal Highness Prince Mateen, during which the official Visit Brunei Year 2027 logo and mascots, now two mascots, they are one male, Puchai Puying. The Puchai is Awang, and Puying is Dayang. Literally means Awang means Kun, or for this matter, it's a male Kun. Dayang is a female Kun, which were unveiled. The launch marks the commencement of promotional activities leading up to the national tourism campaign across domestic and international platforms. Now, guests were also treated to a special showcase, which features the official Visit Brunei Year 2027 theme song and destination video, celebrating our nation's rich culture, pristine natural environment, and diverse tourism experiences. Now, this program culminated in a drone performance depicting the campaign logo, mascots, and several iconic attractions.And landmarks across Brunei. His Royal Highness and wife, later toward the Visit Brunei Year 2027 calendar of events showcase, which highlighted the Diamond Jubilee celebration as one of the year's signature events alongside previous tourism, cultural, sporting, lifestyle, and business events planned for next year, 2027. When I say about Diamond Jubilee, is the Diamond next year, 2027, is His Majesty, the Sultan, Sultan Hasna Bolkiah's 60 years, hopes it be on the throne, and is currently the longest

0: ้อมกับความสดใสนะคะแล้วก็วันนี้นะมาพร้อมกับข่าวดีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงกี้บอกว่าปีหน้าเป็นปีท่องเที่ยวบรูไนนะคะถ้าหากว่าโรงแรมไม่อยากพักโรงแรมมาพักที่บ้านผมก็ได้ลืมถามไปว่าอย่างนี้ถ้าไปกันหลายๆคนจะทำยังไงดี
1: ไปนอนสุเหร่าสุเหร่ากว้างเลยครับพื้นที่
0: ค่ะ
1: ที่ดีก็สวดมนต
0: ์ค่ะคือปีหน้านะคะ2027นะคะหรือว่า2570เนี่ยค่ะบรูไนได้กำหนดให้เป็นปีท่องเที่ยวบรูไนนะคะซึ่งก็เป็นพระราชประสงค์นะคะของกษัตริย์บรูไนนะคะที่ต้องการจะกระตุ้นนะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าผมจะพาไปที่สิงคโปร์บ้างไปดูกับเรื่องที่เราไม่รู้สึกอิจฉาเขาละหล่ะเรื่องเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ท่านฟังครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะฮะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะฮะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอย25องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินรินกับฝนตกปรอย
1: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
0: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับส่วนทางปลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตตัมมนติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณแซม JF คุณอีนบอกว่าก็ที่เข้ามาอยู่เนี่ยต้องออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยเนี่ยจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกเสียแหลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำหรือถามคุณนิดเนี่ยเราทำได้หรือใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
0: เป็นเรื่องมนุษยธรรม
1: เราจะช่วย
0: แล้วก็อีกอย่างนะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่าจีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาอยู่ประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
1: ช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับเห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับขอสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหัดใหญ่นะครับปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าว

0: ด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า the energy market authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: ค่ะนอกไปจากไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: กันจะเพิ่มอีกก็ไม่ได้เพิ่มน้อย
1: แล้วก็ FT ป่ะคะพี่ต้น
0: ค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มทีถึง 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้100นึงนะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.77% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ละเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงแต่คุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.77%
1: โหดมาก
0: เป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแต่เป็นหลังๆอยู่เดียวน
1: ะ
0: เพิ่ม 102.64%
1: คุณพระคุณเจ้า
0: ค่าไฟ101คุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก102บาทสวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะที่มีอายุยาวนานเกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะหนึ่งในนั้นนี่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะและก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวและก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อแล้วของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีเช่นผิงจะต้องมีสุนทรพจน
1: ์
0: นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจจริงๆที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกแล้วยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาฝาดล้างกันเองเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าถ้าจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับ

0: พักกันสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7:13 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุทัศน์ชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาม

0: วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
3: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า Empowering Youth Across ASEAN เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพื้นสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: อาจารย์ครับ110คนนี้มาจากอินเดียมีจากมาเมียนมาไหมครับ
3: แน่นอนครับมีด้วยครับครับ11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10คนครับ
1: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์แล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
3: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
1: ค่ะทีนี้มาถ
2: ึ
1: งประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับบริษัทอินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
3: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: หลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นหนึ่งก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์ องเกตแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพคุณเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกต์เช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเอง

0: ะครับ
1: ค่ะ
0: และเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นจะอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุล นะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก early warning system ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้ active นะครับอันที่สองยังคง active อยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ supply chain alliance อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai-US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ USPACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non-traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือซ่อมสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ Indo-Pacific นะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกัน

0: คือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงแล้วนะครับเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เราที่มีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ combat goal นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคกไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นและในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหรอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้เลยว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเราเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมช.กับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการทหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับเชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM Plus นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
0: ใช่เราอ่ะคอยเทคข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลย

0: ผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเพราะต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะ
2: และเราทั้ง3คนก็ต้อง
1: มีสีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ครับพบกับคุณวันนี้เชื่อได้ไหมวันพรุ่งนี้ครับ6:00 น. 7:30 น. ครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 95.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุจโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทางข่าวทางกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่1กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญารู้สึกสัญญาณดร.กิฟจะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสถียรพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันทีนี้มันก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะในช่วงนี้เนาะพูดถึงขอย้อนกลับไปเรื่องเก่าได้ไหมเอาเป็นเรื่องของเหตุการณ์ความคืบหน้าคดีการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยซึ่งหลายคนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตย้อนนิดนึงเพราะว่าตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับสธ.กับมสว.เนี่ยโดยทางด้านของสธ.เนี่ยก็แบบภาระของการอธิบายแจ้งเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยมาทางมสว.เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการถือกุญแจอีกดอกหนึ่งแล้วก็เป็นผู้รับจ้างว่างั้นเถอะนะทีนี้หลายคนก็ติดตามข่าวในช่วงนั้นก็มีการแถลงของมสว.ออกมา2ครั้งนะคะแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวพันกับอาจารย์แต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยสนใจมากเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่มีข่าวพาดพิงปั๊บเนี่ยมสว.มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งให้ปปช.เลยทันทีอันเนี้ยเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยสนใจมากบางกระแสก็บอกว่าก็เพราะมั่นใจในข้อมูลส่งให้ทางการให้หมดเลยไม่มีปัญหาแต่อีกประเด็นนึงก็บอกว่าเอ๊ะมันเวลาที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดึงกันเอาไว้ต้องมีการอธิบายต้องมีการแจ้งแล้วก็ต้องนู่นนั่นกันมากมายจริงๆเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยพอที่จะเล่าได้ไหมดร.กิฟว่าเหตุการณ์เป็นยังไงช่วงนั้น
3: อ๋อค่ะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือมากกว่านะคะก็พูดง่ายก็คือปปช.เหมือนกับว่า request เนาะนะคะ
1: ขออะไรมา
3: ข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องของตอนช่วงนั้นที่น่าจะเป็นข่าวอยู่มันก็น่าจะเป็นพวกข้อสอบที่เป็นตัว original ใช่ไหมนะคะที่ตามข่าวก็คือจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของหลักฐานอื่นๆที่วันนั้นเองนะคะทางปปช.มองว่า อยากจะได้กับทางมหาวิทยาลัยไปนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยก็ต้องให้ความร่วมมือเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะที่เอ้ย
1: ดูมันเต็มที่อ่ะ
3: ยื้อยุด
1: ดูมันเต็มที่มากเลย
3: ใช่ใช่นะคะมันก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายนะคะแต่ละสถาบันก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่กฎหมายก็ให้เราให้ความร่วมมืออยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ว่ามันจะเกิดจากสถาบันไหนหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในจุดไหนก็แล้วแต่ดังนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดง่ายคือไม่ใช่เรื่องที่เราแก้กันภายในได้ถูกไหมนะคะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่

0: เป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดการภายในด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายภายนอกด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าคือเนี่ยน่ะเป็นคือต้องเรียนคุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตามตรงเลยว่าเราเองเนี่ยทำงานเนาะเรามีหลายบทบาทหน้าที่ใช่ไหมคะมันก็แต่ละบทบาทหน้าที่ก็มีเวในการทำงานการแตกต่างกันไปเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เดินมองว่ามันเป็นเนื้อตัวเราจริงๆเนื้อตัวดีนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นนักวิชาการดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีเขาเรียกเซนส์ของความเป็นนักวิชาการอยู่นะคะเอาอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดได้เพราะว่ามันมีแล้วเราดันเป็นนักวิชาการกฎหมายด้วยไงคุณสวัสดิ์แต่ว่ามันก็ใช่มันก็ต้องทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่พูดกันด้วยปากเปล่าเราก็คุยกันหลายครั้งใช่ไหมคะคดีอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายคดีที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยก็รายการนี้ก็ประมาณสัก8ปีเนาะนะคะก็สุดท้ายก็คลี่คลายได้หมดใช่ไหมคะมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเขาเรียกเอาหลักฐานมาคุยกันเนาะเอาความจริงมาคุยกันต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันก็คลี่คลายหมดเลยนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการพูดง่ายก็คือพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันเรื่องนึงนะแต่พอมันต้องมีบทบาทหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแนวทางนึงเราก็จะพูดเหมือนกับว่าprotect ปกป้องหรือว่าจะอะไรต่างๆนานามากมันก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วมันต้องยืนหยัดอยู่บนความจริงค่ะแล้วก็เวลาต่างๆที่ก็เรียกว่าต้องใช้ไปต้องใช้อย่างเป็นประโยชน์นะคะก็เรียนให้ฟักทราบแบบนี้ว่าอันนี้อธิบายในมุมของวิทยากรในรายการนี้ก่อนนะคะคืออำนาจในการสอบสวนคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คดีนี้นะมันก็อื่นๆด้วยนะในทางทั่วๆไปก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะการแบ่งอำนาจในการสอบสวนเองเนี่ยอย่างน้อยนะคะหนึ่งเรื่องเนี้ยมันจะต้องมี3เลเวล3สเต็ปนะคะในการตรวจสอบอันแรกเองเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับจะได้มีชื่อเนาะเป็นคีย์สำคัญนะคะเป็นหลักสำคัญก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงความถูกต้องหรือและก็ความบกพร่องนะคะในการจัดระบบของการสอบต่างๆนะคะอันที่สองเนี่ยคงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าพนักงานสอบสวนต่างๆการสอบในคดีอาญาแต่ปปช.เนี่ยเวลาเราเห็นอุ๊ยทำไมออกมาเทคแอคชั่นก็บอกว่าท่านมีหน้าที่เรื่องนี้นะคะในเรื่องของการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบนะคะดังนั้นเองเนี่ยวันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็จะมีรายงานจากหลายฝั่งถูกไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายงานจากมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายงานสอบข้อเท็จจริงจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความคืบหน้าที่ปปช.แจ้งนะคะอันนี้ต้องบอกทุกท่านนะเตือนสติด้วยแม่ก็ต้องเตือนสติตัวเองนะบางเรื่องเนี่ยเราต้องแยกให้ออกระหว่างความจริงข้อเท็จจริงแล้วก็ความเห็นแล้วก็เสริมอีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์นะคะอีโมชันต่างๆถ้าเราแยก3เรื่องออกจากกันได้คุณเสพข่าวได้ทุกข่าวนะคะแต่ถ้าแยกไม่ได้ปาขอแนะนำว่าปิดโซเชียลไปก่อนได้
1: ป
0: ิ
1: ดไปก่อน
0: โอ้ยแต่จะบอกว่าก็หลายนะคะมันต้องอาศัยความเข้าใจก่อนนะแล้วก็อันที่สองนะคะต้องบอกว่าหลายคนก็ถามดิฉันบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ปปช.เป็นคนแถลงอ่ะเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐอะไรต่างๆใช่ไหมจริงๆประเด็นตรงนี้ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดมีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเกี่ยวข้องนะคะจะเข้าสู่อำนาจของปปช.ได้ตามกฎหมายปปช.ถูกไหมนะคะการเปิดเผยอะไรรายชื่อก่อนหน้าที่จะกระบวนการของปปช.เสร็จสิ้นลงเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะคะแล้วก็ขัดต่อหลักในเรื่อง crisis management กับ communication มากมายดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าคือเวลาเรามองเนี่ยมองในมุมที่ออกมาจากความเป็นเราอ่ะเป็นแบบอุ้ยนี่คือเรื่องของเราปัญหาของเราพอเราขยับตัวออกมาแล้วมองมุมไกลอะค่ะเหมือนเป็นบุคคลที่สามอ่ะเราจะอาจจะสามารถที่จะเรียกสติของเราเองได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราในบทบาทแต่ละบทบาทเนาะพอดีในรายการเนี้ยคือเดี๋ยวน่ะเราอ่ะใช้คือพูดง่ายคือเดี๋ยวเป็นวิทยากรรายการนั้นค่ะทางกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มที่ในมุมของความเป็นนักวิชาการนะคะแล้วก็อยากจะเหมือนกับพูดคล้ายๆกับให้ความรู้คงเหมือนกับที่รายการของเราทำมาตลอดนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆเรื่องบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกมาพูดคือทุกคนอ่ะ

0: เนื้อร้อนใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเปิดเผยออกมาก่อนเนี่ยสิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยพอชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็กระทบต่อพยานหลักฐานแล้วก็เผลอๆเนี่ยไปสุดท้ายก็คืออาจจะทำให้กระบวนการในการไต่สวนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแบบตามที่มันควรจะเป็นได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามชัดเจนแล้วอันนี้แน่นอนนะคะว่าต้องออกมาให้เขาเรียกเคลียร์ป
1: ก
0: นะให้กับสาธารณชนแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะสุดท้ายอีกเลยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรายงานนะรีพอร์ตต่างๆที่น่าจะต้องทุกฝ่ายนะส่งให้กับปปช.เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างจริงๆมันคือคดีที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงกับคดีคอร์รัปชันทุจริตต่างๆเนี่ยรีพอร์ตต่างๆมันมักจะนะพูดถึงเรื่องทำลายก่อนระดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่างๆคือปัจจุบันเนี่ยโอ้มันหลักฐานมันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเดี๋ยวนี้มันเป็นพยานหลักฐานในมุมของเขาเรียกว่าดิจิตอลฟอเรนซิกเนาะโอ้นะคะก็มีได้ด้วยแล้วก็โอ้คนถามมาเยอะใครครอบครองอะไรในเวลาต่างๆเดี๋ยวก็คิดว่าโอ้ถ้าดิฉันรู้ฉันตอบไปละนะคะก็มีความน่าสนใจคือจริงๆอ่ะมันมีหลายเรื่องที่มันคล้ายคลึงกันในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาของคือต้องบอกปัญหาที่ต้องแก้ของหน่วยงานไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเนาะนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น institutional crisis ก็อย่างวันสองวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายการบินใช่ไหมคะโอ้มันก็จะมีประเด็นที่เป็นเรื่องของส่วนตัวด้วยเป็นเรื่องของสถาบันด้วยนะคะตรงเนี้ยวิธีการในการจัดการเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของข้อกล่าวหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือเขาจะต้องตรวจดูในเรื่องของด็อกิเมนต์เนาะนะคะเพราะว่าเอกสารต่างๆเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะคะมนุษย์เนี่ยคือจะไม่อยากจะบอกว่าโกหกแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความจำที่สั้นไงคุณถูกไหมคะโอ้เวลาเราพูดอะไรวันนี้พรุ่งนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะเราลืมแล้วกินข้าวกลางวันเมื่อวานกินอะไรเนาะลืมไปแล้วอย่างเงี้ยนะแต่เอกสารกับการพิสูจน์ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ในเชิงของดิจิทัลต่างๆพวกนี้มันโกหกไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะมากเวลาเราพูดถึงเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะอีกส่วนหนึ่งก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะเรื่องของบุคคลแต่เพียงแต่บุคคลเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะว่าค่อนข้างเยอะนะถ้ามองในองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะว่าก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าระยะเวลานะคะในการดูแลต่างๆแล้วก็ยังมีพยานบุคคลอีกนะคะแล้วลำดับถัดไปแต่ละส่วนงานเนี่ยปปช.หรือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ต่อไปแล้วเขาก็จะไม่ได้ดูว่าเป็นจุดๆนะคุณเวลาเด็กๆที่บ้านเราต่อติ๊กซอเนาะมันก็จะเป็นแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันใช่ไหมคะแต่จริงอันนี้มันเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนาะว่าอุ๊ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ว่าใครทำอะไรในจุดเล็กๆนี้แต่มันเป็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่จะวิเคราะห์ถัดไปนะถัดไปที่ว่าเนี่ยคือเราจะไม่ได้ตอบแค่บางจุดนะมันจะต้องตอบในลักษณะว่าเอาล่ะแล้วใครล่ะใช้อำนาจไม่ชอบถูกไหมอันนี้ประการหนึ่งนะคะอ้าวใครปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบถูกไหมนะคะโอ้ใครทุจริตบ้างคือคำตอบเล็กๆเนี่ยมันจะขยายผลไปสู่เพื่อที่จะตอบข้อหาใหญ่ไงมันจะไม่ยืดหยุ่นอยู่ที่ตัวเล็กๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเดือนนั้นฟอร์แคสต์ต่างๆเนี่ยกระบวนการสอบสวนมันก็จะเป็นไปของมันเนาะนะคะแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านออกมาแถลงนะคะแล้วก็เรื่องของการกระทำของบุคคลเรื่องของการกระทำของความบกพร่องในเชิงระบบเนี่ยสองอันนี้จะถูกแยกออกจากกันแต่ว่าก็มีหลายส่วนงานที่ออกมาช่วยกันในการตรวจสอบนะคะในการตรวจสอบแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่องนะคะที่จะต้องไปสอบข้อหาใหญ่ๆต่างๆแต่ไม่อยากให้หยุดแค่นี้เดี๋ยวน่ะอยากให้ไปถึงว่า บางคนบอกว่าโอ้ยลงโทษคืออย่าให้จบแค่นี้เพราะว่ากระบวนการที่มันจะจบเลยเนี่ยแต่ว่าต้องไปถึงเรื่องของการปฏิรูปแล้วถูกไหมคะคือเดี๋ยวน่ะก็ไปดูหลายเรื่องนะเพราะว่าด้วยความเราอยู่ในแวดวงของการศึกษาเนาะถ้าตัดเรื่องของแบรนดิ้งของเราออกไปเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราเองเนี่ยมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆมีลูกศิษย์มีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายสิ่งที่หลายท่านก็เป็นห่วงและกังวลมากๆและอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองดูแลจริงอย่างจริงจังเนี่ยเราก็ไปดูกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับโกงข้อสอบอะเนาะนะหรือแม้กระทั่งว่าแนวโน้มเนี่ยในประเทศต่างๆเขาจัดการกับ

0: เรื่องนี้อย่างไรจริงๆหลายประเทศเนี่ยจัดการแบบเข้มงวดนะคะเรื่องของระบบในการดูแลนะคะการป้องกันนะการป้องกันการโกงหรือลอกข้อสอบต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้จะไปเห็นหลายประเทศเขาก็มีความน่าสนใจมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโอ้โหนะคะมันแทบจะ 0% เลยก็ได้นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องซีเรียสเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องที่แบบเวลาเราพูดถึงเรื่องชีตติ้งอะเนาะการลอกข้อสอบในห้องสอบเนี้ยเราก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วอะมันสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะตัวอย่างเช่นเรื่องที่อังกฤษละกันที่ UK นะสาธารณรัฐเนี่ยจริงๆเขามีกระบวนการนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่า integrity by design ก็คือไอ้คำว่า integrity เนี่ยมันก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละถ้าแปลงง่ายๆเป็นภาษาไทยแต่เดี๋ยวว่ามันมีความเข้มข้นในเรื่องของความหมายมากกว่านั้นนิดหนึ่งนะคะมาตรการของเขาเนี่ยมันก็คือแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลขประจำตัวจะเอามาใช้แทนชื่อผู้สอบหมดเลยนะคะคุณสมวันสมวันเวลาเราสอบในบางสนามอย่างเงี้ยอย่างสนามอย่างเช่นไหนสนามในติบันดิต
1: หลาย
0: ปีที่แล้วก็ใช้แบบนี
1: ้ไม่ดิฉันเรียนธรรมศาสตร์ก็ใช้แบบนี้นะไม่มีชื
0: ่อใช่มานานแล้ว
1: เพื่อไม่ให้อาจารย์จำได้
0: ใช่ได้ไม่เกิดเขาเร
1: ีย
0: กว่า
1: การ อคติ
0: แตกนะคะแล้วก็อย่างมีออดิตทุกขั้นตอนมีออดิตทุกขั้นตอนถูกไหมอันนี้ก็ชัดเจนเนาะพอดีเดินก็ได้ไปเห็นเอกสารนั่นนี่นู่นโอ้มันก็เยอะนะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีการที่ UK เนี่ยจำกัดผู้เข้าถึงฐานข้อมูลด้วยนะแล้วก็ใครจะเข้าถึงนี่ต้องบันทึกล็อกอินล็อกเอาท์หมดเลยค่ะโอ้นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีผู้สอบเอาไปเรียกตรวจสอบอิสระในกรณีสำคัญด้วยนะคะอีกประเทศที่เรียนน่าสนใจแล้วใกล้บ้านเราคือสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์นี่เขาเน้นเรื่องของ zero tolerance ถ
1: ้
0: าเกิดว่ามีท่านที่เคยได้ยินคำนี้นะคะเขาตรวจนี่ไม่ได้ตรวจแค่ข้อสอบนะคือเขาตรวจ background
1: ของคนที่เข้าบนไม่เขาบอกว่าเขาตรวจทั้งครอบตรวจทั้งกระเรินเพราะว่าดิฉันมีลูกพี่ลูกน้องตัวน้อยคนหนึ่งไปเรียนที่นู่นเฮ้ยเขาตื่นมาอ่านหนังสือก็แต่ตีสามครึ่งตีสี่เขาปลุกขึ้นมาไปอยู่กับบ้านของโฮสต์ที่เป็นญาติห่างแต่ว่าแบบอยู่ในวิถีชีวิตเขาแบบเนี้ยปรากฏว่าหนุ่มแทนมาเกเรนะไอ้หนุ่มเนี้ยปรากฏว่าหมวยไปอยู่ที่นู่นนะหูโดนปลุกขึ้นมาอ่านหนังสือได้เขียนนิยมระดับหนึ่ง
0: เพราะว่าแล้วใช้คำนี้นะ
1: คือผมมันหันไปไปทางไหนมันคนอื่นมันก็อ่านหนังสือกันหมดแล้วก็เฮ้ยมันเช็คประวัติอะมันเช็คประวัติแบบละเอียด
0: อืม
1: เชิญ
0: ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะก็คิดว่าไม่ดีเหมือนนะคะแล้วก็เหมือนกัน
1: ที่เด็กไม่ชอบ
0: ของที่เข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็เป็น two person rule เนาะก็เหมือนกับว่าต้องมีคน cross check ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขามีการคนไว้เป็นพยานด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียก whistle blower ก็คือคนที่ประกาศเนาะว่าเอ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเขาบอกเลยนะคะแล้วก็ออดิตภายในด้วยแล้วหนักกว่านั้นก็คือว่าหมดเลยนะคะยึดทรัพย์ต่างๆวินัยอาญาหมดเลยนะคะแล้วเดือนหน้าพอดีเพิ่งจะไปราชการที่ประเทศจีนก็ประเทศนี้ก็ได
1: ้เลย
0: ทุกอย่างนี่มีความเป๊ะไปหมดเลยนะคะ
1: อ่านตั้งแต่เขาสอบจองหวนอะสมัยโบราณตั้งแต่โกงสมัยโบราณอะหลายร้อยปี
0: ก็จริงๆนะคะการสอบเข้าแบบมาตรการเขาเข้มงวดมากนะคะแล้วก
1: ็
0: โอคือไฟล์เดือนนั้นมันดีเลยนะคะไปถึงนู่นก็กว่าจะได้เข้าห้องพักนี่ก็ประมาณตีสามนะคะมีคืนหนึ่งที่แล้วก็ไปทำงานวันเดียวแล้วก็กลับนะคะ คือเรียนแจ้งแบบนี้ว่าเขาเป๊ะขนาดว่ารถเนี่ยไม่ให้ขับนะ รถไม่ให้ขับตีสองถึงตีสองถึงตีห้าเพราะว่ามีเหตุการณ์ว่าคนที่ขับรถช่วงเวลานั้นน่ะเขาเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็คล้ายๆกับง่วง
1: ค่ะ
0: ว่าหลังจากนั้นรัฐบาลจีนก็คือไม่ให้ขับเลย
1: ไม่ขับ
0: นะคือเดี๋ยวน่ะ
1: รู้สึกไล่กลับบ้าน
0: ง่วงของเขานะ
1: ดิฉันมีความรู้สึกเหมือนเขาไล่กลับบ้านอ่ะ
0: ไล่กลับไปนอน
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ห้ามขับใช่ไหมแล้ว
0: ใช่
1: แล้วมันจะกลับบ้านยังไงนอกจากเดินจะปั่นจักรยานอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
0: ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: กับบ้าน
0: เรียกว่า manage เวลาให้ดีนะคะ เออแล้วที่นู่นเนี่ยมาตรการในการสอบข้าราชการโอ้ยเหมือนกับสอบจองหัวนะคะ AI เนี่ยตรวจจับพฤติกรรมปกติ
1: ค
0: ือบ้านเราเนี่ยยังอาศัยอาจารย์ตาอาจารย์เนาะแล้วตาอาจารย์ก็ลายบ้างไม่ลายบ้างใช่ไหมคะอ
1: ัน
0: นี้เขาใช้ AI เลยค่ะโอ้นะคะแล้วก็เวลาเข้าสอบ

0: อบไม่ต้องใช้อย่างอื่นใช้ AI ดูหน้าเอา facial recognition เหมือนเวลาเรา
1: ไม่มีพลาด
0: ธุรกรรมกับธนาคาร
1: เขาเรียกสแกนหน้าใช่ไหม
0: ธนาคารอ่ะโอ้สแกนหน้านะคะแล้วก็เขาใช้ตัว detect ต่างๆที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเหมือนเข้าสนามบินนะคะ
1: เออใช่ค่ะ
0: แล้วพูดสนามบินมันก็ไปกระทบอีกคดีนึงเนาะเออนะแล้วก็เป็นเรื่องของการ blocking ตัว signal ต่างๆคือพูดง่ายๆคือคุณเข้าอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัดหมดขนาดนี้มันจะโกงกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็บล็อกเชนด้วยคือคุณอย่าลืมนะไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันคุณเข้าไปดูได้หมดเลยนะว่าใครเข้าอะไรนั่นนี่นู่นตอนไหนอย่างเงี้ยนะคะบทลงโทษหนักมากเพราะว่าประเทศนี้คืออาญาด้วยติดเข้าสอบหลายปีด้วยนะคะดังนั้นถ้ามันกรอบไปด้วยกันแบบนี้ในอนาคตดิฉันว่าคืออย่าพูดถึงในอนาคตเลยตอนนี้ทำควบคู่กันไปเถอะว่าทำอย่างไรให้มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้มันเป็นประโยชน์อะคุณ
1: เพราะมันมีความเที่ยงไงมันมีความเที่ยงคือตรวจสอบเมื่อไหร่ก็จะได้ผลอย่างนั้นถูกไห
0: ม
1: ไม่มีหลับไม่มีง่วงไม่มีเผลอ
0: ใช่ก็เราก็ต้องใช
1: ้
0: เขาให้เป
1: ็
0: นประโยชน์อ่ะบางเรื่องที่เขาทำได้ดีกว่ามนุษย์ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะส่วนอันไหนที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าก็ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วก็เอาเรื่องนั้นไปทำอันไหนที่เราทำได้ไม่ดีขนาดเขาก็ลงทุนในจุดนั้นโดยว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะ
1: มันเหมือนมันต้องปรับหรือปฏิรูประบบตั้งแต่หนึ่งการสอบใช่ไหมการคัดคัดเลือกแล้วก็การสอบแล้วก็วิธีการทำงานก็ต้องมีการปรับนะแล้วก็หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีคุณครูมีของคุณครูที่บอกสลับข้อสอบยังไม่เข้าใจว่าสลับเป็นยังไงแล้วก็มีคดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสมัน
0: คล้ายกันเนาะ
1: เป็นลักษณะองค์กรใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วผลกระทบเยอะต่อหลายภาคส่วนนะคะแล้วจริงๆมันเป็นมันถ้าดูดีๆเนี่ยทุกเรื่องหรือทุกคดีเหล่านี้เองเนี่ยมันไปกระทบต่อความน่าเชื่อถือท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันกระทบต่อความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วพอคนในองค์กรดังกล่าวเยอะปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทุกคนก็มีความคล้ายๆกับรู้สึกว่ามันต้องแยกให้ออกนะระหว่างเรื่องของบุคคลเรื่องของระบบกับเรื่องของสถาบันตรงนี้มันเป็นประเด็นที่หนีไม่พ้นนะคะแล้วก็นั่นน่ะดูช่วงนี้เสพข่าวจนแต่เราโชคดีเราเป็นคนนอนหลับไงคุณสวัสดิ์สวัสดิ์เราก็สามารถที่จะแยกได้ว่าอันนี้มันคือช่วงเวลาในการแก้ปัญหาแต่ว่าเวลาเราพักผ่อนหรือเราอยู่ครอบครัวเราก็ชีวิตของเรามันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะแต่อีกอันหนึ่งอยากจะบอกว่าประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คืออยากให้สื่อต่างๆอะค่ะคือไม่ได้เหมารวมทุกสื่อเนาะสื่อที่ดีแล้วมีจรรยาบรรณอะมีเยอะแต่บางประเด็นเองเนี่ยการเล่นข่าวจนกระทั่งว่าไปเปิดเผยชื่อหรือของคนบางคนที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรหรือยังไม่ได้มีกระบวนการในการให้ความยุติธรรมกับเขาเลยอย่างเงี้ยคือบางชื่อบางนามสกุลอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเปิดออกมาโดยแบบโอ้แบบคือมันก็เข้าใจแหละว่าในสถานการณ์นั้นน่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เขาต้องผิดไหมอะไรเงี้ยโอ้ใช่นะ
1: ดร.กิฟต์จำคดีของนักแสดงชาวเกาหลีได้ไหมที่โด่งดังมากๆ
0: โอ้ย
1: จ
0: ำได
1: ้นั่นแหละ
0: ดิฉันเอฟซีเลยนะคุณ
1: ดิฉันเอฟซีปรากฏว่าพอผ่านการพังทลายของชื่อเสียงการหน้าที่การงานอะไรไปแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนทำปลอมเป็น AI
0: ถูก
1: แล้วกว่าจะรู้คนมันพัง
0: เนี่ยพอมันพังแล้วมันกอบกู้อะไรไม่ได้เลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าชั่งน้ำหนักแล้วอ่ะมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรกันเลยนะคุณสวรรค์สวรรค์ที่แบบเหมือนกับคือบางเรื่องเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวสถานการณ์แต่ไอ้บางเรื่องของการโอ้โหเขาเรียกขยี้ไหมใช้คำนี้ไหม
1: ก็เขาใช้ขยี
0: ้โอ้โหนะ
1: มันมีประเด็นไงซึ่งดิฉันไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาปล่อยคลิปเนี่ยไม่ได้ปล่อยในประเทศไทย
0: ถูกต้องแล้วก็อย่างคดีที่ของนักแสดงเกาหลีที่เราเป็น FC อ่ะเนาะจริงๆต้องบอกว่าคุณสังเกตเห็นไหมว่าไอ้ตอนประโคมข่าวใส่ร้ายเขาอะเต็มที่เลยนะ
1: เต็มที่โอ้โห
2: โอเค
0: แต่ไอ้ตอนแก้ข่าวนี่ไม่มีใคร
1: ย
0: ินเลยนะคุณ
1: แล้วจำไม่ได้แล้วที่ด่าเขาเนี่ย
0: จำไม่ได้จริงๆนะคะ

0: แล้วก็หลายๆเรื่องนะว่ามันก็ยังไม่สิ้นสุดเลยนะคะบางทีบางเรื่องในการเปิดเผย identity เนาะหรือว่าพวกข้อมูลที่มันเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะคือไม่จริงอะเนาะแต่อันไหนที่มันเป็นความจริงต่างๆเนี่ยก็เข้าใจได้อย่างกรณีบางกรณีเนี่ยเปิดเผยออกมาว่าอุ้ยอะไรนะชื่อนี้นามสกุลนี้สอบได้หรือสอบไม่ได้คือจริงๆเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงเขาสอบได้หรือไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมนะคะคือประเด็นตรงนี้ก็ต้องมันเซนซิทีฟมาอย่างเรื่องดาราเกาหลีอย่างเงี้ยเดินก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเลยนะแล้วในส่วนที่คือมันเกิดขึ้นมาแบบนี้หลายรอบหลายครั้งหลายคราแล้วแต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้เขาเรียกแบบเดิมอะ
1: ก็ทำซ้ำ
0: วิธีการเดิมทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ท้ายที่สุดเราต้องปฏิรูปอะไรบ้างอะคุณเฉลิมวันสำคัญเราต้องปฏิรูปอะไรบ้างเนี่ย
1: ปฏิรูปเหมือนเดิมเรื่องของการใช้สื่
0: อ
1: เรื่องการใช้สื่อแล้วก็จริงๆต้องปฏิรูปทั้งหมดตั้งแต่การศึกษา
0: ถูกใช่ค่ะ
1: ทีนี้
0: มีความสำคัญมาก
1: ๆยังมันมีประเด็นทั้งในเรื่องของยุ่งครูใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วที่เขาบอกว่าสลับข้อสอบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ฉันไม่แน่ใจอย่างเวลาที่มีข้อบกพร่องอะไรต่างๆในเรื่องของการสอบเนี่ยนะเป็นเรื่องหนึ่งแต่อย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการหนึ่งจ้างคนอื่นทำในกรณีนี้ก็คือมสวใช่ไหมตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้มีเหมือนกับเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่า TOR เนี่ยเขียนแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการที่ใช้ฉบับเดียวกันถูกไห
0: ม
1: แต่ละอันก็จะมีวิธีการที่อาจจะมีความแตกต่างอย่างกรณีที่บอกว่าถ้ามีปัญหาทุจริตหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆมสวต้องรับผิดชอบ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยมันจะทำยังไงถ้าเกิดว่าประเด็นนี้มันเป็นความผิดของคนอื่นเนี่ยมสว.ยังต้องรับผิดชอบไหมเนี่ย
0: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของโครงสร้างใน TOR เองเนี่ยถ้าจะบอกว่าอย่างน้อยมันต้องมีเรื่องอะไรบ้างนะคะทุกเรื่องเนี่ย TOR ก็เป็นสัญญาอย่างนึงใช่ไหมคุณกับพันถูกปะในเมื่อสัญญาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายจริงๆลักษณะแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องปฏิรูปนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อน
1: ก็เห็นว่ามีเขามีจะเขาเรียกว่าปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เห็นข่าวนะ
0: โอ้โห
1: ซึ่งมันดีมาก
0: อย่างรุนแรงเลยค่ะคุณ
1: มันต้องเป็นฉบับมาตรฐานเหมือนกันเพราะว่าคนจะได้รู้ไงว่ามันมีอะไรเพราะว่าอันเนี้ยหนึ่งก็ไม่ได้โทษสถ.เพราะว่าเขาก็ต้องการให้เรารับผิดชอบเพราะเราเป็นคนรับจ้างใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในส่วนเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาแบบเนี้ยจะจับมือใครดมกว่าที่จะไปรู้ผลที่มันเกิดขึ้นเนี้ยทั้งสองฝ่ายก็เสียหายทั้งสองฝ่ายนะ
0: ถูกเสียหายแบบพูดง่ายก็คือ
1: เสียหายและเสียชื่ออ
0: ีกนานนะคะเสียชื่อด้วยคนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมหัวจมท้ายก็กลายเป็นว่าต้องเสียชื่อไปด้วยแต่จริงๆอ่ะเดนเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายอย่างนึงนะเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าจริงๆมันมีระบบในการจัดสอบอ่
1: ะ
0: ที่มันเป็นมาตรฐานกลางแล้วก
1: ็
0: มันโกงไม่ได้อ่ะมันมีอยู่แล้วด
1: ัง
0: นั้นมันควรต้องไปดูค่ะ
1: แป๊บนึงขออนุญาตสังเกตต้นชั่วโมงซึ่งหนูยังไม่ไปไหน
0: ได้ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์ค่ะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: มีคำถามจากทางบ้านมามากมายแล้วก็แซวก็มีด้วยนะคะเอาแซวก่อนก็แล้วกันจะได้อารมณ์ดีๆบอกโหดร.กิฟต์เนี่ยคล่องมากเลยอ่ะท่านคงเตรียมเคลียร์พูดทุกเรื่องแบบไปอย่างแน่นปึกหรือไม่ก็แทบไม่หายใจหรือไม่ก็ตอบทุกวันย้อนกลับมาทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เวลามีหน่วยงานราชการไปรับจ้างแบบนี้เนี่ยนะคะดร.กิฟต์สัญญาณชัดเจนนะคะ
4: คุณส
1: อง
4: ค
1: น
4: สองค
1: น
4: ได้ย
1: ิน
4: ค่ะ
1: ได้ย
3: ิน
1: นะ
3: ครับ
1: ได้ยินตอนมีคนแซวป่ะบอกว่าจะ
4: แซวว่าอะไรคะ
1: แซวว่าโหอาจารย์ดร.กิฟต์เนี่ยเตรียมมาดีมากแน่นปึกพูดได้แบบแทบจะไม่หายใจข้อมูลเต็มตากะล้นล้วนอาจจะหรือว่าถูกถามทุกวันตอบจนคล่องทีนี้มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเรา
0: ความโชคดีของพวกเรานะคือเรามีความยืดหยุ่นประการที่สองคือเนื้อหนามาดูแลเรื่องสื่อสารองค์กรแล้ว

0: เราก็เป็นนักกฎหมายมันก็เลยเหมือนกันเราก็สงวนหลายคำพูดของเราเนาะว่าเอ้ยมันประมาณไหนเพราะเราก็รู้ว่าบางเรื่องอ่ะมันไปพาดพิงถึงคนอื่นมันก็ไม่ดีไงนะคะแล้วก็มาเจอกับตัวเองนี่ก็ต้องขอบพระคุณจริงนะคะแม้กระทั่ง FC รายการเราก็ส่งกำลังใจมาเยอะใช่ใช่ขอบพระคุณแบบจากใจจริงเลยค่ะ
1: เวลาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอย่างกรณีถ้าเป็นบริษัทเอกชนอย่างที่ฉันเคยทำงานบริษัทเอกชนเวลาจัดซื้อจัดจ้างมันก็จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทใช่ไหมแต่อย่างกรณีของมหาวิทยาลัยแล้วไปจัดซื้อจัดจ้างคือไปรับทำงานกับหน่วยงานอื่นแบบเนี้ยนะ อย่างกรณีนี้คือสำนักศึกษาใช่ไหมหลายคนสงสัยว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนื่องจากมันมีหลายคณะหลายสำนักนะหนึ่งหน่วยเนี่ยที่ออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยแล้วก็เป็นงานมหาวิทยาลัยนั่นแหละในนามมหาวิทยาลัยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยหรือเวลาทำสัญญาอะไรต่างๆมันต้องมีหน่วยงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือว่าในสำนักนั้นหรือว่าต้องไปตามอย่างคณบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเนี่ย ที่จบด็อกเตอร์กฎหมายเนี่ยมาช่วยด้วยหรือเปล่าหรือมันยังไงมันต้องไปลากแบบนั้นมาเพราะเห็นต้องไปช่วยอาจารย์ที่โรงพักทองหล่อด้วยวันนั้นในเห็นออกทีวีหลายคนสงสัย
0: หน้าที่เนี่ยน้องว่านั้นก็เป็นหน้าที่ในบทบาทของความเป็นรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรแล้วกันแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวน่ะมองแบบนี้ว่าอันนี้นักกฎหมายนะเอาบุญหลักการคือนั้นเรียนว่ามันต้องมีระเบียบอยู่แล้วภายในอ่ะเรื่องของการมอบอำนาจต่างๆเนาะใช่ไหมคะถ้าศูนย์รวมเนี่ยเราอาจจะเรามีคณะสถาบันสำนักเนี่ย10-20คณะหรือสถาบันเฮดเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าในมหาวิทยาลัยเราจะเรียกอธิการบดีเนาะนะส่วนงานอื่นๆเลยต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยเฮดเบอร์หนึ่งเนี่ยคงจะไม่ได้ไปลักษณะว่าโอ๊ยไปทำให้ทุกเรื่องเพราะว่าแต่ละส่วนงานเองเขาก็มีพันธกิจของเขาถูกไหมคะโอ้อย่างเวลาเราบอกว่าเราอยู่คณะไหนเราก็บอกว่าคณะสังคมคณะบริหารธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นหน้าที่หรือพันธกิจหลักของคณะของเขานะคะแต่พอดูภาพรวมแล้วเนี่ยระเบียบมันก็จะบอกเลยบอกว่าถ้าคณะสถาบันสำนักจะไปเกี่ยวกับคนข้างนอกมันก็ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีอย่างเงี้ยเป็นต้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวไปนะคะดังนั้นการทำหลังจากนั้นมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่แต่ละส่วนงานเนี่ยเขาไปดำเนินการต่อไปนะคะแต่หลังจากนี้ไปแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นถึงเขาเรียกจุดช่องโหว่ตรงเนี้ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรในอนาคตนะคะแต่เรื่องเองเนี่ยมองแบบนี้ว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยที่มันไปในเชิง policy หรือนโยบายได้สำหรับทุกที่เลยเนี่ยคือ TOR ในการจัดจ้างหรือจัดซื้อภาครัฐหรือแม้กระทั่งการจัดสอบภาครัฐเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วไม่ควรจะเปลี่ยนค่ะTOR ที่เป็นเขาเรียกผลลัพธ์เนาะใช่ไหมคะเอาพูดเบสเนี่ยมันควรจะไปเป็นเรื่องของTOR ที่เน้นเรื่องของความมั่นคงหรือความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสของกระบวนการได้แล้วคือปัจจุบันเป็นเน้นว่าอาจจะสอบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วTOR มันต้องเน้นเรื่องกระบวนการและความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงความโปร่งใสของกระบวนการแล้ว
1: เพราะอันนี้มันเป็นหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐด้วยนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
0: ใช่นะคะดังนั้นการกำหนดมาตรฐานด้านการกำกับดูแลต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่เราแชร์กันว่าโอ้หลายประเทศเขาไปใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน AI หมดแล้วอะตรงนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดคุณใช้ AI แบบถูกต้องมันมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้คนเพราะการตรวจสอบย้อนหลังมันคือเงื่อนไขบังคับของสัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นได้คือแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องผลลัพธ์ล้วนๆไม่ใช่สิมันต้องไปดูกระบวนการสิถูกไหมคะอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นถ้าประเทศไทยจะยกระดับเดินพูดไปถึงประเทศเลยนะไม่ได้พูดเฉพาะต่อตรงที่ไหนนะถ้าประเทศไทยจะยกระดับเนี่ยTOR ในลักษณะแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันจะลดโอกาสการทุจริตในเชิงระบบได้เลยแล้วสุดท้ายไม่ต้องไปดูที่อะไรเลยค่ะโฟกัสที่ระบบอย่างเดียวเราจบถูกไหมนะแต่ถ้าเกิดโอ้ยเราก็ยังมีแบบอันนั้นอันนี้อันโน้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมองว่าการลงทุนอย่างหนึ่งอ่ะมันอาศัยหลายเหมือนมันก็ต้องใช้เงินเนาะหรือแม้กระทั่งความรู้ความสามารถต่างๆแต่ประเทศเราอ่ะยังไงก็ต้องมันอย่างนี้วงจรนี้ไม่พ้นนะธรรมชาติเนี่ยมันไปยุค AI ยุคเทคโนโลยีที่มันมาทำแทนแล้วมันตรวจสอบได้ขนาดนี้แล้วอ่ะประเทศอื่นเขาบล็อกเชนก็ตรวจแม้กระทั่งปื๊ดทีนึงรู้เลยนะคุณอาหารที่คุณกินมาจากที่ไหน
1: มาจากที่ไหน
0: ก็
1: ต้อง

0: ช้หลักการแบบนี้
1: ใช้หลักการเดียวกันถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยจะปิดช่องโหว่ได้มากแล้วก็เดี๋ยวน่ะมองในมุมภาพกว้างว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศได้มากเลยสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเคสแบบนี้เกิดขึ้นน่ะความเสียหายมันทุกหย่อมย่าคุณบริมันเกิดขึ้นทุกที่ถูกไหมคะจะบอกว่าเยียวยาคนใดคนหนึ่งจริงๆมันไม่ได้ด้วยซ้ำนะทุกคนก็เหมือนกับว่าเสียหายไปหมดนะแล้วก็ภาพลักษณ์ในมุมของประเทศของเราด้วยแม้กระทั่งเดินอ่ะพูดเลยไปถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบในการตรวจสอบยาเสพติดที่ออกจากประเทศก็เหมือนกัน
0: มัน
1: ทำได้มันทำได้คุณมันจะทำหรือเปล่าเนี่ย
0: จะที่ละเลยหรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: แต่อันนี้กรณีของสายการบินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาที่หิ้วยาเสพติดออกไปแล้วมันต้องผ่านเครื่องแบบปกติถูกไหมไม่ได้ผ่านระบบปกติอันนี้มันจะอยู่ในชุดพิเศษที่เป็นพนักงานซึ่งอาจจะมีทางเข้าออกแล้วก็วิธีการที่มีความแตกต่างตรงจุดนี้อาจจะทำให้เกิดเป็นช่องว่างแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดขึ้นได้เป็นไปได้ไหม
1: ก็เป็นไปได้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีมาตรฐานของมันอยู่นะคุณเสือพันธ์มันก็ต้องศึกษาจากที่อื่นนะฮะมาตรฐานอย่างไรบ้างเนี่ยฉันมองว่าอย่างบางประเทศเนี่ยมันเขาเรียกเข้มงวดหรือเปล่า
0: คือ
1: ใช่ใช่คือ
0: เอาแบบออสเตรเลียเอาแบบออสเตรเลียนั่นแหละ
1: บางคนนะบอกว่าอุ้ยขาออกไม่เข้มหรอกคือเดี๋ยวนั้นเรียนตามตรงนะเดี๋ยวเรียนตามตรงนะแค่ว่าประเทศจีนนะเอออย่าพูดว่าแค่ว่าเลยคือประเทศจีนนี่เข้มมากนะคุณจะออกจากประเทศเขาอ่ะคุณตรวจสามสเต็ปเลยนะโอ้โหต่อคิวกัน3รอบเราก็แบบเฮ้ยมันเข้มขนาดนี้ตรวจแล้วตรวจอีกใช่แต่ก็คือเขาป้องกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไงดังนั้นถ้าเราจะยกระดับมาตรฐานเราจะคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วถูกไหมคะเราจะคิดแบบเดิมบอกว่าเอ้ยขาออกไม่เป็นไรนะเครื่องตรวจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ไงถูกป่ะนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบระบบการจัดสอบคุณเสี่ยวฟางกับผ่านเหมือนกัน
2: ไม่แต่ฟังคำให้สัมภาษณ์ของร
1: ั
2: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านบอกว่าโดยปกติเนี่ยผู้โดยสารขาออกก็จะตรวจกันอย่างเข้มข้นแต่ที่ไม่มีการตรวจกัปตันสจ๊วตหรือว่าพนักงานต้อนรับแอร์โฮสเตสเนี่ยเพราะว่าสังคมเราให้เกียรติกันนะจะ
0: ตร
2: วจเฉพาะวัตถุระเบิดเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องยาเสพติดก็จะไม่ได้เข้มงวดกันมากนะเพราะว่าเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราให้เกียรติกันอย่างนี้ถือว่ามันหลายมาตรฐานไหมตรวจประชาชนก็ตรวจอย่างหนึ่งตรวจพนักงานตรวจกัปตันตรวจสจ๊วตก็อีกอย่างน
1: ึ
2: งอย่างนี้มันต้องแก้ไขยังไงครับ
1: คือดิฉันก็คิดแบบนี้นะว่าถ้าเกิดเราพูดแบบนี้ต่อไปมันก็ไม่มีมาตรฐานเหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหมคะโอ้ก็ท้ายที่สุดประเด็นสำคัญเนี่ยลูกเรือเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้โดยสารทั่วไปเข้าใจได้มันก็มีคล้ายๆกับช่อง
0: พิเศษ
1: สำหรับนั่นแหละ
0: สำหรับพนักงาน
1: ต่างๆนะคะ
0: เพราะเขาต้องเข้าไปทำงานก่อนไปเตรียมงาน
1: ถูกต้องแต่มันก็ไม่ได้แปลว่า
0: จะไม่ต้องตรวจ
1: ละเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะดังนั้นคดีเหล่านี้เองเนี่ยเรียนเชื่อว่าตรวจหมดแหละแต่ว่าเคเบิลครูต่างๆเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่และขั้นตอนภายในเนี่ยแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์มันต้องไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีช่องว่างในการขนยาเสพติดสิถูกไหมคือมันจะพูดแบบนั้นอ่ะถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารักษามาตรฐานตรงนี้ให้ได้เนี่ยการที่จะบังจุดให้มันง่ายขึ้นอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเข้าใจได้แต่การตรวจมันก็ต้องไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกเรือเขาเป็นกัปตันนะโดยไม่ต้องตรวจยาเสพติดเพราะว่าคำแบบนี้มันยังไม่ได้อ่ะคุณเฉลิมหรอกนะคะดังนั้นในการตรวจอภิสิทธิ์อะไรบางจุดเข้าใจได้แต่ว่าความเข้มข้นในเรื่องบางเรื่องที่ต้องมีมาตรฐานอ่ะมันต้องมีนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมนะคะ
3: ค
1: ือเรายุคนี้ปัจจุบันเนี้ยฉันคิดว่าถ้าเรารู้ว่าจุดปัญหาเราอยู่ตรงนี้คือเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำหนึ่งที่เดือนฉันติดอยู่ในใจเดือนมากแล้วไม่อยากให้ทุกคนใช้เลยอ่ะคือบอกว่าโอ้ยเขาก็ทำเรื่องแบบนี้พูดง่ายๆคือโกงกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
0: ธรรมนาน
1: แล้วมันเขาเรียกว่า mindset แบบนี้มันไปต่อไม่ได้นะคุณถ
0: ือ
1: ว่าถ้าเราบอกว่าทำมานานแล้วนะคงต้องทำต่อไปอ่ะอันนี้เราจบแล้วนะมันไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วถูกไหมคะอย่างเงี้ยเหมือนกันมาตรฐานในการตรวจถ้าเรารู้ว่าเราหย่อนยานตรงไหนอ่ะเราก็ต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่ใช่บอกว่าเราหย่อนยานได้ไง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือก็มีหลายประเด็นที่เราคงต้อง ปรับปรุงแล้วก็ต้องปฏิรูป

0: กนะคะหลายหลายคนสงสัยยังอย่างกรณีของแอร์โฮสเตสน
1: ะ
0: คะที่มีขออภัยมีข้อต่อสู้ที่เขาบอกว่าก็ไม่รู้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องคือแค่รับจ้างขนของไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดก็มีประเด็นที่นักกฎหมายออกมาให้ความรู้ว่าคำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบไงมันตอบแบบมันไม่เหมือนเวลาเราตอบแบบศรีถนนชัยในประเทศไทยอ่ะ
1: อ
0: ื
2: ม
0: ครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในบางกรณีเขาอาจจะไม่รู้จริง
1: ๆเข้าใจเลยค่ะคือประเด็นนี้เข้าใจอย่างยิ่งนะคะคือเรื่องของประเด็นที่ไม่รู้แล้ว
0: ว่าม
1: ันเป็นอะไรนะคะอ้างได้ค่ะแต่ต้องพิสูจน์คือเหมือนคดีอื่นๆที่เราเคยเห็นนะคะว่าเราก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ประมาทเนาะแต่ประมาทเลินเล่ยหรือไม่อ่ะมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและหลักฐานนะ อันนี้รู้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการที่บอกว่าไม่รู้ปั๊บเนี่ยศาลต้องดูจากไหนบ้างอันนี้เดินลงในรายละเอียดนิดนึงเนาะ หนึ่งใครเป็นเจ้าของกระเป๋าถูกไหมรับจากใครรู้จักคนที่ฝากไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวได้ค่าจ้างเท่าไหร่
0: คุณใช้ความระมัดระวังเพียงพอหรือเปล่า
1: ของผิดปกติเปล่าค่าจ้างเท่านี้แต่ว่าของดูราคาไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะน้ำหนักแตกไหมนะเคยมีการตรวจสอบหรือเปล่าว่าเอ๊ะข้างในมันมีอะไรนะ
0: ข้
1: อความในโทรศัพท์เป็นยังไงพฤติการก่อนหลังเดินทางการโอนเงินคือพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่ารู้หรือไม
0: ่
1: คำว่ารู้หรือไม่รู้นี่คือสุจริตหรือไม่สุจริตถูกไหม
0: ก็
1: นะคะด
0: ัง
1: นั้นหลักการเนี่ยหลายประเทศใช้ว่าบุคคลเนี่ยศาลจะตั้งคำถามแบบนี้เลยค่ะคนคนนี้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการจะรับฝากของในลักษณะนี้แบบนี้ไหม
0: ประมาณวินยูชนแบบนี้ใช่ไหม
1: อ๋อถูกต้องแล้วจริงๆอ่ะคุณอย่าลืมนะว่ามาตรฐานของสายการบินอ่ะสายการบินระหว่างประเทศจำนวนมากเลยนะคะมีนโยบายชัดเจนว่าหนึ่งห้ามรับฝากสัมภาระจากบุคคลอื่นอันที่สองห้ามขนของที่ไม่ทราบแหล่งที่ม
0: า
1: และสุดท้ายคือลูกเรือต้องรับผิดชอบต่อสิ่งของในกระเป๋าของตนเองแล้วถ้าถามว่าเราแค่นี้เนี่ยมันสำคัญมากๆแล้วทุกคนก็พูดได้หมดแหละค่ะว่าเราไม่รู้ถูกไหม
0: แต่
1: จริงๆแล้วเราควรรู้หรือเปล่
0: าที่พูดมาเนี่ยติ๊กถูกทุกข้อใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ตะกี้บอกเนี่ยหนึ่งอะไรนะต้องรับผิดชอบอันนี้แน่นอนสองต
1: ้
0: องรู้ที่มา
1: ก็นี่ลูกเรือต้องรับผิดชอบในของที่อยู่ในกระเป๋าตนเองด้วย
0: กรณีที่เราไปรับจ้างแบกของข้ามแดนแบบนี้นะแล้วก็รับจากใครก็ไม่รู้มันไม่ใช่เหมือนอย่างเราสามคนรู้จักกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบกขนมไปต่างประเทศแต่เป็นกรณีที่ใครก็ไม่รู้ทักแชทมาแล้วก็ฝากหรือจ้างคิวของไปออสเตรเลียซึ่งมี2ประเทศคือออสเตรเลียกับไต้หวันซึ่งก็เป็นประเทศที่เข้มงวดในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทราบที่มาคุณไม่เคยเห็นหน้าคนที่ฝากส่งคุณไม่รู้จักเขามาก่อนเนี่ยเฮ้ยรับจ้างได้เปล่าเนี่ย
2: รับจ้างได้เองยังกล้าไปรับจ้างเขาอีกนะ
1: ความลำบากมันคือตรงนี้คือเนี่ยถ้าพูดถึงว่าสุจริตใจอะเนาะรับจ้างมาต้องการหารายได้ฉันพูดตรงๆนะอันนี้คือขาดลิเท
0: อ
1: เรซี่นะคุณใช่ไหมคือขาดความรู้ในมุมตรงนั้นอ่ะ
0: แล้วมันอยู่ในงานของคุณ
1: เออใช่แล้วถ้าจริงแม้กระทั่งพวกเราไม่ได้เป็นครูหรือว่าไม่ได้เป็นก็เรียกว่าแอร์โฮสเตสอะเนาะเรายังไม่ทำเลยนะ
2: ใช
1: ่จริงๆนะคะแต่โอเคเข้าใจได้ว่ามันอาจจะอะไรต่อมีอะไรเราไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าการพิสูจน์เนี่ยแค่นี้สมมติคุณสุจริตจริงๆนะแค่คุณต้องไปติดคุกอยู่ที่ประเทศปลายทางอ่ะมันแค่นี้ชีวิตก็ลำบากแล้วมั้งคุณคุณสุจริตหรือทุจริตตอนนี้ไม่มีใครรู้แต่อยู่ในคุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะประเด็นตรงนี้เดี๋ยวทุกคนต้องมีลิเทอเรซีนะทุกเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวน่าคิดเลยว่าท้ายที่สุดถ้ามนุษย์นะมีแค่ตรงนี้ความรอบรู้ในส่วนที่ตัวเองต้องมีอยู่อ่ะจบแล้วนะ
0: คะ
1: เราก็เลยกลับมาโทษตัวเองว่าการศึกษาเรามันไปถึงไหนแล้วโ
2: ห
1: บางเรื่องมัน
2: ทำไม่ออกจริงๆนะคนออสเตรเลียเขาตั้งข้อหากับแอสเซคนนี้คือนำเข้ายาเสพติดที่ควบคุมตามแนวชายแดนในปริมาณเพื่อการค้านั่นข้อหาหนึ่งนะครับโทษจำคุกเขาบอกสูงสุดเนี่ย25ปีอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหาครอบครองยาเสพติดเทียบควบคุมตามแนวชายแดนก็โทษจำคุกสูงสุด25ปีโดน2ข้อหาเนี่ยปาเข้าไป50ปีแล้วนะครับและตอนนี้ก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ประกันตัวและก็มีกำหนดการจ่าย

0: ขึ้นศาลในนครศรีธรรมราชอีกครั้งวันที่14กันยายนด้วยระหว่างนี้ก็ติดคุกไปก่อนรอจะขึ้นศาล
1: คุณสวัสดิ์สำคัญจำได้ไหมว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยนะเป็นประเทศที่หนึ่งในไม่กี่ประเทศที่คุณต้องเช็คก่อนด้วยนะว่าคุณไปประเทศเขาคุณเอาอะไรใส่กระเป๋าแคริออนไปด้วยบ้างแล้วก็พอถึงตรงนั้นแล้วน้องหมาที่นู่นเก่งมากเลยนะดมไปหมดเลยแล้วก็แบบว่าโอ้เก่งมากแล้วที่เนี่ยเป็น

0: อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าจะขยายไปถึงอีกจุดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณจักรพันธ์อ่ะพูดเนี่ยถูกหมดเลยแต่รัฐบาลออสเตรเลียจะไม่จบแค่นั้นด้วยนะเขาจะขยายผลไปที่เครือข่ายด้วยเพราะว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นไอตัวอะไรนะ AFP อ่ะAustralian Federal Police อย่างเงี้ยเขาจะทำงานร่วมกับคล้ายๆกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงพรมแดนนะคะแล้วเขามักจะมองว่าคนที่ถือกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดของคดีนะเขาจะสอบสวนต่อไปเลยว่าใครจ้างคุณมาใครเป็นผู้จัดหายาผู้รับปลายทางเป็นใครเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรเครือข่ายทั้งประเทศต้นทางปลายทางเป็นอย่างไรคดีเหล่านี้ไม่ได้จบอยู่แค่ลูกเรือคนนี้คนเดียวค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้ตอน
0: เสียชื่อเสียงของต้นทางด้วยนะ
1: บกพร่องละหลวมของการตรวจตราของท่าอากาศยานของไทยมันบกพร่องมากไหมครับเพราะว่าเขามีสถิติข้อมูลนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยคดีที่มีการนำยาเสพติดจากประเทศไทยไปเนี่ยทั้งหมด6คดีด้วยกันนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมก็มีชาววิกตอเรีย3คนถูกตั้งข้อหาพยายามลักลอบขนยาเสพติดไปก็นำมาจากเดินทางออกมาจากประเทศไทยไปถูกจับได้ที่สนามบินซิดนีย์อีกคดีหนึ่งเมื่อ20มีนาคมปีนี้เหมือนกันที่มีชาวมาเลเซียนะครับพบยาบ้าซ่อนไปในขวดแป้งหอมก็ถูกจับที่สนามบินซิดนีย์ก็เดินทางออกมาจากประเทศไทยเหมือนกันและคดีที่3คือเมื่อวันที่23เมษายนครับก็บอกว่ามีชาย3คนถูกจับกุมเพราะเดินทางโคเฮรินจากประเทศไทยไปเช่นเดียวกันนะครับและก็อีกคดีหนึ่งซึ่งเกิดก่อนหน้านี้คือเมื่อปลายเดือนนี้เองเดือนพฤษภาที่มีหญิงชาวฝรั่งเศสนะครับถูกจับกุมที่สนามบินเพิร์ทในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดนะครับโดยซ่อนไว้ในขวดเจลอาบน้ำก็เดินทางมาจากประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็มารายล่าสุดคือแอร์โฮสเตสท่านนี้คือนี่คือเกิดจากความละหลวมของหน่วยงานราชการไทยหรือเปล่าครับที่ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เล็ดลอดออกไปจากผู้โดยสารขาออกครับ
0: อันนี้ต้องเรียนตามตรงว่านะคะประเด็นที่ว่าหละหลวมหรือไม่ยังตอบไม่ได้ในทันทีตอนนี้เนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือแบบนี้ว่ามาตรฐานในการตรวจที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันมีอยู่ถูกไหมคะแต่สมมุตินะตรวจแล้วตามมาตรฐานแต่ยาเนี่ยถูกซ่อนแบบแนบเนียนมากอะไรอย่างเงี้ยมันตรวจไม่พบอันนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดของสถานเขาเรียกสนามบินต้นทางแบบโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นการตรวจขาออกเนี่ยของสนามบินเนี่ยโดยหลักการเนี่ยจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตรวจยาเสพติดเป็นหลักคุณจะเห็นว่าเออเวลาเราไปสนามบินเวลาจะบินไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของsecurity ถูกไหมคะพวกอาวุธระเบิดวัตถุอันตรายพวกนี้อันเนี้ยชัดเจนว่าต้องมีเรื่องของความปลอดภัยการบินนะคะแต่จุดโฟกัสเขาไม่ได้อยู่ที่จุดเรื่องของการจับยาเสพติดเป็นหลักเนาะแต่สมมุตินะถ้ามันมีสัญญาณผิดปกติแล้วดันไม่ตรวจต่ออย่างเงี้ยอันเนี้ยมีความบกพร่องต่อเช่นสมมุติเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยเห็นว่าเอ้ยมีช่องที่เป็นลับอยู่แบบมันหนาผิดปกติหน้าเหลืออะไรต่อเนี่ยอะไรอันเนี้ยมีความเสี่ยงในลักษณะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือมาตรฐานที่กำหนดแล้วเจ้าที่ปล่อยผ่านไปอันเนี้ยต้องสอบต่อค่ะว่ามีความประมาทหรือเละละเว้นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่เป็นผู้ช่วยเหลืออยู่ในกระบวนการแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นมาตรฐานสากลเนี่ยให้ตรวจได้นะคะลูกเรือเนี่ยคือจริงๆต้องตรวจนะคะไม่ได้ยกเว้นนะคะส่วนที่อย่างออสเตรเลียเองเนี่ยเขาตรวจภายใต้สกรีนนิ่งตามเรื่องของระเบียบของเขาภายในอยู่แล้วนะคะอันนี้มันอยู่ในซับของกระเป๋าอีกทีหนึ่งเนาะดังนั้นพอคนถามบอกว่าเฮ้ยแล้วไม่ทำกฎหมายการบินไม่ได้ดูแลเรื่องนี้หรอต้องบอกว่ากฎหมายการบินเนี่ยเขาเน้นเรื่องการป้องกันความไม่ปลอดภัยทางการบินเลยใช่คือ aviation security ถูกไหมคะดังนั้นมาตรฐานสากลเขามีอยู่ที่เราเคยได้ยินก็ไอ้พวกอะไรนะ Annex 17กันได้ใช่ไหมคะเรื่องของInternational Civil Aviation Organization อันนี้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและแต่ละประเทศเนี่ยเขากำหนดเลยค่ะแต่ประเทศต้องมีอะไรบ้างเขาก็1 2 3 4 5กันไว้และทีนี้กฎหมายของประเทศที่เป็นกฎหมายภายในเขาก็ต้องไปทำ compliance หรือว่าปฏิบัติตามมาตรฐานสากล นะคะดังนั้นมาตรฐานขั้นต่ำที่สนามบินต้องมีเนี่ยอย่างน้อยก็คือเอ็กซเรย์สัมภาระถูกไหมคะเรื่องของไอ้ที่เครื่องตรวจจับที่เป็น walk through นะตรวจสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องอันนี้มีแน่นอนการควบคุมพื้นที่การบินหรือ air flight อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าคุณเข้าพื้นที่ห่วงห้ามคุณต้องมีใบเข้าออกบัตรผ่านถูกไหมคะการตรวจสอบประวัติบุคลากรที่เข้าพื้นที่ต่างๆสุ่มตรวจต่างๆทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่ผู้โดยสารลูกเรือด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยและสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพของระ

0: ระบบรักษาความปลอดภัยแบบต่อเนื่องดังนั้นถ้าตรวจยาเสพติดไม่เจอยังไม่ได้ถือว่าผิดโดยอนุมัตินะคะเพียงแต่ว่าต้องกลับไปดูในรายละเอียดด้วยว่าปฏิบัติตามมาตรฐานแล้วหรือยังถ้าเกิดเนี่ยมันคือสาเหตุของการทำสอบภายในถูกไหมคะเทสแบบเนี้ยมันคือไม่ใช่ความผิดพลาดของเรื่องคนคนเดียวแต่ต้องถูกตรวจสอบในเชิงระบบด้วยและอันนี้ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเลย
1: ค่ะ
0: ก็ compliance ค่ะคุณสุพรต่อกันด้วยประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าระบบกำกับติดตามต่างๆเนี่ยมันสำคัญพอๆกับผลลัพธ์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เออสมมติเรารู้แหละผลลัพธ์มันไปถึงตรงโน้นอ่ะแล้วมันเจอยาเสพติดถูกไหมคะแต่แค่นั้นไม่พอต้องย้อนกลับมาอีกด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเส้นทางบ้าง
1: ค่ะ
0: ไอ้สองสามคดีนี้มันคล้ายกันเลยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: พักโฆษณาแป๊บหนึ่งสัก2นาทีสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะดร.กิฟสัญญาณอยู่ไหมคะ
3: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องนัทธิดาที่ยื่นฟ้องกกต.กรณีที่เรื่องบาร์โค้ดนะคะบนบัตรเลือกตั้งโดยบอกว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยที่นางสาวนัทธิดานิโครทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1นะคะและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2ที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25แล้วก็มาตรา41วงเล็บ3นะคะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างใดเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามมาตรา213อันนี้ก็คือตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะก็คือศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องบุคคลที่ฟ้องกกต.ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งจบจบไหมจบไหมจบไหมคืออย่างนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าคือผู้ร้องอาจจะคิดว่าศาลจะเป็นผู้อธิบายว่าการเลือกตั้งที่ทำอย่างนี้เป็นไปตามรัฐธรรมรัฐธรรมนูญเพียงใดหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เป็นประชาชนที่อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาในรัฐธรรมนูญดีเท่ากับศาลก็เลยนำเรื่องมาร้องนะคะแล้วก็มันจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันก็คือคลี่คลายความข้องใจอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจ
3: เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวต้องฝากไปคือคุณรณรงค์ว่าคุณรณรงค์ก็ไปร้องไว้เหมือนกันซึ่งว่า
1: เ
3: ขาจะมีคำชี้ขาดทำไมโอ้มีคนร้องเรื่องนี้กันเยอะ
1: หลายท่านนะหลายท่าน
3: ปัดตกไปทีละกลุ่มยังเหลือคุณรณรงค์นี่ซึ่งเข้าใจว่าไปร้องน่าจะถูกที่ถูกการกับเพื่อน
1: ค่ะก็มีก็หลายประเด็นนะหลายประเด็นที่

0: วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ติดตามกันเนี่ยนะคะอย่างกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้องเหตุที่มีผู้ร้องกกต.พิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอีกท่านหนึ่งก็ถามมาก็คือชี้ว่าเอกสารนั้นไม่บรรยายผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าเสรีภาพโดยตรงยังไงแล้วก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะคะคุณจักรพันธ
1: ์กลับมาเรื่องผู้ว่ากทม.กันหน่อย
0: ได้
1: ท่านผ่านไปแล้วนี่ก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ประกาศผลการนับคะแนนค่อนข้างอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นี่ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับได้รับคะแนน 1,537,784 คะแนนอันนี้เป็นทางการแล้วนะครับตามมาด้วยคุณมาริกาคุณมิตรกูลอันดับ2นะครับได้ 304,494 คะแนนแล้วก็คนที่3ดร.โจนะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้188,144 คะแนนครับแล้วก็ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็อย่างที่ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเช่นเดียวกันคือผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็ได้ไปทั้งหมด22เขตนะครับกลุ่มคนทำงานได้ไป11เขตพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้รับเลือกตั้งเป็นสก.ทั้งหมด8เขตด้วยกันนะครับตามมาด้วยกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์นะครับคือพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยก็ได้ไป4เขตด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผู้สมัครอิสระที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสก.เนี่ย3คนด้วยกันอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม Better Bangkok นะครับได้ไป2คะแนนผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่สังคมจับตามองหรือแม้แต่วงการเมืองสภาเล็กก็จับตามองก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับถ้าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติกันนะครับก็คือพรรคประชาชนที่มี22ที่นั่งน่าจะได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่ายังได้คะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือมี50เขต50คนใช่ไหมก็ต้องได้อย่างน้อย25คนขึ้นไปในขณะที่พรรคประชาชนได้รับการเลือกตั้งมาเพียง22คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไปหาผู้สนับสนุนอีกอย่างน้อยก็3หรือ4คนเป็นขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับการเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับทำให้พรรคอันดับ2กลุ่มอันดับ2นะครับคือกลุ่มทำงานเนี่ยเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครที่ไปแล้วคือคุณวิภพศรีวะอุไรนะครับซึ่งคราวนี้ก็ได้รับเลือกตั้งสก.เขตบางรักนะครับและแม้กระทั่งคุณชยดาวิพัฒน์ภูมิประเทศคราวที่แล้วเธอก็เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับคราวนี้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในเขตคันนายาก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภากันได้หากกลุ่มของพรรคประชาชนไม่สามารถที่จะรวบรวมคะแนนเสียงได้มากกว่า25คนขึ้นไปก็เป็นการประลองกำลังกันพอสมควรสำหรับการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครเที่ยวนี้นะครับแม้ว่าสภากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเขาจะทำหน้าที่แตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรคือถ้าเป็นสภาผู้แทนราษฎรนี่มันชัดเจนใช่ไหมฮะมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งฝ่ายกันให้ชัดเจนถ้าเผื่อพรรคไหนกลุ่มไหนเข้ามาเข้าสนับสนุนพรรครัฐบาลก็อาจจะมีตำแหน่งอะไรทำนองนี้แต่ในสภากรุงเทพมหานครไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่เพียงออกข้อบัญญัติพิจารณางบประมาณรายจ่ายแล้วก็ตรวจสอบการทำงานฝ่ายบริหารเท่านั้นรวมถึงตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครก็ไม่ทราบว่าการแข่งขันในการที่จะเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครหลังจากเปิดสภาแล้วจะมีการแข่งขันกันเข้มข้นมากน้อยเพียงใดนะครับคือกลุ่มคนทำงานเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้พรรคประชาชนได้ไปรวบรวมคะแนนเสียงให้มากกว่า25คนขึ้นไปคือจะได้เป็นเสียงข้างมากสนับสนุนให้คุณที่เป็นข่าวนะครับคือคุณพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.จากเขตบางซื่อเนี่ยน่าจะทำหน้าที่เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนด้วยครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าส่วนหนึ่งของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับคุณสุภพรครับ
0: ดิฉัน
1: ส
0: ิวพรยานะวิทยาคุณค่ะ
1: ผมจักรพันธ์คำวจโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันค่ะ

0: าทางกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันวันที่1กรกฎาคม2569ครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีน้องอุ้มนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเบรกแรกนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่มีการแชร์กันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนที่ของคดีไปไกลพอสมควรแต่ว่าในคำว่าไกลนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่สอดแทรกกันอยู่ที่เราจะต้องแยกให้ออกนะคะนั่นก็คือคดีสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะคะที่ส่งเขาเรียกแหละลักลอบ
1: ขนเฮโรอีนไป
2: เฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยที่ตอนนี้มันต้องแยกระหว่างบทบาทของอาชญากรกับบทบาทของเหยื่อว่าเธอเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะพี่บอล
1: ใช่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามตั้งแต่เกิดข่าวนี้ขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับก็พยายามที่จะหลายๆท่านก็มีการแสดงความคิดเห็นกันไปหลากหลายนานาแต่ในทางคดีความก็จำเป็นจะต้องยึดพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดนะครับแต่ที่แน่ๆคือก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีนะฮะโอ้โหก็พอได้ทราบข่าวนี้แน่นอนนะฮะว่ามันกระทบกับเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศสั่งด่วนเลยจากที่ฝรั่งเศสเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นอกจากแอร์โฮสเตสที่ตกเป็นข่าวเรื่องของมีเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วเนี่ยมันยังมีอีกกรณีนึงไงที่พบชาวต่างชาติอ่ะเอายาเสียสาวใช่ไหม
2: ก่อนหน้านั้น
1: ใช่เข้าไปออสเตรเลียเหมือนกันนะครับซึ่งมันเลยกลายเป็นเรื่องของการไปกระทบภาพลักษณ์ของประเทศตรงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินด้วยนี
2: ่แต่ทีนี้ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะวันนี้ข้อมูลที่เรามีโอกาสที่จะได้คุยกับโฆษกสำนักงานปปส.เนี่ยคือกรณีของแอร์โฮสเตสเนี่ยเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะคะ
1: ใช่
2: มีเคสที่ถูกจับแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันแต่ว่าณวันนี้ค่ะสิ่งที่คืบหน้าไปก็คือเขาไปสืบสาวคืออย่างนี้ค่ะคดีเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียในขณะที่โอเคอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นญาติหรือว่าจะเป็นคนที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องสามารถพูดชื่อได้นะคะเพราะว่าชื่อก็ปรากฏอยู่ในข่าวแล้วนั่นก็คือน้องมีนาเนี่ยตกลงว่าเธอเป็นอาชญากรจริงๆเป็นหนึ่งในขบวนการจริงๆหรือว่าเธอเป็นเหยื่อกันแน่ก็ต้องดูในพฤติการของเธอฝั่งของออสเตรเลียเขาก็มีขั้นตอนวิธีในการทำงานของเขาในขณะเดียวกันฝั่งของไทยที่นำทีมโดยปปส.เนี่ยตอนนี้ก็ต้องสืบค้นในทุกๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของคนใกล้ชิดที่สุดก็คือแฟนของเธอที่อยู่ที่คอนโดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปตามสืบถึงที่บ้านนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่ตรวจเจอแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเส้นเงินพี่บอลถ้าเป็นเส้นเงินในเบื้องต้นนะส่วนของน้องมีนาเองเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ได้พบความผิดปกติว่ามีเส้นเงินที่มันเยอะผิดปกติแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหลักฐานนี้หรือว่าข้อสันนิษฐานนี้ออกไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นการไปสืบอีกในเส้นที่มันใกล้เคียงกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของการขยายผลว่ากล่องพัสดุที่รับมาจากใครสเต็ปแรกแน่นอนวงหนึ่งก็ต้องเป็นไรเดอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ปรากฏว่าก็มีไรเดอร์เนี่ยมาแสดงตัวแล้วหนึ่งท่าน
1: ไปที่โรงพักเลย
2: ซึ่งแต่ต้องแยกก่อนว่าไรเดอร์ที่มาแสดงตัวเนี่ยเป็นคนละคนกับคนที่มาส่งของที่เป็นเหตุผลในการโดนจับนะคือมันมีไรเดอร์มาส่งของวันที่22มิถุนายนคนหนึ่งแล้วก็วันที่23มิถุนายนคนหนึ่งคนที่มาแสดงตัวเนี่ยคือคนที่มาส่งวันที่23แต่ของที่มันเป็นปัญหาคือของที่มาส่งวันที่22ณวันนี้มีความคืบหน้าของคดียังไงแล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าจุดเอ๊ะของคดีนี้เนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถแยกได้ว่าตกลงน้องมีนาเป็นเหยื่อหรือเป็นอาชญากรกันแน่วันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานปปส.

0: ด้วยนะคะคุณอารีพักเงินบำรุงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่บอลครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้มคุณบอลค่ะ
0: ค่ะตอนนี้สามารถที่จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ว่าตกลงแล้วน้องมีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นอาชญากรได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะคุณอารีพักค่ะ
2: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเราทำเต็มที่นะ
0: คะ
2: แต่ว่าเราต้องพิสูจน์อีกหลายข้อค่ะมันก็ยัง50-50นะคะว่าเราจะเอ็นเอียงไปทางไหนจะขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อที่1เราเอ๊ะก่อนว่าไรเดอร์มาส่งเนี่ยไม่มี
0: ผู้ส่ง
2: ชื่อผู้ส่ง
1: ค่ะ
2: นี่คือข้อสำคัญเลยว่าเราจะไว้ใจได้ยังไงคนที่เราไม่รู้จักเลยแล้วมาส่งในสภาพที่ไม่ได้ผ่านบริษัทไรเดอร์จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะเราไม่แน่ใจเลยอันที่สองอาชีพลูกเรือเนี่ยกดเรียกว่ากดเหล็กข้อที่หนึ่งเลยคือการไม่รับหิ้วไม่รับฝากแล้วน้องเป็นลูกเรือมาในระยะเวลา2ปีเนี่ยก็ประสบการณ์ก็ต้องมีละแล้วบินต่างประเทศแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยในหมู่ลูกเรือด้วยกันหรือแม้กระทั่งเดินทางด้วยกันจะรู้เลยว่า
0: เข้ม
2: มากเข้มสุดๆนะนี่คือเอที่สองนะเอที่สามน้ำหนักของถุงที่มาเนี่ยไอตัวถุงผ้าเนี่ยมัน900กรัมแม้แต่1ถุงเนี่ยที่มาที่ปกติเนี่ยมี2ถุงที่ผิดปกติน้ำหนักต่างๆในขนาดนี้ถ้าเปิดทั้ง11ถุง12ถุงตามที่ว่าเนี่ยทำไมถึงไม่ทราบถึงเรื่องน้ำหนักที่มันเปลี่ยนพวกนี้ต้องหาข้อมูลมาหักล้างให้ได้หมดก่อนถึงจะตอบได้ว่าถูกวางงานหรือตั้งใจ
0: ค่ะทีนี้ในเบื้องต้นถ้าเกิดสืบเนี่ยมันเป็นการแบ่งกันสืบสวนอยู่ถูกไหมคะคุณอารีพักคือฝั่งออสเตรเลียเนี่ยก็ไปถามเอาจากตัวคีย์แมนสำคัญก็คือน้องมีนาส่วนฝั่งของเราเองเราก็ถามจากพยานแวดล้อมใกล้เคียงซึ่งที่อุ้มสงสัยคือไรเดอร์อะค่ะตอนนี้ที่เรายังตามไม่เจอสำหรับคนที่มาส่งของที่เป็นต้นเหตุคือของวันที่22มิถุนายนนะคะตอนนี้มันมีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานอะไรคืบหน้าเบื้องต้นเพิ่มขึ้นไหมคะไม่น่าจะยากหรือเปล่าคะสำหรับปปส.
2: อ๋อคือเดี๋ยวต้องบอกว่าเราเที่ยวเห็นเนี่ยเราเห็นคนที่ใส่ฮู้ดมาวางกล่องที่เป็นหลักฐานอยู่ในห้องของน้องลูกเรือเนี่ยนะคะก็ทางแฟนเขาก็บอกว่ากล่องคือกล่องเนี่ยที่บรรจุมาคือคนเนี้ยเราเห็นแค่ตรงด้านหน้าเพราะเขาไม่ได้เข้ามาข้างในคอนโดนะ
0: คะ
2: เขาวางที่โต๊ะส่วนรถมันก็จะมีทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ช่วงเดียวกันก
0: ็
2: อยู่ในช่วงห่วงเวลาทีนี้เวลามันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าคำพูดของลูกเรือที่ถูกจับอยู่เนี่ยบอกว่าวันที่23ของมาส่งแต่ในเรคคอร์ดนะของทางนิติบุคคลของเขาเนี่ยเป็นวันที่22นะทั้งสองงานนี้มันเราต้องมาตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบแล้วก็ต้องหาว่าเป็นใครแต่ถึงประกาศนะครับว่าให้คนที่ทำหน้าที่ส่งของนี้ให้มาแสดงตนซึ่งน้องไรเดอร์ที่เขามาแสดงตนวันนี้เขาก็จะได้กลับไปทำงานตามปกติอ่ะนึกออกไหมฮะ
0: จะได้จบ
2: ไ
0: ปเคลียร์ตัวเอง
2: จบไปคือเคลียร์เพราะว่าภาพเขาออกไปตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอ้ยเขาไม่ได้ทำเขาก็ส่งตามหน้าที่ซึ่งเขาสังกัดบริษัทเพราะนั้นถ้าสังกัดบริษัทเนี่ยมันต้องมีชื่อต้นทางแต่ไม่งั้นสังกัดบริษัทก็จะต้องผิดด้วยเพราะว่าเราเคยบอกแล้วว่าเวลาที่คุณรับของอย่างเงี้ยต้องมีชื่อต้นทางและต้องรับบัตรประชาชนมาเพื่อจะเราได้ลงเรคคอร์ดเพราะว่าผู้ค้ากลุ่มผู้ค้าใช้ไรเดอร์เนี่ยเป็นเหยื่ออยู่สม่ำเสม
1: อครับแล้วทีนี้การทำงานของระหว่างทางปปส.ของไทยเรากับทาง AFP ออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องประสานกันในมิติไหนบ้างยังไงฮะ
2: คือตามปกติแล้วนะคะเราทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานานกับทาง AFP แล้วก็ ABS เนี่ยค่ะเพราะว่าทั้งสองหน่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยสุรากรกับหน่วยตำรวจเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยที่เขารู้อยู่แล้วว่าประเทศปลายทางเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ยาเสพติดต้นทางก็คือมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็ใช้เส้นทางของประเทศไทยเนี่ยผ่านไปที่ประเทศเขาเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นปลายทางตัวเขาเองเขาต้องระมัดระวังมากวันการข่าวต่างๆเราประสานงานกันกับปปส.เนี่ยมาโดยตลอดนะ
0: คะ
2: อย่างเช่นครั้งนี้เขาจับได้ปุ๊บเขาก็แจ้งเราแล้วก็ไปค้นบ้านแฟนเขาคือการทำงานเนี่ยมันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วมันก็ไม่ได้มีเคสนี้เป็นเคสแรกมันมีเคสแบบนี้มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอังกฤษก็มีนะคะจากไต้หวันฮ่องกงจีนมีหมดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าไม่ได้เป็นลูกเรือของประเทศไทยนั่นเองแต่ถ้าไม่ใช่พวกนี้การข่าวส่วนใหญ่แล้วน่ะเราจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารบางเคสเนี่ยทางเขานะคะทางเขาเราขอว่าให้เขาปล่อยจากฝั่งเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับที่ฝั่งเราเขาแจ้งกันหรือทางฝั่งบางทีเราเนี่ยปล่อยคนของเขาที่เป็นเป้าหมายเขาเนี่ย ให้ออกจากประเทศเราไปให้เขาจับที่ประเทศเขา
0: ค
2: ือการทำงานในลักษณะนี้มีอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยทำไมปล่อยคนออกไปแบบนี้ถูกจับไม่อายเหรอจริงๆแล้วบางทีมันเป็นการขา

0: ที่เราขอแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่เคสเนี้ยต้องเรียนตรงตามตรงเลยว่าไม่มีอยู่ในลิสต์เลยเพราะว่าเขาไม่มีอยู่ในบัญชีที่จะแจ้งให้เราจับตาดูไม่มีชื่อน้องเขาไม่มีชื่อแฟนเขาดังนั้นอาจจะเป็นหน้าใหม่ก็ได้หรืออาจจะถูกล่อลวงมาก็ได้ก็จะต้องไปพิสูจน์ทราบกันแ
1: ต่ก็แปลว่าหน้างานของเคสนี้คือเห็นความผิดปกติของตากการที่สุนัขดมกลิ่นของฝั่งนู้นตรวจพิสูจน์ทราบว่ามีกลิ่นผิดปกติของสัมภาระ
0: คืออย่างนี้นะคะความแตกต่างระหว่างสนามบินทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันในมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็คือขาออกจะตรวจสอบเรื่องของวัตถุระเบิ
2: ด
0: เรื่องของการต่ออ่ะก่อนหน้าการทางอากาศอันนี้คือเป็นหลักการทั่วโลกเหมือนมาตรฐานเดียวกันแต่จะเข้มเรื่องขาเข้าว่าขาเข้าเนี่ยของประเทศไทยเราก็มีสุนัขตำรวจดมนะคะขาเข้าเรื่องยาเสพติดเรามีการลงไอออนสแกนในเรื่องของสิ่งปกติสารเคมีต่างๆแล้วก็มีแล้วก็จับกุมได้อยู่สม่ำเสมอแต่ว่าอันเนี้ยไปถึงประเทศปลายทางซึ่งเข้มข้นมากสุนัขตำรวจดมกลิ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกกระเป๋ามาแล้วก็ถามน้องลูกเรือว่าคุณมีอะไรที่มันต้องดีแคลร์ไหมเขาก็บอกว่ามีอยู่ข้างในแล้วเขาก็ไม่คิดว่ามันอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเขาก็เปิดดูเนี่ยก็มีผิดปกติอยู่สองใบเขาก็มีการกรีดดูก็ถึงพบว่ามันมียาเสพติดอยู่ในช่องว่างระหว่างตัวประกอบข้างนอกกับไอซับในข้างใน
1: ครับ
2: ทีนี้ในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยโอเคเราจะละเอาไว้ในกรณีของน้องลูกเรือเพราะว่าตอนนี้มันต้องหาหลักฐานหรือว่าคำต่างๆที่น้องจะให้การเยอะแต่ว่าอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังคุณอาริพักให้สัมภาษณ์คุณสุรยุทธ์เมื่อเช้านี้ว่าจริงๆแล้วเคสของแอร์โฮสเตสเนี่ยมันมีเคยเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ได้รับโทษอยู่ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค
2: ่
0: ะ
2: มันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่แอร์โฮสเตสเป็นแค่หนึ่งเป้าหมายของแก๊งที่จะส่งยาข้ามชาติเนี่ยค่ะ
0: อันนี้เรียนเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของการส่งยาข้ามชาติเขามองหาสิ่งที่เขาจะหาช่องทางให้หิ้วข้ามไปให้ได
2: ้
0: นะช่วงนึงเนี่ยลูกเรือแย่ลงดรอปลงเพราะว่ามีโควิดนะมันก็หายไปช่วงนึงอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนเกิดโควิดก็ลักษณะเดียวกันคือเป็นการขนผ้าผมเช็ดเท้านะผมเช็ดเท้าไปก็ไม่เป็นข่าวนะแล้วก็ดำเนินการก็จับกลุ่มก่อนที่จะออกนอกประเทศไทยไปนะนี่มีการข่าวแลกเปลี่ยนข่าวสารกันเราก็เอามาประกอบว่ามันเป็นวิธีการใกล้เคียงนะวิธีการใกล้เคียงก็ต้องเอามาประกอบว่ามันใช่ไห
2: ม
0: มันเป็นลักษณะนี้เหมือนกันไหมอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ในการสืบหาข่าวสารต้องทำค่ะต้องทำเอาเคสใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบดูเอาคดีต่างๆเก่าๆมาเปรียบเทียบดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมกับประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของตัวสินค้ามาจากที่ไหนนะสินค้ามาจากที่ไหนตัวสินค้านี่หมายความว่าตัวถุงผ้ากับตัวยาเสพติดมาจากแหล่งไหนนะเส้นทางมันจะมาจากทางไหนมันถึงจะได้ทราบว่ามันเป็นกลุ่มไหนนี่คือฝั่งไทยนะคะฝั่งไทยดำเนินการโดยเราก็ต้องให้ทางออสเตรเลียเนี่ยส่งผลแลบในการตรวจยาเสพติดมายาเสพติดเบื้องต้นที่เราจับได้ทุกประเทศในมาตรฐานการทำงานยาเสพติดเนี่ยเราจะตรวจเรียกว่าตรวจเบื้องต้นว่ามันใช่ยาเสพติดไห
2: ม
0: พอตรวจเบื้องต้นว่าใช่เนี่ยเราถึงจะเอาไปเข้าแลบการที่จะเอาองค์ประกอบให้ดูว่ายาเสพติดไม่ใช่ทั้งก้อนเนี่ย900กรัมเนี่ยเป็นยาเสพติดทั้งหมดมันอาจจะมีส่วนผสมอื่นๆเขาจะดูแค่ว่าไอ้ตัวสารเคมีที่ผิดกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยเอาขึ้นศาลแล้วมันเสียกี่กรัมก็ว่ากันไปแล้วโทษตามน้ำหนักไปเหมือนเราจับยาบ้าเนี่ยค่ะยาบ้า100เม็ดเนี่ยจริงๆตัวสารเมทแอมเฟตามีนอาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์
0: มันก็ต้องเอามาดูเพื่อเอาขึ้นศาลเช่นเดียวกันเขาก็ต้องไปตรวจเราก็ต้องรอประเทศไทยเราต้องรอผลตรวจอันนั้นน่ะกลับเข้ามาเพื่อจะเปรียบเทียบเช่นทางต่างๆ
2: คือ
0: มันมีขั้นตอนของมันในการทำงานค่ะ
2: อุ้งเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะคุณอาริพักคือเดี๋ยวไอ้ตัวสารเสพติดตัวนี้ที่ถูกจับได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสามารถไปแยกที่มาได้ว่ามันมาจากที่ไหนแล้วตรงนั้นแหละมันถึงจะเป็นต้นเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่จะทำไปโยงกันได้กับเคสก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: เข้าใจถูกต้องเลยค่ะเข้าใจถูกต้องเลยเพราะว่าตัวมันเหมือนมันมี
2: สารตั้งต้น
0: ซิกเนเจอร์ของยาเสพติดมันจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นยาบ้าตัวปั๊มหัวปั๊มนะคะเป็นรอยบาดตัวการเขาเรียกน้ำหนักยาหรือว่าตัวเปอร์เซ็นต์ของเมทแอมเฟตามีนเช่นเดียวกันเฮโรอีนก็จะมีซิกเนเจอร์ของมันว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างมีความบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนมันก็จะบอกเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษแล้วกันนะดัตโฟไฟลิ่งว่ามันจะมีดัตโฟไฟลิ่งของมันว่ามันจะเป็นเส้นทางแบบไหนเราถึงจะย้อนกลับไปได้ว่าอ๋อกลุ่มแก๊งนี้อยู่ในกระบวนการนี
1: ้
0: มันมีการทำงานมันมีวิธีการทำงานของมันค่ะ
1: คือแต่ละแก๊งเนี่ยเขาก็

0: จะมีวิธีการเอกลักษณ์ของแต่ละแก๊งเพราะฉะนั้นพอมันตรวจพวกเกี่ยวกับพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าต้นทางมันน่าจะมาจากแก๊งไหนอย่างไร
1: ใช่ค่ะซึ่งกันทางฝั่งรับก็เหมือนกันทางฝั่งออสเตรเลียเขาก็ต้องไปดูว่าไอ้เส้นทางอย่างเงี้ยปลายทางก็คือปลายน้ำของเขาเนี่ยเป็นผู้รับเนี่ยกลุ่มแก๊งไหนที่มักจะใช้ระบบวิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วซึ่งไอ้ที่ซอสองอันนี้มันถึงจะมาเชื่อมกันได้ในการทำงาน
0: ครับและข้อมูลจากฝั่งเขาตอนนี้ที่รายงานกลับเข้ามาหาเราเนี่ยมีอะไรคืบหน้าไปบ้างเพิ่มเติมหรือยังฮะ
1: ยังเลยค่ะยังเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเขาก็เดี๋ยววันนี้ถึงได้เป็นวันที่ทางปปส.
0: ประชุม
1: ร่วมหารือกันกับทาง AFP เพื่อจะดูถึงแนวทางในการปฏิบัตินะว่าอันไหนที่เขาให้เราได้อันไหนที่เขาต้องไปสืบต่ออันไหนที่เราต้องไปสืบต่อ
2: แล้วนี่มันสาวไปเจอปลายทางที่น้องเขาต้องเอาของไปส่งหรือยังคะบุคคลที่อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ
1: ยังค่ะยังเพราะว่ามันมีแค่ชื่อเดียวเนี่ยนะคะมันไม่ได้บอกที่อยู่ไม่ได้บอกอะไรเลย
0: แต่พอเราดูจากลักษณะของพฤติกรรมที่เราเอ๊ะกันตั้งแต่แรก 3-4 ข้อเมื่อสักครู่อ่ะแต่ว่าพอไปถึงตรงปลายทางที่จะต้องมีการสิ่งของต้องสำแดงเนี่ยมันก็เป็นเอ๊ะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะท่านรองเพราะว่ามันก็ดูเหมือนทำไมเขาดูเหมือนไม่เอ๊ะใจตั้งแต่แรกของเอ๊ะที่เราคิดแต่พอไปถึงปลายทางปั๊บก็เหมือนกับว่าดูเหมือนกับยอมให้ตรวจโดยปกตินึกออกไหมฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอาตอนแรกเหมือนจะรู้แต่พอไปถึงปลายทางเหมือนจะไม่รู้ตัวมันมีความ
1: ม
0: ี
1: การพิการกันอยู่
0: ท่านสิ
2: มันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะฟันธงไปได้เนาะว่าตกลงแล้วเขาคือเหยื่อหรือเขาคืออาชญากรกันแน่
0: เคสแบบนี้เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้ไ
1: หมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคนที่ไปอยู่ในกระบวนการหรือว่าทำอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้พิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงค่ะว่าคำพูดบางทีถึงบอกว่าเรื่องนี้คนที่รู้ดีที่สุดคือตัวน้องลูกเรือเนี่ยมันต้องให้ความจริงเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันก็คือขอให้ทางกงสุลของทางเมลเบิร์นเนี่ยไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของน้องเขาก็อยากให้เขาพูดความจริงมาอะไรมาเพราะว่าความจริงอยู่ที่เขาคนเดียวตอนนี
0: ้
2: โอ้โหคือตอนนี้หลายคนอาจจะสมมติถามถึงญาติแล้วกันสมมติเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนของน้องลูกเรือคนนี้ค่ะมันจะมีโอกาสที่จะทำให้ได้มีโอกาสกลับมาสอบสวนที่ไทยไหมคะหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ดีแคลร์ตัวเองให้ได้ที่ออสเตรเลียนั่นแหละ
1: คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของการที่จะพามาในเมืองไทยไหมเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเหมือนกระบวนการยุติธรรมซ
2: ึ่
1: งต้องดูว่าทางศาลทางอัยการท่านของฝั่งเราเนี่ยจะพูดคุยกันได้ไหมหรือทางงานที่จะทำอย่างไรกันเพราะว่าความผิดมันไม่ใช่ผิดนอกราชมันผิดตั้งแต่ในราชจนถึงนอกราชนะมันก็ไปคู่กันไปเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการว่าทางเราจะหาหรือชี้แจงกันอย่างไรแล้วก็จะช่วยเหลือกันได้ยังไง
0: อ
1: ๋อโอกาสที่ต้องดูคดีทิศทางของคดีด้วยค่ะ
0: นั่นจะเป็นหน่วยงานอัยการสูงสุดนะฮะเพราะว่ามันมีคดีที่เกี่ยวโยงกับราชอาณาจักรข้างนอกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปปส.ก็สามารถที่จะเหมือนกับให้ข้อมูลกลับไปทางฝั่งเขาอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เพื่อเป็นข้อมูลในการซัพพอร์ตกัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับครับแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการอะไรกลับมายังปปส.เพิ่มเติมบ้างไหมฮะเห็นบอกว่ามีความ
1: ก็ให้ได้หาข้อเท็จจริงอย่างเร็วค่ะท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าไม่อยากให้เสียชื่อภาพลักษณ์ประเทศ
2: ค่ะเพราะว่าพอมีข่าวนี้ปุ๊บมีข่าวย้อนหลังกลับไปอีกปรากฏอ้าวของไทยนี่คือถือว่าเป็นแหล่งส่งออกอย่างดีเนี่ยคนก็เลยมองว่าแบบไม่ดีซะแล้วถ้ามาจากไทยแลนด์ถือพาสปอร์ตไทยแลนด์ก็ไม่ออสเตรเลีย
0: ต้องเข้าใจนิดนึงนะเรื่องนี
1: ้ค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราอย่าเพิ่งตระหนกในเรื่องนี้เพราะว่าประเทศปลายทางเนี่ยเขาทราบดีอยู่แล้วว่าแหล่งผลิตมันได้อยู่ในประเทศไทยเขาทราบดีเพราะว่าการทำงานของปปส.ไทยกับปปส.ทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่ทำงานด้วยกันเรามีทั้งระดับอาเซียนนะคะทวิภาคีพหุภาคีแล้วทั่วโลกเราทำหมดนะคะมีการประชุมนานาชาติที่เวียนนาเป็นประจำทุกปีเขาจะทราบเลยว่าแหล่งผลิตเนี่ยมันอยู่นอกประเทศไทยก็คือแหล่งผลิตอยู่ทางภาคเหนือคือทางสามเหลี่ยมทองคำและการลำเลียงเนี่ยออกจากตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีทางไปที่อื่นเลยค่ะเพราะว่าเส้นอื่นเนี่ยมันไปลำบาก
2: ก็ไทยแลนด
1: ์มีไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์เราเป็นโลจิสติกที่ดีมากเรื่องเรียนแบบแอร์พอร์ตซีพอร์ตเรายอดเยี่ยมได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะมันก็จะมีคนมาทางเรือเนี่ยแล้วก็มีการท่าอากาศยานคือประเทศไทยเราทำพาสปอร์ตฟอร์มคือทำงานร่วมกันเป็นหน่วยงานภาคีร่วมกันทั้งปปส.ตำรวจศุลกากรนะฮะแล้วก็การท่าเรือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ทํางานร่วมกันทีเนี้ยส่วนใหญ่ทั้ง5เรือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตใหญ
0: ่ๆ
1: ออกมาเป็นคอนเทนเนอร์เป็นพวกเค้าเรียกอะไรนะสารตั้งต้นเป็นสารเคมีแล้วก็จับกลุ่มได้ตลอดเวลาซึ่งมันมาเป็นพอร์ตใหญ
2: ่
1: ๆแต่ใน

0: ของแอร์พอร์ตเนี่ยเรามี AAITS ที่ทำด้วยกันเนี่ยกับหน่วยงานเนี่ยอันนี้เราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความเข้มข้นกับไม่ว่าจะเป็นตัวสนามบินเองก็ต้องมีการเรียนรู้มีการฝึกอบรมในการตรวจสอบต่างๆเราจะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า International Airport ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่นักค้ายาเนี่ยตามมันวาวในการที่จะใช้เครื่องมือเนี้ยในการส่งของออกไป
1: โลเคชั่นมันให
0: ้ซึ่งมันมี2 อย่างคือ1ในการที่โหลดลงไปท้องเครื่องกับ2ก็คือ carry on ขึ้นเครื่องไ
1: ม
0: ่ carry on เนี่ยคือคนต้องรับผิดชอบหนักกว่าถ้าโหลดไปเนี่ยอาจจะมั่วๆไปได้แต่ว่าพอผ่านเอ็กซเรย์เนี่ยถ้ามันเป็นภาพเราก็จะสอนว่าพอเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยโดยประสบการณ์โดยความสามารถก็คือภาพที่เป็นก้อนภาพที่เป็นแผ่นเป็นอะไรที่มันดูแปลกแปลกปลอมเขาก็สามารถที่จะเปิดขอเรียกดูได
1: ้
0: อันนี้ชัดเจนนะแต่ถ้ามันเป็นแบบแทรกมาแบบนี้ต้องเข้าใจว่ามันยากมันยากเลยนะของการออกจากพื้นออกจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้การเสียภาพลักษณ์ไหมถามว่าเสียค่ะเสียใช่เพราะว่าภาพเนี่ยจะมองว่าเออเมืองไทยเนี่ยเราโอ้มีผ่านนะแต่ถามว่าในวงการในวงการของผมทำงานเดี๋ยวจะทราบดีว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันช่วยกันคือทำประเทศไทยประเทศเดียวทองทำไม่ได้
1: ค่ะก็จริงๆติดตามข่าวไปก็ส่งใจให้กับปปส.ไปค่ะเพราะว่าการดำเนินการของปปส.มันก็เป็นเหมือนกับหน้าตาของประเทศด้วยเหมือนกันในการที่จะไปยืนยันหรือว่าให้ความร่วมมือก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ
2: คร
1: ับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คำถามสุดท้ายอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าสงสัยลุงเชื่อว่าชาวเน็ตก็สงสัยปปส.สงสัยไหมคะว่าชื่อเพจที่มีการติดต่อค่ะมันจะมีเพจ TikTok ไม่ใช่บัญชี TikTok อ่ะทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้ง
2: แล้วก็โรสด้วย
1: มีสงสัยไหมคะพ่อสามีสงสัย
0: ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วใครที่เขาทำแบบอย่างเงี้ยเขาก็ดูว่าเออเป็นพวกตลกเล่นแบบมุกอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาก็ตั้งขึ้นมาให้มัน
2: ดูน่าไว้ใจ
0: น่าไว้ใจ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: ครับแต่ตรงนี้เราก็ยังกำลังสืบอยู่เนาะกำหรับต้นทางบัญชีนี้เนาะ
0: เต็มที่ค่ะ
2: ครับ
0: เต็มที่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากมากเลยครับท่านรองครับ
0: ขอบคุณคุณบอลคุณอุ้งค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับคุณอริพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกของปปส.ด้วยก
1: ็ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเพราะว่ามีเรื่องราวให้แชร์ให้เล่ากันอีกเพียบเลยสักครู่
2: สักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราสรุปไว้2ประเด็นใหญ่ๆถ้าเกิดยังไม่นับเรื่องของในทางการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าตอนนี้ทางปปส.ของเรากับทางฝั่งหน่วยงานของออสเตรเลียกำลังทำงานกันแล้วก็คุยกันอย่างหนักหน่วงอยู่นะ
1: อันนี้คือคดียาเสพติดเน
2: า
1: ะ
2: ตัวคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสที่กำลังตกเป็นข่าวใหญ่นะปัจจุบันแต่ทีนี้มันมีคำถามใหญ่โตเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านดูจากความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราอยู่หลายท่านเหมือนกันนะฮะแน่นอนว่าโดยภาพรวมของการติดตามเรื่องของยาเสพติดเนี่ยประเทศต้นทางย่อมมีความเสียหายทางภาพลักษณ์อยู่แล้วอันนั้นคือการติดตามข่าวสารของคนทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือคนต่างชาติแต่ว่าในวงการของการทำงานถ้าเกิดเราฟังจากการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ของท่านรองเลขาธิการปปส.นะฮะคือหน่วยงานยาเสพติดทั่วโลกเนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด
1: เขาคอนเนคกันตลอดเวลา
2: ใช่
1: แล้วเขาก็มีการตกลงกันว่าเธอปล่อยมาก่อนรู้แล้วว่าคนนี้มีของที่เป็นของต้องห้าม
2: เ
1: ธอปล่อยมาก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจับปลายทางเอง
2: จับปลายทางเองใช่หรือในบางกรณีก็มีจับตั้งแต่ต้นทางเลย
1: ค
2: ือมันต้องดูว่าเป็นกลุ่มแก๊งหรือผู้ต้องหาที่ฝั่งไหนเนี่ยกำลังติดตามและต้องการตัวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการทำงานด้านยาเสพติดของเรามันหลาหลวมเพราะถ้าเกิดสมมติเอาในแง่วงการคือมีการประชุมมีการประสานงานมีข้อมูลการข่าวอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ที่ออกไปของคนทั่วไปที่ไม่ใช่แค่คณะทำงานย่อมเสียภาพลักษณ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือมิติที่1 นะอันที่2ก็คือว่าคนก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าอ้าวอย่างนี้มันเป็นการหละหลวมในเรื่องของการปล่อยให้มันออกไปสู่นอกประเทศหรือเปล่ามันก็เลยย้อนกลับมาสู่ภาพลักษณ์ของประเทศของเราก็จะต้องอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของการบินทั่วโลกนะครับว่าเวลาที่กำลังจะออกนอกประเทศนั่นหมายความว่าสินค้าหรือบุคคลนั้นๆกำลังจะอยู่บนอากาศยานอยู่บนเครื่องบินพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยระหว่างอยู่

0: การบินเป็นหลักเช่นวัตถุระเบิดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดวินาศกรรมบนอากาศยานได้แต่ทีนี้พอไปถึงปลายทางปลายทางเนี่ยหมายความว่ามันจะไม่ได้อยู่บนเครื่องบินแล้วถูกไหมฮะแต่มันจะลงไปสู่แผ่นดินแล้วแผ่นดินก็คือการเอาสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการวินาศกรรมเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของประเทศปลายทางอันนั้นมันก็จะมีการตรวจอยู่ในอีกมิตินึงที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแยกปลายทางของ2ช่วงของ2สเตจนี้คือปลายทางแรกคือเข้าไปอยู่บนเครื่องบินบินอยู่บนอากาศกับปลายทางที่2คือลงไปยังแผ่นดินนะฮะมันก็จะเป็นมิติของการทำงานเพื่อความปลอดภัยคนละรูปแบบกันก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของคดีความและการสืบสวนสอบสวนที่มาที่ไปข้อเท็จจริงอันนี้บ่ายเนี้ยทางปปส.กับทาง AFP ของออสเตรเลียก็เดี๋ยวจะประชุมเพื่ออาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะอาจจะมีความคืบหน้าขึ้นมานิดหน่อยนะฮะ
1: ตอนนี้สิ่งที่หาของไทยอะค่ะคือหาไรเดอร์คนนั้นไรเดอร์คนที่มาส่งของนะคะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาต้องรู้ว่าเขาเอามาจากใครเพราะว่าไม่มีต้นเขาเรียกอะไรไม่มีชื่อคนส่ง
0: ของคนส่งแล้วก็รวมถึงบัญชีที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยนั่นแหละจะแป้งจะโลสจะอะไรก็ตามแต่เนี
1: ่
0: ย
1: ไรเดอร์ที่มาแสดงตัวมันคนละคนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คนละคนกับที่เขามาส่งของต้องห้ามเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นคนละวันที่ค่ะกล่องที่มาส่งอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถที่จะสงสัยได้อย่างที่ท่านเลขาบอกไป
0: ครับ
1: คือมันอย่างนี้มุมเอะอันนี้เราเป็นคนกลางนะเราไม่ได้จะเทคไซด์ไปฝั่งไหนว่าตกลงแล้วน้องแอร์ผิดหรือถูกหรือยังไงนะคะ
0: ครับ
1: คือมันมีมุมเอะแรกก็คือหนึ่งคือน้องไม่ได้เพิ่งจะมาเป็นแอร์ปีแรกน้องเป็นแอร์มาไม่ใช่สายการบินนี้สายการบินแรกด้วยนะน้องเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินอื่นมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็มาทำงานที่สายการบินนี้แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนเขาก็มีกฎต้องห้ามอยู่แล้วว่าห้ามรับหิ้วของถึงแม้ว่ามันจะมีการเล็ดรอดของคนที่เขารับหิ้วมาคือรับหิ้วมันมี2แบบพี่บอลคือหิ้วจากที่ต้นทางประเทศไทยเนี่ยแล้วก็หิ้วไปต่างประเทศอย่างเช่นญาติฝากไปให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปจำหน่ายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าหิ้วจากต้นทางคือไทยกับหิ้วจากต้นทางคือต่างประเทศแล้วปลายทางมาเป็นประเทศไทยก็อย่างเมื่อก่อนเวลาที่เขามีขายสินค้าต่างๆที่แบบอุ๊ยถูกกว่าปกติที่เราซื้อกัน
0: ฝากแอร
1: ์หิ้วมาบางคนก็หิ้วกันหลังแอนเลยนะคะก็เอามาเพื่อที่จำหน่ายกันหรือว่าอะไรกันว่าไปแต่ทีนี้มันก็มีความเอ๊ะว่าตัวของน้องเองเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาว่าน้องไม่ได้รับหิ้วครั้งแรกแล้วก็เป็นคนเสนอยกมือบอกเองด้วยว่ารับหิ้วถูกไห
0: ม
1: ซึ่งแต่ละครั้งที่รับเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรจากครั้งนี้หร
0: อ
1: คือแปลว่ามันต้องมีตัวเองอ่ะต้องมีความเอ๊ะในเบื้องต้นแล้วอ่ะเพราะว่าจากเท่าที่ไปอ่านดูค่ะเขากับแฟนอ่ะก็เปิดกระเป๋าดูนะพี่บอลว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยพอไปดูพฤติกรรมอ่ะเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าคือ900กรัมมันไม่ใช่น้ำหนักเบาๆอ่ะ
0: ใช่เหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่แรกไงว่ากระเป๋าไอ้ผ้าซิวเนียร์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หนักมาก
1: แต่อุ้มสงสัยอย่างนึงพี่บอลว่าพอมันเป็น12ใบใช่ไหมจำนวนที่เขาส่งไป12ใบอ่ะพอมันมารวมน้ำหนักกันอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาเปิดแค่ไม่กี่ใบแต่มันไม่ได้เป็นใบ
0: ดันแจ็คพอตไม่ใช่ใบ
1: ที่มันมีเฮโรอีนอยู่อ่ะ
0: ก็เป็นไปได้ก็ถ้าถาม
1: อาจจะไม่ได้สแกนทุกใบแต่พอบอกว่าเขารับหิ้วมาหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วตัวของเขาเองอ่ะตอนแรกเขาก็ไม่ได้ตอบรับตั้งแต่แรกด้วยนะหลังจากที่มีบัญชีอวตารนี้ติดต่อมา
0: ครับ
1: เหมือนเขามีการรีเช็คแล้วรีเช็คอีกด้วยนะก็คือเนี่ยพอบอกว่ามีการรีเช็คแล้วรีเช็คอีกอ่ะมันก็พิสูจน์ได้ไปว่าเธอก็มีการระมัดระวังตัวแล้วนะแปลว่าเธอไม่ได้อยู่ในขบวนการนี้นะแต่มันก็มีพฤติกรรมระหว่างทางอย่างที่บอกว่าไม่รู้จริงๆหร
0: อ
1: แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ไปสัมแดงที่พี่พูดกับเจ้าหน้าที่ลงปลายทางด้วยใช่ไหม
0: ใช่คือมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนที่น้องอุ้มและอีกหลายๆท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดดูของตอนก่อนออกจะไปเนี่ยมัน
1: อาจจะผิดใบ
0: คุมแค่ไหนผิดใบไหมหรือว่าไอ้น้ำหนักที่มันแปลกกว่าปกติเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในกล่องไงพอมันรวมกันปั๊บการเกินมา1กิโล2กิโลอาจจะไม่ทันให้รู้สึกว่าทั้งกล่องเนี้ยเป็นน้ำหนักที่ผิดปกติโดยภาพรวม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอมันรวมกันแล้วแล้วทีนี้การเปิดอาจจะเปิดจากในกล่องก็ได้นะคือไม่ได้ยกถุงขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ถุงที่หนักกว่าถุงอื่นเนี่ยน้ำหนักมันผิดปกติเพราะมันเปิดปุ๊บมันไม่เห็นอะไรเพราะมันถูกซ่อนอยู่ในระหว่างซับในกับผ้า
1: แต่เขาบอกว่าเขาได้เปิดดูเปิดซิปดูแล้วแล้วก็เลยอย่างที่ผมบอกไงค่ะ

0: ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใบนั้น
1: ใบหรือเปล่า
0: เออหรือเปล่า
1: ก็เป็นไปได้แต่ในกรณีนี้คือถ้าไปถามเรื่องของกฎของสายการบินหรือในอาชีพอ
0: ัน
1: นี้มันห้ามอยู่แล้วในกรณีนี้ไม่ว่า
0: สรุปว่าความผิดสำเร็จแล้ว
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือใดๆถ
0: ู
1: กไหมเพราะมันเป็นกฎแล้วในรอบนั้นส่วนว่าจะรู้เห็นเป็นใจไหมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันก็เอะสองขยักว่าตอนแรกดูเหมือนว่าแปลกใจเราคนติดตามข่าวก็จะแปลกใจว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับของที่จะส่งออกไปเลยเหรอกับ2แต่พอไปอยู่ที่สำแดงที่นู่นซึ่งช่องลูกเรือกับคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเข้าคนละพื้นที่กันถูกไหมฮะเออน้องก็ต้องรู้ว่าไปที่นั่นเนี่ยความเข้มงวดมันขนาดไหน
0: เศษดินยังไม่ได้เลยออสเตรเลีย
1: แต่มันก็มีเหมือนกันที่เขาบอกว่าด้วยความที่เป็นลูกเรือมันมีเรื่องของอะไรนะฮะเราไม่แน่ใจใช้คำว่าอะไรดีอะให้เกียรติอ่ะคำให้เกียรติแต่ว่าในออสเตรเลียเราไม่รู้ว่าวิธีการปฏิบัติของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คือมันชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้สนนะเออว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่เป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นน้องก็อาจจะต้องรู้อยู่แล้วอะแต่เขาก็ยังสามารถที่จะเบิดเหมือนกับถ้าเกิดรู้ก็เหมือนใจดีสู้เสือปล่อยใหทางฝั่งนู้นตรวจได้ตามปกติซึ่งแน่นอนว่ามันไม่พ้นสุนัขดมกลิ่นก็เลยอ้าวเอ๊ะแรกเหมือนจะรู้แต่พอไปเอ๊ะที่สองยอมให้ตรวจปกติเสมือนว่าตัวเองไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติมันก็เลยกลายเป็นงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ใช่ตอนนี้มันยังไม่ชัดคือรับของจากใครทำไมคนที่ส่งของมาไม่ระบุชื่อแล้วเวลาติดต่อกันทางไหนเพจอวตารที่เอามาส่งเนี่ยมีตัวตนจริงๆไหมแล้วเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้โลกออนไลน์เริ่มแชร์แล้วว่าแป้งเดียวกันหมดแป้งเดียวกันหมดกับที่ติดต่อแอร์แต่ละคนเออแล้วก็รวมไปถึงเคสอื่นๆเพราะว่าเนี่ยมีอู้เห็นใน TikTok อ่ะก็มีแชร์เหมือนกันว่าฉันก็ได้เหมือนกันจ้าได้รับการติดต่อทับทามเหมือนกันโชคดีมากขนลุกไปหมดที่แบบไม่ได้ไปดิวไม่ได้ไปคุยกับเขาอะไรเงี้ย
1: จากบัญชีนี้ด้วยถูกป่ะ
0: ใช่
1: ใช่
0: แล้วก็แต่ว่าฝั่งของแฟนของน้องเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะเท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: ใช่ครับใช่
0: ก็เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าคีย์แมนเดียวเลยก็คือน้องนั่นแหละคือเขามีการนับอายุเลยนะว่าคดีความอ่ะอายุความอ่ะมันโทษสูงสุดมันเท่าไหร่นะพี่บอล50ปีหรอ
1: คือถ้าเกิด
0: มัน
1: เป็น2ข้อหาเนี่ยข้อหาเท่าที่เรารับทราบตอนนี้ในเบื้องต้นมันข้อหาละ25ปี
0: แต่การนับก็ไม่รวมนะ
1: ใช่คือ
0: เขานับแค่คดีเดียว
1: มันเหมือนกับว่าเป็น1กรรม1กรรม1การกระทำนะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันอาจจะนับแค่25ปีไม่ใช่ว่าข้อหาละ25หรือเปล่า
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการแชร์กันว่าถ้าข้อหาละ25บวกกันเป็น50แล้วตอนนี้น้อง26โอ้กว่าน้องจะได้กลับมาเมืองไทยก็70
1: กว่า
0: เออแต่ว่าอุ้มฟังคนที่เขารู้กฎหมายอ่ะเหมือนเขาจะบอกว่าเขาแค่นับแค่1
1: อันที่สูงที่สุดอ่ะ
0: ใช่
1: เออแต่อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่ามีนักกฎหมายหรือมีโอกาสที่จะได้พูดคุยเพิ่มเติมที่เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะฟันธงได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกัน
0: อ่ะอีกเรื่องนึงส่งกำลังใจให้ชาวภูเก็ตเนี่ยไหมพี่บอล
1: โอ้โหน้ำท่วมนะครับผู้ว่าก็ลงพื้นที่เลยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ปริมาณฝนของที่ภูเก็ตเมื่อคืนเนี่ย134มิลลิเมตรก็ถือว่าตกหนักมากนะฮะเกินร้อยนี่ก็เรียบร้อยละถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพแป๊บเดียวเท่านั้นเอง3อำเภอของภูเก็ตนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่คือคลองบางใหญ่ที่เป็นคลองสายหลักแล้วก็รองรับน้ำมาจากหลายพื้นที่ก่อนที่จะต้องระบายออกสู่ทะเลปริมาณน้ำมันเยอะมากๆแล้วเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนพอดีนะครับท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปเมืองเก่าภูเก็ตคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วบางตำแหน่งเนี่ยสูงประมาณสักเกินตะตุ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยนะฮะแล้วสภาพเมืองภูเก็ตเมืองเก่าก็โหเป็นเหมือนกับเวนิสโอเป็นคลองแบบนั้นไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยแล้วภาวะน้ำทะเลไม่ได้หนุนเพิ่มเติมเดี๋ยวประมาณ5โมงเย็นวันนี้น่าจะเริ่มลดระดับลงแล้วก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็คลี่คลายลงแต่ว่าในช่วงนี้ฝนมันจะตกลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สถานีสูบน้ำของเทศบาลนครภูเก็ต5สถานีใช้งานได้จากข้อมูลปกติใช้งานได้ปกติ4สถานีมีอีก1สถานีอยู่ที่เดี๋ยวนะกมารพัฒน์นะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคลองบางใหญ่ปริมาณน้ำไหลผ่านก็มีจำนวนมากมีข้อจำกัดเรื่องของลำน้ำที่บางช่วงแคบคดเคี้ยวไม่มีพื้นที่ไม่มีแนวตะลิ่งป้องกันอ๋อโอเคส่วนตรงนั้นก็จะมีปริมาณน้ำที่อาจจะระบายช้าลงหน่อย
0: อุ๊ยเป็นห่วงเลยอ่ะถ้าเกิดเข้าไปดู

0: ในภาพข่าวอ่ะพี่บอลคือท่วมแบบท่วมหนักเลยนะส
1: ั
0: ญจรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเทศบาลนครภูเก็ตเขาแจ้งเตือนรหัสแดงเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วมันปริมาณมันระบายไม่ทันนะคะแล้วแถมยังมีอันนี้ด้วยพี่บอลน้ำทะเลหนุน
1: น้ำทะเลหนุนใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวภาวะน้ำทะเลหนุนภายในวันนี้กับวันนี้ช่วงบ่ายไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะระบายได้เร็วมากขึ้นนะครับหลัง5โมงเย็นแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงเย็นฝนจะตกหรือว่ากลางคืนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยการระบายมันก็จะช้าลงเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่ามันมีภาวะน้ำทะเลแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่เขาเรียกว่าหลายเส้นทางการระบายน้ำมันมีความคับแคบคดเคี้ยวก็จะช้าเพราะปริมาณน้ำที่มาจากคลองบางใหญ่มันสูงไง
0: คือ1คือฝนตกหนัก2คือ
1: น้ำทะเลหนุน
0: น้ำในคลองด้วยน
1: ้
0: ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำในคลองพอ3อันมันมาเจอกันพร้อมๆกันนะคะเมืองภูเก็ตอ่ะพื้นที่ตรงนั้นที่มันท่วมอ่ะมันต่ำมันก็เลยทำให้ระบายน้ำช้าแล้วก็น้ำมันก็ขังแล้วก็ท่วมเร็วมากเลยคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มีคนย้ายรถออกไปจากพื้นที่ได้ทันหรือเปล่านะคะ
1: คิดถึงสภาพของเมืองเก่าภูเก็ตนะที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรความแออัดความหนาแน่นนะครับมันก็มีผลในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็ทางน้ำด้วย
0: โอ้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของรัฐบาลอีกด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ถ้าพูดถึงตรงๆเขาก็ไปเจาะภูเก็ตอยู่
1: ใช่ใช
0: ่ไหมถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนไปทำคะแนนทำแต้มหน่อยอ่ะพี่บอลใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เขาก็ส่งผู้ว่าลงไปนะ
0: คือส่งผู้ว่าไม่เท่าไหร่มท.2 มท.3อะไรเขาก็เดินทางกันไปฉ่ำปอดฉ่ำอุราเลยคือลงไปแล้วแบบให้ประชาชนได้เห็นนะคะว่าตอนนี้เรามาช่วยดูแลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเราได้คุยกันแบบเต็มๆแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีกระแสข่าวออกมาพอสมควรแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่มีการโยกย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแชทช่วยน้ำเงินด้วยหรือจะเป็นการโยกย้ายต่างๆหรือออกมาแชร์กันแม้กระทั่งวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบท้องถิ่นอ่ะมันก็จะมีเส้นใยบางๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่เหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกับมหาดไทยไงพี่บอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าสัญญาณรอยร้าวทั้งหมดของในมุ้งน้ำเงินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
1: เออจริงๆมันมีสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ลืมน้องอุ้มคุณผู้ฟังช่วยเตือนด้วยว่าเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่ไม่แน่ใจว่ามันกลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดกระแสข่าวรอยร้าว
0: ใน
1: ใช่ใช่ในภูมิใจไทยเกี่ยวไหมนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะ
0: ของคุณพี่พัชหนึ่งพอพานก็คือคุณพี่พัชใช่ไหมคะเขาพูดถึงพลังงานแต่ว่าของสองนอเขาพูดถึงเขากระโดงนะไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงอันนี้เขาว่ากันว่านะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกที
1: มีกี่รอยมีกี่ร้าวปมไหนบ้างนะคร
0: ับแต่ว่าวันนี้ที่เป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมพี่บอลคือเรื่องของปมโกงสอบท้องถิ่นอ่ะ
1: ครับ
0: วันนี้มันคือเป็นวันที่มันครบกำหนดอะไรนะที่ข้าราชการเขาต้องไปรายงานตัวพี่บอลว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หนึ่งกรกฎาคมมันเป็นวันที่ข้าราชการท้องถิ่นอ่ะเขาต้องเข้าไปรายงานตัวแต่ว่าคดีมันยังไม่จบเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือข่าวของการจับผิดอ่ะมันยังไม่แล้วเลยอ่ะภาษาวัยรุ่นมากเลยยังไม่แล้ว มีคนฟังรายการอุ้มเป็นคนดังของประเทศด้วยนะบอกว่าแกชอบใช้คำศัพท์ที่แบบรู้กันเฉพาะทางเหมือนแบบชาวบ้านหนึ่งอย่างเงี้ยใครก็จะไม่เข้าใจกับแกคือเวลาในวงการบันเทิงอ่ะคุณผู้ชมชาวบ้านหนึ่งเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ไม่มีบทพูดไม่ต้องอยู่ในกล้องเห็นหน้าชัดเจนก็ได้เห็นเป็นวุ้นๆไกลๆอ่ะเรียกว่าชาวบ้านหนึ่งแล้วเวลาเราถามอะไรที่แบบหนูถามอยู่ในวงนอกเลยค่ะท่านขาแต่หนูอยากรู้หนูก็แค่ชะเง้อชะแง้รอดูว่าเอ๊ะเขาว่ายังไงนะก็เป็นชาวบ้านหนึ่งเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าแกชอบใช้คำพูดที่คนงบอยู่นอกวงการบันเทิงแล้วไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวพี่บันทวนไอ้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่ปมขยายความนิดหนึ่งคือมันมีกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ที่สั่งไม่รับคำร้องกรณีขอให้วินิจฉัยสถานะรัฐมนตรีของทั้งคุณอนุทินและก็คุณพิพัฒน์นะฮะเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยกล่าวอ้างถึงการแต่งตั้งให้กำกับดูแลนโยบายพลังงานที่มันอาจจะไปเอื้อต่อประโยชน์ธุรกิจของกลุ่มเครือญาติอะไรแบบนี้ไงซึ่งศาลชี้เหตุผลว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ก็คล้ายๆกับ คดี
1: คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าในภายในพักเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่เห็นไม่รู้หรือเปล่านะครับถึงกลายเป็นกระแสข่าวของการ

0: ขัดแย้งกันภายในพรรค2นอ1พ
1: ใช
0: ่ครับอ่ะอยากรู้อะไรเดี๋ยวส่งคำถามมาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงนี้คุยเรื่องการเมืองเลยนะครับปมที่เป็นกระแสข่าวรอยร้าวในภูมิใจไทย2นอ1พอแหมอาจารย์จ๊ะมาเร็ว
1: อยากรู้เหลือเกินว่ามันเป็นแค่ข่าวลือหรือว่ามันกำลังสะท้อนการเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิใจไทยนะ
0: มันจริงหรือมั่วแล้วถ้ามันจริงมันคือเรื่องอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ฟังแต่ท่านแรกกันนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบอลคุณปุ้มไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ฝนตกแล้วเย็นหมดแล้วเย็นหมดแล้วชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: มันเย็นก่อนเมื่อวานหรือเปล่าอาจารย์เพราะเมื่อวานมันก็เอ๊ะทำไมออกมาพูดพร้อมกันเลยทั้งคุณชัยชนกทั้งคุณพิพัฒน
3: ์เอาอย่างนี้เราเริ่มจากข่าวที่ออกมาก่อนนะครับ
0: ค
3: ือข่าวที่ออกมาเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยนะครับทั้งคุณบอลคุณอุ้มก็ทราบดีว่าทางการเมืองเนี่ยข่าวลือคือความจริงที่มีร่องรอย หรือคือความจริงที่ปิดไม่มิด ข่าวตรงนี้ก่อน นะครับข้อที่สองก็คือว่าแล้วอะไรคือความจริงที่มีร่องรอยหรือปิดไม่มิด ก็คือเนี่ยนะครับไอเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตเรื่องสอบท้องถิ่นสอบอะไรต่างๆนะครับรวมถึงอีกหลายๆเรื่องนะครับเรียนตรงๆว่าพวกลูกเด็กเล็กแดงนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของผู้มากบารมีในข่ายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ ก็ออกมาตบตีกันนะครับถ้าคุณอุ้มเคยดูละครคุณบอลเคยดูละครใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับสำนวนที่ว่านะครับลูกน้องตีกันเนี่ยเดี๋ยวนายก็ตีกันก็ดูจากละครแหมไม่อยากใช้คำว่าละครน้ำเน่าละครแบบไทยๆก็แล้วกันนะครับคือพอลูกน้องมันเริ่มตีกันเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเจ้านายก็จะเริ่มตีกันนะครับประเด็นที่สามเนี่ยนะครับเรามีเหตุการณ์ที่อ้างอิงได้ก็ไม่ต้องไกลมากเราคุณบอลคุณอุ้มก็ดูยุคสองลุงนี่แหละชัดเจนนะครับตอนที่เข้าสู่อำนาจพร้อมกันตอนปี57จำได้ไหมครับโอ้โหตอนนั้นนี่สองลุงเนี่ยว่าไงก็ว่าตามกันนะครับอยู่ไปอยู่มาลูกน้องก็เริ่มแซะกันอยู่ไปอยู่มาลูกน้องก็เริ่มหักเหลี่ยมกันนะครับและอยู่ไปในที่สุดลูกน้องก็ไม่มองหน้ากันพอลูกน้องไม่มองหน้ากันก็เกิดตามสำนวนไทยแล้วครับบางช่างยุนะครับไอ้บางพวกนี้ก็ไปยุใครก็ไปยุเจ้านายมันนั่นแหละนะครับแล้วสุดท้ายนะครับคนที่กอดคอร่วมรบกันมาก็ต้องไปอยู่กันคนละพักนะครับอันนี้คือตอรี่ที่เราเห็นมาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะผมก็จะเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เอามาเป็นข่าวอะไรกันอยู่เนี่ยก็เดินตามรอยเช่นว่านั้น
1: มันมีร่องรอย
3: ใช่ก็คือว่าแต่ละคนในพักสีน้ำเงินเนี่ยก็มีลูกน้องเป็นของตัวเอง
1: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ลูกน้องตัวเองนะครับคุมพื้นที่อยู่เพื่อซัพพอร์ตทางการเมืองกันนะครับคราวนี้นะครับพอมันมีลูกน้องอีกปีกหนึ่งนะครับซึ่งไปอยู่ในพรรคเดียวกันอะไรได้เข้าไปครอบครองพื้นที
1: ่
3: นะครับมันก็เหมือนกับไปไล่นะครับลูกน้องอีกปีกหนึ่งให้ได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจที่เคยมีบารมีที่เคยได้หรือแม้แต่กระทั่งผลประโยชน์ต่างๆนะครับพูดง่ายๆว่ามีการมาขอเปลี่ยนเจ้ามือนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความบันไลมันก็เลยเกิดนะครับไอ้ความบันไลที่ผมว่าก็คือข่าวคราวที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอด1เดือนนี่แหละนะฮะข้อต่อไปก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ยุคลุงตู่ตั้งแต่ปี62
0: คร
3: ับ นะครับผมมั่นใจว่าท่านเห็นเหตุการณ์ยุคของลุงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับขึ้นมาลูกน้องมาตีกันเนี่ยคุณอนุทินก็จะไม่ยอมเสด็จขาดนะครับที่จะให้ไปเข้าทางกับฝ่ายตรงข้ามหรือปล่อยให้เหตุการณ์เนี่ยนะครับมันกลายเป็นขยายวงกว้างขึ้นนะครับจนกลายเป็นว่ามาเกิดการซ้อกร่อนบ่นทำลายนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจกันในพรรคนะครับคุณอนุทินก็เลยต้องออกมาจัดแถวนะครับโดยการใช้หลักเกณฑ์เนี่ยนะครับเอาใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกก็ใช้หลักฐานนะครับก็ใช้การดำเนินคดีบ้าง

0: นะครับ
1: แต่มีรอยร้าว
0: แต่ว่าเราก็เห็นใช่ไหมฮะไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับก็ตอบตรงกันว่ามีบางเรื่องซึ่งอาจจะมีช่องว่างในการสื่อสารระหว่างกัน
2: เห็นไม่ตรงกัน
0: เราเห็นแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดไอ้พวกลูกน้องไอ้พวกริ้วล้อพวกนี้ไปทำตัวเป็นบ่างช่างยุอีกเดี๋ยวมันก็จะเดินซ้ำรอยสองหลุมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนวันนี้ก่อนนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าระดับบิ๊กเนี่ยเขายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ไอ้พวกลูกเด็กเล็กแดงนี่แหละถ้าไม่ดับไฟตรงนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปถึงจุดนั้นนะครับ
1: คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดับไฟอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องนะคุณอุ้มนะครับอันนี้คือผมจะบอกว่าถ้าไม่ดับไฟไอ้พวกลูกเด็กเล็กแดงนะเดี๋ยวมันก็ไปยุนายมันเดี๋ยวมันก็ไปฟ้องนายมันจากเดิมที่มีช่องว่างทางการสื่อสารเรื่องเดียวก็อาจจะเพิ่มเป็นหลายเรื่องนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกน้องนะครับต่างฝ่ายก็ต่างไม่คุยกันนะครับไอ้ลูกน้องแต่ละฝ่ายก็ไปขิงกันไปเบ่งกล้ามใส่กันไอ้แบบนี้ก็ไปกันใหญ
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าคุณอนุทินนะครับหรือแม้กระทั่งครูใหญ่หรือแม้กระทั่งคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะก็ผ่านเหตุการณ์ในยุคสองลุงมา
1: ะ
0: นะครับก็รู้เห็นกันมาโดยตลอดว่าเวลาพวกบ่างช่างยุนะครับพวกลูกน้องนะครับไปเป่าหูบ้างไปทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วถ้าไม่ดับเพลิงกันก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวได้เพลิงไหม้จริง
1: ๆ
0: ถูกต้อง
1: อาจารย์ขออนุญาตถามถึงชุดข้อมูลอีกชุดนึงขออนุญาตอ้างชื่อในกรุงเทพไทยเขามีการโพสต์ข้อความแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงรอยร้าวของภูมิใจไทยที่มันสะเทือนอยู่ตอนนี้มันมาจากการจัดสรรอำนาจในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รวมไปถึงที่ดินเขากระโดงอันนี้แหละเป็นตัวแปรสำคัญอาจารย์มองยังไงคะ
0: ผมไม่ได้มองยังไงล่ะฮะเพราะว่าอย่างเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ากระบวนการที่ดินเขากระโดงตรงนี้มันอยู่ในชั้นศาลหมดแล้วนะครับนั่นก็คือการรถไฟเขาก็ไปฟ้องศาลนะครับซึ่งคำพิพากษาศาลออกมาเมื่อไหร่นะครับจะเป็นใครก็ต้องปฏิบัติตามนะครับแต่ในส่วนไอเหตุการณ์ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าลูกน้องเนี่ยนะครับก็มีเรื่องมีราวกันนะครับชิงดีชิงเด่นกันชิงพื้นที่กันนะครับอาจจะด้วยเจตนาดีว่าต้องการที่จะยึดพื้นที่ตรงนั้นเพื่อทำผลงานให้กับเจ้านายของตัวเองนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะเลยเถิดไงนะครับพอมันเลยเถิดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เกิดระเบิดลงนะครับในรูปแบบต่างๆเช่นกรณีจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับมีไปกลุ่มไปหาผลประโยชน์เรื่องที่สาธารณะนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเกาะพังงานนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องไอ้ตอบท้องทงท้องถิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอนุทินท่านทำถูกแล้วนะครับที่ตอนนี้นะครับออกมาจัดระเบียบเอาให้อยู่ในแถวในแนวให้หมดนะครับแล้วลูกน้องคนไหนมันซ่ามากเนี่ยนะครับก็ต้องเอามันออกไป
2: อาจารย์
0: นะครับ
2: แต่พอเป็นเรื่องของลูกน้องกับเจ้านายเนี่ยคือสั่งสองนอหนึ่งพออะไรเนี่ยมันก็จะมีระดับบารมีของสีน้ำเงินที่มันแตกต่างชั้นกันอยู่เนี่ยแล้วเด็กๆของแต่ละลูกน้องของแต่ละเจ้านายเนี่ยม
1: ัน
2: จะ
1: นั
2: ดกันยังไง
0: อ๋อผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับบางทีเด็กๆเนี่ยนะครับมันไม่รู้เรื่องมันก็นึกว่าลูกพี่มันแต่ละคนเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างมี power นะครับสามารถที่จะเสกสรรดลบันดาลความต้องการของพวกริ้วล้อเหล่านี้ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะผมอยากจะเรียนว่าต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงนะครับก็คือว่าคุณอนุทินเป็นนายกรัฐ
2: ม
0: นตรีตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับลูกน้องก็ต้องปฏิบัติตามนะครับการสั่งการของคุณอนุทินนะครับใครแล้มเส้นมาก็ต้องโดนนะครับส่วนลูกพี่นะครับถึงอาจจะเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ต้องยอมรับความจริงในข้อนี้นะครับและความจริงในข้อนี้นี่เองก็ทำให้พรรคภูมิใจไทยยิ่งใหญ่มาจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับในพรรคภูมิใจไทยยังไม่มีใครมาแทนที่คุณอนุทินได
1: ้
0: นะครับเพราะคุณอนุทินเนี่ยนะครับมีของนะครับแล้วก็สะสมบารมีในหลายๆเรื่อง
1: ค่ะ
0: นะครับที่บ้านใหญ่ทุกหลังในพรรคภูมิใจไทยไม่มีเทียบเท่านะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเลยง่ายๆนะครับคุณอนุทินเป็นแกนนำ ระดับสูงพรรคภูมิใจไทยคนเดียวนะครับที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ย

0: ยินดีต้อนรับนะครับเดินเดินเจอหน้านี่นะครับสวัสดีทักทายและให้ความร่วมมือ แต่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ผมบอกเลยนะครับเจอเมื่อไหร่เผลอๆสะบัดหน้าหนีนะครับเพราะนั้นเอาแค่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วนะครับนี่คือคุณสมบัติส่วนตัวของคุณอนุทินล้วนๆเลย
2: งั้นแค่หน่อยสิอาจารย์อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดคุณสมบัตินี้ในตัวคุณอนุทินได้ที่แตกต่างจากคน
0: ก็ชัดเจนฮะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับคอนเนคชั่นในคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเครือข่ายอื่นลูกน้องคนอื่นเนี่ยไม่มีเท่าคุณอนุทินนะครับเอาผมพูดง่ายๆเลยนะครับที่พูดนี่เป็นปรากฏการณ์จริงๆคุณอนุทินเป็นคนเดียวในผู้นำพรรคภูมิใจไทยที่ได้เข้าเรียนวป
1: อ
0: นะครับแล้ววปอนี่แหละพวกเราก็รู้ดีว่านะครับมันทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันในขุมข่ายอำนาจทางการเมืองข้ามวงการ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเราปฏิเสธไหมครับว่าพลังอำนาจทางการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่แต่ในสภาอย่างเดียวไม่ใช่ครับนอกสภาเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งเอาแค่หนึ่งคอนเนคชั่นตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับก็มีท่าทีในทางบวกต่อคุณอนุทินมากกว่าผู้นำการเมืองคนอื่นในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าในจุดเด่นนะครับความเป็นนักรบในสนามเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีความชำนาญความเก่งกาจที่แตกต่างกันแต่เราก็ต้องยอมรับว่านะครับการยอมรับในการเป็นผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยในพรรคภูมิใจไทยยังไม่มีใครที่จะโดดเด่นเทียบเท่าคุณอนุทินได้นะครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็แม้กระทั่งฝ่ายค้านเองอย่างคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรในทุ่มสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้อาจารย์เขายังบอกเลยว่าก็แอบเห็นใจคุณอนุทินเหมือนกันที่ต้องอยู่ท่ามกลางสมรภูมินี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปะทะจากตัวท่านโดยตรงอะค่ะแต่มันมาจากรายล่ออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์รู้สึกยังไง
0: ผมไม่รู้สึกยังไงฮะคนเป็นนายกรัฐมนตรีเขารับเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติน
0: ะครับลุงตู่ก็รับเรื่องแบบนี้นะครับเอาป๋าเปรมก็รับเรื่องแบบนี้คุณชวนคุณอภิสิทธิ์รับเรื่องแบบนี้กันมาทุกคนรวมถึงนายกนายน้อยคุณเศรษฐานายกปูด้วยแต่ที่มันต่างกันคือวิธีบริหารจัดการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนายกบางท่านก็ใช้วิธีเลือกข้างเลือกข้างเช่นว่ากูจะโอเฉพาะลูกน้องกู
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างนี้พักแตกนะครับแต่คุณอนุทินใช้วิธีว่าจัดการด้วยกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานก็จะมาจากอะไรครับเนี่ยข่าวคราวเรื่องการกระทำความผิดต่างๆนะครับพูดกันง่ายๆว่านะครับไอ้พวกน้ำมันหล่อลื่นอะไรเหล่านี้ถ้ามันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มันเทาๆเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็ต้องใช้เส้นกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่านะครับ
1: เ
0: ร
1: ีย
0: นสร
1: ุ
0: ปว่าเรื่องที่ถามกันมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ข่าวมั่วนะครับเป็นข่าวที่มีข้อเท็จจริงรองรับแต่ว่ายังไม่ถึงกับขนาดว่าแหมสองนอกันหนึ่งพอก็จะขอโทษนะครับจะแยกทางกันเดินนะครับจะคอนเวิร์ตทางใครทางมันไอ้นั่นเนี่ยต้องบอกว่าเอาเวลาคิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปดูแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้จะดีกว่า
1: อาจารย์แต่ทีเนี้ยระหว่างที่เขากำลังปรับกำลังเขย่ากำลังเกลี่ยกันอยู่เนี่ยข้าราชการอาจารย์ตอนนี้ข้าราชการใช้ชีวิตไม่ถูกแล้วค่ะอาจารย์ถามว่าตกลงจะต้องอยู่ฝั่งไหนกันแน่ไม่เลือกก็โดนเลือกก็โดนหรือเปล่าในอนาคตอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์แต่ผมถ้าผมแนะนำนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็ใครเป็นนายกก็เลือกทางนั้นแหละครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายนะครับคือพูดถึงความเสี่ยงก่อนนะคุณไปปฏิบัติตามคนที่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งแห่งที่นะครับที่กฎหมายเขารองรับเนี่ยแค่คิดเนี่ยมันก็เสียเปรียบแล้วนะครับแต่ถ้าเดินตามนโยบายรัฐบาลนะครับเดินตามที่นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเขาเป็นผู้นำที่มาโดยความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและประเพณีทางการเมืองการปกครองเนี่ยคือยังไงนะครับคุณก็อยู่รอดนะครับส่วนจะเจริญก้าวหน้าจะมากจะน้อยนะครับก็ผมพูดตรงๆนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาทางต่อยอดเอานะครับถ้าคิดไปออกก็โทรมาถามผมเดี๋ยวผมจะบอกจะต่อยอด
1: อาจารย์งั้นถ้ายังไม่มีเบอร์โทรอาจารย์ตอนนี้ถ้าให้จับสัญญาณสถานการณ์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เกิดถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้รอยร้าวมัน

0: เริ่มแยกมากขึ้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดว่าจะประสานให้ได้เนี่ยอะไรที่มันจะเป็นตัวที่จะมาเป็นดัชนีชี้วัดอาจารย์การปรับคณะรัฐมนตรีหรือว่าอะไรอาจารย
1: ์ก็ถูกต้องฮะเพราะว่าคุณอนุทินท่านพูดเองว่าเดี๋ยว1ปีก็จะมีการประเมินผลรัฐมนตรีถูกไหมครับและไม่ใช่แค่รัฐมนตรีนะคนน่ะไปเล็งแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีคุณบอลคุณอุ้มแต่ภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขาประเมินตำแหน่งข้าราชการการเมืองทุกตำแหน่งนะครับจะเป็นที่ปรึกษาเลขาผู้ช่วยประธานกรรมธิการอะไรทั้งหลายทั้งหมดเขาประเมินทุกตำแหน่งก็เท่ากับส่งสัญญาณว่าตำแหน่งเหล่านี้ถ้ามีลูกน้องก็ไปจัดการลูกน้องตัวเองให้อยู่ในแถวนะครับล้ำเส้นมาเมื่อไหร่นะครับก็บรรดาผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในครม.เป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาหรืออยู่ในกรรมธิการในสภาเนี่ยคุณอนุทินก็ต้องจัดการนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับพวกลูกน้องเนี่ยก็เจียวจ้ายก็ขิงกันไป
2: ก็
1: ข
2: ิ
1: งกันมานะฮะแล้วการขิงมันไม่ได้ขิงแค่การไปโพสเฟซไงใช่ไหมครับหรือว่าไปอัพอินสตาแกรมแต่เวลามันขิงกันเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้กูเคยใหญ่พื้นมึงใหญ่มาจากไหนคราวนี้ก็เป็นเรื่องแหละนะครับพอมันเป็นเรื่องปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเซาะกร่อนบอลทำลายภาพรวมทางการเมืองนะครับซึ่งคุณอนุทินตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็รับภาระแบบที่เราเห็นน่ะนะครับสารพัดเรื่องก็หนักอยู่แล้วนะครับถ้าจะต้องมาปวดหัวนะครับเพราะว่าลูกน้องนะครับอันเจียวเจ้าเนี่ยมาตบตีกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยใช้ความเด็ดขาดในการจัดการง่ายกว่านะครับ
2: ทีนี้ฟังดูผมเผินเนี่ยเหมือนจะเป็นการจัดระเบียบภายในพรรคและภาพลักษณ์ทางการเมืองแต่พอใช้กฎหมายมาเป็นแกนอย่างที่อาจารย์ได้ว่าคุณอนุทินจำเป็นจะต้องใช้วิธีนี้เนี่ยมันก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีว่าไอ้ปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นเรื่องของการทุจริตเรื่องของสอบเรื่องของในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันน่าจะได้รับการแก้ไขจริงๆใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือความหวังของคนที่อยากจะรู้เลยว่ามันจะจบปัญหาจริงได้หรือเปล่า
1: คือผมเรียนเลยนะฮะว่าถ้านายกออกตัวแรงขนาดนี้แล้วมันออกมากลายเป็นปลาซิวปลาส้อยเน
2: ี่
1: ยความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ตัวท่านนายกเองนั่นแหละถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าอย่างเช่นกรณีที่ดินภูเก็ตใช่ไหมครับถ้าเกิดขับไล่กันไม่ได้นะครับที่พวกที่มาบุกรุกเนี่ยรวมถึงเรื่องสอบท้องถิ่นนะครับถ้าไม่ถึงตัวระดับตัวพ่อตัวแม่เนี่ยนะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับสภาพนะครับซึ่งเจอแบบนี้บ่อยๆมันไม่ดีกับตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนายกอนุทินก็มีทางเดียวแล้วครับก็ต้องลุยเรื่องนี้ให้สุดซอยนะครับส่วนพวกข้าทาสบริวารจะสังกัดบ้านใหญ่หลังไหนนะฮะก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าใครไปอุ้มคนทำผิดกฎหมายนะครับคุณอนุทินก็เอาไว้ไม่ได
0: ้
1: นะครับยิ่งเป็นพวกเดียวกันยิ่งเป็นเครือข่ายในพรรคเดียวกันยิ่งเอาไว้ไม่ได้นะครับและยิ่งไม่เอาไว้ก็จะยิ่งเป็นบวกกับคุณอนุทินเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่านะครับอันนี้ก็ต้องท้าทายนะครับว่าทีมงานพรรคภูมิใจไทยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้สามารถพลิกเกมกลับง่ายนิดเดียวนะครับคือข่าวลือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับโดยมีร่องรอยแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ข่าวลือเรื่องนี้เนี่ยมันหยุดสนิทก็คือเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับและเอาตัวใหญ่ลากคอมาลงโทษให้ได
2: ้
1: นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกลูกเด็กเล็กแดงมันหยุดเองนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เอาจริงนะเดี๋ยวลูกเด็กเล็กแดงก็ออกมาเจียวจ้ายก็ออกไปปั่นเจ้านายตัวเองเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะนายกเองก็พยายามดับไฟตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ดูระยะเวลาที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะดับได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเวลาไฟมันคิดว่าดับไหมมันคิดว่าดับได้ใช่ไหมครับถ้าเจอลมมาเป่าอีกมันอาจจะลุกขึ้นมาอีกก็ได้เพราะนั้นก็ต้องไปดับให้ถึงเชื้อไฟนะครับ
2: ละครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ฮะเห็นภาพเลย
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับรุ่มสวัสดีครับ
2: เกลียวสูงวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
0: ลาไปก
2: ่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทย คลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทัน

าระและสำราญความเพลินหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ระดุดดังสวรรค์แววกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มพอร์ตนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามงคลีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: มีสิ่งใดต้องการจะติชมแนะนำประการใดก็โทรศัพท์มาได้ที่ผมดุษฎีเข้ามงคลีนะครับ0867769206 0867769206นะครับในคืนนี้เราก็กลับคืนมาสู่บทเพลงเก่าๆบทเพลงเพราะๆแล้วก็บทเพลงที่อยู่ในอดีตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อคืนนี้ก็เราเริ่มต้นโดยการนำเสียงของนักร้องยอดนิยมนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนักร้องหลากหลายที่หลายท่านก็จากเราไปแล้วหลายท่านก็อาวุโสไปอยู่ต่างประเทศบ้างก็มีคือเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเมื่อ 4-50 ปีก่อนนะครับแต่ก็แล้วก็ห่างหายจากวงการไปเลยนะครับแต่เพลงของท่านยังโด่งดังมาจนทุกวันนี้แล้ววันนี้ก็เริ่มเข้ามาสู่บรรยากาศเก่าๆนะครับท่านฟังได้ชื่นชอบนะครับบรรยากาศเก่าๆในที่นี้คือย้อนอดีตกลับไปสู่บทเพลงสมัยเมื่อ40ปี50ปี60ปี70ปีก่อนนี้ยันไปถึงสมัยต้นแบบของเพลงลูกกรุงยุคแรกๆเลยทีเดียวนะครับก่อนจะฟังบทเพลงต่างๆเหล่านี้นำเสนอในบทเพลงของวงปีพาดมอนวันนี้ในเรื่องราวของเพลงเทเดลวันนี้ขอนำเสนอเพลงปีพาดมอนครับในเมื่อจะนำเสนอบทเพลงเก่าๆแล้วเรามานำเพลงไทยเดิมยุคเก่าๆโดยวงปีพาดมอนนำเสนอกันจะได้มีบรรยากาศมีความรู้สึกมันครึ้มวังเวงสมกับเป็นเพลงเก่าๆนะครับขอเริ่มต้นในวงปีพาดมอนคณะศิษย์เอราวัณนะครับนำเสนอในเพลงทวายเพลงทวายนี่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเวลาที่เขาแสดงละครนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงมอนใช้ประกอบการแสดงละครนะครับทวายวันนี้ปีพาดมอนคณะศิษย์เอราวัณจะเป็นผู้บรรเลงผู้ที่ขับร้องคือคุณชนุดิษฐ์เกศชราครับก็เป็นนักร้องซึ่งเป็นขวัญใจของแฟนเพลงซึ่งโทรศัพท์กันเข้ามามากเลยว่าชอบฟังเพลงของคุณชนุดิษฐ์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีลีลาการขับร้องได้อารมณ์เหมือนกับกำลังฟังละครอยู่เลยทีเดียวครับขอเชิญรับฟังครับทวายครับ

เพลงถวายจากการบรรเลงและขับร้องของวงปี่พาทย์มอญชนะสิทธิ์เอราวัณซึ่งขับร้องโดยอาจารย์ชนุดิษฐ์เกษชราก็จบลงไปแล้วนะครับอาจารย์ชนุดิษฐ์ก็มีผู้ที่ชื่นชอบในน้ำเสียงและลีลาการขับร้องมากร้องด้วยอารมณ์ร้องด้วยความรู้สึกซึ่งรู้ว่าเป็นศิลปินจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ร้องตามตัวโน้ตอย่างเดียวนะครับต่อไปก็มาถึงบทบาทของนักร้องที่จะนำเสนอในคืนวันนี้ส่วนใหญ่นักร้องที่นำเสนอในคืนวันนี้เนี่ยจะเป็นนักร้องซึ่งได้รับรางวัลการประกวดจากกรมโฆษณาการเมื่อ63ปีก่อนเมื่อประมาณปี2492นะครับผ่านการเวลามาแล้ว63ปีเต็มๆเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นนี่กรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับเดิมชื่อเดิมคือกรมโฆษณาการภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดประกวดร้องเพลงขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเรียกว่าประกวดนักร้องชิงแชมป์เรียกว่ารับรางวัลสุดยอดของประเทศไทยเป็นนักร้องชนะเลิศของประเทศไทยเลยทีเดียวคือในยุคอดีตเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมื่อ60 70ปีก่อนเนี่ยจะมีการประกวดร้องเพลงเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวทีจะอยู่ตามงานวัดเป็นส่วนใหญ่นักร้องที่โด่งดังมาในยุคหลังเนี่ยส่วนมากจะเกิดมาจากเวทีงานวัดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณสมยศทัศนพันธ์คุณทูลทองใจคุณนริศอาลีคุณเลิศผสมทรัพย์คุณชาญเย็นแขคุณเป็นศรีคุณชูศรีคุณมันธนาโมระคุณโอ้อีกมากมายนะครับนักร้องทั้งชายและหญิงล้วนที่เกิดจากงานวัดเท่านั้นเองสมัยก่อนนี้งานวัดนี่ถือเป็นงานที่มีเกียรตินะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีงานคอนเสิร์ตไม่มีสถาบันต่างๆที่มีการแสดงการแสดงทุกอย่างไปรวมอยู่ที่วัดหมดนะครับเพราะนั้นเมื่อกรมโฆษณาการจัดงานประกวดอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็จึงมีคู่เข้าประกวดมากมายเลยครับเรียกว่าดาราที่เคยประกวดมาจากงานวัดทุกวัดนี่ทั่วประเทศไทยมาแข่งกันหมดและผลที่สุดผลสรุปออกมานะครับก็คือมีรางวัลสองฝั่งมีแยกเป็นฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะครับเพลงนี้ก็ใช้ประกวดคือเพลงจังหวะชีวิตนะครับที่ครูแก้วครูเอื้อประพันธ์ร่วมกันนะครับ

เป็นเพลงที่บอกว่าเป็นเพลงยากปราบเซียนในทีเดียวเพลงจังหวะชีวิตนี่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายรางวัลที่1คือคุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายรางวัลที่2นะครับรองชนะเลิศอันดับ1คือคุณชัยยศสะสมทรัพย์แล้วก็รางวัลที่3คุณณรงค์ธนวังน้อยส่วนรางวัลที่4ที่เป็นรางวัลชมเชยคือคุณนฤทธิ์อารีนะครับเห็นมั้ยครับชื่อเสียงแต่ละท่านนี่การันตีได้เลยรู้จักกันดีส่วนฝ่ายหญิงนี่มี3รางวัลนะครับมีคุณทัศนัยชุ่มงามได้รับรางวัลชนะเลิศรองรางวัลชนะเลิศคือคุณธิดารัตน์พิมพ์สายและรางวัลที่3คือคุณสุพรรณิกาวงสาพันธ์นะครับผมก็พยายามไปหาเพลงที่ท่านเหล่านี้บันทึกเสียงกับร้องไว้มาฝากท่านผู้ฟังนะครับบางท่านก็มีเพลงเยอะอย่างเช่นคุณนฤทธิ์อารีคุณบุญช่วยอรัญยสุนทรคุณทัศนัยชุ่มงามนี่มีเพลงบันทึกเสียงไว้มากคุณชัยยศมีพอประมาณคุณณรงค์ธนวังน้อยมีน้อยคุณธิดารัตน์พิมพ์สายมีอยู่เพลง2เพลงเท่านั้นเองส่วนคุณสุพรรณิกาวงสาพันธ์นี่ผมหาเพลงท่านไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าแต่ก็พยายามอย่างสุดเวียงเลยนะครับวันนี้เรามานำเสนอบทเพลงจากเรียกว่าขุนพลที่รับรางวัลกันในครั้งนั้นนะครับทั้งฝ่ายชายและหญิงเริ่มต้นโดยผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศก่อนเลยครับคุณบุญช่วยฮีรัญยสุนทรนะครับผมคงไม่เล่าประวัติของแต่ละท่านถ้าเล่าประวัติของแต่ละท่านวันนี้คงจะไม่ต้องฟังเพลงเพราะวันนี้มีถึง 7-8 ท่านทีเดียวนะครับขอนำเสนอบทเพลงล้วนๆก่อนเลยนะครับคุณบุญช่วยฮีรัญยสุนทรจะนำเสนอ2เพลงคือเพลงเหลืออาลัยและดอกฟ้าเพลงเหลืออะไรนี่คุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรประพันธ์เองนะครับท่านประพันธ์เนื้อร้องและท่านนำทำนองเพลงพระม่าแปลงมาประจุใส่คุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรนี่ท่านแต่งเพลงเก่งนะครับแต่งเพลงเองร้องเองนี่หลายสิบเพลงทีเดียวเลยนะครับบางทีเราจะจำสับกันถ้าเขียนว่าบุญช่วยบุญช่วยเฉยๆบางทีจะงงเพราะมันมีบางเพลงที่คุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรขับร้องแต่คุณบุญช่วยกมลวทินเป็นผู้ประพันธ์แต่เหลืออะไรนี่คุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรแต่งเองร้องเองเลยนะครับแล้วก็ใช่พระมาแปลงคือเพลงแท้เดิมอัตราจังหวะ2ชั้นที่ค่อนข้างจะเศร้าโศกมาประจุใส่ส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงดอกฟ้าเพลงนี้ครูสง่าอารัมภีนะครับเป็นผู้ประพันธ์นะครับโดยท่านนำโครงโลกนิจของเก่ามาเรียบเรียงนะครับก็มีกาบด้วยนะครับโดยคุณทวีบอลเป็นผู้แต่งกาบนะครับแล้วก็มาในเพลงดอกฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประวัติเนื้อหาอยู่เล็กน้อยนะครับในเพลงดอกฟ้านี่เพลงดอกฟ้านี่เป็นเพลงประจำละครเรื่องดอกฟ้าจำปาสักของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะครับซึ่งแสดงที่ศาลาเฉลิมนครเมื่อปีพ.ศ. 2491นะครับตอนนั้นคุณบุญช่วยร้องประกอบในละครเวทีแล้วก็บันทึกลงเป็นเสียงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงเอกของคุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรขอเชิญรับฟังครับจากนักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2492ซึ่งกรมโฆษณาการได้จัดขึ้นนะครับคุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรทั้งสองเพลงครับเหลืออาลัยและดอกฟ้าครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟัง2เพลงแรกจากคุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรนักร้องรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับที่กรมโฆษณาการได้จัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2492นะครับท่านเป็นผู้ที่มีน้ำเสียงที่ดีมากเลยร้องเพลงชัดจนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็บันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับหรืออะไรและดอกฟ้าก็เป็นเพลงเอกของท่านจริงๆแล้วอยากจะนำเสนอเพลงที่ท่านได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยซ้ำแต่อยากจะนำเสนอเพลงเด่นๆของท่านมากกว่าเลยยกเพลงจังหวะชีวิตซึ่งเป็นเพลงบังคับในการประกวดครั้งนั้นไปไว้ให้กับคุณชัยยศซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะครับต่อไปครับยังไม่ฟังเสียงนักร้องชายรองชนะเลิศเรามาฟังเสียงของนักร้องชนะเลิศฝ่ายหญิงครับฟังฝ่ายชายแล้วต้องฟังฝ่ายหญิงบ้างคุณทัศนัยชอุ่มงามนะครับคุณทัศนัยชอุ่มงามนี่ท่านเป็นคู่ชีวิตของคุณเล็กชอุ่มงามเมื่อก่อนนี้เราจะเคยเห็นคุณเล็กชูมงามออกทีวีบ่อยๆสีไวโอลินหวานนักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเพลงแบบไทยๆถ้าว่าเป็นเพลงในแนวของคลาสสิกนี่ต้องให้คุณสุทินเทสารักษ์แต่ถ้าไทยแบบไทยๆนี่ต้องคุณเล็กชูมงามนะครับนักร้องรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงจากกรมโฆษณาการปีพ.ศ. 2492นะครับ2เพลงต่อนี้ชื่อว่าเพลงดอกเอื้องฟ้าและแผลในอกดอกเอื้องฟ้านี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณพจน์จารุวณิชเจ้าของคณะจารุกนกนะครับแล้วก็คุณสมพงษ์ทิพยครินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานส่วนเพลงที่2แผลในอกมีคุณพจน์จารุวณิชแต่งเนื้อร้องโดยท่านนำทำนองเพลงแขกพราหมณ์2ชั้นของเพลงเดิมมาบรรจุใส่ขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณทัศนัยชุ่มงามทั้ง2เพลงครับ

ดอกเอื้องฟ้าและแผลในอกจากคุณทัศนัยชูอุ่มงามก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนดอกไม้ซึ่งร่วงโรยจากเราไปนะครับเมื่อ2เดือนนี้เองนะครับเราก็สูญสิ้นศิลปินที่มีชื่อเสียงไปอีก1ท่านนะครับอย่างเพลงที่2แผลในอกนี่พร้อมมากนะครับโดยนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งพูดถึงเพลงไทยเดิมแล้วก็นำเสนอเพลงไทยเดิมหวานๆกันอีกสักเพลงนะครับแต่ว่านำเสนอด้วยวงปีพาทมอนเพราะวันนี้บอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่แล้ววันนี้จะเป็นวงปีพาทมอนมาเสนอให้ฟังท่านฟังบอกชื่นชอบเหลือเกินและไม่เกี่ยงเลยท่านฟังที่ชื่นชอบในเพลงพม่ามอนนี้มีเยอะนะครับท่านบอกฟังแล้วมันครึ้มครึ้มบกครึ้มใจดีโดยเฉพาะยิ่งในเสียงตะโพนมอนมีความรู้สึกคึกคักนะครับบทเพลงต่อไปนี้ปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินวงปีพาทมอนบรรเลงนะครับมักจะได้ยินแต่วงเครื่องสายมโหรีเพราะเป็นเพลงแนวหวานนั่นคือเพลงนางครวญสองชั้นนะครับเพลงนางครวญสองชั้นเป็นเพลงซึ่งตัดลงมาจากเพลงนางครวญสามชั้นเอาพูดง่ายๆว่าตัดมาจากเขาดีกว่าคือเดิมทีเดียวมันมีนางครวญสามชั้นมาก่อนมีมาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เป็นเพลงสำนวนเก่าไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับสันนิษฐานว่าแต่งขยายจากเพลงมอนรำดาบสองชั้นรูปเพลงนางร่ำซึ่งเป็นทำนองเพลงในเพลงตัดเรื่องนเรศวรชนช้างเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลดไก่ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะสำหรับการที่กลายมาเป็นนางครวญเถาก็เกิดจากการที่ครูมนตรีตระโมดในแต่งเมื่อปีพ.ศ.2476โดยครูมนตรีตระโมดท่านแนะนำทำนอง3ชั้นสำนวนเก่าเนี่ยมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาและสำนวนเพลงของครูมนตรีตระโมดในเพลงนางครวญเถาเนี่ยนิยมกันมากเลยในวงดนตรีนะครับนิยมบรรเลงกันมากและนางครวญ2ชั้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมทางบ้านบอกท่านผู้ชมด้วยเพราะท่านที่เคยชมทางภาพยนตร์หรือชมทางโทรทัศน์เนี่ยท่านจะชื่นชอบเพลงนางครวญและรู้จักเพลงนางครวญจากละครเรื่องคู่กรรมท่านจะนึกออกทันทีนะครับถ้าผมเล่านะคือตอนที่นางเอกของเรื่องนะครับนางเอกของเรื่องนางเอกของเรื่องเนี่ยบรรเลงขิมอยู่บนเรือนนะครับแล้วก็พระเอกก็ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็เดินผ่านมาโกโบริผ่านมาได้ยินนางเอกบรรเลงขิมเพลงนางครวญก็เลยจับจิตจับใจชอบนางเอกมาตั้งแต่นั้นเลยนะครับนางเอกก็คืออังสุมาลินนะครับตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่อังสุมาลินบรรเลงขิมเนี่ยขิมก็ขายดีในประเทศไทยนักเรียนนักศึกษานิยมบรรเลงขิมกันมากเพราะว่าคงจะอยากเป็นอังสุมาลินนั่นเองนะครับวันนี้นางครวญนะครับไม่ได้บรรเลงด้วยอังสุมาลินเพราะว่าอังสุมาลินคงจะไม่บรรเลงด้วยปีพาทมอนนะครับเพราะว่ามาทั้งวงเลยขอเชิญรับฟังวงปีพาทมอนคณะศิษย์เอราวัณบรรเลงในเพลงนางครวญ2ชั้นครับ

บทเพลงนางกรวนสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยวงปีพาดมอญคณะศิษย์เอราวัณนานๆจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งนะครับปกติเนี่ยพวกนางกรวนสุดสงวนกล่อมนาลีเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินในวงปีพาดมอญกันวันนี้นำปีพาดมอญมาบรรเลงให้ฟังกันวงศิษย์เอราวัณในส่วนใหญ่ก็เป็นนักดนตรีจากกทมนั่นเองนะครับพระบกศิษย์เอราวัณท่านผู้ฟังต้องนึกก่อนนะครับเพราะว่าตราช้างสามเสียรนี่คือตราเครื่องหมายของกรุงเทพมหานครนั่นเองต่อไปเรามาฟังการขับร้องจากนักร้องอันดับรองชนะเลิศนะครับหรืออันดับที่2นั่นเองครับคุณชัยยศอมาตยกุลนะครับคุณชัยยศอมาตยกุลผมเคยนำเสนอมาครั้งหนึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับตอนนั้นผมจับคู่คุณชัยยศอมาตยกุลกับคุณวันลบวิชุกรนะครับท่านฟังตื่นตากันว่าบอกโอ้โหเสียง2ท่านนี่เสียงขับร้องดีมากเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแหมคุณชัยยศท่านเป็นถึงนักร้องประกวดรางวัลชนะเลิศนะครับได้รับรางวัลรองอันดับ1นะครับระดับประเทศเลยนะครับคุณชยศอมาตยกุลจะนำเสนอในเพลงจังหวะชีวิตและเทวีหลงฟ้าครับจังหวะชีวิตนี่เพลงนี้ครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อ

นาถนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้เขาใช้เป็นเพลงบังคับในการประกวดครั้งนั้นเลยเมื่อปีพ.ศ. 2492ที่กรมโฆษณาการจัดนี่นะครับเรียกว่าทราบมาว่ามีเสียงแววมาว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากแต่นักร้องสมัยนี้อาจจะรู้สึกว่าร้องง่ายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ชินกับการประพันธ์ในแนวนี้แล้วแต่ในช่วงยุคนั้นซึ่งเป็นยุคซึ่งเพลงสากลเกิดใหม่ๆเยอะเนี่ยผู้เข้าประกวดมีความรู้สึกว่าเพลงนี้ร้องยากในเพลงบังคับนี้นะครับแต่คุณบุญช่วยก็ฝ่าเข้าไปจนถึงรางวัลที่1จนได้ชนะเลิศแต่วันนี้ผมให้ฟังรองชนะเลิศกับรองนะครับจังหวะชีวิตส่วนเพลงที่2เทวีหลงฟ้าเพลงนี้คุณเฉลิมชัยศรีฤชาประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยให้คุณชยศอมาตย์คุณขับร้องไว้เมื่อปีพ.ศ. 2498นู่นนะครับเพลงแรกขับร้องไว้ปี2492เพลงที่2ขับร้องปี2498ห่างกัน6ปีแต่ก็ผ่านการเวลามา60กว่าปีแล้วทั้งนั้นนะครับอีกเพลงหนึ่ง63ปีอีกเพลงหนึ่งเกือบ60ปีขอเชิญรับฟังจากคุณชยศอมาตย์คุณครับจังหวัดชีวิตและเทวีหลงฟ้าครับ

มันเลได้ส่วนสามรู้จังหวะสัมพันธ์มันคงแต่คนที่หวัง

จังหวะชีวิตและเทวีหลงฟ้าจากการขับร้องของคุณชยศอมาตยคุณนักร้องซึ่งเข้าประกวดชิงรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2492จัดโดยกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับคุณชยศได้รับรางวัลที่2ครับรองชนะเลิศผู้รับรางวัลที่1คือบุญช่วยหิรัญสุนทรเราก็ผ่านมาแล้ว3ท่านนะครับคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรนักร้องรองชนะนักร้องชนะเลิศฝ่ายชายคุณทัศนัยชุมงามนักร้องชนะเลิศฝ่ายหญิงแล้วก็คุณชยศอมาตยคุณนักร้องรองชนะเลิศฝ่ายชายนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงปีพาทย์มอญคณะศิษย์เอราวัณกันสักอีกเพลงครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็เอ่ยถึงไปแล้วนะครับว่าเพลงนี้ก็น่าฟังอีกเพลงนึงคู่กันมานางครวญเลยครับคือสุดสงวนสุดสงวนกับนางครวญนี่เขาคู่กันมาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์นะครับคือเป็นเพลงที่เกิดมาจาก3ชั้นโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ทั้งที่เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมาตลอด200กว่าปีแต่ไม่มีการบันทึกไว้ว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ในอัตรา3ชั้นนี้ไว้เพียงแต่ว่ามันโด่งดังมากยิ่งขึ้นเมื่อครูดนตรีตราโมทนำมาประพันธ์เป็นเพลงถาวทั้งนางครวญและสุดสงวนนะครับสุดสงวนนี่ก็เป็นเพลงเก่านะครับอัตราจังหวะ3ชั้นใช้หน้าทับปลอกไก่มีท่อนเดียว6จังหวะเป็นเพลงถาวสำเนียงมอญนะครับซึ่งทางเนี่ยมีหลายทางนะครับในสุดสงวนถาวเนี่ยมีทางของทูลกระหม่อมบริพัตรนะครับสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้าสุขุมพันธ์บริพัตรกรมพระนครสวรรค์วรพินิจทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงทางของครูสำราญพมรสูตรแต่ทางที่นิยมกันมากสุดคือทางของครูมนตรีตราโมทซึ่งครูมนตรีตราโมทท่านแต่งตัดในตราชั้นเดียวส่วนอัตรา2ชั้นนั้นครูมนตรีต่อมาจากในกล้อยและบางช้างแล้วก็มารวมกับอัตรา3ชั้นของเดิมนะครับเรียบเรียงตกแต่งให้เป็นเพลงเถาซึ่งน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ตัดมาเฉพาะ2ชั้นซึ่งครูมนตรีตราโมทเป็นผู้ปรับปรุงนะครับวงปีพาทย์มอญคณะศิษย์เอราวัณเป็นผู้บรรเลงครับขอเชิญรับฟังในเพลงสุดสงวน2ชั้นครับ

บทเพลงสุดสงวน2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้เป็นการบรรเลงลูกปีพาดมอนของศิษย์เอราวัณศิษย์เอราวัณในที่นี้ส่วนใหญ่นักดนตรีก็มาจากวงดนตรีของกรุงเทพมหานครหรือเรียกวงกทม.นั่นเองนะครับเพราะว่าเครื่องหมายของกรุงเทพมหานครก็คือเครื่องหมายเอราวัณนั่นเองนะครับทั้ง3เสียงก็บรรเลงกันอย่างน่าฟังมากทีเดียวนะครับคือวงกทม.นี่ก็เป็นวงซึ่งเป็นทางเพลงของครูบรรยงเขตคงท่านทำทางเอาไว้นะครับเพราะนั้นฝีมือในการบรรเลงของวงนี้เรียกว่าค่อนข้างจอกแนวจัดจ้านเป็นอิสระในการบรรเลงนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่าสุสงวนก็เป็นสำเนียงทางมอญอยู่แล้วฟังด้วยวงปีพาดมอญก็น่าฟังปกติแล้วฟังสุสงวนด้วยการบรรเลงของวงเครื่องสายวงมโหรีเป็นส่วนใหญ่นะครับนานๆจะได้ฟังวงปีพาดมอญเขาบรรเลงในทางมอญจริงๆเลยต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากนักร้องในอดีตกันนะครับวันนี้ก็นำผลงานเพลงของนักร้องที่ประกวดนะครับประกวดชิงชนะเลิศในการจัดของกรมโฆษณาการเมื่อปีพ.ศ. 2492ตอนนั้นก็มีคุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรได้รับรางวัลที่1ฝ่ายชายคุณทัศนัยชุมงามได้รับรางวัลที่1ฝ่ายหญิงคุณชยศอมาตยคุณได้รับรางวัลที่2ฝ่ายชายคุณที่ได้รับพิมพ์สายรางวัลที่2ฝ่ายหญิงคุณณรงค์ธนวังน้อยได้รับรางวัลที่2ฝ่ายชายนะครับที่3ฝ่ายชายครับแล้วก็สุพรรณิกาวงศาพันธ์รางวัลที่3ฝ่ายหญิงแล้วก็มีรางวัลชมเชยรางวัลที่4คือนฤทธิ์อารีคนที่4นี่กลับดังที่สุดแล้วก็มาเป็นนักร้องที่อยู่นานที่สุดนะครับในขณะที่ผู้ที่เป็นนักร้องท่านอื่นนั้นกลับมีผลงานมากไม่มีผลงานมากบางครั้งก็เงียบหายไปนะครับในชั่วโมงแรกนี่ผมนำเสนอรางวัลที่1ฝ่ายชายรางวัลที่2ฝ่ายหญิงแล้วก็รางวัลที่3ฝ่ายชายไปแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปก็จะพบกับรางวัลที่2ฝ่ายหญิงรางวัลที่3ฝ่ายชายแล้วก็รางวัลชมเชยนะครับทีนี้เหลือเวลาอีก1เพลงสำหรับในชั่วโมงแรกนี่อยากจะนำเสนอสำหรับมาผู้ได้รับรางวัลที่1ฝ่ายชายอีกสักเพลงหนึ่งครับแล้วก็เป็นการขับร้องคู่กับนักร้องสาวอีกท่านหนึ่งซึ่งเกิดมาในช่วงสมัยเดียวกันแต่ไม่ได้เข้าประกวดในยุคนั้นนะครับนั่นคือคุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีในเพลงชั่วฟ้าบทเพลงชั่วฟ้านี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะครับก็เพลงนี้ผ่านการเวลามาแล้วก็ไม่ต่ำกว่า60ปีทีเดียวลองฟังกันครับเพลงชั่วฟ้าจากคุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคือวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในบทเพลง2อารมณ์นะครับอารมณ์แรกคือเพลงเทเดิมในอารมณ์ซึ่งค่อนข้างจะวังเวงแล้วก็กระหึ่มนะครับเพราะว่ามาด้วยวงผีพาดมอนคณะศิษย์เอราวัณตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะครับส่วนเพลงไทยสากลวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการขับร้องของนักร้องซึ่งเข้าประกวดชิงรางวัลชนะเลิศจากกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2492ผมก็นำเสนอทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายทั้งอันดับ1อันดับ2อันดับ3เลยนะครับรวมทั้งรางวัลชมเชยด้วยในชั่วโมงที่2ในชั่วโมงที่1นี้เราก็ผ่านไปแล้วทั้งรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วก็รองชนะเลิศฝ่ายชายนะครับในชั่วโมงที่2นี้ก็จะได้ฟังทั้งรองชนะเลิศฝ่ายหญิงรองชนะเลิศฝ่ายชายรวมทั้งรางวัลชมเชยด้วยก่อนจะฟังจากบทเพลงของนักร้องซึ่งเข้าประกวดเรามาฟังบทเพลงจากวงปีพาทมอนคณะศิษย์เอราวัณกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2นี้เริ่มต้นในบทเพลงหมอนญาติเลนะครับเพลงนี้บางทีก็เรียกว่าญาติเลเฉยๆเพลงนี้เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงพม่านะครับคู่ถีปีเพาะท่านนำเพลงนี้ไปบรรจุไว้ในตับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบกับพระมหาอุปราชาหลังจากนั้นเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมกันอย่างมากแล้วก็ถูกนำไปใช้ในละครบันทางทั้งเรื่องของพม่ามอนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ที่มีชื่อเสียงมากก็คือตอนที่นำไปบรรจุในบทละครเรื่องราชาธิราชนะครับวันนี้ปีพาทมอนเครื่องใหญ่ของคณะศิษย์เอราวัณจะบรรเลงมอนญาติเลขับร้องโดยคุณชนุดิษฐ์เกษชรานะครับจะเป็นเนื้อร้องตอนพญาน้อยจากเรื่องราชาธิราชครับขอเชิญรับฟังครับ

มอญาติเลจากการขับร้องของคุณชนุดิษฐ์เกชราร่วมด้วยปีพาทมอญคณศิษย์เอราวัณก็จบลงไปแล้วนะครับลีลาในการขับร้องเพลงสำเนียงมอญโดยเฉพาะยิ่งเพลงที่มาจากละครพันทางเนี่ยคุณชนุดิษฐ์เกชราร้องได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าท่านมีลีลาการขับร้องมาจากครูของท่านคือคุณสิริวิชเวศคุณสิริวิชเวศท่านก็เป็นศิษย์ของครูเหนียวรุริยพันธ์ซึ่งเรียกว่าเป็นขุนพลเพลงของกรมศิลปากรในยุคแรกเลยทีเดียวและเรื่องราวของการขับร้องเพลงเนี่ยครูเหนียวท่านเก่งท่านร้องแบบอาถรรพ์ร้องอย่างกล้าหาญแล้วก็กล้าที่ใส่อารมณ์

ของเพลงให้สมกับบทละครว่าจะบทโกรธบทรักบทเศร้านะครับลีลาการเอื้อนการตวัดคำร้องขั้นในฉบับเฉวียนเหลือเกินคุณธนฤทธิ์ก็ได้ลีลามาจากทางของครูเหนียวหรือยพันธ์กับครูสิริวิชเวทเลยทีเดียวต่อไปก็มาฟังบทเพลงจากนักร้องที่เข้าประกวดในปี2492ของกรมโฆษณาการกันต่อนะครับคราวนี้จะเป็นนักร้องที่ได้รับรางวัลอันดับ2ของฝ่ายหญิงกับอันดับ3ของฝ่ายชายเพราะว่าในชั่วโมงแรกนี้เราให้ฟังอันดับ1ทั้งชายและหญิงและอันดับ2ของฝ่ายชายไปแล้วต่อไปก็เป็นอันดับ2ฝ่ายหญิงกับอันดับ3ฝ่ายชายครับอันดับ2ฝ่ายหญิงครับคุณธิดารัตน์พิมพ์สายนะครับจะมาในเพลงเว้าสาวเพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้ประพันธ์พยายามค้นและหาไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าทราบมาว่าคุณธิดารัตน์พิมพ์สายนี่ร้องเพลงนี้ร้องคู่กับคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรนะครับเว้าสาวส่วนเพลงที่2เพื่อนตายครับคุณณรงค์ธนวังน้อยเป็นผู้ขับร้องคุณณรงค์ธนวังน้อยนี่เป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานต่ำแต่ก็เป็นเสียงที่กังวานแล้วน่าฟังมากเรียกว่าไปร้องเพลงประเภทโซปราโนได้สบายเลยผมเคยไปได้ยินเสียงของทายาทคุณณรงค์ธนวังน้อยขนาดทายาทนะครับอายุท่านก็เฉียด60หรือ60กว่าก็ไปแล้วนะครับตอนนั้นผมไปได้ยินท่านขับร้องที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับแม่เสียงกังวานเหมือนผู้เป็นบิดาเลยเพลงเพื่อนตายที่คุณณรงค์ธนวังน้อยเนี่ยครูอารามขาวสะอาดเป็นผู้ประพันธ์นะครับความจริงผมมีอีกเพลงนึงที่จะนำเสนอของคุณณรงค์ธนวังน้อยคือเพลงคืนเดือนมืดนะครับเพียงแต่ว่าแผ่นเสียงเสียผมก็เลยไม่สามารถจะนำมาเสนอให้ฟังได้ก็ขอเชิญรับฟังครับนักร้องที่ได้รับรางวัลที่2ของฝ่ายหญิงกับนักร้องที่ได้รับรางวัลที่3ของฝ่ายชายครับเพลงแรกเว้าสาวคุณธิดารัตน์พิมพ์สายร้องคู่กับคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรเพลงที่2เพื่อนตายคุณณรงค์ธนวังน้อย

ว้าวสาวและเพื่อนตายก็จบลงไปแล้วนะครับว้าวสาวนั้นคุณธีรรัตน์พิมพ์สายนักร้องที่ได้รับรางวัลลำดับที่2นะครับของการประกวดในครั้งนั้นบันทึกเสียงโดยได้นักร้องชนะเลิศฝ่ายชายมาช่วยร้องครับคุณบุญช่วยยรัญสุนทรช่วยกับร้องคู่กันส่วนเพลงที่2นั้นเพื่อนตายคุณณรงค์ธนวังน้อยนักร้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3นะครับก็เป็นผู้ขับร้องนะครับต่อไปครับเป็นนักร้องอันดับ4ฝ่ายชายหรือรางวัลชมเชยนี่นะครับขนาดนักร้องที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับยังมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้แล้วก็บันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเลยคุณนฤทธิ์อารีนั่นเองนะครับคุณนฤทธิ์อารีนั่นมีชื่อเสียงทั้งพี่สาวทั้งน้องชายพี่สาวคุณวรนุชอารีที่อยู่กับวงสุนทราภรณ์มาตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับคุณนฤทธิ์อารีในเมื่อก่อนนี้ท่านก็ขับร้องอยู่ในกลุ่มของคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณจรินทร์นันทนากรคุณอริเลกจันเรือเมื่อก่อนเห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆทางสถานีโทรทัศน์หรือว่าวิธีร้องเพลงทั่วไปนะครับคุณนฤทธิ์อารีมีเพลงที่บันทึกเสียงไว้เป็นร้อยเหมือนกันแล้วก็เพลงหวานๆเศร้าๆของท่านนั้นมีมากแต่วันนี้พี่ผมนำมาเสนอนั้นเป็นเพลงที่ท่านจะไม่ค่อยได้ฟังกันนะครับทั้งที่ความจริงอยากจะนำเพลงที่ทันสมัยหรือเพลงที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันแต่ที่เพลงที่ผมนำมาเสนอสองเพลงในสาเหตุเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายเป็นไทยๆเกี่ยวข้องกับวรรณคดีของไทยแล้วก็เป็นเพลงที่มีสำเนียงของเพลงไทยเดิมอยู่ด้วยให้สมกับเป็นรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับผมเลยนำเพลงลาวหลงกับพระรอลำพันธ์มาเสนอฟังซึ่งสองเพลงนี้ผู้ฟังที่ฟังเพลงจากคุณอริตาลีเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินนะครับลาวหลงเพลงแรกนี่เป็นเพลงที่อยู่ในยุคแรกๆของละครเวทีกับภาพยนตร์เลยทีเดียวนะครับคุณวิจิตรมาตราครับคุณสง่ากาญจนกพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเรือโทมานิเสนวินินเป็นผู้บรรจบทำนองนะครับเพลงยุคนี้เป็นยุคประพันธ์ไว้ยุคแรกๆนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลงจากละครเวทีนะครับผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ร้องไว้คนแรกเป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับเป็นเพลงไทยเดิมส่วนเพลงที่2พระรอลำพันธ์เพลงนี้ครูปอวรานนท์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับแล้วก็แต่งทำนองด้วยโดยนำเข้าโครงมาจากลิลิตพระรอ

ตอนที่พระรอรำพันเมื่อตอนจะจากนางลักษณวดีซึ่งเป็นชายานะครับแล้วก็พระมารดาเพราะว่าต้องมนต์เสน่ห์ของพระเพื่อนพระแพงนะครับจะต้องดิ้นรนไปหาแม้ต้องรู้ว่าไปแล้วก็จะประสบแต่ความทุกข์นะครับก็เลยรำพันออกมาเป็นบทเพลงคุณนฤทธิ์อารีจะเป็นผู้ถ่ายทอดทั้งสองบทเพลงนี้ครับน่าฟังแล้วก็ไพเราะมากมีความเป็นไทยๆแล้วก็หาฟังยากทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังจากคุณนฤทธิ์อารีทั้งสองเพลงครับลาวหลงและพระรอลำพันครับ

ยังไงครับท่านผู้ฟังที่เคารพ2เพลงที่จบลงไปคุณนฤทธิ์อารีนี่น่าฟังไหมครับน่าฟังมากนะมีเข้าโครงของทำนองไทยเดิมแล้วก็มีเรื่องราวของวรรณคดีด้วยนะครับแต่อย่างลาวหลงนี่ถือว่าเป็นเพลงยุคแรกๆของเพลงลูกกรุงนะครับเพลงที่ว่าคุณนฤทธิ์อารีนำมาขับร้องใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ร้องในละครเวทีเนี่ยใครเป็นผู้ขับร้องคุณวิจิตรมาตราคุณสง่ากาญจนกพันธ์เรือโทมานิเสนวินินครูพานมูลหรือครูจวงจันทนาเนี่ย 3-4 ท่านเนี่ยนะครับคุณเพชรรัตน์อีกท่านหนึ่งถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกละครร้องจนกลายมาเป็นเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลจนทุกวันนี้นะครับทั้ง2เพลงนี้ก็มีเขาโครงมาจากเพลงในละครร้องนั่นเองต่อไปมาฟังบทบาทของวงปี่พาทย์มอญคณะศิษย์เอราวัณกันบ้างครับคนนี้จะเป็นการบรรเลงในเพลงผีมดอัตราจังหวะ2ชั้นเพลงผีมุดในเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลงชุดของพม่านะครับมีนักดนตรีที่ไม่ทราบนามได้นำมาแปลงทำนองใหม่ให้เป็นเพลงพม่า5ท่อนเฉพาะท่อนที่1ส่วนท่อนที่2นะครับถึงท่อนที่5เป็นเพลงที่คิดขึ้นจากเพลงเร็วของไทยส่วนทำนองเพลงชุดผีมดของพม่าแท้ๆเนี่ยครูแกโอรานลึกซึ่งเป็นข้าในกรมของสมเด็จวังบูรพาเนี่ยได้ต่อเพลงชุดนี้ให้กับหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงเมื่อครั้งยังเป็นจังวังสอนขณะอยู่บ้านหน้าวังนะครับเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2460ถึง2467นะครับแล้วเพลงผีมดนี่ก็เลยกลายมาเป็นเพลงที่นิยมกันมากของการบรรเลงของนักดนตรีนะครับทั้งวงปีพาทย์ไทยปีพาทย์มอญเลยทีเดียวเท่านั้นไม่พอเพลงผีมดนี่ยังถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสกลหลายต่อหลายเพลงนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงผีมด2ชั้นครับวงปีพาทย์มอญคณะศิษย์เอราวัณบรรเลงครับ

บทเพลงผีหมดก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วคงจะพอนึกออกนะครับว่าตรงกับเพลงไทยสกลหลายเพลงเลยทีเดียวเพลงนี้แล้วก็วงผีพาดมองก็จะบรรเลงกันอยู่เป็นประจำเพลงนี้ต่อไปครับมาฟังอีก2เพลงนะครับคราวนี้จะเป็นการขับร้องอันนี้เป็นแถมไม่ใช่นักร้องที่เข้าประกวดทั้งหมดทั้งกลุ่มแต่ว่าเป็นคุณนฤทธิ์อารีมันแถม1เพลงโดยมีคุณเอมอ่อนวิเศษสุดซึ่งเป็นนักร้องดาวรุ่งที่ดังมากในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยคุณรัตนาศรีวรนันท์คุณเอมอนวิเศษสุดคุณทัศนัยชุมงามนี่ถือว่าเป็นกลุ่มนักร้องที่มีชื่อเสียงมากสองเพลงต่อไปนี้ครับชื่อว่าเพลงเอื้องเวียงดอยและทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอื้องเวียงดอยเพลงแรกนี้ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและแต่งทำนองนะครับแต่เพลงชุดนี้บรรเลงอัดเสียงโดยวงดนตรีเจือรังแรงจิตสมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีก่อนนี้วงนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับวงดนตรีของคู่เจือแรงๆจิตนี่เรื่องเวียงดอยในคุณนฤทธิ์อารีขับร้องคู่กับคุณเอมอ่อนวิเศษสุดนะครับส่วนเพลงที่2นี้เพลงนี้เนื้อฝาดีมากเลยนะครับ

ครับแค่ชื่อเพลงก็ตอบโจทย์ได้เลยว่าทำไมเพลงนี้ถึงน่าฟังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำพระสอนไว้นะครับตรงและถูกต้องด้วยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเดี๋ยวนี้อาจจะมีพลิกแพลงเด็กๆอาจจะมาพูดกันเพราะว่าไม่เห็นผลจริงจังนะครับหาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือว่าทำดีได้ชั่วมีถมไปนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพลงนี้ครูสนิทสอเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองให้คุณเอมอนวิเศษสุดเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับเพลงนี้เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆจนถึงทุกวันนี้มีผู้มาบันทึกเสียงใหม่อีกหลายท่านนะครับรายการธรรมะหลายๆรายการก็นำเพลงนี้ไปนำเสนอประกอบในการบรรยายธรรมะด้วยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเอื้องเวียงดอยและทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพลงแรกคุณนฤทธิ์อารีขับร้องคู่กับคุณเอมอนวิเศษสุดเพลงที่สองคุณเอมอนขับร้องแต่เพียงผู้เดียวครับ

เรื่องเวียงดอยและทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกระจบลงไปแล้วนะครับจากเสียงร้องของคุณอริศอารีกับคุณเอมออมิสุสุดซึ่งเป็นนักร้องในยุคเมื่อสมัย 40-50 ปีก่อนนี้ก็บอกว่า60ปีก่อนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้า40ปีก่อนนี้ยังอยู่ในกลุ่มของวง The Impossible เลยนะครับทันสมัยขึ้นมาแล้วคุณอริศอารีคุณชัยยศอมาตยคุณคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรคุณณรงค์ธนวังน้อยนักร้องกลุ่มนี้เป็นนักร้องที่เข้าประกวดรางวัลชนะเลิศของกรมโฆษณาการเมื่อปีพ.ศ. 2492นั้นเพลงที่นำเสนอวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงปิพาทมอญสักเพลงคราวนี้เปลี่ยนวงนิดนึงครับเดี๋ยวจะหาว่าจะเปิดแต่วงศิษย์เอราวัณนำปิพาทมอญของกรมศิลปากรมาบรรเลงมากคราวนี้เขาบรรเลงในแนวแปลกนะเขาบรรเลงในแนวของเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งยอกย้อนเหลือเกินนั้นฟังเขาบอกมาใกล้เพลงไทยเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเป็นลีลาของการบรรเลงในแบบของเนื้อเต็มคือในเพลงพม่าเพลงหนึ่งเขาชื่อว่าพม่าทุ่งเลนะครับพม่าทุ่งเลถ้าเราฟังจากจังหวะเพลงพม่าเนี่ยมันก็ฟังดูไม่ค่อยเข้าๆเลยแต่ไปฟังของลูกคล้องหรือก็ลูกของตัวโน้ตจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ดึงเอาทำนองเพลงนี้มาแต่งโดยฝีมือของครูเพลงผู้เก่งกาจนะครับแล้วก็ใช้ชื่อเพลงนั้นว่าเพลงความรักเจ้าขาให้คุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีขับร้องนึกออกใช่ไหมครับความรักเจ้าขาเนี่ยวงปีพาดมอญกรมศิลปากรเขาก็นำเพลงนี้แหละครับมาบรรเลงแต่ไม่ใช่นำเขาโครงของเพลงพม่าทุ่งเลของแท้เพียงแต่นำทำนองเพลงความรักเจ้าขาซึ่งนำเพลงพม่าทุ่งเลมาปรุงแต่งนี่แหละครับมาบรรเลงฟังแล้วยอกย้อนทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังเพลงพม่าทุ่งเลหรือความรักเจ้าขาจากการบรรเลงของวงปีพาดมอญของกรมศิลปากรครับ

ลงไปแล้วนะครับวงปี่พาทย์มอญของกรมศิลปากรของสำนักงานสังคีเขามีอารมณ์สนุกสนุกเขานำเอาเพลงไทยสากลประมาณสัก20กว่าเพลงได้มาบรรเลงใหม่แต่ทุกเพลงต้องเป็นเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งนั้นคือเดิมทีเดียวคุณสมานกาญจนพลินท่านส่วนใหญ่นะครับเพลงส่วนใหญ่จะเป็นคุณสมานทำเป็นส่วนใหญ่ท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมมาประสาสอดใส่มาผสมไว้ในเพลงไทยสากล นะครับคุณไงก็เอาทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนั่นเองนะครับเป็นเพลงไทยสากลทีนี้เพลงมันก็มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับมาเป็นเพลงเนื้อเต็มนะครับทีนี้พอวงปี่พาทย์มอญเขาบรรเลงในเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งฟังแล้วงงน่าดูเลยนะครับคือเวลาฟังแล้วมันไม่เป็นพม่าทุงเลนะฟังแล้วมันเป็นความรักเจ้าขาแต่ความรักเจ้าขานั้นเป็นเพลงซึ่งนำเอาทำนองหลักของเพลงพม่าทุงเลมาปรุงแต่งเพราะนั้นเพลงที่จบเรามีต้องบอกว่าเพลงความรักเจ้าขาซึ่งซ่อนเพลงพม่าทุงเลเอาไว้นะครับต่อไปอีก2เพลงครับในคืนวันนี้ก็นำผลงานของนักร้องที่เข้าประกวดชิงชนะเลิศในปี2492ส่วนใหญ่มาเสนอให้ฟังนะครับรวมทั้งนักร้องที่อยู่ในรุ่นสมัยเดียวกันด้วยอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคุณเอมอมพิเศษสุดมาผสมด้วยนะครับทีนี้คุณชัยยศอมาตยกุลเนี่ยเขาจะมีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งซึ่งมักจะร้องคู่กันอยู่ในสมัยเดียวกันนะครับคือไม่ได้ขับร้องคู่กันนะครับเป็นชายกับชายแต่จะมีชื่อเสียงอยู่มาไล่ๆกันนั่นคือคุณวันลบวิชุกรนะครับเพราะนั้น2เพลงสุดท้ายนี่นำเสนอบทเพลงจากคุณชัยยศอมาตยกุลและคุณวันลบวิชุกรเพลงแรกครับคุณชัยยศอมาตยกุลมาในเพลงสุดสวัสดิ์เพลงสุดสวัสดิ์นี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ให้คุณชัยยศอมาตยกุลบันทึกเสียงไว้ในปี2496ส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงเสน่ห์นางเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูปอชื่นประโยชน์นะครับให้คุณวันลบพิชกรเป็นผู้บันทึกเสียงคุณวันลบพิชกรนี่ก็เสียงมีเสน่ห์ขั้นหนึ่งนะครับน่าเสียดายที่ทั้งคุณชัยยศและคุณวันลบเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงไม่ทันไรก็แยกย้ายไปทำงานในอาชีพอื่นนะครับก็น่าฟังมาทีเดียวทั้งสองเพลงนี้ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับจากคุณชัยยศอมาตยกุลและคุณวันลบพิชกรสุดสวัสดิ์และเสน่ห์นางเป็นสองเพลงสุดท้ายจากลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้จบสองเพลงนี้แล้วผมดุษฎีคำคดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16 น.ถึง 18 น.MCOT News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: เขาอกเราใจเขาใจเราแต่เนื่องจากเรานั้นไม่ได้ฝึกจริงฝึกจังมันก็เลยพังเลยห้ามใจไม่อยู่เรื่องของห้ามเรื่องของฝืนเรื่องของข่มนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าไม่ตั้งใจที่จะฝืนที่จะข่มถ้าไม่ตั้งใจที่จะอดที่จะทนมันยากยากที่จะยกฐานะแห่งตนให้ดีขึ้นด้วยลักษณะของความเศร้าหมองนั้นก็คงไม่หนีจากเรื่องของล่วงเกินชีวิตซึ่งกันและกันด้วยการเบียดเบียนด้วยการกระทำและคำพูดแม้แต่ความคิดจิตที่มีอกุศลเนี่ยลักษณะที่อยากได้

สิ่งที่มีอยู่ซึ่งเป็นสมบัติของคนอื่นจิตที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของกามคุณจิตที่จมอยู่กับเรื่องของคำพูดคำจาที่ไม่เป็นเรื่องจริงสิ่งนี้นั้นทำให้รู้สึกว่าเราเศร้าหมองเพราะเรื่องของเรานึกว่าไม่เป็นไรแต่ความจริงมันเป็นเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพูดไปไม่คิดพูดไปไม่นึกไม่ทบทวนไม่กันกรองคำพูดของเรานั้นมันก็จะฆ่าตัวเราตอนที่เราพูดเราก็เป็นเจ้าของแต่พอพูดไปแล้วมันก็กลับมาฆ่าเจ้าของเราเพราะเราไม่คิดไม่อ่านไม่กรองไม่ทบทวนสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพราะการกระทำคำพูดของตัวเองชีวิตของเรานั้นถึงบอกว่าเราจะไปโทษอะไรความจริงเราก็โทษตัวเราเองนั่นแหละเพราะเรานั้นไม่พิถีพิถันกับตัวเองง่ายเกินไปเอาสะดวกว่าเลยไม่รู้จักค่าแห่งความดีงามของการกระทำและคำพูดตรงนี้นั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจักกุณาสังวโรสาธุโสเตนะสังวโรสาธุมนสาสังวโรสาธุถ้าเราไม่สำรวมไม่ระวังเราก็จะพังเพราะเรื่องที่เราทำคำที่เราพูดถ้าเราสำรวมระวังแล้วเราก็ไม่พังข้อนี้นั้นถึงบอกว่านิสัมมะการณังสโยมีเวลาทบทวนมีเวลาใคร่ครวญก่อนที่เราจะทำจะพูดจะคิดอะไรเราทบแล้วทวนอีกทบแล้วทวนอีกย้ำยั่งชั่งใจเราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะดูว่าถูกต้องดีงามเราก็ยังทบแล้วทวนอีกเพราะรู้ว่าบางทีนั้นเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแต่มันก็มีเหตุมีผลเพียงพอฝนจะตกน้ำจะท่วมไฟจะไหม้ภูเขาไฟจะระเบิดมันก็มีเหตุผลเพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่เก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องวิบากกรรมส่งผลให้เราต้องเป็นอยู่อย่างนี้ถึงถามว่าเราทำตั้งใจหรือไม่ดีก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่เนื่องมันติดอกติดใจก็เลยตั้งใจจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นแรกๆก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกแต่พอมันถูกอกถูกใจก็เลยเอาจริงเอาจังสุดท้ายก็พังเพราะเรื่องอย่างนั้นทั้งนั้นในข้อปฏิบัตินั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้แต่ความคิดทบแล้วทวนอีกทบแล้วทวนอีกอยู่ในเรื่องเก่าแล้วเราจะรู้ว่าจับต้นชนปลายนั้นเป็นอย่างไรเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราได้พินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราได้ทำใจด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอข้อปฏิบัติของเรานั้นก็จะเย็นลงได้เราก็จะได้ไปโทษอะไรต่อมีอะไรซึ่งส่วนหนึ่งเรียกว่าโทษโน่นโทษนี่โทษไปหมดทั้งที่ความจริงนั้นเราทั้งนั้นแหละเผลอไปคิดว่าน่าจะใช่เข้าใจอย่างโน่นเข้าใจอย่างนี้ความจริงก็เราเองนั่นแหละเป็นคนด้นเดานึกเอาเข้าใจว่าความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดทั้งปวงนั้นถ้าเรามาเริ่มต้นวันนี้เราไม่ประมาทเราตั้งหลักของเราได้แล้วผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์สอนให้เรานั้นรู้สำนึกในความบกพร่องแห่งตัวเองแล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่ตั้งหลักปักใจให้อยู่ด้วยคุณงามความดีระวังในการพูดระวังในการกระทำแม้แต่ความคิดความอ่านก็ระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เรานั้นไม่เศร้าหมองเพราะเรื่องของความคิดตัวเองมีเวลาหยุดคิดมีเวลาทบทวนความคิดมีเวลาดูลักษณะแห่งจิตตัวเองมีเวลาลักษณะทบทวนจิตของตัวเองเมื่อเราทบทวนจิตใจของเราได้แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นยิ่งเรารู้ว่าผิดไม่เป็นไรแต่จะผิดซ้ำซากๆให้ตั้งหลักให้ทบทวนให้กันกรองใจเราก็จะไม่ผิดในเรื่องของปานาทินนากาเมมุสาสุราซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังให้มากขึ้นยิ่งรู้ว่าพูดนั้นมันผิดง่ายคำพูดคำจาในผิดง่ายจริงๆไม่มีเรื่องอื่นใดที่ง่ายเกินกว่าคำพูดคำจาจึงต้องระวังต้องกรองต้องกลั่นต้องทบแล้วทวนอีกว่าผิดหรือไม่ควรหรือไม่คงไม่ได้พูดทรงเดชคงไม่ได้พูดตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่ได้พูดดังที่เรามีความรู้สึกอย่างไรก็คงต้องทบแล้วทวนอีกไม่งั้นเราจะเสียหลักเพราะคำพูดคำจาของตัวเองเพราะว่าตอนที่พูดเราก็มันเป็นเจ้านายมันแหละแต่พอเราพูดไปแล้วมันก็มาเป็นเจ้านายเราบังคับเราให้ต้องเดือดร้อนได้ตกต่ำเพราะคำพูดคำจาของตัวเองนี่นั่นจึงต้องคอยเฝ้าระวังรักษาในสิ่งที่เราจำเป็นต้องพูด

ถ้าไม่จำเป็นต้องพูดเราก็ไม่พูดนั่นแหละหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถ้ามันจะพูดก็พูดน้อยที่สุดและก็พูดแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ทั้งนั้นถ้าไม่งั้นเราก็ไม่พูดไม่จานะกิริยาใดๆที่เรามีอยู่ให้เรารู้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะได้ไม่ละเมิดไม่เกินไม่ขาดความดีงามแห่งตนที่มีอยู่ถ้าเราปล่อยตามใจของเราส่วนมากก็เดือดร้อนถ้าเราปล่อยตามปากตามกิเลสก็เดือดร้อนนี้นั่นหนึ่งต้องคอยระวังย้อนความรู้สึกตัวเองสวนความรู้สึกตัวเองอยู่เรื่อยเรียกว่าเป็นคนฝึกให้เป็นคนที่รู้จักย้อนสอนตัวเองเรียกว่าเดินสวนความรู้สึกตัวเองได้มันนึกจะเป็นหลักเป็นฐานปลาที่มันมีความแข็งแรงเพราะมันว่ายทวนต่อน้ำไหลใจที่มันจะมีความแกร่งความแข็งมันต้องสวนต่อความรู้สึกของตัวเองทำไมทำอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ไปตามกระแสของมันอุปมาเหมือนกับเถาวัลย์ถ้ามันอยู่ใกล้ต้นไม้ไหนมันก็ขึ้นต้นนั้นแหละอันเถาวัลย์นั้นเป็นธรรมชาติอยู่ต้นไม้ไหนมันก็ขึ้นต้นนั้นแหละน้ำมันก็เป็นธรรมชาติมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกิเลสของคนนี่ก็เหมือนกันมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำเพื่อสนองความต้องการของตนจนรู้สึกทีหลังว่าเราเดือดร้อนเองเราเศร้าหมองเองเพราะเราไม่เกรงใจตัวเองและเราไม่ยับยั้งชั่งใจของตัวเองนี่เป็นเหตุเป็นผลที่เราทุกคนจะต้องมานั่งทบทวนต่อชีวิตประจำวันเช้าสายบ่ายเย็นเราจะได้มีสิ่งที่บอกว่าควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นขั้นเมื่อเรารู้ขั้นเมื่อเราเห็นขั้นเมื่อเราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอข้อปฏิบัตินั้นๆของเราก็จะละเอียดขึ้นข้อปฏิบัติของเรานั้นๆก็จะเย็นขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้เราจึงพร้อมกันมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อจะถากถางเพื่อจะขัดเกลาความรู้สึกเก่าๆของเราให้ละเอียดขึ้นเรียกว่ามีเวลาส่องดูใจตัวเองมากขึ้นถึงบางครั้งขัดแล้วขัดอีกทุแล้วทุอีกเมื่อเราขัดแล้วขัดอีกทุแล้วทุอีกสุดท้ายเราก็เนียนเราก็ใสมันก็เนียนมันก็ใสขึ้นที่ใจของเรานี่แหละเพราะมันเตือนเจ้าของได้สอนเจ้าของได้แล้วคนอื่นยังเตือนสอนเราได้ยิ่งเราสอนตัวเองได้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องง่ายได้นะการมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้เราได้มาซึ่งกำลังส่วนนี้ได้เรียกว่าสติมาประมุขฆ่ามีตัวรู้ที่รู้อยู่เฉพาะหน้าอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่ตั้งอยู่อะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงเราก็รู้เท่าทันเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วทุกอย่างมันก็นิ่งมันก็สงบเรียกว่าจับอยู่ดูได้เข้าใจชัดคำว่าสงบระงับของใจก็จะเกิดอยู่กับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติไม่เป็นเรื่องของคำว่ายกเว้นไม่เป็นเรื่องคำว่ามีข้อแม้เพราะความตั้งใจของแต่ละคนมีอยู่มีอยู่ดีอยู่แล้วความตั้งใจของแต่ละคนดีอยู่แล้วเพียงแต่เรานั้นมาเริ่มต้นเสี้ยววันนี้ก็เชื่อว่าวันต่อไปจะดีขึ้นเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเราแท้ๆแหละทำให้เราเศร้าหมองเราแท้ๆทำให้เราเดือดร้อนเองเราเศร้าหมองเองเราเดือดร้อนเองเพราะอะไรเพราะเราเองทั้งนั้นแหละดูให้ดีถ้าเราไม่ส่งจิตส่งใจไปข้างนอกถ้าเราไม่ปันใจไปข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรแหละถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันมีแต่ความอิ่มเอิบมันมีแต่ความดื่มด่ำมันมีแต่ความเย็นมันมีแต่คำว่าเบาในจิตในใจของเราเพราะน้ำเมื่อหลายๆสายมันรวมตัวเข้าเป็นสายเดียวมันก็มีพลังแรงในการไหลเชี่ยวใจเราถ้าใจเดียวมันก็มีพลังต่อการผลักดันในสิ่งที่ดีงามให้ดีได้เราทั้งหลายมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติไม่ว่าจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนทุกกิริยาบทเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้นเพราะเรามุ่งที่สติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะเราไพบูลย์ดูรู้เข้าใจอยู่ดูอยู่รู้เข้าใจชัดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกกิริยาบทเมื่อเราดูรู้เข้าใจอยู่อย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปเพื่อรู้เป็นไปเพื่อละเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราลักษณะของการปล่อยวางก็ง่ายขึ้นในภาคปฏิบัติในความหวังในความตั้งใจของเราที่มีอยู่ถือว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองเราเจอมามากเราพบมามากเราเห็นมามากแล้วเราก็รู้ว่าอะไรต่ออะไรมันมีอยู่เมื่อเรารู้ว่ามีอยู่เราก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้เราคงไม่มาคล้องมาแวะเราคงไม่มาจมมาติดอยู่กับเรื่องที่มีอยู่เราตั้งใจจะไปวัด

ทุมเราก็มุ่งหน้ามุ่งตาไปที่นั่นเราคงไม่ไปจ่ายตลาดตรงโน้นจ่ายตลาดตรงนี้สุดท้ายมันก็จะเสียเวลาเปล่าๆหรือตายเปล่าๆง่ายๆด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อเราจริงจังจริงใจกับการปฏิบัติเชื่อเหลือเกินว่าเราจะจับต้นชนปลายในเรื่องนั้นๆได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราว่าทั้งพวงทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องตามดูตามรู้ตามสังเกตที่ผิดปกติความผิดปกติของเราต้องดูรู้ด้วยกายด้วยจิตกายนั้นมีผิดปกติส่วนไหนจิตของเรานั้นมีความผิดปกติส่วนไหนเราก็ต้องดูต้องรู้ในส่วนนั้นๆว่าผิดถูกชั่วดีนั้นมันคืออะไรผิดถูกชั่วดีนั้นมันเป็นอย่างไรเราก็ต้องกำหนดรู้อยู่ด้วยอาการที่เกิดอยู่กับตัวเราถ้ามันผิดมันก็ร้อนถ้ามันถูกมันก็เฉยหรือเย็นมันบอกอาการทางจิตทางใจของเราอยู่ขั้นเมื่อเรารู้แล้วก็ปรับรู้แล้วปรับได้นั่นคือความสมบูรณ์ของใจรู้ไม่ปรับรู้ไม่ขยับขยื่นมันก็คือความบกพร่องของใจเราฝึกมาไม่ค่อยดีพอปรับไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนปรับไม่ได้ก็เป็นหวัดเป็นไหนนี่คือส่วนของกายจิตใจเราถ้ามันปรับตัวปรับใจจากการดูการรับรู้การสัมผัสไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องเหล่านั้นทั้งนั้นขั้นเมื่อเรามานิ่งมาสงบขั้นเมื่อเรามาจบลงด้วยความดีงามของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใจเรานั้นก็จะเย็นใจเรานั้นก็จะหนักแน่นใจเรานั้นก็จะไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่มีอยู่ฝ่ามือไม่มีแผลเป็นก็ไม่กลัวต่อยาพิษฝ่าเท้าไม่มีแผลเป็นก็ไม่ต้องระวังต่อสิ่งแวดล้อมความจริงชั้นใดใจที่เรามุ่งมั่นอยู่คุณงามความดีซึ่งเราพิจารณาโดยละเอียดได้ต่องแท้เราก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเรารู้ว่าเรามาจากความไม่มีอะไรถ้าเราจะกลับเราก็บอกว่ากลับอย่างคนไม่มีอะไรสิ่งที่ติดสอยห้อยตามเราไปคือความงามความดีที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงที่เรายอมรับความจริงนั้นได้ปฏิบัติตนได้ตามความเหมาะสมดีงามนั้นๆนี่คือผลต่อการอยู่การไปของเราแต่ละคนผู้ฝึกฝนอบรมตนจึงเป็นเรื่องที่มุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีชีวิตนั้นจึงพยายามทบแล้วทวนอีกชีวิตนั้นจึงมีเวลาใคร่ควรแล้วใคร่ควรอีกเมื่อเรามีเวลาใคร่ควรทบทวนแล้วทบทวนอีกความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเราก็จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นลักษณะของการยอมรับก็จะชัดเจนกับใจเรามากขึ้นลักษณะของการวางไว้ก็จะมีผลกับเรามากขึ้นผู้ปฏิบัติจึงบอกมีเวลาทบทวนมีเวลาใคร่ควรมีเวลาที่จะสอนตัวเองได้ถ้าเรายังสอนตัวเองไม่ได้แสดงว่าเรายังไกลคนอื่นสอนคงยากเราต้องพยายามฝึกตัวเองให้เป็นคนที่สอนตัวเองหยุดแล้วนะพอแล้วนะเลิกแล้วนะอย่ามากกว่านี้เลยเท่านี้มันก็โทษเดือดช้ำในอยู่แล้วหนักอยู่แล้วเราก็อย่าไปซ้ำเติมตัวเองมากกว่านี้ใจเรามันต้องเตือนเจ้าของได้อย่างนั้นในการดูการฟังการรับรู้ในการเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งใดที่ดูว่ามีอยู่ถ้าเรามีใจที่เฝ้าเตือนสอนเจ้าของได้อย่างนี้ภาคปฏิบัติของเราก็จะมั่นคงภาคปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจากใจที่มีเหตุมีผลจากใจที่เป็นศีลเป็นธรรมจากใจที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีความดีนั้นก็จะมีผลต่อให้เราอยู่เย็นเป็นสุขความดีนั้นก็จะมีผลต่อการคำว่าสงบระงับกับใจของตัวเองในภาคปฏิบัติจึงบอกฝึกตัวเองให้เป็นคนที่เรียกว่าขี้ตามบี้ตามขี้ตามบี้ตามอย่างต่อเนื่องเรียกเหมือนสุนัขไล่เนื้อพอได้จังหวะก็เรียกว่าได้ที่ความดีงามของใจเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ว่าจะทนเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็มีเหตุมีผลว่ามันจะทรมานเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็มีที่มาที่ไปเมื่อเราทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดตั้งใจไม่หยุดสุดท้ายมันก็บอกว่าเบาแล้วก็เย็นว่างแล้วก็วางกับสิ่งที่ดูที่รู้ที่เห็นเพราะใจเรามันอยู่กับที่ความดีงามของใจมันก็เกิดขึ้นความเบาเย็นของใจก็เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติถึงดูลักษณะอกเขาอกเราใจเขาใจเราคำว่าเกรงอกเกรงใจมันถึงมีง่ายสำหรับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติดูรู้เข้าใจและสังเกตและเข้าใจความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปมันก็มากขึ้นการเฝ้าระวังสำรวมมันก็มากขึ้นข้อปฏิบัติก็เห็นชัดเจนในการอยู่ของเราซึ่งเห็นว่าไม่ทรงจิตทรงใจไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรียกว่าไม่ปล่อยตัวปล่อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคอยตามระวังรักษาอยู่คอยจี้ตามดูตามรู้ตามอยู่ทุกขณะเราถึงไม่ตกต่ำเราถึงไม่ย่ำแย่ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอก

ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเฝ้าเตือนเฝ้าสอนตัวเองอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกถ้าเรายังเฝ้าเตือนสอนเจ้าของไม่ได้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรซ้ำไปด้วยเหมือนกับเราอยู่ศาลาถ้าเราปัดกวาดศาลาไม่เป็นมันก็คงไม่น่าอยู่หัวใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่เตือนไม่สอนเจ้าของมันก็ไม่น่าอยู่นั่นแหละไอ้ส่วนอื่นใดมันก็เป็นเรื่องโลกเราอยู่กับโลกมันมีความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราประคองใจอยู่กับโลกได้มันก็เป็นโลกกระทำความเป็นธรรมของโลกมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราจึงไม่ติดหรือไม่จมอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เราจึงไม่คล้องไม่แวะกับสิ่งที่มีอยู่เราดูเรารู้เราสังเกตว่ามีอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าหดหู่ห่อเหี่ยวก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาพอใจเรามันนิ่งมันสงบแล้วมันก็เห็นว่าอ๋อมีอยู่อย่างนี้เองจิตมันนิ่งจิตมันสงบใจก็เป็นธรรมกับตัวเองในภาคปฏิบัตินั้นเมื่อเรารู้อยู่ว่าเราต้องอยู่กับสังคมนั้นเราก็พยายามทำหน้าที่ให้ได้ประโยชน์น้อยใหญ่กับการอยู่ร่วมกันโดยพื้นฐานของการถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่นเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นและเราก็มีพื้นฐานแห่งคำว่าศีลเราเชื่อว่าการสำรวมกายวาจานั้นเป็นที่มาแห่งความสงบสุขและเราเชื่อว่าการเสียสละเป็นที่มาแห่งการผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันและเป็นการให้ความสุขซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าการได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้มีประสบการณ์จริงของชีวิตจะทำให้รู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มากขึ้นเพราะอาศัยปัญญาที่เราได้มีประสบการณ์จริงนั่นแหละทำให้เราได้มาซึ่งคำว่าเหตุและผลทำให้เราได้มาซึ่งประโยชน์เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีเราเชื่อว่าถือศีลนั้นเป็นที่หมายความสงบสุขเราเชื่อว่าการเสียสละผูกไว้ซึ่งน้ำใจเราเชื่อว่ามีปัญญาเป็นเครื่องกันกรองก็จะทำให้เราได้ประโยชน์โดยถ่ายเดียวถ้าเราเป็นคนที่มีข้อปฏิบัติรู้จักกันกรองทบทวนอยู่อย่างต่อเนื่องความสมบูรณ์แห่งชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าทำความสะอาดทุกวันฟอกทุกวันขัดเกลาทุกวันเราก็เชื่อว่าเราจะถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ในชีวิตด้วยการอยู่กับคนนั้นจะได้ลักษณะคนปอกลอกหรือดีแต่พูดหรือหัวประจบชักชวนให้เราชิบหายคนประเภทนี้ก็มีอยู่ในสังคมไม่อดไม่อยากถ้าเราไม่ละเอียดต่อการอยู่กับหมู่กับคณะเราก็จะเจอแต่คนปอกลอกคนดีแต่พูดคนประเภทหัวประจบและยังชักชวนให้เราต้องฉิบหายต่อไปด้วยคนประเภทนี้ไม่ใช่มิตรแท้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราตกต่ำท่านเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็คงต้องระวังตัวเองโดยลักษณะที่ตั้งใจรู้อยู่ว่าคนที่ปอกลอกนั้นเรียกว่าคิดเอาแต่ได้เสียก็ต้องเสียแต่น้อยแต่คิดเอาให้ได้มากๆเรียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบคนประเภทนี้เมื่อมีภัยถึงตนก็จะทำเพื่อคนอื่นเมื่อมีภัยถึงตัวก็จะรีบทำกิจเพื่อคนอื่นการคบเพื่อนก็เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเท่านั้นถ้าไม่ใช่เรื่องของการเดือดร้อนแล้วก็จะไม่มีอะไรกับเขาคนประเภทนี้เรียกว่าคนปอกลอกถ้าเราได้คบใครอย่างไรเราก็ต้องระวังเพราะคนดีแต่พูดมันเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังตัวเองไม่งั้นเราก็จะเสียหลักเพราะเรื่องเราฟังคำพูดคำจาต้องมีเวลาเป็นเครื่องทบทวนต้องมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องของคนดีนั้นก็รู้อยู่ว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินยิ่งคนดีแต่พูดนั้นเรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยนะเก็บเอาของคนอื่นที่ล่วงมาแล้วมาพูดมาคุยไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็มักจะเป็นเรื่องที่อ้างอิงอยู่เรื่อยคือไม่มีอะไรที่เป็นสาระกลับจะสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เขาเรียกออกปากพึ่งไม่ได้คนประเภทนี้เรียกว่าประเภทเห็นแก่ตัวประเภทที่ไม่รู้จักคนอื่นว่าคือใครได้เป็นนั้นว่าเอาเสียเป็นไม่ยอมคนประเภทนี้จึงบอกว่าคบไม่ได้เลยในเรื่องของคนดีแต่พูดมีลักษณะดังที่กล่าวนี้เมื่อเก็บเอาของชอบเก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาพูดมาคุยชอบอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัยชอบสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้คือไม่มีประโยชน์และพยายามออกปากแม้จะออกปากก็พึ่งไม่ได้คนประเภทนี้ก็จะดีแต่พูดส่วนพวกประเภทหัวประจบนั้นทำชั่วก็คล้อยตามทำดีก็คล้อยตาม
ตอนหน้าก็สรรเสริญลำหลังก็นินทา

คนประเภทนี้ก็เดี๋ยวคบไม่ได้แล้วก็มีส่วนหนึ่งของสังคมเป็นอย่างนี้ซะด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังพระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงสั่งทรงสอนว่าเราอย่าไปคบประเภทนี้ให้เราห่างให้ไกลถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดน้อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นต้องพูดก็คือไม่พูดเลยนั่นแหละดีที่สุดคนประเภทชักชวนให้ฉิบหายนั้นเช่นให้ดื่มน้ำเมาให้เที่ยวกลางคืนให้มีการละเล่นแล้วมัวเมาอยู่การละเล่นและยังซ้ำเติมด้วยการชักชวนเล่นการพนันคนประเภทนี้ก็เดี๋ยวทำให้เราตกต่ำอันจะคบใครก็ต้องดูจะคบใครก็ต้องรู้จะคบใครต้องสังเกตให้ดีว่าคนประเภทนั้นนำพาเราไปในทิศทางใดถ้าเราเป็นคนที่มีความเข้าใจในการคบหมู่คบคณะเราก็จะได้มาซึ่งความเป็นมงคลต่อชีวิตแต่ถ้าเราไม่ละเอียดอ่อนเราก็จะตกต่ำเพราะเรื่องเหล่านี้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องมีลักษณะว่ามีอุปการะต่อกันจะต้องมีความสุขความทุกข์ร่วมกันจะต้องมีแนะนำประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรักใคร่ที่ดีงามตั้งไว้บนพื้นฐานแห่งความเมตตาต่อกันนี้นั้นก็เดี๋ยวมิตรที่เราควรคบเรียกว่ามีอุปการะเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์และแนะนำประโยชน์ให้และมีความรักอย่างที่ว่าเหมือนพี่เหมือนน้องรักกันเหมือนพ่อเหมือนแม่รักกันยังมีชีวิตที่อยู่อย่างผาสุกคนประเภทนี้ก็เดี๋ยวเราควรคบซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่ามิตรดีนั้นต้องป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งความนักได้แม้มีธุระก็ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่จะออกปากสิ่งเหล่านี้คือพิธีมิตรที่แท้การอยู่ร่วมกันนั้นต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนประเภทนี้ต้องมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทั้งที่แท้และไม่แท้ย่อมมีอยู่กับหมู่คณะนั้นๆถึงบอกมิตรจริงๆนั้นมันต้องบอกว่ามิตรร่วมสุขร่วมทุกข์จริงๆนั้นย่อมขยายความดีงามของเพื่อนในโอกาสที่ควรทำได้แล้วปิดสิ่งที่เป็นส่วนตัวไม่ให้แพร่งพรายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตก็เสียสละเพื่อเพื่อนได้อย่างนี้ก็เรามิตรแท้ๆในเรื่องของการอยู่กับคนไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าเราไม่สังเกตสังกาเราก็จะตกต่ำเพราะอยู่กับคนถ้าเราไม่มีเหตุมีผลต่อการอยู่กับคนเราก็จะเสียหลักเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนที่ดีจึงบอกว่าห้ามให้เราทำชั่วแนะนำให้เราตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและยังบอกทางสวรรค์ให้เพื่อนดีนั้นมีลักษณะชี้แนะในสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเพื่อนที่มีความรักใคร่เรียกว่ารักกันจริงๆทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยเรียกว่าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยแม้มีอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขปรับปรุงแทนเพื่อนได้รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนคนประเภทนี้ก็เดี๋ยวเป็นคนดีที่ไหนเมื่อไหร่มนุษย์ก็ต้องการการอยู่ในสังคมนั้นต้องอยู่กับเพื่อนกับมนุษย์เพื่อนดีมิตรดีสหายดีที่ว่าจบได้ทุกอย่างเพื่อนดีมิตรดีสหายดีเนี่ยสมบูรณ์ในทุกเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วเมื่อเราอยู่ร่วมกันก็ต้องบอกอยู่เสมอว่าสิ่งอนันต์พระน้อยเราก็ต้องเชื่อจานกันเดี๋ยวไม่อยู่อย่างคนที่แล้งน้ำใจไม่อยู่ที่อย่างที่คนขาดน้ำใจอะไรที่ดูว่าดีงามและเหมาะสมเป็นศีลเป็นธรรมอะไรที่ดูว่าเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้แม้จะเป็นส่วนเล็กๆได้น้อยนิดๆหน่อยเราก็แบ่งปันความสุขนั้นให้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการอยู่ร่วมกันก็คงต้องระวังคำพูดอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดอยู่กับเพื่อนกับมิตรต้องระวังคำพูดเราต้องพูดจาให้เป็นมงคลพูดเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ให้สำเร็จพูดเพื่อรักษาความดีซึ่งกันและกันพูดเพื่อประคองไว้ซึ่งความดีงามในสังคมไม่งั้นเราก็ไม่พูดในการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันประโยชน์ร่วมกันนั้นเราต้องมีเพราะเรื่องของการอยู่ร่วมกันต้องมีประโยชน์เขาประโยชน์เราจึงจะเกื้อกูลกันได้เราอาศัยเขาเขาอาศัยเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันชีวิตนั้นก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขถ้าเราบอกว่าไม่เกี่ยวส่วนมากเราก็เดือดร้อนในที่สุดการอยู่ร่วมกันมันเกี่ยวข้องในฐานะของสังคมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าเราต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลเราก็ต้องยอมด้วยความดีงาม

ยิ่งเรารู้จักฐานะแห่งตนเราก็คงประคองตัวเองได้ไม่ถือตัวถือตนจนกลายเป็นคนที่หลงตัวลืมตนการอยู่กับหมู่กับคณะก็จะเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบเรียกว่าไม่หลงตัวลืมตนเราก็อยู่เป็นคนได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นเองเรื่องของทานของการพูดกัญจาเรื่องของประโยชน์น้อยใหญ่จำต้องมีในหมู่ในคณะยิ่งเรารู้ฐานะแห่งการอยู่ร่วมกันเราก็คงวางตัววางตนให้เหมาะสมเมื่อเราวางตัววางตนได้เหมาะสมแล้วเราก็จะอยู่อย่างคนที่มีความสุขพอรู้ว่าสุขของการอยู่ร่วมกันนั้นคือความเข้าใจกันถ้าเราไม่ยอมเข้าใจกันอกเขาอกเราเราก็หายากที่จะมีความสุขยากที่จะได้ความสุขจากการอยู่ร่วมกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจำเป็นต้องศึกษานิสัยอุปนิสัยส่วนลึกของใจซึ่งกันและกันการอยู่อย่างคนที่เข้าใจกันก็จะมีความสุขอย่างโดยแท้สุขเพราะเกิดจากทรัพย์นั่นก็เป็นความสุขสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์ตามสบายใจก็เป็นความสุขสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นสินก็เป็นความสุขสุขเพราะทำงานไม่มีโทษก็เป็นความสุขเมื่อเรามีความสุขที่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราทุกคนก็จะอยู่ได้อย่างความดีงามในภาคปฏิบัติในชีวิตของเรานั้นเราก็บอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราก็ได้อะไรจากการอยู่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะมีความหมายมากขึ้นขอให้เราตั้งใจว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรเราจะได้อะไรจากการอยู่ถ้าเราเฝ้าสังเกตตัวเองอย่างนี้อยู่เนืองๆแล้วจะรู้ว่าการอยู่ของเรานั้นเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่เราไม่ได้อยู่ประเภทรอวันตายเราไม่ได้อยู่เพื่อรอวันตายเราอยู่อย่างคนที่มีความสุขความสบายเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองในการอยู่สิ่งละอันพระน้อยเราต้องพยายามทำแต่สิ่งที่ดีงามอะไรที่ดีที่งามเราก็พยายามทำสิ่งนั้นๆแม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆขอให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมสุขร่วมทุกข์ในส่วนที่ดีงามอันไม่ขัดต่อธรรมต่อวินัยอันไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ดีงามในศีลในธรรมแล้วความสุขร่วมกันมันเกิดขึ้นถ้าไม่แย้งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมกิจกรรมนั้นๆก็เป็นความสุขร่วมกันทั้งนั้นถ้าไม่ขัดต่อธรรมต่อวินัยถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองยิ่งเป็นความสุขที่เราให้โอกาสซึ่งกันและกันนี้นั้นเป็นธรรมนี้นั้นเป็นวินัยการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจจึงเป็นลักษณะของการบ่งบอกความดีงามซึ่งกันและกันที่มีอยู่เช่นเราเตือนกันดังที่กล่าวมาแล้วเราแนะนำดังที่กล่าวมาแล้วล้วนแล้วจะเป็นผลต่อการให้ความสุขซึ่งกันและกันถ้าเรานั้นไม่ปล่อยให้ตกต่ำตามอำนาจกิเลสของกันและกันเราก็คงมีความสุขร่วมกันไม่น้อยจึงบอกว่าอยู่ร่วมกันนังกันเนื้อพึ่งพาอาศัยกันเอ็นกระดูกก็พึ่งพาอาศัยกันเขากับเราก็อยู่อย่างคนที่ด้อยดีด้อยอาศัยกันถ้าเราพยายามเตือนกันสอนกันถ้าอะไรที่มันเกินมันขาดเราก็ชี้แนะซึ่งกันและกันนั่นคือความสุขที่เราจะพึงให้ต่อกันถ้าเรามั่นใจในความดีดังที่กล่าวมานี้เราก็คงไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายเราก็สามารถหยิบยื่นความดีงามให้ซึ่งกันและกันได้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อทางสวรรค์นั่นคือทางที่ดีที่งามทางที่นำไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตเราก็พยายามชี้แนะเราก็พยายามเตือนพยายามบอกกันอยู่เสมอว่านี่นั้นดีงามนี่นั้นไม่ควรไม่เหมาะสมเพราะเราทุกคนนั้นมีความเข้าใจว่าเรามุ่งดีหวังดีปรารถนาดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนละเอียดสักนิดหนึ่งเราก็คงเตือนสอนกันได้ยิ่งเรามีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีมันจบตั้งแต่คิดแล้วมีอะไรมันก็เกื้อกูลกันแล้วมีอะไรมันก็สงเคราะห์สงหากันแล้วมีอะไรมันก็เป็นไปเพื่อการเพิ่มพูนบุญกุศลให้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็ถือว่านั่นเป็นความดีร่วมกันอย่างยิ่งชีวิตที่เดินทางร่วมกันเป็นชีวิตที่ตื้นลึกหนาบางที่เราต้องรู้กันรู้นิสัยรู้อุปนิสัยขออนุญาตรู้สันดานซึ่งกันและกันในที่สุดเป็นชีวิตที่เดินทางร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าเราเฝ้าสังเกตนิสัยอุปนิสัยและสันดานซึ่งกันและกันได้ความสุขของใจมันจะเกิดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติชีวิตนั้นจึงต้องอาศัยตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาเช้าอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างดึกๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมเลยเราเพิ่งรู้ด้วยลักษณะอย่างนี้การยืดหยุ่นการผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบามันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนี่นั่นเป็นเรื่องของธรรมที่ครองใจของเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเรื่องของการถือโกรธถือโกรธถืออาฆาตพยาบาทในใจมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จำต้องไปถือเตือนแล้วสอนแล้วก็ปล่อยวางไว้

รู้แล้วเข้าใจแล้วก็เตือนแล้วสอนแล้วก็ปล่อยวางไว้ใจเราก็จะเป็นธรรมของการอยู่ร่วมกันชีวิตที่มีผู้นำทางเป็นชีวิตง่ายต่อการวางการละการลดชีวิตที่ไม่มีผู้นำทางก็ยากมันมืดมันมัวมันบอดอาจจะหลงเวลาหลงทางเสียเวลาเสียความรู้สึกได้ง่ายๆความดีงามที่มีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีจึงเป็นความสำเร็จโดยไม่ยากพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งทรงสอนไว้อย่างนี้ก็หมู่เรามาปฏิบัติในวันมาฆะในวันวิสาขะก็ถือว่าเป็นความดีเฉพาะตนเอากายเอาใจมาอยู่ปฏิบัติเพราะเราเห็นความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามจึงพร้อมกันมาบวชมาปฏิบัติถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของเราที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจเราให้ดีขึ้นวิสาขะนั้นมีความหมายถ้าไม่มีวิสาขะมันก็คงไม่มีวันนี้เพราะมีวิสาขะวันนี้จึงต้องมีนะต่อเนื่องกับการประสูติต่อเนื่องกับการตรัสรู้ต่อเนื่องกับการปรินิพพานของบรมครูของเราก็มีคำสั่งคำสอนที่มีความชัดเจนทุกยุคทุกสมัยเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็เข้าใจว่าอ๋อตรงนี้เองที่เราขวนขวายพยายามกันอยู่ตั้งใจกันอยู่จึงทำให้เราเห็นความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินชีวิตนั้นจะเป็นใครมาจากไหนไม่เป็นไรขอให้เรามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามมีผู้ตามเตือนสอนมีผู้เตือนผู้สอนอย่างต่อเนื่องชีวิตของเรานั้นก็จะมีลักษณะลุกขึ้นมาได้และอยู่ได้อย่างความสง่างามของชีวิตจากวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือได้ถ้าเราเข้าใจโดยความหมายในภาคปฏิบัติเราจึงบอกว่าอยู่ใกล้ผู้เป็นสันตบุรุษคืออยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้กับการฟังธรรมอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องอาศัยสถานที่บุคคลคำสอนสิ่งแวดล้อมถ้าเราอาศัย4อย่างนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามก็จะพาเราไปได้สุดตรงเรียกว่ามีส่วนทั้งนั้นแหละถึงว่าเถาวัลย์ที่อยู่ไกลต้นไม้ไหนก็ขึ้นต้นไม้นั่นแหละคนเรานั่นก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่ได้ฝึกได้ฝนไม่ได้อบรมก็เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ใกล้อันธพาลอันธพาลก็พาไปหาผิดอยู่ใกล้บัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลการคบคนจึงดูหน้าต้องมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราก็จะเข้าใจตื้นลึกหนาบางแห่งความเป็นคนซึ่งกันและกันนี่นั่นชีวิตของเราต้องอยู่ก็ต้องอาศัยความจริงเป็นอย่างนี้มีเวลาเฝ้าสังเกตนิสัยอุปนิสัยสันดานซึ่งกันและกันสุดท้ายการยอมได้ด้วยเหตุผลก็จะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของเอาความจริงมาตีแผ่เอาความมีเหตุมีผลมาตีแผ่กับใจของตัวเองสุดท้ายก็ยอมใจตัวเองได้สอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้ความจริงของธรรมก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้จากการเฝ้าเพียรเพียรฝืนอยู่อย่างต่อเนื่องเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆเชื่อว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางให้ดีขึ้นรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าอยู่ใกล้กับสิ่งที่ร้อนเราก็ต้องร้อนถ้าอยู่ใกล้กับสิ่งที่เย็นเราก็ต้องเย็นเมื่อเรารู้เราเห็นด้วยตาด้วยใจแล้วการปฏิบัติของเราก็คงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยชีวิตนั้นมันอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตนั้นมันไม่ได้อยู่ได้เพราะการแก้ตัวอยู่เรื่อยถ้าเรามีรู้จักคำว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมันก็คงไปได้ระดับที่ดีขึ้นถึงย้ำว่าจะเป็นใครมาจากไหนไม่เป็นไรถ้าสิ่งแวดล้อมดีงามนั้นย่อมมีผลต่อความดีงามหมอชีวโกมารพัฒน์เป็นใครมาจากไหนและอื่นๆน่ะนางศิริมาเป็นมาจากไหนถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเราก็ถึงบางอ้ออยู่ที่สิ่งแวดล้อมก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นหมอเอกของโลกหนึ่งเดียวของโลกความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสมาใช้วัดปฐุมศาลาพระราชทาเขาเป็นบุญเป็นกุศลเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจยืนเดินนั่งนอนเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ทุกระยะให้ใจเราไม่วุ่นวายให้ใจเราไม่ส่งไปข้างนอกเฝ้าสังเกตอยู่กับความคิดของตัวเองดูรู้อยู่กับความนึกคิดของตัวเองสุดท้ายก็จับได้อยู่ดูได้ชัดจิตของเราก็จะนิ่งก็จะเย็นก็สงบสงัดลงได้ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความดีงามของแต่ละคนที่เราตั้งอกตั้งใจมาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติเชื่อว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยภาวิโตภาวุรีกโตขอให้ตั้งใจให้มากเปลี่ยนให้มาก

0: อย่าให้ขาดสติตั้งใจนั่งตั้งใจเดินตั้งใจนอนตั้งใจตื่นขึ้นมารับผิดชอบตั้งใจพูดตั้งใจแสดงออกด้วยกิริยาที่ดีที่งามอย่าให้เป็นไปในลักษณะขาดสติต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องชีวิตของการอยู่ร่วมกันแม้สั้นยาวก็จะดีได้คอยเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนสอนตัวเองสุดท้ายเราก็บอกเป็นใครมาจากไหนไม่เป็นไรถ้าเราเตือนสอนเจ้าของได้แม้คนอื่นเตือนสอนได้นั่นคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือความเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงที่สุดจึงฝากไว้ในภาคปฏิบัติที่ได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสให้เป็นไปในลักษณะประมวลมาเพื่อความมีเหตุมีผลเพื่อที่เราจะเตือนตนสอนตนได้จากการฟังการดูประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อจึงขออนุโมทนาในเบื้องต้นในบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ได้แก่นแท้ของศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วจึงขอให้ทุกท่านทุกคนได้ฝึกกันและปฏิบัติกันตามกำลังที่พอทำได้ที่สุดนั้นไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อตนเชื่อว่าเราทุกคนจะหลุดพ้นได้จากกองทุกข์ทั้งมวลดังที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันเวลาที่ตั้งใจไว้อย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นปรับเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนได้ทุกกิริยาบถให้เป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเอง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุMCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามัคคีติเตนบัดนี้มาถึงการถึงเวลาพวกเราทั้งหลายให้มาพร้อมกันในพระวิหารแห่งนี้ได้พากันตั้งจิตตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ทำคุณงามความดีโดยกันทุกท่านทุกคนเพื่อหวังผลหวังประโยชน์ให้เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นด้วยอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเราทั้งหลายตั้งจิตเจตนาไว้การไหว้พระสวดมนต์จดจำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเอาไว้ให้มากเท่าไรยิ่งดีแม่ตนเองนี้ยังไม่เข้าใจเนื้อหาสาระประโยชน์ของหลักสวดมนต์นั้นก็ดีแต่มันก็เป็นคุณงามความดีที่ควรประพฤติปฏิบัติเอาไว้ถ้าบุคคลใดเข้าใจเนื้อหาสาระประโยชน์ในการสวดมนต์แล้วน้อมนึกรึกโอปนิโกน้อมเข้ามาสู่ตนยอมได้ผลได้ประโยชน์มหาศาลนั้นยิ่งใหญ่ทำให้เข้าใจในเนื้อหาธรรมะนั้นน้อมไปประพฤติปฏิบัติกันก็จะได้รับผลและประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลที่สวดไม่ได้ก็ดีหากว่าเราน้อมนึกรึกด้วยความเคารพตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าน้อมจิตน้อมใจเคารพสักการะบูชาธรรมเทศนาคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งและนี่ทุกคนทุกท่านที่มีความตั้งจิตตั้งใจมาไหว้พระสวดมนต์เนื่องในใกล้วันคล้ายวันเกิดของเรานั้นก็ดีถ้าขอให้ทำ จิตทำใจว่าตนเองนี้มุ่งหวังเชิดชู

ในพระพุทธศาสนาและสวดมนต์ภาวนาทำพันธมประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนอันนี้เป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนแม้บุคคลไม่ได้สวดอยู่ในที่นี่ก็ดีสวดอยู่ที่อื่นก็ดีทำให้บุคคลทั้งหลายได้ยินได้ฟังและพวกเทพเจ้าทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ดีก็สรรเสริญแซ่ซ้องให้มนุษย์ทั้งหลายนิพพากันสวดสาธยายคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเหมือนอย่างพากันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรพวกเทพทั้งหลายสัมจาตูมก็ดีเมื่อได้ยินแล้วก็เสซ้องส่งเสียงแล้วก็ส่งต่อไปถึงตาวติงสาตาวติงสาได้ยินแล้วก็ส่งถึงต่อไปถึงยามะยามะได้ยินแล้วก็ส่งเสียงสรรเสริญไปถึงสันดุสิตสันดุสิตได้ยินแล้วก็ส่งเสียงขึ้นไปถึงอนิมนรตีส่งเสียงไปปรานิมิรตีในสวรรค์หกชั้นย่อมสรรเสริญแซ่ซ้องว่าพระพุทธองค์นั้นแทบเทศนาสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะอันนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วและมาตักเตือนแนะนำสั่งสอนเทศนาอุบาสกอุบาสิกาก็ดีภิกขุโนภิกขุนีสมัยขั้งพุทธกาลนั้นก็ดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำนำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองก็ได้บรรลุเห็นดวงตาเห็นธรรมนำตนเองนั้นให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาบุคคลทั้งหลายนั้นได้ยินได้ฟังแม่เราไม่รู้จักหาความอธิบายก็ดีก็มีความเคารพน้อมเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนเองได้แม้จะสวดบารมีสามสิทธัตถ์ก็ดีบารมีสามสิทธัตถ์นั้นเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ที่พระพุทธองค์นั้นบำเพ็ญมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนมันจบครบรอบถึงได้บารมีเต็มเปี่ยมเมื่อได้บารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็มีกำลังคำว่ากำลังบารมีมีกำลังบารมีแล้วก็สามารถมีเครื่องหนุนให้มีสติปัญญาสามารถมีปัญญาเข้าจิตเข้าใจในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเอาชัยชนะให้ได้พระพุทธองค์จึงเข้าใจในเรื่องนี้เมื่อเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็รีว่ามีสติปัญญารู้ปัจจยาการสิทธิ์ของการการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เข้าใจได้ว่าจะตัดวิธีหน่อยลดละปล่อยวางกิเลสทั้งหลายออกจากดวงใจอย่างไรจึงได้พ้นทุกข์ไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆวัดใดอาวาสใดก็ดีในสวดสรรเสริญคิดถึงคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการที่พวกเราทั้งหลายสาธยายอยู่ในที่ใดๆก็ดีเทพเจ้าทั้งหลายก็ดีหรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังเคารพน้อมนึกระลึกกราบไหว้บูชาเมื่อล่วงลับมรณาตายไปจิตใจที่ปลื้มปิติยินดีในการฟังสวดมนต์นั้นก็ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างตามฐานะความรู้ของตนเองที่บำเพ็ญได้พวกเราทั้งหลายควรที่จะน้อมนึกระลึกไหว้พระสวดมนต์กันทุกท่านทุกคนทุกวันบุคคลใดนั้นจำคำสอนของพระพุทธองค์ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะว่าจำคำสอนของพุทธเจ้าก็คือจำคำเทศนานั่นเองเทศนาอยู่ที่โน่นที่นี้เราพารวบรวม

สวดมันนี่ทั้งหลายคันเลยทีเดียวรวมกันที่พระองค์ทรงตรัสเทศนาไว้เป็นบุญกุศลมหาศาลนั้นยิ่งใหญ่เราจะเชื่อชูพระพุทธศาสนาจันโล

พระพุทธองค์ทรงตัดไว้แล้วก็ทำให้บุคคลนั้นได้รับผลรับประโยชน์ตามกำลังความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติเราได้แต่อย่างไรก็ดีเพื่อเราทั้งหลายที่ได้มาพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันก็ดีไม่ได้มาก็ดีการที่พวกเราจะอยู่กันแบบความร่มเย็นเป็นสุขแม่ภิกษุสงฆ์ก็ดีหรือคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มาสุขาสังฆาสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนอย่างนี้แต่ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ดีพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากมีความพร้อมเพียงเฮียงหน้าซึ่งกันและกันแล้วทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมสำเร็จไปตามเป้าหมายได้รับความสุขความเจริญได้ความสามัคคีจึงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นกำลังที่ใหญ่สร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามัคคีถ้าภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยกันก็ดีอยู่บ้านน้อยเมืองใหญ่วัดวาวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากแต่ละวัดละวัดมีความสามัคคีปองดองซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันก็ดีมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันด้วยกายก็ดีมองหน้ามองตากันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบานการทำจิตการงานไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันก็เรียกว่าสันการเมตตาด้วยกายการเมตตาด้วยวาจาพูดจาภาษาไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็เรียกเมตตาด้วยวาจาเมตตาด้วยใจนั้นคิดจะให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ดีสามเณรทั้งหลายก็ดีอยู่วัดใดอาวาสใดสำนักไหนอยากให้มีความสุขความเจริญและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรักษาศีลให้บริสุทธิ์และนั่งทำสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นดีแน่นหนาถาวรและเมื่อหาจิตใจสงบแล้วมีสติปัญญาไตร่ตรองไข้ควรทางถูกทางผิดอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดความคิดความอ่านขึ้นมาในจิตในใจนั้นก็จะได้แก้ไขสิ่งใดที่คิดขึ้นมามันผิดแล้วก็จะได้ลดละปล่อยวางออกจากจิตใจสิ่งใดที่คิดถูกต้องตามทํานองของธรรมนำตนเองให้มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นและก้าวหน้าเกิดขึ้นก็ต้องได้ประพฤติปฏิบัติไปตามสิ่งนั้นแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันแต่พวกเราทำอะไรกันไปแล้วทำอยู่ร่วมกันก็ดีไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเรียกว่าทำงานด้วยการเมตตาต่อซึ่งกันและกันได้การพูดจาภาษาไม่ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันพูดจาภาษาในทางถูกทำนองของธรรมแนะนำมาอยู่ด้วยกันไม่แต่สามัคคีกันมั่นคงอยู่นั้นอยู่ด้วยกันแบบความร่มเย็นเป็นสุขศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ดีการคิดในจิตในใจถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันญาติโยมทั้งหลายก็ดีที่จะให้มีความสุขอยู่ร่วมกันไปอยู่บ้านใดเมืองใดที่ไหนก็ให้มีความสุขความเจริญมีความสุขความสบายอยู่ในจิตใจของพวกเรามีเมตตากันด้วยกันทั้งหลายที่เราอยู่ด้วยกันในโลกนี้แล้วก็จะทำให้ว่าเรานี้มีเมตตาต่อกันสามัคคีกันด้วยกายวาจาใจอันที่พวกเรามีความพึงปรารถนาเราคิดดูแล้วว่าเหมือนภิกษุทั้งหลายที่พากันสวดสาธยายหรือสามเณรก็ดีและญาติโยมพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันที่ผ่านมาแล้วนี้ถ้าเรียกควรสามัคคีสาธยายหน้าได้ยินได้ฟังแล้วปลื้มปิติยินดีควรสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาหน้าฟังหน้าชื่นใจอันนี้ก็เรียกว่าการสาธยายถ้าเราทำจิตการงานหน้าที่อะไรทุกอย่างถ้าเรามีความสามัคคีกันเช่นเราจะปัดกวาดชานาโบสถ์วิหารวัดวาวาดที่ไหนมีความสามัคคีซึ่งกันและกันแล้วมันสำเร็จลุล่วงไปได้ง่ายนั่นแหละเป็นว่าทำให้มีความสุขทำอะไรทุกอย่างมันสำเร็จไปได้ก็เพราะความสามัคคี
ันเป็นสิ่งที่พวกเราที่จะได้ศึก

ษาโอ้พระพุทธองค์ทรงสอนให้สามัคคีสามัคคีกันแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ทำให้เกิดความสุขได้เกิดเป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้ทำอะไรทุกชิ้นทุกอย่างก็ดีมันเสร็จง่ายมันมีความสุขอย่างนี้เองมันไม่อิดไม่เหนื่อยอันนี้ก็เรียกว่าความสามัคคีมีกำลังเราจะแบกจะหามอะไรจะทำอะไรทุกอย่างถ้าหามีสามัคคีกันแล้วก็ทำได้ง่ายทำให้เกิดความสุขได้ง่ายอย่างนี้เราก็คิดดูดีๆอันนี้แม่ประชาชนทั้งหลายศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรามีความสามัคคีกันในครอบครัวก็ดีสามีภรรยาลูกเต้าสามัคคีอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันไม่วุ่นวายอะไรโอ้ในบ้านนั้นก็มีความสุขหมู่บ้านใดก็ดีตำบลไหนอยู่ในความสามัคคีปองดองกันจะทำอะไรอะไรประชุมหารือกันตกลงกันปฏิบัติงานทั้งหลายเหล่านั้นก็สำเร็จไปได้ตามกำลังที่เราสามารถที่จะทำได้ตำบลใดก็ดีอำเภอใดจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าประชาชนทั้งหลายมีความสามัคคีกันอยู่ด้วยกันไม่มีถกเถียงทะเลาะกันทุบตีกันอะไรแข่งแย่งซึ่งกันและกันทำอะไรปรึกษาหรือหันหน้าเข้ากันพูดคุยกันด้วยความสามัคคีแล้วเราคิดดูหนุ่มหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นแล้วก็อยู่มีความสงบสุขมีความสุขไปมาหาสู่กันนี่แบบน่ายิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะทำให้เกิดมีความสุขมาคิดดูประเทศใดก็ดีอยู่ด้วยความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันภิกษุเป็นก็สามัคคีกันดีญาติโยมก็สามัคคีกันดีวัดก็สามัคคีกันญาติโยมก็สามัคคีกันบ้านก็อาศัยวัดวัดก็อาศัยบ้านอยู่ด้วยกันโอ้วัดอาศัยบ้านญาติโยมก็ดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างดีให้ความอบอุ่นเป็นสิ่งที่ดีนี้เป็นหน้าที่ของญาติโยมญาติโยมวันนี้พระก็ดีก็มีความสามัคคีกันญาติโยมก็เหมือนกันวันนี้ถ้ามีความสามัคคีกันโอ้เข้าวัดเข้าวาก็ดีศึกษาธรรมะให้รู้จักบุญจักบาปให้รู้จักคุณจักโทษจักประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์ลองคิดดูสิถ้าญาติโยมหันหน้าเข้าวัดวัดก็อาศัยชิงบ้านบ้านก็อาศัยชิงวัดก็จะมีกำลังรู้จักทางถูกทางผิดญาติโยมขัดข้องอะไรก็ศึกษากับพระมาพักขัดข้องอะไรก็ศึกษาคำโยมพิจารณาหาเรื่องเหตุเรื่องผลเกิดขึ้นเราอยู่ด้วยกันทุกท่านทุกคนนี้จะทำกันอย่างไรจึงจะทำให้มีความสงบสุขเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดสามัคคีกันทั้งพระก็ดีทั้งโยมก็ดีสามัคคีกันวัดวาวาดนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ถ้าญาติโยมก็เชิดชูดูแลอุปถัมภ์บำรุงแก่ภิกษุปัจจัย4ตามมรรคมาหาได้ของตนโดยความบริสุทธิ์ใจอันนี้ภาคก็ดีถ้าศึกษาธรรมะธรรมโมรู้จักนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตักเตือนแนะนำสั่งสอนญาติโยมให้พากันประพฤติปฏิบัติถึงหัดกายวาจาใจของตนร่วมกันสามัคคีกันเหมือนไปยืนบอกว่าจะหามไม้ก็ดีจะทำอะไรสร้างกุฏิวิหารศาลาอะไรต่างๆก็ดีทำถนนหนทางก็ดีอย่างนี้มาพากันตักเตือนแนะนำสั่งสอนให้พากันมีความสามัคคีกันทำสิ่งนี้คนนั้นจับสิ่งนี้คนนี้จับสิ่งนั้นคนละไม้ละมือช่วยการช่วยงานกันงานก็สำเร็จล่วงไปการสำเร็จลุล่วงไปเหมือนกับวิหารที่พวกเรานั่งอยู่นี่เองเรานั่งอยู่นี่มีความสบายไหมมันจะสำเร็จได้ก็เพราะอะไรเพราะช่างก็ต้องดูแลด้วยญาติโยมก็ดูแลกันด้วยญาติโยมก็สามัคคีกันนายช่างก็ดีคนงานก็ดีสามัคคีกันทำปฏิบัติแล้วสำเร็จเมื่อสำเร็จมาแล้วพวกเรานั่งอยู่นี่สบายไหมเห็นผลคุณค่าของความสามัคคีไหมความสำเร็จเนี่ยความสามัคคีมันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจะสร้างวัดสร้างวาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สร้างบ้านสร้างช่องอยู่ที่ใดถ้ามีความสามัคคีกันแล้วใน

ช่างก็สามัคคีกันคนงานก็สามัคคีผู้ดูแลรักษาควบคุมให้ความเห็นต่างๆทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สามัคคีกันมันก็สำเร็จหมดอยู่บ้านใดเมืองใดวัดไหนอาวาสไหนก็เหมือนกันอันนี้แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราจะทำให้เกิดมีความสุขอยู่วัดใดก็เหมือนกันสำนักไหนสร้างบ้านสร้างซ่องญาติโยมอยู่ก็เหมือนกันญาติโยมก็จะเห็นเจ้าของบ้านเป็นอย่างนี้นายช่างออกแบบอย่างนี้มาดูแลอยู่ลูกจ้างเขากับพร้อมเพียงอย่างนี้บ้านหลังนั้นก็เสร็จญาติโยมก็ได้นั่งได้นอนมีความสุขความสบายเกิดขึ้นเพราะอะไรความสุขเกิดขึ้นมาเพราะความสามัคคีมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันทำงานนั้นก็สำเร็จไปตามเป้าหมายได้และรับความสุขเราคิดดูว่าคนจะสร้างถนนน้ำทางไปที่โน่นที่นี้ลำบากก็เหมือนกันด้วยความสามัคคีพวกขับรถขับเรือก็ดีพวกวางแผนก็ดีด้วยความสามัคคีกันงานก็สำเร็จเป็นถนนน้ำทางรถวิ่งไปสะดวกสบายสร้างสะพานข้ามน้ำก็เหมือนกันโดยความสามัคคีกันคนนั้นจับสิ่งนี้คนนี้จับสิ่งนั้นคนนี้คิดอ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วยกันเราก็เห็นสะพานข้ามแม่น้ำนั้นแม่น้ำนี้วิ่งรถข้ามสะดวกสบายไม่มีความลำบากเกิดจากความสามัคคีกันทั้งนั้นเราก็พอจะมองได้เรื่องอย่างนี้แม่ไม่ได้เรียนอยู่ในวัดก็ดีเรียนธรรมะชั้นสูงเรื่องการล้างกิเลสภายในใจเราไม่ได้เรียนเรียนสามัคคีกันทั้งนอกลองดูสิทำถนนก็เสร็จวิ่งรถก็สบายทำสะพานก็เสร็จก็สบายทำรถทำเรือทำเครื่องบินไปมาที่นู่นที่นี้ทำเครื่องใช้เครื่องสอยอำนวยความสะดวกทั้งนั้นต้องเกิดจากความคิดความบานด้วยความสามัคคีช่วยกันทำสิ่งใหญ่ๆนั้นเราคิดดูเขาทำสร้างเครื่องบินก็เหมือนกันเราต้องสามัคคีกันในช่างคนนี้ขันน็อตตรงนี้คนนี้ขันน็อตตรงนั้นคนนี้ต่อสายไฟตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆเสร็จแล้วมันเป็นอย่างไรเป็นเครื่องบินเสร็จแล้วก็บินห้องเหินเดินอากาศไปหาสู่ซึ่งกันและกันให้ความสุขไหมให้ความสุขสบายสร้างเรือลงทะเลก็ดีส่งของสินค้าไปที่นั่นที่นี่สะดวกสบายก็ได้ความสามัคคีกันทั้งนั้นถ้าหากเราดูแล้วในเรือใหญ่ในทะเลเนี่ยมันไม่ใช่ขับ2คนเหมือนเครื่องบินขับ3คนเหมือนเครื่องบินมันต้องอยู่คนละจุดละจุดอยู่ใต้ท้องเรือนะหนึ่งมีหลายคนขับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่างนั้นสามัคคีกันผู้ถือหางเสือก็ดีอยู่บนทางบนเรือคนอยู่ข้างล่างเขาดูกันอยู่คนละจุดละจุดในช่างเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความสามัคคีกันเดินทะเล 2-3 เดือนนะถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ด้วยความสามัคคีถ้าคิดอยู่แล้วเขาจะซ่อมรถซ่อมเรือทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นเรื่องสามัคคีกันทั้งนั้นทำให้เกิดมีความสุขเกิดขึ้นเราคิดเราอ่านดูแล้วเราเป็นมนุษย์เราเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าขอให้มันเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานลองดูสิเห็นผู้คิดผู้อ่านขึ้นมาว่าจะทำยังไงจะทำอะไรจะสำเร็จไปตามเป้าหมายจะทำอย่างไรจะปฏิบัติด้วยความสามัคคีกันอย่างไรแล้วจะทำอะไรให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ต้องคิดต้องอ่านดูถือว่าเป็นมนุษย์มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่สามัคคีกันนั่งถกเถียงทะเลาะวิวาทกันทุกข์ฆ่าฟันดันแทงกันเกิดขึ้นไม่สงบมันก็เสียหายที่ไม่สมศักดิ์ศรีว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายวันนี้เรามาน้อมดูสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาเป็นสัตว์ในนั้นสัตว์ตัวเล็กๆมันปวกมันมดหนึ่งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าญาติว่าโยมว่าพระก็เหมือนกันเรานี้เราดูสิเราไม่ต้องดูแล้วดูอย่างอื่นไปดูมดงามก็ดีดูมดแดงก็ดีมดกลิ่นมดในต่างๆที่เราเห็นกันอยู่นี่มันลากไส้เดือนไปไส้เดือนมันตัวใหญ่ยาวๆมันตัวใหญ่กว่าตัวมันอีกซะด้วย
วันนี้มันพร้อมเพียงด้วยความสามัคคีกันคาบไส้เดือนคนละข้างละข้างหลายตัวช่วยกันลากไปนั่นเหมือนกับตู้รถไฟเลยทีเดียวทำไมสัตว์มันดึงสามัคคีกันได้นะตัวเล็กๆหนึ่งมดงามก็ดีมดแดงก็ดีเอาช่วยกันดึงไส้เดือนป้าจะเอาข้ามไม่บ่หรือจะเอาลอดข้างล่างต้องประชุมกันสังเกตดูดีๆเอาไป

ในลากในลากไปลากแมลงมันบางทีแมลงตัวใหญ่ๆแต่มดมันตัวเล็กๆแต่มันหลายตัวมันช่วยกันแล้วมันเคลื่อนไหวไปได้หามไปได้ลากไปได้โอ้สัตว์เนี่ยเขายังมีสามัคคีกันเนาะมาสู่มนุษย์ของเรานั้นทำไมจึงไม่สามัคคีกันนำมาคิดดูสิเราจะโง่ขนมดงามมดแดงไปอีกเช่นไรเลยนี่ความสามัคคีมันไม่มีมันก็เสียหายสิมันเกิดทุกข์ฉะนั้นควรที่จะสามัคคีกันใครถูกใครผิดก็ต้องคิดอ่านให้มันถูกสิให้ผิดก็ยุดเสียได้ถูกก็เอาไปทางคนที่ถูกนะให้มันถูกต้องตามทํานองของธรรมจริงๆเมื่อทําลงไปแล้วผลออกมามันเกิดความสุขกันนั้นมันถูกต้องผลออกมามันทำให้เกิดทุกข์เกิดความเสียหายมันก็ผิดนี่มันเป็นอย่างนี้วันนี้มดก็ดีเขาเอาคนไปนี่เออเขาว่าจะเอารอดขอนรอดไม่ได้ต้องเอาขึ้นข้ามขอนไม้ใหญ่ขอนไม้เล็กๆน้อยๆที่เขาลากไปอย่างนี้มันตกหลุมตกบ่อแล้วจะเอาขึ้นยังไงนี่เขาช่วยกันสามารถขึ้นได้นี่ผู้เทศนี่เป็นนักวิจัยดูแล้วเออมดทำไมมันสามัคคีกันได้ถึงขนาดนี้มันก็ตัวเล็กๆอีกซะด้วยมันพูดจาปราศัยกันอย่างไรมันคุยกันอย่างไรมันจึงเอาไปได้มันสามัคคีกันอย่างไรกำลังไม่น้อยทำไมมันลากไปได้แหมมันน่าคิดอยู่ตรงนี้แหละน้อมมาสู่คนเราได้ไม่สามัคคีกันโอ้ทำไมเราจะไม่โง่กว่าสัตว์ทิฬสารทั้งหลายคนอีกเชื่อด้วยถ้าทิฬสารเขายังฉลาดเหมือนปวกก็ทำจอมปวกนี่จอมปวกใหญ่เลยไอ้กองโพลเนื้อได้ใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยโดยความสามัคคีกันทั้งนั้นเองทำจอมปวกจึงทำได้ใหญ่สร้างบ้านอยู่ของเขาแต่เรานี่ทำไมเนี่ยเป็นยังไงอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามาเห็นสัตว์ทิฬสารทั้งหลายหลายชนิดที่เขาลากสิ่งของไปอยู่ไปกินกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาก็ต้องมีเหมือนกันคนกำลังมากคนกำลังน้อยเหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมมดงามมดแดงเขาก็มีตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้บางทีแล้วมาคิดดูมดงามเนี่ยมดตัวใหญ่ๆยังมีมดงามตัวเล็กๆไปงอยอยู่หลังมันอยู่ที่ได้สองตัวสามตัวมันพาเดินไปก็เหมือนคนเรานี่คนที่มีกำลังเอาลูกเอาหลานใส่หลังแล้วก็อุ้มไปอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเขาก็ทำได้เหมือนกันสัตว์เนี่ยด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันเออมันมีตัวน้อยมันยังไปไม่ไหวมันเดินไม่ไหวก็ตัวใหญ่ก็ให้ไปด้วยอุ้มไปด้วยเนี่ยมันควรอุ้มลูกนี่แหละอุ้มหลานนี่แหละแต่นู่นแต่นี่มันยังเดินไม่ได้อย่างนี้แล้วก็คิดดูสิมดมันก็ยังทำเป็นคือกันแหมมีจิตวิญญาณเหมือนพวกเรานี่แหละมดก็ดีมันก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันรู้จักทุกข์จักสุขเหมือนกันรู้จักกลัวจักไม่กลัวมันรู้จักความโกรธหรือไม่โกรธมันมีเหมือนกันเนี่ยมันสัตว์เดรัจฉานแต่กลัวมันดีมันก็จะดีเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราคนที่โกรธเก่งก็มีคนที่โลดก็มีคนที่หลงไหลก็มีมันเป็นอย่างนี้มนุษย์ก็ดีแต่คนที่ดีมีสติปัญญาดีมันก็มีเหตุฉะนั้นคนดีคนไม่ดีนะมันอยู่ตามระดับของสติปัญญาของคนเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรที่จะไตร่ตรองใคร่ควรนะและเป็นภิกษุนี่อยู่สามัคคีกันนี่โอ้อยู่ในประเทศไทยโอ้เลยความสามัคคีปองดองกันภิกษุก็อยู่แบบความสงบสุขเรียกว่าภิกษุอยู่สามัคคีปองดองกันไม่จะไหว้พระชนมันก็ดีทำการทำงานนั่นได้บุญกุศลที่ไหนไปที่ไหนมองหน้ามองตากันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาภาษาไม่กระทบกระเทือนกันมีเมตตาสามัคคีกันภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในบ้านใดเมืองใดก็มีความสงบสุขแม่มีสุขในญาติโยมของพวกเราทั้งหลายคิดดูสิประชาชนทั้งหลายก็ดีถ้าเกิดสามัคคีกันนะเฉลียวฉลาดอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยยิ่งทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปรึกษาหารือกันในประเทศดำเนินไปในทางที่ถูกต้องจะมีความสุขไหมสุขแน่นอนเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้คือเมตตากันด้วยกายทำอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนเมตตาด้วยวาจาพูดไม่กระทบกระเทือนแตกต่างกันไม่หักล้างอะไรไม่พูดคำหยาบโลนต่อกันนี่พูดแต่คำไพเราะดวงฤทธิ์มันก็มีประโยชน์

ถ้าจิตใจนี่มีมืออยากให้คนอื่นมีความสุขเราก็อยากสุขเหมือนกันไม่คิดเบียดเบียนกันไม่คิดทำร้ายกันลองดูสิมันมีความสุขเกิดขึ้นในประชาชนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นเรามาทำบุญทำทานการกุศลเนี่ยช่วยกันคนละไม้ละมือก็ดีทำจินก็ดีช่วยกันเนี่ยโอ้มีคุณค่ามีประโยชน์หนึ่งคนหนึ่งจับคนหนึ่งคนหนึ่งทำมันหนึ่งคนหนึ่งทำมันหนึ่งงานสำเร็จมันเราทำอาหารการกินเมื่อสำเร็จก็ได้อยู่ได้กินได้ทานทำให้มีความสุขเกิดขึ้นแหมมันเป็นอย่างนี้คนที่ขับรถก็ดีคนอื่นนั่งเต็มรถตนเองเป็นคนขับมันนึกว่าโอ้เรากำลังทำบุญได้เนี่ยให้เพื่อนทั้งหลายได้นั่งรถมีความสุขถ้าเขาเดินไปก็ทุกข์แน่ละแน่นอนมานั่งรถก็มีความสุขโดยานะโดชุกโดโหติพอให้ยานให้นั่งรถนั่งเรือไปมาที่ไหนให้ความสุขแก่บุคคลอื่นถ้าตนเองนึกขึ้นมาใจก็ปลื้มมาตนเองนี่ได้สร้างความดีให้ความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่มันเป็นอย่างนี้พวกทำอาหารการกินก็ดีหรือความสามัคคีกันถ้าทำเสร็จเรื่องเพียรเรื่องผมกินอิ่มน้ำสำราญน่ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างโอ้นี่กำลังทำความดีถ้าทำความดีนี่มันทำได้ปัดกวดเช็ดถูสลาก็ดีถ้วยลังถ้วยลังจานอะไรต่างๆช่วยซึ่งกันและกันมันเป็นบุญเป็นกุศลหมดเลยชีวิตร่างกายของคนเราเนี่ยทำให้มีคุณค่าสิให้มีประโยชน์เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาด้วยบุญด้วยกุศลในคุณงามความดีของตนที่ได้สร้างสมอบรมไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมายังได้พากันมาเกิดเป็นมนุษย์อิโสมนุษย์สติลาโภการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคลาภกันดีนี่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้จิตฉันมัจจาในชีวิตต่างเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ล่วงล้ำตับตาไปง่ายอิโสพุทธานมุปโดพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกเป็นโชคดีที่สุดจิตสังธรรมสวรรค์ได้ฟังคำสั่งสอนพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาแนะนำสั่งสอนให้รู้จักทางถูกทางผิดให้รู้จักบุญจักบาปและโชคดีปฏิรูปประเทศวาโสจากประเทศไทยของพวกเรานี้เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลกนี้เป็นประเทศที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตามธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ให้สามัคคีกันอย่างนี้เราก็โชคดีที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาตั้งแต่โน้นสมัยครั้งพุทธกาลจนมาถึงในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโชคดีที่สุดที่เรามาเกิดในพบเห็นได้ยินได้ฟังอะไรถูกอะไรผิดน้อมเป็นนำไปคิดไปอ่านแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองเพื่อจะให้ตนเองนี้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเรานี้จะได้มีคุณค่าสูงส่งเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถ้าหากบางท่านบางองค์ก็ดีเป็นพระเกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวท่านก็สามารถตัดกิเลสขาดจากดวงใจของท่านจิตสะอาดบริสุทธิ์ท่านก็จะเข้าสู่นิพพานบางองค์ก็ได้แค่ไปถึงพรหมโลกบ้างบางองค์ได้สวรรค์บ้างแล้วแต่บางองค์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาดีบำเพ็ญอีกต่อไปอย่างนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้านี่ทำบุญทำอย่างนี้รักษาศีลให้ตนเองมีศีลอย่างนี้เจริญภาวนาฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนเองให้สงบจิตใจสงบมีความสุขอย่างนี้เมื่อจิตใจสงบแล้วมีปัญญาไตรตรองใคร่ควรดูหน้าตาของกิเลสอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่อยู่ที่อื่นจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเราก็มาดูตรงนี้แหละมาดูที่ใจของเราคิดมันคิดถูกหรือคิดผิดเราจะได้ดูที่จิตใจต้นเหตุมันอยู่ที่จิตใจอันนี้ถ้าหากจิตใจของเรามันคิดผิดทุกมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราดำเนินไปตามความคิดมันผิดนั้นอันนี้ถ้าจิตใจของเราคิดถูกถ้าเราดำเนินประพฤติปฏิบัติไปตามความคิดความอ่านที่ถูกต้องผลออกมานั้นก็คือความสุขในพุทธศาสนานี้มันก็มีทางถูกทางผิดเท่านั้นเองแต่หากว่าทางมันผิดเราหยุดเสียแล้วก็ปฏิบัติทางมันถูกผลก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นมันอยู่ตรงนี้ก็มาดูที่ความคิดความอ่านอยู่ที่จิตใจของพวกเรานั่นเอง
เมื่อจะแก้ปัญหาชีวิตของตนก็ต้องมาแก้ตรงนี้ละกรรมละอยู่ตรงนี้

เองมันจะละเหล้าละบุหรี่ก็ดีละบาปความชั่วทั้งหลายทั้งกายมาจากใจก็มันละที่ใจเองถ้าใจละแล้วมันก็จะละได้หมดถ้าจิตใจไม่ละมันก็ละไม่ได้ไม่มีใครที่ไหนไม่มีบุคคลใดที่จะมาละกิเลสมาล้างกิเลสในจิตใจของเราได้มันเป็นหน้าที่ของตนเองครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายผู้เฉลียวฉลาดในองค์นักปราชญ์พุทธองค์ก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ละกิเลสให้บุคคลผู้ใดเนี่ยเทศนาให้ฟังแล้วก็บอกให้ละเท่านั้นถ้าไม่ละมันก็ละไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นละก็เป็นหน้าที่บุคคลนั้นเป็นคนที่ละกิเลสเป็นหน้าที่ของตนแต่ทุกคนก็มองเข้ามาดูใจของตนเองละอยู่ที่ไหนละความชั่วละอยู่ที่ใจถ้าใจละเนี่ยมันก็ละได้หมดละได้ทั้งคำพูดละได้ทั้งการกระทำจริงมากจิตใจเนี่ยมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวยังว่าร่างกายเป็นคนใช้ของจิตใจฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่จะทำคุณงามคุณดีพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเรานั้นฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะมันใจมันเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจชื่อเลิศสิทธิประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทุกท่านจะมาไหว้พระสวดมนต์ก็ดีมาในงานนี้ก็ดีเพราะจิตใจของพวกท่านจะมาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายก็ดีก็จิตใจของเราจากมาทำคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานการกุศลก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นผู้มีศรัทธาสร้างชีวิตของตนเองให้มีค่าให้เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นเพื่อเชิดชูในชีวิตของตนนี้ไม่ขาดทุนเมื่อมาพบพุทธศาสนาแล้วพบคุณงามความดีแล้วพบทั้งแก้วสามประการแล้วทำไมเราจะไม่เอามีเต็มเปี่ยมอยู่นะทุกหมู่บ้านทุกเมืองทุกจังหวัดเลยทีเดียวในประเทศไทยนี้มีบัณฑิตว่ามีครูบาอาจารย์อยู่จะแนะนำสั่งสอนเราก็พยายามที่จะปฏิบัติท่านเองถ้าหากเราไม่ปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้ถ้าเราไม่ดำเนินวิถีชีวิตทั้งตนแก้ไขชีวิตทั้งตนใครจะแก้ไขให้ได้นี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดอันนี้ชีวิตของเรานั้นจะมีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือเกิดขึ้นมาแล้วต้องสร้างสมบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนตามกำลังความสามารถของตนและทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนแล้วตนได้ที่พึ่งของตนแล้วเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนควรน้อมนำถึงที่ตนเองได้เห็นรู้และเห็นนั้นสอนบุคคลอื่นให้บุคคลอื่นติดตามปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามีเพื่อนมีผูงมีพี่มีน้องมีญาติทั้งหลายก็เหมือนกันเรารู้จักแล้ววิธีทำบุญทำความดีอย่างไรเรารู้แล้วว่าการรักษาศีลใจเป็นผู้มีศีลอย่างไรเรารู้แล้วว่าการทำสมาธิทำให้จิตใจสงบจะทำอย่างไรเราก็ควรจะชักจูงคนอื่นคนอื่นทำบุญไม่เป็นก็ชักจูงเขาแนะนำสั่งสอนเขาคนอื่นรักษาศีลไม่เป็นไม่รู้จักศีลไม่รู้จักถูกจะผิดก็ซ้อนบอกว่ารักษาศีลมันเป็นอย่างนี้มีความดีอย่างนี้จะนั่งเจริญเมตตาภาวนากำลังฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบก็ทำอย่างนี้จิตใจสงบจิตใจจะเยือกเย็นรู้จักถูกจะผิดถ้าเราคิดเราอ่านช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้ด้วยความเมตตาต่อซึ่งกันและกันเราจูงกันเราเรียกจูงวันนี้ภิกษุทั้งหลายเพิ่นกบวชมาเพื่อจูงไม่ใช่ไปจูงศพที่คนตายเพิ่นจูงคนเป็นจูงคนเป็นคนไม่มีศรัทธาเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันก็สอนให้เลี่ยมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ว่าจูงผู้ญาติโยมไม่มีศีลเพิ่นรู้จักศีลก็สอนประกาศศีล5ศีล8แนะนำสั่งสอนศีลมันมีอย่างนี้ก็จูงให้รักษาศีลคนไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จูงอย่างให้ฟังเทศฟังธรรมจะได้รู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์จะน้อมนำคำเทศนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนคนไม่ทำบุญทำทานการกุศลอะไรทันีเหนียวแน่นหงแหนทรัพย์สมบัติจำแนกแก่ทานสักหน่อยก็ไม่ได้เลยหวงแหนเอาไว้เพราะมันหายากมันหวงแหนก็เลยไม่รู้จักจะใช้คุณค่าของเงินเงินได้มาแล้วปัจจัยใช้ไม่เป็นนะเก็บทิ้งไว้เฉยๆเมื่อร่วงล้ำต่อไปเนี่ยเอาไปไม่ได้สักบาทเดียวเลยทีเดียวเงิน

มันเป็นอย่างนี้ก็ให้ทำบุญนำทานการกุศลบ้างเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตามตนไปในภพใหม่บุคคลในไม่รู้จักเท่าจักแก่ก็สอนเออเท่าแก่มาแล้วควรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลควรประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนเสียเราจะคอยอาศัยใครจะคอยอาศัยลูกอาศัยหลานมาทำบุญให้อย่าไปคอยเลยทีเดียวต้องสร้างให้มันเกิดให้มีขึ้นแก่ตนตนมีที่พึ่งของตนมีบุญมีกุศลอยู่ในจิตใจของตนแล้วไม่ต้องอาศัยใครหรือว่าเหมือนกับบุคคลที่มีเงินเต็มกระเป๋าจะไปเมืองนอกเมืองนาไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวเพราะมีปัจจัยอยู่ในกระเป๋าเต็มอยู่แล้วฉันใดก็ดีบุคคลที่มีบุญมีกุศลอยู่ในจิตใจของตนและสร้างคุณงามความดีเอาไว้มันจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนแล้วอาศัยซึ่งคุณงามความดีของตนที่สร้างสมบรมเอาไว้ให้ความอบอุ่นใจของตนเองแล้วมาชาตินี้มาได้ทำคุณงามความดีไปแล้วมาชาติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ทำคุณงามความดีไม่ขาดทุนไม่ตายเปล่าประโยชน์อะไรสร้างประโยชน์ทั้งผลให้เกิดขึ้นในตนมีคุณค่าสูงอย่างนี้จิตใจมันก็ปลื้มปิติยินดีนี่เป็นอย่างนี้เมื่อเราจะร่วงนับต่อไปเราก็ล้อมนึกระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่สร้างสมบุญลมเอาไว้ทำให้ใจมีความสุขใจจึงจะไปสูงได้ถ้าคนมีความสุขแล้วไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ไปที่ไหนเดินไปที่ใดก็ดีมันมีความสุขไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันมีเครื่องอบอุ่นเหมือนบุคคลที่ถือเงินเต็มกระเป๋าเดินทางนั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้พากันมาในงานวันนี้ก็ดีได้พากันไหว้พระทำวัดสวดมนต์ก็ดีสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็ดีและสวดบารมี3จิตทัศน์ของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ตรวจไซก็ดีตรวจต่างๆอันนี้มันจะมีคุณค่าหมดเลยทีเดียวเหล่านี้ใช้กำลังของตนใช้คำปากของตนคำพูดของตนเปล่งเสียงเต็มเปี่ยมเทพเจ้าทั้งหลายก็มีสัตว์เดรัจฉานอยู่รอบวัดนี้เขาก็คงสรรเสริญอนุทั้งรั่วสวดอะไรทำให้ปลื้มใจยินดีถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ตามต้นไม้เป็นนกเป็นไก่เป็นอะไรมันปลื้มใจมันมีความสุขใจได้ยินได้ฟังแล้วมีปลื้มปิติยินดีเนี่ยแม้มันตายไปในระหว่างนั้นมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะนี่ไปเกิดบนสวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะปลื้มปิติยินดีในคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราสาธยายนั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการที่อธิบายเรื่องหลายอย่างเพื่อให้กลุ่มได้เข้าใจในหลายมุมหลายแบบในวันนี้นั้นก็ดีก็อยากให้รู้จักว่าเราจะทำอย่างไรน่าจะอยู่ด้วยกันแบบความสามัคคีมีความร่มเย็นเป็นสุขแก่ภิกษุก็ดีจะบวชมาเป็นธรรมนุษย์เป็นนิกายบวชลัทธิไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความสามัคคีก็จะเกิดมีความสงบสุขเกิดขึ้นเราอยู่ร่วมกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างคุณงามความดีเหมือนกันต้องมีความสามัคคีซึ่งกันและกันตามกำลังความสามารถทั้งตนแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็ดีถ้าหากเราทำอะไรมีความสามัคคีร่วมกันเหมือนสวดมนต์เห็นไหมเสียงไพเราะพร้อมกันแล้วก็ตั้งใจอยู่ในความสงบฟังเทศฟังธรรมพร้อมกันจะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ด้วยกันนี่แหละเอาแล้วแต่กำลังใครจะทำได้ด้วยความสามัคคีมันจะสำเร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสำเร็จแล้วมันทำให้เกิดมีความสุขนะอยากต้องการมีความสุขก็ต้องให้มีความสามัคคีต้องให้กล่าวมานั้นเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมะแต่ต้นจนนวสานนี้ที่เทศนาเรื่องสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขในความพร้อมเพียงของคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบ้านน้อยเมืองใหญ่ก็ดีให้มีความสุขเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วคนจดจำนำข้อธรรมอธิบายนี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาแข็งตนผลก็จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนด้วยกันทุกท่านทุกคนเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพรยะถาวาริวหาปุราภา

ภูเรนติสาขลังเอวะเมวัยโตทินังเอตานังอุปกัปปติชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเปภูเรนตุสังกปาอันโทปนาระโสยถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวัชนะสัพพโลกวินัสตุมาเตภวตันตรายุสุขีติกายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนยัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฏฐโกธรรมวัฏฐโกสีลวัฏฐโกยสวัตโกภลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกโลกัพพยาเวลาโชกาสัตตุจุปนวาอเนกันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิปะกยังสุขังพลังสิริอายุจโนจโภคังวุติจสวาชตวัฏสาจอายุจชีวสิทธิภวันตุเตสวัสดิ์สัพพมังกลังนะขันธสัพพเนวตาสมมุทฐานุภาเวนะสมะธัมมานุภาเวนะธัมมะ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ก็ทำให้เราสมเหตุสมผลที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นจนวันบวชการทุดงควัดนั้นเป็นเรื่องใหญ่บินทิยาโลปโภชนังมิซ่ายาบัปปชาอันผู้บวชแล้วจะต้องบินทบาทตั้งจิตวันปฏิบัติไว้ไม่ขาดนี่คือข้อที่หนึ่งท่านทั้งหลายก็ทำได้สม่ำเสมอผู้ไม่ทำเราก็ไม่ว่ากันแต่เราทำได้เราก็ถือว่าเป็นการทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้สั่งไว้สอนไว้เมื่อท่านสั่งไว้สอนไว้เราก็ถือตามพระพุทธเจ้าบังสกุลจีวรังนิสัยญาบปชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็นุ่งห่มจีวรตามความที่เราตั้งใจจะอธิษฐานว่าพรรษานี้เราจะใช้ผ้าสามผืนสังฆาติจีวรสบงมโคเดลในส่วนที่จำเป็นนอกนั้นเราก็จะไม่ใช้ถ้าหากจะมากเป็นบริวารบริขารก็จำกัดลงไปว่าเราจะใช้เท่านี้แล้วพรรษานี้จะมี10ผืน20ผืนเราก็ไม่ใช้ถ้าเราจะใช้แค่จีวรไม่เกิน2ผืนสังฆา1ผืนสบง2ผืนพระโคเดล1ผืนเราจะใช้อยู่แค่นี้อย่างมากเราจะใช้แค่นี้นี่คือลักษณะถือผ้าที่เรามีการจำกัดพระมหากัสสปะเป็นตัวอย่างถืออย่างเคร่งครัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดตลอดพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยเป็นผู้เคร่งครัดในทุดงควัดปฏิบัติผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสกุลพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีธรรมเสมอพระองค์ความจริงพระมหากัสสปะนั้นในก่อนหน้านั้นแต่งงานแต่งงานไม่มีลูกมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในครอบครัวแต่ไม่มีลูกเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วก็เลยตกลงกันออกบวชทั้งสามีภรรยาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลยกให้ผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วภาษาชาวบ้านแล้วคนสวนคนครัวคนดูแลบ้านแล้วกันเองแล้วคนใช้ในบ้านทั้งสองท่านก็ยกให้กับคนที่มาช่วยงานในบ้าน

ทรัพย์สมบัติก็เลยไม่เอาออกบวชกันแม่บ้านก็ได้เป็นลูกพระอรหันต์พระมหากัสสปะก็เป็นผู้ที่มีศีลเสมอเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ใช้กีวรสังฆาของพระองค์ได้ยกไว้เสมอเลยการถือผ้า3พื้นเป็นวัด4พื้นเป็นวัดนี่เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักพอบวชมาใน28ปีก็มีถือได้อยู่พรรษา9มีสังฆามีกีวรมีสบงพระกฎเดียวและผ้าอาบน้ำอยู่เท่านี้แหละ4พื้นตลอดเวลาจะเปลี่ยนสบงก็ใช้ผ้าอาบน้ำแทนสลับกันใช้เวลาจะซักกีวรก็ใช้สังฆาแค่ซักสังฆาก็ใช้กีวรสลับกันเป็นผ้าห่มด้วยสังฆาก็ใช้จนมันงอก3เดือนเต็มๆไม่ได้เปลี่ยนผ้าเกินกว่า4ผืนคือสังฆาจีวรสบงผ้าอาบน้ำนอกนั้นก็ไม่ได้เอามาเพิ่มใช้ได้อยู่3เดือนเต็มๆที่ทำเช่นนี้เพื่อให้เราเป็นคนไม่มีมากกับผ้าสบงจีวรของใช้ไม่สอยตัดความจำเป็นบริขารออกไปให้เหลือแต่ความที่มันจำเป็นจริงๆบริขารโจรก็เอาเก็บไว้อธิษฐานไว้เราก็ไม่ได้ใช้เลยข้อที่3ข้อลุคมูลาเซนาสนังนิชชายะปปชาก็เหมือนกันกับเราได้อยู่กันแล้วมาทุดงแล้วซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้อยู่กันละพวกเราก็ได้อยู่ตามพระธรรมวินัยหมดแล้วข้อที่4ข้อนี้ปุติมุตตะเพสัญชังนิชชายะปปชายาที่ต้องใช้นั่นเรียกว่าพวกเราทั้งหลายก็ลืมไปนั่นคือยาภาษากันเองแหละน้ำปัสสาวะของเราเองนี่นะถ้าเจ็บใครได้ป่วยนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะก็ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าฉันได้น้ำปัสสาวะของตัวเองเนี่ยเป็นยาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มา 2,000 กว่าปีมาแล้วสมัยเป็นเนนจะดูประจำเลยก็คือสมัยก่อนมันยังมีความเชื่อถือในกันและกันโรคเอดโรคอะไรที่ร้ายๆก็ไม่มีพระมาบวชพวกเราก็ทำสมอให้สุกแล้วก็สิ่งที่ลงไปปนก็คือน้ำปัสสาวะทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าดองด้วยน้ำปัสสาวะก็ได้ฉันกันตลอดมายุคหลังๆนี่ก็มีทำมันบางวันเพราะว่าพระหลากหลายด้วยการเข้ามาบวชก็เลยไม่มั่วสุมเหมือนเมื่อก่อนแต่ในส่วนตัวแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็จะฉันน้ำปัสสาวะตัวเองถือว่าเป็นยาที่พุทธเจ้าให้ไว้แล้วคืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดส่วนต้นก็ตัดไปส่วนท้ายก็ตัดไปเอาแต่ส่วนกลางแล้วก็ฉันแล้วก็ฉันได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะฉันกันอย่างน้อยๆก็3วัน7วันอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่ใช้แล้วก็เคยใช้มาตามพุทธเจ้าสั่งครบทุกขบวนการไม่ได้นอกเหนือจากที่คำสั่งคำสอนไว้หลวงพ่อโอมท่านเคยเล่าให้ฟังถึงข่าวขับขันขึ้นมาท่านไม่รู้จะทำยังไงท่านไปทุดงกับสามเณรประไมซึ่งเป็นสามเณรที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องอาศัยนี่แหละน้ำปัสสาวะในเป็นยารักษาโรคตัวเองถึงผ่านพ้นมาได้ในส่วนประกอบนั้นก็มีของเปรี้ยวเต็มสมอขามป้อมใบอะไรซึ่งไม่ขัดต่อธรรมวินัยที่มีรสมีชาติของคำว่าเปรี้ยวคือเป็นยาระบายทำให้การระบายดีนั่นแหละอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้

หมู่เราก็ฉันกันอยู่แต่ครั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองเขาพักอะไรที่เขาเรียกกันที่ช้างเขาเรียกฝักหนอกพักกลางเขาเรียกพักอะไรที่ช้างเขาเรียกฝักหนอกฝักหนอกพักกลางเขาเรียกพักอะไรที่ฉันอยู่ประจำเนี่ยฮะอะไรนะอะไรนะเออใบบัวบกพักอีช้างแล้วพักหนอกพักหนอกไม่มีแล้วใบบัวบกละฉันประจำถ้าใครบ้างถ้าใครก็พริกเผ็ดๆยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาว่าออกทุดงจะไปเอายาที่ไหนล่ะมันมียาอยู่แล้วก็มีตะไคร้กับพริกเผ็ดๆใบเปรี้ยวๆเพราะฉะนั้นในยาไทยนั่นน่ะจะได้สัมผัสว่ามีแต่รสชาติที่ฉันเข้าไปแล้วระบบขับถ่ายทั้งนั้นเลยยาไทยทุกชนิดลองดูได้เลยว่ายาไทยทุกชนิดสมุนไพรพอแต่เข้าไประบบขับถ่ายเนี่ยมาหมายเลขหนึ่งเลยทำของเสียให้ออกไปแสดงถึงพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ 2,000 ปีมาแล้วมอชิวโกมาลพัทได้อบดอกบัวถวายเวลาพระพุทธเจ้าเป็นไข้หวัดดอกบัวนี่นั้นต้นไม้ทุกต้นเป็นยาเพียงแต่เราให้หาความจำเป็นและความสำคัญในส่วนที่เราอยู่ป่าอยู่เขาได้ในชีวิตนั้นต้องทำได้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้ดูจะไม่มีเรื่องใดที่ทำไม่ได้และก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ของการออกทุดงต้องทำอย่างนั้นหยกยาจะมีอย่างไรก็มาอยู่ที่นี่ก็ต้องอาศัยยาที่นี่คือจะไปเน้นผักที่มันส้มๆเปรี้ยวๆนั่นแหละมาเป็นยาระบายโดยความหมายของการถือธุดงควัตปฏิบัติจะทำให้เราเป็นคนที่คล่องตัวระบบขับถ่ายฉันได้ถ่ายดีนอนหลับไม่ตายง่ายความหมายยิ่งออกกำลังอย่างคุณโยมอุดมแล้วยิ่งสบายไม่มีปัญหาชีวิตนั้นได้ใช้ชีวิตมาแบบนี้มาแล้วไม่ได้หมายเขาว่าจะอยู่แล้วจะมายกตัวเองขึ้นมาสอนพวกท่านทั้งหลายได้ทำได้ฝึกได้เพียรได้พยายามมาทุกรูปแบบน้ำหนักก็มาตรฐาน43กิโลก็จำได้แน่ๆว่าเมื่ออายุประมาณ38 39นึงค่อยจะเพิ่มน้ำหนักจาก43มาเป็น55 57 60แต่ก่อนก็43กิโลผอมตลอดรายการฤาษีนั้นต้องผอมถึงจะถูกแล้วเสืออ้วนไม่เป็นไรแต่ฤาษีต้องผอมผู้ที่ไม่ได้ทำอะไรฉันแล้วก็นอนอ้วนปึงสบายเรานอนน้อยเราฉันน้อยเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ลดน้ำหนักฉันน้อยนอนน้อยฉันน้อยนอนน้อยฉันน้อยนอนแป๊บเดียวก็รีบรับรองไม่ต้องไปฉันยาคุมอะไรมันแต่มันก็ลดลงเองสมัยยุคนี้ก็ลดได้แหละจาก61กิโลมาเหลือ57กิโลแล้วในที่ทุดงปีนี้ก็ลดได้ทันทีลดลงมีเวลาเดินมีเหล่ากำลังขาก็เริ่มมีเดินได้แล้ววันนี้ก็เขาคาดทาแล้วเมื่อวานไปในวังก็เดินได้แล้วไปนึกในใจเทวดาเป็นใจถึงเวลามีงานสำคัญก็เดินได้แล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังระวังนิดหนึ่งมันยังมีส่วนที่เป็นด่านอยู่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดียังแข็งตัวอยู่ต้องให้มันหายตัวนี้ถึงจะร้อยในส่วนของสังขารคือสิ่งที่เราต้องใช้ในส่วนที่จิตใจคือสิ่งที่เราต้องค่อยควบคุมให้เกิดความว่างในส่วนแห่งความรู้สึกนึกคิดต้องว่างไว้ตลอดมันต้องว่างจากสภาพที่เป็นจริงตลอด

นึกเอาน้อมเอาว่าเราไม่มีอะไรแล้วเราไม่เป็นอะไรแล้วเราไม่มีอะไรแล้วแม้แต่เรานึกเอาให้มันเกิดความรู้สึกว่างจากยศจากลาภจากการนับถือเชื่อถือยกย่องสรรเสริญสุขทุกข์ใดๆเราก็ว่างไว้อยู่เสมอเป็นการน้อมความรู้สึกว่าเราว่างจากสภาพของโลกโดยทั่วไปเราว่างจากความมียศเราว่างจากความมีลาภเราว่างจากความสุขและเราว่างจากการยกย่องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาเวลาเราอยู่ในป่าในเขาในบรรยากาศอย่างนี้แม้ได้อยู่ในบ้านในเมืองถ้าเรานึกถึงความว่างได้ใจเรามันมีความรู้สึกว่ามันสะดวกไปหมดเราไม่มีอะไรนะเราไม่เป็นอะไรนะเราไม่ต้องมีอะไรแล้วเราไม่ต้องเป็นอะไรในใจของเราพยายามน้อมนึกไว้อย่างนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกสะดวกสบายขึ้นเหมือนกับสลากระต่ายสมจันทร์เมื่อมันมีความว่างเราก็นั่งตรงไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมที่เราไปใช้เมื่อมันมีความว่างเรานั่งตรงไหนก็ได้ถ้าเรานั่งตรงไหนก็ได้เพราะมันมีความว่างเราก็นั่งได้ทุกอย่างทุกที่นั่งก็ได้นอนก็ดีเดินก็ดีตอนนี้ก็พอเย็นๆก็ให้โยมมีพ่อภูค่อยๆให้ป้องไก่ออกไปนอนที่ต้นอื่นรอบๆบริเวณนั้นไม่นอนในลานเพราะมันไม่มีขี้ไก่เราก็นอนได้เดินได้นั่งได้สบายขึ้นแต่มันนอนรอบๆบริเวณไม่เป็นไรแต่ไม่ให้นอนในต้นลานปฏิบัติธรรมตรงนั้นสิ่งที่ทำก็ได้ประโยชน์สิ่งที่ทำก็เป็นธรรมกับพวกเราในส่วนของความว่างได้ในเป็นส่วนที่จำเป็นนึกถึงความว่างนึกถึงความวางนึกถึงความเย็นนึกถึงความสบายในใจเจ้าของเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าข้าพเจ้าบวชถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเสียสละได้ไม่มีข้อแม่เพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ส่วนของชาติของศาสนาและพระมหากษัตริย์หากสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ชอบโดยเหตุด้วยผลอันยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้แล้วหากเราจะเดือดร้อนข้าพเจ้าก็ยอมเสียสละเมื่อยอมทำได้อย่างนี้ใจเรามันก็มีความรู้สึกว่างที่จะรองรับธรรมอยู่ตลอดเวลาในความเป็นศีลเป็นธรรมก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรเราต้องทำความว่างให้มันเกิดขึ้นในใจของเราต้องนึกน้อมเอาเข้ามาพิจารณาว่าอย่าให้มันมีอะไรอย่าให้มันต้องเป็นอะไรอย่าให้มันต้องได้อะไรอย่าให้มันมีอะไรในที่สุดใจเรามันค่อยๆฝึกของมันเองมันกวาดอยู่เสมอปัดอยู่เสมอกวาดอยู่เสมอสุดท้ายมันก็สะอาดแล้วมันก็สงบแล้วมันก็สว่างในตัวของมันการเข้าไปวังเมื่อวานนี้พระที่นั่งไพศาลทักษิณก็สง65รูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะหมู่คณะพระราชาคณะก็เป็นไปตามประเพณีเริ่มต้นก็คือทั้งสองพระองค์จุดธูปเทียนจัดทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็อาราธนาพระปริตรีปฏิปฏิภาหายะจบแล้วก็สมเด็จพระราชาคณะรูปที่3ก็ชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์พอจบแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็ขึ้นธรรมาสน์เจ้าหน้าที่ก็อาราธนาธรรมอาราธนาศีลองค์ทรงศีลให้ศีลเสร็จแล้วก็อาราธนาธรรมก็ทรงแสดงธรรมก็เสร็จแสดงธรรมแล้วก็นำนั่งสมาธิคณะสงฆ์และทุกๆพระองค์นั่งสมาธิเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้ถวายน้ำฉันน้ำเสร็จแล้วก็เรียงออกไปรับทัยธรรมทัยทานสมเด็จพระนางเจ้าถวายทัยธรรมทัยทานจบจากนั้นก็ให้พรหรือถวายพรถวายพรถวายพระพรจนจบทุกอย่างแล้วก็ได้กลับใช้เวลาชั่วโมงเสร็จแล้วก็นำทัยธรรมที่ได้รับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

หนึ่งถาดอันประกอบด้วยของใช้นาฬิกาปากกาไฟฉายดอกไม้ธูปเทียนผ้าไตรปัจจัยจำนวน500บาทก็ไปกราบถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดนรนาถสุนทรีการามซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์ธรรมยุทธภาคอีสานกราบขอเข้ามาลาโทษขอพรรษาเสร็จจากนั้นก็กลับมาที่นี่นี่เป็นเรื่องที่ทำว่าเป็นธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมนั้นก็คงไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเราคงต้องอาศัยในการอยู่ร่วมกันมีสัมมาคารวะที่ต้องไปเฝ้ามีกิจกรรมที่จะให้เขารู้ว่าเรายังไม่ตายน่ะได้มีโอกาสไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์เมื่อวานอย่างน้อยก็ได้65รูป66รูปไปทีเดียวก็ได้ทีเดียวพร้อมๆกันยกมือไหว้ข้างขวาทีข้างซ้ายทีก็ครบหมดก็ถือว่าครบสมบูรณ์พรรษานี้เลยไม่ต้องไปออกแรงหลายวัดไปที่วังทีเดียวก็จบเพราะว่าขาไม่เดินไม่ได้เลยเป็นปียกเว้น1ปีในรอบ24ปีที่เข้าพรรษาเพราะฉะนั้นก็ออกมาถึงนี้ดึกหน่อยขาไปก็มอเตอร์ไซค์แซงรถจริงจนเราก็ไปแซงมอเตอร์ไซค์ที่หนึ่งพอหลบเข้าซ้ายมอเตอร์ไซค์ก็แทนที่จะหลบเข้าซ้ายก็หักขวามาจูบข้างช่างเผือกหลวงพ่อพอดีนิดหน่อยเลยต้องจ่ายเงินเนี่ยเขาไป 3,000 เศษน้องคุณหมอประคองกับคณะว่ากันไปเป็นความผิดของมอเตอร์ไซค์และความผิดของเราเป็นแซงขึ้นไปกลางถนนเลนเขานึงไปวิ่งแซงเขาเป็นความผิดไม่ใช่ความถูกเขาก็บาดเจ็บนิดหน่อยฝ่ามือเขาก็ปลอดภัยที่เล่าให้ฟังนี่คือชีวิตที่มีการต่อเนื่องกับความเป็นศีลเป็นธรรมพอเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราก็คงอยู่อย่างนี้เราไม่ใช่ผู้พิเศษจากสังคมใดนะเมื่อวานนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมไปร่วมการปล่อยปลาท่านผู้ว่าคุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์ผู้ว่านครนายกรองผู้ว่าทั้งสองคนปลัดจังหวัดในอำเภอมาพร้อมเพียงกันเมื่อวานนี้พ่อก็ให้บรรดาหมู่เราไปร่วมกันเราพ่อก็ไปดูโน่นสวนไผ่บ้างไปดูสวนกล้วยบ้างไปดูโรงเกษตรบ้างไปดูห้องสมุดบ้างไปดูโรงพักของลูกหลานบ้างไปตรวจการทางนั้นหาดูเขื่อนดูฝายดูผู้หญิงบ้างเอาไปดูทั่วไปถ้าขาดีปกติก็จะเดินทุกวันขึ้นเขื่อนขึ้นเขาแก้วก็คงสักคงไม่เกินอาทิตย์นี้คงน่าจะ 100% แล้วก็เดินได้ล่ะไปนู่นมานี่ได้สะดวกจะเดินรอบพื้นที่เดินตลอดเดินจากนี้รอบที่ตีตาดกันไว้จุดตรงไหนที่จำเป็นต้องทำเล็กๆน้อยๆต้องใช้จอบใช้เสียมใช้มีดที่จำเป็นต้องทำมีตัวแทนของพวกเราก็คือคุณสมบูรณ์ผ่านสำแดงเขาจะมีทีมงานอยู่ 4-5-6 คนก็ขอเขาช่วงนี้ก็ให้เขาดูแลกุฏิทั้งหมดในพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอทั้งรอบทั้งนอกทั้งในที่คนไม่อยู่ช่วยกันกับพระกนีนเราช่วยดูแลเข้าของสิ่งของที่กระเกะระกะอยู่ตามที่ต่างๆจัดให้เป็นระเบียบแล้วกุฏิทุกหลังกุญแจต้องขอไว้กับหลวงตาท่านสมบูรณ์เขามาขอไปเปิดไปจัดการไปดูแลแล้วเจ้าถังน้ำไปไว้ทุกกุฏิละสองใบสองใบเพื่อเขาจะได้ใช้ถังน้ำกันที่ถังเหลืองในนั้นถ้าขันมีก็แบ่งไปทุกหลังหลังละขันละขันไม่มีก็เอาไว้ที่หลังไม่อยากจะทำงานช่วงเข้าพรรษาที่เป็นเสียงดังยกเว้นมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องแก้ไขห้องน้ำที่น้ำมันขังแล้วมันซึมกำแพงผุกำแพงเปื่อยเพราะอิฐของเรามันไม่มาตรฐานอาจจะมีการซ่อมแซมนิดๆหน่อยๆซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ดูแลให้เจ้าหน้าที่มีอยู่3กลุ่มกลุ่ม1ป่าไม้คุณประเสริฐดูแลกลุ่ม2คุณอนันต์เกษตรต้นไม้กลุ่ม3มาสมบูรณ์คอยดูแลพระเนร

แต่ญาติโยมมีพื้นที่ที่ไม่ได้รับความสะดวกเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในพื้นที่ก็คงจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะนี่คือธรรมที่เราต้องอยู่ด้วยกันเหมือนพ่อกับลูกพี่กับน้องของอยู่ของกินของใช้ของขบฉันก็ให้พิจารณากัน

ดูแลโกดังพวกการขบฉันสำเนินก็ดูแลดูเขาขาดเหลืออะไรเขามาเบิกก็ให้เขาถามว่าสบู่เสื้อยาที่ฟันของใจไม่สอยเล็กๆน้อยๆที่พ่อมีอนุเคราะห์กันได้ก็ขออนุเคราะห์ทั้งพระทั้งเนรทั้งแม่ชีทุกอย่างให้ดูแลกันของที่มาอยู่กองกลางแล้วก็ให้ดูแลถามไถ่ไม่ใช่ท่านมาขออย่างเดียวเขาจะให้ต้องถามว่าหมู่พวกขาดหรืออะไรเขาบอกกันถามคุณฉันทนีถามครูบาอาจารย์พระเนนที่อยู่ด้วยกันก็ถามกันญาติโยมที่อยู่ด้วยกันเราอยู่แบบพี่แบบน้องภาษากันเองแล้วกงสีกินด้วยกันนั่นแหละใช้ด้วยกันมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากตามฐานะของพวกเราไม่มีก็กินผักกินหญ้ากันไปไม่อดไม่อยากเราก็พออยู่ได้อยู่เพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันจะต้องอาศัยคุณธรรมของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสังฆะวัตถุทานคือการให้จะให้อภัยหรือให้ความมีเหตุผลต่อกันในสิ่งที่ควรให้ปิยวาจาก็การอยู่ร่วมกันก็คงต้องอาศัยคำพูดคำจาให้ดีอย่าให้มันเสียงดังโวกเวกเวกว่าอย่างการครัวนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะเรื่องช่วยกระจานมันก็ดังอยู่แล้วถ้าเราจะไปเพิ่มความดังให้มันมากขึ้นกว่าเดิมก็คงแบ่งเบาภาระตุลาช่วยกันเอาสมัยก่อนให้แม่ครัวมาช่วยตอนนี้เห็นว่าแม่ชีทำกระเดงไหวก็ทำไม่ไหวก็บอกก็เอาชุดที่เคยช่วยเคยทำมาช่วยได้อยู่ช่วยจัดช่วยดูแลกันแต่ถ้าพวกเราจะทำกันเองก็ทำถ้าทำไม่ไหวทำไม่ได้ก็บอกแล้วก็จะหาคนมาช่วยอยู่เช่นที่เคยทำถ้าทำได้ก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆเพราะหลายคนทำมันก็เสร็จแป๊บเดียวตามีหูมีมือมีใจมีก็รับผิดชอบร่วมกันหลวงพ่อถ้าทุกคนลองไม่รังเกียจหลวงพ่อล้างจานให้ใช้ได้แต่นั้นสมัยก่อนหลวงพ่อก็ล้างห้องน้ำห้องส้วมให้โยมใช้ประจำไม่เห็นหน้ารังเกียจอะไรเลยพ่อมีคนนับถือมากหน้าหลายตาขึ้นเลยงดๆไปเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นจัดการเองพอโยมกับหลวงพ่อเคลียร์พื้นที่ทุกวันเช้าเย็นคอยต้อนรับโยมพ่อไม่เห็นจะต้องหน้ารังเกียจตรงไหนสวยชามน้ำมาก่อนหลวงพ่อก็ล้างเองทำไว้เองจัดพอโยมนี้หมดหลวงพ่อก็ทำเองทุกอย่างละหลวงพ่อไม่ต้องมีบริการที่ไหนก็ทำเองเพิ่มไตผู้ใหญ่เมยโยมผู้ช่วยบุญดีก็รู้แล้วพอทำทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจใครมาอะไรช่วยได้ช่วยมือมีเท่ากันขามีเท่ากันเราไม่ใช่คนอ่อนแอนี่ทำได้เราก็ทำไม่ใช่เราจะผิดศีลผิดวินัยที่ไหนถ้าทำแล้วมันสะอาดมันมีระเบียบแล้วคนมาก็ได้พึ่งพาอาศัยความขยันเสียสละความขยันเสียสละซื่อสัตย์ยกพาฐานะของเราให้ดีขึ้นถ้าขาดความขยันขาดความซื่อสัตย์เสียสละฐานะของเราก็ตกต่ำคุณธรรมทางใจนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งอย่างวันนี้ลูกหลานโน้นจากอำเภอสมเด็จตั้ง 5-600 กิโลนั่งรถออกจากบ้านตีหนึ่งมาถวายพระทหารเช้าที่นี่จังหวัดกาฬสินธุ์มาตั้ง 5-600 กิโลเดินทางมาถวายอาหารบิณฑบาตพวกเราเข้ามาทั้งควงทั้งไกลเขายังอุตส่าห์มากันนั่งรถขับรถกันมาเองเรานี่อยู่ดีๆเขาก็มาหาแล้วไม่ต้องมีอะไรแล้วไปหลบอยู่ไหนเขาก็มาหาเราเองขอให้เราเป็นคนมีดีกันแล้วกันเรามีดีเขาไม่มีอะไรหลักเราไปเพราะว่าดีอยู่ที่ความขยันดีอยู่ที่เสียสละดีอยู่ที่เรามีสัจจะต่อตัวเองอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายน้องพ่อได้ทั้งนั้นขอให้มันไม่ขาดต่อศีลต่อธรรมต่อพระวินัยซึ่งเราทุกคนทำกันได้ในเรื่องของศีลของธรรมคือเรื่องของการประนีประนอมในการอยู่ร่วมกันทานการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันปิยวาจาคือการพูดจาในสิ่งที่ดีที่งามอัตตาจริยาอะไรซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นให้มันดีมันงามอย่างของที่พวกเราไม่ใช้อย่างพรมเยอะๆที่บนศาลาอะไรนั่นน่ะก็เจ้าคุณวัดประชาท่านเอาไปแบ่งไปแจกวัดต่างๆได้ของใดที่เราไม่ใช้ท่านก็มาค้นไป
สิบล้อท่านมาขนพวกพรหมอยู่บนศาลาแดง

อันนี้แล้วคุณอาจารย์ชุมพลกับคุณบำเพ็ญว่างๆขึ้นไปดูหน่อยถ้ามันเยอะแล้วก็เอาสิบล้อมาขนไปถวายวัดประชานิยมได้แจกได้แบ่งเพราะว่าเมื่อก่อนศาลาหลังนี้มันเต็มด้วยพรมเต็มด้วยของใช้ไม้สอยของทุกอย่างก็ล้นแล้วก็เหลือก็แจกแบ่งไปหมดนะก็เราไม่ได้มาเอามายึดมาติดมาเป็นของเขาของเราเราแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เราไม่เคยมีอะไรเราให้ได้หมดนี่คือลักษณะของความเข้าใจในการปฏิบัติของเรานั้นจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคนสมานัตตาคือไม่มากไม่น้อยเราก็พอดีพองามอย่างที่การขบฉันหลวงพ่อก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วอยู่ที่วัดสปทุมยังไงก็ได้มาอยู่นี่หลวงพ่อก็บังคับตัวเองตามปกติฉันไม่มีเหลือทุกวันหลวงพ่อฉันหมดทุกวันฉันน้อยก็ไม่หิวฉันมากก็หิวถ้าไม่ฉันก็พออยู่ได้สะดวกขึ้นทั้งวันมันทำงานทั้งวันแล้วหลวงพ่อก็เลยเหนื่อยเมื่อคืนก็พยายามนั่งชาร์จแบตเตอรี่ของชาร์จแบตเตอรี่ไว้ให้ใช้ต่อไปแต่วันนี้ต้องขึ้นไปพิโลกอีกอบรมตอนเย็นฉันก็ตีขึ้นพิโลกอีกนี่ก็กลับตีกลับมากรุงเทพอีกก็มีงานอบรมดีว่าได้บารมีในหลวงอุปถัมภ์อุปถากไม่เลยสะดวกแต่งั้นก็คงลำบากรถก็มีหลายคันแต่มันก็สะดวกแต่มันไม่สู้มันคันนี้จ้างเผื่อก็ขึ้นไปก็พักไปเลยถึงเวลาก็ถึงเองบุญกุศลยังทำพอช่วยหลวงพ่ออยู่อันให้พากันถือธรรมะเป็นใหญ่ทานคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันปิยวาจาคืออยู่ร่วมกันต้องพูดจาให้รักษาน้ำใจกันหน่อยบางทีเมื่อพูดอะไรฮู้ค่าคู่ค่าฟังแล้วมันเหมือนคนไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อัตถจริยาอะไรที่จะมันเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ก็บอกกันกล่าวกันช่วยกันพ่อภูกับจ่าสุดใจในมีหน้าที่หลักคือดูแลลานปฏิบัติธรรมดูแลลานปฏิบัติธรรมให้สะอาดอยู่เสมอนะธรรมานัตตาก็รู้ว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนมาอะไรยังไงเราอย่าทำคนตนให้เป็นคนที่น่าเกลียดนะให้เป็นคนที่น่ารักเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อไปถึงคณะสงฆ์ท่านนั่งอยู่เกือบ65รูปก็ยกมือข้างซ้ายทีหนึ่งกราบขอเข้ามายกข้างขวาทีหนึ่งเดินเข้าไปฝั่งนี้ก็จะให้นั่งฝั่งนั้นก็จะให้นั่งมีแต่ที่ให้นั่งทุกที่เลยไม่นั่งที่ไหนเลยไปนั่งอยู่ข้างหลังสุดเลยมันนึกถึงว่าความดีนี่ทำให้หมู่คณะเมตตากรุณาสงสารเรามีแต่ผู้ที่เรียกให้นั่งโดยทุกที่เลยก็ดีความดีทุกรูปเห็นหน้ายกมือไหว้อะอาจารย์เจ้าคุณตรงนี้ตรงนั้นเจ้าคุณตรงนั้นตรงนี้มีแต่คนเรียกอาจารย์เจ้าคุณตรงนั้นตรงนั้นเขามีช่องว่างให้นั่งทุกที่เลยแต่เราก็เลือกที่นั่งต่ำสุดเพราะเราเป็นผู้น้อยเราก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังยิ่งท่านให้เกียรติเรายิ่งต้องเคารพท่านมากเราไม่ตีตนเสมอท่านไม่ยกตนเสมอท่านไม่อวดดีอวดเก่งเราเป็นผู้น้อยถึงแม้ท่านจะเมตตากรุณาเราแต่เราก็รู้ฐานะของเราเราก็กลมกลมคันคันไปอยู่ข้างหลังเขาขานชื่อแล้วก็เดินเข้าแถวไปตามหน้าที่เพราะในรั้วในวังมีระเบียบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่เล่าสิ่งล่านพระน้อยสู่กันฟังวันพระจึงได้ในธรรมะสังฆาวัตถุ4ทานการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันปิยวาจาพูดจาให้มีมะนาวให้มีน้ำหน่อยอย่าทำตัวเองให้เป็นบุคคลที่พิเศษกว่าคนอื่นอัตถจริยาอย่านิ่งดูดายเรียกขานวานช่วยเรียกขานวานช่วยแล้วก็น้อยใหญ่ใครรู้จักฐานะของตัวเองอย่าทำตนเองให้เป็นบุคคลพิเศษแม้ที่สุดอะไรที่เราเห็นว่าช่วยเขาได้เราก็ช่วยสงเคราะห์เขาได้เขาก็สงเคราะห์อะไรทำได้ก็ทำดูตัวอย่างหลายๆท่านที่ทำอย่างคุณหมอประคองนั้นเสียสละเท่าๆกับพวกท่านเหมือนกันแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนกันเกินสีมันเหลือจากกุฏิเหลือเท่าไหร่ยังไงไม่รู้ก็คงไปทาได้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้ก็เป็นแต่เพียงบำรุงรักษาการซ่อมการสร้างการซ่อมหรือการสร้างใหญ่ๆไ

0: มันคงแทบจะไม่มีได้แต่ซ่อมแซมดูแลรักษาการสร้างใหม่ใหญ่ๆคงจะงดซะก่อนหยุดซะก่อนแท้นี่เพียงแต่บำรุงรักษาให้มันดีก็พอแล้วส่วนจะสร้างอื่นใดก็สุดแท้แต่พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระเมตตาท่านก็สร้างพวกเราค่อยๆอนุโมทนาให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับความสะดวกก็พอแล้วพวกเราน่าจะอยู่เขียนตัวพอพานออ่างเป็นดังที่เขาไปถวายที่หลวงพ่อเมื่อวันก่อนบอกยกที่ไปให้35ไร่เป็นแถวบ้านพริกบ้านนาที่ในที่ดีพ่อบอกโอ้ต้องพ่อเขียนพอพานก็อ่างเป็นนั่นแหละอายุมันก็มากแล้วมันมีแต่จะกลับบ้านเก่าคือไม่ได้หมายความไม่อยากได้หรืออยากได้คือตัวพอพานมันเขียนขึ้นไว้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะหยุดแล้วล่ะเลิกแล้วล่ะในส่วนตัวนะคือคืนก้าวไปข้างหน้าก็ตัวเองก็คงไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยอยากจะหยุดใครจะทำอะไรก็ทำไม่ว่ากันใครไม่ทำก็ไม่ว่ากันแต่เล็กๆในน้อยที่เราอยู่ร่วมกันเราคงต้องอาศัยกันพึ่งกันมีกิจกรรมร่วมกันนี่คือความเป็นธรรมในพวกเราอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาในความเป็นจริงของมนุษย์พยายามใช้ชีวิตให้มันคุ้มให้มันคุ้มนะพอกลับมาเหนื่อยๆแล้วพออบรมคนที่ใกล้ชิดพอถึงเวลาแล้วก็ลงมาต่อก็จะได้พักกันเท่าๆกันนี่คือลักษณะของการให้ชีวิตเป็นธรรมกับตัวเราจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในวันพระนี้ที่ต้องตั้งอกตั้งใจกันมาร่วมกิจกรรมตอนนี้ไปก็จะได้ให้โอกาสไหว้พระรับศีล5ศีล8แล้วก็ถวายทานรับพรตรวจน้ำฝังแล้วก็จบพิธีกันคณะสงฆ์เราก็หันหน้าไปทางโน้น
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวัน
2: นี้วันพฤหัสบดี
1: ที่2
2: กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณภูเมศุนีที่ฉันแอนพจนาถนะธนากุลเช้าอยู่นะคะอาจจะยังงง
1: ตื่นเต้นครับเราไม่ได้เจอกันนาน
2: คิดถึงกันไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับแอนด้วยนะคะนานทีเราจะได้มาเจอกันอีกสักทีนึงนะคะ
1: ใช่ก็เขาไปเป็นคนเด่นคนดังอยู่บนหน้าจอแก้วเป
2: ็
1: นดาราจอแก้วไปซะแล้ว
2: ไม่ขนาดนั้น
1: คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างวันนี้ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับทาง Mcot News FM 100.5 นะครับทุกช่องทางเลยทั้ง TikTok ทั้ง Facebook YouTube นะYouTube ไม่มีแล้วก็ทาง LINE นะครับ LINE Official ของเรานะครับ
2: ค่ะหลายท่านคงบอกว่าโหได้ยินเสียงเจ้ยเจ้าเนี่ยตื่นแล้วตอนแรกกะว่าจะยังไม่ตื่นเท่าไหร่ใช่มั้ยคะตอนนี้ตื่นเต็มปาเลยนะคะ
1: ดีดเลยดีดเลย
2: เสียงมาปลุกตอนเช้าแล้วนะคะตื่นมาฟังข่าวกันค่ะมากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีภาพค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลารำลึกทหารนิรนามทางทิศใต้ประตูชัยฝรั่งเศสและเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมสเอิงมาเจสเต้ค่ะตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสืบสานหัตถศิลป์ไทยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ในขณะที่หน้าหนึ่งของมติชนนะครับมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับและมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทอดพระเนตรบริษัท Airbus ในหลวงราชินีทรงทำการบินเครื่องบินจำลองประทับเรือล่องแม่น้ำแซนเสด็จจากปารีสถึงไทย2กรกฎาคมในหลวงพระราชินีเสด็จไปบริษัท Airbus ทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองทอดพระเนตรประกอบเครื่องบิน A350 ก่อนเสด็จกลับถึงไทย2กรกฎาคมครับ
2: ส่วนพาดหัวข่าวใหญ่แน่นอนค่ะเป็นประเด็นที่หลายท่านติดตามอยู่นะคะเรื่องของแอร์สาวค่ะปปส.ตำรวจออสเตรเลียล่าไรเดอร์ซิ่งเก๋งรู้ตัวคนขับพงขาวแอร์สาวหนุ่มส่งของโผล่พบตำรวจไม่เกี่ยวนายกถกข้ามทวีปกู้ภาพลักษณ์การบินค่ะ
1: ดันเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ฉลุยวาระ1ปชน.คาใจเงินท้องถิ่นรัฐมนตรีสลับแจงสภาครับแก้รัฐธรรมนูญจอดถกสมัยหน้านิกรไม่ขัดหรือกฎหมายนิรโทษกรรมวิพุฒเชียสกเนิร์สประธานสภาโหวตพรบงบปี70วาระแรกฉลุยครับส่งเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการปชน.ถลกเงินท้องถิ่นข้องใจถูกตัดเหลือ 29% คณะรัฐมนตรีสลับขึ้นกันชี้แจงยิบยืนยันจัดเหมาะสมประธานวิปรัฐบาลรับถกแก้รัฐธรรมนูญสมัยประชุมหน้านิกรไม่ขาดวุฒิแก้กฎหมายนิรโทษกรรมครับ
2: ถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าพริตตั้งแง่สรุปจุดยืนพรบนิรโทษพริตตั้งแง่เล็งถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าหาข้อสรุปจุดยืนต่อร่างพรบนิรโทษกรรมชี้ยังเป็นฉบับเลือกปฏิบัติย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งต้องไม่นิรโทษกรรมเหมารวมคดีทุจริตหัวสวค่ะ
1: อนุทินเดือดถกด่วนวันนี้ชี้แอร์หิ้วผงขาวทำเสียชื่อเสียงกระทบ OECD หักการบินเร่งล่าตัวเก๋งมือดำส่งของนายกฉุนข้ามประเทศสั่งถกด่วน3กรกฎาคมปมแอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียครับ
2: 19ล้านรายลุ้นครม.ข้อบัตรคนจน14กรกฎาคมประกาศผล17กรกฎาคมเข้มงวด8เงื่อนไขค่ะ
1: กรีดเปิดหน้าคนในคลิปเสียงขอโทษทรงศักดิ์ปัดโกงสอบข้าราชการป้ายแดงรายงานตัวกันคึกคักวรสิทธิ์ถกเครียดผู้ได้สอบได้ศูนย์คะแนนเยียวยาให้ความเป็นธรรมครับ
2: มีภาพนะคะเป็นภาพฟุตบอลโลกค่ะเป็นข่าวสุดท้ายของในหน้า Daily News นะคะฟิตจัดค่ะลามินยามานดาวรุ่งคนดังซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมกล่อศึก32ทีมฟุตบอลโลก2026ดวลทีมชาติออสเตรียชิงตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายพฤหัสบดีที่2นี้นะคะเวลา 14:00 ที่สหรัฐค่ะ
1: ครับอีก2ประเด็นของมติชนนะครับมีภาพนายสัทธรัมธรรมบุตรดีกรรมการประกัน

0: สังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนครับนำทีมประกันสังคมก้าวหน้ารวม7คนมายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3เขตดินแดงนะครับมีพาดหัวทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.สัทธารัมย์นำ14คนร่วมชิงชัยทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดประกันสังคมวันแรกคึกคักประกันสังคมก้าวหน้าส่งทีมลงทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสัทธารัมย์ลั่นป้องกันแชมป์ลุยปฏิรูปกองทุนนะครับและปิดท้ายที่ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจครับไทยช่วยไทยเดือนแรกเงินสะพัด 43,000 ล้านครับกกร.คง GDP 1.6 ถึง 2% ไทยช่วยไทย plus 60 40สะพัดเดือนแรก 4.3 หมื่นล้านใช้ไม่ครบ 1,000 บาทนะครับจำนวน 13.6 ล้านรายกกร.คงเป้า GDP ที่ 1.6 ถึง 2% ครับ
1: ค่ะเอามากันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะเรื่องของบัตรคนจนก่อนเลยละกันเป็นเรื่องที่ใกล้เนื้อใกล้ตัวเรานะคะอ๋อแล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40เป็นยังไงคะวันแรก
0: เมื่อวานนี้หลังจากเดือนที่แล้วนี่คือค่อนข้างช้าใช่ไหม
1: อ๋อหรอช้าหรอ
0: พี่ช้าเกือบไปเกือบถึงวันที่20อยู่แล้วแต่เมื่อวานนี้คือเกลี้ยงเลย
1: อยากจะ
0: โควต้าของวันแรก
1: เกลี้ยงที่เหงา200บาทเลยใช่ไหมคะ
0: เกล
1: ี้
0: ยงไปแล้วครับ
1: ของแอนใช้สิ้นสุดก็คือหมดก็คือวันที่30อะค่ะ30มิถุนายนวันสุดท้ายที่เขาเนี่ยจะตัดแล้วนะคะ
0: ก็อย่างว่านะดาราจอแก้วไม่มีเวลาไปใช้เงิน
1: โอ้โหเอาอย่างนั้นเลยหลอนโดนแซวขนาดนี้เลยนะคะก็ทำให้เรื่องของการใช้เงินของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็มีการรายงานออกมานะคะว่าเงินสะพัดครบเดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ 43,200 ล้านบาทนะคะมีประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ก็คือ25ล้านคนด้วยกันโดยการใช้จ่ายเนี่ยนะคะมีการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ย 40,000 กว่าล้านบาทก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้กับร้านค้าล้านกว่ารายด้วยกันแต่ว่าในเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยก็มีความคืบหน้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดกรองลงทะเบียนกันไปแล้วนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะก็คาดว่าน่าจะนำข้อมูลเบื้องต้นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคือชื่อค่อนข้างยาวหน่อยนะคะโดยมีทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะในวันที่3กรกฎาคมเพื่อเตรียมข้อมูลทั้งหมดเสนอครม.แล้วก็พิจารณาอนุมัติคือ14กรกฎาคมนี้นะคะก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือวันที่17กรกฎาคม
0: คร
1: ับ ตอนนี้คัดกรองเสร็จนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนะคะเสร็จแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็จะประกาศ17ตามกำหนดค่ะ
0: นะฮะก็สำหรับใครที่มีบัตรแล้วก็ตอนนี้ลุ้นกันอยู่นะครับก็เอาใจช่วยแต่ว่าหลายคนเนี่ยมีน้องๆที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็คือหมดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่า
1: เป็นนักศึกษาอยู่ในคุณสมบัติที่ไม่ได
0: ้ถูกต้อง
1: คุณสมบัติที่ไม่ได้ก็คือมีพระภิกษุนะคะสามเณรนักปรดนักบวชผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกินแสนบาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนผู้ที่มีหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือนักศึกษาก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วย
0: นะครับมาที่เรื่องของปปส.กันบ้างนะครับเรื่องของการทุจริตสอบต่างๆเนี่ยนะครับก็หลังจากวันเมื่อวานนี้นะครับนายคณิศรภาพีรนนะครับภาพีรนผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.พร้อมด้วยชุดสืบสวนปปส.ครับรอรับนายกิตติกรนะครับไรเดอร์ขนส่งแห่งหนึ่งนะครับตามที่เป็นภาพที่ก็เป็นไรเดอร์ที่ไปส่งของให้กับแอร์สาวเนี่ยนะครับตามที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในคอนโดมิเนียมนะครับวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่พักของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับสายการบินไทยหลังปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเวลาประมาณ 11:15 นาทีนำส่งพัสดุมาที่คอนโดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกันกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุยาเสพติดเมื่อวันที่22มิถุนายนเวลา 12:00 นซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนสพสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเ ื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัสดุเมื่อวันที่22ดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าพอนายกิตติกรถือแฟ้มใส่เอกสาร

0: พร้อมกันกับแฟนสาวนะครับสื่อมวลชนก็พยายามจะไปสอบถามว่ามีคำถามอยากจะถามนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆก็มีบางช่วงที่ก้มหน้าดึงหมวกลงไปปิดหน้าจากนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.ก็นำตัวขึ้นไปบนอาคารเพื่อสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับก็มีนายคณิศรภาพีรนนท์นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสำนักงานปปส.เป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเองนะครับด้านพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ก็บอกว่ายืนยันว่าน้องไรเดอร์ที่มาเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นคนละคนกับที่ต้องการตัวเนื่องจากเมื่อวันที่30มิถุนายนตนเองแถลงข่าวไปและก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยกันตามหาบุคคลที่เป็นคนส่งพัสดุพันของผู้ต้องสงสัยที่เป็นเฮโรอีนให้กับนางสาวมีนาทำให้มีพลเมืองดีส่งของให้กับนางสาวมีนามาแสดงตนครับที่สภ.สำโรงเหนือจากนั้นก็มีการเชิญไรเดอร์จากการตรวจสอบโดยละเอียดก็พบว่าน้องที่มาแสดงตัวนะครับนำส่งพัสดุให้น้องมีนาจริงคนนี้เป็นคนที่มาส่งจริงแต่ว่าพัสดุเนี่ยเป็นคนละรายการกับวันที่เกิดเหตุนะครับจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นคนละคนกันและเป็นพัสดุคนละรายการเลยนะครับอันหนึ่งพัสดุที่น้องไรเดอร์นำส่งให้กับนางสาวมีนาในวันที่23มิถุนายนเนี่ยก็เป็นกล่องสีน้ำตาลส่วนพัสดุที่ไรเดอร์ต้องสงสัยนำส่งให้น้องมีนาแอร์สาวเนี่ยนะครับวันที่22เนี่ยจะเป็นพัสดุกล่องสีดำนะฮะก็มีการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าพาหนะที่มีการนำส่งพัสดุให้กับน้องมีนานะครับที่สงสัยและต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้
1: ม
0: แต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถทะเบียนรถหรือว่าเส้นทางการขับได้เพราะว่าต้องใช้การขยายผลและขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวให้ความร่วมมือกับปปส.โดยเร็วนะครับก่อนที่จะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกหากยังคงเงียบและไม่มีการให้ความร่วมมือหรือว่าให้ข้อมูลใดๆนะฮะก็อาจจะต้องเจอกฎหมายนะครับถ้าไรเดอร์ตัวจริงนำส่งพัสดุยาเสพติดให้แก่น้องมีนาไม่เข้ามาให้ข้อมูลแก่ปปส.จะมีความผิดหรือไม่นะครับอันนี้ถ้ามีส่วนร่วมและก็มีเจตนาที่จะปกปิดหรือว่ากระทำผิดในการส่งยาเสพติดครั้งนี้ก็จะมีความผิดแน่นอนแต่ถ้าหากแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องก็ชี้แจงเอกสารหลักฐานได้ครบถ้วนก็ไม่มีความผิดอะไรก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้ใครที่รู้จักนะครับหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดกับบุคคลคนนี้เนี่ยฝากบอกต่อให้รีบมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยด่วนครับถ้าคุณบริสุทธิ์ใจนะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อีกชุดหนึ่งที่จับตาก็คือฝั่งของปปส.ไทยไปหารือกันกับในฝ่ายออสเตรเลียนะคะเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีไปถึงไหนแล้วฝ่ายไทยทำงานคู่ขนานไปกับฝ่ายของออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียคือปลายทางที่พบการกระทำความผิดใช่ไหมคะแต่ว่าในฝ่ายไทยเองเป็นต้นทางแต่ต้นทางในที่นี้เนี่ยเป็นการยืนยันว่าไทยเราไม่ได้เป็นแหล่งในการผลิตยาเสพติดใดๆนะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ทางผ่านหรือใดๆทั้งสิ้นเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเราก็ต้องไปสืบเสาะหาดูว่าต้นทางของการที่ให้แอร์สาวรายนี้ขนยาเสพติดไปยังต่างประเทศเนี่ยเข้ามาจากไหนเราก็ต้องสืบเพื่อนำข้อมูลส่งให้กับทางออสเตรเลียว่าตกลงแล้วน้องแอร์สาวคนนี้เขาเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือตกเป็นเหยื่อของขบวนการขนยาเสพติดนะคะโดยทางปปส.กับทางออสเตรเลียค่ะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันโดยมีการหารือแลกเปลี่ยนประสานงานการข่าวกันนะคะโดยพบว่าตัวของแอร์เนี่ยเดินทางไปในวันเกิดเหตุคือ25มิถุนายนก็คือไฟล์บินของเธอเนี่ยไปถึงที่นั่นนะคะไม่มีการแลกเปลี่ยนไฟล์เที่ยวบินแต่อย่างใดในวงการเขาเรียกกันว่า on dutyซึ่งปกติแอร์สาวรายนี้มักจะมีไฟล์บินไปยังเมลเบิร์นบ่อยๆอยู่แล้วค่ะก็ยังไม่มีสิ่งใดที่ชี้ว่าอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดแต่ก็ยังไม่ปักใจนะคะก็ต้องมีการตั้งข้อสังเกตตั้งประเด็นเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากทางการออสเตรเลียเป็นที่รู้กันค่ะว่าค่อนข้างเข้มงวดเรื่องของยาเสพติดนะคะแต่เหตุใดแอร์สาวคนนี้ถึงฝากรับหิ้วไปยังประเทศปลายทางมีหลายคนออกมาโพสต์ในโซเชียลนะคนที่เดินทางออสเตรเลียบ่อยๆหรือว่าเคยไปเรียนเคยไปทำงานที่นั่นเนี่ยจะบอกว่าการจะไปถึงออสเตรเลียพอไปถึงสนามบินปุ๊บเป็นที่รู้กันเลยค่ะว่าทั้งตรวจโดยเจ้าหน้าที่ตรวจโดยเครื่องมือและตรวจด้วยน้องหมานะคะเขาเนี่ยจะมีการดมกลิ่นโดยตลอดถือว่าค่อนข้างเป็นสนามบินที่มีความเข้มงวดมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยแอร์สาวรายนี้ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีการเข้มงวดดังนั้นการจะขนอะไรที่ผิดกฎหมายไปมันค่อนข้างเป็นความเสี่ยงสูงที่จะถูกจับได้นะคะขณะเดียวกันราคาที่น้องรับหิ้วเนี่ยเรทราคาต่ำเพียง 8,800 บาทคืออันนี้ทางตำรวจบอกว่าต่ำใช่ไหมแต่ว่าในบางคนเนี่ยบอกว่าต้อง 8,800 เลยนะเพราะว่าเขาหิ้วไปเป็นกระเป๋าผ้า

0: า12ใบเท่านั้นเองนะคะแล้วมันแปลกไหมล่ะเป็นกระเป๋าผ้าทำไมน้ำหนักมีเป็นกิโลด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่มองว่า 8,800 เนี่ยราคาไม่ได้แพงนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยสมเหตุสมผลหรือไม่ที่พักอาศัยครอบครัวไปดูมาแล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตของน้องก็ไม่ได้หรูหราเหมือนคนที่มีสตุ้งสตางในการขนสิ่งของผิดกฎหมายแล้วได้เงินไปเยอะๆนะคะแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ขอให้ดูข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนส่วนเรื่องของการไปตามหาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใครเป็นผู้รับพัสดุปลายทางจากน้องและกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นใครบ้างนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ตอนนี้ทางฝ่ายของออสเตรเลียเขาบอกว่าในพัสดุมันมีการระบุชื่อนะคะว่าปลายทางเนี่ยเป็นใครทราบเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชื่อเนี่ยแอบอ้างเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนต่างชาติที่มีสัญชาติอะไรใดๆหรือไม่นะคะส่วนแอคเคาท์ที่เขามีการทักเข้ามาหาน้องแอร์สาวอะค่ะ เขาทักมาก่อนนะเขาเป็นคนทักเข้ามาโรสเนี่ยเขาทักมาเพื่อที่จะมาบอกว่าคุณรับไหมนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องกับแฟนบอกไม่รับเพราะว่าดูแล้วมันดูเป็นเฟซอวตาร
1: อ
0: ะไม่มีตัวตนนะคะแต่สุดท้ายก็ยอมรับมาในราคา 8,800 ดังนั้นเนี่ยทาง IT เขาก็ไปดำเนินการแล้วนะคะในบัญชีที่ชื่อว่า Rose Rose กับอีกบัญชีหนึ่งคือแป้งที่แปลว่าแป้งอันนี้มันก็ดูแปลกๆเลยนะแป้งที่แปลว่าแป้งหลายคนก็บอกแค่ชื่อเนี่ยก็ไม่น่ารับงานแล้วนะคะส่วนไรเดอร์อย่างที่พี่ภูเบศบอกไปก็คือไม่ใช่คนเดียวกันเป็นคนที่ขับรถเก๋งมาอันนี้ก็ต้องไปตามหาดูแต่ก็มีข่าวดีออกมานะคะเพราะว่าทางปปส.เมื่อวานนี้พอหลังจากประชุมกันเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะยังไม่ฟันธงว่านางสาวมีนาเนี่ยตกเป็นเหยื่อหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้รู้ขบวนการทั้งหมดและไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคนที่รับปลายทางตัวละครสำคัญเชื่อมโยงคนรับคนส่งคนโอนเงินเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากไทยผ่านไปออสเตรเลียรู้หมดแล้วนะคะแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดกับสัญชาติเพื่อความรัดกุมในการจับกุมตัวแล้วก็คาดว่า 1-2 วันนี้ค่ะไทยเราจะเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้คนที่เขาส่งพัสดุไปที่ขับรถเก๋งมาหาเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะในขณะที่ออสเตรเลียเองเมื่อวานนี้เปิดเผยสั้นๆที่ภูเบศสิ่งที่อยากรู้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าออสเตรเลียเขาจะเปิดเผยว่าอะไรแต่เขาเปิดเผยสั้นมากเลยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาอย่างยาวนานในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายขอบคุณปปส.สละเวลามาหารือเกี่ยวกับการคุกคามและความเสี่ยงที่เผชิญในภูมิภาคนี้เขาพูดแค่นี้เอง
1: แต่ว่ามีตำรวจออกมาแถลงด้วยนะเมื่อวานนี้ทางฝ่ายฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาก็ไล่เลียงมาเลยตั้งแต่วันที่จับกลุ่มนะครับขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการบินระหว่างประเทศนะครับมาลงที่เมลเบิร์นนะครับเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียตรวจพบความผิดปกติจากการเอ็กซเรย์กระเป๋าผ้าของเธอ12ใบพอตรวจนะครับฉีกตรวจสอบเนี่ยพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ในซับในของกระเป๋าด้วยผลการตรวจเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่ามีสารเสพติดที่ยึดได้เนี่ยประมาณ $500,000ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 11.5 ล้านบาทนะครับจากเหตุการณ์นี้ผู้ต้องหานะครับถูกตั้งข้อหา2กระทงตามกฎหมายของออสเตรเลียก็คือนำเข้าสารเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้าและครอบครองสารเสพติดควบคุมเพื่อการค้าและก็ควบคุมตัวส่งฟ้องศาลและปฏิเสธการให้ประกันตัวโดยความผิดของทั้ง2ข้อหาเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ25ปีและเธอก็มีกำหนดต้องขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งวันที่14กันยายนนี้ทั้งนี้ตำรวจออสเตรเลียนะครับก็มีมาตรการไม่ประนีประนอมต่อบุคคลที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจมาเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมผิดกฎหมายจะเดินหน้ากวาดล้างบุคคลที่ใช้สถานะทางสังคมหรือว่าหน้าที่การงานมาสนับสนุนการค้ายาเสพติดอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือว่ายศระดับใดหากพยายามฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่ถึงที่สุดโดยจะใช้ทั้งระบบคัดกรองเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงของพรมแดนอย่างเข้มงวดต่อไปครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ไปถึงหูนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะถึงกับเดือดทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่เลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีการมาหารือกันเพราะว่ามันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและที่สำคัญก็คือส่งผลกระทบต่อการที่ไทยเนี่ยจะเป็นฮับการบินนะคะและเป็นศูนย์กลางของการบินในภูมิภาคนี้ดังนั้นเนี่ยการเป็นแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงปลายของวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการหารือประชุมกันกับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามยาเสพติดนะคะรวมไปจนถึงท่าอากาศ

0: ยานแห่งประเทศไทยก็จะมาประชุมกันด้วยเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันเองในฝั่งของหลายคนก็เป็นห่วงว่าแล้วต่อไปมันจะกระทบต่อไทยเราไหมโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำงานจะต้องมีการตรวจเข้มเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะคะแต่หลายฝ่ายเนี่ยจากที่ไปมีการไปสอบถามทางรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยก็ยืนยันว่ามันเป็นความผิดในส่วนบุคคลนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดที่มีการแบนสายการบินหรือว่ามีการสั่งเข้มเพราะเขาก็เข้มเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นที่ออสเตรเลียกับที่ไทยนะครับ
0: อ๋อแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศสีหศักดิ์เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างคือเจ้าหน้าที่อาจจะมีเบาะแสว่าเดี๋ยวจะมีการขนยาเสพติดมานะคะหรืออาจจะมีข้อพิรุธอะไรบางอย่างถึงได้เรียกตรวจด้วยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดการข่าวก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็มีการสั่งการเลยนะคะว่านอกเหนือจากการที่ไม่ให้มีการขนสิ่งผิดกฎหมายไปแล้วเรื่องการข่าวของเราก็ต้องเข้มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของสปส.กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเป็นวันแรกที่สำนักการประกันสังคมหรือว่าสปส.ทั่วประเทศเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในบอร์ดประกันสังคมปี2569ครับโดยเป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งที่2ทั่วประเทศสปส.จะเปิดรับสมัครไปจนถึง15กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นนะครับบ่าย 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการแต่ว่าในช่วงเช้าครับที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่3เขตดินแดงนะครับผู้ประกันตนและก็นายจ้างทยอยนำเอกสารไปยื่นสมัครกันอย่างคึกคักบางคนนะฮะสมัครในนามอิสระนะฮะอิสระอย่างเช่นนายบูนอารยพลหรือว่าหมอบูนแกนนำกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานนะครับที่ลงสมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพียงคนเดียวแต่ก็มีผู้สนับสนุนไปให้กำลังใจจำนวนมากอีกทั้งมีทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับซึ่งนำโดยนายสัทธารามธรรมบุตรดีรักษาการกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนนอกจากนี้มีกลุ่มแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.ที่รวมกลุ่มกัน3คนลงสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนด้วยนายบูเนี่ยบอกว่าต้องการเป็นตัวแทนแรงงานเข้าไปเสนอปัญหาและก็ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมผ่านสีนโยบายหลักคือระงับสูตรแคร์และยืนยันใช้สูตรแยกส่วนคำนวณเพื่อปกป้องเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่ให้ถูกลิดรอนสิทธิ์เมื่อย้ายไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นโยบายเบส60เดือนนะครับใช้ฐานคำนวณ60เดือนที่ดีที่สุดนะฮะดันบำนาญชราภาพนะครับแล้วก็ผลักดันกฎหมาย3ข้อรวมถึงการ Open SSO นะครับเปิดโปงกองทุนผ่านการไลฟ์เพื่อความโปร่งใสด้านนายสัทธารามนะครับบอกว่าเดินทางไปยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนโดยสมาชิกทั้ง7คนครับก็ได้เบอร์41ถึง47ประกอบด้วยตนเองแล้วก็มีทีมงานอีกนะครับนายสัทธารามบอกว่าก่อนเข้ายื่นใบสมัครเนี่ยตั้งใจจะลงเพื่อป้องกันแชมป์จากปี66โดยส่งฝั่งผู้ประกันตน7คนแล้วก็ฝั่งนายจ้างอีก7คนซึ่งต้องการที่จะผลักดันการปฏิรูปประกันสังคมนะครับไม่เอาปฏิทินทำซีโร่บัดเจ็ตติ้งนะครับงบประมาณที่ไม่จำเป็นกว่า 5,000 ล้านบาทต้องมีการทบทวนใหม่เพื่อเอาเงินนี้มาพัฒนากองทุนและก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนนี่คือ2สิ่งที่จะทำ2ปีจากนี้ไปเป็นการลงเลือกตั้งที่มีความหมายที่สุดของพวกเราเพราะจะเป็นการสานต่อสิ่งที่ทำไว้เมื่อ2ปีที่แล้วที่ลำพังเพียงแค่6เดือนไม่สามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่ครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทั้งหมด14ที่นั่ง7ที่นั่งฝั่งผู้ประกันตน7ที่นั่งฝั่งนายจ้างเพื่อปฏิรูปประกันสังคมครับ
0: ค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเอาแวะไปเรื่องการเมืองสักนิดค่ะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาตินะคะซึ่งเป็นคำร้องที่นายธนวิทย์วงศ์ทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการให้ดำรงตำแหน่งในอำนาจกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเนี่ยเป็นการเอื้อต่อธุรกิจในเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญค่ะพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ

0: หรือเสรีภาพในการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องนะคะและไม่ใช่บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ค่ะก็ผู้ร้องไม่อาจจะยื่นคำร้องดังกล่าวต่อรัฐาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213นะคะก็ถือว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องส่วนอีกเรื่องก็เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของกกต.ฝากโค้ดนะคะเพราะว่ามีคนไปร้องนางสาวณัฐธิดาศรีโครทานกุลค่ะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นของฝากโค้ดที่มีการใส่รหัสเอาไว้นะคะว่ามีการร้องเรียนว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็มีมติไม่รับคำร้องเช่นเดียวกันนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องแล้วก็ไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องแต่อย่างใดนะคะประกอบกับคำร้องไม่ได้แสดงเหตุประกอบการโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ค่ะ
1: ครับมีอีกเรื่องนึงที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานนี้ก็มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของนายศรีสุวรรณจรรยาที่ยื่นกล่าวหานายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคปรมแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานในเขตตรวจราชการเขตที่11นะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับซึ่งศาลก็พิจารณาแล้วนะครับว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นั้นนะครับเป็นกรณีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องให้ผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วนะครับก็ดังนั้นแล้วนะครับผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญศาลก็มีมติเอกฉันท์ครับมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราไปดูเรื่องของพรบ.งบประมาณกันค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Epcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Epcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Epcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Epcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณแอนแล้วก็ผมผู้เบสนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันประเด็นอื่นๆนะครับฝากคุณผู้ฟังด้วยคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ครับถ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบครบทุกอย่างนะครับแนะนำอันนี้เลยหม้อหุงข้าวแรงดันนะฮะเป็นหม้อตัวใหม่นะคุณผู้ฟังครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่ว่ามันคือหม้ออเนกประสงค์5 in 1นะครับ5ใน1นะที่ทั้ง1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุนะครับใหญ่สะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยทำทีเดียวเนี่ยนะครับให้พลังงานความร้อนจากไอ้น้ำนะครับสูงช่วยประหยัดไฟฟ้าและเวลาเนี่ยที่ทำอาหารเนี่ยก็ลดเวลาลงไปเกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงนะครับเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นเองนะครับจ่ายพันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะโทรได้เลยที่02

0: 02-114-3990นะคุณฟังเบอร์นี้นะครับ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT นะครับก็ใครที่ผมมีเมนูแนะนำเลยนะ
1: อะไรคะ
0: เล้ง
1: เล้ง
0: ต้มเล้งคุณผู้ฟังปกติเราไปต้มในหม้อปกติเนี่ยมันนานใช่ไหม
1: นานนานมาก
0: สักประมาณ 30-40 นาทีเนี่ยโอ้โห
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ช้อนช้อนตักไปเนี่ยละลาย
1: ล่อนเลยล่อน
0: เออหลุดออกจากกระดูกเลยนะครับ
1: นานๆได้แล้วค่ะมื้อเช้าแต่จะแซ่บตั้งแต่เช้าอาจจะท้องไส
0: ้เติมน้ำปลาหน่อยบีบมะนาวนิดๆพริกสับพวก
1: จบข้าวสวยร้อนๆนี
0: ่
1: หุงก็ได้นะคะตุ๋นก็ได้เหมาะมากเลยหม้อใบนี
0: ้ครับคุณฟังทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะครับคุณอุ้มไม่มาเหรอคุณอุ้มลาออกไปแล้วนะครับ
1: พี่อุ้มนี่ผ่านตัวไปเป็น
0: แม่ค้าแม่ค้าน้องแอนมาคิดถึงน้องอุ้มเลยนะครับแล้วก็คุณอีซี่แคมป์ก็มาทักทายพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับถึงเวลาต้องฟังรายการข่าวนะครับแล้วก็มีคุณอเกนคุณครูบุญนะครับอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
1: ค่ะมากันที่ข่าวค่ะค่ะ
0: คุณคนแม่กรองบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแอนหายไปไหนมาคะคิดถึงจังบอกซิว่าไปไหน
1: ก็ยังอยู่นี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าได้มีเวลานอนมากขึ้นก็ให้พี่ปีมพี่ขวัญไงมีพี่ขวัญมีพี่นกมาจัดรายการกับคุณภูเบศ
0: คุณแอนเขาไปโด่งดังอยู่จอแก้วนะคุณผู้ฟังไม่ได้เปิดดูจอใช่ไหม
1: แม่มาดูกันได้นะคะ7 โมงจนถึง8 โมง
0: เปลี่ยนเวลาใหม่แล้วใช่ไหม
1: เวลาแล้วค่ะ
0: 7 โมงถึง 8 โมงคิดถึงน้องแอนก็เปิดหน้าจอทีวีช่อง9 MCOT HD 30ของเราได
1: ้เปิดตอนนี้นะคะมาดูรายการ
0: ตอนนี้ดูข่าวหน้า 100.5 ก่อน
1: ค่ะมากันที่เรื่องของประชุมพรบงบประมาณนะคะเมื่อวานนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากประชุมกันไปมติ288-119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา72คนด้วยกันสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนแล้วก็แปรยติ30วันแต่ก่อนจะจบการประชุมกันไปเนี่ยมันก็มีภาพออกมานะคะเป็นภาพที่คุณอัยรัชนกกับคุณชัยชนกนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้รายงานว่าระหว่างที่คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเขากำลังอภิปรายพรบงบประมาณเป็นคนสุดท้ายค่ะช่วงหนึ่งเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีดีนะคะหลังชี้แจงก็ได้เดินขึ้นบัลลังก์เพื่อไปยังที่นั่งในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าคุณไอ้รัชนกสีนอกก็เดินมาหาคุณชัยชนกค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีทั้งคุณนันทนาสงประชาส.ส.ชัยนาทพรรคภูมิใจไทยก็เป็นภาพหนึ่งที่ก็ถือว่าชื่นมื่นนะแม้ว่าการทำหน้าที่ต่างๆอาจจะมีเรื่องข้อขัดแย้งในหน้าที่กันไปนะคะก็คือในเชิงของเนื้อหาเนาะที่ต่างคนก็ฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลก็เป็นผู้ที่เสนอนโยบายดำเนินการไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบทำหน้าที่แต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่แต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยก็ได้เห็นภาพก็คือในฝั่งของคุณนันทนาเนี่ยมีการเข้ามาสวมกอดคุณไอซ์นะแล้วก็นางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเนี่ยก็มาคุยกันอย่างยิ้มแย้มเลยมีบางช่วงเนี่ยมีการใช้มือแตะหัวคุณไอซ์ด้วยความเอ็นดูด้วยนี่ก็เป็นภาพในระหว่างการประชุมคุณเบย์ทำไมทำหน้าแบบนั้น
0: ครับก็ดีไงบรรยากาศมันดี
1: ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูทางคุณกรวีปริศนานันทกุลครับส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลนะครับหรือว่าวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์ภาพรวมในการพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นะครับบอกว่าก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านและก็รัฐบาลหลายคนอาจจะบอกว่าใครติดตามการอภิปรายจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ถ้าหากตั้งใจฟังให้ดีนะครับจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่ส.ส.นำมาเสนอต่อสภาเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานรัฐบาลจะได้ประโยชน์เอาไปเป็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อท้วงติงของสมาชิกในการพิจารณาการอภิปรายงบครั้งนี้อาจจะไม่ได้ติดอภิปรายเสียดสีหรือว่าพาดพิงจึงทำให้การอภิปรายนั้นเป็นไปด้วยดีและการประชุมวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเท่าที่ดูจากผู้อภิปรายก็เห็นได้ชัดว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลให้โอกาสกับส.ส.หน้าใหม่ในการลุกขึ้นทำหน้าที่อภิปรายข้อเสนอแนะก็

0: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เห็นส.ส.หน้าใหม่หลายคนลุกขึ้นทำหน้าที่สลับกับส.ส.ที่มีประสบการณ์ทั้งนี้ก็ได้มีการประสานกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคครับให้ย้ำกับส.ส.รัฐบาลเรื่องขององค์ประชุมและลงมติให้มั่นใจว่าคะแนนเสียงน่าจะผ่านไปได้เมื่อถามว่าสัดส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70จะเป็นยังไงนะครับคุณกรวีก็บอกว่าในส่วนของตัวประธานกรรมการวิสามัญจะเป็นนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนกรรมการจะเป็นไปตามสัดส่วนเสียงของส.ส.แต่ละพรรคซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้พิจารณาบุคคลเข้าไปทำหน้าที่กรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบเอาไว้แล้วนะครับส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีการพิจารณาบุคคลที่เตรียมไว้ทำหน้าที่ในกรรมการไว้เช่นเดียวกันนะครับก็เชื่อว่าการพิจารณาในชั้นกรรมการวิสามัญก่อนจะส่งให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ในวาระที่2และก็3เนี่ยจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับนอกจากนี้นายกรวียังพูดถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มคำปารภแก้ไขในรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติส่งต่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาว่าเห็นด้วยกับหลักการที่วุฒิสภาจะแก้ไขหรือไม่ก็บอกว่าในส่วนนี้นะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ต้องขอดูเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสันติสุขโดยเฉพาะเนื้อหาที่สว.มีการปรับแก้ไขมาโดยละเอียดอีกครั้งว่าจะมีมติออกมาในทิศทางใดครับและจะเห็นด้วยหรือไม่เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการพิจารณาของรัฐบาลต่อไปครับ
1: ค่ะจากเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณนะคะไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่เราก็จับตาดูความคืบหน้ากันอยู่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีเสียงคลิปเสียงออกมาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้กิจส้มปรากฏว่าเมื่อวานนี้คนที่เขายอมรับว่าเขาคือกิจในคลิปเขาออกมาเปิดตัวแล้วนะคะเขาชื่อว่าคุณกฤตนะกฤตที่มีลอรื้อด้วยนะคะเขายอมรับเลยว่าเขาเป็นเจ้าของคลิปเสียงนี้เองคุณกฤตเป็นอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปเสียงนี้ไม่ได้มีการใช้ AI แต่อย่างใดนะคะก็ออกมาเปิดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางทนายความรับมอบอำนาจจากรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจนะคะเอาผิดกับ3คนคือส้มกฤตแล้วก็ซึ่งเป็นคนอยู่ในเสียงกับอีกคนนึงคือบางแจ็คซึ่งเป็นคนเผยแพร่นะคะในกฤตยอมรับเลยว่าเป็นคลิปเสียงของเขาจริงๆแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ถูกนำชื่อไปพาดพิงทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นใดๆไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะคุณทรงศักดิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวเท่านั้นนะคะตัวเขาเองก็บอกเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบใดๆทั้งสิ้นส่วนความสัมพันธ์กับส้มที่เป็นคู่สนทนาเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันเองจากการแนะนำของคนอื่นค่ะเคยเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวที่สุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมอะไรกันแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์คลิปเนี้ยถูกอัดเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลเบื้องหลังที่พูดพาดพิงในวันนั้นมีการให้การกับเจ้าหน้าที่สอบสวนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะขณะที่ทนายความของนายกฤตก็บอกว่าพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเพราะว่าเจ้าตัวเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ด้วยตัวเองทางฝั่งของนายกฤตก็ไม่นิ่งเฉยค่ะฝ่ายกฎหมายกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ไปอัดเทปการสนทนาแล้วก็นำคลิปเสียงฉบับเต็มเนี่ยไปเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยแต่คราวนี้เนี่ยก็มีกระแสสังคมไงพี่ภูเบศคุณผู้ฟังคะว่าเรื่องเงียบไปหรือเปล่า
0: ครับ
1: พอมันมีข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวนั้นมาเนี่ยเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมันเงียบไปหรือไม่เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันนะคะว่ายังไม่เงียบค่ะทุกอย่างยังคงดำเนินการตามขั้นตอนอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลของทางคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตเนี่ยนะคะอีก 1-2 วันที่เหลือสรุปข้อมูลนี้เสร็จปุ๊บจะส่ง งให้กับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จะส่งให้กับทางนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะลงไปดูเลยว่าพฤติการเป็นยังไงซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการสรุปข้อเท็จจริงให้เสร็จค่ะจากนั้นเนี่ยพอออกมาแล้วก็จะมีกรอบทำงานของทาง

0: คณะกรรมการโฟกัสเฉพาะเรื่องในส่วนของกระทรวงแต่ว่าในส่วนของคดีทางอาญาอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจใครจะเกี่ยวข้องบ้างมีบุคคลภายในภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเขาบอกก็มีจำนวนมากเลยนะคะหลายคนก็ทราบแล้วว่าใครเป็นใครบ้างเป็นหน้าที่ของทางปปช.และทางตำรวจค่ะและหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่ทำไมยังเงียบอยู่ยังหาคนผิดไม่ได้ยืนยันว่าทำงานตามข้อเท็จจริงมีที่มีความกระจัดกระจายค่อนข้างมากข้อมูลมีจำนวนมากก็อยากจะขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานก่อนนะคะเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือวินิจฉัยผิดหากว่าทีมตรวจสอบไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือไม่มีการยืนยันชัดเจนแล้ววินิจฉัยออกมามีความผิดพลาดก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะแต่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบอยู่นะคะ
1: ครับมาอีกหนึ่งคดีนะครับคุณภาวุฒิก็ส่งหนังสือเลื่อนให้การ DSI คดี Forex ครับภายหลังจากที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลครับกรณีคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ออกหมายเรียกพยานแก่นายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุหรือว่าป้อมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เดินทางเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงวันที่2กรกฎาคม69เพื่อให้เข้าชี้แจงกรณีที่มีการรับโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทภายในวันเดียวก็คือการโอนวันที่18กรกฎาคมปี67หลังจากที่นายภาวุฒิได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นนะครับล่าสุดทางพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยว่านายภาวุฒินะครับได้มอบหมายให้ทนายความส่งหนังสือขอเลื่อนหมายเรียกพยานเพื่อชี้แจงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกไปเป็นวันที่6กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งแทนกำหนดการเดิมก็คือวันนี้นะ2กรกฎาคมเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มครับเจ้าตัวยังไม่ได้รับการประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใดและระหว่างนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการออกหมายเรียกพยานแก่นายรัฐภูมิเพื่อให้การเข้าทำการชี้แจงเรื่องของเส้นทางการเงินต่อไปผู้สื่อข่าวก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีของนายภาวุฒิเนี่ยจะต้องเข้าชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากหลักฐานเส้นทางการเงินที่เจ้าตัวรับโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัด28ล้านบาทภายในวันเดียวคือ18กรกฎาคม67จำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทเป็นเส้นเงินที่ถูกโอนเข้ามายังบัญชีธนาคารของนายภาวุฒิซึ่งนายภาวุฒิเนี่ยจะต้องมาชี้แจงว่าเงินที่รับโอนนี้เป็นการทำธุรกรรมในเรื่องใดเนื่องจากว่าเจ้าตัวชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าเงินที่ได้เนี่ยมาจากการเทรดทองคำซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องการหลักฐานการทำธุรกรรมที่บ่งชี้ว่ามันเป็นการเทรดทองคำทั้งหมดมาแสดงชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นการเทรดทองคำกับบริษัทใดไทม์ไลน์การเทรดและผลการตอบแทนการเทรดที่ผ่านมาเป็นยังไงครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นที่นายภาวุฒิเนี่ยเคยเป็นกรรมการบริษัทหรือถือหุ้นบริษัทที่ปรากฏความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินในแผนผังรูปภาพการสืบสวนคดีของ DSI เนื่องจากว่าแต่ละบริษัทนะครับที่อยู่ในกลุ่มของ IBผู้ชักชวนการลงทุนกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์กลุ่มบริษัทเพย์เมนต์และมีเส้นทางการเงินเนี่ยเกี่ยวข้องระหว่างกันอีกทั้งนายภาวุฒิก็มีเรื่องของคลิปวิดีโอร่วมประชาสัมพันธ์บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรดกับบริษัท QRS Global สะสมแต้มคะแนนแลกรับโทรศัพท์อีกด้วยซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นประเด็นที่นายภาวุฒิจะต้องเอาหลักฐานไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนครับ
0: ค่ะมานิดนึงกันที่เรื่องของโป๊ะที่เมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์โป๊ะล่มไปใช่ไหมคะแล้วก็คนแถวๆพระสมุทรเจดีย์เนี่ยถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวหรือเปล่าก็อยู่ในโลกโซเชียลพอไปเช็คแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ก็คือโป๊ะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการไปขุดดินขึ้นมาแล้วก็คงจะไปเจาะโดนอะไรบางอย่างอะค่ะแล้วท่อนั้นมันเกิดการระเบิดขึ้นนะคะน้ำเนี่ยผุดๆเลยเพราะมันมีอากาศเนาะก๊าซมันแบบไหลขึ้นมาค่ะมันก็ผุดๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้โป๊ะนั้นอะซึ่งก็กำลังอยู่ระหว่างการที่มีรถแมคโครในการขุดดินอะเขาก็เลยทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีผู้สูญหายไป1คนด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาว่าพบร่างแล้วค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการค้นหากันมาตลอดทั้งคืนมาจนถึงช่วงเช้าอะนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้พบร่างของผู้ที่สูญหายไปเรียบร้อยแล้วโดยเป็นคนที่เป็นคนงานเรือโป๊ะล่มอะค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลอยไปไกลจาก

จุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรครอบครัวก็โศกเศร้าเลยนะคะเบื้องต้นทางตำรวจก็มอบร่างให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึงส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดภรรยาของผู้เสียชีวิตได้เล่าทางน้ำตาค่ะบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์เพียงแค่วันเดียวเขาเพิ่งจะวิดีโอคอลคุยกันกับสามีเองนะคะเห็นสีหน้าสามีเนี่ยอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยสามีก็บอกว่าเหนื่อยมาก

0: ามีก็จากไปเขาบอกไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นการ
1: คุยกัน
0: คร
1: ั้
0: งสุดท้ายของเขานะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
1: ครับสั้นๆก่อนที่จะปิดเบรกนี้ไปนะครับคุณสุภจีออกมาบอกแล้วนะครับว่าหายไปไหนนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะข่าวคุณสุภจีแบบดูเงียบๆไปนะครับก็มีออกมาบอกนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานโพสต์ Facebook แล้วนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเริ่มต้นครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะพอเริ่มต้นเดือนใหม่ปุ๊บทีมแอดมินก็ทวงทันทีว่าพี่แต้มต้องบอกแล้วนะสุภจีหายไปเพราะว่าสุภจีไม่ได้หายไปไหนสุภจีทำงานจะเดือนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนไหนๆก็ทำงานหนักเหมือนเดิมค่ะจริงๆถามทีมแอดมินอยู่เหมือนกันว่าโพสต์แบบนี้จะเป็นเหมือนการอวดหรือเปล่าเพราะว่าเราแค่ทำงานแล้วน้องแอดมินก็ยืนยันว่าทุกคนรับทราบว่าสุภจีไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ทำงานคนเดียวด้วยนะครับเพราะว่างานที่เห็นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าต้องแต่ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยทีมกระทรวงพาณิชย์ทำงานหนักมากจริงๆทั้งเรื่องของการดูแลค่าครองชีพดูแลพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนดูแลผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมไปถึงการปราบปรามนอมินีทุนเทาทีมกระทรวงพาณิชย์ของเราลงพื้นที่ทำงานกันตลอดวันนี้ก็เลยมาอัปเดตว่าทำอะไรอยู่นะคะส่วนผลลัพธ์เป็นยังไงจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับก็อัปเดตกันอย่าบอกว่ายังมีแพชชั่นในการทำงานอยู่เหมือนเดิม
0: ค่ะส่วนอีกคนนึงที่ตามหากันก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะว่าที่ผู้ว่ากทม
1: เง
0: ีย
1: บ
0: หายไปไหนหลังจากที่มีประกาศออกมาในวันเลือกตั้งนะคะก็เป็นไปแล้วว่าคะแนนมากที่สุดก็คือนำริ้วไปเลยก็2วันนี้ 2-3 วันแล้วเนาะที่ไม่ได้เจอคุณชัชชาติ
1: คิดว่า
0: น่าจะซุ่มประชุมเพื่อเตรียมการเป็นผู้ว่าอยู่นะคะเพราะว่าเขาถือสโลแกนไงทำงานทำงานทำงานทำงานก็ไม่น่าจะหายไปไหนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณโกสินวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
5: ครับวันนี้ลักษณะอากาศในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้เนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมนะครับที่เลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยเลยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยก็ดูว่ายังมีฝนตกได้ต่อเนื่องแล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แทบทุกภาคนะครับแต่ว่าที่อาจจะมีฝนตกหนักมากเนี่ยก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับ เรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งในบริเวณนั้นในช่วงนี้ไว้ก่อนครับ
1: ครับคือนะก็คือเป็นวันนี้ใช่ไหมฮะจะต่อเนื่องไปถึงกี่วันไหมฮะ
5: ในเรื่องของคลื่นลมเนี่ยก็ดูว่าในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยแนวโน้มในเรื่องของคลื่นลมยังมีกำลังค่อนข้างแรงยาวต่อเนื่องจนถึงประมาณวันที่5ได้นะครับหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่6วันที่7เนี่ยก็คงจะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงไปบ้างนะครับ
1: ครับทางภาคเหนือเนี่ยจังหวัดไหนที่ต้องดูกันพิเศษไหมครับ
5: าคเหนือเองนะครับเนื่องจากในช่วงนี้มีทั้งปัจจัย

0: เรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมด้วยเลยทำให้การกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้ฝนตกหนักก็จะเน้นจังหวัดตามแนวตอนบนก่อนนะครับที่อยู่ตามแนวร่องมรสุมแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางนะครับแพร่โซนทางด้านนี้นะครับน่าจะมีโอกาสมีฝนตกหนักได้มากกว่าทางโซนตอนล่างครับ
1: ครับอีสานล่ะครับ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นทางตอนบนนะครับที่อยู่ตามแนวร่องมรสุมแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับส่วนโซนตอนล่างก็จะเน้นแถบนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับโซนทางด้านนี้ครับ
1: ฮะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ขึ้นเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปพิษณุโลกอยุธยาสภาพอากาศเป็นยังไงครับ3วันนี้ฮะ
0: ในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
1: พิษณุโลกอยุธยาโซนนี้ฮะ
0: ครับช่วงประมาณวันที่3วันที่4วันที่5เนี่ยนะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองทางภาคเหนือเองภาคกลางเองก็ในเรื่องของฝนยังมีนะครับในช่วงวันที่3วันที่4วันที่5โดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับทางด้านนี้ฝนน่าจะมีโอกาสมีฝนตกหนักได้ส่วนในโซนทางด้านภาคกลางในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ฝนยังมีอยู่นะครับแถบอยุธยาแต่ว่าปริมาณฝนน่าจะไม่เท่ากับทางด้านพิษณุโลกครับ
1: หนักก็คือไม่ได้ทั้งวันใช่ไหมฮะเป็นช่วง
0: ฝนอาจจะไม่ได้ทั้งวันนะครับเป็นช่วงไปแต่ว่านะทางภาคเหนือเองเนี่ยอาจจะไม่เป็นเวลาแต่ว่าในส่วนภาคกลางส่วนใหญ่จะเน้นช่วงบ่ายๆก็ถึงข้ามไปนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วกรุงเทพมหานครปริมณฑลล่ะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าจะตกตอนเลิกงานเดิมไหมคะ
0: ในระยะนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่มีปัจจัยในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพียงอย่างเดียวนะครับก็ยังมีในเรื่องของร่องมรสุมที่มาพาดผ่านทางประเทศไทยตอนบนด้วยนะครับเลยทำให้ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเฉพาะบ่ายค่ำอย่างเดียวนะครับในโซนทางด้านนี้ก็อาจจะมีในช่วงเช้าช่วงสายได้บ้างนะครับในช่วงของวันนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ทางภาคใต้ครับคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะครับฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มช่วงวันไหนบ้าง
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเองแนวโน้มการกระจายของฝนในระยะนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณฝนอาจจะไม่ได้เท่ากับภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่แนวโน้มในช่วงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปเนี่ยแนวฝนเหมือนจะขยับขึ้นไปทางด้านประเทศไทยตอนบนมากกว่านะครับภาคใต้ก็จะค่อยๆมีฝนลดลงไปแล้วก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของพายุนะครับตอนนี้ก็เป็นพายุดิเพรสชันอยู่บริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับในช่วง 1-2 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปทางทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็ขยับไปทางด้านประเทศจีนตอนใต้นะครับก็จะดึงแนวฝนขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับทำให้ภาคใต้เนี่ยดูว่าในช่วงวัน2วันข้างหน้าเนี่ยฝนจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ยังเหนือที่ว่าฝนตกเนี่ยค่ะขอถามเชียงรายวันก่อนเนี่ยตกไปร้อยกว่ามิล นะคะแล้วก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากช่วงนี้จะเจอเกินร้อยอยู่ไหมคะ
0: ก็ยังมีนะครับลักษณะของฝนที่ตกในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกเรื่อยๆนะครับตกไม่เป็นเวลาแล้วก็ลักษณะของฝนเนี่ยถ้ารวมปริมาณในรายวันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่นะครับก็จะต้องระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมเพราะว่าช่วงนี้ดินมันเริ่มที่จะชื้นขึ้นนะครับการอุ้มน้ำในดินก็มีโอกาสที่จะลดลงไปนะครับในเรื่องของฝนที่ตกลงมาสะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้หรือน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ
1: ครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับในช่วงนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่5นี้เลยครับ
1: ครับเช้านี้ขอบคุณคุณโกศินนะครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกช่วงนี้คนเป็นหวัดเยอะเลยนะคะพอหน้าฝนมาเรื่องของไข้เรื่องของหวัดก็ตามมาด้วยเช่นกันนะคะมาที่เรื่องกุ้งกันสักหน่อยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ามาเลเซียเขาแบนกุ้งไทยเราใช่ไหมคะทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็เปิดเผยผลการประชุมกับรัฐมนตรีเกษตรความมั่นคงของมาเลเซียเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับที่มีการแบนกุ้งไทยทั้งสองฝ่ายหารือกันก็ตกลงค่ะว่าจะเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติก็คาดว่าจะเร่งตามมาตรการหารือไม่เกินสัก30วันในการตรวจสอบนะคะแล้วก็ยังคุยกันเกี่ยวกับกรณีประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วย

0: ซึ่งมาเลเซียรับปากว่าจะเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วส่วนสาเหตุที่เขาแบนกุ้งไทยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มาเลเซียมีมาตรการใหม่ในการดูแลมาตรฐานการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรภายในมาเลเซียริเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะซึ่งจากการหารือก็เชื่อว่าไทยนั้นจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติค่ะ
1: ครับมีคุณผู้ฟังสอบถามมาบัตรประชารถไอ้บัตรประชารัฐขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่นี้ได้เท่าไหร่ก็750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: www.facebook.com/darknet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อารันสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสาระทองนะคะและเดือนใหม่แล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ผ่านมาครึ่งปีเรียบร้อยแล้วนะคะคุณฟังในปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ครึ่งปีที่เหลือเนี่ยวางแผนจะทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะอย่างน้อยก็อยู่กับเรา2คนนะคะในรายการ Good Morning ASEAN 1 ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวๆเป็นจนถึง7 นาฬิกา

30นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้เราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวในอาเซียนและทั่วโลกนะคะซึ่งเราจะมาติดตามกันในช่วงแรกของรายการ Good Morning อาเซียนค่ะหลังจากนั้นค่ะช่วง 6:40 นาทีนะคะไปติดตามนะคะเรื่องประเด็นสหรัฐกับอิหร่านเอ๊ยยังไงเอ่ยจะจบไม่จบจบไม่ง่ายสหรัฐอิหร่านเจรจาหรือซื้อเวลานะคะเดี๋ยวไปอัปเดตความคืบหน้านี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะคะจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะแล้วก็ท่านเนี่ยค่ะก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยทั่วโลกก็ติดตามอยู่เอ๊ะจะมีการเจรจาหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อไหร่จะเจรจาเสร็จสักทีนะคะดูเหมือนจะเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันในประเด็นนั้นค่ะหลังจากนั้นค่ะ7:00 น.ที่เราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อและเป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียน7:10 น.โดยประมาณค่ะเราจะไปดูเรื่องของเมียนมากันบ้างนะคะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะเรื่องของการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาเดี๋ยวมาดูกันสิว่าในยุคนี้นะคะตลาดเมียนมาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็คุณกฤตเองก็มาพร้อมกับของรางวัลแล้วก็คำถามมาร่วมสนุกกันเช่นเคยนะคะคำถามกับของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลย อีกทีนึงนะคะในช่วง7:10 น.โดยประมาณนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็มีหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok Live นะคะก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะทางเพจคลื่นข่าว MCOT News ค่ะ LINE Official ของเรานะคะMCOT News ก็เป็นอีกช่องทางที่สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนพูดคุยทักทายกันได้หรือจะเป็นเบอร์ SMS นะคะซึ่งจะเป็นเบอร์ที่เดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกับคุณกริดด้วยนะคะเบอร์4689399อ่ะสะดวกทางไหนเดี๋ยวเราเจอกันทางนั้นนะคะทางลิซ่ากับอาจารย์เจตเองก็จะพยายามอ่านข้อความจากหลากหลายช่องทางนะคะในเช้านี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานเมื่อคืนนี้ฝนตกหรือเปล่าเช้านี้นะคะชุ่มชื้นหรือเปล่านะคะทักทายพูดคุยกันได้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูข่าวสารกันนะคะลิซ่าจะพาไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะตามเวลาประเทศไทยนะคะก็มีข่าวที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการเกิดนะคะในสหรัฐอเมริกาซึ่งทรัมป์เองเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้นะคะมีกฎหมายออกมาว่าถ้าเด็กคนไหนเกิดในสหรัฐอเมริกาแต่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เข้ามาในตัวสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือเด็กคนนั้นไม่ควรที่จะได้รับสัญชาตินะคะแต่ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้มีการตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐอเมริกาต้องได้รับสัญชาติอเมริกันนะคะก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญตรามาตราที่14โดยผู้พิพากษานะคะได้ลงคะแนนเสียง6-3เสียงเป็นการปฏิเสธข้อเรียกร้องของทรัมป์ไปนะคะที่บอกว่าไม่ต้องการมอบสัญชาติอเมริกันให้กับเด็กที่เกิดในสหรัฐหากพ่อแม่ของเด็กเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะเขามองว่าถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยเป็นผู้อพยพแบบผิดกฎหมายลูกของพวกเขาเนี่ยย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติอเมริกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านของจอห์นโรเบิร์ตส์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาเขาก็ยืนยันว่าเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายก็ย่อมได้รับสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี1868ท่ามกลางความยินดีของกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะคะที่มองว่าการมอบสัญชาติอเมริกันให้กับเด็กที่เกิดในสหรัฐทุกคนเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่มอบโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับทุกคนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทรัมป์เองเขาก็แสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินตรงนี้นะคะโดยทรัมป์เนี่ยเขามองว่าการมอบสัญชาติอเมริกันให้กับลูกของผู้อพยพผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมต่อคนอเมริกันทำให้มีคนพยายามหลบหนีเข้าสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะมาคลอดลูกที่ส

0: รัฐเพราะหวังที่จะได้สัญชาติอเมริกันและเขาสัญญาว่าจะต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปเพื่อที่จะยกเลิกสิทธิตรงนี้นะคะคราวนี้เป็นอัปเดตจาก AP ค่ะ Supreme Court upholds birthright citizenship rejecting Trump's restriction ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะที่หลายๆคนเนี่ยรออยู่นะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะอย่างตัวของคุณลิซ่าเองก็ถือพาสปอร์ตอเมริกาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่อพยพถูกต้องตามกฎหมาย
1: ไม่ใช่กรณีนี้นะไม่ใช่กรณีนี
0: ้นะคะคุณพ่อคุณแม่ไป
1: เรียน
0: ไปเรียนมาค่ะแล้วทำงานค
1: ่
0: ะ
1: ครับนะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะก็คือถ้าเกิดในอเมริกาก็จะได้รับสัญชาติถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับพูดถึงอเมริกานะครับมาดูผลฟุตบอลโลกกันสักนิดนึงนะครับอังกฤษนะครับในที่สุดก็สามารถขึ้นมาจากหลุมได้นะเอาชนะดีอาร์คองโกไป2-1นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็จะมี7:00 นนะสหรัฐพอดีเลยนะครับก็จะเตะกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเม็กซิโกที่เอาชนะเอกวาดอร์ไปได้2-0นะเบลเยียมชนะเซเนกัลไปได้3-2นะตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีเสียดายมากบิคุลิซ่าญี่
0: ป
1: ุ่
0: นใช่ไหม
1: วันนั้นผมอุตส่าห์แบบคือปกติก็ไม่ได้ติดตามแบบถึงขนาดดูสดนะแต่วันนั้นโอ้โหนอนกว่าจะได้นอน2:00โอ้แต่ว่าก็ทำเต็มที่มากๆนะก็แอบเสียดายอย่างมากเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของสหรัฐอีกสักนิดนึงแต่เป็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าอาจจะมีการพบปะการมีการเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอีกครั้งนึงในกาตาร์นะครับล่าสุดก็มีการออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับคณะผู้เจรจาของสหรัฐกับอิหร่านอยู่ในกาตาร์เพื่อจัดการเจรจากับบรรดาประเทศผู้ไกล่เกลี่ยแต่จนถึงขณะนี้นะครับก็ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีการพบปะกันทางนี้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ NHK นะบอกว่าสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐแล้วก็นายจาเรดคุตเนอร์นะครับซึ่งเป็นบุตรเขยของทรัมป์เนี่ยจะพบปะกับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลเราะห์มานอัลซานีนายกรัฐมนตรีของกาตาร์เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็บอกว่าคณะผู้แทนของสหรัฐกับอิหร่านจะจัดการเจรจาแยกรอบกันคือเจรจาแต่ว่าจะไม่ได้แบบface to face ครับจะไม่ได้แบบ four eyes ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์และก็ปากีสถานเนี่ยในวันพุธที่1 กรกฎานะครับก็คือเวลาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับโดยทางเอสมาอิลบาเกอีนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะพบปะกับคณะไกล่เกลี่ยนะครับเช่นเดียวกันก็คือว่าจะไม่มีการพบกันแบบ face to face กับตัวแทนของสหรัฐนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าการประชุมใดๆกับฝ่ายสหรัฐนั้นไม่มีการวางแผนแต่อย่างใดก็คือทั้งคู่สหรัฐและอิหร่านปฏิเสธนะครับที่จะมีการคุยกันแบบ face to face นะครับนายมาจิดอัลอันซารีครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์ก็บอกว่านายวิทคอฟและก็คุชเนอร์นะครับอยู่ในกรุงโดฮานครหลวงกาตาร์เพื่อพบปะกับคณะไกล่เกลี่ยของกาตาร์แล้วก็เสริมว่าก็ไม่ได้มีแผนที่จะเจรจาแบบ face to face กับอิหร่านแต่อย่างใดซึ่งสถานการณ์เองก็ยังเปราะบางมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นลงนามใน MOU ไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคำขู่มีความไม่ไวเนื้อเชื่อใจระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับ
0: นะคะในประเด็นเรื่องของสหรัฐอิหร่านแล้วการเจรจานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเพิ่มเติมในช่วง6:40 นกับอาจารย์ประพีอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าการเจรจามันยังไงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะทั้งที่มีการเซ็น MOU เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนจะดีแต่ก็ยังไม
1: ่
0: นะคะมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยดูไม่ค่อยดีนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎต่างๆกฎหมายต่างๆที่ทรัมป์เองพยายามจะผลักดันหรือสงครามที่ทำกับอิหร่านนะคะล่าสุดนี้นะคะมีผลสำรวจระดับโลกนะคะที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนะคะเฉลี่ย 76% ไม่เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำด้านกิจการระหว่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์นะคะอีกทั้งคะแนนความน่าเชื่อถือของสหรัฐก็ยังติดลบในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็เอเชียด้วยนะคะการสำรวจครั้งนี้นะคะท ทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยที่ชื่อว่า Pew Research Center นะคะได้มีการสำรวจผู้ใหญ่ประมาณ 42,000 คนใน35ประเทศรวมถึงเขตเวสต์แบงก์แล้วก็เยรูซาเล็มตะวันออกนะคะไม่ได้รวมส

0: รัฐอเมริกาในตัวบทสำรวจนี้นะคะแล้วก็ทำขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เพิ่งที่จะเผยแพร่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะผลสำรวจเนี่ยพบว่ามีเพียง5ประเทศเท่านั้นนะที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีมุมมองเชิงบวกต่อทรัมป์ได้แก่ฟิลิปปินส์อิสราเอลไนจีเรียเคนยาและกานานะคะโดยผู้ตอบแบบสำรวจในฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะมีความเชื่อมั่นต่อทรัมป์สูงสุดที่ระดับ 68%
1: โอ้ครับ
0: นะคืออิสราเอล 16% ค่อนข้างเชื่อมั่นเลยทีเดียวนะคะในตรงทางตรงกันข้ามกันค่ะอาเขตเวสต์แบงก์แล้วก็เยรูซาเล็มตะวันออกนะคะมีความเชื่อมั่นต่อทรัมป์ต่ำที่สุดที่ 4% ตุรกี 6% สวีเดน 11% เม็กซิโก 11% ปากีสถาน 12% และมาเลเซียของอาเซียนราว 13% อันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งที่ไม่มีความเชื่อมั่นในทรัมป์นะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยผลสำรวจเขาก็ยังพบว่ามุมมองที่ว่าสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือมากหรือค่อนข้างน่าเชื่อถือนั้นนะคะลดลงอย่างมากในประเทศส่วนใหญ่นะคะรวมถึงประเทศพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วเมื่อเทียบกับปี2565ช่วงที่โจไบเดนเนี่ยดำรงตำแหน่งนะคะตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยคือเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นแคนาดาก็ลดลงนะคะจากตอนนั้นเนี่ยที่เป็นโจไบเดนเป็นจาก 83% เหลือ 35% ตอนนี้เยอรมนีนะคะลดจาก 83% เหลือ 39% ญี่ปุ่นลดลงจาก 76% เหลือ 59% มาเลเซียนะคะลดลงจาก 43% เมื่อสักครู่ที่บอกไปก็เหลือ 19% เกาหลีใต้ลดลงจาก 83% เหลือ 57% นะคะนอกจากนี้เนี่ยในบรรดาผู้นำต่างๆต่างประเทศเนี่ยค่ะ5คนที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแทบทุกคนได้รับคะแนนความเชื่อมั่นสูงกว่าทรัมป์คนที่มีเปรียบเทียบมีใครบ้างนะคะก็จะมีเอมานูเอล มาครองของฝรั่งเศสนะคะเปรเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนสีจิ้นผิงของจีนนะคะแล้ววลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างก็ได้คะแนนสูงกว่าทรัมป์แต่คนที่ได้คะแนนน้อยกว่าทรัมป์จะมี1คนนะคะก็จะเป็นเบนจามินเนทันยาฮูนะ
1: ครับ
0: ที่ได้รับคะแนนที่เชื่อมั่นที่ต่ำกว่าทรัมป์โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 18% เท่านั้นที่เชื่อมั่นในตัวเนทันยาฮูนะคะแล้วก็มีคือแต่ว่าเขาบอกว่าในแบบสำรวจเนี่ยไม่ได้มีคนตอบแบบสอบถามในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ได้มีจากอิสราเอลด้วยนะคะแต่เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อสหรัฐเนี่ยพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ในยุโรปแล้วก็เอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นในทางลบนะคะโดยประเทศเอเชียแปซิฟิกที่ทำการสำรวจครั้งนี้เนี่ยปากีสถานมีสัดส่วนที่มีผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อสหรัฐสูงสุดที่ 81% มาเลเซีย 80% ออสเตรเลีย 76% และอินโดนีเซีย 70%ส่วนญี่ปุ่นมีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเท่ากันค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะ50-50%เลยนะคะอ่ะก็เป็นภาพรวมของนะตอนนี้ว่าทั่วโลกเนี่ยค่ะมองสหรัฐยังไงบ้างนะคะก็สำรวจมาเยอะเหมือนกันนะ 42,000 คนใน35ประเทศค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจนะครับว่าคนทั่วโลกมองแต่ละประเทศเนี่ยเป็นมิตรแค่ไหนมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนซึ่งก็จริงๆหลายโพนะไม่ใช่แค่โพนี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของสหรัฐภาพลักษณ์ของผู้นำสหรัฐเนี่ยค่อนข้างถดถอยไปมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะพดุงภาพลักษณ์ที่เป็นผู้นำรักษากฎระเบียบหรือว่ากฎกติการะเบียบโลกเนี่ยคือตอนนี้ภาพลักษณ์ของสหรัฐนี่ต้องใช้คำว่าพังมากนะ
0: นะคะก็ถือว่าต้องกอบกู้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและยิ่งนะคะวันที่4กรกฎาคมนี้จะครบ250ปีวันชาติสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะไม่รู้ว่าภาพรวมภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกานะคะจะออกมาเป็นยังไงค่ะ
1: ครับอ่ะไปดูกันที่เวเนซุเอลานะครับความยากลำบากในการกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็ยิ่งหนักหนาเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าคาดการว่าจะเจอฝนตกหนักนะครับสหประชาชาติหรือว่า UN กำลังเร่งดำเนินการพยายามบรรเทาทุกข์ตามพื้นที่ต่างๆที่เสียหายนะครับจากแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวเนซุเอลาอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่านี่คือแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเวเนซุเอลานะครับย้อนไปเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับแมกนิจูดมากกว่า7ถล่ม2ครั้งเลยณตอนนี้นะครับยืนยันผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบจะแตะ 2,000 รายแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับความเสียหายจากแผ่นดินไหวกระจุกตัวอยู่ใน2เขตของรัฐลากัวอิราริมชายฝั่งทะเลแคริบเบียนนะครับอาคาร

0: พาร์ตเมนต์บ้านพักตากอากาศจำนวนมากเนี่ยล้มถล่มลงมาพังคลืนลงมาเลยนะครับแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่พบตัวคือ 2,000 รายเนี่ยคือพบนะฮะและที่ไม่พบเนี่ยอีกมหาศาลเลยนะครับก็หลายๆคนบอกว่าน่าจะอยู่ที่หลักหมื่นเลยนะครับสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแต่มีข้อมูลจากดาวเทียมที่เผยแพร่โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศของสหรัฐหรือว่า NASA นะครับก็เผยเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขตดังกล่าวที่อยู่ในวงล้อมของเนินเขาและชายฝั่งเนี่ยนะครับตอนนี้ภาพเนี่ยคือเสียหายมากนะฮะคือดูจากอากาศเนี่ยแถวนั้นนี่คือล่าเป็นหน้ากลองเลยนะครับแล้วก็มีผลวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอนนะครับก็ประมาณการว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าจะสร้างความเสียหายให้กับหลายอาคารนะครับเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเลขเนี่ยเกือบจะ 60,000 หลังทั่วพื้นที่ประสบภัยเยอะมากนะครับแล้วก็โฆษกของสหประชาชาติครับสเตฟานดูจาริกนะครับก็บอกว่าทางองค์การเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยกำลังร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจะเร่งการสนับสนุนนะครับเพราะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อีกก็จะยิ่งทำให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นไปได้ยากนะครับทานน้ำใจจากหลายประเทศนะครับก็หลั่งไหลไปช่วยเหลือเวเนซุเอลานะครับก็ที่เห็นข่าวนะก็ที่แน่ๆสหรัฐนะครับหลายประเทศมากๆนะที่ช่วยกันในเอเชียนะครับก็มีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็มีข่าวออกมานะครับว่ากำลังจะส่งของบรรเทาทุกข์ไปเวเนซุเอลานะครับแล้วก็เวียดนามเองก็มีข่าวว่า dispatch นะฮะของที่ส่งไปช่วยเหลือเวเนซุเอลาแล้วทีนี้มีอีกมุมนึงมีข่าวนึงนะครับก็คือมีคนเนี่ยพบเห็นว่าฟ้าเนี่ยในกรุงคาราคาสของเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นสีแดงแบบแดงเลือดเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้นี่เป็นสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรนะครับจาก The Times of India ครับ Caracas sky turns blood red after Venezuela earthquake นะก็ทำให้คนเวเนซุเอลาเองก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับฟ้าสีแดงฉานที่ได้เห็นบนท้องฟ้าของกรุงคาราคาสครับ
1: นะคะก็ยังคงต้องส่งกำลังใจไปให้กับเวเนซุเอลาอยู่นะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปเนี่ยโอ้ยังมีผู้คนที่ยังไม่พบนะยังสูญหายอีกเป็นจำนวนมหาศาลเยอะมากๆเลยนะคะจากเรื่องราวเรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะในเวเนซุเอลาที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมาดูเรื่องของความร้อนแต่เป็นในแง่บวกบ้าง
2: นะครับ
1: มีค่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะออสเตรเลียเนื่องจากว่าเขาเนี่ย มีการแบ่งปันแสงพลังงานแสงอาทิตย์กันเยอะคือเขามีการสะสมกันเยอะทำให้มีโครงการตัวหนึ่งออกมานะคะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปเนี่ยค่ะครัวเรือนจำนวนมากในออสเตรเลียจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีวันละ3 นะ
0: คือการ
1: ชื่อว่า Solar Share Offer นะคะ Solar Share Offer เป็นโครงการข้อเสนอแบ่งปันพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นมาตรการใหม่ที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลงนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยที่เริ่มต้นเมื่อวานนี้นะคะก็ให้บริการใน3รัฐหลักก่อนนะคะก็ได้แก่ Queensland New South Wales นะคะแล้วก็ South Australia ส่วนรัฐ Victoria เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะเปิดตัวโครงการในลักษณะคล้ายๆกันภายใต้อีกชื่อนึงชื่อว่า Midday Power Saver นะคะในวันที่1ตุลาคมโดยจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือประชาชนเนี่ยสามารถที่จะรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีโดยที่ไม่ว่าบ้านจะติดตั้งแผงโซล่าหรือไม่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเช่าบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านเองก็ตามก็ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะคราวนี้ทางด้านของคริสโบเวนนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของออสเตรเลียเขาก็อธิบายว่ามาตรการนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างล้นหลามในช่วงกลางวันเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่แดดจัดเนี่ยซึ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจะต่ำที่สุดหรือว่าติดลบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคทุกคนจึงควรได้รับประโยชน์จากทรัพยากรตรงนี้ร่วมกันนะคะสำหรับช่วงเวลาในการเปิดให้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะคะก็จะกำหนดไว้ระหว่าง 11 นาฬิกาจนถึง 14 นาฬิกาในรัฐ New South Wales Queensland แล้วก็ Victoria นะคะส่วนในรัฐ South Australia เนี่ยค่ะจะอยู่ระหว่างเที่ยงจนถึง 15 นาฬิกานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้ไฟฟ้าฟรีนี้เขาบอกว่าไม่ได้แบบไร้ขีดจำกัดไม่ใช่ unlimited นะแต่การจำกัดปริมาณการใช้งานที่ไม่เกิน24กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนนะคะที่ชื่อว่า Renew เขาก็ระบุว่า

0: มันคือปริมาณที่สูงเกินพอเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครัวเรือนส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพียง 10-20 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วง3ชั่วโมงเนี่ยอย่าเกิน24เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะส่วนปริมาณที่ใช้เกินจากโควต้าก็จะถูกคิดค่าบริการตามปกติไปนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่ากลุ่มคนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้นะคะคือบ้านที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะคะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องชาร์จไฟหรือบ้านของกลุ่มคนที่ทำงานจากที่บ้านหรือ work from home นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าโครงการนี้เนี่ยจะดูน่าสนใจนะแต่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านพลังงานของออสเตรเลียค่ะเขาชื่อว่า Energy Consumers Australia นะคะเขาก็ได้ออกมาเตือนว่าคือข้อเสนอแบ่งปันพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยให้ค่าไฟของทุกบ้านลดลงเสมอไปนะเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มราคาตลาดมาตรฐานคือ Default Market Offer ซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าราคากลางอ้างอิงไม่ได้เป็นราคาแข่งขันในตลาดแล้วก็บริษัทพลังงานอาจจะไปเรียกเก็บค่าไฟในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปกติในช่วงเวลานอกเหนือจาก3ชั่วโมงตรงนั้นฟรีหรือเปล่านะเพื่อไปชดเชยต้นทุนที่เสียไปนะคะดังนั้นเนี่ยประชาชนจึงจำเป็นจะต้องคำนวณพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะว่าสามารถที่จะโยกย้ายการใช้ไฟมาอยู่ในช่วงกลางวันให้ได้มากที่สุดได้ไหมแล้วก็ใช้ไฟอาจจะน้อยลงหรือกักเก็บไฟในช่วงนั้นแล้วเพื่อไปใช้ตอนเย็นนะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเข้ามาสู่โครงการนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะอัตโนมัติเข้าสู่โครงการนี้นะแต่ว่าด้วยสมัครใจนะคะแต่ว่าถือเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีประเทศหนึ่งเนี่ยที่สามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้เยอะจนกระทั่งล้นหลามและสามารถแบ่งปันให้ทั่วประเทศแบบนี้ค่ะ
1: ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นฤดูหนาวนะคือเขาเป็นขั้วโลกใต้เนาะนะครับเป็นซีกโลกใต้ไม่ใช่ขั้วโลกใต้ขอไปซีกโลกใต้ Southern Hemisphere เนาะดังนั้นอากาศเขาก็จะสลับกับทางยุโรปคือยุโรปเนี่ยกำลังร้อนจัดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่น่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวน่าจะประมาณเนี่ยแหละกรกฎาคมสิงหานะเห็นมีเพื่อนอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เข้าสู่ใบไม้ร่วงนะใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเขาก็จะไม่ร้อนนะถ้าเทียบกับทางซีกโลกเหนือนะครับอ่ะยังอยู่ที่ออสเตรเลียคือเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าถ้าคุณลิซ่าเห็นใน IG ผมนะผมจะมีการแชร์ภาพของเจ้าซีไลออนนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเอลิเฟนต์ซีลนะครับเป็นแมวน้ำช้างนะก็คือแมวน้ำขนาดใหญ่อะชื่อเจ้านีลครับอยู่ที่แทสเมเนียคือเมื่อวานเนี้ยผมแชร์ภาพของเจ้านีลเยอะมากเพราะว่าคนในออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีการแชร์ภาพของเจ้าแมวน้ำช้างเนี่ยตัวใหญ่มากนะ 1,000 กิโลอ่ะคุณลิซ่าคือใหญ่เท่ารถอ่ะประมาณเท่ารถเล็กๆ1คันเลยอ่ะนะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็มีคนแชร์ภาพของเจ้านีลเนี่ยที่มีการพบเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากแล้วก็มีคนทำมีมทำการ์ตูนเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะ ABC ครับสำนักข่าวของออสเตรเลีย Neil the seal is back bigger than ever and that's a problem for his well-being นะครับคือเจ้านีลเนี่ยอายุ5ปีนะครับเขาบอกว่าเป็น elephant seal นะครับก็เป็นแมวน้ำช้างนะฮะตัวใหญ่มากนะประมาณ 1,000 กิโลนะครับอันนี้แค่5ขวบเท่านั้นนะแล้วก็บอกว่ากลับมาเขาจะกลับมาที่แทสเมเนียก็ขึ้นฝั่งอะที่แทสเมเนียเขาบอกว่าเป็น normal behavioral cycle ก็คือว่าเขาจะแบบไปว่ายนะไปหากินนู่นๆแล้วก็จะกลับมานะครับปีละครั้งนะช่วงนี้แหละนะครับซึ่งในภาพเนี่ยก็มีโอ้คนบันทึกภาพเอาไว้เยอะมากนะครับอย่างเช่นมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะคือเขาเข้ามาในพื้นที่ชุมชนนอนขวางถนนคุณลิซ่าน
0: อนขวางภาพอยู่ทำไมอยู่ใกล้บ้านใกล้ร้าน
1: ใช่เข้ามาในบ้านปีก่อนๆหน้านั้นเข้ามาในสวนในบ้านเลยมาเคาะประตูนะมีคนบันทึกวิดีโอไว้ได้ว่าเขาอ่ะมาเคาะประตูอ่ะก็คือแบบไม่ได้เอามือเคาะนะแต่ว่าแบบเหมือนมาแบบชนประตูอ่ะนะครับมันจะเข้ามาในบ้านอ่ะแล้วคนในบ้านก็บอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ตกใจนะเหมือนคนในแทสเมเนียแถบนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้านิวเนี่ยจะกลับมาแบบช่วงนี้ตลอดเนี่ยเขาก็บอกว่าเข้ามาไม่ได้อย่าเข้ามาอะไรคือประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถนนบ้างไปทำนู่นทำนี่บ้างไปสวนหลังบ้านคนก็เอาน้ำฉี่ที่ออกไปเลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นที่ตกอกตกใจแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความห่วงกังวลนะกับ his well being เพราะอะไรครับคือตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะโด

0: คนสุนัขเนี่ยเข้าไปทำร้ายได้หรือว่าถ้าเกิดรถเบรกไม่ทันคุณลิซ่าได้ออกไหมเกิดมาอยู่บนถนนแล้วรถเบรกไม่ทันเงี้ยก็จะอันตรายต่อเขาเนอะก็เลยบอกว่าค่อนข้างมีความห่วงกังวลเรื่องของความเป็นอยู่ well being นะคุณภาพชีวิตของเจ้านิวนะครับทีนี้ในภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าอยู่บนถนนใช่ไหมครับเขาก็จะเอากรวยเนี่ยมาตั้งล้อมเลยก็คือให้คนรู้ว่าอยู่ตรงนี้นะคนก็จะไม่มายุ่งอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แซวบอกว่าเนี่ยทำให้เกิดทราฟฟิกแจมนะแต่ว่าทราฟฟิกแจมที่เทสมาเนียมันก็จะไม่ได้แบบหนักหนาสาหัสมากอ่ะเพราะว่าคนเขาไม่เยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่ชุดมันเป็นเสื้อสะท้อนแสงเนาะแล้วก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็พยายามไปเหมือนไล่ไปให้ดับผลักดันน่ะเจ้านิวเนี่ยให้ออกจากถนนนะครับจะได้ปลอดภัยกับตัวน้องด้วยแต่น้องเนี่ยก็บางครั้งก็สู้นะมีการบอกว่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าได้รับการเทรนมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้นะแต่ว่าเขาก็จะมีการติดตามเจ้านิวเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนพบว่าช่วงนี้มาที่อยู่บนถนนแต่ถ้าหลับอยู่เขาก็จะกรวยมาล้อมแต่ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่าอาจจะเป็นอันตรายและขวางทางมากเงี้ยนะฮะเขาก็จะพยายามเอาแผ่นไม้เนี่ยมาผลักดันเจ้านิวเนี่ยออกจากเส้นทางจราจรนะครับก็มีการติดเหมือนเป็นติดคล้ายๆเหมือนเป็นGPS นะฮะติดตามเจ้านิวอะไว้ด้วยจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะติดตามไว้ตั้งแต่ปี2023นะครับก็จะได้ track เป็นแบบ tracking device นะจะได้รู้ว่าเจ้านิวไปไหนยังไงจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยจะรู้ว่าตอนนี้นิวขึ้นฝั่งแล้วนะแล้วก็อยู่ที่ไหนภาพที่มีเป็นมีมเยอะมากก็คือเจ้านิวเนี่ยนอนทับกรวยบ้างเล่นกรวยบ้างนะครับก็ดูก็น่าเอ็นดูดีแต่ตัวใหญ่มากนะ 1,000 กิโล
1: โอ้นะกำลังดูภาพอยู่เหมือนกันนะคะบางทีนี่คือเอากลวยจราจรมากอดเล่นเหมือนกัน
0: แทะกลวยจราจรนั่นอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ตัวใหญ่มาก
1: ใหญ่มากนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นแมวอย่างหนึ่งนะฮะคุณลิซ่าเลี้ยงไหมฮะ
1: อาจารย์เจตเป็นท่านแมว
0: อันนี้ท่านแมวน้ำช้างนะเป็น elephant seal นะครับแต่ก็สร้างความเรียกว่าสร้างรอยยิ้มอ่ะให้กับคนออสเตรเลียทั้งประเทศเลยนะเพราะว่าเป็นไวรัลมากนะครับภาพของเจ้านิวเนี่ย
1: Neil the Seal นะคะเผื่อใครอยากจะลองไปดูภาพนะคะลองเซิร์ชได้
0: นอนสบายใจเลย
1: นะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์เจตคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยเรื่องของการเจรจาสหรัฐกับอิหร่านกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: คม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีแรกนะฮะของเดือนกรกฎาคมแป๊บเดียวคุณลิซ่าครึ่งปีหลังแล้วอะ
3: นะคะวันนี้ตอนเข้ารายการยังตกใจนิดนึงเลยเอ๊ะเอาเดือนใหม่กรกฎาคมแล้วนะคะก็ถือว่าผ่านไปไวเหมือนกันนะปีนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยทีเดียวนะคะ
2: ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์ประพีนะครับเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากใน Facebook Live แล้วก็ใน LINE กันละกันคุณลิซ่าดูใน Facebook Live มั้ย
3: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวลิซ่าดูทางเพจ Mcord News FM 100.5 นะคะ Facebook Live เช้านี้นะคะทักทายผู้ฟังกันค่ะคุณชวรีนะคะจากเชียงใหม่บอกว่าฝนตกโปรยๆนะคะ26องศาคุณหมูนะคะบอกว่าอุดรธานี25องศามีฝนตกรินรินนะคะโอ้ก็ฝนตกหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะในเช้านี้ทักทายคุณนายสักกรินค่ะคุณทูนทองนะคะคุณคณัฐพักจากภูเก็ต27องศาเซลเซียสครึ้มๆนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณอาพรคุณ Easy Camp นะคะคุณเดชเดชาแล้วก็คุณ Pearl Jam เนี่ยบอกว่ากำลังดูเจ้าแมวน้ำ New
2: The Seal ครับ
3: New The Seal หน้าตาบ้องแบ๋วมองกล้องเล่นกลวยจราจรด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกลวยจราจรเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบเล่นกลวยจราจรนอกจากแมวน้ำแล้วเนี่ยคือสกอตแลนด์ถ้าหากจำได้ในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นแฟนบอลที่มากทำให้บอสตันเนี่ยกลายเป็นคือเมืองแห่งโอ้โหสีสันขึ้นมาเลยนะตอนที่เขาเนี่ยอยู่นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขามักจะเอากลวยจราจรเนี่ยขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ต่างๆเพราะไปที่กลาสโกเนี่ยค่ะคือเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์ที่จะมีกลวยจราจรขึ้นไปอยู่บนหัวของตัวอนุสาวรีย์สแตชูต่างๆเขาก็ไปทำแบบนั้นในบอสตันชาวบอสตันก็ต้อนรับแล้วบอกเป็นสีสันเหมือนกันนะพอเช่นอาร์มี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ชอบเล่นนอกจากนิวเดอะซีลแล้วที่ชอบเล่นกับกลวยจราจรนะคะ
2: ครับพูดถึงเจ้านิวเนี่ยมีอยู่คลิปนึงผมขำมากคือมีคนเนี่ยขับรถผ่านแล้วนิวเขาก็นอนอยู่ที่ถนนเนี่ยนะครับแล้วพอรถผ่านเนี่ยเขาก็ไขกระจกมันไม่ได้ไขนี่รู้อายุเลยเนาะเขาก็กดกระจกลงแล้วก็เรียกอะนิวแล้วนิวก็หันหน้ามาแล้วเหมือนกับมันรู้อะบอกเรียกฉันทำไมอะไรอย่างนะครับก็น่ารักน่าเอ็นดูดีแต่อย่างที่บอกนะครับสัตว์ป่าอย่างไรก็คือสัตว์ป่านะครับเขาก็จะมีการบอกว่าห้ามเข้าไปใกล้ห้ามไปเล่นกับมันห้ามให้อาหารมันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะสัตว์ป่าอย่างไรก็คือสัตว์ป่านี่ก็ต้องถ้าเราเจอไม่ใช่แค่เจ้านิวเนาะเจออะไรกันแล้วแต่นะครับเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็พึงคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวเขาด้วยเพราะว่าก็มีเคสที่ลักษณะคล้ายๆเหมือนเจ้าเป็นซีไลออนอย่างเงี้ยถูกการุญฆาตนะคุณลิซ่าที่แต่ในต่ำไม่ใช่ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้คนมากเกินไปแล้วก็มีแนวโน้มที่เขาจะแอตแทกคนนะฮะก็เหมือนกับคนก็เขาไปให้อาหารเขาด้วยอ่ะเขาก็เลยเข้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นจากเรื่องน่ารักเนอะมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะครับ
3: นะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีความน่ารักนะแต่สุดท้ายอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปก็ยังคงเป็นสัตว์ป่าอยู่นะคะทักทายคุณเพลแจมนะคะบอกว่าฟุตบอลโลกเมื่อคืนอังกฤษชนะคองโก2-1โดยเฮ
2: ริ
3: คิ้นตอกเลยนะ
2: เชนทำผลงานดีมากแล้วก็ทุกคนบอกโอ้นี่เป็นการลุกขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งนึงหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยคนกังวลอังกฤษมากว่าจะรอดไม่น่าจะตามเยอรมันไปไม่น่าจะตามดัชไปไม่น่านะครับก็สามารถทำผลงานได้ดีเลยคุณลอร่าจิมก็ทักทายมอร์นิ่งเข้ามานะครับขอบพระคุณทุกข้อความครับวันนี้ทางไลน์ผมยังเข้าไม่ได้คุณลิซ่า
3: อะไรนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆพยายามอ่านข้อความนะคะหลากหลายช่องทางนะคะอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศแต่ว่าเดี๋ยวจะคอยมอนิเตอร์เรื่อยๆนะคะ
2: ครับ
3: ในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปที่อาเซียนของเรานะคะในอาเซียนของเราตอนนี้เนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเวียดนามก็เริ่มใช้กฎหมายนะคะบังคับนะคะฉบับใหม่ที่กำหนดเรื่องของบทลงโทษสำหรับผู้ที่เผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะบนสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะควบคุมข่าวปลอมเฟคนิวส์ต่างๆนะคะแล้วก็เนื้อหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมนะคะซึ่งผู้ที่เคย

0: ผยผู้ที่เผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลเท็จเนี่ยข้อมูลบิดเบือนข้อมูลหมิ่นประมาทหรือข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงานนะคะองค์กรหรือกิตติยศและศักดิ์ศรีของบุคคลเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะถูกปรับ20-30 ล้านดองเวียดนามนะคะหรือประมาณ 25,800-38,700 บาทนะคะโดยรายงานข่าวระบุว่าบทลงโทษในอัตราเดียวกันเนี่ยยังครอบคลุมถึงการเผยแพร่ภาพรุนแรงอย่างเช่นภาพการฆาตกรรมนะคะอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญการเผยแพร่ผลงานข่าววรรณกรรมหรือศิลปกรรมที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะการโฆษณาสินค้าหรือบริการต้องห้ามการเผยแพร่แผนที่เวียดนามที่บิดเบือนอธิปไตยของประเทศรวมถึงการแชร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือกฎหมายเวียดนามสั่งห้ามนะคะส่วนผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์ปฏิเสธผลงานของการปฏิวัติบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติดูหมิ่นศาสนาหรือยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือเชื้อชาตินะคะโดยยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดอาญาเนี่ยก็จะถูกปรับ 30-50 ล้านดอกหรือประมาณ 38,700-64,500 บาทนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตรงตัวที่ปรับตรงนี้เนี่ยก็ยังรวมถึงการเปิดเผยความลับของรัฐข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับๆอื่นๆที่ยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะขัดขวางการทำงานของหน่วยงานรัฐหรือสร้างความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายขององค์กรและประชาชนนะคะโดยมาตรการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกฤษฎีกาฉบับใหม่ของรัฐบาลเวียดนามนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่1 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นต้นไปนะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเรื่องของการกำจัดเรื่องของเฟกนิวส์ต่างๆข่าวนี้มาจากคุณหัวค่ะ Vietnam to fine social media users for spreading fake news starting July 1st
1: ครับนะก็เป็นเรื่องของการพยายามต่อต้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามนะที่พยายามที่จะต่อต้านเรื่องนี้นะครับอ่ะมาดูอีกข่าวนึงนะครับไหนๆก็พูดถึงวันที่1 กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับท่านที่ชอบเดินทางไปญี่ปุ่นท่านจงทราบเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมที่ผ่านมาภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนด้วยนะฮะคนญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเพิ่มจาก 1,000 เป็น 3,000 เยนแล้วนะเพิ่มขึ้นมานะครับ 2,000 เยนทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่แต่ตอนนี้ค่าเงินเยนเขาอ่อนนะก็อยู่ที่ราวๆ616บาทนะครับทุกคนที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นรวมถึงพลเมืองญี่ปุ่นด้วยนะครับต้องชำระภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศค่าธรรมเนียมนี้นะครับจะถูกบวกเข้าไปในค่าตั๋วเครื่องบินค่าเรือหรือค่าตั๋วอะไรก็แล้วแต่ที่คุณออกจากญี่ปุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะงงอ้าวไม่เห็นจะรู้สึกว่าได้จ่ายเลยมันแทรกเข้ามาในค่าตั๋วยานพาหนะที่ท่านออกจากญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับคาดการณ์กันว่าเงินภาษีก้อนนี้เนี่ยนะครับทำใหรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีรายได้ราว 50,000 ล้านเยนหรือว่า 12,65 ล้านบาทนะครับแล้วก็พอเพิ่มขึ้นมานะคือแต่เดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะ 50,000 ล้านเยนนะแต่พอเพิ่มขึ้นมา2เท่าอ่ะคุณนะฮะจากบวกอีก 2,000 เยนใช่มั้ยน่าจะอยู่ที่ราว 120,000 ล้านเยนหรือว่า 24,630 ล้านบาทก็คือเพิ่มมาเท่ากว่านะครับทั้งนี้รัฐบาลมีแผนใช้รายได้ตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆเนี่ยนะครับในการรับมือกับภาวะนักท่องเที่ยวล้นทะลักนะอย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่อง over tourism เนาะคือคนเนี่ยโอ้ไปท่องเที่ยวกันเยอะมากๆคือเขาประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะมากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ไปลดค่าธรรมเนียมในการขอทำหนังสือเดินทางโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเช่นเดียวกันก็เป็นมาตรการบรรเทาภาระการเงินกับพลเมืองญี่ปุ่นในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับคืออันนี้จะไปช่วยพลเมืองญี่ปุ่นคือลดค่าทำพาสปอร์ตนะฮะแต่ว่าคนต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคนญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องเสียเช่นเดียวกันนะครับลดไปแค่ไหนนะครับลดไปเยอะเหมือนกันนะเขาบอกค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเนี่ย10 ปีลดลงไปประมาณ 7,000 เยนหรือว่า 10,000 ขออภัย 1,400 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็1 กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะฮะจ่ายเพิ่มนะสำหรับใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นและจะออกจากญี่ปุ่นนะอ่ะตอนนี้อาจารย์ประภีพร้อมแล้วครับเราไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะครับจากคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

0: เสียงคาริมิโร่แล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยครับ Good Morning World สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
1: ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับอ่ะวันนี้หัวข้อก็คือจบไม่ง่ายสหรัฐอิหร่านเจรจาหรือซื้อเวลาผมเพิ่งจะเล่าไปเมื่อก่อนที่จะเข้าช่วงของอาจารย์ประภีว่าไปอยู่กันที่กาตาร์ทั้งคู่นะแต่ไม่คุยกันแบบ four eyes ไม่คุยกันแบบ face to face ใช้ตัวกลางคุยกันในขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์เองก็เดี๋ยวก็จะถล่มบ้างแหละเดี๋ยวจะนุ่นหนำเพิ่งเซ็น MOU ไปไม่ใช่หรอแล้วยังไงกันแน่ครับอาจารย
1: ์ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเหมือนกับดูเหมือนกับการเจรจาล่าสุดครั้งนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรจะคืบหน้าสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเอาตลอดในภายในปีนี้เนี่ยมันก็กลับไปกลับมาอยู่นะคะก็อุตส่าห์ดีใจกันเนาะว
0: ่
1: า MOU สำเร็จแล้วนะคะก็คิดว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วนะคะแต่ก็อีกนั่นแหละนะคะก็อาจจะถ้าเรามองดูแล้วอ่ะเราก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วล่ะนะคะว่าจริงๆแล้วการพูดคุยกันน่ะหรือการเจรจากันมันจะสำเร็จ
0: ได้จริงไหม
1: หรือเปล่าใช่ได้จริงไหมนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะคะนี่ก็เริ่มทำให้เกิดเอาคนทั้งโลกก็เริ่มไม่เชื่อมั่นกันแล้วหรือแม้แต่ตัวทั้งสองประเทศเองตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ไว้ใจกันนะคะนะคะต้องยอมรับตรงส่วนนี้ว่าการเจรจาแบบไม่ไว้ใจกันแล้วอย่างที่เมื่อกี้นี้ได้พูดถึงคุณเจก็พูดถึงเรื่องของการที่เขาไม่เผชิญหน้ากันตรงๆใช่ไหมคะค่ะเขาก็อาศัยนะคะมีคนกลางอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: คร
1: ั้งที่แล้วอย่างเงี้ย ก็มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งสร้างทำให้เกิดพอคนเราเวลาเจรจากันตรงๆกันในบางทีก็ยังคาดเคลื่อนเข้าใจกันคาดเคลื่อนเลยแต่อันนี้ต้องอาศัยประเทศผ่านตัวกลางอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งแบบซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนและอย่างนึงขอบเขตของการเจรจาเนี่ยอาจจะมองแล้วว่ามันก็ไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูนะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าการเจรจาตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าคือถ้าจะให้เรียกว่ามันเขาจะลบกันไหมก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ก็มาถ้าอันนี้ดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะก็เห็นว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะลบกันจริงๆจังๆให้เหมือนตามคำขู่แล้วล่ะนะคะ
0: แต่ขู่กันไปขู่กันมา
1: เปิดโอกาสเหมือนขู่แต่ก็ยังเปิดโอกาสว่าก็จะต้องมันอาจจะเจรจากันได้นะคะแต่มันก็มีข้อสังเกตหลายอย่างว่าเอ๊ะการเจรจากันเนี่ยนะคะมันเป็นการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของใครกันแน่
0: คร
1: ับ นะคะเพราะในปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดใช่ไหมคะก็ลูกเขยนะคะของทรัมป์นะคะที
0: ่
1: ทรัมป์ก้าจาริสนะคะก็คือเหมือนจริงๆการทูตนะคะถ้าเราที่ผ่านมาเราจะเห็นได้นักการทูตที่มีความเชี่ยวชาญเราจะส่งนักความทูตมีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางการทหารอะไรไปแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าทูตนะคะหรือไม่ได้เชิงทูตเขาเรียกว่าคนเจรจาคนไกลเกลี่ยนะอาจจะมีส่วนที่เป็นนักธุรกิจอยู่บ้างที่จะเข้าไปเจรจาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าตกลงเนี่ยการเจรจาเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของการจะลบพุ่งละสงครามจะลบพุ่งกันจริงๆละแต่อาจจะเกิดมันแน่นอนว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่อาจจะลงตัวไม่ได้นะคะยังคุยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตจากการเจรจาตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้ามองจากตรงนี้ก็อาจจะมองได้ว่าคงไม่ได้จบง่ายๆจริงๆนะคะก็อาจจะสลับกันไปสลับกันมาแล้วตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าการเจรจาเนี่ยถ้าเจรจาไม่ได้เสร็จมันก็จะย้อนกลับไปที่สนามจะลบกันอีกละนะคะจะลบสู้กันแล้วก็คือเหมือนเป็นการลบกันเนี่ยเหมือนสร้างอำนาจต่อรองในการที่จะเข้ามาในการเจรจาด้วยซ้ำแต่เราจะเห็นสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะ
0: ครับแล้วจะยังไงต่อครับอาจารย์มันจะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคู่กันไปคู่กันมาเงี้ยไปเรื่อยๆหรอครับหรือจะยังไงฮะมันจะไปบรรจบกันหรือมันจะไปจะเจอกัน face to face ไหมจะคุยกันดีๆไหมอาจารย์มองว่าไงครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ขับจากหัวข้อของวันนี้เนาะว่าไอ้ตกลงเนี่ยเขาจริงๆจะมีความพยายามจะเจรจากันจริงๆหรือเปล่านะคะบทนึงเนี่ยอันก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ทั้งคู่เนาะมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเป็น

0: เรื่องของการซื้อเวลากับเจรจาไปในพร้อมกันมันเหมือนเป็น dual strategy ของทั้งคู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะที่บอกว่าซื้อเวลามันก็อาจจะเป็นมันก็มองได้เนาะว่าอิหร่านเองก็โอเคกับเรื่องของการจะขยายระยะเวลาตรงนี้ให้มันยืดเยื้อมันยาวออกไปด้วยนะคะอย่างกรณีของการลงนามใน MOU เนี่ยมันก็ซื้อเวลาได้ถ้าเกิดมีการหยุด

0: ็ผู้นำเสียชีวิตไปเนี่ยอันนั้นมันเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจทางการเมืองข้างในของอิหร่านเลยเพราะนั้นมันก็อาจจะดูได้ว่าค่าเข้ายอมตกลงเจรจากันมันก็อาจจะนำไปสู่การช่วงเวลาที่พักลบอะค่ะนะคะอันนี้ก็มองในแง่มุมของอิหร่านส่วนสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมองได้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของการซื้อเวลาของเขานะคะอย่าลืมว่าเรื่องทั้งตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะถูกแรงกดดันนะคะจากการที่เนี่ยไอ้ปิดช่องแคบฮอร์โมนตรงเนี้ยนะคะราคาน้ำมันก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องการเมืองภายในของเขาอีกอ่ะมันทุกอย่างมันกระทบกับเศรษฐกิจเขาเพราะฉะนั้นการที่ประชาคมโลกหรือแม้แต่คนในประเทศเขาเองเห็น
1: อ
0: ่ะว่ามีการเจรจากันก็นี่ก็คือเฮโตเจรจาการซื้อเวลาได้อย่างหนึ่งกัน
1: คร
0: ับนะคะก็คือมองว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการซื้อเวลาเนาะอะไรเงี้ยนะคะแต่มันมีอีกอย่างนึงก็คือว่าอิหร่านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอิหร่านเนี่ยถามว่าเขาก็พยายามนะเหมือนขยายออกไปคือการต่อรองกับอิหร่านเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะเป็นอะไรที่ก็มันก็โยงมาจากเรื่องของความไม่ไว้วางใจด้วยค่ะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอิหร่านก็พยายามจะหามีเงื่อนไขอะไรต่อรองขึ้นมาใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็เลยทำให้ตกลงกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยก็เลยเรื่องมันก็เลยยาวไปอ่ะเนาะอันนี้ถามว่าต้องการจริงๆไหมต้องการเจรจาจริงแน่นอนแหละเชื่อว่าทั้งคู่ก็อาจจะต้องการเจรจาแหละนะคะมันบอบช้ำกันมาทั้งคู่อ่ะนะคะเราจะเห็นได้ว่าแล้วของตัวทรัมป์เองก็อยากปิดจ็อบแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดจบได้นี่ก็คือเป็นการลึกไว้เป็นผลงานของเขาได้เลยนะว่าสามารถ
1: ผลงานเหรอผลงานเหรอแต่ตัวเองเป็นคนเริ่มอ่ะจะเรียกว่าผลงานเหรอครับ
0: ผลงานในมุมของเนี่ยในมุม
1: ของเขาอ่ะคือช่างทำก็คงเคลมแหละเขาก็คงเคลมตามสไตล์เขา
0: อยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: ค่ะว่าเขาทำสำเร็จนะอะไรแบบเนี้ย
1: ค่
0: ะน่าจะเป็นทั้งสองอย่างอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมันติดตรงประเด็นไหนหรือข้อเรียกร้องตรงไหนเป็นหลักอะคะที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถเจรจาหรือมาเจอกันตรงกลางได้อะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของช่องแคบนะคะจริงๆอะมันเป็นเรื่องของตัวอเมริกาก็มองว่าอยากจะให้อิหร่านไม่มีอาวุธไม่สามารถพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยอันนั้นแหละแต่ว่าตอนหลังๆอะดูเหมือนว่าอิหร่านเองเนี่ยก็รู้แหละว่าจุดไม้ตายของเขาเลยก็คือว่าเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเรื่องตรงนี้แหละที่ตัวสหรัฐอเมริกาเองก็จะไปปิดล้อมใช่ไหมคะแต่ตัวปิดล้อมแล้วซึ่งอิหร่านก็บอกว่าไม่ควรทำอย่างนี้ในเวลาเดียวกันอิหร่านก็บอกว่าช่องแคบเขาก็ต้องเก็บเงินได้ด้วยสิในการผ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มันผลกระทบต่อมันเป็นหรือตรงนี้มันไพ่สำคัญนะของเขาเลยอะค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะคือพอมีการเซ็น MOU เนี่ยแล้วก็มีการช่องแคบฮอร์มุซก็มีข่าวมาว่าเริ่มที่จะเปิดน้ำมันเริ่มที่จะไหลออกมาได้ราคาน้ำมันช่วงนั้นเนี่ยก็มีการลดลงมานิดนึงแต่คราวนี้เนี่ยพอการเจรจามันไม่สามารถที่จะจบสักทีมันยืดเยื้อออกไปแบบนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องมีการ expect ไหมว่าราคาน้ำมันจะเป็นยังไงต่อไปหรือค่าของชีพค่าสินค้าต่างๆจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเชื่อว่าทั่วโลกเลยนะคะก็มองปัญหาตรงนี้มาตั้งแต่เกิดสงครามตั้งแต่แรกๆตอนที่ต่อสู้กันตั้งแรกแล้วค่ะก็น่าจะมีการเตรียมตัวรับมือแต่ว่าคือเราก็ยังมีความหวังกันเนาะว่าถ้าทั้งคู่เจรจากันได้นะคะถ้าทั้งคู่เจรจากันได้มันก็ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะแต่ในภาวะแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเลยนะคะระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: นะยิ่งเกิดยิ่งโดฮาที่ไปมาข่าวล่าสุดก็จะเห็นได้ว่ามันก็แทบจะยังหาคำตอบจุดอะไรไม่ได้เลยอะค่ะ
1: ไม่ยอมคุยกัน
0: นี่มาจนถึงกรกฎาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ลากยาวมามากแล้วแต่ครึ่งปีแล้ว
0: ยาวมากแล้ว
1: ครับอาจารย์ประภีคิดว่าเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงของสหรัฐเนี่ยประมาณพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นปัจจัยนึงที่จะทำให้ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจอย่างเช่นอาจต้องรีบปิดจ็อบเพื่อจะได้มีคะแนนเสียงมากขึ้นในการเพราะคะแนนนิยมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่อาจารย์มองว่ามันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับ
0: โอ้แน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันถูกกดเขาถูกกดดันแล้ว2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยนะคะถึงแม้เราจะเห็นว่าเขาพูดอยู่ตลอดเวลาที่เขาชนะสงครามเขาสาม

0: ว่าจะสร้างสันติภาพอะไรเนี่ยแต่มันทำเหมือนคือมันรู้แล้วล่ะทุกคนเห็นภาพแล้วล่ะคนหมายถึงคนอเมริกันเองก็เห็นแหละว่ามันก็ไม่ได้จบจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาถูกกดดันอยู่แล้วนะคะทั้งคองเกรสหลายๆเรื่องนะคะเรื่องที่แบบเรื่องของไปสู่ศาลอะไรต่างๆหรือภาษีเนี่ยที่เราก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีแรงที่ทำให้เขากดดันว่าถ้าสมมตินะคะเขาเสียงเนี่ยในครั้งนี้ไปอยู่ที่เดโมแครตมากเลยเขาก็จะทำงานลำบากมากขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะงั้นเขาก็ต้องปิดจ็อบหรือทำอะไรให้แสดงให้เห็นได้ว่าเขาแก้ไขปัญหาได้นะคะเขาทำให้อเมริกาเนี่ยดีขึ้น
1: Great again งานของเขา America great again
0: ใช่ไม่กันเวลาเกิดอะไร
1: หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะฮะก็คือผลการเลือกตั้งกลางเทอมก็จะบ่งบอกอะไรหลายอย่างบอกเซนติเมนต์บอกอารมณ์บอกความรู้สึกนะครับของคนอเมริกาซึ่งณตอนนี้เท่าที่จับกระแสดูครับอาจารย์มองว่าผลน่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนเท่าที่เราณตอนนี้ก่อนนะว่าคิดว่าทรัมป์จะเสียที่นั่งเดโมแครตจะเพิ่มขึ้นไหมอาจารย์มองว่าไงครับ
0: แต่ส่วนตัวมองว่าคือยังมองไม่ออกเลยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยแต่เอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องของกระแสดีกว่านะคะถ้าเกิดนั้นเนี่ยกระแสมันไม่ดีเลยนะคะกระแสมันไม่ดีแต่ว่าเราไม่รู้ไงด้วยความเป็นสมัยของทรัมป์ด้วยนะคะมันจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่นักวิชาการต้องบอกว่าอาจจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าอธิบายปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่มันในสมัยทรัมป์ได้สักเท่าไหร่อะคะ
1: อืมครับก็คาดเดาไม่ได้เน
0: า
1: ะเป็นบุคคลที่โลกคาดเดาไม่ได้
0: คาดเดาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: หรือก็อาจจะมีวิธีการอะไรที่บางอย่างอะไรขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละค่ะ
2: อาจารย์ถ้ามีเวลาสักเล็กน้อยค่ะอยากจะถามถึงบรรยากาศเพราะอีก2วันข้างหน้านี้จะเป็นวัน 4th of July นะคะก็เป็นวันชาติอเมริกาปีนี้ครบ250ปีมีการบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการวางแผนกิจกรรมอีเวนต์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็เราจะเห็นนะคะว่างานในครบ250ปีเนี่ยถ้าเราติดตามมาเรื่อยๆเราเห็นในอเมริกาเองและจากตัวทรัมป์เองก็ต้องการพยายามที่จะจัดงานให้แบบมีความยิ่งใหญ่นะคะแสดงถึงความยิ่งใหญ่แสดงถึงความเป็นประเทศแบบมหาอำนาจของเขายิ่งใหญ่250ปีแล้วก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกิจกรรมในเวทีที่แบบมีเหมือนมวยปล้ำจะอยู่ในไวท์เฮาส์หรืออะไรเราจะเห็นในถ้าเราตามในเพจของไวท์เฮาส์หรือแม้แต่ว่าในประเทศไทยเราเองเราก็จะเห็นได้ว่าสถานทูตก็พยายามจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ครบ250ปีตามที่ทรัมป์นะคะก็คือเหมือนเป็นธีมเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึง 4th of July นะคะในเรื่องของธรรมดาแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของทุกปีอยู่แล้วที่คนอเมริกันให้ความสำคัญที่จะมาเฉลิมฉลองกันอยู่แล้ววันหยุดนะคะแล้วก็ก็จะฉลองเขามีความภาคภูมิใจในวันที่มันเป็นเอกราชของเขาอะค่ะค่ะ
1: ค่ะ
2: น่าจะคึกคักพอสมควรนะคะปีนี
0: ้ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนะครับศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะคะจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับปีนี้250ปีนะครับของสหรัฐอเมริกาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่นะทรัมป์เองเขาก็เตรียมจัดอะไรหลายๆอย่างนะที่สหรัฐนะครับก็ทั่วโลกจริงทั่วโลกนะสันทุสารัฐทั่วโลกเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพม่าครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ถามอาจารย์ประพีนะคะเรื่องของหลายประเด็นเลยเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะคะแต่นอกจากนั้นในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันชาติสหรัฐนะคะหรือว่า 4th of July นะคะก็จะเป็นวันชาติครบ250ปีของอเมริกาด้วยนะคะแต่จริงๆรู้หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะวันที่1นะคะกรกฎาคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเวลาแคนาดาท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นวันที่1อยู่นะคะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอยู่นะคะก็คือยังคงเป็นแคนาดาเดย์ด้วย
1: วันชาติแคนาดา
2: วันชาติแคนาดาซึ่งปีนี้นะคะก็ครบรอบ159ปีนะคะของประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าคือโดยรวมเนี่ยก็เห็นว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะว่าเป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะก็มีอีเวนท์ที่จัดขึ้นงานใหญ่มีคอนเสิร์ตมีดอกไม้ไฟนะคะแต่ช่วงคือแคนาดาเขาดีใจเรื่องของ World Cup ด้วยเพราะมาไกลขนาดนี้ยังคงอยู่
1: ใช่ใช่ใช่เออเขาก็มาไกลนะ
2: มาไกลไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ทำให้ถือว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเฉลิมฉลองนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมี 4th of July ด้วยค่ะ
1: ครับมาพูดถึงบอลโลกนะครับทางฝั่งของคู่ที่ถือว่าเขาบอกว่าเป็น the most dramatic นะเป็นคู่ที่ดราม่าที่สุดก็คือเซเนกัลกับเบลเยียมนะก็คือตอนแรกเนี่ยคุณลิซ่าเหลือจะเชื่อคือเซเนกัลเนี่ยนำ 2-0 นะตอนแรกเนี่ยแล้วคนก็มองโอ้ยเซเนกัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ละนะครับแต่เบลเยียมมาตีเสมอได้และเฉือนชนะไปนะฮะโดยคือยิงลูกโทษเข้าไปเนี่ยนะครับในนาทีที่มีการทดเวลาเนาะเขาบอกเป็นนาทีบาปเลยคือเซเนกัลไม่รู้จะทำคะแนนยังไงแล้วไม่สามารถจะเอาคืนได้อ่ะก็เลยเฉือนชนะไปนะครับจากโดนนำ 2-0 อ่ะมาชนะ 3-2 อ่ะโอ้โหสุดยอดมากก็คนเบลเยียมก็เฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันครับ
2: นะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของทางการทูตบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤตกันเรื่องของเมียนมานะคะมาอัปเดตข่าวสารกันเกี่ยวกับเมียนมากันบ้างค่ะทางมินองหลายค่ะประธานาธิบดีของเมียนมานะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวนะคะอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็เป็นการเป็นตามคำเชิญของทองลินศรีสุริศนะคะประธานประเทศสปป.ลาวนะคะก็นับเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาไปนะคะซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมาเนี่ยเขาก็มีรายงานว่าทางมินออนไลน์นะคะก็จะเดินทางพร้อมภริยานะคะแล้วคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของกำหนดการเดินทางอย่างชัดเจนนะคะการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้นะคะมีขึ้นประมาณ4เดือนหลังจากที่มินออนไลน์เปลี่ยนผ่าน